0: เด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนที่โต๊ะหมู่บูชาพระพุทธรูปเทวรูปเทวดานพเคราะห์องค์อภิบาลและองค์แทรกพระชนมพรรษาแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัดประจำรัชกาลที่9และพระพุทธรูปประจำพระชนมวารรัชกาลที่9แล้วพระสงฆ์ถวายพรพระจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะนอกนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ประเคนจนครบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมพระราชาคณะถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนากันหนึ่งจบแล้วสมเด็จพระราชาคณะนำถวายพระพรคาถาพิเศษเนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสี่รอบจบแล้วสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศทรงประเคนผ้าไตรและย่ามที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสี่รอบแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกสมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะรวม49รูปและพระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธรรม5รูปจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่พระทวารเทเวศรักษาเสด็จพระราชดำเนินกับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตอันหนึ่งในวันนี้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึงเวลา17นาฬิกาสำนักพระราชวังได้จัดที่สำหรับลงพระนามและลงนามถวายพระพรไว้ที่ในพระบรมมหาราชวังการแต่งกายวันพฤหัสบดีที่4มิถุนายน2569ช่วงเช้าลงพระนามและลงนามถวายพระพรแต่งเครื่องแบบปกติขาวไว้ทุกพระสงฆ์ถวายพรพระทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารถวายพระธรรมเทศนาพระสงฆ์ถวายพระพรคาถาพิเศษแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายมหาจักรีผู้เข้าเฝ้าเต็มยศไว้ทุกสายสะพายสูงสุดสำนักพระราชวังวันที่26พฤษภาคมพุทธศักราช2569
1: รัฐบาลจะจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ในวันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ในวันนี้เวลา 19:00 น.ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในนามรัฐบาลจะเป็นประธานจัดงานสโมสรสันนิบาตโดยรัฐบาลได้เชิญผู้แทนจากทุกภาคส่วนทั้งไทยและต่างประเทศเข้าร่วมงานและขอเชิญชวนประสบกรณิกรชาวไทยทั่วประเทศร่วมถวายพระพรชัยมงคลร่วมแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกันและในวันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์ในระบบ FM และความถี่891กิโลเฮิรตซ์ในระบบ AM เป็นแม่ข่ายให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์ร่วมถ่ายทอดเสียงงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลตั้งแต่เวลา 18:50 น
0: รัฐบาลยืนยันบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสร้างประโยชน์ให้ประชาชนเกือบ30ล้านคนและมีการปรับหลักเกณฑ์ใหม่มีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือคนจนอย่างแท้จริง
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกระแสวิพากษ์วิจารณ์หลักเกณฑ์ใหม่ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรณีผู้ที่นำชื่อบิดามารดาไปใช้ลดหย่อนภาษีอาจส่งผลให้บิดามารดาถูกตัดสิทธิ์รับสวัสดิการโดยยอมรับว่าโครงการภาครัฐย่อมมีทั้งผู้พอใจและไม่พอใจแต่ก็สร้างประโยชน์ให้ประชาชนได้เกือบ30ล้านคน ซึ่งจะมีการรวบรวมข้อคิดเห็นและความพึงพอใจของประชาชนมาปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องเพื่อให้โครงการในอนาคตตอบโจทย์ประชาชนได้ดียิ่งขึ้นสำหรับโครงการรอบนี้ได้ปิดการลงทะเบียนไปแล้วจึงไม่สามารถเปลี่ยนหลักเกณฑ์ได้แต่จากการลงพื้นที่ยังพบว่ามีประชาชนบางส่วนไม่ได้เข้าร่วมโครงการเนื่องจากไม่สามารถเข้าถึงระบบหรือขาดความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการเข้าร่วมซึ่งรัฐบาลจะต้องพิจารณาว่าเกิดจากข้อจำกัดด้านการประชาสัมพันธ์หรือไม่และหาแนวทางสนับสนุนให้ประชาชนกลุ่มดังกล่าวสามารถเข้าถึงโครงการของรัฐในครั้งต่อไปได้มากขึ้น
3: เรายังประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนต้องเกือบ30ล้านคนมันถึงอาจจะมีคนพอใจไม่พอใจเราก็ไปรวบรวมความพึงพอใจตรงไหนที่ดูแล้วไม่เป็นที่พึงพอใจของพี่น้องประชาชนอันเกิดขึ้นมาจากการที่เราคาดไม่ถึงเราก็จะไปปรับปรุงแก้ไขเพราะเราก็ไม่ได้มีโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งนี้ครั้งเดียวสักเมื่อไหร่เดี๋ยวมันก็จะมีอะไรที่มันเป็นประโยชน์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่หลายคนเข้าไม่ถึงระบบไม่ทราบว่าต้องทำอย่างไรเราก็ต้องมาดูว่านี่เป็นการอ่อนการประชาสัมพันธ์ของทางฝั่งรัฐหรือเปล่าถ้าเป็นการอ่อนการประชาสัมพันธ์ฝั่งรัฐเราก็ต้องหาแนวทางให้เขาได้กลับเข้ามาในระบบของเราในโครงการถัดไป
2: ด้านนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันว่าการทบทวนหลักเกณฑ์ใหม่ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐถูกกำหนดขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบและคัดกรองผู้ที่สมควรได้รับสิทธิ์อย่างแท้จริงซึ่งกระทรวงการคลังได้พิจารณาทบทวนกระบวนการทำงานทั้งหมดอย่างละเอียดโดยมีการนำเกณฑ์การประเมินหลายรูปแบบมาปรับใช้เพื่อคัดแยกกลุ่มคนที่ไม่ได้อยู่ในภาวะยากลำบากออกไปยืนยันว่าเป้าหมายสูงสุดของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคือการส่งมอบความช่วยเหลือไปยังกลุ่มบุคคลที่ได้รับความเดือดร้อนมากที่สุดเท่านั้น
4: ก็คือเป็นเกณฑ์ที่เราต้องการตรวจว่าในบัตรสวัสดิการเนี่ยครับวันนี้ก็มีข้อเรียกร้องว่าอาจจะมีคนที่ไม่ได้มีเป็นคนที่เดือดร้อนจริงนะครับที่ได้บัตรสวัสดิการทางกระทรวงการคลังก็ดูทุกกระบวนการนะครับเพราะฉะนั้นก็มีเกณฑ์หลายๆอย่างนะครับที่จะมาคำนึงถึงว่าคนที่ไม่ได้เดือดร้อนจริงนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าบัตรสวัสดิการเนี่ยต้องเป็นกลุ่มคนที่เดือดร้อนที่สุดนะครับเราถึงเรียกว่ากลุ่มบัตรสวัสดิการนะครับ
2: ทั้งนี้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมกว่า13ล้านรายสามารถเริ่มยืนยันตัวตนได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่21มิถุนายนผ่าน5ช่องทางได้แก่แอปพลิเคชันเป่าตังแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยและสาขาของธนาคารรัฐทั้ง5แห่งชาววิสาประทุมมารายงาน
1: นายกรัฐมนตรีระบุโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้รับการตอบรับดีช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนพร้อมเตรียมพิจารณามาตรการใหม่เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการลงพื้นที่ตลาดสี่ย่านเพื่อสอบถามผู้ประกอบการและประชาชนที่ใช้สิทธิตามโครงการไทยช่วยไทยพลัสโดยพบว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยเป็นไปอย่างคึกคักและประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อมาตรการดังกล่าวสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการที่ต้องการช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพจากผลกระทบของประชาชนจากสถานการณ์ราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้นจากเหตุการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางนอกจากนี้ยังพบว่าประชาชนได้นำสิทธิ์ไปใช้ในร้านสะดวกซื้อที่เข้าร่วมโครงการควบคู่กับการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐส่งผลให้ประชาชนสามารถซื้อสินค้าได้ในปริมาณที่มากขึ้นหรือประหยัดค่าใช้จ่ายลงขณะเดียวกันยังช่วยเพิ่มสภาพคล่องและการหมุนเวียนของเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจระดับฐานราก
3: ถ้าโครงการได้รับการตอบรับที่ดีอย่างเงี้ยก็อย่างที่บอกมันเป็นการร่วมช่วยกันทำให้เม็ดเงินเข้าไปในระบบเศรษฐกิจมากขึ้นมีการไหลเวียนของเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจมากขึ้นเราก็ต้องหาเรื่องพลัสไปเรื่อยๆก็คงไม่ใช่ออกมาในรูปแบบเดิมรัฐบาลมีหน้าที่จะต้องหาโปรแกรมดีๆหาโครงการดีๆมาให้พี่น้องประชาชนได้รับประโยชน์ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้อยู่แล้วว
0: ันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีที่หมู่27บ้านสมสะอาดตำบลเมืองเดชอำเภอเดชอุดมจังหวัดกาญจนบุรีที่เทศบาลตำบลท่าเสาตำบลท่าเสาอำเภอท่ามะกาจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
5: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าก
6: ระทรวงศึกษาธิการเดินหน้าผลักดัน e-sport หรือกีฬาอิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่โรงเรียนอย่างเป็นระบบโดยจับมือกับโครงการ To Be Number One เพื่อเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ให้เด็กและเยาวชนได้พัฒนาทักษะดิจิทัลทักษะการคิดวิเคราะห์การทำงานเป็นทีมและต่อยอดสู่อาชีพแห่งอนาคตในระยะแรกจะเริ่มนำ e-sport เข้าสู่กิจกรรมชมรมTo be number one ในโรงเรียนทั่วประเทศเพื่อเป็นพื้นที่ฝึกฝนและค้นหาศักยภาพของเยาวชนไทยอย่างเหมาะสมกระทรวงศึกษาธิการเน้นย้ำว่าแนวทางนี้ไม่ใช่การสนับสนุนให้เด็กติดเกมแต่เป็นการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์เปลี่ยนจากเรียนเพื่อจำไปสู่เรียนเพื่อคิดเพื่อเตรียมให้เด็กไทยพร้อมแข่งขันในโลกดิจิทัลและเศรษฐกิจยุคใหม่นี่คืออีกหนึ่งก้าวสำคัญของรัฐบาลในการสร้างโอกาสและอนาคตใหม่ให้กับเด็กไทย
7: สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
9: ์เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
10: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
9: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
10: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
9: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
10: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
0: 7:15 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านเปิดเผยกับสถานีโทรทัศน์อัลมายาดีนของเลบานอนที่ระบุว่าหากอิสราเอลเปิดฉากโจมตีกรุงเบรุตเมืองหลวงของเลบานอนจะทำให้สงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางกลับมารุนแรงเต็มรูปแบบอีกครั้งโดยอิหร่านย้ำมาตลอดว่าการยุติสงครามในภูมิภาคแห่งนี้จะต้องรวมถึงการยุติสงครามในเลบานอนด้วยนายอารักชียังกล่าวเพิ่มเติมว่าแม้อิหร่านและสหรัฐยังคงติดต่อสื่อสารกันอยู่แต่การเจรจาเพื่อยุติสงครามในตะวันออกกลางยังไม่มีความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้อิสราเอลและเลบานอนเข้าร่วมการเจรจาโดยตรงเป็นวันที่2ที่กรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามยุติสงครามในเลบานอนหลังกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ยิงจรวดโจมตีอิสราเอลเพื่อตอบโต้การสังหารผู้นำสูงสุดของอิหร่านเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาน
1: ายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐเปิดเผยว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐจะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ที่จะจัดขึ้นที่กรุงอังการาประเทศตุรกีระหว่างวันที่ 7-8 กรกฎาคมนี้แม้ก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีทรัมป์แสดงความไม่พอใจต่อสมาชิกนาโต้บางส่วนที่ไม่สนับสนุนปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางอย่างเต็มที่นายรูบิโอกล่าวเพิ่มเติมว่าการประชุมสุดยอดผู้นำนาโต้ที่กำลังจะมีขึ้นนี้อาจเป็นการประชุมที่สำคัญที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของนาโต้เนื่องจากยังมีหลายประเด็นสำคัญที่สมาชิกจำเป็นต้องหารือและหาข้อสรุปร่วมกันทั้งนี้การประชุมสุดยอดผู้นำนาโต้เป็นเวทีหารือระดับสูงของผู้นำประเทศสมาชิกที่จัดขึ้นเป็นประจำในช่วงฤดูร้อนของทุกปีตั้งแต่ปี2564เพื่อกำหนดทิศทางนโยบายด้านความมั่นคงของนาโต้ร่วมกัน
0: สำนักข่าวกลางเกาหลีหรือ KCNA รายงานว่านายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงงานผลิตวัสดุนิวเคลียร์แห่งใหม่ที่เริ่มเปิดดำเนินการแล้วเมื่อวานนี้พร้อมประกาศเดินหน้าขยายคลังอาวุธนิวเคลียร์และเร่งพัฒนาขีดความสามารถด้านนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือเพื่อรองรับเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ในระยะยาวโดยย้ำว่าการเสริมสร้างศักยภาพด้านนิวเคลียร์ยังคงเป็นนโยบายสำคัญของประเทศในโอกาสนี้นายคิมเน้นย้ำว่าเกาหลีเหนือประสบความสำเร็จครั้งสำคัญในการพัฒนาขีดความสามารถด้านนิวเคลียร์โดยกำลังการผลิตวัสดุนิวเคลียร์สำหรับอาวุธเพิ่มขึ้นมากกว่า2เท่าในช่วง5ปีที่ผ่านมาซึ่งการขยายโครงการนิวเคลียร์มีความจำเป็นท่ามกลางภัยคุกคามจากประเทศที่เป็นปฏิปักษ์กับเกาหลีเหนือต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
11: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนามแรกที่เมืองหนานจิงสาธารณรัฐประชาชนจีนทัพนักตบสาวไทยนำโดยชมพู่พรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมล งสนามนัดแรกแพ้ให้กับเซอร์เบีย0-3เซต24-26 22-25 19-25โดยในวันนี้นักตบสาวไทยจะลงสนามนัดที่2พบกับเจ้าภาพจีนเวลา 18:30 นถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กหลังการแข่งขันพรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมนักตบสาวไทยกล่าวว่าเสียใจในแต่ละแต้มที่เก็บไม่ได้และคิดว่าเกมนัดต่อไปกับทีมชาติจีนจะทำได้ดีขึ้น
12: เกมในวันที่เจอจีนอาจจะมีอะไรที่แบบว่าดีขึ้นเพราะเราได้รู้ข้อบกพร่องของตัวเองชัด1จีนสูง2ความเร็วเขาก็เข้าทำได้แล้วก็สิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือบอลสั้นของเขากำแพงเมืองจีนตามคำชื่อเขาเลยแต่อยู่ที่ว่าณสถานการณ์นั้นนะความมุ่งมั่นที่จะแบบกระหายชัยชนะใครจะมีมากกว่ากัน
11: แบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์1000อินโดนีเซียโอเพ่น2026ประเภทคู่ผสมรอบแรกเนชาพลพัววรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียร3พรานคู่มืออันดับ3ของโลกช่วยกันตบเอาชนะยูอิชิชิโมกามิกับซายากะโฮบาระคู่มืออันดับ15ของโลกจากญี่ปุ่น2-1เกม23-21 19-21 21-19หรือรอบ2เนชาพลและสุพิศราจะเข้าไปพบกับโฮปังรอนกับไล่เปิดจริงจากมาเลเซียต่อไปส่วนหญิงเดียวเมรัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกฝ่ายกับชิวปินเซียนจากไต้หวัน1-2เกม21-19 16-21 และ19-21ตกรอบแรกไปอย่างน่าเสียดายขณะที่พิงค์พิชามนโอภาสนิพัฒน์มืออันดับ24ของโลกโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะเหนียนทุยลินมืออันดับ25ของโลกจากเวียดนาม2-0เกม21-8 21-13ทะลุเข้ารอบ2ไปพบกับชิวปินเชียนจากไต้หวันต่อไปด้านชายเดี่ยววิลกุลวุฒิวิชิตสารนักแบดมินตันชาวไทยมืออันดับ3ของโลกลงสนามพบกับจูเนียร์โปป๊อปมืออันดับ17ของโลกจากฝรั่งเศสแต่หลังจากลงเล่นได้เพียง2นาทีระหว่างตามอยู่1-5คะแนนกุลวุฒิได้ตัดสินใจขอยอมแพ้เนื่องจากมีอาการบาดเจ็บที่หลังต่อเนื่องมาจากศึกสิงคโปร์โอเพ่นเมื่อเดือนก่อนส่งผลให้จบเส้นทางการแข่งขันไว้เพียงเท่านี้เทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมเอเชียระดับเกรด2รายการ LTAT ATF Asian 14 and Under สนามที่2ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบ8คนสุดท้ายชายเดี่ยวลีโอโกวิชวัฒนชัยมือวางอันดับ1ของรายการหวยพลิกชนะเลโซชานุโจโยมือวางอันดับ5จากอินโดนีเซีย2-1เซต4-6 6-3และ6-2ลีโอแพ้รอบรองชนะเลิศไปพบกับพัชรวุฒิอนันทนสุวงศ์ที่พลิกชนะทีสอนประสิทธิ์2-1เซต5-7 6-2และ6-2ด้านหญิงเดี่ยวนิชวรัตน์พลอยเกษมสุขมือวางอันดับ3โชนะวาวาร่าคูไวเชว่ามือวางอันดับ8ไปแบบขาดลอย6-1และ6-0นิชวรัตน์เข้าไปตัดเชือกกับกฤษณาร้อยประเสริฐมือวางอันดับ7ที่หัวชนะธัญธรศรีอรุณนิรันดร์2-0เซต6-4และ6-3พิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในด้านตะวันตกของภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากพะเยาแพร่น่านกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเซาบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตร ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขณะที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลอุณหภูมิสูงสุด 28-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 32-33 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:01 นสูงกว่าระดับเพดานกลาง57เซนติเมตรและเวลา 23:40 นสูงกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร24เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:11 นสูงกว่าระดับเพดานกลาง40เซนติเมตรและเวลา 16:30 นต่ำกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร25เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:41 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:43 น
13: 1นาทีกับกปท.รถบรรทุกยิ่งขับเร็วมากเท่าไหร่ก็ยิ่งไม่เซฟมากขึ้นเท่านั้นอีกทั้งถ้าบรรทุกหนักมากก็ยิ่งใช้ระยะในการเบรกเพิ่มขึ้นอีกทั้งยังเสี่ยงพลิกคว่ำสูงเพราะรถบรรทุกไม่ใช่รถเก๋งระยะเบรกและการทรงตัวต่างกันมหาศาลบรรทุกหนักเกินเท่ากับศูนย์ถ่วงเปลี่ยนเสี่ยงพลิกคว่ำขับเร็วเกินเท่ากับระยะเบรกยาวกว่าปกติการขับรถด้วยความเร็วที่เหมาะสมก็เพิ่มความปลอดภัยในการขนส่งและลดความเสี่ยงด้วยการจำกัดทั้งน้ำหนักที่บรรทุกที่สำคัญเช็คสักนิดก่อนออกเดินทางของวางสมดุลไหมเบรกพร้อมหรือเปล่าความเร็วอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดไหมทั้งการขับรถไม่ว่าจะเป็นรถเล็กหรือรถใหญ่ก็ขับขี่ร่วมกันได้อย่างปลอดภัยถ้ารักษากฎหมายและใส่ใจระเบียบวินัยจราจรเพื่อความปลอดภัยของเพื่อนร่วมทางและตัวคุณเองขับช้าลงนิดบรรทุกให้พอดีลดโอกาสเกิดอุบัติเหตุใหญ่บนท้องถนนค่ะ
14: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
15: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
16: วันนี้เสนอคำว่าหามคำว่าหามหมายถึงจวนสุกใช้แก่ผลไม้อัคราพิธานศัพท์ซึ่งพิมพ์เมื่อพุทธศักราช2416ให้ความหมายของหามว่าหามอ่อนตัวคือผลไม้ที่เกือบจะสุกเช่นผลมะม่วงหรือกล้วยที่เนื้อมันเหลืองเกือบสุกแต่หามอยู่ต่อมาประธานุกรมสำหรับนักเรียนพุทธศักราช2472ให้ความหมายของคำว่าหามเพิ่มขึ้นคือใช้กับคนหมายถึงไม่ปกติปัจจุบันคำว่าหามใช้ทั้งแก่ผลไม้และคนผลไม้ที่เกือบจะสุกเรียกว่าผลไม้หามและคนที่มีนิสัยมุทะลุไม่ยับยั้งชั่งใจก็เรียกว่าคนหาม
15: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
17: สาระนานากับสารานุกรมไทย
18: วันนี้เสนอตอนภูมิลักษณ์เด่นในภาคใต้ของไทยตอนที่4ลักษณะภูมิประเทศของทะเลในอ่าวไทยไม่ราบเรียบประกอบไปด้วยสันและแอ่งมากมายวางตัวขนานกันไปในแนวทิศทางเหนือใต้สันบริเวณเกาะกระจังหวัดนครศรีธรรมราชและนราธิวาสเป็นแนวแบ่งท้องทะเลอ่าวไทยออกเป็น2 ส่วนคือด้านตะวันออกและด้านตะวันตกส่วนลักษณะภูมิประเทศของทะเลอันดามันเป็นแอ่งที่เกิดมาจากการเคลื่อนไหวของเปลือกโลกต่อเนื่องมาจากดินดอนสามเหลี่ยมของแม่น้ำอิรวดีในประเทศเมียนมาแผ่กว้างออกลงไปทางทิศใต้ถึงตอนเหนือของเกาะสุมาตราและช่องแคบมะละกาติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเกี่ยวกับงานมหกรรมผ้าไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่15เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะ
0: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามาสรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและชโลธรจัญญาอ่าน
19: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านรับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครครับขณะนี้เวลา 7:30 นท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังเทปบันทึกเสียงการเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลครับ
20: มากันไหว้พระไหว้พระย่อแล้วก็จะอาราธนาศีล5ก็ได้อาราธนาศีล5แล้วก็อาราธนามงคล

0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: นะโม

0: พุทธังสรณังกัจฉามิ
1: พุทธังสรณังกัจฉามิ
0: ธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: สังฆังสรณังกัจฉามิ
1: สังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ดุติยัปปิพุทธังสรณังกัจฉามิ
1: ทุติย
0: ั
1: มป
0: ิ
1: พ
0: ุ
1: ทธังสรณ
0: ัง
1: ก
0: ั
1: จฉามิ
0: ทุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ทุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: ทุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิ
1: ทุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
1: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
0: ดินนาดานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
1: ดินนาดานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
0: กามิสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
1: กามิสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
0: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิสุราเมรยะมัจฉะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปดังสมาทิยามิ
1: สุราเมรยะมัจฉะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปดังสมาทิยามิ
0: อิมานิปันอิมานิปัญจสิกขาปดานิสีเลนะสุขติยันติสีเลนะโภคสัมปดาสีเลนะนิพุตินยันติตัสมาสีลังนิโสทะเยหันนะไมยังบุทัสสะภะคะวะโตปุพพะภาคะนะมะการังคะโรมะเส

0: สะ
1: หันนบยังสรณะมนาปาทังพันนามาเส

0: อันนัมมียังนัตติเมสนังอัญญัญจาสัจจะกิริยากาถาโยภันนามาเสน
1: บุตโธเมสรณังวรัง

0: พุทธมังเอเตนะสัจวัชเชนะมาอุนตุสัพพุปะทวา
1: อันดับยังนโมกราตกังพนามาเสนนโมอรหัต

0: ฟังจะให้พรให้พรให้พรนะจะให้พรยะถาวาริวหาปุราปริภูเรนติสาคารังเกวเวว่าอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจจโตสัพเพปุเรนโตสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณีโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวัชันตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังพุทธาปัจจายโนจัตตารโอธรรมาวาทานติอายุวัตโตสุขังภะลังอายุวัฏฐกาชรวัฏฐกาสิริวัฏฐกายะสวัฏฐกาพลวัฏฐกาวรรณวัฏฐกาสุขวัฏฐกาหนตุสัพพทาทุกขโรคัพพยาเวราโสกาสตุจุปัฏฐวาอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุจะเตจะสาชยสิทธิธนังลาภังโสธิภาคยังสุขังพลังสิริอายุจวัดโดจะโภคังมุทิจยสวาสตวสาจะอายุจะชีวสิทธิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังอราขันตุสาพเทวตาสัพพุทธาภาเวระสัพพธรรมาภาเวระสัพพสังฆาภาเวระสัทธาโสถีภาวัตุเต
1: นมัสการพระธรรมวิสุทธิมงคลญาณสัมปันโนมหาเถโรปริสุทโธนราสโภเมตตาธิโกมหาปุญโญปริปุริตะปารมีเมตตาปยุตตะจิตเตนะทยนังธรรมเทสโกลีลาธิคุณะสัมปันโนปชายะสุขทายโกธรรมทโรมหาเถโรสัพพทาวินยทโรยะถาพลังยะถาสติไทยานังสันติวัฒโนตัดสมาหิโสมหาปุญโญไทยิเกหิปสังสีโตพัตติโกจักตัญญะจักอักโคสาสนภูมิยาเอเตนะสัจวัชเชนะโสทิโนหนตุสัพพทาติหลวงตามหาบัวผู้อาจหารบำเพ็ญบารมีเต็มเปี่ยมแล้วแผ่บารมีไปไพศาลทุกสารทิศเมตตาสงสารผู้ที่กำลังหลงทางดุ่มเดินไปสู่ทุกข์จึงปรารถนาช่วยให้ได้สุขทั่วหน้าธรรมะหลายระดับหลั่งไหลออกมาด้วยเมตตากรุณามากยิ่งประดุจมหาสมุทรทะเลหลวงแผ่บารมีพุทธธรรมค้ำศักดิ์ศรีชาตินำชาวไทยให้กตัญญูกตเวทีสู้ภัยให้ได้ชัยชนะทำรงพระธรรมวินัยเป็นทางดำเนินสืบสานพระพุทธศาสนาสถาพรคู่ชาติพระมหากษัตริย์ไทยมอบมรดกอันยิ่งใหญ่สุดประมาณได้ให้แก่ชาติไทยก่อนลาจากโลกไปเป็นอนันตกาลเทิดองค์ท่านเป็นองค์เอกอัครศาสนบุรุษผู้ภักดีแผ่นดินจารึกเป็นประวัติศาสตร์คู่ชาติไทยด้วยสัจวาจานี้โปรดประทานพรความสุขสวัสดีมีชัยแก่พวกข้าพเจ้าด้วยเทอญสาธุ

เสด็จสู่สวรรคาลัยของพระศกชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารี

ให้พี่น้องทั้งหลายได้อุตส่าห์พยายามอย่าตื่นโลกตื่นสงสารตาของเรามันเคยตื่นกับรูปกับสีแสงมามากต่อมากแล้วเป็นประโยชน์อะไรนอกจากกอบโกยเอาอารมณ์ต่างๆที่ได้เห็นได้ยินนั้นเข้ามาเผาตัวเองให้เกิดความทุกข์เดือดร้อนไม่มีจบมีสิ้นสักทีเท่านั้นก็ไม่เห็นได้ประโยชน์อะไรฉะนั้นให้เอาธรรมเป็นเครื่องระลึกในจิตใจของเราโอวาทธรรมของหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตา9 กรกฎาคมพุทธศักราช2537

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอรันตรังคานุกูลเกตเบอร์โทรติดต่อ093489111 3

0: สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญศรัทธาสาธุชนทุกท่านร่วมทําบุญสมทบทุนมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนและกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนตามกําลังศรัทธาเพื่อร่วมรักษามรดกธรรมของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนได้เป็นประจําทุกวันที่วัดป่าบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีและนี่คือส่วนหนึ่งในพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน
1: สถานีวิทยุดูมันกระจายออกรู้จะทั่วประเทศไทยแล้วมาวิทยุออกอย่างรวดเร็วนะปุกทางนู้นทางนี้ออกก็ท่านเหล่านั้นเป็นผู้รับผิดชอบเองไปหมดเรารับผิดชอบเฉพาะบ้านตาดเขาเรียกอะไรที่นี่ต้น
2: สถานีต้นขาย
1: เจ้าเออเนี่ยตรงนี้เรารับผิดชอบเฉพาะที่นี่แห่งเดียวเหล่านั้นก็ท่านเหล่านั้นรับผิดชอบตัวเองทั้งหมดทุกแห่งที่ตั้งวิทยาสถานีอยู่ที่ไหนรับผิดชอบเองจะให้เราไปรับผิดชอบโดยโอ้ยไม่ไหวเราไม่ไหวตั้งแต่ที่สถานีบ้านตาดนี่ยังต้องคิดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องปัญหาเวลาเราตายไปเพราะเวลานี้เราอยู่นี่ก็มีปัญหาอะไรกันทุกสิ่งทุกอย่างนะเวลาเราตายแล้วจะทำไงทำให้คิดกันจะตั้งมูลนิธิขึ้นระหว่างนั้นนะเอาเงินมาตั้งเป็นมูลนิธิขึ้นสำหรับเอาดอกผลออกไปช่วยทำวิทยุเวลาเราตายถ้าเรายังมีชีวิตอยู่ก็ไม่มีปัญหาอะไรตอนเราตายเราจะลำบากหรือต้องคิดด้วยมาคิดไม่ได้นะอันนี้เราเป็นคนนั่นเองหมดมันจัดการจ่ายทั้งหมดเราจัดหมดสถานที่ปลูกสร้างให้ที่อยู่ที่พักเราจัดการเองหมดเลยอันนี้มาวิตกวิจารณ์ตอนเราตายไปค่าใช้จ่ายในฐานียุทธ์ต่อไปนี่เราตายทำไงเลยทำให้คิดนะมีเงินก้อนเอาไว้สำหรับจ่ายนี่เวลาเราตายแล้วจะไม่ได้เดือดร้อนภายหลังระวังนะ
0: นอกจากนี้ท่านยังสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารดังต่อไปนี้ชื่อบัญชีมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารกรุงไทยสาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี401-077-6102ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี510-425-5793ชื่อบัญชีกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี510-437-0771สัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปว

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยของพระศกชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตบรคติยราชนารีขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังพระธรรมบทจากทางสถานีครับ
1: พระจักขุบาลในเมืองสาวัตถีมีพี่น้องสองคนเป็นบุตรคนมั่งคั่งคนพี่ชื่อมหาบาลคนน้องชื่อจุลบาลวันหนึ่งมหาบาลผู้พี่ได้ติดตามคนทั้งหลายไปฟังธรรมของพระพุทธเจ้าเกิดความเลื่อมใสในพระธรรมเทศนาวันนั้นพระศาสดาทรงเห็นอุปนิสัยอันงามของมหาบาลแล้วทรงหลั่งพระธรรมเทศนามุ่งมหาบาลเป็นสำคัญทรงเทศนาอนุปุพพิกถา5คือ 1. ทานกถาว่าด้วยการให้ทาน 2. ศีลกถาว่าด้วยการรักษาศีล 3. สักขกถาว่าด้วยความสุขในสวรรค์ 4. กามาทีนวกถาว่าด้วยโทษและความต่ำทรามของกาม 5. เนกขัมมานิสังสกถาว่าด้วยอานิสงส์แห่งการหลีกออกจากกามเมื่อจบเทศนามหาบาลได้ความรู้ความแจ่มแจ้งในธรรมเห็นว่าบุตรธิดาและทรัพย์สมบัติเป็นของไม่ยั่งยืนคลุกเคล้าไปด้วยทุกข์และโทษแม้สรีระของตนเองก็ติดตามไปไม่ได้ต้องทอดทิ้งไว้ให้เป็นภาระแก่ผู้อื่นไม่มีประโยชน์ในการอยู่ครองเรือน
0: ท่านผู้ฟังครับทางสถานีขอยุติพระธรรมบทสักครู่เพื่อนำท่านไปรับฟังการถ่ายทอดสดการปรารภธรรมและการให้พรในช่วงก่อนฉันอาหารของท่านพระอาจารย์บำรุงนวพโลจากศาลาใหญ่วัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับ

เตรียมรับพระบวชนะวันมานาคหนึ่งสองนาคแล้วนะมีสองนาคแล้วบวชก่อนเข้าพรรษาปกติก็ประมาณนี้แหละบวชนะปีนี้มัน82หนก็เลยเลื่อนไปอีกเข้าพรรษาบวชก่อนเข้าพรรษา3เดือนนะคือมาสละเพศฆราวาสมาเป็นนักบวชโกนหัวนุ่งผ้ากาสาวพัดนะเรียกสัญลักษณ์ที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้ให้พระมีผ้าเอาห่มผ้านุ่งผ้าสังฆาติเรียกไตรจีวรอันนี้ไปไหนไปด้วยชุดนี้บาทจีวรบริขารจะบวชต้องมีบริขารบริขาร8บาทไตรจีวรได้เข็มทั้งหมดแล้วก็เป็น8นะเครื่องกรองน้ำบริขาร8นะอันนี้บวชได้นะนี่แหละสมบัตินะหรือของใช้หรือปัจจัยเครื่องใช้บริขารเรียกของพระเนี่ยเรียกบริขารมีบาตรจีวรเป็นต้นนะไปได้หมดนะชุดนี้นะต้องอนุญาตให้ใช้นะนอกนั้นก็เป็นเครื่องบริการทั่วไปนะไม่ได้เป็นอะไรมากกับบริการ8นี้อันนี้ถ้ามีครบนี้บวชได้ได้รับอนุญาตนะจากพ่อจากบิดามารดาแล้วคือมีนิทานนะแต่ครั้งพุทธกาลนะพระราหุลนะพระเจ้าปู่พระเจ้าตาพระเจ้ายายนะพระเจ้าย่านะให้ไปขอสมบัติกับพุทธเจ้านะนี่พระราหุลนะพอไปขอแล้วคือพุทธอินเดียนะการบวชก็เหมือนกับไปการสละไปแล้วนะออกไปแล้วก็ต้องหวังพึ่งลูกพึ่งหลานคราวนี้หวังพึ่งหลานนะลูกไม่อยู่แล้วก็หวังพึ่งหลานให้หลานไปก็คือพระราหุล นั่นแหละนะเป็นพระโอรสของพระสิทธัตถะยังไม่เป็นพุทธเจ้าก็เป็นพระสิทธัตถะนะมีพระโอรสก็คือพระราหุล นะมีลูกชายคนเดียวพอบิดาพระสิทธัตถะเสด็จทรงผนวชแล้วสมบัติก็ยังไม่มีใครครองคราวนี้พระเจ้าปู่นะให้ไปขอสมบัติกับพระพุทธเจ้าพระสิทธัตถะนะไปพระองค์ก็ให้สมบัติอย่างเลิศเลยนะใช้ได้เป็นวิสอย่างสุดยอดเลยสมบัติก็คือจับบวชเลยจับบวชเนรเลยนะพระราหุลนะผู้ที่จะไปเป็นกษัตริย์องค์ต่อไปนะพระราหุลเนี่ยพอไปขอราชสมบัตินะเพื่อจะเป็นพระเจ้าแผ่นดินองค์ต่อไปนะขอพระสมบัติขอพระองค์ก็ประทานจับบวช
นะพุทธเจ้าจับพระราหุลมาบวชนะบวชแล้วทำไงคราวนี้ก็เหมือนกับตัดออกจากวงไปแล้วคราวนี้การบวชสละออกจากบ้านเรือนแล้วนะตามหลักกลับมาก็ไม่เสียใจอะไรงั้นนะพระเจ้าปู่พระเจ้าสุโธทนะนะพระเจ้าปู่ก็จะให้ไปขอสมบัติแล้วไม่ได้กลับจับบวชเลยนะเลยมาเป็นธรรมเนียมทุกวันนี้จะบวชนะกุลบุตรจะบวชบรรพชาสมบทต้องได้รับอนุญาตจากพ่อจากแม่ก่อนนะเนี่ยเป็นนิทานมาจากโน่นนะเริ่มต้นเป็นระเบียบเป็นกำหนดให้เลยนะบวชไม่ได้รับอนุญาตมายังไงอันนี้ต้องให้พ่อแม่อนุญาตก่อนเนี่ยคือมีต้นเหตุมานะอันนี้ก็เหมือนกันนะเราก็ต้องบริหารจัดการให้เรียบร้อยทั้งบ้านนะถ้า3เดือนก็3เดือนมันไม่ได้เป็นกังวลไม่ต้องไปแก้ไขไปเดี๋ยวขาดโน้นเพิ่มนี้นะเราก็จัดการให้เรียบร้อยก่อนจะมาเข้าบวชเข้าเตรียมเป็นนาคคือผู้ที่พร้อมแล้วนะทั้งจิตใจทั้งภายนอกเราทำไม่ใช่บวชอย่างทั่วๆไปนั่นแหละนะบางคนก็มาก็บวชเลยมีเรื่องต่างๆก็ยังมีค้างอยู่ทำนองนี้นะนี่คือเราก็ไม่พร้อมใช่ไหมพอเข้ามาแล้วก็จะไม่ให้ใจจิตใจสงบมันก็ไม่ได้เราก็วุ่นอยู่ก็นั่งวุ่นปรุงเรื่องนั้นปรุงเรื่องนี้นะท่านให้มานั่งพุทโธก็นั่งปรุงบาดไปเรื่อยนะจะแก่ยังไงอะไรไงอันนั้นเป็นเรื่องของภายนอกนั่นนะท่านให้มาศึกษาธรรมะก็ต้องปล่อยวางทั้งโน้นนะเพื่อจิตใจนะของข้างนอกเนี่ยเราไปเมื่อไหร่ก็คงจะได้อยู่นะแต่โอกาสที่จะมาอบรมจิตใจนี่มันหายากมาแบบสละออกมาอย่างนี้นะก็ต้องมาให้พร้อมทั้งจิตใจทั้งเรื่องต่างๆก็ทำให้เสร็จให้เรียบร้อยแล้วค่อยมานะทางนี้ก็ได้สะดวกเราก็สะดวกด้วยผู้ที่เป็นผู้ที่จะบวชนะนี่คือใครที่จะบวชนะก็เลยพูดให้ฟังนะจะได้มาอบรมจิตใจจะได้มีความสงบนะมาวัดครูบาอาจารย์นะเป็นที่พึ่งของใจนะเป็นที่สงบของใจเพื่อคุณงามความดีก็รวมลงที่จิตใจนั่นแหละนะไม่ไปไหนการสร้างความดีไม่มีคนเห็นมันก็เป็นความดีอยู่ความชั่วเหมือนกันทำเข้าไปก็เดือดร้อนที่ตัวเองเผาทั้งวันทั้งคืนไปหลบอยู่ที่ไหนก็ไม่สงบความดีเหมือนกันขโมยก็มาปล้นมาได้นะการสะสมความดีเป็นของเราโดยตรงทั้งชาตินี้และชาติหน้าเราจะไปพบหน้าความดีที่เราบำเพ็ญมาอยู่นี้หรือกำลังบำเพ็ญอยู่นี่จะติดตามจิตใจเราไปนะถ้าเป็นความดีก็ไปในทางที่สุคตินะโลกสวรรค์อย่างมากอย่างน้อยๆก็กลับมาเป็นมนุษย์ที่มีความสมบูรณ์บริบูรณ์ในนิสัยในวาสนาที่ตัวเองได้สร้างนะวาสนาเนี่ยคือเราเป็นคนสร้างคนอื่นสร้างให้ไม่ได้นะวาสนาบารมีของพุทธภูมิก็คือพุทธเจ้านะอันนั้นก็อันหนึ่งบารมีวาสนาของสาวกคือพระผู้ที่สดับตามผู้ฟังนี่คือบารมีของสาวกแล้วก็
บุญวาสนาของแต่ละท่านแต่ละคนนะสร้างมาไม่เหมือนกันนะขอให้พวกเราเนี่ยนำไปประพฤติปฏิบัตินะการสร้างคุณงามความดีไม่คือไม่ล้าสมัยทำเมื่อไหร่ก็ทันสมัยเมื่อนั้นนะความดีไม่ได้เฉพาะเจาะจงนะไม่ใช่อยู่ที่พระอยู่ที่วัดนะทำได้หมดระลึกพุทโธก็สงบที่ใจนะเป็นความดีความสุขระลึกพุทโธธัมโมสังโฆนะพิจารณาสังขารร่างกายเหมือนกันร่างกายของเรามันธาตุมันเป็นขันนะขันห้านะรูปเวทนาสัญญาทั้งขันวิญญาณนะมันเป็นของมันอย่างนี้นะมันอยู่กับโลกนี้เรามาเพื่ออาศัยชั่วคราวอยู่ไม่นานเราก็ต้องธาตุขันมันก็ต้องแยกกันนะสิ่งที่เป็นดินมันก็ลงไปเป็นดินนะร่างกายของเราเนี่ยที่ไปเป็นน้ำก็ไปเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟนะเราเอามายึดมาเป็นของเรานะจริงๆแล้วมันเป็นธาตุนะมารวมกันนะเราก็อาศัยชั่วคราวเพื่อสร้างคุณงามความดีรักษาศีลเจริญภาวนาเจริญปัญญาเพื่อให้จิตใจไม่หนักหน่วงนะปัญญาเนี่ยพิจารณาว่าของทุกอย่างนั้นไม่เที่ยงนะเอามายึดถือว่าเป็นตัวตนมันก็อยู่ไม่นานนะเดี๋ยวมันก็ไปนะนี่คือปัญญาพิจารณาถ้าเราเข้าใจมันก็ปล่อยก็วางก็เบานะไม่หนักไม่หน่วงนะเอาการพูดธรรมะก็เห็นมาสมควรเก็บเวลานะขอความสุขความเจริญจงมีแก่ท่านทั้งหลายโดยทั่วกันเถอดให้พรยะทาวาริวาหาปุราปริปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังกิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปา

0: เชิญทานข้าวกัน
1: นี่ต้องเปลี่ยนนะนั่งวันเขียวลงไปเรียนครับลงไปไล่สามตัวคน
0: เจ้าไม่มีวะ
1: ไปกินแบบ
2: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดการปรารภธรรมของท่านพระอาจารย์บำรุงนวพโลและการในพอในช่วงก่อนชันหันของคณะพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับท่านกำลังรับฟังสถานวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมบทจากทางสถานีต่อจากช่วงที่แล้วครับ
3: พระจักรุบาลในเมืองสาวัตถีมีพี่น้องสองคนเป็นบุตรคนมั่งคั่งคนพี่ชื่อมหาบาลคนน้องชื่อจุลบาลวันหนึ่งมหาบาลผู้พี่ได้ติดตามคนทั้งหลายไปฟังธรรมของพระพุทธเจ้าเกิดความเลื่อมใสในพระธรรมเทศนาวันนั้นพระศาสดาทรงเห็นอุปนิสัยอันงามของมหาบาลแล้วทรงหลั่งพระธรรมเทศนามุ่งมหาบาลเป็นสำคัญทรงเทศนาอนุปุพพิกถา5คือ 1. ทานกถาว่าด้วยการให้ทาน 2. ศีลกถาว่าด้วยการรักษาศีล 3. สักขะกถาว่าด้วยความสุขในสวรรค์ 4. กามาทีนวกถาว่าด้วยโทษและความต่ำทรามของกาม 5. เนคขัมมานิสังสกถาว่าโดยอานิสงส์แห่งการหลีกออกจากกามเมื่อจบเทศนามหาบาลได้ความรู้ความแจ่มแจ้งในธรรมเห็นว่าบุตรธิดาและทรัพย์สมบัติเป็นของไม่ยั่งยืนคลุกเคล้าไปด้วยทุกข์และโทษแม้สรีระของตนเองก็ติดตามไปไม่ได้ต้องทอดทิ้งไว้ให้เป็นภาระแก่ผู้อื่นไม่มีประโยชน์ในการอยู่ครองเรือนควรบวชอย่างพระศาสดาเขาเข้าไปถวายบังคมพระพุทธองค์แล้วทูลขอบวชพระศาสดาตรัสถามว่ามีใครที่เขาจะต้องบอกลาบ้างเขาทูลว่ามีน้องชายอยู่คนหนึ่งพระพุทธองค์ตรัสไปบอกลาน้องชายเสียก่อนเขากลับไปบ้านบอกมอบสมบัติให้น้องชายแล้วพี่เล่าน้องชายถามพี่จะบวชเขาตอบอย่างมั่นคงพี่จะบวชน้องชายทวนถามงงประหลาดใจใช่พี่จะบวชเขายืนยันบวชทำไมพี่ยังหนุ่มยังอยู่ในวัยอันควรบริโภคกามอันเป็นรสอร่อยอย่างหนึ่งของโลกควรจะอยู่บริโภคกามถ้าจะบวชก็ค่อยบวชเมื่อแก่บวชเมื่อแก่มหาบาลทวนคำบ้างบวชเมื่อแก่แล้วจะประพฤติพรหมจรรย์ให้ดีได้อย่างไรมือเท้าและอินทรีย์ต่างๆไม่อำนวยกำลังวังชาถดถอยสมณกิจเป็นภาระหนักเหมาะแก่คนมีกำลังวังชาดีจะทำให้บริบูรณ์ได้ดูพระบรมศาสดานั่นเถิดทรงสละราชสมบัติออกผนวดตั้งแต่พระชนมายุเพียง29ยังหนุ่มแน่นเหมือนกันน้องชายจะห้ามเท่าไรมหาบาลก็หาฟังไม่คงยืนกรานจะออกบวชอยู่นั่นเองขณะที่จุลบาลร้องไห้คร่ำครวญอยู่มหาบาลก็ตัดใจไปสู่สำนักพระศาสดาทูลขอบรรพชาอุปสมบทพระพุทธเจ้าทรงอนุญาตการอุปสมบทเมื่อบวชแล้วได้อยู่กับอาจารย์จนครบ5พรรษาได้นิสัยมุตตกะคือพอปกครองตนเองได้แล้วปรารถนาจะออกไปอยู่ป่าเพื่อบำเพ็ญสมณธรรมทำกิจของบรรพชิตให้สิ้นจึงเข้าเฝ้าพระศาสดาทูลถามว่าพระเจ้าข้าธุระในศาสนาของพระองค์มีเท่าใดดูก่อนภิกษุธุระในศาสนานี้มี2คือคันธธุระอย่างหนึ่งวิปัสสนาธุระอย่างหนึ่งข้าแต่พระองค์อย่างไรเรียกคันธธุระอย่างไรเรียกวิปัสสนาธุระดูก่อนภิกษุการศึกษาเล่าเรียนธรรมวินัยตามสมควรแก่ปัญญาของตนแล้วบอกกล่าวกันต่อๆไปเรียกว่าคันธธุระส่วนวิปัสสนาธุระนั้นคือการพิจารณาสังขารโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาจนสามารถบรรลุอรหัตผลเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดนี่แลภิกษุคือธุระสองอย่างในศาสนาของเราข้าแต่พระองค์ข้าพระพุทธเจ้าบวชเมื่อแก่อายุมากแล้ว จะเรียนคันธธุระอยู่ก็เป็นการชักช้าจึงปรารถนารีบบำเพ็ญวิปัสสนาธุระให้บริบูรณ์ขอได้โปรดประทานหัวข้อกรรมฐานแก่ข้าพเจ้าโดยเถิดมีข้อน่าสังเกตตอนนี้หน่อยหนึ่งว่าเมื่อตอนมหาบาลบอกน้องชายว่าจะบวชน้องชายทักท้วงว่าอย่าเพิ่งบวชเลยเพราะยังหนุ่มอยู่แต่ตอนทูลขอกรรมฐานพระศาสดาพระมหาบาลทูลว่าท่านบวชเมื่อแก่แล้วในบาลีไม่ได้บอกอายุที่ท่านออกบวชว่าเท่าใดจึงเป็นการยากที่จะรู้ว่าท่านหนุ่มหรือแก่กันแน่พระเจ้าออกบวชกับตอนนี้ห่างกัน5ปีสมมติว่าตอนออกบวชอายุ25ต่อมาอีก5ปีคนอายุ30จะรู้สึกว่าตนเป็นผู้แก่แล้วได้หรือไม่หากเป็นสตรีอันมีความรู้สึกอย่างนั้นได้แต่ผู้ชายคนอายุ30ปียังไม่เคยได้ยินใครพูดอย่างจริงใจว่าตนแก่แล้วพระมหาบาลอาจรู้สึกว่าท่านแก่เพราะท่านเป็นพระที่ต้องการความหลุดพ้นหรือตอนที่ท่านออกบวชท่านอาจเริ่มย่างเข้าสู่วัยชราแล้วเช่น45แต่น้องชายของท่านยังมองเห็นท่านยังเป็นหนุ่มอยู่จึงกล่าวเช่นนั้นโปรดพิจารณาพระศาสดาตรัสบอกกรรมฐานให้ตั้งแต่ต้นจนเพียงพอที่จะบรรลุอรหัตผลได้เสมือนมารดาให้เสบียงแก่บุตรเพียงพอแก่การข้ามทางกันดารพระมหาบาลทูลลาพระศาสดาแล้วเที่ยวหาเพื่อนภิกษุที่จะร่วมเดินทางไปด้วยกันเพื่อไปสู่เสนาสนะป่าได้เพื่อนร่วมเดินทาง60รูปเดินทางไปห่างเชตวันวิหาร120โยชน์ถึงปลายแดนหมู่บ้านใหญ่ตำบลหนึ่งตอนเช้าเข้าไปบิณฑบาตชาวบ้านได้เห็นอาการอนาถเลื่อมใสของพระทั้งหลายมีพระมหาบาลเป็นประมุขแล้วเกิดความเลื่อมใสจัดอาหารถวายและถามว่าท่านจะไปที่ใดเมื่อพระตอบว่าต้องการแสวงหาที่อันผาสุกในการบำเพ็ญสมณธรรมชาวบ้านผู้ฉลาดรู้ดังนั้นจึงอาราธนาขึ้นว่าข้าแต่พระคุณเจ้าขอนิมนต์จำพรรษาอยู่ที่นี่เถิดถ้าพระคุณเจ้าอยู่จำพรรษาที่นี่พวกข้าพเจ้าทั้งหลายจักนับถือพระรัตนตรัยและรักษาศีล5หรือศีล8ตลอดพรรษาพระมหาบาลรับคำนิมนต์เพราะคิดว่าได้อาศัยชาวบ้านเหล่านี้แล้วอาจทำความเพียรเพื่อออกจากภพได้ชาวบ้านช่วยกันสร้างที่อยู่อาศัยเรียบร้อยแล้วมอบถวายตอนเช้าทุกเช้าพระก็เข้าไปรับอาหารบิณฑบาตในหมู่บ้านในหมู่บ้านนั้นมีหมอใจบุญคนหนึ่งได้ปรณาตัวว่าหากมีพระรูปใดเจ็บไข้ได้ป่วยขอให้บอกเขาจะรักษาให้โดยไม่คิดค่ายาค่ารักษาแต่ประการใดเมื่อวันเข้าพรรษามาถึงพระมหาบาลเถระได้ถามภิกษุผู้ร่วมพรหมจรรย์ว่าในพรรษานี้จะอยู่ด้วยอิริยาบถท่าใดภิกษุทั้งหลายตอบว่าจะอยู่ด้วยอิริยาบถ4คือยืนเดินนั่งนอนพระมหาบาลกล่าวว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายพวกเราเรียนกรรมฐานมาจากสำนักของพระศาสดาแล้วไม่ควรประมาทพระพุทธเจ้าไม่ทรงโปรดปรานผู้ประมาทอันหนึ่งประตูแห่งอบาย4คือนรกเปรตอสุรกายและกำเนิดสัตว์เดรัจฉานเปิดอยู่เสมอสำหรับผู้ประมาทเพราะฉะนั้นขอท่านทั้งหลายอย่าได้ประมาทเลยจงเร่งบำเพ็ญสมณธรรมก็ท่านเล่าจักอยู่ด้วยอิริยาบถท่าใดภิกษุทั้งหลายถามข้าพเจ้าจักอยู่ด้วยอิริยาบถ3คือยืนเดินและนั่งเว้นอิริยาบถนอนและพระมหาบาลก็ได้ทำตามนั้น1เดือนผ่านไปโรคตาก็เกิดขึ้นน้ำตาไหลออกจากตาทั้งสองของท่านอยู่ตลอดเวลาภิกษุทั้งหลายทราบเข้าก็ร้อนใจไปตามหมอซึ่งปรณาเอาไว้หมอได้รีบประกอบยาถวายท่านแต่ท่านไม่ยอมนอนหยอดคงนั่งหยอดตาเมื่อท่านไปบิณฑบาตในวันรุ่งขึ้นพบหมอหมอถามท่านว่าได้หยอดยาทางจมูกหรือไม่โปรดสังเกตว่าหมอประกอบยาตาให้ท่านหยอดทางจมูกหาหยอดทางตาทีเดียวไม่ท่านตอบว่าหยอดค่อยดีขึ้นหรือหมอถามไม่ดีขึ้นเลยอุบาสกยังเหมือนเดิมท่านตอบท่านนั่งหยอดหรือนอนหยอดหมอถามพระมหาบาลนิ่งหมอประหลาดใจมากเพราะยาที่เขาประกอบนั้นเป็นยาดีมากที่เคยรักษาคนไข้มาหยอดเพียงครั้งเดียวก็หายแต่พระมหาบาลหยอดหลายครั้งแล้วอาการไม่ดีขึ้นเลยในวันต่อมาเขาถามพระอย่างนั้นอีกพระก็ตอบอย่างเดิมและนิ่ง มื่อเขาถามว่าท่านนั่งหยอดหรือนอนหยอดหมอคิดว่าไม่ได้เรื่องเสียแล้วต้องไปสืบให้รู้ด้วยตนเองเขาจึงรีบเดินทางไปดูที่อยู่ของท่านเห็นมีแต่ที่จงกรมและที่นั่งไม่มีที่นอนเขาจึงพูดกับท่านว่าพระคุณเจ้าท่านไม่ได้นอนหยอดยาตามที่ข้าพเจ้า สั่งเลยท่านจึงไม่หายจากโรคพระคุณเจ้าสมณธรรมนั้นเมื่อร่างกายยังอยู่ท่านย่อมสามารถทำได้แต่เมื่อร่างกายไม่มีเสียแล้วท่านจักบำเพ็ญสมณธรรมได้อย่างไรขอท่านจงรักษาร่างกายไว้ก่อนเถิดพระมหาบาลตอบว่าอาตมาขอเวลาปรึกษากันดูก่อนเมื่อหมอจากไปแล้วพระเถระได้ปรึกษากับตัวท่านเองคือกรัชกายว่าเราจะเห็นแก่ตาทั้งสองข้างหรือจะเห็นแก่พระพุทธศาสนาในที่สุดท่านเลือกเอาการเห็นแก่พระพุทธศาสนาท่านได้ระลึกถึงมโนปณิธานของท่านที่ตั้งไว้ว่าจะไม่นอนเป็นเวลา3เดือนในพรรษาจึงไม่ต้องการทำลายความตั้งใจแม้ตาทั้งสองจะแตกจะทำลายก็ตามแต่จะไม่ยอมทำลายความตั้งใจท่านคงนั่งหยอดยาทางจมูกอยู่นั่นเองวันรุ่งขึ้นเมื่อพบหมอหมอถามอย่างเคยเหตุการณ์ก็คงเป็นไปอย่างเดิมคือเมื่อหมอถามว่านั่งหรือนอนหยอดท่านก็นิ่งเสียหมอรู้ว่าด้วยอาการอย่างนี้โรคของพระไม่อาจระงับได้เกรงเสียชื่อของตนจึงเรียนท่านว่าพระคุณเจ้าท่านมิได้ปฏิบัติตามที่หมอสั่งเลยเพื่อเห็นแก่ข้าพเจ้าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปขอท่านอย่าได้พูดกับใครว่าข้าพเจ้าเป็นหมอรักษาท่านและข้าพเจ้าก็จะไม่พูดกับใครเหมือนกันว่าได้ปรุงยาถวายท่านพระเถระมิได้พูดอะไรกลับมายังที่อยู่ของตนให้โอวาทตนเองตกลงกับตนเองว่าบัดนี้หมอได้บอกเลิกเสียแล้วขอให้มั่นคงในสัจจปฏิญาณอย่าละทิ้งอุดมคตินั้นเสียอย่านอนยอมให้ตาแตกแต่อย่าทำลายความตั้งใจดวงตาหาได้ง่ายกว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านานครั้งพระพุทธเจ้าจึงจะอุบัติขึ้นสักองค์หนึ่งแต่การเกิดของเราพร้อมด้วยดวงตานั้นมีนับครั้งไม่ถ้วนแล้วท่านตกลงกับตนเองแล้วคงทำความเพียรด้วยอิริยาบถ3ต่อไปไม่ยอมนอนพอร่วงมัชฌิมยามไปคือเลยตีสองไปแล้วดวงตาของท่านก็แตกพร้อมกับการดับโดยสิ้นเชิงแห่งกิเลสทั้งปวงท่านเป็นพระอรหันต์สุขวิปัสสกผู้หนึ่งดวงตาเนื้อของท่านดับสนิทลงทันใดนั้นดวงตาคือปัญญาก็พรุ่งโพล่งแจ่มจรัสขึ้นบริสุทธิ์ไร้มลทินเมื่อถึงเวลาออกบิณฑบาตภิกษุทั้งหลายมาชวนท่านท่านบอกว่าไปไม่ได้เสียแล้วตาบอดหมดแล้วภิกษุทั้งหลายจ้องมองดูดวงตาของท่านเห็นบอดสนิทรู้สึกเศร้าสลดใจจนน้ำตาไหลได้ปลอบโยนท่านว่าอย่าวิตกกังวลอะไรเลยพวกกระผมจะปฏิบัติท่านมิให้ลำบากดังนั้นแล้วเข้าไปบิณฑบาตในหมู่บ้านชาวบ้านไม่เห็นพระเถระจึงถามทราบความแล้วเศร้าสลดไปตามๆกันส่งข้าวต้มไปถวายท่านก่อนแล้วนำข้าวสวยไปด้วยตนเองในภายหลังเห็นพระเถระแล้วไม่อาจกลั้นน้ำตาได้ร้องไห้กริ่งเกลือกอยู่แทบเท้าของท่านปลอบโยนและให้คำมั่นว่าจักปฏิบัติบำรุงท่านไม่ให้เดือดร้อนเห็นจะเป็นเพราะตาท่านบอดลงทั้งสองข้างคนทั้งหลายจึงเรียกท่านว่าจักขุบาลแทนมหาบาลอันเป็นชื่อเดิมของท่านเมื่อท่านได้ทำกิจของท่านเสร็จแล้วหน้าที่ที่เหลืออยู่ก็คือโอวาทสั่งสอนภิกษุทั้งหลายให้สำเร็จมรรคผลท่านได้ทำหน้าที่นั้นจนภิกษุทั้งหลายได้สำเร็จอรหัตผลพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาทั้ง4ในพรรษานั้นเอง

มารับข้าพเจ้าจักเดินทางไปสาวัตถีกับบุคคลผู้นั้นสหายในธรรมทั้งหลายไปเถิดขอให้เดินทางปลอดภัยภิกษุเหล่านั้นเตรียมเก็บบริขารอันควรเก็บแล้วเวลาชาวบ้านผู้มีอุปการะต่อตนแล้วมุ่งหน้าสู่สาวัตถีวันรุ่งขึ้นออกบิณฑบาตไปยังบ้านของจุลบาลน้องชายของพระเถระเขาเห็นภิกษุหมู่นั้นแล้วจำได้จึงถามถึงพระพี่ชายทราบความแล้วเสียใจร้องไห้ท่านบอกมาว่าให้ส่งใครไปรับท่านสักคนหนึ่งภิกษุรูปหนึ่งบอกได้พระคุณเจ้านี่หลานชายของข้าพเจ้าจะเป็นผู้ไปรับท่านไปอย่างนี้เห็นจะไม่เหมาะพระว่าทำไมครับในระหว่างทางมีอันตรายมากแล้วคุณจะทำอย่างไรควรจะให้บวชไปเมื่อทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วจะให้สึกเสียก็ได้เป็นอันตกลงตามนั้นพระเหล่านั้นจัดการให้หลานชายของพระจักขุบาลบวชเป็นสามเณรฝึกกิริยาอยู่ประมาณ15วันแล้วบอกทางส่งไปรับพระเถระสามเณรไปถึงหมู่บ้านนั้นมีชาวบ้านผู้ใจอารีคนหนึ่งนำไปหาพระเถระสามเณรแจ้งเรื่องทั้งปวงให้พระจักขุบาลทราบพักอยู่ประมาณ15วันจึงชวนพระเถระกลับสาวัตถีพระจักขุบาลส่งปลายไม้เท้าให้เนนจูงเข้าไปสู่หมู่บ้านคอนเพื่อลาชาวบ้านผู้มีอุปการะชาวบ้านทราบความประสงค์ของท่านแล้วอ้อนวอนให้อยู่แต่ไม่สำเร็จจึงพากันมาส่งท่านได้หน่อยหนึ่งร้องไห้คร่ำครวญกลับสู่ที่อยู่ของตนสังเกตว่าพระจักขุบาลเป็นคนใจแข็งมีความตั้งใจจริงท่านตั้งใจอย่างไรท่านทำอย่างนั้นเสมอมานับตั้งแต่ตั้งใจออกบวชออกอยู่ป่าตั้งใจไม่นอน3เดือนยังมีเรื่องต่อไปอีกท่านจะเห็นว่าพระจักขุบาลเป็นคนจริงเพียงไรสามเณรจูงพระเถระมาถึงแนวป่าใกล้หมู่บ้านแห่งหนึ่งเขตเมืองสังกัตถะเธอได้ยินเสียงหญิงหักฟืนคนหนึ่งร้องเพลงมีความกำหนัดพอใจในเสียงจึงบอกพระเถระว่าขอให้รออยู่สักครู่เธอจะไปทำธุระเล็กน้อยแล้วปล่อยปลายไม้เท้าพระไปพอสามเณรจากไปสักครู่หนึ่งเสียงนั้นก็หยุดเนนได้เสพเมถุนกับหญิงนั้นเสร็จแล้วกลับมาไปกันเถอะครับกระผมเสร็จธุระแล้วพระเถระรู้ว่าเนนทำลายศีลของตนเสียแล้วเธอไปทำอะไรอยู่นานละเกินเธอไม่เป็นเนนแล้วใช่ไหมพระถามสามเณรนิ่งพระเถระถามหลายหนแต่เนนไม่พูดอะไรพระเถระจึงกล่าวว่าเธอไปเถิดอย่าจับปลายไม้เท้าของฉันเลยเธอชั่วเกินไปไม่ควรนำทางฉันฉันไม่ปรารถนาให้คนชั่วอย่างเธอจับปลายไม้เท้าฉันฉันไม่ต้องการเดินทางตามหลังคนชั่วเช่นเธอสามเณรเกิดสังเวชสลดใจจึงเปลื้องจีวรออกนุ่งห่มผ้าขาวอย่างเคลื่อนหัดพลางกล่าวท่านลุงปัดนี้กระผมเปลี่ยนเพศเป็นคฤหัสถ์แล้วโปรดไปกันเถอะอย่าเลยฉันไม่ไปกับเธอท่านลุงเมื่อกระผมบวชก็ไม่ได้บวชด้วยศรัทธาแต่บวชเพราะกลัวอันตรายในหนทางเปลี่ยวบวชเพื่อมารับท่านบัดนี้กระผมเป็นคฤหัสถ์แล้วไปกันเถอะท่านพระเถระกล่าวว่าคฤหัสถ์ชั่วก็ตามบรรพชิตชั่วก็ตามก็ชื่อว่าชั่วเหมือนกันเธอนั้นดำรงตนอยู่ในเพศอันสูงควรหลีกห่างจากความชั่วก็ยังเว้นความชั่วไม่ได้ไม่สามารถประพฤติแม้แต่ศีลให้สมบูรณ์เมื่อเป็นคฤหัสถ์เธอจะเป็นคนดีได้อย่างไรเธอมีรั้วยังทำลายรั้วออกไปเมื่อไปอยู่ในเขตอันไม่มีรั้วเธอจะระเริงหลงสักเพียงใดอย่าเลยอย่าจับปลายไม้เท้าของฉันฉันไม่ต้องการเดินทางร่วมกับคนอย่างเธอหลานชายอ้อนวอนให้ท่านไปด้วยอ้างว่าหนทางเต็มไปด้วยอันตรายแต่พระเถระก็ยังคงยืนกรานอยู่นั่นเองและกล่าวเพิ่มเติมว่าฉันจะนอนกลิ้งเกลือกตายอยู่ที่นี่ก็ได้แต่ไม่มีการเดินทางร่วมกับคนอย่างเธอเพราะความเป็นสหายไม่มีในคนผ่านหลานชายของท่านเกิดสังเวชสลดใจในกรรมของตนกอดแขนคร่ำครวญวิ่งเข้าราวป่าไปท่านจะเห็นว่าพระจักขุบาลเป็นคนจริงเพียงไรต่อจากนี้ตำนานเล่าว่าท้าวสักกะซึ่งเป็นหัวหน้าเทพเจ้าชั้นดาวดึงเกิดร้อนใจเพราะเดชแห่งศีลของพระมหาเถระจึงทรงเล็งแลลงมายังโลกมนุษย์ได้เห็นพระจักขุบาลเถระกำลังลำบากจึงเสด็จลงมาช่วยนำทางไปเมืองสาวัตถีโดยปลอมองค์เป็นคนเดินทางไกลมาพบพระเถระพระจักขุบาลได้ยินเสียงฝีเท้าคนจึงถามว่าเป็นใครข้าพเจ้าเองเป็นคนเดินทางท้าวสักกะตอบท่านจะไปไหนอุบาสกจะไปเมืองสาวัตถีพระคุณเจ้า

0: และพระคุณเจ้าเราจะไปไหนอาตมาจะไปเมืองสาวัตถีเหมือนกันถ้าอย่างนั้นนิมนต์ไปกับข้าพเจ้าเถิดอาตมาเป็นคนตาบอดท่านเดินทางร่วมกับอาตมาจะทำให้การเดินทางชักช้าไม่เป็นไรพระคุณเจ้าข้าพเจ้าไม่มีกิจธุระรีบร้อนอะไรอันหนึ่งเมื่อพระคุณเจ้าร่วมเดินทางไปด้วยข้าพเจ้าก็จะได้เหตุแห่งบุญสักประการหนึ่งใน10ประการนั่นคือวัยยาวัจจะไมบุญอันจะการช่วยขวนขวายในกิจที่ชอบพระเถระรู้ได้ทันทีว่าบุคคลผู้นั้นเป็นสัตบุรุษจึงส่งปลายไม้เท้าให้ออกเดินทางมุ่งสู่สาวัตถีราชธานีแห่งแคว้นโกศลและได้ถึงสาวัตถีในเย็นวันนั้นตำราว่าเท้าสักกะย่นแผ่นดินให้สั้นข่าวเรื่องเท้าสักกะนี้ผู้ไม่ปรงใจเชื่อตามตำราอาจสันนิษฐานได้ว่าเป็นคนเดินทางจริงๆมาพบพระเถระเข้าและเขารู้จักทางลัดไปสาวัตถีจึงถึงได้เร็วข้าพเจ้าเคยอ่านประวัติท่านอาจารย์มั่นภูริทัตเถระซึ่งเขียนเล่าโดยอาจารย์พระมหาบัวญาณสัมปันโนท่านเล่าว่าเวลาเที่ยงคืนแทบทุกคืนพวกเทพชั้นต่างๆจะมาหาท่านพระอาจารย์มั่นเสมอมากันเป็นพวกๆฟังธรรมด้วยอาการที่เรียบร้อยซึ่งมนุษย์ไม่สามารถทำอย่างนั้นได้ท่านยืนยันว่าพวกเทพมีอยู่เป็นอันมากชอบภิกษุผู้มีศีลปฏิบัติธรรมดีข้าพเจ้าเองผู้เขียนเรื่องนี้ก็เชื่อว่าเทวดามีอยู่จริงผู้หูทิพตาทิพย่อมประสบพบเห็นอยู่เสมอเมื่อพระเถระมาถึงสาวัตถีเร็วเกินกว่าที่ท่านคิดท่านจึงถามผู้นำทางว่าทำไมจึงถึงเร็วนักท่านผู้นั้นบอกว่าเขารู้ทางตรงพระเถระจึงรู้ว่าผู้นั้นไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาแต่เป็นเทพเจ้าคนดีมีศีลธรรมมีใจสะอาดเมื่อลำบากย่อมได้รับการช่วยเหลือจากเทวดาเป็นผู้อันเทวดาอุปถัมภ์ค้ำชูท้าวสักกะผู้นำทางนั่นเองได้พาพระจักขุบาลไปยังศาลาที่น้องชายของท่านสร้างไว้แล้วเข้าไปบอกจุลบาลว่าพระเถระพี่ชายมาแล้วจุลบาลมาหาพระเถระเห็นพี่ชายตาบอดทั้งสองข้างไม่อาจกลั้นความโศกได้ร้องไห้กลิ้งเกลือกรำพันว่าได้เห็นอย่างนี้คิดอย่างนี้จึงไม่ยอมให้บวชตั้งแต่แรกจุลบาลเรื่องมันล่วงเลยไปแล้วอย่าคิดอะไรเลยเป็นเรื่องของกรรมพระเถระปลอบน้องชายจุลบาลทำเด็กทาสสองคนให้เป็นไทยคือปลดปล่อยจากความเป็นทาสแล้วให้บวชเนนอยู่ปรนิบัติพระเถระเย็นวันหนึ่งภิกษุหลายรูปมาจากต่างถิ่นมาสู่วัดเชตวันเพื่อเฝ้าพระศาสดาเที่ยวเดินชมสถานที่ต่างๆอยู่มาถึงที่ของพระจักขุบาลบังเอิญฝนตกจึงพากันกลับที่อยู่ของตนตั้งใจว่าตอนเช้าจะมาใหม่คืนนั้นฝนตกในปฐมยามหยุดในมัชฌิมยามพวกแมลงค่อมทองลงเล่นบนพื้นดินที่ฝนตกใหม่พอปัจฉิมยามพระจักขุบาลเถระก็ลงจงกรมท่านเหยียบเอาแมลงค่อมทองตายไปมากตอนเช้าพวกศิษย์ของท่านยังไม่ทันกวาดที่จงกรมพวกภิกษุอาคันตุกะก็มาเยี่ยมเห็นแมลงค่อมทองตายเป็นอันมากจึงถามว่าเป็นที่จงกรมของใครเมื่อรู้ว่าเป็นที่จงกรมของพระจักขุบาลจึงติเตียนว่าดูเถิดจงดูกรรมของสมณะเมื่อตายังดีอยู่มัวนอนหลับเสียไม่ทำสมณะธรรมอันควรทำพอตาบอดแล้วจึงขยันจงกรมทำสัตว์ให้ตายเสียเป็นอันมากคิดว่าจะทำประโยชน์กลับทำสิ่งอันไร้ประโยชน์ภิกษุเหล่านั้นกลับไปเฝ้าพระศาสดาทูลเรื่องทั้งปวงให้ทรงทราบพระศาสดาตรัสถามว่าเห็นพระจักขุบาลเหยียบสัตว์หรือไม่เห็นพระเจ้าค่ะดูก่อนภิกษุเธอไม่เห็นจักขุบาลเหยียบสัตว์ชั้นใดจักขุบาลก็ไม่เห็นสัตว์ทั้งหลายชั้นนั้นเหมือนกันธรรมดาพระอรหันต์ย่อมไม่เจตนาฆ่าสัตว์ภิกษุทั้งหลายทูลถามว่าพระจักขุบาลมีอุปนิสัยแห่งอรหัตผลอยู่ฉะนั้นจึงตาบอดพระศาสดาตรัสตอบว่าเพราะกรรมเก่าแล้วทรงเล่าให้ภิกษุทั้งหลายฟังดังนี้ในอดีตการในเมืองพาราณสีมีหมอยาคนหนึ่งที่รักษาคนไข้อยู่ในบ้านต่างๆนิคมต่างๆวันหนึ่งเขาได้พบหญิงซึ่งตามืดมัวคนหนึ่งจึงอาสาเข้ารักษาหญิงนั้นก็ยินดีหมอถามว่าหากหายแล้วจะให้อะไรแก่เขาบ้างหญิงนั้นตอบว่าตนพร้อมทั้งบุตรธิดาจะยอมเป็นทาสของหมอจึงประกอบยาให้และหญิงนั้นหายโรคด้วยการหยอดยาเพียงครั้งเดียว แต่เมื่อหายแล้วกลับคิดจะบิดพริ้วไม่ยอมเป็นทาสของหมอตามสัญญาเมื่อหมอถามจึงแซงบอกว่าเมื่อก่อนนี้ตาเธอเจ็บน้อยหลังจากหยอดยาของหมอแล้วเจ็บมากขึ้นหมอรู้ทันทีว่าหญิงนั้นไม่ซื่อไม่ต้องการให้ค่าจ้างคนอย่างนี้ต้องทำให้ตาบอดเสียคิดแล้วกลับไปบ้านประกอบยาเสร็จแล้วบอกให้ภรรยาทราบแต่ภรรยาของเขาไม่ได้ห้ามปรามนิ่งเสียหมอกลับไปหาหญิงคนไข้ของตนมอบยานั้นให้พอเธอหยอดเท่านั้นตาก็บอดทันทีหมอคนนั้นได้มาเกิดเป็นพระจักขุบาลพระศาสดาตรัสย้ำว่าภิกษุทั้งหลายกรรมที่บุตรของเราคือพระจักขุบาลทำแล้วในครั้งนั้นได้ติดตามอยู่ตลอดเวลาเมื่อได้โอกาสก็ให้ผลกรรมอันบุคคลทำแล้วย่อมติดตามบุคคลไปเหมือนล้อเกวียนหมุนตามรอยเท้าโคฉะนั้นพระศาสดาตรัสดังนี้แล้วจึงตรัสพระพุทธภาษิตต่อมาว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงสำคัญที่ใจใจประเสริฐสุดสำเร็จมาจากใจถ้าใจไม่ดีการทำการพูดก็พลอยไม่ดีไปด้วยเพราะความไม่ดีนั้นความทุกข์ก็ติดตามเหมือนล้อเกวียนหมุนตามรอยเท้าโคฉะนั้นเรื่องของเด็กหนุ่มชื่อมัทธกุณฑลีมัทธกุณฑลีเป็นเด็กหนุ่มชาวเมืองสาวัตถีเกิดในตระกูลพราหมณ์พ่อแม่เป็นคนมั่งคั่งมากแต่ตรณีเหนียวแน่นจนคนทั้งหลายให้สมัญญาว่าอทินนปุพพกะแปลว่าไม่เคยให้อะไรแก่ใครถึงกระนั้นก็ยังมีแก่ใจเอาทองตีแผ่ทำเป็นตุ้มหูเกลี้ยงๆให้ลูกชายหนึ่งคู่คนทั้งหลายจึงเรียกชื่อเด็กคนนี้ว่ามัทธกุณฑลีแปลว่ามีตุ้มหูเกลี้ยงตุ้มหูนั้นพ่อเป็นคนทำให้เองไม่ได้จ้างช่างทองเพราะเกรงจะเสียค่าจ้างเมื่ออายุ16ปีมัทธกุณฑลีป่วยหนักบาลีว่าเป็นโรคขอมเหลืองคือวัณโรคนั่นเองมารดามองดูบุตรแล้วเกิดความสงสารจึงขอร้องให้สามีไปหาหมอแต่ฝ่ายพราหมณ์ผู้เป็นสามีกลัวเสียเงินจึงไม่ยอมหาหมอมารักษาลูกเขาเพียงแต่ไปถามหมอว่าคนป่วยอย่างนั้นอย่างนั้นท่านให้ยาอย่างไรหมอก็บอกว่าให้ยาที่ประกอบด้วยสิ่งนั้นสิ่งนั้นพราหมณ์จึงไปหารากไม้ใบไม้ตามที่หมอบอกมาต้มให้ลูกกินอาการของมัทธกุณฑลีไม่ดีขึ้นมีแต่ทรุดจนไม่อาจเยียวยาได้พราหมณ์จึงไปหาหมอมาคนหนึ่งหมอไม่เห็นอาการของมัทธกุณฑลีเข้ารู้ได้ทันทีว่าเหลือแรงที่จะรักษาจึงบอกปฏิเสธไม่ยอมรักษาบอกให้พราหมณ์ไปหาหมอคนอื่นพราหมณ์รู้ว่าลูกของตัวคงตายแน่เกรงว่าคนมาเยี่ยมจะเห็นทรัพย์สมบัติจึงช่วยกันหามลูกชายออกมานอนที่ระเบียงเรือนนอกห้องวันนั้นพระพุทธเจ้าทรงตรวจดูอุปนิสัยของคนที่พระองค์ควรจะโปรดทรงเห็นอุปนิสัยของมัทธกุณฑลีจึงเสด็จมาโปรดขณะที่พระศาสดาเสด็จมาถึงนั้นมัทธกุณฑลีกำลังนอนผินหน้าเข้าหาฝาเรือนพระศาสดาทราบว่ามานพไม่เห็นพระองค์จึงทรงเปล่งพระรัศมีไปวาบหนึ่งมานพคิดว่านี่แสงอะไรกันเนาะแล้วผินหน้าออกภายนอกได้เห็นพระศาสดาคิดว่าเพราะบิดาของเราเป็นอันธพาลเราจึงไม่ได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเห็นป่านนี้ไม่ได้ขวนขวายในกิจที่ชอบไม่ได้ถวายทานหรือฟังธรรมแต่ยังใดอย่างหนึ่งเลยบัดนี้แม้แต่มือของตัวเองเราก็ยกไม่ไหวเสียแล้วจะทำอย่างอื่นได้อย่างไรดังนี้แล้วทำจิตให้เลื่อมใสในพระศาสดาพระพุทธองค์ทรงทราบว่ามัทธกุณฑลีทำจิตให้เลื่อมใสในพระองค์แล้วก็เสด็จออกไปพอรับตาเท่านั้นมัทธกุณฑลีก็สิ้นชีพเกิดในวิมานทองเสมือนว่าหลับแล้วตื่นขึ้นฝ่ายพระบิดาทำชาปนกิจศพลูกชายแล้วก็ได้แต่ร้องไห้ไปยืนร้องไห้ที่ป่าช้าทุกวันคร่ำครวญว่าลูกชายคนเดียวของพ่ออยู่ไหนมาหาพ่อเถิดเทพบุตรมัทธกุณฑลีรู้สึกตัวอย่างสมบูรณ์ในเทวโลกแล้วพิจารณาถึงที่ประสมบัติของตนก็รู้เห็นโดยตลอดว่าได้มาเพราะทำจิตให้เลื่อมใสในพระศาสดาได้มองเห็นพราหมณ์บิดายืนร้องไห้อยู่ที่ป่าช้าจึงจำแรงเพศคล้ายมัทธกุณฑลีมานพลงมายืนกอดแขนร้องไห้อยู่ในอีกมุมหนึ่งของป่าช้าเขามีความประสงค์ จะเอาหนามบ่งมาบ่งหนามในใจของพราหมณ์พราหมณ์ได้ยินเสียงคนร้องไห้เหลียวไปเห็นมานพคล้ายมัทคุณทรีบุตรของตนจึงเดินเข้าไปหาแล้วถามว่าพ่อหนุ่มท่านแต่งกายคล้ายมัทคุณทรีบุตรของข้าพเจ้าท่านมายืนร้องไห้อยู่ที่ป่าชานี้เพราะมีทุกประการใดหรือก็ท่านเหล่ามีความทุกข์อะไรมานพถามข้าพเจ้าเศร้าโศกถึงบุตรคนเดียวของข้าพเจ้าที่ตายไปข้าพเจ้ามีรถอยู่คันหนึ่งมานพตอบตัวรถเป็นทองคำล้วนบุตรพองสวยงามแต่ข้าพเจ้าหาล้อรถไม่ได้ข้าพเจ้าคงจะต้องตรอมใจตายเพราะเหตุนี้เป็นแน่แท้พราหมณ์ตกตะลึงครู่หนึ่งจึงกล่าวว่ามานพผู้เจริญท่านจะต้องการล้อทองหรือเงินหรือแก้วมณีหรือโลหะจงบอกมาเถิดข้าพเจ้ารับประกันว่าจะจัดหามาให้ท่านมานพคิดว่าดูพราหมณ์นี้ช่างเป็นไปได้เมื่อบุตรของตนป่วยหนักนั้นไม่ยอมเสียเงินรักษาแม้เพียงเล็กน้อยบัดนี้เห็นเรามีรถทองจะยอมจ่ายล้อรถให้ไม่ว่าเป็นล้อทองหรือล้อเงินพรานนี้เป็นอันธพาลจริงๆแต่ช่างเถอะเราจะล้อแกเล่นจึงกล่าวว่าพรามเอ่ยสิ่งอื่นใดอันจะควรเป็นล้อรถของข้าพเจ้าหามีไม่นอกจากดวงจันทร์และดวงอาทิตย์เท่านั้นหากได้ดวงจันทร์และดวงอาทิตย์มาประกอบเป็นล้อรถของข้าพเจ้าคงจะงามเยี่ยมไม่มีอะไรเสมอเหมือนพราหมณ์คิดว่าเด็กหนุ่มคนนี้คงเป็นบ้าอย่างแน่นอนจึงกล่าวว่าท่านต้องการสิ่งที่ไม่อาจให้เป็นไปได้ท่านโง่เขลาเหลือท่านโง่เขลาเหลือเกินท่านตายแล้วเกิดเล่าอีกสักเท่าใดก็ไม่อาจดึงเอาดวงจันทร์ดวงอาทิตย์มาเป็นรอรถของท่านได้มานพตอบว่าพราหมณ์ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ยังปรากฏให้เห็นอยู่ข้าพเจ้าต้องการสิ่งที่พ่อมองเห็นได้ส่วนท่านร้องไห้คร่ำครวญต้องการสิ่งอันใครๆก็มองไม่เห็นในระหว่างเราทั้งสองใครเป็นพานกว่ากันใครโง่กว่าใครพราหมณ์ได้ฟังดังนั้นก็กลับได้สติยอมรับว่ามานพน้อยพูดถูกตนเป็นผู้โง่เขลากว่าเพราะต้องการสิ่งอันมองไม่เห็นและไม่เคยมีใครเรียกคืนมาได้พราหมณ์ได้กล่าวชมเชยมานพนั้นว่าข้าพเจ้าเป็นผู้เร่าร้อนนักหนาท่านได้รดน้ำคือความเห็นถูกมาให้ข้าพเจ้ากลับกลายเป็นผู้เย็นประหนึ่งท่านนำน้ำมาดับไฟความกระวนกระวายทั้งปวงของข้าพเจ้าดับลงแล้วความเศร้าโศกถึงบุตรก็บรรเทาลงแล้วท่านได้ถอนลูกศรคือความโศกออกจากหัตถ์ของข้าพเจ้าเสียได้คำของท่านประเสริฐนักช่วยดับความร้อนและความโศกในใจของข้าพเจ้าได้แหละแล้วพราหมณ์ได้ถามว่ามานพนั้นคือใครมานพก็บอกว่าเขาคือมัทธคุณทลีบุตรของพราหมณ์นั่นเองได้ทำกุศลกรรมไว้ก่อนตายจึงได้ไปเกิดเป็นเทพพราหมณ์กล่าวว่าอยู่ด้วยกันมายังไม่เคยเห็นบุตรของตนให้ทานหรือรักษาศีลแต่ประการใดมานพไปสู่เทวโลกได้ด้วยกรรมอันใดมานพเล่าเรื่องที่พระพุทธเจ้าเสด็จมาโปรดให้ฟังพราหมณ์ฟังแล้วเกิดปิติปราโมทย์เป็นอันมากกล่าวว่าน่าอัศจรรย์จริงหนอน่าประหลาดจริงหนอการทำอัญชลีกรรมแด่พระพุทธเจ้ามีผลถึงป่านนี้ข้าพเจ้าจะทำใจให้เลื่อมใสนับถือพระพุทธเจ้าในวันนี้ทีเดียวพราหมณ์ได้ปฏิญาณตนกับมานพว่าจะรักษาศีลให้ทานและเลื่อมใสในพระรัตนตรัยแล้วไปเฝ้าพระพุทธเจ้าทูลอาราธนาให้ไปเสวยพระทหารที่เรือนของตนในวันรุ่งขึ้นพระศาสดาทรงรับเมื่อถึงเวลาก็เสด็จไปบ้านพราหมณ์ประชาชนมาประชุมกันมากพวกหนึ่งตั้งใจมาดูพราหมณ์ต้อนพระพุทธเจ้าโดยการถามปัญหาพวกหนึ่งต้องการมาดูพุทธวิสัยพุทธลีลาเมื่อเสวยพระทหารเสร็จแล้วพราหมณ์ได้ทูลถามพระศาสดาว่ามีหรือพระโคดมบุคคลไม่ได้ถวายทานแก่พระองค์ไม่ได้บูชาพระองค์ไม่ได้รักษาอุโบสถแต่ได้ไปเกิดในสวรรค์ด้วยเหตุเพียงการทำจิตให้เลื่อมใสในพระองค์อย่างเดียวพระศาสดาตรัสตอบว่าพราหมณ์ท่านถามความข้อนี้กับเราทำไมอีกเล่าในเมื่อมัทธคุณทรีได้บอกความจริงข้อนี้แก่ท่านแล้วเมื่อพราหมณ์แกล้งสงสัยและถามพระศาสดาก็ทรงเล่าเรื่องการพบปะและการสนทนาทั้งปวงระหว่างมัทธคุณทรีเทพบุตรและพราหมณ์นั้นพระศาสดาทรงทราบว่ามหาชนที่มาประชุมกันยังไม่สิ้นสงสัยจึงทรงอธิษฐานให้มัทธคุณทลีเทพบุตรลงมาพร้อมทั้งวิมานพระองค์ทรงสัมภาษณ์เทพบุตรนั้นมัทธคุณทลีเทพบุตร
1: ทูลตอบตามความเป็นจริงทุกประการมหาชนได้ฟังการถามการตอบระหว่างพระพุทธเจ้าและเทพบุตรแล้วอุทานออกมาด้วยปิติโสมนัสและเลื่อมใสว่าดูเถิดท่านทั้งหลายบุตรของพราหมณ์ชื่ออาทินนะปุพพกะไม่ได้ทำบุญอย่างอื่นเลยเพียงแต่ทำใจให้เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าเท่านั้นยังได้สมบัติเห็นปานนี้พระพุทธเจ้าทรงมีพระคุณน่าอัศจรรย์แท้พระศาสดาจึงตรัสพระภาษิตที่กล่าวไว้ว่ามโนปุพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนมยามนสาจะประสันเนนะภาสติวากโรติวาตะโตสุขะมันเวติชายาวะอนุปายินีสิ่งทั้งหลายทั้งปวงสำคัญที่ใจใจประเสริฐสุดสำเร็จมาจากใจถ้าใจดีใจผ่องใสการทำการพูดก็พลอยดีไปด้วยเพราะความดีนั้นความสุขก็ติดตามมาเหมือนเงาตามตนพระติสสะพระติสสะเกี่ยวข้องเป็นพระญาติของพระพุทธเจ้าคือเป็นพระโอรสแห่งพระปิตุชาของพระศาสดาจึงนับเนื่องเป็นเจ้าชายพระองค์หนึ่งแห่งสากยวงศ์พระติสสะบวชเมื่อแก่แล้วปรากฏว่าเป็นคนมีลาภสักการะมากผู้หนึ่งชอบผมจีวรสีสวยรีดเรียบและนั่งวางภูมิอยู่ที่โรงฉันซึ่งมีเสนาสนะสงฆ์ล้อมรอบหมายความว่าโรงฉันนั้นอยู่กลางวันหนึ่งภิกษุอาคันตุกะหลายรูปมาเฝ้าพระศาสดาผ่านมาเห็นพระติสสะนั่งภูมิฐานอยู่เข้าใจว่าเป็นพระเถระจึงเข้าไปทำความเคารพถามโดยเอื้อเฟื้อในเรื่องการปรนิบัติเช่นท่านจะให้นวดเท้าไหมเป็นต้นพระติสสะนั่งเฉยภิกษุรูปหนึ่งในจำนวนนั้นถามขึ้นว่าท่านบวชได้กี่พรรษาแล้วยังไม่ได้พรรษาเลยท่านพระติสสะตอบข้าพเจ้าบวชเมื่อแก่แล้วพระรูปนั้นกล่าวว่าครัวตานี้ฝึกได้ยากไม่รู้จักประมาณตนเห็นพระเถระผู้ใหญ่มาทำนั่งเฉยมิได้กระทำสิ่งที่ควรเช่นสามีจีกรรมมีคือการแสดงความเคารพอันควรแก่ฐานะเป็นต้น

0: ฟังครับทางสถานีขอยุติพระธรรมบทเพียงเท่านี้เพื่อนำท่านไปรับฟังการถ่ายทอดสดการปรารภตามอัธยาศัยของท่านพระอาจารย์บำรุงนวพโลในช่วงหลังจากงานครับ
1: จะเล่านิทานให้ฟังนี่ขนมไม่มีขนมไม่มีเขาไม่มีไม่มีจะกินไหมจะกินหรือเปล่าขนมไม่มีขนมไม่มีจะกินไหมขนมไม่มีนะขนมไม่มีจะกินไหมคือเกิดมาไม่เคยได้ยินว่าไม่มีก็เลยบอกไม่มีเอานั่นแหละเอาขนมไม่มีนั่นมาเมื่อเปิดดูโอ้ขนมไม่มีเป็นอย่างนี้เด้อก็มันไม่มีนั่นแหละฝ่ายนี้ก็นึกว่าขนมชื่อขนมไม่มีก็เลยเห็นแล้วขนมไม่มีเนี่ยเขาคุยกับหลวงปู่อยู่นี่เขาคุยกับหลวงปู่ได้นี่เขามีภาษาของเขาน่าแบบ
2: ปกติจะปวดแล้วจะไม่คุยไม่ยิ้มเลยยิ้ม
1: เปล่าวันนี้ได้กินขนมไม่มีวันนี้นะวันนี้ได้กินขนมไม่มีอันนั้นก็ไม่ถวายไม่มีเรียนแบบพระอนุรุทธะเด้อถวายของไม่มีลูกศิษย์เด้อ
2: ไปไหม
1: ไ
2: ปเดิน
1: เดี๋ยวกินไม่ได้แล้วกาแฟเลยฮะกินก็ไม่ต้องนอนเลยกินก็ไม่ต้องนอนแล้วกินไม่ต้องนอนกินไม่ได้นะตาค้างทั้งวันแล้วนะกาแฟนะวันนี้กินขนมไม่มีมันเป็นไงขนมไม่มีพระนุรุทธะเพิ่นได้ขนมไม่มีพระนุรุทธะเนี่ยเป็นผู้มีอะไรเป็นผู้มีมองเห็นมีอะไรเขาเรียกเดี๋ยวให้ฟังก่อนนะหมดหรือยังนี่ว่าไม่มีมีอยู่นี่ว่าไม่มีมีอยู่วันนี้ไปไม่ไปไม่จะให้ฟังก่อนเดี๋ยวค่อยคุยอ๋อ ค่อยคุย

ฮะนะนิทานเอาก็คุยแล้วนิทานขนมไม่มีคุยไปแล้วได้ขนมไม่มีไปแล้วพระอนุรุทธะเป็นผู้ที่ทำบุญแล้วอธิษฐานขอได้อย่าได้ยินคำว่าไม่มีพระอนุรุทธะนี่ที่ท่านมีญาณมองดูพระกิจพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้เห็นมันนะหรือเผาไม่ไหม้7วันแล้วชาวบ้านชาวเมืองพระราชาไปเผาแต่ไม่ไหม้ไม่รู้ทำไงเอาไฟไปเผาไม่ไหม้ก็มาถามพระอนุรุทธะนี่นะคนมองเห็นมันเทวดาก็ไม่ให้ไหม้ก็ไม่ให้ไฟติดท่านมองเห็นตอนที่ท่านเป็นฆราวาสเนี่ยท่านชาติอื่นนะทำบุญและอธิษฐานขอได้ยินขออย่าได้ยินคำว่าไม่มีอย่างนั้นนะคือให้มีตลอดนั่นนะต้องการอะไรมีหมดเป็นเด็กใช่ไหมเป็นเด็กเพื่อนเขามาขอให้แจกมีแจกหมดมันขนมของกินแล้วก็วิ่งกลับมาบ้านอีกแล้วมาเอาของไปแจกเพื่อนแจกไปแจกมาทำไม่ทันที่บ้านนะทำไม่ทันคือเอาของไปแจกเพื่อนเหรอเราทำไม่ทันเราทำไงไม่มีคราวนี้จะมาขนมที่บ้านไปให้ไปแจกเพื่อนกินไปกินด้วยกันนั่นแหละทางบ้านก็บอกว่าไม่มีจะไปแจกเพื่อนไม่มีก็เอาขนมที่ว่าไม่มีนั่นแหละมาจนปัญญาคนแม่น่ะทำไงเจ้าขนมไม่มีนะคราวนี้คือไม่รู้จักคำว่าไม่มีเลยเป็นผู้มีพร้อมทุกอย่างต้องการอะไรเนี่ยมันเหมือนของทิพย์เลยต้องการสิ่งไหนนี่ได้หมดพระอนุรุทธะนะที่ท่านยังไม่บวชนะเป็นฆราวาสอยู่เป็นเด็กไปแจกของแจกอะไรขนมเขาเนี่ยมีเท่าไหร่ให้หมดมันนะกินด้วยกันนั่นแหละทางบ้านผมทำไม่ทันครั้งหนึ่งวันหนึ่งทำไม่ทันมาขอหลายรอบเลยต้องบอกว่าขนมไม่มีแม่บอกพระอนุรุทธะมาขอไม่มีขนมไม่มีเอาขนมไม่มีละมาจะไปแจกเพื่อนจะไปกินกับเพื่อนจนปัญญาทางบ้านทำไงดีเอากล่องเอาอะไรนี่แหละกล่องมาใส่ขนมไม่มีเข้าไปปิดฝาเงินก็ได้แล้วก็แม่แต่งให้เรียบร้อยเงินขนมไม่มีน่ะใส่กล่องห่ออย่างดีเงินวิ่งไปเลยไปเล่นกับเพื่อนชวนกันกินขนมไม่มีเงินได้ยินคำว่าไม่มีอย่าได้ยินนะเหมือนกันนะบุญวาสนาท่านทำบุญแล้วอธิษฐานเกิดชาติไหนไปพบไหนก็จะได้ยินคำว่าไม่มีวันนั้นมันไม่มีคันนี้วันนั้นไม่มีแม่เอาขนมแล้วไม่มีแล้วมาเหมือนนะพระอนุรุทธะบอกก็เลยเอากล่องนั่นแหละห่ออย่างดีให้ลูกไปเหมือนนะขนมไม่มีนะพอไปถึงเพื่อนแล้วก็จะกินขนมไม่มีก็เปิดออกมามันก็ไม่มีอะไรขนมก็เลยขนมไม่มีเป็นอย่างนี้มันไม่ใช่ขนมชื่อไม่มีนะมันจะชื่อขนมคือมันไม่มีเลยนะมันหมดความหมายนี่แหละพระอนุรุทธะพอท่านมาบวชท่านก็มี
ยานที่เป็นเลิศทางดูพุทธจิตดูอะไรพุทธเจ้าเห็นมองเห็นเขาจะพอได้เจ็ดวันจะเผาเทวดาก็ไม่ให้เผามันนะก็ไม่มีใครรู้ก็ต้องถามพระนุรุทธะนั่นแหละพอจิตพุทธเจ้าไปชั้นนั้นชั้นนั้นที่นิพพานน่ะไปรูปฌานไปอรูปฌานไปที่ไม่มีรูปไปที่มีรูปนะฌานสี่อรูปฌานสี่พระนุรุทธะแหละเป็นคนดูมันพระจิตพุทธเจ้าไปอยู่ชั้นไหนชั้นไหนชั้นไหนคือนิพพานไม่ใช่ไปไม่ใช่ตายเหมือนเรานะพวกเราเนี่ยตายหมดลงก็ว่าตายแต่นั้นท่านก็ไปรูปฌานอรูปฌานไปตอนนั้นไปจิตไปอยู่ตรงนั้นไปพักอยู่นั่นมองดูคนอื่นไม่เห็นองค์อื่นก็เป็นพระอรหันต์เหมือนกันแหละแต่ไม่มีความรู้ทางนี้แต่ท่านมีพระที่ขนมไม่มีนี่แหละเอาให้พรจบนิทานเรื่องหนึ่งแล้วนะถาวริวหาปุราปริปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวัสมิจตุสะเพปุเรนตุสังคปาจันโทปนารโสยะถามณีโชติระโสยะถาสัพพีติโยวิวัชันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตปวัตวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีนิสะนิจังวุฒาปจายโนจัตตาโรธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุข

ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดการปรารภตามทยาศัยและการให้พรในช่วงหลังฉันยังหันของท่านพระอาจารย์บำรุงนวพะโลจากศาลาใหญ่วัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับขณะนี้เวลา 9:30 น.ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนครับ

ที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับท่านสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ดังต่อไปนี้ 1. ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกที่ www.หลวงตา.com 2. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเลดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com 4. ทางพอดแคสต์เลดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5. รับฟังผ่านระบบดาวเทียมไทยคม 6ในระบบ 4 แบนด์คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือ AH ค่า Audio PID 0608ค่า PCR PID 8191และท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV ผ่านช่องทางดังนี้ 1. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาทีวีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 2. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมภาพคติธรรมคลิปวิดีโอโอวาทธรรมและช่องทางออนไลน์อื่นๆด้วยการเข้าร่วมกลุ่มบัญชีไลน์ทางการหลวงตามหาบัว line id @hlwangta.com ที่สามารถเชื่อมต่อไปรับชมรับฟังสื่อธรรมะอื่นๆได้ครับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังและสอบถามข้อมูลต่างๆรวมถึงการร้องเรียนแสดงความคิดเห็นได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1111
1013ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขอเชิญท่านรับฟังครับ

0: แม่น้ำเจ้าพระยาสายน้ำที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงคุ้นเคยมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์และในพุทธศักราช2498ก็เป็นสายน้ำที่นำพาพระองค์ไปรู้จักราษฎรในภาคกลางซึ่งเป็นภูมิภาคที่พระองค์ได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเยี่ยมราษฎรเป็นภาคแรกเชกเช่นเดียวกับแม่น้ำสุพรรณบุรีที่ยังคงเหลือเรื่องราวแห่งความประทับใจเมื่อสองพระองค์ประทับเรือพระที่นั่งเยี่ยมประชาชนสองฝั่งแม่น้ำ
1: เดี๋ยวจะหลงมาต่อเนี่ยเรือท่านอยู่นี่พอขาดคำเราแล้วนี่แหละจอดก็ขึ้นมาท่องเนี้ยเนี่ยเลี้ยวทางหน้าหน่อยก็จะถามไม่จะยืนถามโคมๆท่านโคมให้เกียรติคนจนนั่นแหละคนบ้านนอกกันแ
2: หละทำได้ว่าไปเข้าขวดได้ผมได้มีโอกาสต้อนรับท่านตรงนี้ท่านก็ยกลุกขึ้นโบกผ้าให้กับนักเรียนที่เข้าแถวรับเสด็จนะเราต่างก็ดีใจ
0: ต่อมาพระองค์ได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเยี่ยมราษฎรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือระหว่างวันที่2ถึง20พฤศจิกายนพุทธศักราช2498รถพระที่นั่งเล่นฝ่าฝุ่นแสงแดดกล้าและความร้อนไปตามเส้นทางที่แห้งแล้งทุรกันดารแต่ทรงชื่นพระราชฤทัยยิ่งนักด้วยทุกแห่งที่ไปถึงเนืองแน่นไปด้วยประชาชนที่มาเฝ้ารอรับเสด็จพร้อมกันนั้นได้ทอดพระเนตรโบราณสถานที่เต็มไปด้วยร่องรอยประวัติศาสตร์ธรรมชาติที่สวยงามและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นที่ได้ทรงประสบเป็นครั้งแรกการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรภาคเหนือเป็นภาคที่3เริ่มตั้งแต่วันที่27กุมภาพันธ์ไปจนถึง17มีนาคมพุทธศักราช2501รวม19วันราษฎรมาเฝ้ารอรับเสด็จอย่างมืดฟ้ามัวดินไม่แพ้ภาคอีสานเช่นเดียวกันทรงผจญกับฝุ่นและความทุรกันดารของถนนทรงสนพระราชฤทัยในโบราณสถานทรงชื่นชมภูมิประเทศที่สวยงามทิวเขาเขียวชอุ่มด้วยแมกไม้และประเพณีพื้นเมืองที่งดงามแปลกตาในช่วงระหว่างวันที่6ถึง26มีนาคมพุทธศักราช2502รวมเป็นเวลา20วันที่ทรงได้รู้จักสภาพภูมิประเทศของภาคใต้พืชพันธุ์ท้องถิ่นและสัตว์ชนิดต่างๆจนถึงราษฎรที่หลากหลายวัฒนธรรมการได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเยี่ยมราษฎรในทุกภูมิภาคทำให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงประจักษ์ในความแตกต่างของภูมิประเทศจากที่ราบรุ่มสองฝั่งแม่น้ำของภาคกลางสู่พื้นที่แห้งแล้งของภาคอีสานขุนเขาอันสลับซับซ้อนของภาคเหนือจนถึงทิวทัศน์เกาะและท้องทะเลของภาคใต้ทรงได้เรียนรู้ถึงความงดงามของวัฒนธรรมประเพณีและศิลปะของท้องถิ่นเนื้ออื่นใดทรงชื่นพระราชฤทัยมีความจงรักภักดีด้วยใจอันบริสุทธิ์ของเหล่าราษฎรซึ่งเป็นพลังที่ผูกพันพระองค์ไว้กับพวกเขาตลอดมา

ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับเสด็จสู่สวรรคาลัยของพระศกชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารี

0: อานิสงส์ของกุศลบุญทานนี้จะช่วยประคองชีวิตในปัจจุบันควบคู่กับศีลธรรมไปรอเจ้าของอยู่เมื่อสิ้นชีวิตแล้วและจะพาไปเกิดในครอบครัวที่มีฐานะโดยประมาณที่ทำไว้คติธรรมของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนำเสนอจากดีไปขอเชิญท่านฟังรายการธรรมครูอาจารย์ช่วงที่หนึ่งขอเชิญท่านฟังครับ
1: ปวดสมาธิฟังสักหน่อยนะคงจะเหนื่อยบวกเดินทางก็ดีนี่ประชุมหลายวันแล้วนี่ก็ดีนั่งตามสบายนั่งตามสบายท่านไหนสบายนั่งไม่ต้องประนมมือการฟังธรรมกำหนดจิตกำหนดใจของตัวเสียฟังเคารพไม่ประนมมือการฟังธรรมะป่าไม่เหมือนธรรมะที่ศึกษาเราเรียนมาท่านมีอะไรก็พูดไปตามหน้าที่โดยส่วนใหญ่ก็ด้านการปฏิบัติด้านจิตใจเพราะท่านเคยศึกษาเคยปฏิบัติมาแบบนั้นตำรับตำราที่เคยศึกษาเราเรียนโดยส่วนใหญ่เมื่อตกสู่การปฏิบัติท่านก็ทอดทิ้งถ้าไปงมกับตำรับตำราการภาวนาการทำจิตทำใจก็ไม่ก้าวหน้าฉะนั้นท่านจึงวางปล่อยทิ้งไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างทางตำรับตำราแต่ไม่วางด้านสติปัญญาด้านจิตด้านใจของตัวเองเพราะตำรามันอยู่นอกทางปฏิบัติมันเข้ามาด้านในคือดูกายดูใจของตัวครูอาจารย์โดยส่วนใหญ่ท่านสอนแบบนั้นการสดับรับฟังธรรมจากท่านก็ทำนองเดียวกันไม่ต้องไประลึกนึกคิดถึงสำหรับตำราว่าท่านจะเทศอะไรให้เราฟังอานิสงส์อะไรเป็นอย่างไรไม่ต้องไปคำนวณคำนึงถึงกำหนดจิตของตัวอยู่ภายในจะส่งไปข้างหน้าข้างหลังตั้งจิตอยู่ปัจจุบันท่านเทศอะไรสอนอะไรนั่นก็รั่วไหลเข้าไปสู่ใจของเราหูเรามีเปิดหูรับอยู่เมื่อได้ยินเสียงมันก็รู้เข้าไปถึงใจเป็นเรื่องกล่อมใจให้ใจสงบนี่เป็นการฟังธรรมคือทั้งฟังทั้งธรรมภายในของตัวจิตใจที่รั่วไหลนึกคิดติดข้องเรื่องต่างๆละถอนปล่อยทิ้งเพราะไม่มีหน้าที่ที่จะไปคิดจะไปทำระยะที่เรานั่งอยู่สถานที่นี้ดูอารมณ์เฉพาะหน้าอะไรเกิดขึ้นมาก็พิจารณามันก็ตกไปเอง เมื่อเราไม่เกี่ยวข้องนี่คือการฟังธรรมะด้านปฏิบัติจิตของผู้ฟังด้วยความตั้งใจอย่างนั้นจิตจะสงบจิตจะสบายจิตจะว่างจากสัญญาอารมณ์ถ้าเรามัวนึกคิดติดข้องกับเรื่องอื่นจิตไม่ค่อยมาสัมผัสกับอัตธรรมความสุขความสบายความสงบภายในก็ไม่เกิดขึ้นให้ถือว่าเรามา

เสียสละความสุขทางกายที่เราเคยสุขเคยสบายมาให้ทานไปในส่วนนั้นตั้งใจมั่นที่จะสดับรับฟังศึกษาพิจารณาอัตธรรมนี่เรียกว่าทานวัตรเราก็ได้กระทำบำเพ็ญอยู่แล้วเพราะเรามานั่งอยู่นี้ไม่ใช่ว่าจะมีความสุขความสบายเท่าที่ควรสู่หลับสู่นอนพักผ่อนแต่เฉพาะตัวไม่ได้แต่ถึงกระนั้นเราก็มาเห็นความจำเป็นส่วนนั้นว่าเป็นสิ่งที่สำคัญเท่าอัตธรรมเราจึงยอมเสียสละมานั่งภาวนาสดับรับฟังธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะการมาฟังการมาทำแบบนี้เรายังไม่เคยหรือเคยมาแล้วก็ยังไม่พอในจิตในใจถ้าเราฟังไปบ่อยเราฝึกไปบ่อยเราเสียสละไปบ่อยเราจะมีความสุขความสบายภายในใจของเราอัตธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างนั้นสอนอย่างนี้จะได้นำไปที่นี้พิจารณาแก้ไขใจของตัวที่ของจิตคิดปรุงนี่คือทานวัตรศีลวัตรการรักษากายวาจาระยะที่เรามานั่งภาวนานั่งฟังธรรมกายของเราก็ไม่ไปทำชั่วไม่มีอะไรที่จะเสียหายจิตจากศีลที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติเอาไว้กายของเราปกติไม่ได้ไปฆ่าตีลักขโมยอะไรใครนั่งเงียบเฉยนิ่งอยู่วาจาของเราก็ไม่ได้พูดโกหกปกลมไม่ได้พูดคำหยาบส่อเสียดเหลวไหลไหลประโยชน์อะไรเรานิ่งเงียบอยู่ได้ชื่อว่าศีลของเราบริสุทธิ์อยู่ในปัจจุบันไม่ต้องไปคิดถึงอดีตที่ผ่านมาว่าเราทำอย่างนั้นเราทำอย่างนี้ถ้าไปคิดถึงเรื่องอดีตที่ผ่านมาจิตใจของเราก็ว่าเวจิตใจของเราก็สงบระงับไม่ได้การฟังธรรมที่จะเกิดผลเกิดประโยชน์ในสมัยพุทธกาลท่านฟังอย่างพวกเราฟังเดี๋ยวนี้รักษาจิตไม่คิดปรุงไปในอดีตอนาคตยกตัวอย่างองคุลิมาลโจรเคยฆ่าคนมานับไม่ถ้วนถ้าท่านคิดว่าเราไปทำผิดฆ่าเขาอย่างนั้นฟันเขาอย่างนี้จิตของท่านก็จะต้องวุ่นวายเดือดร้อนจะสงบระงับไม่ได้นี่ท่านไม่ได้คิดไปในแง่นั้นปัจจุบันของท่านเป็นอย่างไร ท่านดูภายในดูปัจจุบันเหตุนั้นพระพุทธเจ้าแสดงธรรมท่านจึงได้รับความสุขความสบายละถอนกิเลสตัณหาจนเป็นพระอริยบุคคลขึ้นในศาสนาระยะที่ฟังธรรมคำสอนของพุทธเจ้าทั้งๆที่เคยทำชั่วทำเสียมาขนาดนั้นพวกเราท่านไม่เคยฆ่าคนเป็นจำนวนร้อยจำนวนพันอย่างนั้นจริงว่าศีลของเรามันบริสุทธิ์อยู่แล้วไม่มีอะไรที่จะเสียหายในระยะที่เรานั่งอย่าไปเกี่ยวข้องปรุงคิดในอดีตให้ดูปัจจุบันถ้าเรารักษาปัจจุบันของเราได้จิตไม่คิดปรุงไปใจมันก็สงบใจมันก็สบายนี่คือการฟังธรรมการปฏิบัติธรรมถ้าไม่คิดอย่างนั้นมันจะวุ่นวายเดือดร้อนคิดปรุงไปในแง่ต่างๆแทนที่จะสงบจะสบายก็วุ่นวายเรื่อยไปเลยไม่ได้อะไรจากการฟังธรรมเมื่อจิตไม่สงบจิตไม่เห็นผลเห็นอานิสงส์ในตนของตนมันก็นั่งไม่ติดไม่เกิดสาระประโยชน์ให้เกิดแต่ความวุ่นวายไม่สบายต่างๆขึ้นฉะนั้นต้องตรวจตาพิจารณารักษาจิตในปัจจุบันนี่คือศีล

0: ทานแล้วก็เสียสละมาศีลแล้วก็ได้รักษาอย่างบริสุทธิ์ปลอดภัยการภาวนาคือการทำใจให้สงบรักษาใจของตัวให้สงบใจนั้นโดยส่วนใหญ่ไม่มีวันเวลาที่จะได้พักผ่อนเหมือนกายวุ่นวายปรุงคิดในเรื่องต่างๆไม่ว่าอดีตที่ผ่านมาอนาคตยังไม่ถึงมันปรุงไปอยู่อย่างนั้นเรานั่งมันก็ปรุงเรายืนมันก็ปรุงเราทำมันก็ปรุงเราหยุดมันก็ปรุงเรื่องของกายหยุดแต่ใจมันคิดมันปรุงฉะนั้นที่จะทำจิตของตัวให้เป็นภาวนาหยุดการปรุงคิดจิตข้องในสัญญาอารมณ์นั้นคนที่ยังไม่เคยศึกษาเคยไม่เคยภาวนาไม่เคยรักษาตัวของตัวก็ไม่ทราบวิธีที่จะปฏิบัติให้จิตของตัวได้รับความสงบสงัดได้ทางศาสนาทางธรรมะของพระพุทธเจ้าท่านที่เคยประพฤติปฏิบัติรู้อัตถิธรรมมาก็มีหลายวิธีที่จะทำแล้วแต่อัธยาศัยของแต่ละคนบางท่านก็กำหนดลมหายใจเพื่อไม่ให้จิตมันคิดปรุงไปที่อื่นเอาสติกำหนดอยู่ในลมของตนออกก็ให้รู้เข้าก็ให้รู้เรื่องลมกำหนดอยู่นั้นไม่ให้จิตไปคิดปรุงเรื่องอื่นออกยาวเข้ายาวก็ทราบออกสั้นเข้าสั้นก็ทราบลมหยาบก็ทราบลมปานกลางก็ทราบลมละเอียดก็ทราบหมดลมไปเลยก็ทราบนี่คือการกำหนดจิตเพื่อจะให้เป็นภาวนาให้สงบระงับเรื่องกิเลสตัณหาเรื่องความปุ่งปุ่งของใจก็ทุกคนมีลมเมื่อยังไม่ตายเชื่อมั่นว่าไม่ว่าใครทั้งหมดจะเป็นนักบวชหรือฆราวาสมีลมทางนั้นพระพุทธเจ้ากำหนดลมของท่านก่อนจะตรัสรู้จิตใจของท่านจะสงบจึงควรทำได้หากลมเรากำหนดแต่เพียงลมจิตไม่สงบสงัดให้เราจะเอาคำบริกรรมยัดเข้าใส่อีกก็ได้กำหนดพุทธเข้าโทออกอยู่นั้นโดยไม่เกี่ยวข้องกับสัญญาอารมณ์อันอื่นมันก็สงบได้ถ้าหากเรามีนิสัยในทางลมในอย่างนั้นเราจะบริกรรมพุทโธพุทโธหรือตายตายก็ได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านเคยฝึกเคยปฏิบัติได้รับความสุขความสงบสงัดความละถอนกิเลสมันผิดกันมันไม่เหมือนกันอารมณ์ที่นำมาแนะสอนใจของตัวแล้วแต่อัธยาศัยใครชอบอะไรเป็นอันถูกต้องดีงามทางนั้นเพราะผลมันเหมือนกันในผิดแปลกแตกต่างกันจะเป็นอารมณ์สัญญาทำบริกรรมหรือพิจารณากายหากว่าเราสบายเราลงรวมเราได้ความสุขจากการกระทำนั้นมันถูกต้องธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเหมือนกันกับอาหารอาหารนั้นเป็นประโยชน์แก่กายของเราคนที่ไม่ทานอาหารนานเข้ากายจะหมดเรี่ยวแรงกายจะเหี่ยวแห้งกายจะแตกตายอาหารจึงจำเป็นสำหรับกายไม่ว่าสัตว์ประเภทไหนจะต้องมีอาหารต่อเลี้ยงร่างกายไม่อย่างนั้นกายก็ทนไม่ได้เรื่องของธรรมะที่หล่อเลี้ยงจิตใจก็ทำนองเดียวกันมันมีมากเหมือนกันกับอาหารของกายอาหารของกายจะเป็นผัดเป็นทอดเป็นต้มเป็นแจงอะไรทุกอย่างถ้าเราทานเข้าไป กายของเราก็ได้รับความสุขความสบายยิ่มน้ำสำราญได้แต่ว่าอาหารอันนั้นมันหยาบอาหารอันนี้มันละเอียดอาหารอันนั้นมันมีคุณค่ามากอันนี้มันมีคุณค่าน้อยบอกไม่ได้อาหารอะไรที่ยังกายของเราให้อิ่มหนำสำราญมีกำลังที่จะต่อต้านทำการทำงานต่างๆได้ไม่ควรดูหมิ่นนินทาว่าอาหารประเภทนั้นมันชั่วมันเสียมันเป็นอาหารเหมือนกันมีการพิจารณาการภาวนาภายในจะกำหนดลมหายใจหรือกำหนดบทบริกรรมอะไรถ้าใจของเราสงบลงรวมได้ใจของเราละถอนปล่อยวางกิเลสตัณหาความสั่วช้าลามกได้มันก็ถูกมันไม่มีอะไรผิดพอเรามุ่งผลคือจิตของเราสงบระงับดับความชั่วเสียต่างๆนี่คือผลเหมือนกันกับคนที่ทานอาหารผลก็คือความอิ่มถ้ามันอิ่มได้มันสุขมันสบายมันถูกจะอาหารประเภทไหนก็ตามถ้าอาหารนั้นไม่เป็นพิษเป็นภัยไม่เป็นอันตรายต่อกายของตัวนี่การภาวนารักษาจิตใจก็ทำนองเดียวกันจึงจะปฏิเสธไม่ได้ว่าท่านสอนอย่างนั้นมันผิดสอนอย่างนี้มันจึงถูกถ้าเขาเหล่านั้นเคยปฏิบัติมาได้รับคุณค่าสาระจากธรรมบทนั้นจากเรื่องอันนั้นมันไม่ผิดเพราะจิตของเขาสงบจิตของเขาระงับนี่คือผลของการประพฤติปฏิบัติเราทุกคนมีหน้าที่ที่จะประพฤติปฏิบัติอย่างนั้นเพราะใจของพวกเราท่านถ้าหากประพฤติปฏิบัติตามอัตธรรมแล้วมันได้รับความสุขความสงบแล้วรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกไม่มีอะไรที่จะมีคุณค่าเท่ากับเรื่องของใจใจนั้นถ้าสงบถ้าสบายเราไปอยู่ในสถานที่ใดมันก็สงบมันก็สบายถึงร่างกายหรือโลกทั่วไปจะวุ่นวายขนาดไหนแต่เราทำใจของเราสงบได้มันสุขมันสบายจะไประงับดับโลกพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนว่าโลกอันนี้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้วุ่นวี่วุ่นวายจะไปทำให้มันสะดวกสบายสงบราบคาบเสมอกันหมดไม่ได้ผิดวิสัยเพราะโลกมันเป็นมาอย่างไรให้ทราบตามความเป็นจริงของมันอย่างนั้นถ้าหากเราจะไปมุ่งว่าคนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้อยากให้เขาดีเสมอกันนั่นเราเองก็เดือดร้อนเราเองก็วุ่นวายไม่ใช่หน้าที่จิตของเราที่จะไปคิดไปปรุงอย่างนั้นเราจะต้องสอนใจของตัวเองว่าการคิดไปอย่างนั้นมันได้รับผลรับประโยชน์อะไรทั้งๆที่เราไม่มีกำลังเรี่ยวแรงอะไรที่จะไปช่วยเหลือให้เขาได้รับความสุขความสบายได้แต่เราก็เมตตาสงสารอยากจะไปช่วยให้เขาได้รับความสุขความสบายเหมือนกันกับคนตกน้ำจนจะตายอยู่แล้วยังจะไปช่วยคนอื่นมันช่วยไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านไม่ได้สอนแบบนั้นท่านสอนให้ช่วยตัวเองก่อนตัวเองได้รับความสุขความสบายตัวเองมีกำลังเพียงพอบริบูรณ์เมื่อเห็นคนอื่นสัตว์อื่นตกทุกข์ได้ยากลำบากลำคาญสงสัยในอัตในธรรมอะไรที่จะพอช่วยแก้ไขเขาได้ท่านก็ให้เมตตาสงสารช่วยเขาถ้าเห็นว่าเราไม่มีความสามารถกำลังเพียงพอที่จะช่วยเขาได้ก็ปล่อยเขาไปแต่ข้อสำคัญให้รักษาใจของตัวเองใจของตัวเองอย่าให้ชั่วให้เสียไปตามเรื่องของคนอื่นให้รักษาใจของตัวเอง เมื่อใจของตัวได้รับความสุขได้รับอ่านรับธรรมจากการประพฤติปฏิบัติจะเป็นการพินิจพิจารณาหรือการบริกรรมก็ดีให้มันพินิจพิจารณาให้มันบริกรรมให้จิตเรานั้นได้รับความสงบรับความสงบเกิดปัญญาสามารถเข้าใจในสิ่งต่างๆตามเป็นจริงของมันเพราะสิ่งต่างๆนั้นถ้าหากใจไม่เห็นตามเป็นจริงจะเกิดปัญหาอยู่เรื่อยไปถ้าใจของเราเห็นตามเป็นจริงแล้วท่านเรียกว่าปัญญาสามารถที่จะรักษาใจของตัวไม่ให้เอ็นเอียงไปตามเรื่องต่างๆได้อย่างพระพุทธเจ้าอยู่ในโลกสาวกอยู่ในโลกทั้งที่โลกเคยเป็นมาอยู่อย่างนั้นตั้งแต่สมัยพระพุทธองค์ยังไม่อุบัติขึ้นหรือพระองค์ปรินิพพานไปแล้วโลกนั้นมันเหมือนกันปัจจุบันอย่างไรโลกอดีตโลกอนาคตเหมือนกันหมดนี่คือการกำหนดพิจารณาทางปัญญาเข้าใจถนัดชัดเจนในตัวของตัวไม่มีอะไรที่จะสงสัยว่าโลกมันจะเป็นไปอย่างไรมันเคยเป็นไปอย่างไรมันก็เป็นไปอย่างนั้นตามหน้าที่ของมันไม่มีอะไรที่จะใหม่ในโลกนี้หากพิจารณาถึงธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเป็นจริงอย่างนั้นเกิดมันก็เคยมีแก่เจ็บตายมันก็เคยมีกลางวันกลางคืนเดือนปีมันเคยมีไม่มีอะไรที่จะใหม่มันเหมือนกันกับที่ผ่านมาเป็นแสนแสนล้านปีไม่มีอะไรที่จะผิดแปลกแตกต่างกันแต่ที่ถือว่าใหม่พอเราไปเห็นใหม่โดยสมมติว่าใหม่ความจริงแล้วมันเป็นมาอย่างนั้นไม่มีอะไรใหม่อะไรเก่าความหลงของเราหลงสมมติเพราะจิตไม่รู้จิตไม่พอใจตามเป็นจริงมันจึงหลงวกวนวุ่นวายอยู่เรื่อยไปพอใจว่าอันนั้นใหม่อันนี้เก่าแต่ความจริงมันไม่มีอะไรใหม่อะไรเก่านี่คือจิตของเรารู้เท่าเข้าถึงเรื่องของอัตธรรมจริงจังมันไม่มีอะไรที่จะสงสัยไม่มีอะไรที่จะติดข้องไม่มีอะไรที่จะยากมันหมดคือถึงความบริสุทธิ์ของจิตการที่จะถึงจะเห็นจะเป็นอย่างนั้นก็อาศัยพวกเราท่านประพฤติปฏิบัติเบื้องต้นก็กำหนดบริกรรมหรือพิจารณาไปให้ใจที่เคยแส่สายไปตามสัญญาอารมณ์ต่างๆสงบระงับตัวลงไปพอเราสงบระงับลงไปได้รวมลงถึงที่เราจะเห็นความสุขความสบายภายในคือใจที่ติดของในอารมณ์สัญญาต่างๆทางหูทางตาทางจมูกลิ้นกายตลอดถึงใจเองที่เคยติดข้องว่าดูอันนั้นชมอันนี้คิดอันนั้นปรุงอันนี้มันมีความสุขนั่นมันมีโดยที่เราไม่ได้ประพฤติปฏิบัติธรรมมันมีมันเพลินกันหลงกันทั่วโลกแต่เรามาประพฤติปฏิบัติกำหนดจิตให้สงบสงัดลงรวมได้เราจะทราบว่าความสุขความสบายของจิตนั้นมันพอตัวแล้วมันไม่มีอะไรที่จะมาเพิ่มเติมอีกเพราะความสุขความสงบส่วนนี้มันสุขมันสงบให้เรารู้เราเห็นเป็นสันทิฏฐิโกอยู่แล้วมันปล่อยมันวางสัญญาอารมณ์ต่างๆที่เคยของจิตจิตปรุงรวมตัวเข้าเป็นหนึ่งสู่จุดเดียวไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนอกแม้แต่กายของตัวเองถ้าจิตรวมลงเป็นหนึ่งจริงจัง มันไม่ได้มาเกี่ยวข้องเราจะอยู่อิริยาบถใดถ้าใจลงรวมอย่างนั้นมันไม่ได้ขาดฝันถึงการเวลาว่านานขนาดไหนเหตุนั้นจิตของท่านจิตสงบลงรวมจริงจังจึงเห็นอานิสงส์จิตแตกแตกต่างเรื่องของโลกว่าเป็นความสุขที่ประเสริฐวิเศษเป็นความสุขที่หาดูไม่ได้นอกจากการประพฤติปฏิบัติภายในเท่านั้นคนที่รู้เห็นชัดเจนอย่างนั้นท่านก็พอใจที่จะประพฤติปฏิบัติต่อไปเพราะความสุขของใจที่แท้จริงมันไม่ได้อิงอาศัยอามิตรไม่ได้ติดข้องกับวัตถุปล่อยวางสัญญาอารมณ์ต่างๆหมดไปแล้วมันมีความสุขนี่คือผู้ประพฤติปฏิบัติจะต้องเห็นชัดเจนในตัวเองถ้าหากไม่เห็นไม่เป็นอย่างนั้นก็เกิดลังเลสงสัยนั่งไปก็เหน็ดก็เหนื่อยก็เมื่อยก็หิวทำอะไรไปก็สงสัยว่าทำไมมันไม่รับความสุขก็เพราะมันยังไม่เห็นไม่เป็นมันต้องสงสัยถ้ามันเห็นมันเป็นแล้วความสงสัยมันหายไปตกไปผู้ที่มีใจสงบรวมรวมเป็นหนึ่งอย่างนั้นถ้าหากอยู่นานๆท่านก็ว่าเข้านิโรธสมาบัติถ้าหากไม่นานถึงขั้นนั้นท่านก็ถือว่าเป็นสมาธิเป็นสมาบัติธรรมดาแต่อาการที่มันเป็นมันเห็นมันรู้เหมือนกันความรวมลงเป็นหนึ่งแต่จะนานหรือเร็วกว่ากันนั้นมันผิดกันบางท่านบางคนก็ถอดถอนขึ้นง่ายบางท่านบางคนก็อยู่ทนทานใจมาเกี่ยวข้องกับเรื่องภายนอกรวมเป็นหนึ่งอยู่เสมอไปนี่คือใจเป็นสมาธิใจเป็นสมาบัติควรจะเชื่อจะเลื่อมใสในการประพฤติปฏิบัติอัตธรรมของพระพุทธเจ้าต้องเห็นต้องเป็นภายในถ้าไม่เห็นไม่เป็นไม่ยอมเชื่อถึงจะพูดได้เรียนมามากขนาดไหนใจที่เป็นอย่างนั้นมันจะต้องเป็นภายในไม่ได้อาศัยตำรับตำราไม่ได้อาศัย จากการศึกษาภายนอกมันเป็นมันเห็นในตัวของตัวเองถ้ามันเป็นมันเห็นมันรู้อย่างนั้นถึงเราจะสมมติไม่ได้ว่าอันนี้เป็นคณิกะอุปจาระหรืออัปปนาหรือสมาบัตินิโรธอะไรก็ตามเราจะพูดไม่ถูกสมมติไม่ได้แต่ความเห็นความเป็นของเรามันประทับใจเหมือนคนใบ้ที่พูดไม่ได้เขาฝันอะไรเขาก็ทราบเรื่องของเขาฝันเขาทานอะไรมีรสชาติอย่างไรเขาก็ทราบแต่เขาพูดไม่ได้การพูดได้หรือพูดไม่ได้จึงไม่เป็นปัญหาอะไรถ้าใจของเราเห็นใจของเราเป็นแล้วจะต้องเชื่ออย่าประพฤติปฏิบัติ อยากจะเห็นจะเป็นอย่างนั้นเรื่อยๆไปคือความเห็นความเป็นอย่างนั้นมันประทับใจมันมีความสุขมันมีความสบาย นี่คือเบื้องต้นที่คนจะเลื่อมใสจะเชื่อมั่นในการประพฤติปฏิบัติของตัวถ้าไม่เห็นไม่เป็นอย่างนั้นมันไม่เชื่อมั่นเลาะแหละเลี้ยวไหลสงสัยว่าเราไม่มีอำนาจวาสนาต่างๆนานามันจะเกิดขึ้นในจิตในใจถ้ามันเห็นมันเป็นอย่างนั้นมันเกิดความเชื่อความเหลื่อมใสและปัญญาก็จะสามารถเกิดขึ้นเมื่อทำไม่ได้ไม่เห็นไม่เป็นอย่างนั้นมันก็ไม่มีทางสงสัยอะไรเพราะมีปัญญาที่จะสอนใจตัวเองสอนอย่างไรก็ตอนที่เราทำใครเรามาช่วยเราใครเราเอามาให้ทำไมจิตของเราจึงสงบระงับ ลงไปได้แต่เมื่อเราทำไม่ได้ใครหรอกมันขโมยของเราไปปล้นของเราไปหน้าที่ของเราเคยทำอย่างไรเราก็ทำไปถึงการถึงเวลามันจะเป็นไปนั่นมันเป็นผลของมันขอให้ตั้งมั่นในความภาคความเพียรพยายามทำอย่างที่ตัวเคยทำไปใจมันจะเป็นจะเห็นจะรู้ไม่วันใดกว่าวันหนึ่งนี่คือปัญญาที่จะแนะสอนใจของตัวให้ตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติความเชื่อมั่นนั้นมันไม่มีถอดมีถอนออกจากใจแต่ความที่มันเป็นอย่างนั้นมันเป็นบางการบางสมัยความเชื่อมั่นของใจมันไม่เคยถอนเคยเห็นเคยเป็นอย่างไรมันจำได้ถึงมันไม่เห็นไม่เป็นมันก็เชื่อมั่นว่าความสุขส่วนนั้นความดีส่วนนั้นความประเสริฐส่วนนั้นมันไม่มีอยู่ภายนอกมันอยู่ภายในอยู่ในใจของเราที่ประพฤติปฏิบัติท่านจึงไม่ถอยหลังในการประพฤติปฏิบัติตั้งหน้าตั้งตาภาวนาละกิเลสนี่เรื่องของการประพฤติปฏิบัติอัตธรรมผู้รู้เห็นเป็นจริงแล้วเชื่อมั่นไม่มีอะไรที่จะดีวิเศษประเสริฐไปกว่าการประพฤติปฏิบัติใจคนเราโดยส่วนใหญ่มุ่งเรื่องนอกด้านวัตถุว่ามีอันนั้นจะมีความสุขมีอันนั้นจะสะดวกสบายนี่คือคนยังไม่ประพฤติปฏิบัติทางจิตใจมักใส่จิตติดข้องในด้านนั้นแต่ก็ผิดหวังเรื่อยมาไม่ว่าใครทั้งหมดว่าได้อันนั้นจะมีความสุขได้ใหม่ๆใจชอบมันก็สุขพอนานๆไปใจเบื่อมันก็ทุกข์มันเป็นอย่างนั้นจึงผิดหวังเรื่อยไปเรื่องของโลกมันมีการเบื่อการหน่ายการอิ่มการพอแต่เรื่องของธรรมนั้นไม่เป็นอย่างนั้นยิ่งรู้ยิ่งเห็นเท่าไรยิ่งเป็นเท่าไรก็ยิ่งมีความเชื่อความเลื่อมใสโดดดื่มเรื่อยไปสุขสบายไม่มีเบื่อนี่คือการประพฤติปฏิบัติด้านอัตธรรมมันมีความสำคัญมีความจำเป็นสำหรับผู้ที่เคยรู้เคยเห็นจึงไม่นอนใจตายใจไม่ประมาทถ้าคนไม่เคยรู้เคยเห็นเคยเป็นอะไรแล้วมันก็ไม่ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญคนเราธรรมดาไม่เคยฝึกรักษากายใจปล่อยมันไปตามอำเภอของมันนั้นมันก็มีความสุขอยู่เหมือนกันแต่สุขนิดๆหน่อยๆสุขนั้นอาศัยที่ใจไปคล้องจิตใจไปยินดีใจไปเพลิดเพลินในสิ่งเหล่านั้นมันก็สุขไปแต่จะอาศัยให้มีความสุขเยือกเย็นจริงจังนั้นมันเป็นไปไม่ได้เมื่อกายมันวิบัติเกิดความป่วยไข้เกิดความไม่สบายขึ้นวัตถุอื่นๆที่เราหามาถือว่าเป็นความสุขนั้นไม่มีอะไรที่จะเป็นที่พึ่งที่อาศัยที่จะเกาะได้มันไม่ให้ความสุขความสบายเอาเลยไม่เหมือนอาจเหมือนธรรมที่เราประพฤติปฏิบัติทางใจจะไปพึ่งไปอาศัยพึ่งไม่ได้จะมีมากน้อยขนาดไหนใจมันก็เป็นทุกข์เพราะมันไม่มีอาจธรรมถ้าหากประพฤติปฏิบัติอาจธรรมเข้าใจเรื่องของธรรมเห็นจริงเรื่องของธรรมธรรมนั้นจะรักษาใจไม่ให้วุ่นวายไม่ให้ขัดข้องตามเรื่องต่างๆที่มันเกิดขึ้นทางกายเพราะท่านในพิจารณาตามความเป็นจริงของมันแล้วอนิจจังความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงของเรื่องต่างๆไม่ว่าสิ่งนั้นจะมีวิญญาณหรือหาวิญญาณไม่ได้มันเหมือนกันหมดความเกิดความแก่ความเจ็บความตาย ไม่ว่าหญิงว่าชายไม่ว่าผู้ประพฤติธรรมหรือหาการประพฤติธรรมนี้ได้มันเป็นเหมือนกันหมดการประพฤติธรรมรู้ธรรมเข้าใจธรรมไม่ใช่ว่าจะห้ามกั้นความแก่ความเจ็บความตายได้ถ้าเรายังมีการเกิดอยู่เมื่อไรความแก่ความเจ็บความตายมันก็มีอยู่เมื่อนั้นเมื่อใจเข้าถึงอัตธรรมจริงจังรู้แจ้งแทงตลอดในเรื่องเหล่านั้นกายมันแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปก็เข้าใจเรื่องของกายว่าหน้าที่ของมันมันเป็นอย่างนั้นใจของเราหวั่นไหวเอ็นเอียงไปตามเรื่องของกายหรือไม่กายมันแตกสลายไปใจมันแตกสลายไหมมันยังวุ่นวายขัดข้องกับอะไรเราได้พิจารณาเรื่องของใจทั่วถึงแล้วมันไม่มีอะไรที่จะสงสัยไม่มีอะไรที่จะเสื่อมโทรมจะเสียหายจะเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาไปเพราะเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตานั้นเป็นทางเดินเป็นทางปฏิบัติเข้าใจแจ้งชัดในสิ่งเหล่านั้นเมื่อเข้าใจแจ้งชัดสิ่งที่เป็นนิจจังทุกขังอนัตตาคืออะไรเข้าใจอีกผู้มาเห็นสิ่งที่แปรปรวนเปลี่ยนแปลงต่างๆมันไม่มีทางสงสัยจิตของท่านจึงไม่บวันไหวจิตของท่านจึงสุขจึงสบายไม่ต้องไปพึ่งพาอาศัยอะไรอื่นถึงกายจะแตกสลายไปใจที่บริสุทธิ์มันไม่แตกสลายไปด้วยใจไม่เคยป่วยไข้ไม่เคยหวั่นไหวกับสัญญาอารมณ์ถ้ารู้จริงเห็นแจ้งถึงขั้นไม่มีอะไรที่จะสงสัยไม่มีอะไรที่จะเกิดความอยากไม่มีอะไรที่จะก่อกวนตัวเองนี่คืออานิสงส์ของการประพฤติปฏิบัติเข้าใจชัดในตัวผู้ที่ประพฤติปฏิบัติได้อย่างนั้นจึงมีความสุขความสบายทั้งตายทั้งอยู่ไม่มีอะไรที่จะสงสัยไม่มีอะไรที่จะขัดข้องอยู่ไปก็ถือว่าดีจะได้มีชีวิตอยู่เรื่อยๆไปคนที่มุ่งหวังตั้งใจอยากต้องการบุญต้องการกุศลเขาก็จะได้มากราบไหว้สักการะบูชาเพราะเราเองหมดบริสุทธิ์ไม่มีอะไรที่จะเสียหายไปไม่มีอะไรที่จะบำเพ็ญอีกไม่มีอะไรที่จะละอีกเข้าใจตายไปก็ดีไม่มีอะไรเรื่องธาตุขันธ์มันจะไปก่อกวนใจให้เกิดทุกข์ทุกข์ของธาตุของขันธ์มันไม่มีไม่ได้รับผิดชอบเรื่องของมันท่านจึงอยู่ก็ดีตายก็ดีไม่มีปัญหาไม่เหมือนพวกเราธรรมดาเมื่อเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาหรือจะตายไปเสียใจอันนั้นยังไม่ได้ทำอันนั้นยังไม่ได้เสร็จคิดอยากจะมีชีวิตเป็นอยู่อยากจะบำเพ็ญคุณงามความดีให้ถึงที่นี่เป็นธรรมดาของผู้ยังไม่จบเรื่องการประพฤติปฏิบัติผู้ที่จบเรื่องของตัวแล้วจะหนุ่มสาวเด็กเล็กอยู่กว่าตามมันเหมือนกันหมดไม่มีความปรารถนาว่าเรายังหนุ่มอยู่ไม่ควรจะเป็นอย่างนี้ยังสาวอยู่ไม่ควรจะตายไม่ได้คิดเพราะชีวิตที่ประพฤติปฏิบัตินั้นมันถึงขั้นถึงที่สุดถึงวิมุตติในใจไม่มีอะไรที่จะสงสัยไม่มีอะไรที่ต้องการอยู่ไปนานขนาดไหนอะไรที่จะเกิดดีวิเศษอีกมันก็ไม่เห็นว่ามันมีในจิตในใจว่าต้องการอะไรอีกที่สุดของการประพฤติปฏิบัติเมื่อประพฤติปฏิบัติไปถึงจะทราบเองว่าไม่อยู่ในวงของสมมุติไม่อยู่ในถนนหนทางมรรคทั้ง8มันพ้นไปหลุดไปเข้าใจด้วยตัวเองไม่มีอะไรที่จะปรารถนาอีก ความสงบระงับละเอียดอ่อนของจิตของใจเคยประสบพบมาในการประพฤติปฏิบัติสงบสงัดขนาดไหนมันก็ถอนออกมาได้เมื่อมันถอนออกมามันก็รับรู้เรื่องต่างๆนานาเรื่องเหล่านี้เข้าใจดีในผู้ประพฤติปฏิบัติเมื่อมันถึงที่สุดมันจึงไม่มีอะไรที่จะสงสัยว่าอันนี้มันจะเป็นอะไรไปอีกเพราะในตัวของมันบ่งบอกอยู่แล้วนั่นคือความบริสุทธิ์ไม่มีอะไรที่จะไปเกี่ยวข้องไม่มีอะไรที่จะไปเชื่อแฝงไม่มีสะพานสมมุติอะไรที่จะเข้าไปถึงท่านจึงให้ชื่อว่าสมมุติวิมุตติคือพ้นจากสมมุติต้องเข้าใจต้องเห็นจริงในตัวจึงจะหายสงสัยถ้าไม่เห็นจริงในตัวจะพูดขนาดไหนใครก็ไม่เชื่อเพราะวิสัยของสัตว์ทั่วไปไม่เคยประสบพบเห็นมาก่อนถ้าหากพบเห็นสิ่งเหล่านั้นมันก็ไม่ก่อพบก่อชาติอีกมันไม่เคยพบเห็นมันจึงมีพบมีชาติมาเมื่อมันไม่เคยพบเห็นจะอธิบายให้ฟังขนาดไหนใจที่ไม่เคยพบเห็นไม่เคยเป็นอย่างนั้นมันก็ไม่ทราบเหมือนกันกับตาบอดมาแต่กำเนิดจะอธิบายสีแสงขนาดไหนมันไม่ทราบเพราะมันไม่เคยเห็นถ้ามันเห็นแล้วบอกนี่ขาวเขียวดำแดงเท่านั้นมันทราบเพราะตามันเห็นนี่จิตใจของพวกเราที่ประพฤติปฏิบัติขอทำนองเดียวกันเมื่อไปเห็นไปเป็นอย่างนั้นมันจึงไม่มีทางสงสัยว่าวิมุตติพระพุทธเจ้ารู้เห็นเป็นอย่างไรมันไม่มีทางสงสัยพอเราเห็นเราเป็นในตัวของเราถ้าเราไม่เห็นไม่เป็นก็เกิดสงสัยเรื่อยไปจงตั้งหน้าตั้งตาภาวนารักษาจิตของตัวทุกคนมีสิทธิ์ที่จะประพฤติปฏิบัติได้ไม่ใช่ว่าพระกรรมฐานอยู่ป่าอยู่โรงเท่านั้นที่จะประพฤติปฏิบัติใจของท่านเราไม่มีใจหรือเราหมดกิเลสแล้วหรือจึงจะไม่ปฏิบัติตัวของเราถ้าเราเป็นโรคเราไม่รักษามันก็ไม่มีทางหายเราจะต้องรักษาโรคบางอย่างโรคหวัดโรคไอปล่อยมันไว้นานๆถึงวันถึงเวลามันหายไปก็มีโรคบางอย่างไม่รักษาไม่หายโรคบางอย่างจะรักษาหรือไม่รักษามันก็ไม่หายโรคกิเลสทางใจเป็นโรคที่จะรักษาได้ให้หายขาดแต่ปล่อยเอาไว้จะให้มันหายไปเองไม่มีทางฉะนั้นธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นยาสำหรับรักษาโรคกิเลสตัณหาให้หายขาดได้จงตั้งหน้าตั้งตาภาวนาทำความเพียรกำหนดจิตกำหนดใจไล่กิเลสให้ออกไปจะให้จิตใจไปคล้องคิดติดในสิ่งที่ไม่เป็นสาระแล้วก่อกวนนำทุกข์มาให้หมั่นพิจารณาหมั่นแก้ไขกำหนดจิตกำหนดใจของตนโอกาสเวลา ที่จะปฏิบัติภาวนาก็มีโอกาสเวลาที่เรามีชีวิตเป็นอยู่เท่านั้นไม่ใช่ว่าตายแล้วจึงจะดีจะวิเศษถ้าจิตไม่ดีไม่วิเศษยังมีกิเลสอยู่ตายแล้วก็ยังมีกิเลสติดต่อไปโรคของใจจึงเป็นโรคที่น่ากลัวยิ่งกว่าโรคของกายโรคของกายเรารักษาไม่ได้กินยาไม่หายตายไปเผาไฟฝังดินมันหายมันไม่มีอะไรที่จะติดให้ไปสู่ภพสู่ชาติต่างๆได้มันหายมันขาดเรื่องโรคของกายส่วนโรคของใจไม่เป็นอย่างนั้นถ้าเรารักษาไม่หายตายไปมันยังติดข้องเรื่อยไปกิเลสตัณหาที่มีอยู่ในจิตในใจจะก่อภพก่อชาติต่างๆใจที่เคยเดือดร้อนวุ่นวายไปเกิดในภพใดชาติใดกิเลสที่เคยมีอยู่ในใจนั้นจะแสดงออกวันใดวันหนึ่งที่เราเกิดก่อภพก่อชาติอีก ฉะนั้นจึงน่ากลัวโรคของจิตน่ากลัวกว่าโรคของกายใครประพฤติปฏิบัติตั้งหน้าตั้งตารักษาโรคของจิตให้หายไปได้คนนั้นสุขคนนั้นสบายถึงโรคของกายจะทับถมโจมตีขนาดไหนใจของท่านไม่หวั่นไหวใจของท่านสุขใจของท่านสงบใจของท่านสบายนี่คือความสุขความสบายภายในผู้ที่ตั้งใจประพฤติปฏิบัติอาจทำจึงไม่ควรมองข้ามใจสุขเพียงอย่างเดียวจะอยู่สถานที่ใดจะไปสถานที่ใดไม่ว่าจะนั่งจะนอนจะยืนจะเดินมันสุขมันสบายไม่มีอะไรวุ่นวายก่อกวนตัวเองใจทุกอย่างเดียวจะมีอยู่มีกินมีหลับมีนอนขนาดไหนมันก็ไม่สุขไม่สบายให้ใจแก่ทุกข์ก็พอใจหลงใจกิเลสใจแก่สุขก็พอใจประพฤติปฏิบัติตามอัตถธรรมของพระพุทธเจ้าฉะนั้นเราทุกท่านมีสิทธิ์ที่จะประพฤติปฏิบัติตัวของตัวให้ได้รับความสุขความเจริญอย่างนั้นฉะนั้นเมื่อเรายังมีชีวิตเป็นอยู่ยังไม่ถึงความล่มหายตายไปอย่าไปทิ้งความดีไปข้างหน้าเพราะธรรมะไม่ใช่ลูกบอลที่จะเตะเล่นต้องนำมาพินิจพิจารณาศึกษาปฏิบัติกายวาจาใจของตัวสิ่งที่ชั่วที่เสียรีบชำระสะสางออกไปสิ่งใดที่จะนำความสุขความเจริญมาให้รีบกอบโกยรีบเร่งกระทำบำเพ็ญผลที่สุดการประพฤติปฏิบัติความดีความดีจะส่งผลให้จนจิตใจของตัวเกิดวิมุตติหลุดออกไปจากสมมุติจากโลกจากสงสารเมื่อถึงที่สุดวิมุตตินิพพานอย่างนั้นมันไม่มีอะไรที่จะก่อกวนใจของตัวให้ดีให้ชั่วให้เสียให้หายไปอีกมันหมดถึงมีชีวิตอยู่ก็ไม่มีอะไรที่จะให้ทุกข์แก่ใจตายไปก็ไม่มีอะไรที่จะเสียหายนี่คือถึงความบริสุทธิ์ของใจเป็นอย่างนั้นทุกท่านไปแต่นั้นพวกเราจงพากันตั้งใจประพฤติปฏิบัติรักษาใจวาจาของตัวจิตกระทำบำเพ็ญให้เห็นให้รู้ก็จะหมดเรื่องสงสัยความสุขอะไรในโลกที่จะประเสริฐเลิศลอยขนาดความสุขของความสงบของธรรมไม่ได้พระพุทธเจ้าจึงตรัสเอาไว้ว่านัตถิสันติปรังสุขขังสุขอื่นจากความสงบไม่มีความสุขอะไรที่จะประเสริฐวิเศษเท่ากับความสงบกิเลสตัณหาฉะนั้นขอทุกท่านจงหมั่นพินิจพิจารณาศึกษาลงมือประพฤติปฏิบัติความสุขความเจริญก็จะเกิดขึ้นแก่ตนของตนการอธิบายธรรมะเห็นว่าพอสมควรเจรเวลาขอยุติเพียงแค่นี้เอวัง
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาในรายการธรรมครูอาจารย์ช่วงที่1ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานตรังคานุกูลเกตเบอร์โทรติดต่อ093489111 3

เราไม่ควรลืมตัวเราเป็นลูกของพ่อของแม่อย่าถกอย่าเถียงอย่าต่อว่าต่อขานพ่อแม่อะไรที่ขัดต่อเหตุต่อผลถ้าพูดหากท่านไม่ฟังท่านถือว่าท่านเป็นพ่อเป็นแม่เราก็ไม่พูดเสียดีกว่าหน้าที่อะไรที่เราจะทำก็ทำไปเสียการถกเถียงพ่อแม่มันเป็นนิสัยไม่ดีเกิดทะเลาะเรานี่แหละเป็นคนเสียไปถกไปเถียงท่านท่านเลี้ยงเรามาเลี้ยงอะไรยากยิ่งกว่าเลี้ยงคนคติธรรมของหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาด5 สิงหาคมพุทธศักราช2536

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและมาต่อจากนี้ไปก็เชิญรับฟังรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่หนึ่งท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญรับฟังครับ
1: การศึกษาอบรมธรรมะเข้าสู่ใจจะสามารถลบล้างสิ่งที่เป็นพิษภัยทั้งหลายให้เบาบางได้ลงได้โดยลำดับไม่มีสิ่งอื่นใดที่จะสามารถกำจัดสิ่งที่เป็นภัยต่อจิตใจนี้ออกได้ในโลกทั้งสามนี้มีธรรมะเท่านั้นที่เป็นคู่ควรแก่สิ่งเหล่านี้เช่นเดียวกับสิ่งสกปรกเป็นคู่ควรแก่น้ำที่สะอาดจิตใจที่ว่าสกปรกก็เพราะสิ่งนั้นที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับใจมันเป็นธรรมชาติที่สกปรกอยู่แล้วภายในตัวของมันเมื่อเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งใดพาดพิงกับสิ่งใดสิ่งนั้นจึงต้องสกปรกไปตามแม้จะเป็นของที่มีคุณค่าก็ต้องลดคุณค่าโดยลำดับเพราะสิ่งไม่มีคุณค่าและทำลายคุณค่านี้เข้าไปเกี่ยวข้องทำลายตามปกติธรรมดาแล้วไม่มีสิ่งใดที่จะมีคุณค่าเหนือจิตใจนี้ไปได้เลยไม่ว่าจะเป็นวัตถุสมบัติหรือนามธรรมอันใดก็ตามไม่มีคุณค่ายิ่งกว่าจิตใจเพราะจิตใจนี้เป็นธรรมชาติสามารถที่จะเป็นภาชนะอันเหมาะสมอย่างยิ่งต่อธรรมอันเป็นของวิเศษได้โดยเฉพาะไม่มีสิ่งอื่นใดที่จะสามารถเป็นภาชนะรับธรรมอันประเสริฐไว้ได้คำว่าธรรมเราทั้งหลายเคยได้ยินได้ฟังมาเป็นเวลานานเพราะเมืองเราเป็นเมืองพุทธย่อมจะได้ยินเสมอว่าธรรมธรรมนอกจากนั้นท่านก็ธรรมมีอยู่ตลอดเวลาอากาลิโกคือไม่มีการไม่มีสถานที่เข้าไปทำลายความมีอยู่แห่งธรรมนั้นได้เลยจึงเรียกว่าธรรมมีอยู่ตลอดเวลาแต่แม้ธรรมจะมีอยู่ตลอดเวลาและมีอยู่ทั่วไปก็ตามถ้ามันมีสิ่งเหมาะสมที่จะสัมผัสรับทราบธรรมนั้นๆได้แล้วธรรมเหล่านั้นก็เหมือนกับไม่มีจะเป็นของปรากฏได้ชัดเจนเฉพาะมีสิ่งที่เป็นคู่ควรกันเข้ารับทราบหรือสัมผัสสัมพันธ์กันได้ยกตัวอย่างเช่นสีแสงต่างๆที่มีอยู่เต็มโลกของเรานี้ตลอดมามีสิ่งใดเล่าที่จะสามารถรับทราบหรือยืนยันสีสันสีแสงต่างๆนั้นได้อย่างชัดเจนตามความมีอยู่ของมันจะเอาสิ่งอื่นสิ่งใดมาวัดก็ไม่ได้ต้องเอาหูเอาต้องเอาตาตามองดูก็รู้ว่านั่นเป็นสีเขียวสีแดงสีดำสีเหลืองสีต่างๆตามความมีอยู่ของมันตาเท่านั้นจะเป็นผู้รับทราบยืนยันได้ว่าสิ่งนั้นมีจริงสีนั้นนั้นมีจริงเราจะแยกไปทางรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสก็มีเครื่องรับจำเพาะจำเพาะตาหูจมูกลิ้นกายนะเป็นเครื่องรับสิ่งสัมผัสสิ่งมีอยู่เหล่านั้นแต่ละอย่างละอย่างนี่เป็นข้อเปรียบเทียบให้เข้าใจหลักใหญ่คือธรรมนั่นน่ะท่านว่ามีอยู่ตลอดเวลาอากาลิโกแต่ทำไมโลกจึงไม่มีธรรมมาสัมผัสใจบ้างเลยทั้งที่ใจมีอยู่ก็เพราะใจไม่รู้วิธีการใจไม่ทราบ สิ่งอื่นไม่ต้องพูดถึงตาหูจมูกลิ้นกายอันนั้นเพียงเป็นเครื่องมือของใจเท่านั้นแต่หลักธรรมชาติแล้วใจจะเป็นผู้สามารถรับทราบความลึกตื้นหนักเบาหยาบละเอียดโดยลำดับของธรรมทั้งหลายมีใจเท่านั้นจะเป็นผู้รับทราบเมื่อใจยังไม่รับทราบธรรมอยู่ตราบใดใจก็ย่อม ปฏิเสธว่าธรรมไม่มีทั้งๆที่เราเคยได้ยินได้ฟังว่าธรรมมีอยู่ทั่วไปตลอดเวลานั่นแหละเพราะไม่มีเครื่องยืนยันไม่มีเครื่องรับรองไม่มีเครื่องสัมผัสพอจะเป็นเครื่องยืนยันได้มากน้อยว่าธรรมนั้นมีอยู่เพราะเข้ามาสัมผัสใจเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นด้วยเหตุนี้ท่านจึงสอนวิ

กับเสียงที่จะเข้าสู่ที่จะเข้ามาสัมผัสนั้นนี่ก็เหมือนกันเช่นนั้นเฉพาะอย่างยิ่งซึ่งเป็นทางตรงแนวไม่มีทางอื่นใดตรงกว่าในการที่จะเข้าสัมผัสทำได้เร็วและถูกต้องแม่นยำไปโดยลำดับลำดาตั้งแต่ทำขั้นต่ำจนถึงขั้นละเอียดสูงสุดวิมุตติพระนิพพานท่านสอนวิธีการคืออบรมภาษาเราเรียกว่าอบรมภาวนานั่นคือวิธีการอันเป็นทางลัดทางตรงแนวเข้าไปสู่จุดนั้นสู่ธรรมพอเราพยายามฝึกหัดจิตใจของเราการฝึกหัดก็คือการต้านทานการต่อสู้กับข้าศึกซึ่งเคยมีอยู่ในใจแล้วได้แก่กิเลสตัวฟุ้งซ่านวุ่นวายคิดสายแสไปเรื่องอดีตอนาคตกี่ร้อยแปดพันเรื่องก็ตามไม่ถือว่านี้เป็นเรื่องเก่านั้นเป็นเรื่องใหม่จะถือว่าเป็นเรื่องใหม่สดสดร้อนๆอยู่เสมอสำหรับใจที่มีความเคยชินติดพันกับอารมณ์ทั้งหลายซึ่งเป็นเครื่องยุ่งกวนใจนี่แหละท่านเรียกว่าภัยของใจตามศัพท์ธรรมะท่านเรียกว่ากิเลสกิเลสนี่แหละคือภัยของใจการที่เราอบรมภาวนานี่เราพูดให้เป็นความเหมาะเป็นความสวยงามธรรมดาความจริงแล้วก็คือวิธีการต่อสู้กับข้าศึกกำจัดข้าศึกปราบปรามข้าศึกซึ่งเป็นตัวภัยดังที่กล่าวมาแล้วนี้อยู่ภายในจิตใจให้ค่อยจางหายไปจางไปโดยลำดับด้วยการตั้งสติการยึดหลักเกณฑ์เป็นเครื่องป้องกันหรือเกาะกำบังหรือที่ยึดเช่นกำหนดอนาปานสติหรือพุทโธเป็นต้นให้จิตได้ยึดเป็นหลักอยู่กับจุดนั้นแล้วพยายามตั้งสติด้วยดีให้ระลึกรู้ในงานของตนที่ทำระหว่างลมหายใจกับความรู้ให้มีความสืบต่อกันหรือระหว่างคำบริกรรมกับความรู้ให้มีความสืบต่อกันด้วยสติเป็นผู้ควบคุมงานนี่คือวิธีการต่อสู้นั่นเองคือต่อสู้ความฟุ้งซ่านต่อสู้ความสายแสของจิตอันเป็นพิษเป็นภัยแต่ละอย่างละอย่างแสดงตัวออกมาจากจิตใจเพราะสิ่งเหล่านี้มีอยู่กับจิตใจเมื่อเราได้พยายามกำจัดปัดเป่าด้วยการต่อสู้ที่ท่านให้ชื่อว่าภาวนาภาวนานี้ไม่ลดละหลายครั้งหลายหนเข้าจิตที่เคยคึกขนองด้วยความคิดความปรุงต่างๆโดยไม่คำนึงถึงแง่หนักเบาผิดถูกประการใดก็ตามย่อมจะสงบลงได้ด้วยอำนาจแห่งการต้านทานด้วยธรรมดังที่กล่าวมานี้เมื่อสิ่งเหล่านี้ค่อยหายจางลงไปความท่านเรียกว่าสมาธิธรรมแต่จากความสงบของใจหรือสมถะธรรมในแก่ความสงบของใจย่อมปรากฏขึ้นที่จิตนั้นนั่นแสดงว่าจิตได้สัมผัสรับรู้แล้วซึ่งความสงบจะมากน้อยเพียงไรก็เป็นสักขีพยานภายในจิตใจของตนได้แล้วนี่คือธรรมประเภทหนึ่งปรากฏขึ้นที่ใจเมื่อใจชำระล้างภาชนะของตนให้เหมาะสมแก่ธรรมขั้นนี้ธรรมขั้นนี้ย่อมเด่นย่อมปรากฏขึ้นภายในจิตใจและทำไปเรื่อยๆด้วยการฝึกหัดดัดแปลงการกดขี่บังคับต่อสู้กับข้าศึกซึ่งมีอยู่ภายในของตนนั้นไม่ลดละถอยหลังทำอยู่โดยสม่ำเสมอจิตใจย่อมจะมีกำลังความสงบที่มีแค่นี้ย่อมจะเพิ่มเป็นความสงบมากกว่านี้ขึ้นมาสิ่งที่เคยวุ่นวายชายแสทั้งหลายก็ค่อยเบาลงไปเบาลงไปเพราะมีสิ่งกำจัดเพราะมีสิ่งต้านทานเพราะมีสิ่งทำลายถ้าไม่มีอันใดทำลายเลย
สิ่งเหล่านี้จะไม่มีเวลาหมดสิ้นหรือเบาบางลงไปได้เลยมีแต่จะก่อตัวให้มากมูลขึ้นโดยลำดับจนกระทั่งมืดแปดทิศแปดด้านหาทางไปทางมาไม่ได้เป็นไปตามยถากรรมไม่ว่าจะเกิดในภพใดชาติใดย่อมเป็นไปตามยถากรรมได้รับความทุกข์ความทรมานต่างๆทรมานต่างๆตามยถากรรมทั้งนั้นเพราะไม่มีอะไรช่วยเหลือเลยมีแต่เรื่องพิษภัยเหล่านี้มันกลุ่มรุมเผารนให้เดือดร้อนอยู่ทุกภพทุกชาติแต่เมื่อมีสิ่งต้านทานมีสิ่งกำจัดปัดเป่าซึ่งกันและกันย่อมมีได้มีเสียมีแพ้มีชนะกันบ้างเป็นธรรมดาไม่แพ้ราบไปโดยถ่ายเดียวหลายครั้งหลายหนเข้าจิตย่อมมีความเจริญตัวขึ้นมาและเห็นคุณค่าแห่งความสงบซึ่งเกิดขึ้นภายในใจและนำความสงบที่ปรากฏว่าเป็นคุณค่าภายในจิตใจตนซึ่งไม่เคยได้รู้ได้เห็นมาก่อนนี้เลยเทียบกับความฟุ้งซ่านและผลแห่งความฟุ้งซ่านคือความทุกข์ความทรมานใจอันเกิดจากความฟุ้งซ่านเป็นสาเหตุเมื่อเทียบโทษเทียบคุณกันแล้วเราก็เห็นได้ชัดทั้งฝ่ายคุณคือความสงบใจเห็นได้ชัดทั้งฝ่ายโทษคือความก่อกวนตัวเองอยู่ตลอดเวลาเหมือนกับการกวนน้ำให้ขุ่นเป็นตมเป็นโคลนจะอาบดื่มใช้สอยไม่สะดวกทั้งนั้นจิตใจที่ขุ่นมัวก็ย่อมเป็นเช่นนั้นหาเหตุหาผลไม่ได้ทำอะไรก็ไม่เป็นเหตุเป็นผลเป็นจริงเป็นจังเป็นหลักเป็นเกณฑ์ทำไปแบบสุ่มสี่สุ่มห้างูปลาปลาหาจุดหมายปลายทางไม่ได้เพราะจิตได้สักขีพยานขึ้นมาในทางที่ดีย่อมเทียบเคียงหรือวัดกันดูได้ว่าฝ่ายดีกับฝ่ายชั่วแต่ก่อนมีแต่ชั่วแล้วเราก็ไม่รู้ว่าชั่วด้วยมีแต่ทุกข์เราก็ไม่ทราบว่าทุกข์นี้เป็นสาเหตุมาจากไหนด้วยต่อเมื่อได้รับการรมจากธรรมจึงทราบทั้งความสงบนี้มีสาเหตุมาจากการอบรมความวุ่นวายของจิตนั้นมีสาเหตุมาจากกิเลสประเภทต่างๆซึ่งเคยสั่งสมตัวอยู่ภายในใจมานานแสดงตัวออกมาก็ทราบทั้งสองฝ่ายคือฝ่ายสมุทัยได้แก่ฝ่ายกิเลสก็ทราบฝ่ายมรรคและผลได้แก่วิธีการอบรมจิตใจและผลคือความสงบปรากฏขึ้นมาเราก็ทราบแล้วก็พอเทียบเคียงกันได้เป็นผู้แข่งกันได้ทีนี้ระหว่างความทุกข์กับความสุขเราเห็นทั้งสองอย่างแล้วภายในใจดวงเดียวนี้

ความจริงยังไม่ปรากฏภายในใจก็ยังไม่เกิดผลเกิดประโยชน์อะไรต่อเมื่อการปฏิบัติดังที่กล่าวมานี้นี่แหละคือการปฏิบัติเพื่อรู้ความจริงเห็นความจริงทั้งหลายมีอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นสำคัญภายในร่างกายจิตใจของเรานี้จนสติปัญญาอย่างทราบในสิ่งเหล่านี้อย่างถึงใจไม่ว่าอาการใดถ้าพูดถึงเรื่องทุกขังมันก็เป็นแบบเดียวกันทั้งนั้นเพียงชิ้นเดียวเท่านั้นเรายกขึ้นมาพิจารณามันก็กระจายไปในชิ้นทั้งหลายทั่วสกลกายตลอดโลกธาตุนี้เป็นทุกขังและเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาเหมือนกันหมดเชิงด้วยปัญญานี่ท่านเรียกว่ารู้ด้วยความจริงจากภาคปฏิบัติท่านรู้อย่างนี้การรู้อย่างนี้รู้เพื่อละเพื่อถอนเพื่อทำลายกิเลสมีตัวอุปาทานเป็นสำคัญผิดกันกับความจำจำได้มากเท่าไรยิ่งส่งเสริมกิเลสพอกพูนกิเลสสั่งสมกิเลสมากมูลเพียงนั้นแต่เจ้าตัวหาได้ทราบไม่ว่าตัวเรียนมากตัวจำมากเท่าไรยิ่งเป็นการสั่งสมกิเลสขึ้นแก่ตัวมากเท่านั้นถ้าไม่สนใจในการปฏิบัติไม่มีทางทราบได้เลยว่าตัวสั่งสมกิเลสขึ้นมานอกจากจะภาคภูมิใจโอ้อาว่าเรานี้เป็นผู้รู้ผู้ฉลาดพระไตรปิฎกเรามารวมไว้ที่พุงนี้ทั้งหมดเดินไปไหนก็หนักความรู้ความฉลาดพระไตรปิฎกเต็มพุงเลยเย่อหยิ่งจองหองภายในตัวนั่นแหละคือตัวกิเลสมันได้ใจการเป็นการสั่งสมกิเลสเป็นการบูชากิเลสด้วยความสำคัญตนเช่นนั้นเพราะฉะนั้นความจำถ้าจำเฉยๆโดยไม่สนใจคือศึกษาเรียนเพื่อจำเฉยๆไม่สนใจทางภาคปฏิบัติก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรถ้าเรียนเพื่อสนใจในการปฏิบัติตามนั่นถูกต้องตามหลักที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ว่าปริยัติได้แก่การศึกษาเรียนเป็นความจำเป็นปฏิบัติเมื่อศึกษาเรียนแล้วให้ปฏิบัติตามหลักความหลักธรรมที่จดจำมาได้มากน้อยนานปฏิเวทคือความรู้แจ้งแทงตลอดไปโดยลำดับนั้นเป็นผลที่เกิดขึ้นมาจากปฏิบัติอันสืบเนื่องมาจากปริยัติที่เราเรียนรู้แนวทางไว้แล้วนั่นอันนี้ถูกต้องในการปฏิบัติเมื่อปรากฏผลขึ้นมาคำว่าปฏิเวทหรือปฏิเวทธรรมนั้นไม่ใช่จะรู้แจ้งแทงตลอดทีเดียวรู้ไปโดยลำดับตามกำลังแห่งการปฏิบัติของเรามากน้อยที่เรียกว่ากำลังแห่งมรรคเมื่อมีกำลังมากก็สามารถจะรู้ได้มากยังเรียกว่าวิปฏิเวทะไปเรื่อยๆดังที่กล่าวถึงเรื่องปัญญาพิจารณาสภาพธรรมทั้งหลายซึ่งมีอยู่ในกายในใจของเรานี้ล้วนแล้วตั้งแต่ธรรมทั้งนั้นการพิจารณาแยกแยะให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาซึ่งมีอยู่กับตัวด้วยปัญญาจึงเป็นการทำลายรวงรังของกิเลสมีตัวอุปทานเป็นสำคัญให้ขาดสะบั้นลงไปโดยลำดับจนกระทั่งไม่มีสิ่งใดเหลือเลยขันก็เป็นขันล้วนๆไม่มีกิเลสตัวใดมาเป็นเจ้าของยึดเอาขันนี้เป็นเครื่องมือทำลายตัวเราคือจิตเพราะสติปัญญารอบจิตแล้วจิตย่อมสติปัญญาย่อมสามารถที่จะรู้แจ้งแทงทะลุไปหมดเมื่อปัญญาไปได้ไปถึงไหนความรู้จริงเห็นจริงไปถึงไหนกิเลสพังทลายไปถึงนั้นความรู้แจ้งเห็นจริงด้วยปัญญารอบตัวกิเลสพังทลายลงหมดไม่มีจุดใดที่จะเป็นที่หลบซ่อนแห่งกิเลสได้เลยนี่แหละที่ท่านเรียกว่าท่านถึงวิมุตติหลุดพ้นเพราะสติปัญญาของท่านเกรียงไกรในครั้งพุทธกาลท่านให้ชื่อว่ามหาสติมหาปัญญาแต่สำหรับสมัยปัจจุบันนี้พูดอย่างนั้นก็รู้สึกว่าเกินภูมิของพวกเราเกิน

0: พูดแต่เพียงว่าสติปัญญาอัตโนมัติก็พอแล้วกับฐานะของเราถือเป็นไปเองไม่ว่าจะหลับจะอิริยาบถใดเว้นแต่หลับเท่านั้นถ้าทุรงได้ฝึกหัดสติปัญญาของตนให้มีความแก้วกล้าสามารถแล้วกลายเป็นอัตโนมัติไปในตัวพอตื่นจากหลับขึ้นมาเท่านั้นสติกับปัญญาจะเร่งทำงานคลี่คลายดูเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาตามขั้นแห่งธรรมเหล่านี้ที่ตนยังไม่เข้าใจในขั้นใดตอนใดสติปัญญาจะไปทำงานอยู่ในขั้นนั้นตอนนั้นจนกระทั่งสำเร็จเสร็จสิ้นไปโดยลำดับจนถึงขั้นละเอียดแห่งกิเลสขั้นละเอียดแห่งไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาด้วยสติปัญญาอันแหลมคมดังที่กล่าวมานี้จนรู้แจ้งเห็นจริงทุกสิ่งทุกอย่างแล้วกิเลสก็ไม่มีเหลือพังทลายลงไปนี่ธรรมได้เกิดขึ้นแล้วภายในใจอย่างสมบูรณ์ธรรมได้ปรากฏขึ้นแล้วคือวิสุทธิธรรมเบื้องต้นก็เป็นสมถะธรรมปัญญาธรรมปัญญาสมถะธรรมก็เป็นขั้นๆขั้นหยาบขั้นกลางขั้นละเอียดปัญญาธรรมก็เป็นขั้นขั้นขั้นหยาบขั้นกลางขั้นละเอียดจนกระทั่งถึงวิสุทธิธรรมได้แก่ความบริสุทธิ์หมดจดภายในจิตใจแล้วนั่นแหละคือธรรมเต็มดวงอยู่ภายในใจใจเป็นภาชนะอันสมบูรณ์แล้วด้วยธรรมคือวิสุทธิธรรมเมื่อใจได้สมบูรณ์ด้วยวิสุทธิธรรมเต็มดวงภายในตนเองแล้วเรื่องความเชื่อพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็ดีเชื่อธรรมทั้งหลายก็ดีเชื่อพระสงฆ์สาวกทั้งหลายบรรดาที่เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าองค์นั้นๆกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านหรือเท่าเม็ดหินเม็ดทรายก็ตามจะยอมเชื่อไปหมดเพราะความจริงเราได้เป็นเครื่องยืนยันภายในใจของเหล่านี้แล้วถ้าจะค้านหรือถ้าจะลบล้างพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ทั้งหลายที่ผ่านมาแล้วว่าไม่มีก็ตรงก็ลบล้างความรู้ที่เป็นอยู่ในใจของตนเวลานี้แต่เราเมื่อถึงขั้นนี้แล้วใครจะไปลบล้างนอกจากยอมรับและกราบพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ทั้งหลายที่เป็นอดีตผ่านมาแล้วจนกระทั่งองค์ปัจจุบันนั่นด้วยความรู้สึกกตัญญูกตเวทีอย่างล้นหัวใจเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นอย่างใดที่จิตประเภทนี้จะแสดงออกนอกลู่นอกทางไปได้มีเท่านั้นนี่คือบ่อแห่งความยืนยันความจริงทั้งหลายยืนยันในเรื่องพระพุทธเจ้าทั้งหลายมีจริงหรือไม่มีพระธรรมมีจริงหรือไม่มีพระสงฆ์มีจริงหรือไม่มีบาปมีจริงหรือไม่มีนรกมีจริงหรือไม่มีสวรรค์มีจริงหรือไม่มีพรหมโลกมีจริงหรือไม่มีนิพพานมีจริงหรือไม่มีเป็นเครื่องยืนยันอยู่ในจิตดวงนี้ทั้งนั้นวิ่งกระจายถึงกันหมดโดยตลอดทั่วถึงไม่มีที่สงสัยไม่มีที่คัดค้านเมื่อเป็นเช่นนั้นก็ยอมรับความจริงอย่างเต็มสัดเต็มส่วนที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้แล้วว่าสวากขาโตภควตาธัมโมทำอันพระภูมิพระภาคเจ้าตรัสไว้ชอบแล้วชอบจริงๆชอบอย่างซึ้งภายในจิตใจกราบพระพุทธเจ้าแต่ละองค์เราน้อมนึกพระพุทธเจ้ากราบลงครั้งที่หนึ่งซึ้งไปหมดบรรดาพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่เป็นอดีตผ่านมาแล้วกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านหรือเท่าเม็ดหินเม็ดทรายกราบพระธรรมก็เหมือนกันครับพระสงฆ์ก็เหมือนกันซึ้งไปหมดเมื่อจิตลงได้ซึ้งได้อ่อนได้นิ่มนวลนอกสมมุติไปแล้วความซึ้งของจิตย่อมเป็นนอกสมมุติทั้งนั้นเราจะมาเทียบกับสมมุติทั้งหลายนี้ว่าอ่อนอย่างนั้นอ่อนอย่างนี้เราเทียบไม่ได้เพราะจิตตรงนี้พ้นแล้วจากสมมุติคือเป็นวิมุตติจิตวิมุตติธรรมนี่คือความจริงเครื่องยืนยันในหัวใจเราที่จะซึมซาบถึงเรื่องของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ทั้งอดีตปัจจุบันและอนาคตที่ท่านจะมาตรัสข้างหน้า ยอมรับไปหมดเพราะเป็นมาตามแถวตามแนวเดียวกันนี้เป็นอดีตมาแล้วก็มาเป็นปัจจุบันแล้วก็ต้องเป็นอนาคตไปโดยลำดับลำดับสืบเนื่องไปตามหลักความจริงเช่นนี้ไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดจะลบล้างหรือเปลี่ยนแปลงให้เป็นอย่างอื่นได้เพราะนี้เป็นหลักธรรมชาตินี่เลยกล่าวถึงเรื่องธรรมว่าธรรมของพระพุทธธรรมนั้นมีอยู่ไม่อยู่ตลอดการมีอยู่ทั่วไปเราก็ยังไม่เข้าใจมีหนำซ้ำความไม่เข้าใจยังเป็นเหตุให้ลบล้างธรรมทั้งหลายว่าไม่มีบาปไม่มีบุญไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีพรหมโลกไม่มีนิพพานไม่มีไปเสียด้วยความมืดบอดของตนก็ยิ่งเพิ่มโทษเขาอีกมากมายก่ายกองคนผู้นั้นความคิดเช่นนั้นคือความคิดทำลายตนเช่นเดียวกับขุยไม้ไผ่ไม้ไผ่กออะไรก็ตามลำใดก็ตามถ้าลงได้เกิดขุยแล้วต้องทำลายแม่ของตนให้ชิบหายจะอยู่สืบต่อไปไม่ได้ความรู้ประเภทมืดบอดนี่ก็ย่อมทำลายจิตใจของผู้นั้นให้ล่มจมไปได้เช่นเดียวกันนี่เราพูดถึงเรื่องกิเลสมันไม่ได้ไว้หน้าใครแหละแม้แต่ชาวพุทธเรามันก็ไม่รับทราบว่าเราเป็นชาวพุทธเราจะเข้าใจว่ากิเลสจะครูเราเราเป็นชาวพุทธถ้าเราไม่เป็นนักต่อสู้ด้วยอาวุธของชาวพุทธกิเลสจะไม่กลัวเพียงจะเสกสรรปัญญาว่าเราเป็นชาวพุทธเราเป็นพระเราเป็นเนรเราเป็นพระกรรมฐานเท่านั้นกิเลสจะหัวล้อเยาะตายเลยต้องเป็นนักต่อสู้ทำตามพระโอวาทคำสอนของพระพุทธเจ้าเช่นเราฝึกหัดอบรมพระพุทธเจ้าสอนว่าให้ทานเราก็ได้ให้มาซะพอให้จนจะไม่มีอยู่มีกินก็มีบางหลายศีลเราก็รักษาภาวนาเราก็ฝึกฝนทรมานจิตใจของเราซึ่งเป็นตัวพยศเพราะกิเลสพาให้พยศ เราก็ฝึกนี่เราทำตามแบบตามครูของเราอย่างนี้กิเลสกลัวประเภทที่สามนี่กิเลสกลัวมากคือกิตตภาวนาเอาหนักมือเข้าไปเท่าไหร่กิเลสยิ่งกลัวนอกนั้นกิเลสไม่กลัวจะเป็นชาวพุทธชาวใดก็ประกาศกันออกมาก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรกิเลสมันนอนยิ้มสบายอันนี้แหละตัวกิเลสกลัวจริงตรงนี้จุดนี้จุดจิตตภาวนานี่ได้เคยดำเนินมาเราจึงไม่เห็นสิ่งใดที่จะปราบปรามยากฆ่ายากต่อสู้ยากเอาหนักเอาหนายิ่งกว่าการปราบปรามการต่อสู้รบฟันหั่นแหลกกับกิเลสนี่หนักมากทีเดียวบางครั้งถึงกับต้องสละชีวิตสละชีวิตเป็นพักๆตามวาระที่จำเป็นซึ่งควรจะสละต้องสละไม่สละไม่ได้เอาตายไม่ตายให้รู้ไม่ตายให้ชนะเอาเราไม่ตายให้กิเลสตายกิเลสไม่ตายให้เราตายไม่ตายให้เรารู้ในธรรมที่พระพุทธเจ้าความรู้ที่ทรงสอนให้รู้เมื่อเวลาได้ยังจิตยังสติเข้าไปสู่จิตซึ่งเป็นที่อยู่ของกิเลสประเภทต่างๆแล้วเราถึงจะทราบว่าในดวงใจของเรานี้เต็มไปด้วยข้าศึกนี่สำหรับผู้เข้าสู่แนวรบยังดีมองเห็นข้าศึกที่สำคัญก็ยังไม่เห็นข้าศึกปล่อยให้มันยิงเอายิงเอานั่นสิล้มลันนาวไปนั่นแหละสำคัญเดินจงกรมก็สติก็ล้มไม่อยู่กับตัวนั่งภาวนาสติก็ล้มต่อจากนั้นกายก็ล้มลงหมอนล้มแล้วไม่ฟื้นนี่สิไม่เห็นตัวกิเลสมันต่อยเรามันยิงเราเมื่อจิตสติขยับเข้าหากันให้ถึงกันแล้วมันย่อมทราบสิ่งเหล่านี้ไปโดยลำดับที่แรกก็ทราบบ้างไม่ทราบบ้างครูอาจารย์บอกถึงจะทราบที่แรกท่านต่อมาก็ค่อยทราบไปเองบ้างทีละเล็กละน้อยต่อมาสติปัญญามีความละเอียดแหลมคมเข้ามากเพียงไรย่อมจะทราบ เรื่องกลมายาพริกแพงต่างๆของกิเลสที่ร้อยสรรพันคมเป็นไหนๆนั้นได้เป็นลำดับลำดับไปนั่นน่ะเมื่อมีทางทราบกันได้ก็มีทางต่อสู้กันได้พอฟัดพอเหวี่ยงกันไปได้บางทีเราล้มแพ้เขาบางทีเขาล้มเขาแพ้เราแต่ไม่ถอยสุดท้ายกิเลสล้มไม่ลุกฟาดฟันหันแหลกกิเลสตายเปี้ยงจะไหวจะเหนียวก็แน่นขนาดไหนก็เหนียวเถอะจะฉลาดแหลมคมขนาดไหนเคยเป็นจอมไตรโลกธาตุมาเป็นเวลานานก็เถอะไม่เหนือธรรมของพระพุทธเจ้าไปได้เลยถ้ายกธรรมมาวุฒิขึ้นต่อสู้กันศรัทธาธรรมวิริยะธรรมสมาธิธรรมสติธรรมปัญญาธรรมยังไงก็ไม่พ้นที่วิสุทธิธรรมไปได้หรือวิมุตติธรรมไปได้จะต่อเนื่องไปโดยลำดับเมื่อถึงขั้นที่ได้ชัยชนะกันไปโดยลำดับแล้วผู้ปฏิบัติทั้งหลายย่อมมีความเพลิดเพลินในความเพียรของตนไม่มีเวลาว่างยืนเดินนั่งนอนแม้ที่สุดรับทานอาหารอยู่ก็ตามจิตจะไม่ไปเกี่ยวข้องพัวพันกับรสชาติของอาหารเผ็ดร้อนเปรี้ยวหวานเค็มประการใดเลยจะหมุนติ้วอยู่กับงานของตัวที่ทำยังไม่เสร็จนั้นจนเป็นที่เข้าใจกันการเคี้ยวการกลืนเคี้ยวลงไปกลืนลงไปการพิจารณาธรรมพิจารณาลงไปไม่หยุดไม่ถอยนั่นเป็นจุดสำคัญของจิตไม่ได้อยู่ที่อาหารหวานขาวเมื่อถึงขั้นรบกันจริงๆแล้วอยู่ไหนก็รบนี่ส่วนมากเป็นขั้นสติปัญญาอัตโนมัติหมุนตัวอยู่อย่างนั้นไม่ว่าจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนเว้นแต่หลับเท่านั้นพอตื่นขึ้นมาก็อยู่ในท่ามกลางแห่งแนวรบแล้วฟาดฟันหันแหลกกันจนกระทั่งถึงเวลาหลับถ้าว่าเราจะแยกออกเป็นปุคลาธิฐานรบถึงขั้นนี้แล้วจะยืนอยู่ก็ยืนฆ่ากิเลสนั่งก็ฆ่ากิเลสนอนก็ฆ่ากิเลสเว้นแต่หลับเดินจงกรมอยู่ก็มีแต่ฆ่ากิเลสถ้าว่ากิเลสเป็นสัตว์เป็นรูปร่างเป็นสัตว์เป็นบุคคลแล้วท่านผู้นั้นจะมีตั้งแต่กิเลสกองเพลินเทินทึกในสถานที่พักอยู่หลับนอนเดินโยกมนั่งสมาธิภาวนาของท่านมีตะกองซากอสุภของกิเลสเต็มไปหมดเวลามันทำลายเรามันก็ทำที่ถึงวาระที่เราทำมันก็ทำอย่างนั้นเพราะกิเลสตัวไหนกระดิกตัวขึ้นมาก็เป็นคอขาดเลยเนื่องจากสติปัญญานี่แหลมคมถ้าเทียบกับเหมือนกับปรมาณูหรือนิวเคลียสสมัยปัจจุบันนี่แหละไม่ผิดกันกิเลสโผล่หัวขึ้นไม่ได้โผล่ขึ้นมาแง่ไหนก็ขาดสะบั้นแต่แง่นั้นในสติปัญญาขั้นเบื้องต้นก็ทำโผล่ขึ้นมาไม่ได้กิเลสตีเอาหนุนจมดินลงไปล้มลุกคุกคลานเอาสู้ไม่ถอยสู้ไปสู้มาสติปัญญาฝึกไม่หยุดไม่ถอยย่อมเกรียงไกรขึ้นมาได้จนกระทั่งถึงค้นหากิเลสกิเลสหมอบเข้าหลบซ่อนในที่นั่นที่นี่ตามค้นกันลงไปเจอกิเลสประเภทใดโผล่ตัวออกมาหรือค้นไปเจอตัวไหนเอาให้แหลกตัวนั้นโดยลำดับกันมาจนกระทั่งไม่มีกิเลสตัวใดจะกล้ามาเผชิญหน้าได้นี่ก็เป็นงานอันหนึ่งในสติปัญญาที่แหลมคมไม่นอนใจย่อมจะขุดค้นคุ้ยเขี่ยหาจนเจอจนกระทั่งกิเลสมันหมอบหรือว่ามันทลายไปหมดพังทลายไปจากหัวใจโดยสิ้นเชิงเหลือแต่ความบริสุทธิ์ล้วนๆเท่านั้นหมดที่นี่กิเลสตายหมดจริงๆเห็นได้ชัดประจักษ์ท่านเรียกว่าบรรลุธรรมาภิสมัยขณะจิตเดียวเท่านั้นบรรลุธรรมาภิสมัยคือว่าความโลกธาตุภายในจิตใจนั้นเพียงขณะใจเท่านั้นกิเลสก็สูญพันไปหมด นั่นถ้าเป็นเรื่องของสาวพระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าตรัสรู้ถ้าเป็นฐานะของสาวกเรียกว่าบรรลุธรรมขั้นสุดยอดตลอดปลอดโปร่งโล่งใจไปหมดที่นี่เพราะปราบกิเลสเรียบร้อยหมดแล้วจากนั้นแล้วมหาสติมหาปัญญาที่หมุนตัวเป็นเกลียวอย่างนั้นก็ยุติลงได้ไม่มีปัญหาใดๆเพราะหมดหน้าที่แล้วกิเลสก็หลุดลอยไปสติปัญญาแม้จะเป็นมหาสติมหาปัญญาก็ตามนี่ก็เป็นสมมติเป็นคู่ปรับกับกิเลสเมื่อกิเลสศูนย์ไปหมดแล้วสติปัญญานี่ก็หมดหน้าที่ไปท่านท่านว่าสงครามเลิกเลิกด้วยความล้างป่าช้าภายในของตนนั่นที่นี่ความเกิดแก่เจ็บตายเคยเป็นมาตั้งแต่พบใดชาติใดทำไมเราจะทราบไม่ได้มันมีเงื่อนสืบเงื่อนต่อกันมาเป็นลำดับลำดามาถึงปัจจุบันมียังเหลืออยู่มากน้อยใจก็รู้นี่ที่ว่าสติปัญญาคุ้ยเขี่ยขุดค้นหาน่ะหาย่องหาใยหาสิ่งที่มันเกี่ยวโยงกันมาเอาจนไม่มีอะไรเหลือขาดสะบั้นในวงปัจจุบันอนาคตก็ไม่มีสืบต่อปัจจุบันก็รู้เท่าไม่ยึดไม่ถืออดีตก็ตัดขาดไปหมดแล้วเหลือแต่ความบริสุทธิ์ดลล้วนไม่แน่ใจว่าบริสุทธิ์แล้วไม่ต้องเกิดอีกได้อย่างไรเพราะทำเป็นสันทิฏฐิโกพระพุทธเจ้าไม่ได้ผูกขาดนี่ต้องรู้เองเห็นเองอย่างชัดเจนด้วยข้อปฏิบัติของตนจิตคือความรู้ของเราไม่มีเพศหญิงเพศชายผู้รู้อันนี้แหละเป็นภาชนะอันเหมาะสมอย่างยิ่งกับธรรมทั้งหลายตั้งแต่ขั้นเริ่มแรกจนกระทั่งถึงขั้นนิมุตหลุดพ้นจะไม่นอกเหนือจากจิตตรงนี้ไปเลยไม่ขึ้นอยู่กับความว่าเพศหญิงเพศชายนักบวชหรือฆราวาสขึ้นอยู่กับการบำเพ็ญของตนเท่านั้นธรรมไม่นิยมว่าเป็นเพศใดต่อเพศใดเหมาะสมด้วยกันทั้งนั้นการแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรขอยุติอย่างนั้น
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่หนึ่งครับ
2: อย่าได้มีความประมาทในชีวิตของเราชีวิตอันนี้ไม่มีเครื่องหมายอาจจะอันตรธานหรือล้มตายไปในวันใดก็ได้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเด็กไม่ได้ขึ้นอยู่กับเป็นหนุ่มเป็นสาวไม่ได้ขึ้นอยู่กับความเป็นเฒ่าเป็นแก่แต่ขึ้นอยู่กับลมหายใจเท่านั้นหากว่าลมหายใจหมดแล้วไซคนนั้นเขาก็เรียกว่าคนตายที่จะสร้างคุณงามความดีต่อไปอีกหรือจะสร้างบาปกรรมอันใดต่อไปอีกไม่ได้แล้วชีวิตจิตใจจึงเป็นของมีคุณค่าสำหรับเราทั้งหลายที่มีชีวิตอยู่จงพยายามบำเพ็ญคุณงามความดีใส่ตัวเราคติธรรมของหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโน13กุมภาพันธ์2505ณวัดป่าบ้านตาด
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำนัดจากดีป่าอีบขอเชิญรับฟังรายการภาษาธรรมขอเชิญรับฟังครับ
0: โลกกันนู้นนะพิสดารนะพิสดารมากคือเลยหมอตามทันถึงได้ลูกของมันลูกมันมันมีมาดั้งเดิมอยู่แล้วล่ะแต่ความรู้ไม่ทันมันก็เหมือนไม่มีแล้วก็กินไปเรื่อยกินไปเรื่อยตายไปเรื่อยมันเป็นอย่างนั้นนะที่ว่าวังไยโรคไม่เองแต่ก่อนก็ไม่เคยได้ยินต่อมาก็ได้ยินวังไยโรคแล้วก็แก้ตกเดี๋ยวนี้ก็มาเข้ามะเร็งนะก่อนก็ไม่เคยได้ยินทีนี้ก็เริ่มโรคมะเร็งมันเป็นมะเร็งแล้วผิดหวังใครก็ดีเหมือนว่าตายก่อนลมหายใจขาดคือเสียใจมากเรื่องแบบนี้มันก็เคยมีมาอยู่แล้วไอ้นี่มันเป็นยังไงไอ้ยังเนี่ยขาที่สี่มันใช้ได้แล้วยังเนี่ยใช้ยัง
3: ห็นมันใช้ไปสามขาขาหนึ่งมัดติดง่ายแล้วมันใช้ได้แล้วยังวะเมื่อวานนี่ก็พอพูดอยู่เนี่ยเรื่องถึงเมื่อวานนี่คือเจ้าของขี่รถจักรยานคือน้องบัวลำพูอ่ะเจ้าของขี่รถจักรยานไอ้หมาตัวนึงวิ่งตามเจ้าของไม่วิ่งมันไม่สนใจกับรถกับราเลยมันวิ่งตามเจ้าของมันวิ่งแล้วเลี้ยวอะไรมันก็ออกไปตามนั่นถนนมาเนี่ยเลยต้องบอกคนขับนั่นกับหมาไอ้ว่านี่นะคือกลัวจะไปชนมันหูตุกๆเหมือนกันก็หูตุกเหมือนกันน่ารักอยู่แม่คือไม่สนใจกับรถกับรามันสนใจกับเจ้าของไปยังไงมันวิ่งตามเจ้าของรถเราก็ไปทั้งรถคันอื่นก็ตามมาเขาจึงรีบบอกให้เราหมายตัวนี้ควรจะไปชนถ้าเราไม่ชนคันหน้าก็จะมาชนเหมือนว่าเรากันคันนู้นไว้กลัวมันจะมาชนหมาเนี่ยคือน้องบัวลำพูคือมันรักเจ้าของไม่สนใจอันตรายจับวิ่งกับเจ้าของไม่สนใจกับอันตรายน้องบัวลำพูเจอสองหงแล้วตัวหนึ่งก็แบบเจอตัวไหนแล้วก็มีแต่ตัวน่ารักทั้งนั้นเลยหมาก็น่ารักนะคือมันน่าโมโหก็มีแต่น่าโมโหให้คนกับหมาเนี่ยน่ารักถ้ากับคนน่าโมโหอันนั้นก็แบบเดียวกันก็ของก็ผ่านปุ๊บไปแล้วไอ้หมาเขาเป็นลูกหมากำลังน่ารักนะมันวิ่งมามันตามกลิ่นเจ้าของมาอยู่เจ้าของปั๊บลงไปไอ้หมามันวิ่งตามนี่ถนนเจ้าของเขาวิ่งปั๊บไปแล้วนะไอ้หมามันวิ่งตามกลิ่นเจ้าของสอดนั่งสอดนี่สอดนั่งสอดนี่ก็พอดีตรงนั้นนะตามถนนนะเขากำลังตรงยุ่งเขาไม่อยู่คนนะไม่อยู่รถนะไอ้เราก็เลยไปจอดรถรอมันอยู่จอดตึ๊กเพื่อการให้หมาตัวนี้มันไปพอได้กลิ่นปั๊บวิ่งปังไปเลยก็เราก็ไม่รู้กันให้มันไอ้เราก็เหมือนบ้าตัวนี้ไปนะกันอันตรายให้หมาดังนั้นกลัวเรากันอื่นมาเขาจะชนตัวไปเรากันไว้ให้หมามันผ่านไปเมื่อวานก็เหมือนกันกันเอาไว้มันอยู่นี่รถเราวิ่งจากข่าวไว้เพื่อมารถคันนั้นมานี่รถคันนั้นเห็นจะรถวิ่งเขาจะอยู่ตรงนั้นหมามันอยู่ตรงนี้เรื่องราวมันน้องบัวลำพูทั้งสองแห่งเนี่ยเราเลยจำไม่ลืมแล้วมันก็น่ารักเรื่อยๆนั่นแหละหมาก็เลยตัวไหนก็น่ารักหนูสร้างมาจากไหนแต่ก่อนเราก็ไม่เคยเห็นหนูมันมาจากไหนผีปกติเลยหนูตัวเท่านี้เท่านี้
4: มาจากท่อ
3: แล้วมันที่มันมาจากไหนท่อมันเชื่อมมายังไงมันเข้ามาเนี่ยมากจริงจริงนะ
4: ฮ
3: ะ
4: รู้สึกเป็นหนูนาที่ม
3: ัน
4: ก
3: ิน
4: แต่ข้าว
3: ตัวใหญ่ใหญ่อะ
4: หน
3: ู
4: พ
3: ู
4: ดคือหน
3: ู
4: นา
3: น่ารักฮะน่ารักไง
4: หน้าตามันน่ารักกับหนูธรรมดาแต่ตัวมันไม่น
3: ่
4: าร
3: ัก
4: หน้าม
3: ันมันไม่ใช่ธรรมดามันมากจริงๆเยอะนี่นะ
4: เข้าใจว่าม
3: ัน
4: มาจาก
3: พ่อ
4: ที
3: ่
4: ออกไปนอกวัด
3: เจ้าก่อนเราก็ไม่เคยเห็นอ่ะแล้วมาระยะนี้มือแต่หนูนี่ทั้งนั้นเต็มไปหมดเลยแล้วหนูนี่นะฟังว่าเชือกกัดสายรถสายรายจอดไว้ยังไงก็เชือกกัดหรือว่าหนูนี่นะมันใช่หรือเปล่าคือหาเรื่องกับเขา
5: เนี่ยซึ่งมันจะเป็นหนูอะค่ะหนูกัดสายไฟรถ
3: หนูชนิดนี้หนูชนิดไหนวะ
6: เหมือน
5: ก
6: ัน
5: ม
6: ั้งชนิดนี้แหละครับ
3: ชนิดนี้เหร
6: อพวกนี้แหละครับ
3: แล้วมาก
4: มันอยู่กับพื้นแต่มันเอาอยู่
3: มื่อคืนนี้จับได้กี่ตัวนะโอ้ยมากเลยเป็นภาระใหญ่นะจับหนูกลางคืนไฟสว่างสวยมันมีสองอย่างหนึ่งจับแมวสองจับหนูนะแล้วนี่มาจับหนูนะมันมากจริงตัวเท่านี้อ่ะเท่านี้เท่านี้เมื่อคืนเราเลยมาดูอยู่จับได้ห้าหกเจ็ดตัวแล้วเมื่อคืนฮะท่านจับฮะ
4: แย่งข้าวกระลอกกินด้วยจ้ะค่ะข้าวกระลอกไม่ทันเดี๋ยวนี้ไม่ถึงชั่วโมงหมดนะคะที
3: ่
4: ร
3: ้
4: านกระลอกอ
3: ะไรหนูเนื้อข้าวกระลอกเราก็เห็นมันมากินนะเราเห็นมันมากินหนูมันก็มากินแล้วอาหารก็สำหรับสัตว์ด้วยแล้วก็เห็นหนูมากินก็มากินอาหารอย่างนี้เขาลอกกระแตก็มาหานี่เราเลยไม่สนใจเห็นอยู่หนูตอนต้องบ้านก็มากินนะโอ้หนูอาจหามากตัวใหญ่กลางวันก็มาหรือมีกำลังเร่งจับมาถ้ามันมาธรรมดาก็ไม่ว่านะถ้ามาเป็นอันตรายเรื่องมากัดสายรถสายรารถเสียหายเยอะนะฟังว่าคือมาจอดอยู่ตามนี้หนูกัดเคยพึ่งเลยจับหนูอ่ะเมื่อคืนนี้ได้หกเจ็ดตัวถ้าท่านจะจับเรื่อยมันมายังไงไงวะเพราะว่ามันมาตามท่อวะเยอะหนาไม่เลยธรรมดาหนูเยอะจ้ะในกุฏิเราก็เป็นทั้งศาลาพักนอนอยู่ของเขาเป็นทั้งสะพานผ่านไปผ่านมาคือต้นไม้อยู่ทางนี้ต้นไม้อยู่ทางนี้ทางนี้มันมาอยู่ปั๊บเดี๋ยววิ่งผ่านไปทางนี้ผ่านกลางคืนมานอนที่ไหนเราก็ไม่ว่าอะไรเฉยอย่ามาเสียสองสามวันนี้มันกัดกันยังไงมันตายอยู่นี้ทั้งสองตัวมันเหม็นชุ่มไปหมดให้ข้ามาดูจับกระรอกได้สองตัวตายมันตายอยู่ข้างบนมันกัดกันอันนี้ก็ทำให้คิดอยู่แล้วมันก็จะตัดสินว่าหรือไม่ให้มันมาอย่างนี้หรอแม่อะไรงั้นแต่ก่อนไม่เคยสนใจนะฟังเสียงตุ่มตามตุ่มตามแล้วก็ไม่สนใจแล้วมากัดก็มันมาตายกัดกันตายนี่เป็นเหตุเมื่อวานถ้าไม่มีอะไรก็ไม่มีอะไรหรอกกับสัตว์แล้วกับสัตว์มันถูกกันดีมันสนิทกันทุกประเภทของสัตว์อย่างกุฏิเรานี่มันเป็นทั้งเดือนนอนของมันทั้งเป็นทั้งทางผ่านข้างบนไปนู่นผ่านไปเลยนอนนั่นก็นอนเดี๋ยวมันมากัดกันตายเน่าเหม็นนั่นนี่ก็เป็นเหตุแหละตายทั้งสองตัวเน่าอยู่นั่นแต่ก่อนก็ไม่ค่อยปรากฏนะอันได้ยินเสียงมันไล่กันกลางคืนตรงกลางตุ่มกลางข้างบนกลางคืนมันก็เห็นนะกระรอกมันเห็นอยู่นะมันไล่กัดกันกลางคืนเห็นดูเวลาตายมันที่เหม็นมันมากัดจมูกเราที่มันได้ร้อนใหญ่เพราะมากัดจมูกเราเขามันก็เลยร้อนใหญ่อะที่นี่แต่ก่อนไม่เป็นไรมันกัดกันธรรมดาหมู่บ้านนี่ก็รีบไปด่านนู้นเมื่อวานนี่แหละออกจากนี่ปั๊บจัดของเต็มรถไปเลยไปด่านเพราะเราจะไปกรุงเทพแล้วนี่กว่าจะกลับมาก็เป็นเวลาระยะนานมากเดือนกว่าเราเลยรีบไปยังไม่ถึงเวลาก็ตามเราไปวันไปนู่นไปด่านสองด่านไม่ลงรถเลยนะพอไปก็จอดรถปั๊บขนของลงปุ๊บปุ๊บปุ๊บครบหมดแล้วแล้วไปปุ๊บไปด่านนั้นทุ่มลงหมดกลับเลยเราไม่ลงเขาให้ลงก็ไม่ลงไปหกเรื่อง6ชั่วโมงนะทั้งไปทั้งกลับไม่ลงที่ไหนเลยจอดก็จอดรถเอาของลงแต่นอกนั้นมาเลย6ชั่วโมงถึงดับสุดท้ายนู่นน่ะไม่ใช่ใกล้ๆนะนู่นจนจะถึงลงจากรู้ยังเหลืออีก25กิโลทางด่านสุดท้ายไปหาลงอำเภอลงจากนะนั่นละไปถึงนั่นด่านนะกลับมาก็ยังไม่ถึง3โมงละพอเราไปก็ก่อน3โมงเช้าเวลาขากลับมาก็ยังไม่ถึง3โมงมาถึงนี่พอดีไปอย่างนั้นนะ ไม่จอดที่ไหนเลยไปส่งสิ่งของมานี่ก็เพราะอำนาจของเมตตานั่นแหละไม่ใช่อะไรนะที่ไปดิ้นนู่นนี่นี่ไม่ใช่อะไรนะเพราะความเมตตาทั้งนั้นอ่ะไปด้วยความเมตตา จึงอยากให้ทำเข้าสู่ใจนะใจจะค่อยเปลี่ยนแปลงไปทางความสงบร่มเย็นทั่วหน้ากันนะใจมันมีตัวพิษภัยอยู่ในใจเห็นแก่เนื้อแก่ตัวสำคัญนะใจเห็นแก่ตัวแล้วเป็นที่หนึ่งแล้วทำนี่เห็นแก่ส่วนรวมเห็นกระจายไปหมดพอมีนี่ปั๊บจิตใจมันจะกระจายออกไปเรื่องความเมตตาสงสารเพื่อนด้วยกันหัวใจมีด้วยกันมันจะกระจายไปนะเรื่องธรรมเป็นอย่างนั้นอย่างที่เราพูดเมื่อเช้านี้แล้วเรื่องอาหารนะนี่พระท่านจัดนี่ท่านจัดข้างในพระท่านมาบิณฑบาตมาแล้วท่านไม่ค่อยสนใจกับบาตรของท่านแหละพระนี่ท่านไม่สนใจจริงเรื่องอาหารการกินท่านไม่พอฉันที่ยิบเย็บนิดหน่อยเท่านั้นเองนอกนั้นจัดสำหรับท่านเองท่านไม่มีอะไรพระวัดนี้ท่านไปไหนจะอะไรมาไม่เคยเรื่องอาหารการกินจะโลภมากในอาหารไม่ปรากฏพระวัดนี้ไม่มีเราพูดได้ชัดๆเลยว่าสำหรับพระวัดนี้ไม่มีการแสดงออกให้เห็นเลยเรียบตลอดมาตั้งแต่สร้างวัดมาจนสร้างแบบนี้มีอะไรท่านฉันอะไรท่านฉันนี่หน่อยเท่านั้นพอท่านจัดเพื่อผู้อื่นนะมากอย่างที่เราฉันนี่บางองค์จนกระทั่งพระจะฉันจะเสร็จแล้วถึงด้อมด้อมมาคือท่านจัดเสร็จทางโน้นแล้วท่านมาองค์นั้นจัดอย่างนั้นองค์นี้จัดอย่างนี้ก่อนจะเสร็จแล้วก็สายมาหมู่เพื่อนฉันจนจะอิ่มหมดแล้วท่านค่อยมา อย่างนี้นะดูที่ที่นี่เวลาจัดเข้าไปในครัวตัวแจกตัวเห็นแจกท้องแจกปากตัวเองมันไม่ได้เห็นแจกทำนะมันเห็นแจกปากแจกท้องมันจะไปแอบเอาของที่ว่าของดีของดีไปกินหมดนะอยู่ในครัวเพราะงั้นเราต้องได้ขู่ไว้ถ้าว่ามันมีอย่างนั้นให้บอกมาคนนี้จะไม่อุทธรณ์อะไรเลยไม่มีศาลต้นศาลอุทธรณ์ศาลตัดสินคอขาดทีเดียวเลยกับเราไม่ได้นะสิ่งเหล่านี้เป็นภัยมากเอาไว้ไม่ได้เลยเห็นแก่ตัวอาหารจัดเข้าไปในครัวท่านจัดอย่างสม่ำเสมอแยกแยะให้เสมอตั้งแต่นี้ไปแล้วตัวแตกตัวสำคัญเห็นแก่ปากแก่ท้องเห็นแก่ตัวมันจะมาเอาของอะไรดีๆมันจะไปหยิบเอาไปนะไม่มีในครัวให้สังเกตดูถ้ามีให้มากระซิบเราการจัดการไม่ยากเราการทะเลาะกันเหมือนกันข้างในพอได้ทราบตอนนั้นไล่ทันทีเลยไม่ให้อยู่สถานที่นี้ไม่สถานไม่ใช่สถานหมากัดกันสถานอบรมศีลธรรมเห็นแก่อกแก่ใจเห็นแก่ธรรมเราต้องเห็นแก่กันและกันคนเราเสมอไปหมดถ้าเห็นแก่กิเลสแล้วกระทบกระเทือนตอนนั้นไปที่ไหนกระทบที่นั่นไปที่ไหนกระทบที่นี่นะอย่างนี้ใช้ไม่ได้นะอย่าให้มีนะในครัวก็เหมือนกันในครัวเราไม่ค่อยได้ดูแลอะไรไม่ได้ดูนะในครัวมิได้เดินน้องต้องไปเฉยในนี่มันเกี่ยวข้องกับเราตลอดเห็นหมดสำหรับพระเดินของเราได้ชมมาตลอดเรื่องอย่างนี้ไม่มีสำหรับพระเรามีท่านอะไรท่านไม่ได้สนใจอะไรมากนะท่านเอาไว้นิดนิดหน่อยฉันนิดหน่อยเท่านั้นเองนอกนั้นก็เผื่อไปหมดทางนั้นก็มีแต่จะเผื่อเจ้าของเผื่อเจ้าของมันขัดกันนะทางนี้เผื่อเพื่อนฝูงด้วยกันมีหัวใจด้วยกันมาเพื่อปฏิบัติธรรมด้วยกันมีความสม่ำเสมอกันนั่นถูกต้องเรื่องธรรมไปเห็นแก่เนื้อแก่ตัวอย่างนี้ไม่ได้นะมันขวางธรรมมากนะใครที่เห็นแก่ตัวมาทำอย่างนั้นแล้วรู้สึกว่าขวางมากทีเดียวไม่ควรให้อยู่ให้หนีทันทีเลยเราเอาไว้ไม่ได้คนประเภทนั้นมันขวางหมู่ของเพื่อนให้พากันระมัดระวังกิเลสนี่มันเร็วนะที่มันจะออกทำลายคนอื่นนี่เร็วที่สุดทำลายกิเลสในหัวใจเจ้าของมันไม่สนใจมีแต่สั่งสมกิเลสเท่านั้นนะให้ดูทุกคนดูหัวใจเจ้าของสำหรับพระเด่นในวันนี้เราได้ชมตลอดมาแล้วไม่เคยได้ตำหนิเรื่องการขบการฉันของท่านมักน้อยมากเรียกว่ามักน้อยมากมีอะไรท่านหยิบจะใส่นิดๆในบาตรท่านนิดๆถ้าว่าสมมติว่ามันเหลืออย่างนี้ท่านก็เหลือไปไว้เพื่อเนี่ยเพื่อข้างนอกนะถ้าสมมติว่ามันเหลือมากเหลือน้อยท่านเพื่อข้างนอกสำหรับท่านเองบางองค์ที่ท่านไม่เพื่อข้างนอกท่านเอาไว้เฉพาะนิดเดียวเท่านั้นนะนี่เป็นปกติของพระในวัดนี้ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาไม่เคยมีเรื่องตะกะตะกรามกับอาหารการกินแล้วไม่เคยจับได้นะไม่เคยท่านมักน้อยตลอดเวลามีบางองค์ก็ กี่วันถึงมาฉันก็มีนั่นนั่นอย่างนั้นล่ะฉันก็ฉันเพราะยังอัตภาพให้เป็นไปท่านไม่ได้ฉันเพื่อผงท่านฉันเพื่อยังชีวิตอยู่แล้วจะได้ปฏิบัติธรรมด้วยความสะดวกสบายการฉันมากการฉันน้อยต้องได้สังเกตผู้ภาวนาถ้าฉันมากลงไปแล้วความขี้เกียจก็มาความนอนนอนมากก็มาทุกอย่างมาหมดถ้าฉันน้อยสติสตางปัญญานี่ขึ้นถ้าฉันมากเรานี่หมอบหมอบเพราะงั้นการปกการฉันจึงเป็นประโยคสำคัญสำหรับผู้บำเพ็ญธรรมฉันมากเป็นยังไงฉันน้อยเป็นยังไงอดเป็นยังไงผ่อนเป็นยังไงท่านทดสอบของท่านอยู่ตลอดเวลาอันไหนที่เหมาะสมกับท่านท่านก็ก้าวนั้นมากกว่าเพื่อนพาก้าวเดินเช่นผ่อนเรื่อยไปผู้เห็นว่าอดมันดีก็อดทั้งอดทั้งฉันทั้งอดทั้งฉันผู้ที่อันนั้นก็ไปในทางผ่อนเรื่อยไปเรื่อยไปอย่างนั้นนี่อาการฝึกฝนอบรมตนเพื่อความเป็นคนดีแล้วได้ภาคภูมิใจในภายหลังนะเราได้รับความทุกข์ความลำบากในการฝึกทรมานตนเกี่ยวกับเรื่องการโขกการฉันการหลับการนอนนี้มันได้ภาคภูมิใจเพราะได้ฝึกตัวเองอยู่อย่างนั้นตลอดไม่มันฉันอิ่มพออาหารนะให้ฉันพอยังชีวิตเดินไปเพื่อทำจะได้ก้าวสะดวกก้าวสะดวกทำนี่ก้าวยากลดนี่ง่ายที่สุดลดหวบเลยก้าวนี้ก้าวยากแต่ปากท้องเลยมันขึ้นเร็วนะปึ้งปังขึ้นเลยสำหรับทำไม่ได้ขึ้นง่ายๆจึงต้องได้ฝึกทางด้านอาหารเนี่ยสำคัญมากทีเดียวในฉันในสำราญบานใจสะดวกสบายไม่ได้นะถ้าฉันอิ่มน้ำสำราญนี่ไม่ได้มันจะบอกภายในจิตก้าวไม่ออกตะเกียกตะกายล้มลุกคลุกคลานนั่นเห็นแล้วนั่นอาหารดีนั่นนี่ทำจิตให้เป็นอย่างนี้นั่นจะอาหารน้อยลงน้อยลงเดี๋ยวสติดีขึ้นปัญญาดีขึ้นความเพียรทุกด้านติดต่อสืบเนื่องกันด้วยสติดีท่านสังเกตท่านอย่างนั้นนะไม่ใช่สักแต่ว่ากินแต่กินอะไรอาหารดีๆอะไรความมาเหมือนลิงอย่างนั้นไม่ใช่ผู้ปฏิบัติธรรมนั่นผิดหลักต้องสังเกตตัวเองเสมอการโขกการฉันเรื่องกับขอยังชีวิตเท่านั้นเองไม่ใช่เพื่ออะไรหลักใหญ่อยู่กับธรรมต้องมุ่งทำเป็นที่ตั้งธรรมนี่เจริญได้ยากนะแต่เสื่อมง่ายแต่เรื่องธาตุขันธ์นี่มันเจริญได้ง่ายนะเจริญง่ายมากเช่นเราอดอาหารกี่วันเนี่ยไปบิณฑบาตในหมู่บ้านจนกระทั่งจะไม่ถึงหมู่บ้านเขาเนี่ยก้าวขาไม่ออกนะพอไปฉันเสร็จแล้วมานี่โอยมากแข็งสู้ไม่ได้นะมันมีกำลังบังชาขึ้นทันทีเลยพอฉันเสร็จแล้วดีดผึ่งเลยนะก็เคยมาแล้วเนี่ยที่พูดเหล่านี้นะไม่ใช่มาพูดโม้ๆนะเคยมาแล้วทุกอย่างเวลาไปจะไปถึงบ้านเขานี่ไม่ถึงมันจะตายก้าวขาไม่ออกเพราะอดอาหารมารายวันคำนวณแล้วว่ากะว่าจะให้ถึงบ้านเขาแต่มันไม่ถึงมันก้าวขาไม่ออกนั่งอยู่ซะก่อนและส่วนจิตไม่เป็นอย่างนั้นนะจิตเนี่ยเหมือนจะห่อเหินเดินฟ้าอยู่ภายในเนี่ยเป็นอย่างนั้นนะมันต่างกันร่างกายอ่อนเปียกแต่จิตใจนี่แข็งแกร่งเจ้านั่นนี่พอมาฉันจะหันแล้วร่างกายดีดผึ่งจิตใจนี่ถ้าจะอึดอัดนะเพราะงั้นจึงได้ผ่อนสั้นผ่อนยาวอยู่ตลอดเวลาการโขกการฉันสำคัญมากนะเรานี่มันหนักทางเรื่องด้านอาหารนะและการโขกฉันประกอบความเพียรมาอย่างอื่นก็ไม่เท่าไหร่แต่เรื่องอาหารนี่ได้กำชับกำชาเจ้าของถือเป็นกรณีพิเศษคอยดูอาหารสำหรับเจ้าของฉันก็ไปแล้วเป็นยังไงสำหรับความเพียรต้องได้ดูเสมอถ้าว่าอาหารมากความเพียรมันจะด้อยลงสติจะผิดพลาดไม่ค่อยแม่นยำถ้าอาหารน้อยลงไปเดิมแบบสติจะดีขึ้นนะเราทำเพื่อทำเราบำเพ็ญนี้เพื่อทำเพราะงั้นถึงจะยากลำบากเราก็ทนเอาเพราะทางเดินไปอย่างนี้มีสายวาสนาเราอำนวยในทางนี้เราก็ต้องไปอย่างนี้ทุกยากลำบากทนเอาเราไม่ลืมที่พ่อแม่ครูอาจารย์ร้องโกเพราะท่านไม่เคยร้องท่านก็เห็นไปเที่ยวทีไรกลับมานี่มีแต่หนังห่อก็ดูอายุ30กว่า มีแต่หนังห่อกระดูกมาท่านรู้ท่านรู้ว่าเราจริงเราจังขนาดไหนท่านก็รู้มาวันนั้นท่านร้องโกกเลยเจ้านะพอลงกราบท่านมาเฮ้ยทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะมันวางเสียงร้องโกกแล้วก็นิ่งค่อยมองท่านจ่อแง่ไหนอีกค่อยฟังนี่ท่านกลัวว่าเราจะอ่อนกำลังใจนะทีแรกท่านเห็นมันก็น่าตกใจอย่างว่านะคือตัวเหลืองเหมือนทาขมิ้นเหมือนทาขมิ้นหมดทั้งตัวหนังห่อกระดูกลงมาตัวเหลืองหมดทั้งตัวเลยลงมาท่านมันก็น่าตกใจคงจะเป็นอะไรที่ตัวเหลืองไปเลยดีซ่านหรืออะไร
6: ดีซ่านคร
3: ับดีซ่านนั่นละทรมานท่านร้องโกกเลยนะเราจึงไม่ลืมเลยสิท่านไม่เคยพูดเฉยเห็นดูเราก็เห็นเพราะงั้นเวลาไปเที่ยวที่ไหนนี่ท่านเราว่าไปคนเดียวท่านผึ่งขึ้นทันทีเลยเอ้าถ้ามาไปคนเดียวนะใครจะไปยุ่งท่านนะนั่นคือท่านเห็นเรื่องความเพียรของเรามีเวลากลับมาวันนั้นกราบยังไม่เสร็จเลยท่านร้องโกรธเฮ้ยทำไมจะแบงงั้นล่ะเราก็นิ่งฟังท่านจะออกแง่ใดนี่ท่านกลัวเราอ่อนเสียงนะเพราะพลิกมาทีหลังอย่างนี้จึงเรียกว่านักรบนั่นเห็นไหมล่ะท่านพลิกกลัวเราจะเสียกำลังใจท่านบอกว่าอย่างนี้จึงเรียกว่านักรบท่านเป็นอย่างนั้นล่ะพ่อแม่ครูอาจารย์พลิกปุ๊บพลิกปุ๊บพลิกปุ๊บพูดตรงนี้ได้ตรงนี้เสียตรงนั้นท่านต้องพิจารณาคำนวณคำพูดของท่านทุกอย่างอย่างพูดที่แรกก็มันก็น่าตกใจคนยังเหลือแต่หนังห่อกระดูกลงมาแล้วยังมาแล้วตัวเหลืองเหมือนทาเขามีหมดทั้งตัวเลยมันจะไม่น่าร้องโกกได้ไงท่านก็ร้องเลยจากนั้นท่านก็พลิกใหม่เพราะทำอย่างนี้แล้วท่านก็ทราบแล้วว่าเราฝึกทรมานเราไม่ใช่มันเป็นเองเป็นเรื่องการฝึกทรมานของเราเนื้อหนักเบาได้ท่านก็ทราบในนั้นท่านจึงร้องโกกขึ้นมาจากนั้นท่านก็พลิกใหม่มันต้องอย่างนี้ถึงเรียกว่านักรบนั่นเห็นไหมล่ะท่านพูดอย่างนั้นท่านเตือนคือกลัวจะเราจะอ่อนกำลังท่านให้กำลังใจขึ้นอีกทีนึงเราไม่ลืมพ่อแม่ครูอาจารย์พูดอะไรนี่ไม่เหตุมีผลทุกอย่างนะการประกอบความเพียรนี่ท่านส่งเลยเชียวเรียกว่าท่านหนุนเลยความไปองค์เดียวเท่านั้นท่านบอกไว้เลยไม่ให้ใครไปยุ่งท่านนะให้ท่านไปองค์เดียวตลอดนะถ้าเวลาจะไปกี่องค์ท่านถามเพราะเรามีแต่ไปองค์เดียวเนี่ยว่าไปองค์เดียวนะเออขึ้นเลยทันทีเอาไปนะท่านมหาไปองค์เดียวใครจะไปยุ่งท่านวัดชี้พ่อพระนั่งอยู่ข้างๆเวลาเราลาท่านไปเที่ยวนะใครจะไปยุ่งท่านนะนะแล้วเองก็ไม่เคยสนใจกับใครว่าจะจ้องมองดูเราอะไรๆบ้างนะไม่สนใจแล้วมาทราบตอนพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นมรณภาพนี่แหมพระเนี่ยลุ่มเลยจ้ะนะลุ่มเราตะกอนไม่สนใจเพราะร่มโพล่มใจมีอยู่ว่าอยู่ก็อยู่ที่นั่นแล้วไปได้สะดวกสบายพอท่านมรณภาพนี่เพิบเลยนะท่านหนึ่งไม่ทราบว่าจ้องมองดูเราอยู่ตั้งแต่เมื่อไรเพราะนั้นความเพียรมันจึงลำบากต้องหลบต้องซ่อนขโมยหนีไปหนีจากหมู่จากเพื่อนขโมยยังไงก็ทำยังไงหมู่เพื่อนก็ไม่ถอยจับแล้วจับติดเลยมันก็ต้องลุมไปตามแล้วก็หาอุบายเรามันก็เป็นนิสัยอย่างนั้นเวลาพันมันเด็ดมันเด็ดของมันเองนะจิตอยู่กับใครไม่ได้ต้องอยู่คนเดียวคนเดียวนั่นทีนี้หมู่เพื่อนมาลุมมันขัดกันไปแล้วก็มันทนไม่ไหวเอาไปยอมรับให้ไปซะก่อนพอไปนี่ไปพักที่ร้านดีแล้วเอาแล้วนะพอกลางคืนก็มีกลางวันก็มีเราพอเงียบๆกลางวันอย่างนี้เงียบๆเตรียมของไว้เรียบร้อยแล้วนะจะขโมยหนีแล้วก็เดินดูลาดเราพระท่านอยู่ตามนั้นตามร่มไม้ตามแพร่ตามอะไรไปเดินดูองค์นี้เดินจงกรมองค์นี้นั่งภาวนาแล้วก็เดินชาไปพอเห็นว่าไม่มีใครสนใจกับเราแล้วมาปั๊บเตรียมของบาตรสะพายปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บออกทางไม่มีคนเลยไปเงียบเลยพระเหล่านั้นโลดเป็นด้วยนะถ้าตกนรกนี่เราจะตกลึกอยู่นะเรื่องขโมยนี้จากหมู่จากเพื่อนเป็นแต่อย่างนั้นแหละบางงานเถอะเพราะมันเวลามันจำเป็นของเราจริงมันจำเป็นจริงๆนะใครมาเกาะไม่ได้เลยนี่ว่าละกลางคืนเอาอยู่แล้วกลางคืนยังเงียบละ ด้อมใบนั้นด้อมใบนี้มาแล้วเตรียมของไปแล้วนั่นออกพอเตรียมของเสร็จแล้วสบายบาปุ๊บออกข้างไม่มีพระไปเลยพวกนั่นตื่นมาตอนเช้าโอ้ยยุ่งใหญ่เลยไม่ทราบไปทางไหนหายเงียบเป็นอย่างนี้เรื่อยๆนะเรานี่แหละเวลาหมูพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นมรณภาพเป็นอย่างนั้นทั้งนั้นแหละพระเนรไม่ทราบท่านจ้องท่านมองเราดูเราอยู่ตั้งแต่เมื่อไรแต่ก่อนก็เฉยธรรมดาเพราะมีร่มโพร่มใสอาศัยอยู่นี่เราก็ไม่สนใจกับใครแต่พอท่านมรณภาพต้องเป็นอย่างนี้ต้องแบกออกแบกขโมยกลางคืนเงียบๆดึกสงัดออกขโมยหนีเรื่อยไปปั๊บออกเข้าป่าไปเลยล่ะผงไปโน่นไปอยู่ที่นั่นปั๊บปั๊บไปอยู่ที่นั่นปั๊บปั๊บไปอยู่ที่นั่นปั๊บแห้งละประมาณสัก 7-8 วันหรือ 14-15 วันขโมยหนีเลยนะไม่งั้นหมู่เพื่อนตามทันต้องไปในระยะนั้นเป็นระยะที่ความเพียรแก่กล้าจริงๆนะพูดให้ชัดเจนความเพียรกล้าไม่มีวันมีคืนการหลับการนอนไม่ได้สนใจเลยต้องบังคับให้นอนกลางคืนมันไม่ยอมนอนเรานอนนี่กิเลสกับธรรมฟัดกันอยู่ในหัวใจโลกกันอยู่ในเวลานอนนั่งลุกขึ้นมานั่งกับฟัดกันอยู่ในเวลานั่งยืนเดินมีแต่กิเลสกับธรรมฟัดกันอยู่บนหัวใจเรียกว่าอัตโนมัติเป็นเองกลางคืนนี่นอนไม่หลับบางคืนตลอดรุ่งเลยไม่หลับคือจิตมันไม่ถอยซัดกับกิเลสนี่เรียกว่าความเพียรกล้าเป็นเองนะต้องล้างเอาไว้ไม่ล้างไม่ได้ล้างให้นอนให้หลับให้พักล้างเข้าสู่สมาธิเพื่อความสงบใจนี่มันล้างสองล้างสามล้างเพื่อหลับเพื่อนอนเพื่อเข้าสู่สมาธินั่นจากนั้นความเพียรมันก้าวของมันตลอดนี่พูดถึงเรื่องเพื่อนฝูงรุมตามเราระยะนั้นเป็นระยะที่จิตใจของเรามันเป็นของความเพียรอัตโนมัติคือไม่มีวันมีคืนเวลาไหนที่เผลอบอกขนาดนั้นเลยไม่มีนู่นมันหมุนของมันติ้วติ้วติ้วนี่ละการประกอบความภาคเพียรเมื่อทำมีกำลังกล้าแล้วทำจะปราบกิเลสเรื่อยเรื่อยกิเลสจะโผล่หน้าขึ้นมาได้คอขาดเลยนี่เวลาทำมีกำลังกล้าเวลากิเลสมีกำลังกล้าไม่ได้นะมันเอาหงายหมาหงายหมาเข้าใจไหมหงายหมามันไม่ได้หงายเหมือนไอ้หยองหงายนั่นไอ้หยองหงายมันหงายแบบเอาท้องลงไอ้พวกเราหงายนี่หงายแบบเอาท้องขึ้นเข้าใจไหมหงายหมาที่เลียดเหยียบออกนั่นเวลาที่เลียดมันหนามันเอาแต่ท้องขึ้นนั่นหงายหมาถ้าเวลาทำมีกำลังที่นี่ไม่มีนะหมุนติ้วติ้วติ้วเลยกลางวันกลางคืนนั่นแล้วกิเลสยังมีมากน้อยมันจะถอยกันไม่ได้ถึงขั้นทำมีกำลังนี่ละการบำเพ็ญตนถึงขั้นทำมีกำลังมีได้อย่างนี้เองเห็นได้อย่างชัดเจนถอดออกมาจากหัวใจมาสอนพี่น้องทั้งหลายเวลาล้มลุกโคขานก็รู้แล้วเพราะเวลามีกำลังมากน้อยจนกระทั่งถึงขั้นอัตโนมัติหมุนติ้วติ้วติ้วเข้าสู่มหาสีมหาปัญญานั่นแหละยิ่งแล้วเลยนะการหลับนอนนี่เหมือนว่าเป็นอุปสรรคบังคับให้หลับมันก็ไม่หลับเพราะมันความเพียรนะมันแก่กล้ายิ่งกว่าที่จะมาสนใจกับการหลับนอนนี่แหละมันหนักนี่เรียกว่าความเพียรกล้าถึงขั้นนี้แล้วกิเลสรอจะกุศลธรรมามันเท่านั้นตัวไหนโผล่มาขาดสะบั้นขาดสะบั้นนี่จะทำมีกำลังกิเลสขาดสะบั้นขาดสะบั้นเห็นประจักษ์ในหัวใจเอาจนกระทั่งมันขาดสะบั้นไปหมดเลยที่นี่ความเพียรที่ว่าหมุนตัวเป็นธรรมจักรนั้นไม่ต้องบอกนะเหมือนกับเราทำงานทำการพอนี่งานสำเร็จแล้วเครื่องมืออยู่ในมือของเรานี่แหละเครื่องมือทำงานนะมันปล่อยเองมันปล่อยวางเครื่องมือเองอันนี้เครื่องมือของเราสติปัญญาศรัทธาความเพียรทุกด้านทุกทางหมุนติ้วเพื่อฆ่ากิเลสที่พอกิเลสขาดสะบั้นลงไปแล้วนั้นเรื่องกิริยาเหล่านี้มันจะระงับตัวลงไปเองก็จะไปฆ่าอะไรทำลายอะไรมันเสร็จแล้วมันก็รู้อยู่ท่านบอกว่าวุฒิตามธรรมจริยังเสร็จแล้วกิจการงานที่หนักมากที่สุดในวัฏจักรสามเดนโลกธาตุนี้คือการงานฆ่ากิเลสบัดนี้กิเลสได้ม้วนเสื่อมลงไปหมดแล้วสิ้นเสร็จ งานแต่นี้ต่อไปจะไม่มีอีกแล้วงานประเภทนี้นั่นมันก็เป็นอย่างนั้นมันรู้ในตัวเองขาดชาวบ้านไปหมดเรื่องงานการที่จะแก้กิเลสกิเลสตัวไหนจะมาให้แก้จะอะไรมาเป็นกังวลหมดโดยสิ้นเชิงแล้วความเพียรที่จะกล้าแก้กิเลสก็ไม่มีหมดพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ตั้งแต่กิเลสขาดชาวบ้านไปท่านไม่มีคำว่าความเพียรเพื่อแก้กิเลสก็มีแต่ความเพียรเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาด้วยการบรรเทาธาตุขันธ์ระหว่างจิตกับขันธ์อยู่ด้วยกันบรรเทากันให้พอเหมาะพอดีการยืนการเดินการนั่งการนอนให้พอเหมาะพอดีการนั่งกับพิจารณาเป็นมิหารธรรมพิจารณาธรรมเกี่ยวกับเรื่องโลกเรื่องสงสารกว้างแคบยาวละเอียดท่านก็พิจารณาจนกระทั่งถึงวันนิพพานที่จะให้ท่านมากังวลกับเรื่องข้ากิเลสไม่มีจึงเรียกว่ากิเลสหมดถึงกิริยาท่าทางจะแสดงออกแง่ใดมุมใดมีแต่ธรรมทั้งนั้นเรื่องกิเลสแล้วไม่มีกิริยาท่าทางจะแผดจะเผาเหมือนจะกัดจะฉีดทั้งเป็นนี้ก็ตามนะเป็นอำนาจของธรรมพุ่งออกมาทั้งหมดเป็นน้ำดับไฟน้ำดับไฟเป็นหมดไม่มีกิเลสแฝงมาพอจะเป็นเปลวไฟเผาไหม้กันนะไม่มีนั่นจะเรียกว่ากิเลสหมดจะคุยเสียขุดค้นหาที่ไหนก็ไม่มีก็คุยอะไรก็มารู้อยู่แล้วว่ามันหมดนั่นนี่เราคุณค่าของการบำเพ็ญความพักผักเพียรเวลาหนักมันหนักนะหนักจริงๆแต่เวลามันเบาก็อย่างว่าขาดสะบั้นยิ่งแรกขาดสะบั้นไปหมดแล้วไม่มีอะไรที่มาเป็นภาระในโลกนี้ไม่มีบอกอย่างนั้นเลยมีกิเลสอย่างเดียวพอกิเลสขาดแล้วเรื่องไม่มีในใจของพระพุทธเจ้าของพระอรหันต์หมดโดยสิ้นเชิงมีแต่ครองข้าของขันอยู่เท่านั้นถึงวันเวลาแล้วไม่อยู่แล้วเหรอไม่อยู่ไปเท่านั้นเองนั่นท่านจึงอยู่ง่ายไปง่ายกินง่ายนอนง่ายตายง่ายด้วยท่านไม่ยุ่งเหยิงวุ่นวายกับอะไรมีกิเลสเท่านั้นพาให้ยุ่งนะเพราะกิเลสขาดลงไปไม่มีอะไรยุ่งตายเมื่อไรท่านตายได้สะดวกสบายปล่อยขันเฉยๆความรับผิดชอบความยึดถือของท่านไม่มีมีแต่ความรับผิดชอบในขันพอถึงว่าเวลาอะไรหรือจะไปไม่ได้หรือปล่อยเท่านั้นไปเลยดังนั้นกับคำว่าบรมสุขอยู่ในหัวใจแล้วท่านจะไปถามหานิพพานที่ไหนนิพพานอยู่ที่ไหนก็คือใจดวงนี้เองบรมสุขก็อยู่ที่นี่ธรรมธาตุก็อยู่ที่นี่เพราะว่านิพพานก็อยู่ที่นี่กิเลสไม่มีนั่นแหละแดนพ้นทุกข์อยู่แดนนั้นใครถึงนั้นแล้วเลิศโดยกันไม่ต้องบอกไม่ต้องเสกสรรปั้นหยอกพระพุทธเจ้าพระอรหันต์เลิศโดยจากธรรมชาตินี่แหละการปฏิบัติธรรมแล้วธรรมที่จะได้มาครองหัวใจนี้มีแต่พุทธศาสนาเท่านั้นพูดให้ยันเลยศาสนาใดก็ตามเราไม่ได้ไปเกี่ยวข้องแต่ศาสนานี้เรียกว่าชี้นิ้วเลยตลาดนี้คือตลาดแห่งมรรคผลนิพพานสดๆร้อนๆอากาลิโกไม่เลือกการสถานที่เวลาที่จะให้มรรคให้ผลขอให้การดำเนินการบำเพ็ญติดต่อกันไปผลก็จะสืบเชื่อมกันไปจนกระทั่งถึงนิพพานเลยเนี่ยคือมันพุทธศาสนาพากันยึดไว้ให้ดีนะนี่ยันเลยในหัวใจดวงเดียวดีไม่ต้องไปหาที่ไหนไม่ต้องไปหาพระพุทธเจ้าไหนมาเป็นพยานมันเป็นอันเดียวกันหมดแล้วนี่พอปั๊บนี่กระเทือนถึงพระพุทธเจ้าทั้งหมดเลยนี่แหละความรู้ถ้าลงได้ถึงขั้นนี้แล้วหมดปัญหาด้วยกันแม่น้ำมหาสมุทรกว้างแคบขนาดไหนเป็นมหาสมุทรด้วยกันหมดจิตของท่านผู้บริสุทธิ์มากน้อยอย่างไรเป็นมหาวิมุตติมหานิพพานเหมือนกันหมดถามกันหาอะไรนั่นหากันจำเอานะตายทิ้งกับเปล่าไม่ได้นะเรื่องกิเลสนี่แหลมคมมากนะมันจะแสกสรรปั้นยอเอามูดเอาขูดมาเป็นทองคำทั้งแท่งได้ในหัวใจของเราไม่สงสัยนะกิเลสนี่มันเป็นมูดเป็นขูดอยู่ในหัวใจเราเวลามันแสดงฤทธิ์ออกมาเนี่ยมันเป็นทองคำทั้งแท่งให้ติดให้พันหลงตามมันนะทองคำทั้งแท่งมันไม่มองละมันจะมองดูแต่มูดแต่ขูดคือขี้โลภขี้โกรธขี้หลงนั่นแหละเต็มหัวใจแก้นี่ออกไปแก้นี่ไปทองคำทั้งแท่งจะค่อยโผล่ตัวขึ้นมาโผล่ตัวขึ้นมาจนกระทั่งเป็นทองคำทั้งหมดเป็นธรรมชาติกิเลสหายเงียบเลยไม่มีอะไรจะมาเป็นคู่แข่งแข่งหาอะไรมันหมดแล้วมันสู้ไม่ได้มันทั้งหมดเข้าใจไหมสู้ทำไม่ได้นั่นทำคลองใจผาสุกเย็นใจเอาละที่นี่พูดยังไงนะหมดแล้วนะ
6: ไม่มีแล้วครับ
3: เออไม่มีแล้วนั่นจะ9โมงแล้ววันนี้ท่านเสด็จ11โมงออกอย่างนี้เราออกก่อนหน้าแล้ว11โมงนุ่มถึงกำลังจะถึงน้ำหนาวแล้ว11โมง เราเมื่อวานเราออกก่อนท่านพอทราบเรื่องราวแล้วว่าท่านจะออกก็หมดปัญหากันทุกอย่างแล้วเราก็ออกเลย

0: หมดแล้วไปแล้วเราไปแล้ว
1: ธรรมฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการภาษาธรรมครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานตรังคานุกูลเกตเบอร์โทรติดต่อ093489111113

0: ไปที่ไหนอย่าลืมที่พึ่งของใจคือธรรมเป็นของสำคัญมากนะให้เป็นคู่เคียงกันกับวัตถุสิ่งของที่เราอาศัยอยู่อันนั้นเป็นเครื่องอาศัยของกายเท่านั้นส่วนใจต้องมีธรรมเป็นเครื่องอาศัยไม่มีธรรมใจว้าเวใจตกทุกข์ได้ยากลำบากเรียกว่าทุกขตะเข็นใจคำว่าทุกขตะเข็นใจคือคนทุกข์คนยากคนลำบากพวกเรานี้พวกทุกขตะเข็นใจบกพร่องในความสุขทางด้านจิตใจมากทีเดียวแม้ความสุขอย่างอื่นจะปรนเปรอกันขนาดไหนก็ตามแต่ความสุขของใจนี้ไม่มีแห้งผากแห้งผากเข้ากันไม่ได้เลยจึงให้ยึดหลักธรรมเข้าเป็นเครื่องประดับใจให้มีธรรมเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจจะมีความผาสุกเย็นใจคติธรรมของหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโน1มกราคม2538ณสวนแสงธรรม
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังรายการธรรมครูอาจารย์ช่วงที่สองขอเชิญท่านฟังครับ
2: ลำดับต่อไปนี้ให้เราทั้งหลายทั้งใจปฏิบัติจิตภาวนาที่เราได้ทำมาทุกวันทุกวันเพื่อเป็นเครื่องเพิ่มพูนบุญกุศลให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสว่าสุขโขปุญญัสสะอุจโยการสั่งสมบุญให้นำมาซึ่งความสุขการภาวนาก็คือการสั่งสมบุญนี้เองการภาวนาเป็นการบำเพ็ญกุศลอย่างสูงเพราะเป็นการบำเพ็ญกุศลทั้งปวงรวมอยู่ในการภาวนาการภาวนานั้นเราต้องทักเสียสละก็อยู่ในทานการสละถ้าเราไม่สละจิตใจของเราก็ไม่สงบแม้แต่อารมณ์ภายนอกที่เราเคยคิดเคยนึกต่างๆเราก็ต้องสละแม้แต่ความสุขที่เราเคยมีอยู่เล็กๆน้อยๆจากการเปลี่ยนอิริยาบถต่างๆจากการไปที่สถานที่ที่ปล่อยอารมณ์ต่างๆไปตามที่โลกเขานิยมว่ามีความสุขเราก็สละแม้แต่สละที่นั่งที่นอนที่สะดวกสบายในบ้านในช่องของเราเราเข้ามาถึงแม้ว่าสถานที่คับแคบไม่สะดวกไม่สบายเราก็พยายามตั้งใจทำเพราะเป็นบุญถ้าเราระลึกปฏิปทาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วพระองค์เป็นผู้เสียสละยิ่งใหญ่เพื่อต้องการภาวนา

0: นับตั้งแต่พระองค์เสียสละจากราชสมบัติเสียสละความสุขต่างๆที่พระองค์เคยได้รับมาพระองค์เข้าไปอยู่ป่าอัตคัดขาดแคลนทุกอย่างพระองค์เคยมีบริวารนับเป็นหมื่นๆพระองค์เสียสละหมดไปอยู่พระองค์เดียวหม้อข้าวหม้อแกงก็ไม่มีเงินแม้แต่บาทเดียวจะซื้อกินก็ไม่มีเรียกว่าเสียสละยิ่งใหญ่เรานี่เราทั้งหลายสะดวกนักหนามีบ้านมีเรือนมีที่นั่งที่นี่ยังอ่อนนิ่มสะดวกสบายไม่มีมดแมลงอะไรมาเกี่ยวข้องเลยเราควรเอาความสะดวกสบายนี่ตั้งใจประกอบความเพียรอย่างเต็มที่เหมือนกับเรานั่งอยู่เวลานี้ไม่มีอุปสรรคอะไรขัดข้องเลยถ้าจิตมีสติรอบคอบโดยอุบายอันแยบคายในการปฏิบัติของเราไม่มีอะไรขัดข้องที่ขัดข้องอยู่เพราะว่าเรายังไม่เข้าใจยังปรับปรุงความเข้าใจภายในจิตใจของเราให้ตรงถูกต้องยังไม่แน่นอนเพราะฉะนั้นเราควรปรับความเข้าใจตกลงจิตใจของเราเมื่อเราจะภาวนาเราก็ต้องสละแม้แต่ร่างกายเมื่อเราจะรักษาจิตอบรมจิตเราก็ต้องร่างกายก็ต้องปล่อยวางเพื่อมารู้แต่จิตศึกษาในเรื่องจิตหรือถ้าเราศึกษาในเรื่องกายเราก็ไม่กังวลในเรื่องจิตเพราะตัวของเราซึ่งเราจะยกขึ้นมาศึกษาและปฏิบัติเราศึกษาได้ทั้งสองอย่างคือทั้งรูปธรรมและนามธรรมรูปธรรมได้แก่อัตภาพร่างกายนามธรรมได้แก่จิตใจแต่เราจะดูสิ่งใดเราก็ดูแต่สิ่งนั้นเพื่อให้เกิดความรู้ชัดตามความเป็นจริงคือเราต้องการรู้จริงจากความรู้จำเราต้องการทำจริงเพื่อให้เกิดความรู้ความเห็นอันถูกต้องการรู้กายมีประโยชน์อย่างไรมีประโยชน์มากทีเดียวเมื่อเรารู้ตามความเป็นจริงที่เรียกว่าธรรมกรรมฐานเพราะทุกข์นั่นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านว่ามีความไม่รู้เป็นมูลเหตุเรียกว่าอวิชชาความไม่รู้อันนี้ไม่ใช่ว่าไม่รู้โรคพระจันทร์ไม่ใช่ไม่รู้ดาวเคราะห์ต่างๆไม่ใช่ไม่รู้แผ่นดินว่ามันหนาเท่าไหร่หรือน้ำมหาสมุทรมีเท่าไหร่คนพ้นโลกมีเท่าไหร่ไม่ใช่ไม่รู้อย่างนั้นคือไม่รู้ความจริงที่มีอยู่ในกายของเรานี่เองในตัวของเราท่านจะเรียกว่าไม่รู้จะรู้สิ่งอื่นสักเท่าไหร่ก็ตามเรียนสำเร็จปริญญาสูงขนาดไหนก็ตามแต่ถ้าไม่รู้ความจริงสิ่งที่มีอยู่ในกายของเราก็ท่านเรียกว่ายังไม่รู้ธรรมเราจะเห็นสิ่งอื่นเที่ยวไปดูไปรู้ไปเห็นมากมายเท่าไรก็ตามแต่ในศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ไม่ได้จัดเข้าเป็นความรู้เป็นความเห็นที่ถูกต้องความเห็นที่ถูกต้องก็คือเห็นชัด ในส่วนต่างๆของกายที่มีอยู่ในกายเพราะเห็นอย่างอื่นนั้นที่ศึกษาสำเร็จมหาวิทยาลัยต่างๆไม่สามารถจะทำจิตใจให้สงบให้หมดจดบริสุทธิ์ได้การกระทำจิตใจให้สะอาดหมดจดบริสุทธิ์พ้นจากความอิจฉาริษยาพ้นจากอภิชฌาและโทมนัสได้นั้นจะต้องผู้ฝึกอบรมให้จิตนี้ได้รู้ตัวของเราคือกายบ้างตัวของเราคือจิตบ้างทีนี้จะพูดถึงตัวของเราแล้วบางคนก็จะอาจจะมีจิตใจสูงว่าไม่ใช่ตัวของเราเป็นอนัตตาเลยอนัตตาดิบๆไปเลยไม่สามารถจะถอดถอนทิฏฐิความเห็นอนันต์ได้เลยอนัตตาทั้งเปลือกเมื่อเรากำลังเจริญอยู่ยังปฏิบัติอยู่เราก็ควรว่าอันนี้เป็นของเราก่อนแม้จะพระพุทธเจ้าก็ว่าอายังข้อเมกายโยกายของเรานี่แหละพระองค์ไม่ได้ปฏิเสธส่วนอนัตตานั้นเมื่อปัญญาวิปัสสนาเกิดขึ้นแล้วมันจะบอกเราเองเราไม่ต้องบัญญัติอนัตตาอนัตตาโดยธรรมแล้วไม่มีใครบัญญัติเมื่อมันรู้ไปแล้วมันก็แจ้งไปจากในจิตใจของเราเองมันพ้นจากการบัญญัติอนัตตาโดยธรรมเพราะฉะนั้นเมื่อเราจะต้องพอเพื่อปฏิบัติอยากรู้นี่แล้วเราก็ต้องยึดถือว่าเป็นของเราก่อนเพื่อเราจะต้องศึกษาให้รู้ความจริงก่อนเราจึงทิ้งได้ถ้าเรายังไม่รู้เราทิ้งก็ไม่เป็นอันทิ้งเดี๋ยวก็กลับมาหลงอีกมาครองอีกมาแบกภาระอีกเพราะฉะนั้นการศึกษากายเกี่ยวเนื่องด้วยชีวิตที่มีอยู่ในร่างกายด้วยท่านจึงสอนให้เราสวดในอภินหาปัจเวกขณะทุกวันทุกวันถึงแม้ว่าเราไม่รู้อย่างอื่นไม่ได้จบเรียนจบอย่างอื่นก็ตามแต่เรามารู้รูปคือร่างกายของเราตามความเป็นจริงเห็นแจ้งประจักษ์ด้วยสติและปัญญาอันชอบชื่อว่าเป็นผู้มีปัญญาเพราะความรู้ที่พระองค์จัดเข้าในปัญญานี้ที่สามารถจะมาแก้ปัญหาในทางจิตใจที่มันมีความรุ่มร้อนให้เย็นที่มีความวุ่นวายให้สงบที่มีความเศร้าหมองให้สะอาดหมดจดเพราะปัญญาเห็นในส่วนจริงที่เรียกว่าสัจธรรมสัจธรรมก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เหลือวิสัยที่ปัญญาเราธรรมดารู้ไม่ได้หรือเห็นไม่ได้ถ้าเราเพียรพยายามเอาใจใส่สอดส่องแล้วความจริงต้องเป็นความจริงต้องการให้ปฏิบัติให้จริงมันก็เห็นเป็นความจริงมันอย่างคำเหมือนกับพระองค์ทรงแสดงว่าชาติปิทุกขาความเกิดเป็นทุกข์เมื่อเราตั้งจิตใจของเรากลางกลางไม่อคติไม่เข้าใจว่าเรามีความสุขเพราะมีข้าวมีของมีเงินมีทองมีลาภมียศมีเครื่องใช้สอยสมบูรณ์บริบูรณ์ถ้าเราเอาอันนี้มาพูดแล้วเราก็ยังไม่รู้ทั่วถึงความจริงถ้าเราพิจารณาศึกษาให้ละเอียดความจริงที่เกี่ยวเนื่องด้วยวัตถุเข้าของเงินทองเกี่ยวเนื่องโดยกาย พิจารณาตามเรื่องให้มันยาวมันลึกละเอียดไปสักหน่อยแล้วมันเป็นแต่เพียงอาศัยชั่วครู่ชั่วคราวเท่านั้นท่านเพียงใดเรียกว่าปัจจัยเครื่องอาศัยเท่านั้นเราไม่ควรยึดมั่นถือมั่นว่าเราได้เราดีเรามั่งเรามีเราสุขสนุกสนานถ้าเป็นความสุขจริงแล้วมนุษย์ที่เกิดมาก็ไม่ทะเลาะกันไม่วิวาทกันไม่แก่งแย่งกันฟ้องร้องกันตลอดถึงลักขโมยโกงซึ่งกันและกันถ้าความสุขล่ะให้เราตรองดูให้ละเอียดทำไมถึงพระพุทธเจ้าและบัณฑิตแต่โบราณสละที่พึ่งอย่างอื่นของเราไม่มีพุทโธคือพระพุทธเจ้าเท่านั้นเป็นที่พึ่งของเราอย่างประเสริฐเวลารับศีลกับพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิมีแต่พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งไม่มีใครถึงบ้านช่องเป็นที่พึ่งไม่มีใครถึงเงินถึงทองถึงข้าวถึงน้ำเป็นที่พึ่งดวงอาทิตย์ดวงจันทร์เป็นที่พึ่งที่ให้ความแสงสว่างแผ่นดินเป็นที่พึ่งให้เราอยู่อาศัยมีแต่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแล้วเอเตนะสัจวัตเตียนะเป็นคำกล่าวนี่ไม่ใช่กล่าวเล่นเป็นสัจวาจาเป็นความจริงด้วยทีนี้เราจะเห็นจริงหรือเปล่าตามคำที่ท่านว่าเราแน่ใจนะหรือว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราจริงๆพึ่งได้อย่างไรตรงไหนหรือเรากล่าวตามลอยๆไปเขาว่าเขาว่าตามเขาไปการเราว่าตามเขาลอยๆโดยไม่เป็นตัวของตัวเองยังไม่มั่นคงศรัทธายังไม่มั่นคงถ้าเราต้องการให้ความเชื่อความเลื่อมใสของเรามั่นคงนั้นเราจะต้องหยิบยกปัญหาอันนี้พิจารณาเพราะเราทั้งหลายตรวจดูที่พึ่งของเรามั่นคงหรือยังเรามีอะไรบ้างพอเราที่จะมั่นคงในชีวิตเป็นประกันชีวิตหรือบริษัทประกันชีวิตหรือเป็นสิ่งที่มั่นคงที่แน่นอนไม่ใช่ประกันชีวิตไม่ใช่ประกันไม่ให้คนตายแต่เพียงแต่ตายก็ได้เขาให้เงินมาเผามาฝังมาใช้จ่ายเท่านั้นเองส่วนบริษัทประกันชีวิตที่แท้จริงนั่นพระพุทธเจ้าชื่อลงพุทธบริษัทที่บุคคลไม่มีความประมาทบริษัทอุบาสกบริษัทอุบาสิกาบริษัทภิกษุบริษัทภิกษุณีบริษัทบุคคลผู้ใดเป็นผู้ไม่ประมาทมีสติระลึกรู้อยู่เสมอไม่ประมาทในวัยว่าเรายังหนุ่มยังแน่นยังเป็นเด็กอยู่ไม่ประมาทในความไม่มีโรคไม่มีภัยเมื่อก่อนเรามีกำลังวังชาสมบูรณ์บริบูรณ์ไม่เกรงกลัวใครไม่ประมาทในชีวิตเมื่อก่อนเรายังหนุ่มยังน้อยจะมีชีวิตอยู่นานต่อไปอีกสิ่งเหล่านี้ใครรับรองรับประกันเห็นมากต่อมากแล้วต่อหน้าต่อตาเขาเกิดที่หลังตายก่อนก็ไปบางคนเกิดมาไม่กี่วันก็ตายไปเกิดมาไม่กี่ปีก็ตายไปเกิดมากำลังเป็นหนุ่มเป็นสาวกำลังศึกษาความรู้กำลังจะจบจะได้ใช้การใช้งานก็ตายกันจากกันไปอะไรเล่าเป็นเครื่องประกันชีวิตที่แท้จริงหลักคำสอนพระพุทธเจ้าที่ว่าไม่ประมาทเป็นทางไม่ตาย บุคคลผู้ประมาทคือตายแล้วอันนี้พระองค์อาศัยปัญญาญาณที่พระองค์ได้ตรัสรู้มองเห็นการท่องเที่ยวของมนุษย์ทั้งหลายบุคคลผู้ไม่ประมาททำแต่ความดีถึงแม้เขาละร่างอัตภาพอันปัจจุบันแล้วเขาก็ไม่ได้สุดโทรมและเสื่อมโทรมเขามีกติที่ประเสริฐที่รุ่งเรืองต่อไปอีกไปอยู่ที่ไหนเขาก็ไม่ตกต่ำเพราะเขาไม่ประมาทพระองค์เห็นชัดอย่างนี้พระองค์จึงได้กล่าวว่าที่พึ่งที่แท้จริงคือความไม่ประมาทเราทั้งหลายที่อุตส่าห์พยายามมาอบรมฝึกหัดปฏิบัติเพื่อบำรุงความไม่ประมาทนี่เองตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าขอให้ชาวเราทั้งหลายสร้างกำลังใจศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสขึ้นมาเมื่อกำลังใจคือความเลื่อมใสในธรรมคำสอนของพระองค์ที่เราได้ตรวจตรองเห็นชัดตามความจริงแล้วเราก็จะได้ลงมือมีความเพียรพยายามปฏิบัติสร้างกำลังคือสติสร้างกำลังสมาธิพยายามสอดส่องพินิจพิจารณาด้วยอุบายอันแยบคายเพื่อให้เกิดปัญญาเป็นความจริงทุกคำทุกคำถ้าเราไม่พินิจพิจารณาเหมือนกับเป็นคำที่เราได้ยินผ่านไปตามธรรมดาแต่ถ้าเราพิจารณาลึกซึ้งแล้วไม่ใช่เป็นคำธรรมดาเป็นคำที่มีประโยชน์ที่มีคุณค่าอันสูงมากทีเดียวที่เราสวดกล่าวเคารพกราบไหว้อรหังสวากขาโตภควตาธรรมโมพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้ากล่าวดีแล้วธรรมังนมัสสามิมากราบพระธรรมก็คือกราบสัจจะวาจาที่พระองค์ทรงตรัสในธรรมอันหลักแห่งความจริงนี้เองที่ให้เกิดผลผู้ที่มีศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสประพฤติปฏิบัติตามถูกต้องแล้วได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติจริงๆไม่ใช่เป็นคำที่กล่าวหยกย่องลอยลอยเป็นโคมลอยไปเฉยๆมีความจริงที่ให้เราพิสูจน์ได้ตลอดเวลาให้เราเชื่อได้ทั้งเหตุทั้งผลขอให้เราทั้งหลายพยายามพิสูจน์ในตัวของเรานอกจากที่เราจะพิจารณาดูกายเพราะเราที่เห็นเพราะเป็นของที่อยากเห็นได้ง่ายกว่าดูจิตเพราะฉะนั้นกรรมฐานที่พระพุทธเจ้าได้วางไว้ให้ปฏิบัติที่แรกกรรมฐาน5อย่างมีเกสาผมโลมาขนนักขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังว่าอนุโลมปฏิโลมกลับไปกลับมาเพราะสิ่งเหล่านี้เราเห็นชัดใต้โดยตาจะเป็นสัญญาที่ถูกต้องถึงแม้ว่าเราจะคิดเพ่งพินิจภาวนาก็จะใช้สัญญาก็สัญญาที่ตาเห็นได้ถูกต้องผมมีลักษณะอย่างไรเราก็เห็นชัดโดยตาแล้วมาอบรมใจให้เห็นอีกทีหนึ่งเมื่อใจสงบใจสะอาดแล้วใจก็จะได้เห็นชัดตามไปด้วยเป็นความจริงไปด้วยผมในเบื้องต้นเมื่ออายุมากไปแล้วเปลี่ยนเป็นอย่างไรกลิ่นของผมเป็นอย่างไรสีของผมเป็นอย่างไรที่เกิดของผมเกิดอยู่ตรงไหนอาศัยอะไรจึงอยู่ได้เราสามารถที่สอดส่องพิจารณาโดยสันฐานโดยที่เกิดโดยความไม่สะอาดพิจารณาโดยลักษณะที่ไม่เที่ยงที่มันเปลี่ยนแปลงไปตลอดเป็นสิ่งที่ไม่สะอาดด้วยถ้าเราเห็นชัดในผมเท่านั้นแหละเราจะดูขนดูเล็บดูฟันดูหนังดูเนื้อเมื่อดูไปส่วนต่างๆของร่างกายก็ดูได้ง่ายเมื่อเห็นอันหนึ่งชัดแล้วอันอื่นก็พลอยชัดๆไปด้วย ก็ไม่มีอะไรสงสัยในเรื่องนี้พอเราเห็นความจริงนี่เรามาลงยึดมั่นถือมั่นนี่อนัตตามันจะเกิดขึ้นเมื่อเราพิจารณากรรมฐานให้มันแก่กล้าล่ะเราจะเห็นชัดที่เป็นอนัตตาเพราะมันเป็นของภายนอกแท้ๆความสุขความทุกข์ไม่ได้อยู่ตรงนั้นเมื่อเรามารู้ความจริงสิ่งเหล่านั้นเขาไม่ได้สุขไม่ได้ทุกข์ไม่มีปฏิกิริยาอะไรเลยทีนี้เมื่อเราดูอันนี้รู้พอตามความจริงพอสมควรแล้วเราก็มาตรวจดูใจกลับมาดูใจเวลาเราดูใจเราก็ไม่ต้องไปกังวลในเรื่องกายเรามาดูแต่ใจผู้คิดอารมณ์ผู้นึกอารมณ์และผู้เสวยอารมณ์แม้เราบริกรรมพุทโธพุทโธติดธรรมนี่ก็นั่นแหละใจผู้ให้สติระลึกใจผู้ให้ความรู้ตัวใจผู้ให้ความเพียรเกิดขึ้นใจเป็นผู้ให้สมาธิตั้งมั่นใจผู้ให้ปัญญาสอดส่องมันออกจากใจทั้งนั้นท่านเรียกว่าเจตสิกธรรมเป็นนามธรรมด้วยกันแต่เป็นนามธรรมที่ฝ่ายกุศลที่มีอุปการะต่อจิตใจเป็นสหชาติในฝ่ายกุศลเป็นสหชาติในนามธรรมในการใดเมื่อกุศลเกิดขึ้นกุศลังจิตตังอุปนังโหติเมื่อกุศลเกิดขึ้นในจิตแล้วก็ย่อมอบรมจิตให้ฉลาดยินดีน้อมไปในทางสร้างความดีมีให้ทานมีรักษาศีลมีภาวนาเหมือนกับเราทั้งหลายที่ทำมาทุกวันทั้งวันนี่แหละเรียกว่าจิตเป็นกุศลเกิดขึ้นแล้วให้น้อมมาในการปฏิบัติให้รักษาศีลทำบุญให้ทานการกุศลต่างๆตลอดถึงมาทำสมาธิภาวนาเป็นเหตุให้เราเพิ่มพูนศรัทธาและความเพียรของเราบำเพ็ญให้ทำให้สมบูรณ์บริบูรณ์เป็นกำลังใจเมื่อเราปฏิบัติไปไม่ลดละวันหนึ่งก็จะถึงจุดหมายปลายทางที่เราได้ตั้งใจไว้ขอให้เราทั้งหลายอย่ายืนอยู่อย่านั่งอยู่อย่านอนอยู่ให้ตะเกียกตะกายพยายามคืบคลานไปข้างหน้าเรื่อยๆก้าวไปเรื่อยๆถึงแม้ว่าจะได้ทีละเล็กทีละน้อยเท่าไรไม่เราไม่ต้องคำนึงถึงขอให้ทำขอให้ปฏิบัติจะเข้าใจว่าเราภาวนาจิตไม่สงบไม่เห็นว่าได้อะไรมันได้ฝึกได้รู้ได้โดยเราไม่รู้ว่าได้นั่นแหละถ้าการกระทำทำทุกวันทุกวันดูแล้วมันก็ความรู้ความฉลาดความเข้าใจในเรื่องจิตใจของเราก็มีขึ้นไม่เหมือนแต่ก่อนที่เรายังไม่ปฏิบัติขอให้ปฏิบัติให้ถูกต้องคำว่าได้นั้นไม่ใช่ว่าได้เอามานับเหมือนกับเราได้เงินได้ทองได้โดยรู้ได้โดยสติระลึกรู้ของเราสติให้เกิดมีความรู้ตัวถ้าเราต้องการสงบเราก็ตั้งจิตสร้างความสงบขึ้นวิธีสร้างความสงบก็คือปล่อยวางอะไรๆทั้งหมดแล้วมารักษาจิตพุทโธพุทโธอย่างเดียวคิดว่าเราสละให้หมดไม่มีอะไรเหลือเหลือแต่ผู้รู้คือพุทโธเราพึ่งเท่านั้นที่พึ่งของเราเท่านั้นนอกนั้นพึ่งไม่ได้ให้ปล่อยทิ้งถ้าเราต้องการความสงบต้องการปล่อยวางถ้ายังปล่อยวางไม่ได้เราก็พิจารณาทำไมปล่อยไม่ได้เราชอบตรงไหนเป็นของเราตรงไหนเราหลงตรงไหนก็เราพิจารณาแล้วอนิจจังก็ส ิ่งอยู่ในสิ่งนี้ไม่ใช่เหรอทุกขังก็อยู่ในสิ่งนี้ไม่ใช่เหรออนัตตาเราก็พิจารณาแล้วทำไมจะมาหลงอะไรเล่าเราก็ตรวจดูอีกจนจิตยอมรับความจริงคนนี้แหละถ้ายังไม่สงบเราก็พยายามปล่อยวางให้สงบนะถ้าจิตมันแน่จริงถ้ามันเห็นจริงมันรู้จริงต้องสงบต้องดับคือนิโรธความดับทุกข์ถ้าปัญญามันเต็มเปี่ยมเห็นสมบูรณ์บริบูรณ์นะมันก็ต้องดับเพราะมันตัดกิเลสที่เราเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็ปัญญาเนี่ยมันเห็นเบื่อหน่ายมันปล่อยวางมันตัดออกได้ถ้ามันตัดออกจริงๆมันก็ต้องสงบคือนิโรธคือความดับถ้ามันยังไม่ดับความเห็นของเรายังไม่บริสุทธิ์ยังไม่แก่กล้าพอยังมีสัญญาสังขารปรุงแต่งไปช่วยไปแทรกซึมอยู่ยังไม่ละเอียดพอแล้วก็พิจารณากำลังสมาธิต้องให้มั่นพอความเห็นต้องให้บริสุทธิ์พอสงบพอไม่เป็นสิ่งเหลือวิสัยเพราะเราได้อัตภาพมาเป็นมนุษย์ได้ฐานะอันดีมีเครื่องมือสมบูรณ์บริบูรณ์ทุกอย่างทั้งทางโลกทั้งธรรมก็มีอยู่ในตัวของเราหมดถ้าเรารู้จักธรรมเราก็รู้จักโลกถ้าเรารู้จักโลกเมื่อเรามาศึกษาธรรมแล้วมันก็จะเห็นชัดเพราะมันเพียงแต่ความรู้กับความหลงเท่านั้นเนี่ยมันทำให้เป็นโลกเป็นธรรมเปรียบเหมือนภายนอกเพียงแต่ดวงอาทิตย์มันบังมันมืดเท่านั้นนะได้มีปฏิกิริยาสมมติขึ้นไปหลายอย่างแท้จริงก็มืดกับสว่างเท่านั้นถ้ามันสว่างไม่มืดคนก็ไม่ได้เรียกวันอาทิตย์วันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์ไม่มีถ้ามันสว่างอยู่ตลอดวันจะเอาอะไรมากำหนดหมายทาราก็ไม่มีอะไรมาปกปิดแท้จริงดวงอาทิตย์ไม่เคยมืดเลยมันก็สว่างในตัวของมันอยู่ตลอดไม่เคยมืดแม้แต่ขณะเดียวที่มันมืดนี่เพราะโลกมันมืดเพราะโลกของเราไปบังเพราะฉะนั้นท่านว่าคำว่าโลกก็คือมันมืดนั่นเองสัตว์โลกก็คือสัตว์มืดไม่มืดคือไม่มองเห็นธรรมไม่รู้ธรรมไม่รู้ทางผิดไม่รู้ทางถูกต้องการความสุขแต่ทำไปก็ได้แต่ทุกข์ต้องการไม่มีเวรไม่มีภัยทำไปก็ได้แต่เวรได้แต่ภัยเพราะความไม่ฉลาดของจิตใจนั่นเองเพราะมืดนั่นเองนี่รูปเปรียบแต่เพียงเท่านี้แหละยังมีปฏิกิริยาเพียงแต่มืดกับสว่างการหมุนเวียนของโลกเท่านั้นนอกจากที่จะมันมืดกับสว่างอาทิตย์จันทร์การพฤหัสศุกร์เสาร์ที่เรานับไปแล้วที่ปรากฏขยับไปพอไปเห็นมุนไปถึงดาวดวงนั้นก็เลยวันนั้นเรียกว่าวันอาทิตย์วันนั้นเรียกว่าวันจันทร์วันนั้นเรียกว่าวันอังคารเพราะไปเห็นดาวดวงนั้นดาวเลยอยู่เฉยๆบนท้องฟ้าก็ยังมามีปฏิกิริยาชีวิตมนุษย์ว่าดีไม่ดีอีกให้ผลได้ให้ผลดีแก่มนุษย์ไม่เห็นดาวดวงไหนที่มาทำลายกันไม่แต่มนุษย์ไม่แต่ปากมนุษย์เนี่ยเถียงกันทะเลาะกันไม่แต่แขนขามนุษย์แต่ประหัตประหารกันเบียดเบียนกันได้รับทุกข์ได้รับความเดือดร้อนไม่เห็นสิ่งอื่นมาพระพุทธเจ้าพระองค์ไม่มองเห็นว่าสิ่งเหล่านั้นพระองค์ตรัสรู้ขึ้นในโลกก็เพื่อมาแก้ความหลงอันนี้เองเพราะอันนี้เขาถือมานมนานแล้วเราชาวพุทธทั้งหลายควรรู้ความจริงแล้วมาปฏิบัติให้ตรงให้ถูกต้องเพื่อจะได้สั่งสมบุญบารมีให้อินทรีย์ของเราแก่กล้ายิ่งขึ้นไปมีกำลังเต็มเพียงพอเราก็สามารถที่จะลดพ้นจ จากทุกข์ก็ได้ความสงบสุขสะอาดบริสุทธิ์ได้ในวันหนึ่งข้างหน้าเราอย่าเพิ่งสิ้นหวังอย่าเพิ่งหมดหวังอย่าเพิ่งหมดความสามารถยังมีอยู่แต่ตราบใดเรามีอัตภาพร่างกายมีจิตใจมีกำลังวังชาศาสนาก็ยังสามารถที่เราจะปฏิบัติได้อยู่สามารถที่จะรู้ได้เห็นได้เข้าใจได้ขอให้เราเอาใจใส่แต่เราปล่อยจิตใจของเราให้มัวเมาขนองไปในอารมณ์ต่างๆของโลกวันหนึ่งวันหนึ่งมันมากกว่าที่เราจะดึงมาทางธรรมเรามานั่งพุทโธพุทโธ30นาทีแล้วก็ทนไม่ไหวเจ็บปวดเกิดฟุ้งซ่านเกิดรำคาญเราเกิดง่วงเหงาเหานอนอยากหลับอยากนอนขี้เกียจขี้ค้านขึ้นมาก็ดูวันหนึ่ง24ชั่วโมงกับเรามานั่ง30นาทีเราให้ความสำคัญในการสมาธินิดเดียวให้ความสำคัญอย่างอื่นดูที่เวลามอบไปทั้งโลกไปหมดที่เราได้มีความรู้ความเข้าใจจะนี่มันก็สมเหตุสมผลแล้วถ้าหากเราต้องการความรู้ละเอียดให้สมบูรณ์กว่านี้เราก็ต้องแบ่งเวลาทำให้มากกว่านี้แต่บางคนก็ไปนั่งเล่นไพ่ทั้งคืนก็นั่งได้เวลามานั่งสมาธิ30นาทีก็พลิกซ้ายพลิกขวาไปโน่นไปนี่อยู่ตลอดก็ไปนั่งดูนั่งเป็นชั่วโมงชั่วโมงมานั่งสมาธินั่งไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจะฉลาดในทางธรรมให้สมบูรณ์บริบูรณ์ได้อย่างไรเมื่อจิตของเราไม่ได้ฝึกฝนอบรมเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายเพียรพยายามศึกษาเพื่ออยากรู้ความจริงในธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยจิตใจของเราด้วยปัญญาอันชอบของเราก็อบรมจิตใจของเราให้มีปัญญาเราจึงจะรู้ได้ถ้าได้จิตใจของเรายังไม่ฉลาดยังไม่มีปัญญาอยากรู้เท่าไรมันก็ไม่รู้อยากเห็นเท่าไรก็ไม่เห็นอยากเข้าใจอยากละก็ละไม่ได้เพราะขาดปัญญาเพราะฉะนั้นการปัญญาที่จะเกิดขึ้นได้ต้องภาวนาเวลาใดควรสงบเจริญจิตใจให้สงบก็สงบเวลาใดควรพินิจพิจารณาสอดส่องก็ควรสอดส่องทำได้อยู่อย่างนั้นปัญญาก็ย่อมเกิดขึ้นแน่นอนไม่ต้องสงสัยเราเข้าใจแล้วตั้งใจศึกษาและปฏิบัติตามบรรยายธรรมะมาวันนี้สมควรกับเวลาสมมติยุติเท่านี้ก่อน
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของพระอาจารย์แบนท่านนากโรในรายการธรรมครัวอาจารย์ช่วงที่2ครับ

ใครจะรีบตั้งเนื้อตั้งตัวด้วยอัดด้วยธรรมของพระพุทธเจ้าให้รีบเสียนะตายแล้วไม่เกิดประโยชน์อะไรตายแล้วก็ไปเกิดเหมือนเก่านั่นแหละเกิดก็ทุกข์อันเก่านั่นแหละเอาให้หมดในหัวใจรู้อย่างนั้นแล้วเป็นกังวลอะไรกับเรื่องความเป็นความตายประสาธาตุขันสลายตัวของมันลงไปเท่านั้นเรื่องก็มีเท่านั้นโอวาทธรรมของหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาด3สิงหาคมพุทธศักราช2536

0: คืนนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมจากโครงการช่วยชาติท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญรับฟังครับ
1: วันนี้ห้ามอ่านว่าอะไรล่ะเนี่ยดูหลังตามันอ่านไม่ออกนั่นแหละอ่านหนังสือตามกระดาษตัวนี้อ่านไม่ค่อยออกแต่อ่านกล้วยหอมกล้วยไข่รู้สึกว่าหอมดีเข้าใจไหมล่ะพี่น้องจะไม่เคยได้ยินโวหารป่าวันนี้อาจจะได้ยินได้ฟังบ้างนะนี่กำลังเอาหนังสือนี่อ่านนั้นตัวหนังสือตรงนี้มันไม่ค่อยชัดถ้าอ่านกล้วยหอมกล้วยไข่กล้วยไข่อย่างนั้นรู้สึกว่าอ่านชัดซาบซึ้งดีอันนี้ไม่ค่อยซาบซึ้งแค่สายตาอ่านแล้วก็ผ่านไปมันอ่านว่าไงบ้างอ่ะบริษัทสินสยามบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์จำกัดโดยการนิมนต์ของคุณณรงค์ศักดิ์เลิศฤทธิ์ศิริกุลประธานกรรมการผู้อำนวยการอะไรเนี่ย
2: เขตเขตเด้ออ
1: ๋อเนี่ยผู้อำนวยการเขตน้องแขมนายธานีแล้วธานีอะไรโอ้นี่ผู้อำนวยการเขตแล้วเนี่ยนายธานีคนนี้ใช่ไหมอ๋อเนี่ยอย่างนั้นที่อ่านเนี่ยมันโรคมันโรนคนแก่อ่านหนังสือไม่ค่อยออกแล้วเดี๋ยวดูอีกสักก่อนเดี๋ยวเวลาอ่านต่อไปนี่มันจะขายหน้านะจึงต้องฝึกซ้อมไว้ก่อนกลัวขายหน้าเข้าใจไหมล่ะเอาละอันนี้เข้าใจก็เงียบดีนะ เงียบดีในเวลาเราเทศแล้วนี่เสียงไม่ก้องเลยนะเสียงก้องไหมกลัวว่าฟังไม่ชัดนะมันมีอะไรเนี่ยปกคลุมเนี่ยกลัวเสียงมันไม่กระจ่างเสียงก้องแล้วก็ฟังไม่ชัดวันนี้เป็นวันอุดมมหามงคลของพี่น้องชาวไทยเราโดยมีบริษัทศีลสยามบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์จำกัดโดยการนิมนต์ของคุณณรงค์ศักดิ์เลิศฤทธิ์ศิริกุลประธานกรรมการผู้อำนวยการเขตน้องแขมนายธานีเป็นประธานและเป็นสิริมงคลในงานของพี่น้องทั้งหลายมีลงพิมพ์เป็นสำคัญได้รวมศรัทธาจากกระทำรักชาติของเรามาเป็น สมบัติเงินทองประเภทต่างๆแสดงออกอย่างเปิดเผยในที่ชุมนุมชนแห่งชาวไทยผู้รักชาติของเราวันนี้หลวงตารู้สึกว่ามีความ ซาบซึ้งกับพี่น้องทั้งหลายมีเจ้าของโรงพิมพ์เป็นสำคัญและเรียงลำดับลำดาไปตลอดข้าราชการ แผนกต่างๆซึ่งมาร่วมมือร่วมใจกันด้วยการสนับสนุนชาติไทยของเราซึ่งเอ็นเอียงลงไปมากให้กระเตื้องขึ้นมาด้วยน้ำใจของพี่น้องชาวไทยที่มีความรักชาติและสนับสนุนทั่วหน้ากันจากการบริจาคนี้แล้วพี่น้องทั้งหลายก็จะได้ยินได้ฟังอัตถรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่หลวงตาจะนำมาแสดงในวันนี้ตามโอกาส และกำลังวังชาอำนวยในขณะที่ฟังขอให้พี่น้องทั้งหลายสังรวมจิตใจเข้าสู่ตัวเองมีสติตั้งไว้กับตัวเองเสียงธรรมจะเข้าไปสัมผัสสัมพันธ์ที่ใจของเราซึ่งเป็นภาชนะอันล้ำเลิศต่อธรรมทั้งหลายนั่นแหละ สิ่งทั้งปวงในโลกนี้มีใจเป็นผู้รับทราบทุกสิ่งทุกอย่างทางโลกทางสงสารใจของเราก็รับทราบมาตลอดเวลาโดยออกทางหูทางตาทางจมูกทางลิ้นทางกายเข้ามาสู่ใจซึ่งเป็นสถานที่รวมแห่งการรับทราบอันใหญ่หลวงเราได้เคยได้ยินได้ฟังมานานในสิ่งที่ใจรับทราบเหล่านั้นวันนี้จึงขอให้ประมวลความรู้ทั้งหลายของเราที่รับทราบจากสิ่งต่างๆนั้นเข้ามาสู่อัตสู่ธรรมฟังเสียงอัตเสียงธรรมเพื่อเป็นเครื่องกล่อมเกลาจิตใจของเราให้มีความยิ้มแย้มแจ่มใสและเบิกบานจากความสงบร่มเย็นที่เราได้ยินได้ฟังจากท่านคำว่าธรรมธรรมนั้นเราได้ยินแต่เพียงผิวเผินคำว่าธรรมธรรมหลักธรรมชาติของธรรมแท้ไม่มีสิ่งใดจะเลิศเลอเสมอเหมือนในสามแดนโลกธาตุนี้เอาไปเทียบคำว่าธรรมนั้นไม่ได้ธรรมนี้จะปรากฏเด่นชัดขึ้นเป็นลำดับลำดับจากหัวใจของผู้สนใจใคร่ธรรมเฉพาะอย่างยิ่งนักปฏิบัติจิตตภาวนานี่เป็นผู้ขวนขวายกว่าต้อนธรรมเข้ามาสู่จิตใจเป็นสิริมงคลแก่หัวใจของตนของตนเช่นพระท่านเข้าอยู่ในป่าในเขาตามที่พระพุทธเจ้าทรงประทานพระโอวาทให้เวลาบวชแล้วให้อยู่ในป่าในเขาบำเพ็ญสมณธรรมคือธรรมเพื่อความสงบเย็นใจให้บำเพ็ญในสถานที่ต่างๆเช่นลุกขมูลร่มไม้ในป่าในเขาตามธรรมเงื้อมผาป่าช้าป่าโรคชัดที่แจ้งล้อมฟางอันเป็นที่สงบสงัดจากสิ่งก่อกวนทั้งหลายจะได้บำเพ็ญจิตตภาวนาคืออบรมจิตใจของตนได้รับความสะดวกสบายบรรดาสาวกทั้งหลายที่มาเป็นสรณะของพวกเราซึ่งเรียกว่าสังฆังสรณังคฉามินีท่านได้บำเพ็ญตามสถานที่ต่างๆดังที่พระพุทธเจ้าประทานพระโอวาทให้แล้วปรากฏผลขึ้นมาเป็นที่พอใจของท่านเป็นผู้เลิศเลอขึ้นจากใจที่สัมผัสสัมธรรมสัมพันธ์กับธรรมและกลมกลืนเป็นอันเดียวกันระหว่างธรรมกับใจเป็นอันเดียวกันด้วยการบำเพ็ญธรรมของท่านจึงได้มาปรากฏให้พวกเราทั้งหลายได้ถือท่านเป็นสรณะว่าสังฆังสรณคฉามินี่คือท่านผู้ทรงอัตทรงธรรมโดยแท้ธรรมแท้ท่านทรงไว้หมดภายในจิตใจ ส่วนชื่อของอัตของธรรมหรือฝอยต่างๆของธรรมนั้นเป็นกุยหมายป้ายทางเข้ามาสู่การปฏิบัติเพื่อเห็นธรรมแท้ภายในใจธรรมที่ท่านทรงไว้ภายในใจนั้น พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านเป็นผู้ทรงธรรมอย่างแท้จริงประกาศกังวานในใจของท่านตลอดมา เรียกว่าไม่มีอันใดในสามแดนโลกธาตุนี้จะมีเป็นความเลิศเลอเสมอธรรมที่ท่านทรงไว้ภายในใจดังพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วแต่ก่อนก็ไม่ทรงรู้ทรงเห็นธรรมประเภทอัศจรรย์นั้นเพราะได้ปรากฏเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาจากการตรัสรู้เรียบร้อยแล้วดูธรรมที่ทรงไว้ภายในพระทัยของท่านกับดูวัฏฏะสงสารเรียกว่าทั่วไตรภพไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือนเลยมีธรรมชาติที่ทรงไว้ภายในใจเท่านั้นเป็นธรรมชาติที่เลอสุดยอดเราจะคาดจะหมายไม่ถูกเลยเพราะธรรมนี้เป็นธรรมเลยโลกสมมุติไปแล้วจึงทำให้พระองค์ทรงท้อพระทัยในการที่จะสั่งสอนสัตว์โลกให้ได้รู้ได้เห็นถึงธรรมประเภทที่อัศจรรย์เลิศเลอนี้ เรียกว่าท้อพระทัยแต่เมื่อทรงพิจารณาญาณก็ทรงทราบว่า บรรดาสัตว์ทั้งหลายที่มีอุปนิสัยปัจจัยซึ่งควรจะรับอัตรับธรรมจากท่าน เป็นลำดับลำดาจนถึงธรรมที่เลิศเลยยังมีอยู่มากในโลกมนุษย์เทวดาอินทร์พรหมเราจึงทรงมีพระเมตตาแนะนำสั่งสอนสัตว์โลกเรื่อยมาเพราะเป็นธรรมที่จะสอนและจะรู้ได้มากได้ยากทั้งผู้นำมาสอนถ้าไม่รู้จริงๆก็สอนไม่ถูกผู้ฟังก็ถ้าไม่ตั้งอกตั้งใจฟังและบำเพ็ญเป็นตนไปโดยลำดับก็ไม่สามารถที่จะรับทราบธรรมนั้นได้เป็นลำดับไปเช่นเดียวกัน นี่แหละที่ให้พระองค์ทรงท้อพระทัยต่อแต่ทรงเห็นว่าสัตว์โลกของเรามีแดนมนุษย์เป็นต้นเป็นผู้ควรแก่ศาสนธรรมและควรแก่ธรรมประเภทอัศจรรย์นี้มีจำนวนมากอยู่จึงได้ทรงประกาศสอนธรรมให้เราทั้งหลายได้ยึดได้เกาะมาโดยลำดับจนกระทั่งปัจจุบันนี้ นั่นแหละท่านเรียกว่าธรรมแท้ธรรมแท้นั้นเราจะไปหาในทิศทางใดไม่เจอต้องหาด้วยจิตตภาวนาดังพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านเสาะแสวงหาธรรมในสมัยนี้เราก็เห็นอยู่พระกรรมฐานที่ท่านชอบอยู่ในป่าในเขานั่นแหละท่านเสาะแสวงหาธรรมและทราบธรรมทรงธรรมอย่างเงียบๆอยู่ในป่าในเขาท่านเหล่านี้ซึ่งเป็นผู้รักใคร่ใฝ่ธรรมอยู่แล้วและการปฏิบัติธรรมเป็นประจำแล้วท่านจึงไม่ค่อยมีความทุกข์ความลำบากเหมือนโลกทั่วๆไปแต่โลกมักมองเห็นว่าพระที่อยู่ในป่าในเขานั้นเป็นพระไร้ค่าเป็นพระผ้าขี้เหลวไม่ค่อยมีราคาานี่เป็นสายตาของกิเลสมองธรรมมองอย่างนั้นแต่ธรรมมองลึกกิเลสแล้วมองด้วยความสลดสังเวชเพราะท่านทรงอัดทรงธรรมจากการปฏิบัติของท่านอย่างสงบเงียบในป่าในเขาลำเลาไพรเป็นประจำท่านเหล่านี้เป็นผู้ไม่ค่อยจะบกพร่องและไม่บกพร่องในส่วนภายนอกทั้งหลายเพราะท่านสมบูรณ์เรื่องธรรมภายในใจของท่านมีธรรมขั้นใดท่านอยู่เป็นผาสุขเย็นใจเช่นสมาธิธรรมคำว่าสมาธิธรรมเราได้แต่อ่านในตำรับตำราซึ่งเป็นชื่อของธรรมเท่านั้นไม่ได้ติดตามไปดูตัวจริงของธรรมจริงๆว่าสมาธิภาวนานั้นเป็นอย่างไร ต่อเมื่อได้บำเพ็ญตามนั้นโดยทางจิตตภาวนาสมาธิธรรมกับใจจะปรากฏกลมกลืนขึ้นเป็นลำดับลำดาภายในหัวใจของผู้บำเพ็ญนั่นท่านเรียกว่าท่านทรงความสงบเย็นใจไว้แล้ว เมื่อมีสมบัติคือธรรมสมบัติภายในใจสิ่งภายนอกย่อมจืดย่อมจางไปโดยลำดับไม่มายึดมาถ่วงมาเกาะมายุ่งเหยิงวุ่นวายเหมือนทั่วไปที่ยังไม่มีที่ยึดที่เกาะท่านผู้มีอัตมีธรรมประเภทต่างๆมีภายในใจแล้วท่านอยู่ที่ไหนท่านสะดวกสบายยืนเดินนั่งนอนสบายเพราะใจท่านสบายด้วยธรรมอันเป็นที่บรรจุความสมบูรณ์อยู่นั่นแล้วเมื่อบำเพ็ญไปถึงจุดสมบูรณ์แล้วใจจะเป็นใจที่สมบูรณ์พูนผลทุกประการ ไม่คิดไม่สายไม่แสถึงเรื่องโลกเรื่องสงสารโลกามิตรต่างๆเพราะไม่มีสิ่งใดเหนือธรรมที่ท่านครองไว้แล้วตามขั้นของธรรมนี่เรียกว่าธรรมแท้ผู้ทรงธรรมเป็นผู้ปฏิบัติปฏิบัติเพื่อทรงธรรมเมื่อปรากฏผลขึ้นมาเป็นขั้นขั้นตอนตอนแล้วย่อมมีความสุขความเย็นใจ หายห่วงความทุกข์ความเดือดร้อนทั้งหลายที่กิเลสนำมายุ่งเหยิงวุ่นวายแต่ใจของท่านก็สงบร่มเย็นไปเย็นไปเย็นไปอยู่ที่ไหนสบายหมดอยู่ง่ายกินง่ายนอนง่ายไปง่ายมาง่าย สบายไม่ว่าที่อยู่ที่หลับที่นอนเมื่อใจสบายเสียอย่างเดียวเท่านั้นอะไรอะไรก็สบายประจำตามกันหมดแต่เมื่อจิตมีความยุ่งเหยิงวุ่นวายก่อเรื่องก่อราวใส่ตัวเองตลอดเวลาอย่างนี้ สิ่งทั้งหลายก็เลยกลายเป็นเชื้อไฟใสกันเข้าไปให้เผาหลนจิตใจให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยคำว่าโลกกับธรรมจึงต่างกันอย่างนี้ขอให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบ วันนี้พี่น้องทั้งหลายมาบำเพ็ญการกุศลเพื่อเป็นอาหารอันโอชาหล่อเลี้ยงจิตใจ ด้วยการให้ทานการให้ทานก็เป็นการเสียสละความตนีที่เหนียวของตนออกไปนำจาคะเจตนาเป็นผลทานขึ้นมากลายเป็นการบริจาคทานบริจาคทานมากน้อยวัตถุทานนั้นไม่ได้เป็นบุญเป็นกุศลไม่ได้ไปสวรรค์นิพพานแต่ท่านผู้เป็นเจ้าของบริจาคทานนั่นแหละเป็นใจที่เป็นกุศลผลบุญจะเข้าสู่จิตใจใจนี่แหละจะเป็นผู้ไปสวรรค์ไปนิพพานวัตถุต่างๆที่เราบริจาคไปมากน้อยนั้นเป็นเครื่องยืนยันให้ทำกุศลและธรรมเกิดขึ้นภายในใจในใจของเราเราไปถึงสวรรค์จนกระทั่งนิพพานวัตถุสิ่งนั้นก็ใช้ไปตามความจำเป็นของมันแล้วสลายหายไปเป็นลำดับลำดาธรรมดาส่วนจิตใจที่เป็นกุศลซึ่งเกิดขึ้นจากการให้ทานนี้จะเป็นเครื่องสำหรับสนุนใจของเราให้ไปเกิดในสถานที่ดีคติที่เหมาะสมตลอดไป ท่านจึงสอนในการให้ทานทานเป็นสำคัญที่สุดที่โลกอยู่ร่วมกันก็ต้องมีการเสียสละการแบ่งปันซึ่งกันและกันโลกถ้าขาดการเสียสละคือการให้ทานนี่เสียเท่านั้นก็ไม่มีความหมายอยู่ด้วยกันไม่ได้แม้ที่สุดครอบครัวเย่าเรือนผัวเมียก็แตกกระจัดกระจายจากกันเพราะไม่มีเครื่องสงเคราะห์ประสานน้ำใจให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวเพื่อความเป็นสุขต่อกันได้ ทานจึงเป็นของจำเป็นที่สุดมีอยู่ทุกแห่งทุกคนคำว่าทานแม้ในหมู่สัตว์ก็มีสัตว์มีจำพวกมากๆเช่นมดเช่นปลวกเขาหากินไปขวนขวายมาจากที่ไหนเอาเข้ารวงเข้ารังของเขาแบ่งปันกันกินทั่วรังทั่วรูของเขาเช่นมดง่ามเป็นต้นไปหาอาหารเศษอาหารในที่ต่างๆ ขนเข้าไปแบ่งปันกันกินนี่ก็เรียกว่าการเสียสละของสัตว์การเสียสละของมนุษย์นี่คือการให้ทานให้ทานด้วยความเชื่อความเลื่อมใสความเคารพนับถือให้ทานด้วยความเห็นบุญเห็นคุณให้ทานด้วยความเมตตาสงสารเป็นทานเป็นกุศลทั้งนั้นนี่เรียกว่าทานทานจึงเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับมนุษย์เราที่อยู่ร่วมกันคนมีจิตใจกว้างขวางไปไหนเพื่อนฝูงก็มาสนิทสนมกันได้ง่ายคนเห็นแก่ตัวความเจนีที่เหนียวไปที่ไหนไม่มีใครคบค้าสมาคมไปไหนลำบากอัดอั้นตันใจไม่กว้างขวางในทางเดินของตัวเองและทางเดินของจิตใจที่เป็นไปด้วยความคับแคบคนมีทานไปที่ไหนมีความสง่างามไปที่ไหนมีเพื่อนมีฝูงมากมายความอยากให้ทำบุญให้ทานนี้เป็นเรื่องของธรรมล้วนๆทำจิตใจให้ผู้อยากทำบุญให้ทานนั้นมีความเบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสผิดกับคนมีความตนีเป็นไหนๆซึ่งสั่งสมตั้งแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนคาบแคบติดกันมาบีบบังคับตนเอง อยู่ในโลกนี้ก็เพื่อนฝูงก็มีน้อยขั้นเวลาตายลงไปก็ไม่มีใครอยากไปเผาศพเพราะเขาเห็นขี้พื้นความเลวความเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้ความตนีที่เหนียวของบุคคลคนนั้นเวลาตายแล้วเพื่อนฝูงก็ไม่ค่อยมีเข คนที่จะไปเผาศพก็ไปด้วยความเกรงใจบ้างไปด้วยการไปสนทนากันเรื่องสุขเรื่องทุกข์ในงานศพต่างๆบ้างไปเท่านั้นเองส่วนคนที่มีบุญมีกุศลมีจิตใจกว้างขวางไปที่ไหนมีตั้งแต่กว้างขวางเพื่อนฝูงก็มากเวลาตายแล้วคนมาทุกหย่อมย่ามาเผาศพด้วยความอนุโมทนาสาธุการ

การสอนนิสัยต่อของตนเองให้คนอื่นเคารพนับถือแล้วยังเป็นความร่มเย็นเป็นสุขเป็นอาหารหล่อเลี้ยงจิตใจได้เป็นอย่างดีด้วย นี่เรียกว่าทานพุทธศาสนาเราสอนพื้นก็คือสอนในการให้ทานเพราะฉะนั้นพี่น้องชาวไทยเราไปที่ไหนภาคใดจึงมีการให้ทานเป็นพื้นฐานตลอดมาเหมือนกันหมดนี่คือออกจากพุทธศาสนามีการทำบุญให้ทานแล้วจากการรักษาศีลก็ให้พากันรักษามวลจะรักษาได้มากน้อยเพียงไรก็ควรรักษาเพราะเป็นธรรมที่ละเอียดกว่ากันไปเป็นขั้นตอนตลอดถึงการภาวนาการรักษาศีลก็คือรักษาตัวของเราไม่ทำความชั่วช้าลามกนั่นเองจะเป็นอะไรไปเช่นปานาติบาตทุกตัวสัตว์ทุกบุคคลหญิงชายมีความรักสงวนในชีวิตจิตใจของตนทั่วหน้ากันหมดโดยไม่จำเป็นจะต้องไปศึกษาเรียนเรื่องความเป็นความตายในชีวิตของสัตว์นั้นๆสัตว์เกิดที่ใดที่ใดก็ตามสัตว์น้ำสัตว์บกบนฟ้าบนอากาศสงวนรักษาชีวิตของตนด้วยกันมีความรักชีวิตของตนไม่อยากใครมาแตะต้องทำลายพระพุทธเจ้าทรงเห็นเรื่องของสัตว์ทั่วหน้ากันแล้วว่ามีความรักในชีวิตของตนท่านจึงสอนไม่ทำลายไม่เบียดเบียนชีวิตของสัตว์ทำลายสัตว์ทำลายใครก็ตามเช่นเรานั่งอยู่เวลานี้นะนั่งอยู่ด้วยความสงบสงบเจียมตัวหากมีมารเข้ามาบันดลบันดาลทำร้ายผู้ใดผู้หนึ่งขึ้นภายในวงแห่งการฟังธรรมนี้โรงการฟังธรรมนี้จะแตกขึ้นทันทีเลยนี่คือความชั่วช้าลามกมันเข้าจุดไหนความสงบจะแตกก็จะกระจายมีแต่ความเป็นไปเป็นพื้นเป็นไฟเกิดขึ้นในขณะนั้นแทนกันเนี่ยพระพุทธเจ้าทรงสอนไม่ให้สัตว์ทั้งหลายฆ่ากันเห็นปานาสัตว์มีชีวิตคนมีชีวิตเหมือนกันความรักชีวิตของตนเสมอกันเมื่อต่างคนต่างรักสงวนชีวิตของตนเห็นใจตนแล้วก็เห็นใจคนอื่นก็ไม่เบียดเบียนทำลายกันโลกก็อยู่เป็นสุขเนี่ยอทินนาทานการโฉกการลักการปล้นการจี้การสะดมที่มีหลายประเภทการโฉกการลักกันธรรมดาเป็นรายบุคคลก็มีการโฉกการลักแบบลึกลับดังที่เขาทำกันอยู่นี่ก็มีคำว่าลึกลับเป็นอย่างไรคือขโมยแบบไม่ให้รู้เนื้อรู้ตัวแต่มันก็รู้จนได้เช่น ยกตัวอย่างสมบัติเงินทองของพี่น้องทั้งหลายซึ่งเป็นเจ้าของด้วยกันทุกคนทั่วประเทศไทยของเรานี่มีจำนวนคนสักกี่ล้านคน62ล้านคนสมบัติเงินทองเป็นเจ้าของด้วยกันทุกคนเสียสละลงไปเพื่อชาติบ้านเมืองในวงราชการให้วงราชการเป็นผู้ทำหน้าที่เบิกจ่ายเก็บรักษาไว้แทนประชาชนแต่วงราชการเกิดความทุจริตสกปรกโสมมกลายเป็นโจรเป็นมารฉกลักสมบัติพี่น้องทั้งหลายซึ่งเป็นเจ้าของทุกคนสละมาเพื่อส่วนรวมเอาไปถลุงแบบไหนก็แล้วแต่เถอะเนี่ยกรรมประเภทนี้เป็นบาปหนักมากทีเดียวเราขโมยของบุคคลแต่ละคนละคนเป็นบาปจริงแต่ไม่มากแต่การขโมยของสมบัติของส่วนรวมเช่นสมบัติของชาติจากภาษีอากรต่างๆที่พี่น้องชาวไทยเสียสละมาแต่ละคนละคนนี่เรียกว่าสมบัติของทุกคน62ล้านคนเข้ามาสู่จุดเดียวแต่ผู้คดโกงรีดไถประเภทต่างๆซึ่งเรียกว่าขโมยอย่างลึกลับนั้นมาโกยเอาไปกินมากน้อยเพียงไรนี่ล่ะเรียกว่าขโมยอันเป็นบาปเป็นกรรมที่หนักมากที่สุดยิ่งกว่ากรรมอื่นใด
ในบรรดาขโมยทั้งหลายขโมยสมบัติของชาวบ้าน

0: เมืองทั่วประเทศมาเป็นสมบัติของตนเอาไปอิ่มหนำสำราญในตัวเองครอบครัวของตัวเองเพื่อนฝูงของตัวเองโดยที่เอาตับเอาปอดของพี่น้องชาวไทยสละมาจากความเป็นเจ้าของมาสู่ส่วนรวมไปเป็นของตนเสียชนีท่านเรียกว่ามีบาปมากที่สุดบาปประเภทนี้เป็นบาปที่ลึกลับเป็นบาปของคนที่แต่งตัวเป็นสมบัติผู้ดีลักษณะมีหน้ามีตาสง่าผ่าเผยองค์อาจกล้าหาญทานใจไปที่ไหนคนเคารพนับถือเนี่ยโจรประเภทนี้แหละเป็นโจรประเภทที่ทำความชั่วช้าละมกให้แก่ตนอย่างมากและทำจิตใจของประชาชนให้บอบช้ำทั่วประเทศไทยเช่นประเทศไทยของเราถ้ามีราชการรายใดคนใดหน่วยใดวงใดทำอย่างนั้นแล้วเรียกว่าต่างคนต่างสร้างมหากรรมอันเป็นบาปเป็นกรรมหนักหนาต่อชาติไทยของตนเวลาตายไปแล้วเป็นยังไงเราอย่าพูดแต่เพียงว่าตายเลยมีชีวิตอยู่นั้นก็เกิดความเครือบแคลงสงสัยเกิดความเดือดร้อนภายในใจของตนจากการขโมยแบบลึกลับนี้อยู่ตลอดเวลาพอตายไปแล้วกรรมอันนี้จะเผาลงทันทีทันใดถึงนรกหมกไหม้โดยไม่ต้องสงสัยเพราะไม่มีสัตว์ตัวใดเหนืออำนาจแห่งกรรมไปได้คำว่ากรรมคือการกระทำเช่นฉกลักปล้นจี้สะดมนี้เรียกว่าทำกรรมชั่วผลแห่งกรรมชั่วนั่นแลจะมีอำนาจมากยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดท่านกล่าวไว้เป็นคำบาลีว่านัตถิกรรมะสมังพลังไม่มีอิทธิพลหรืออำนาจใดเหนืออิทธิพลเหนืออำนาจของกรรมไปได้นั่นแล้วสัตว์โลกสร้างกรรมด้วยกันทุกคนกรรมดีก็มีอำนาจที่จะให้ผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยแห่งกรรมของตนกรรมชั่วก็มีอำนาจที่จะให้ผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยตามกรรมชั่วของผู้ทำลงไปนี่เป็นสิ่งที่เหนือการกระทำเหนือสัตว์โลกทุกประเภทไม่มีใครจะเหนือกรรมไปได้เลยแม้จะลบว่าบาปไม่มีทำบาปไม่เป็นบาปทำบุญไม่เป็นบุญนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีก็ตามนี่สักแต่ว่าลมปากของความชั่วช้าละโมกซึ่งเกิดขึ้นมาจากกิเลสมาหลอกลวงตัวเองแล้วก็หลอกลวงคนอื่นให้เขาเชื่อไปตามเท่านั้นหามีความหมายแต่อย่างใดหรือไม่สิ่งที่มีความหมายอันตายตัวก็คือว่ากรรมนี่เป็นความหมายอันตายตัวและบาปบุญนรกสวรรค์เป็นความหมายอันตายตัวมาดั้งเดิมกี่กับกี่กันก็ตามบาปบุญนรกสวรรค์พรหมโลกนิพพานมีอยู่ตลอดมาและจะมีอยู่ตลอดไปกี่กับกี่กันไม่มีเงื่อนต้นเงื่อนปลายคือธรรมชาติเหล่านี้แหละใครจะลบล้างว่าไม่มีไม่ได้คือลบก็ลบเฉยเถอแต่ลมปากแต่ความสำคัญของใจเท่านั้นส่วนความจริงนั้นลบไม่สูญลบไม่ได้ไม่มีใครลบได้หากว่าลบเป็นจริงเป็นอยู่ในฐานะที่จะลบได้แล้วพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ทรงเมตตาเต็มสัตว์เต็มส่วนในพระทัยมีแก่สัตว์ทั้งหลายทั่วหน้ากันบาปพระองค์จะไม่ให้สัตว์ทั้งหลายมีเลยเอาให้อยากจะทำบาปทำกรรมอะไรก็ให้ทำตามเต็มความสามารถความอยากของตนเองแล้วบาปจะไม่มีแล้วจะไม่ไปตกนรกนี่พระพุทธเจ้าจะทรงลบล้างบาปให้หมดนรกอเวจีหลุมใดที่แผดที่เผามากพระพุทธเจ้าจะลบล้างออกหมดไม่มีนรกเลยให้สัตว์ทั้งหลายอยู่เป็นอิสระไม่ต้องมีความทุกข์ความลำบากลำบนอะไรเลยแต่นี่ไม่ใช่ฐานะที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ที่ตรัสรู้มานั้นจะลบล้างสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ได้เพราะสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีมาดั้งเดิมก่อนพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ตรัสรู้ขึ้นมาเมื่อตรัสรู้ขึ้นมาแล้วก็มาเจอมาเห็นสิ่งที่มีอยู่ดั้งเดิมนี่แหละเช่นบาปสัตว์ทั้งหลายทำมาสักเท่าไหร่กี่กับกี่กันแล้วบุญสัตว์ทั้งหลายทำมานานเท่าไหร่กี่กับกี่กันนรกสวรรค์พรหมโลกนิพพานมีมากี่กับกี่กันแล้วซึ่งเป็นสถานที่อยู่สถานที่เสวยกรรมดีกรรมชั่วของผู้สร้างบาปสร้างบุญมีอยู่ ู้สร้างบาปก็ต้องไปนรกและเป็นเปรตเป็นผีทั่วแดนโลกธาตุไม่มีคำไม่มีช่องว่างมีแต่ที่ของสถานที่ที่สัตว์เสวยกรรมด้วยกันทั้งนั้นนี่ถ้าพระพุทธเจ้าลบล้างได้แล้วสิ่งเหล่านี้จะมีไม่ได้เลยแต่นี่ก็เพราะลบล้างไม่ได้นั่นเองจึงมีอยู่ประจำโลกตลอดเวลามาและจะมีอยู่ตลอดไปอย่างนี้ท่านจึงสอนให้หลีกเว้นในสิ่งไม่ดีทั้งหลายเช่นนรกลบล้างไม่ได้เราอย่าทำบาปถ้าไม่อยากตกนรกอย่าไปทำบาปถ้าทำบาปแล้วก็เท่ากับลงนรกจะลบล้างขนาดไหนก็ไม่มีความหมายนรกก็คือนรกนั่นแหละเราก็คือเราคนนี้แหละคนสร้างบาปก็คือเราคนนี้คนจะไปตกนรกก็คือเราผู้สร้างบาปด้วยความกล้าหาญชาญชัยนี่แหละคันเวลาไปถึงนรกแล้วมันไม่มีทนายความไม่มีผู้พิพากษาตัดสินปล่อยตัดสินเข้ากองขังคือนรกอย่างนี้ไม่มีกรรมของตัวเองเป็นผู้พิพากษากรรมของตัวเองเป็นทนายความบีบบังคับลงไปเองตัวเองเรานี่มีทุกอย่างการสร้างความชั่วก็มีอยู่กับเราจึงไม่จำเป็นต้องไปหาทนายความมาแก้ความอะไรกันเลยตกเราตัดสินลงไปก็คือกรรมผลของกรรมเป็นเครื่องตัดสินให้ในตัวเองนั่นแหละแล้วก็ไปตกนรกหมกไหม้กี่กับกี่กันมาแล้วจนกระทั่งบัดนี้นรกหลุมหนึ่งๆไม่เคยมีว่างจากสัตว์ทั้งหลายที่ไม่ไปตกนรกนั่นเลยเพราะสัตว์ทั้งหลายไม่ทำบาปนรกจึงว่างจากสัตว์นรกอย่างนี้ไม่มีเพราะสัตว์ชอบทำบาปกันมากต่อมา แล้วจะไปลบล้าง นรกไม่ให้มีมันก็เป็นไปไม่ได้แม้แต่เรือนจำของเราก็เหมือนกัน เรือนจำที่ตรงไหนน่ะที่ว่างจากนักโทษเรือนกลายเป็นเรือนจำร้างไปเลยไม่มีนักโทษเข้าไปติดคุกติดตารางในเรือนจำนั้นไม่มีไปที่ไหนอัดแน่นอัดแน่นตลอดเวลาอย่างก่อนที่จะมาเนี่ยมากรุงเทพนี่ทางผู้บัญชาการเรือนจำก็ต้องไปติดต่อขอร้องเราให้มาช่วยเหลือเนื่องจากสถานที่อยู่ของนักโทษไม่พอนักโทษแออัดเข้าทุวันทุวัน ที่อยู่ที่หลับที่นอนที่อาศัยไม่มีจึงต้องวิ่งเข้าไปหาหลวงตาหลวงตาก็ได้ช่วยเต็มกำลังความสามารถพาเรื่องผ่านมาแล้วถึงได้มาที่นี่ได้มาเล่าเรื่องความจริงให้พี่น้องทั้งหลายฟังว่าเรือนจำหลวงตาไปดูเอง นั่นมีหรือไม่มีเรือนจำเรือนนั้นก็หลวงตาไปเห็นเองจะมาโกหกพี่น้องได้อย่างไรนี่ล่ะเพียงเรือนจำเท่านั้นนักโทษก็ไม่มีที่อยู่แล้วเพราะมันหนาแน่นมากขึ้นทุกวันทุกวันแล้วเรือนจำคือนรกนั้นทำไมจะร้างไปได้เมื่อคนทำบาปทำกรรม ยังหนาแน่นตลอดเวลานรกก็ต้องหนาแน่นตลอดเวลาส่วนสวรรค์นั้นคนทำ บุญทำกุศลมีน้อยยอมรับว่าไม่ได้มีมากเหมือนนรกมีเรื่องเทวบุตรเทวดาอินทร์พรหมทุกชั้นทุกชั้นในสวรรค์มีมากถ้าพูดตามปริมาณแล้วในมนุษย์ของเราเนี่ยมีพลเมืองประมาณสักกี่พันล้านหรือกี่หมื่นล้านรวมทั้งโลกเรานี่แล้วเราจะไปเทียบเอาไปเป็นคู่แข่งกับสวรรค์เพียงชั้นจาตุมเท่านั้นก็แข่งไม่ได้เพราะพวกเทวบุตรเทวดาอยู่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์นั้นยังมีมากยิ่งกว่ามนุษย์ทั่วโลกของเรานี่ซะอีกแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังมีน้อยกว่านรกเป็นไหนๆ นรกยังอัดแน่นกว่านั้นนับไม่ได้ถ้าเป็นภาษาของโลกเราจะไปนับสัตว์โลกที่ตกนรกนั้นนับไม่ได้เลยนอกจากวิสัยของพุทธญาณของพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะทรงทราบได้ทุกแง่ทุกมุมนี่เป็นยังไงนรกมีหรือไม่มีสัตว์อัดแน่นตลอดเวลาเรายังจะกล้าหาญไปลบนรกว่าไม่มีแล้วสนุกสนานในการสร้างบาปนี่ไม่สมควรอย่างยิ่งต่อเราเป็นชาวพุทธทั้งหลายขอให้เชื่อครูของเราเป็นผู้ตาดิบตาดีหูแจ้งตาสว่าง โลกบิทูรู้แจ้งโลกไม่มีใครเกินพระพุทธเจ้าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีพรหมโลกนิพพานมีเปรตผีประเภทต่างๆเสวยกรรมอยู่ในที่ต่างๆตามอำนาจแห่งกรรมของตนมีทั่วโลกธาตุมีนี่พระพุทธเจ้าทรงรู้แจ้งเห็นจริงแล้วจึงมาสอนสัตว์โลกตลอดสวรรค์พรหมโลกนิพพานมีแล้วนำมาสอนโลกตามหลักความจริงทุกอย่างให้เราปฏิบัติตามท่านผู้หูแจ้งตาสว่างคือพระพุทธเจ้าเป็นตา ตาโลกวิถูรู้แจ้งแทงทะลุไปหมดเราตาบอดให้เชื่อคนตาดีเหมือนการเดินทางไปไหนมาไหนคนตาบอดต้องอาศัยคนตาดีแล้วจะแคล้วคลาดปลอดภัยการเดินเหินไปไหนไม่เหยียบขวากเหยียบน้ำชนไม้ชนตอตกเหวตกบ่อเพราะอาศัยคนตาดีฉุดลากไปจูงไปคนตาบอดก็แคล้วคลาดปลอดภัยแต่คนตาบอดใดอวดติดอวดดีกว่าคนตาดีแล้วคนตาบอดเหล่านั้นจะไม่พ้นอันตรายเลยตกเหวตกบ่อเหยียบขวากเหยียบหนามสุดท้ายก็ถึงขั้นตายได้เมื่อประมาทมากๆนี่พระพุทธเจ้าเป็นคนตาดีสอนพวกเราให้ปฏิบัติตามท่านถ้าไม่อยากตกเหวตกบ่อคือนรกอเวจีบาปบุญทั้งหลายนี่เท่ากับขวากกำน้ำมันเสียดมันแทงเราให้เราทำตามพระพุทธเจ้าเหมือนกับคนตาบอดเดินตามคนตาดีจะแคล้วคลาดปลอดภัยลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าคือพุทธบริษัทได้แก่ชาวพุทธของเราให้ฟังเสียงพระพุทธเจ้าอย่าฟังแต่เสียงความโลภความโกรธราคะตัณหาซึ่งเป็นเสียงตาบอดทำคนให้ตาบอดตามีจะตัดสิบตาก็ตามอำนาจของกิเลสเพียงตัวเดียวเท่านั้นมันปิดได้หมดไม่มองเห็นเลยมีสิบตาร้อยตาก็มองไม่เห็นทำให้คนมืดบอดทำบาปทำกรรมด้วยความไม่สุรกทานสุดแล้วก็จมในโลกได้โดยไม่ต้องสงสัย นี่ละอำนาจของกิเลสมันปิดได้นะปิดทางได้อย่างสะดวกสบายเลยให้เราเชื่อคนตาดีคือพระพุทธเจ้าเราเกิดมาได้พบพระพุทธศาสนานับว่าเป็นวาสนาเป็นผู้มีวาสนาที่เขาไม่ได้พบพระพุทธศาสนาอันเป็นศาสนาเลิศเลอนี้มีอยู่มากแต่เหตุใดเมืองไทยเราจึงได้เกิดมาในท่ามกลางพุทธศาสนาได้กราบไหว้บูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ได้ปฏิบัติทำบุญให้ทานรักษาศีลภาวนาตลอดมานับว่าเราเป็นผู้มีวาสนาอย่าปล่อยวาสนาของตนที่ได้ของดีของดีคือทำมาครองใจแล้วให้ผ่านไปเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์อะไร ให้พากันตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติ นี่เราพูดถึงเรื่องนรกสวรรค์ให้พี่น้องทั้งหลายทราบเป็นความแน่นอนตายใจตลอดมาสัตว์โลกทั้งหลายลบล้างไม่ได้เราอยากกล้าหาญชาญชัยดีกว่าพระพุทธเจ้าแข่งพระพุทธเจ้าโดยที่พระพุทธเจ้าว่าสิ่งเหล่านี้มีเราบอกว่าไม่มีนี่จะเป็นการสังหารตนสดๆร้อนๆยังเหลือแต่ลมหายใจฟอดๆพอสิ้นลมลงไปแล้วเท่านั้นไม่ต้องบอกเรื่องนรกมีพร้อมแล้วกับคนบาปหยาบช้าประเภทนั้นจะต้องถึงกันทันทีทันทีผู้ทำความดีความดีก็เหมือนกันไม่ต้องมีใครชักใครจูงเราไปสวรรค์นิพพานบุญกุศลนั่นแหละเป็นเครื่องชักจูงนูนให้เราไปถึงสถานที่ที่ควรแก่บุญวาสนาบารมีของเราที่จะสถิตอยู่เช่นสวรรค์ชั้นนั้นนั้นนี่ก็ควรแก่เทวบุตรเทวดาผู้ บำเพ็ญคุณงามความดีได้ขนาดไหนก็ไปอยู่ตามขั้นตามภูมิของตนผู้สิ้นกิเลสแล้วก็ไปนิพพานนี่เป็นหลักธรรมชาติที่ทำส่งให้เราไปถึงไม่ต้องไปถามหาใครแหละถามกับใครว่าทางจากนี้ไปสวรรค์กี่กิโลไปจาตุมกี่กิโลเรื่อยไปจนกระทั่งถึงปรินิพพานมิตรวสาวดี6ชั้นต่างกี่กิโลไม่ต้องถามทางสวรรค์ทางนรกไม่มีกิโลอยู่กับใจของเราขอแต่เราทำใจของเราให้ดีหรือชั่วก็แล้วกันธรรมชาตินี้จะพาไปเองหมุนไปเองทีเดียวเพราะเข็มทิศมันได้แก่ความชั่วดิ่งลงนรกแล้วเข็มดีได้แก่ความดีดิ่งไปสวรรค์แล้วพอลมหายใจขาดจิตใจไม่ตาย ร่างกายนี้ตายด้วยกันทั้งนั้นแหละอย่างที่พวกเราทั้งหลายนั่งฟังเทศอยู่นี้ไม่มีรายใดที่จะเว้นจากความตายไปได้แม้ที่สุดหลวงตาที่กำลังเทศอยู่นี้ก็เทศในเวลามีชีวิตอยู่เท่านั้นอย่างนี้แล้วก็ตายเป็นแต่ว่าก่อนหรือหลังกันบ้างเท่านั้นเอง ต้องตายด้วยกันทุกคน เราอย่าได้ประมาทนอนใจให้เชื่อพระพุทธเจ้าเกิดมานี่เกิดมากับบุญกับกรรมโดยแท้ปัดไปไหนกรรมดีกรรมชั่วอยู่กับเราผู้ทำจะปัดไปไหนไม่ให้มีกรรมไม่มีบาปมีบุญถ้าปัดกรรมชั่วก็อย่าทำชั่วเสียถ้าปัดกรรมดีไม่ทำดีความดีก็ไม่มีไม่ปัดกรรมชั่วไม่ทำความชั่วความชั่วก็ไม่มีคนนั่นก็เป็นคนดีโดยหลักธรรมชาติแล้วนั่นเป็นอย่างนั้นนะแล้วคนชั่วในหลักธรรมชาติเหมือนกัน ให้เชื่อฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าเราจะได้เป็นคนดีคนดีจิตนี้ไม่เคยตายขอพี่น้องทั้งหลายทราบเอาไว้ใจท่านหวานเป็นนักท่องเที่ยวคือออกจากภพนี้แล้วไปสู่ภพนั้นออกจากภพนั้นไม่สู่ภพนี้เช่นเรามาเกิดเป็นมนุษย์เรามาจากกำเนิดของเทพบุตรเทวดาอินพรหมหรือเปรตผีสัตว์ดิรัจฉานตัวใดเราก็ทราบไม่ได้พอหลุดจากภพนั้นแล้วกิเลสมันก็ปิดทางเดินเสียไม่รู้ร่องรอยของตนที่เคยมาจากภพใดมาเกิดเป็นมนุษย์นี้ก็ไม่ทราบแล้วตายจากนี้แล้วจะไปเกิดที่ไหนเราก็ไม่ทราบเราอยู่ด้วยความลูกๆคำคำกำดำกำขาวทั้งเวลามาเกิดทั้งเวลาเป็นอยู่ทั้งเวลาตายไปหาความแน่นอนอย่างนี้ไม่สมควรแก่เราซึ่งเป็นลูกชาวพุทธเลย จึงควรให้กลับเนื้อกลับตัวถ้าใครทำความชั่วช้าละโมกให้รีบแก้ไขตนเองเสียตั้งแต่บัดนี้ซึ่งยังไม่สายเกินไปถ้าความชั่วมันจะชั่วมากขนาดไหนก็เราเป็นคนทำเองเราจะแก้ความชั่วทำไมจะแก้ไม่ได้เราเป็นผู้แก้เองมันก็แก้ได้เหมือนกันนั่นแหละนอกจากไม่สนใจจะแก้และหนักหน่วงลงไปในการทำความชั่วช้าละโมกนั้นไม่มีใครช่วยได้นะ ให้รีบทำเดี๋ยวตั้งแต่บัดนี้นี่พูดถึงเรื่องศีล5เพียงมาถึงปานาธิบาต มันก็กินเวลานานแล้วนี่เราพูดอย่างกว้างๆขวางไปให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบทั่วหน้ากันอทินนานี่เป็นบาปกรรมหนักได้เหมือนกันศีล5ประเภทนี้มีน้ำหนักในการทำบาปทำบุญได้ด้วยกันถ้าเราทำบาปจากศีลด้วยศีลข้อใดบาปกรรมก็ถึงที่สุดได้เมื่อเราทำมากลงไปถึงที่สุดเราทำดีก็เหมือนกัน รักษาศีลให้บริสุทธิ์บริบูรณ์แล้วศีล5ข้อนี้สามารถที่จะหนุนเราไปถึงสวรรค์นิพพานได้โดยไม่ต้องสงสัยเช่นเดียวกัน ถ้าว่าเราฝ่าฝืนทำลายศีลข้อนี้แล้วเราตกนรกได้โดยไม่ต้องสงสัยเหมือนกันนั่นแหละ เพียงศีลข้อที่สองพี่น้องทั้งหลายให้ทราบเอาไว้นะคำว่าการทำบาปมีหลายประเภท อย่างที่ว่าอทินนาทานไปฉกไปลักเขาฉกลักเป็นส่วนบุคคลอย่างนี้ก็เป็นบาปแต่ไม่มากนักแต่ฉกลักสมบัติของคนทั้งชาติถึงเขาเป็นเจ้าของสละมาเพื่อส่วนรวมคนนั่นไปฉกไปลักไปปืนไปคดโกงรีดไถประเภทต่างๆมาเป็นสมบัติของตัวอันนี้มีบาปมากที่สุดมากกว่าขโมยใดทั้งนั้นท่านจึงสอนไม่ให้ทำเนี่ยแล้วข้อที่3คือกาเมสุมิจฉาจาร สำคัญหรือไม่สำคัญกาเมสุมิจฉาจารแปลว่าอย่าล่วงล้ำอย่าข้ามประเพณีอย่าข้ามตามอำนาจของกิเลสตัณหามีผัวแล้วให้อยู่กับผัวมีเมียแล้วให้อยู่กับเมียอย่าไปยินดีกับหญิงอื่นชายอื่นซึ่งเป็นเปรตเป็นผีที่จะ เอาฟืนเอาไฟมาเผาครอบครัวของเราทั้งนั้นแหละนี่ท่านติสอนนี่ถูกไหมพิจารณาสิกาเมสุมิชฌานให้ยินดีในผัวของตนเมียของตนเท่านั้นอย่าเป็นยินดีกับผู้ชายผู้หญิงคนอื่นใดอันนี้เป็นไฟทั้งนั้นทำท่านห้ามให้เราอย่าฝ่าฝืนให้ยินดีกับผัวของตนเมียของตนตั้งแต่วันแต่งงานตกลง ในช่องเดียวกันแล้วรับผิดชอบกันด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเมื่อนั้นก็เกิดความอบอุ่นต่อกันซื่อสัตย์สุจริตมีความจงรักภักดีต่อกันไม่เห็นหญิงอื่นใดในโลกธาตุนี้ว่าจะดียิ่งกว่าเมียของเราไม่เห็นชายอื่นใดในโลกในทั่วโลกนี้ว่าจะดียิ่งกว่าผัวของเราถ้าจะเทียบตามสัดส่วนตามจำนวนของมันก็มีเท่ากันผู้หญิงมันก็มีอันเดียวผู้ชายก็มีอันเดียวใครมีผู้หญิงมี10อันมีไหม ผู้ชายมี10อันพอจะมาแข่งกันมีไหมมันไม่เห็นไม่มันมีอันเดียวด้วยกันนั่นแหละผู้หญิงก็มีอันเดียวผู้ชายก็มีอันเดียวผู้หญิงไหนก็ตามในโลกนี้เอามาแข่งผู้หญิงนี่มี10อันเหรอถึงจะมาแย่งผัวของเราไปได้มันก็มีอันเดียวผัวของเรามันเป็นบ้าเองต่างหากนี่นะนั่น นี่เรียกว่าเอาธรรมะเข้าตีตัวเองนะจะไปตีตัวเองมันคึกมันทะนอง มันกินไม่อิ่มพอไปน้ำล้นฝั่งน้ำล้นฝั่งให้ตีลงด้วยธรรมะข้อนี้เอาถามตัวเองลงไปอย่างจังๆที่เพราะกิเลสตัวนี้มันผาดโผนโจรทยานมากมันดื้อมันดึงทุกอย่างมันคึกมันขนองอยู่กับนี้ได้ผัวแล้วมันก็ไม่พอได้เมียแล้วมันก็ไม่พอกิเลสตัวนี้มันหิวโหยมากกว่าทุกตัวนะแล้วความหิวโหยของกิเลสเมื่อทำตามมาแล้วเอาไฟมาเผาบ้านเผาเรือนเผาครอบครัวเรือนไม่มีชิ้นดีเลยแหลกเหลวไปหมด นี่ล่ะท่านจึงห้ามไม่ให้ยินดีกับชายใดหญิงใดในโลกนี้ผัวเดียวเมียเดียวเท่านี้เป็นแก้วสารพัดนึกสำหรับตัวเองแล้วเนี่ยถ้ามีสองเข้ามาแล้วเป็นไฟทันทีเป็นไฟทันทีตะกี้นี้เอามาเทียบให้พี่น้องทั้งหลายทราบแล้วนี่แหละหากว่ามันผ่านผลไปเอามาเทียบสิเช่นมันอยากไปหาหญิงอื่นมีเมียแล้วมันไม่ยอมมันไม่สนใจกับเมียของตัวเองมันไปสนใจกับหญิงอื่นได้เอาหญิงคนนั้นกับเมียของเรามากางใส่กันดูสิว่ามันเป็นยังไงเอาเปิดออกเอาพยานกันเดี๋ยวนี้จังๆนี่นะว่ะเปิดของเมียเราแล้วมีกี่อันแม่หนูว่างั้นแล้วก็มาเปิดผู้หญิงคนนั้นที่เก่งๆนั้นน่ะมาแย่งเมียของเราเปิดออกดูอีนี่มันมีกี่อันแล้วมันก็มีอันเดียวเดียวแล้วก็ฟาดปากมันไหลมันไล่มันเข้าป่าเลยอย่ามายุ่งกับเมียของเราต่อไปอีกนี่เรื่องผัวก็เหมือนกันมันมีกี่อันไอ้เนี่ยไอ้นั่นมันยาวถึง3วันเหรอมันก็มีแค่เท่านั้นน่ะดังที่ผัวเรามีละคนไหนมามันก็มีแค่เดียว มันไม่ได้มีขนาดยาว3วาใหญ่โตเท่าต้นเสามันก็ไม่เคยมีพอจะเป็นบ้ากับเขาไอ้ผู้หญิงคนนั้นผู้หญิงตัวคือตัวขนองนั้นเป็นบ้ากับเขาอะไรมันก็เหมือนเท่ากันกับผัวของเราเพราะนั้นก็อยู่กันไปกินกันไปสิอย่าไปดิ้นดีท้ามันอะไรนี่แหละคือข้อเทียบเคียงข้อขู่เข็นหรือข้อตีกิเลสตัวนี้ไม่งั้นไม่ได้นะเอามาเทียบกันให้ถึงพิษถึงขิงถึงจริงถึงจังมันก็ยอมเองคนเรา เมื่อมาเทียบแล้วมันก็เท่ากันแล้วเป็นบ้าอะไรเท่านั้นแล้วที่นี่อยู่ได้สบายแม่หนูพ่อหนูอยู่กันได้สบายตลอดไปเลยเพราะไม่มีอะไรแตกต่างกันหญิงชายที่ไหนในโลกนี้ไม่มีอะไรแตกต่างกันตามความทะเยอทะยานของจิตที่เป็นน้ำล้นฝั่งอะไรเลยนะ มันมีอันเดียวเนี่ยให้อยู่กันนั่นแหละกาเมสมิจฉาจารผัวเดียวเมียเดียวนี้เป็นความอบอุ่นมากที่สุดนะฝากเป็นฝากตายทุกสิ่งทุกอย่างกันได้สมบัติเงินทองเข้าของมีมากมีน้อยจะไม่รั่วไหลแตกตื่นจะไม่ก่อฟืนก่อไฟเผาไหม้กันเลยมีมากมีน้อยเฉลี่ยเผื่อแผ่หากเป็นกันเองคนในครอบครัวเดียวกันผัวเมียลูกเล็กเด็กแดงอยู่ด้วยกันแล้วมันเป็นอวัยวะเดียวกันพอเข้ามาถึงบ้านถึงครอบครัวแล้วมันเป็นอันเดียวกันหมดไหลซึมถึงกันหมดนี่ความอบอุ่นความจงรักภักดีความเป็นอวัยวะเดียวกันทำความสุขให้มีอย่างนี้ได้มากได้น้อยก็เป็นความสุขถ้าเป็นเรื่อง น้ำล้นฝั่งไม่ได้นะมีเท่าไหร่แหลกไปหมดแหลกไปหมดอย่าพากันดีอย่าพากันทำอย่าเป็นบ้ากามจนเกินไปบ้ากามของมนุษย์นี่ร้ายยิ่งกว่าบ้ากามของสัตว์นะสัตว์เช่นหมาเป็นต้นอย่างนี้เขาก็มีเป็นเวลาเวลาเขาคึกเขาก็นอนเขาก็วิ่งเพ่นพ่านไปตามภาษาของเขาแต่มนุษย์เราหญิงชายเรานี่สิมันน้ำล้นฝั่งตลอดเวลาถ้าไม่เอาเครื่องจัตราวุธที่ทันสมัยนิวเคลียร์เนี่ยตอนฟาดมันลงอย่างที่ว่านี่แล้วมันจะไม่หยุดนะเอาศีลธรรมนั่นแหละศีลธรรมเป็นนิวเคลียร์เนี่ยตอนปราบกามกิเลสนี้จะอยู่พอดี เรื่องมูสาก็เหมือนกันไม่พูดแล้วมูสามันได้คำโกหกมันจะโกหกอะไรไอ้น้ำต้นฝั่งตัวนี้กาเมสุมิฉาจาเนี่ยมันก่อได้ทั้งนั้นแหละโกหกเมียนี่โหยเก่งมากนะพอกลับมาเมียก็พลาดสายตาไปเมื่อคืนนี่หายไปไหนไม่เห็นว่าเมื่อคืนนี่นะไปที่ไหนแต่ทางผัวก็ออกทันทีเลยไอ้มูสานะตัวมูสามันมาพร้อมกันกับตัวกามกิเลสนะไปไหนเมื่อคืนไม่เห็นไปฟังเทศว่าสินะแล้วฟังเทศวัดไหนโอ้ไม่บอกเดี๋ยวติดใจจะตามไปฟังอีกมันกลัวเมียจะตามรอยมันเข้าใจไหม นี่แหละตัวมูสาโกหกตัวนี้โกหกรุนแรงมากนะเป็นโทษมากที่สุด มุสาตัวนี้ผัวมาโกหกเมียเมียมาโกหกผัวมุสาตัวนี้มีโทษรุนแรงมากเพราะเราจึงไม่ก่อเรื่องน้ำล้นฝั่งนี้ขึ้นมามุสากันก็ไม่มีไปที่ไหนมาที่ไหนอยู่ดีอยู่ดีซื่อสัตย์สุจริตต่อกัน เรื่องชุลาเราก็ไม่พูดเราก็รู้กันทั่วๆไปเรื่องชุลามันถึงที่สุดได้เหมือนกันเรื่องบาปถึงที่สุดได้ผู้รักษาธรรมเหล่านี้ให้มีความบริสุทธิ์บริบูรณ์ในตัวของเราแล้วถึงที่สุดทางความดีได้เช่นเดียวกันเรานี้เป็นสมบัติของมนุษย์พี่น้องชาวพุทธเราควรจะ รักษาไว้ด้วยดีสำคัญที่สิทธิคุกเข้ากันอยู่ทั้งวันทั้งคืนคือกาเมสุมิจฉาจาร ตัวนี้เป็นตัวสำคัญมากมันลุกลามมากทีเดียวนะตัวนี้ตัวน้ำล้นฝั่งเนี่ยยิ่งเป็นวงราชการงานเมืองมีเขาเคารพนับถือชื่อเสียงโด่งดังนะยศถาบรรดาศักดิ์สูงแล้วเมียตั้ง10คนเห็นไหมล่ะนี่ละกามกิเลสมีเมียตั้ง10คนเมียอกจะแตกแล้วมันก็ไม่ได้เห็นใจเมียนะมันเห็นใจแต่อีสาวอีสาวแล้ววิ่งไปเรื่อยเรื่อยอีสาวคนนี้คืนหนึ่งคนนั่นสองคืนวิ่งเป็นบ้ายิ่งกว่าหมาเดือน9เดือน12นี่นะ นี่ละกามกิเลสตัวนี้เวลามันได้เข้ากับคนเก่งกว่าหมานะหมาในแถวนี่ตกทะเลหมดเลยสู้คนเก่งด้วยการมกิเลสไม่ได้ตัวนี้มันลุกลามมากรุนแรงมากทีเดียว ขอให้พี่น้องทั้งหลายระมัดระวังรักษาศีลรักษาธรรมต้องรักษาตัวสิไม่รักษาตัวหาความหลงเย็นมาจากไหนเช่นการเมตสุมิจฉาจารถ้าต่างคนต่างรักษาน้ำใจกันแล้วมันก็อยู่เย็นเป็นสุขคนเรานี่เห็นไหมอำนาจของศีลคุณธรรมคือศีลมีครองใจด้วยกันแล้วผัวเมียตายใจกันได้เลยนะถ้าไม่มีศีลข้อนี้แล้วแหลกไม่ต้องสงสัยนี่เราเห็นแล้วยังคุณค่าของศีลแล้วนึงจะเห็นแต่ไปอีหนูนั้น มีกี่คนหามาหมดกว่ามาหมดเอาต้องโคตรทั้งแท้แม่อีหนูมาก็ได้กินไม่ถอยไม่ถอยเราเห็นแต่คุณค่าอย่างนั้นเหรอเราไม่เห็นคุณค่าของผัวเดียวเมียเดียวเหรอพิจารณาที่ถามเจ้าของตัดสินเจ้าของจิตนี่ละการฝึกทรมานเจ้าของต้องเอาธรรมมาฝึกเอาให้หนักกิเลสตัวนี้มันหยาบโลนต้องเอาให้หนักทีเดียวไม่หนักไม่ได้นะกิเลสหยาบธรรมะต้องหนักไม่หนักไม่ได้ ข้อนี้เป็นของสำคัญมากเวลานี้กำลังส่งเสริมเป็นบ้ากันทีเดียวนะเนี่ยเรามีศีลมีธรรมแล้วอยู่สบายทั้งนั้นแหละสิ่งเหล่านี้ไม่เห็นมีอะไรแปลกต่าง พอที่จะดีจะดิ้นจนเกินเหตุเกินผลผัวเดียวเมียเดียวครอบโลกธาตุแล้วเขาเหมือนเราเราเหมือนเขาเท่านั้นพอแล้วไม่เห็นจำเป็นจะต้องดีต้องดิ้นมันหาอะไร แล้วผัวเมียก็อยู่กันถึงวันเป็นวันตายลูกเล็กแดงที่เกิดขึ้นมาจากพ่อจากแม่ของเราก็จะถือเราเป็นคติตัวอย่างอันดีงามลูกๆมองเห็นพ่อแม่มีความรักความอบอุ่นต่อกันลูกๆก็ยิ้มแย้มแจ่มใสนะไม่เห็นพ่อแม่ทะเลาะกันเฉพาะอย่างยิ่งทะเลาะเรื่องนี้สำคัญมากนะลูกก็มีความยิ้มแย้มแจ่มใสไปโรงร่ำโรงเรียนก็ได้หลักได้เกียรติเรียนหนังสือก็เป็นตุเป็นตะนะเนี่ยลูกใครก็เหมือนกันต่างคนต่างมีพ่อแม่เป็นแบบพิมพ์ที่ดีแล้วลูกแต่ละคนละคนไปรวมกันในโรงเรียนก็เป็นเด็กที่ดีเด็กที่ดีประดังการกันบ้านเมืองก็สง่างามครูก็เป็นแบบพิมพ์ของเด็กที่ดี เด็กก็ได้รับการอบรมศึกษามาจากพ่อแม่ที่ดีก็มีแต่ความดีบวกกันแล้วก็ดีเลิศดีเลิศนั่น อำนาจของศีลของธรรมเรายังไม่เห็นคุณค่าของศีลของธรรมอยู่เหรอเราจะไปหาคุณค่าจากไหนถ้าหาคุณค่าจากกิเลสก็มีแต่ไฟเผาโลกเผาโลกนั่นแหละจะมีอะไรไปที่ไหน พากันระมัดระวังรักษามากบ้างนะเรื่องศีลเรื่องธรรมหลวงตามาพูดอย่างเปิดอกให้พี่น้องทั้งหลายทราบด้วยความเมตตา ซึ่งเวลานี้ก็กำลังนำพี่น้องชาวไทยให้ขึ้นจากหล่มลึกจะได้แค่ไหนก็เต็มกำลังของพี่น้องชาวไทยและหลวงตาเป็นผู้นำเองได้พยายามตะเกียกตะกายมานี่เป็นเวลา2ปีกว่าแล้วนะ เบื้องต้นก็ไม่ได้คิดสนใจว่าจะได้ทำอย่างนี้นะแล้วเมื่อเห็นความเดียงของชาติไทยของเราหนักเข้าหนักเข้าจนกระเทือนใจจึงได้อุตส่าห์พยายามออกมา ขอบิณฑบาตทองคำดอลลาร์เงินสดจากพี่น้องทั้งหลายเพื่อนหนุนเข้าสู่คลังหลวงของเราซึ่งกำลังยอบแยบมากที่สุดนี่เราก็ได้พยายามเต็มพลังความสามารถเรื่อยมานี่อันหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องทองอันที่สองเกี่ยวกับทางด้านจิตใจพี่น้องชาวไทยเรารู้สึกว่าอ่อนแอมากทางด้านศีลด้านธรรมแทบจะไม่มีติดตัวชาวพุทธเลยนะเนี่ยมีแต่เรื่องของกิเลสห้อมล้อมมองดูคนคนหนึ่งไม่เห็นอัตถิธรรมมีวิเวออกมาจาก ตัวของแต่ละคนละคนนี้เลย เห็นทั้งเรื่องของกิเลสตัณหาเต็มตัวเต็มตัวเขาเต็มตัวเราเต็มตัวเป็นอย่างนั้นมันเลยเป็นคลังกิเลสคลังเปรตคลังผีไปหมดหาคลังศีลคลังธรรมความสงบดีงามภายในจิตใจไม่ค่อยมีนี่แหละโลกมันถึงได้ร้อนพี่น้องทั้งหลายเข้าใจว่าโลกนี้มันร้อนเพราะอะไรมันร้อนเพราะเราเอาไฟเผาโลกเผาตัวของเราเองนั่นเองเราทำไม่ดีก็ก่อไฟเผาเราคนนั้นก็ทำไม่ดีคนนี้ก็ทำไม่ดีต่างคนต่างเอาไฟเผากันมันก็เดือดร้อนจึงต้องแนะนำสั่งสอนให้รู้จักดีจักชั่วรู้จักหนักจักเบาคนเราถ้าลงทำแนะนำสั่งสอนไม่ได้ความไม่ได้เชื่อฟังอัตธรรมแล้วเป็นคนหมดค่าหมดราคานะ อย่าเข้าใจว่าเราเป็นมนุษย์เรามีศักดิ์ศรีดีงามอะไรแล้วไม่ได้มีนะมนุษย์เกิดมันก็เหมือนสัตว์เกิดนั่นเองผิดแปลกอะไรเกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่มันกันนั่นแหละท่านเกิดมาแล้วทำตัวดีก็เป็นมนุษย์ที่ดีไปลำดับไม่เกี่ยวกับว่าชั้นนั้นชั้นนี้ชาติชั้นมาหน้าใดขอให้ทำความดีมนุษย์ทำความดีอยู่ที่ไหนดีทั้งนั้นอยู่ในบ้านก็ดีในเมืองก็ดี ถ้าทำตัวของเราให้ดีเนี่ยให้อบรมตนนี้ให้สำคัญจึงได้สั่งสอนจิตใจให้ไฟต่ออัตต่อธรรมเมื่อใจได้รับการอบรมครั้งศีลธรรมแล้วย่อมรู้ดีรู้ชั่วรู้บุญรู้บาปแล้วประคับประคองตนไปด้วยความสงบร่มเย็นไม่ เกิดความเดือดร้อนเพราะการล่วงเกินศีลธรรมไปเนี่ยเราจะได้แนะนำสั่งสอนพี่น้องทั้งหลายมาโดยลำดับเรื่องจิตใจนี่รู้สึกว่าห่างเหินมากทีเดียวนะห่างเหินต่อธรรมยิ่งวงราชการโดยแล้วดูไม่ได้เลยนะพูดจริงๆนี่เราภาษาธรรมพี่น้องหลายฟังเอาวงราชการงานเมืองต่างๆยิ่งเป็นผู้ใหญ่เท่าไหร่นี่เห็นธรรมเห็นศาสนาเป็นตุ๊กตาเป็นเครื่องเล่นของเด็กเห็นยศธรรมดาศักดิ์เป็นเรื่องของกิเลสหลอกลวงเป็น ทองคำทั้งแท่งทองคำทั้งแท่งไปทีเดียวนะเนี่ยคนลืมตัวเพราะอย่างนี้เองพอมียศบ้างดินเหนียวติดหัวบ้างก็มาตัวมีหงอนขึ้นมาโอ้อาฟู่ฟ้าสง่าผ่าเผยแดงไม่รู้เนื้อรู้ตัวทำตาสายตาของทำจับดูรู้หมดมันกำลังเป็นบ้าอายศสูงๆนี่นะว่างั้นเลยเขาไม่มียศเขาไม่ได้เป็นบ้าแบบนี้นี่มียศเป็นบ้าสดๆร้อนแล้วยศอันนี้ยังทะเลถลายพาทำความชั่วช้าละหมดให้สร้างบาสร้างกรรมแก่ตนอีกมากมายนะนี่แหละ เรื่องของกิเลสเพราะฉะนั้นถึงได้สอนอัดสอนธรรมให้พี่น้องหลายได้ทราบไอ้เรื่องที่ว่ากำหนดตรงนั้นแล้วคือผู้ใหญ่ในวงราชการควรจะเป็นผู้ใกล้คิดติดพันกับอัดกับธรรม เป็นตัวอย่างแก่พี่น้องทั้งหลายทั่วประเทศไทยเพราะเราเป็นผู้นำควรจะมีสนจะมีความสนใจไฟอัดไปทำสงวนตัวสร้างแต่คุณงามความดีเป็นแบบพิมพ์ของชาติบ้านเมือง แล้วก็มาเป็นแบบพิมพ์ของครอบครัวเจ้าเรือนของตนเป็นตัวอย่างในครอบครัวทั้งหลายข้าราชการผู้ใหญ่เอาเมียเดียวเท่านั้นนี่เป็นคติตัวอย่างดีแล้วไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายเป็นวงราชการเป็นผู้รักนวลสงวนตัวเป็นแบบพิมพ์ที่ดี เป็นคติตัวอย่างแก่บรรดาประชาชนทั้งหลายแล้วเขาเคารพเองไม่ต้องบอกให้เขาเคารพเขาเคารพนับถือบูชาเองบ้านเมืองก็ชุ่มเย็นอันนี้ทำไม่ได้สนใจสนใจแต่อีหนูนั่นแหละไปที่ไหนตาสอดอีหนูไปตรวจราชการงานเมืองที่ไหนต้องหาผู้หญิงมาบำรุงมาเลอห้องนั้นห้องนี้นี่เรามันฟังไม่ได้นะพวกบ้ายศมันเป็นอย่างนั้นนะมันไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรเลยความดีไม่มีติดตัวเลยมีแต่เห่อดินเหนียวติดหัวว่าตัวมีอ่อนคือเห่อยศถาวรศักดิ์เห่อหน้าที่การงานของตัวเองเหมือนกับจะไปเหาะไปเป็นเทวดาทั้งเป็นทั้งที่ยังไม่ตายนี่เลยมันขนาดนั้นนะความตื่นความเป็นบ้าของวงราชการเราที่ห่างศีลห่างธรรมแล้วเวลาถวายสังฆทานถวายสังฆทานอีมาอันเนี่ยมายังพันเตพูดผิดถูกฟังไม่ได้เลยนะ วงราชการต้องแม่นยำสิภาษาบาลีเพียงเท่านี้ก็ยังไม่ได้เรื่องได้ดาวประกาศให้เห็นความเร็วไม่เกิดประโยชน์ความเร็วของวงราชการนั้นของข้าราชการผู้เป็นหัวหน้าคนนั้นคนนั้นอย่างชัดเจนว่าไม่เอาไหนนั่นเห็นไหมเรายังมายศเราใหญ่ยิ่งกว่าธรรมอยู่เหรอธรรมจับดูแล้วมันรู้หมดนี่นะอีมานี่อีมาวกไปเวียนมาอยู่นั่นแหละ นี่มันก็มีนิทานอันหนึ่งที่เขาถวายทานกันนะเขาถวายทานก็แบบนี้ละไอ้แบบราชการไม่เอาไหนนี่ละถูกเวลาเขาไปให้เป็นหัวหน้าถวายทานตามธรรมดาการทำบุญให้ทานที่ไหนเขาต้องมีหัวหน้าเขาต้องหาผู้มีเกียรติมาเป็นผู้นำก็ถวายทานที่นี่ และอีมานี่อีมานี่วกไปเวียนมาอยู่นั่นไม่ได้หน้าได้หลังและที่นี่ไอ้ผู้ที่ไปถวายทานก็เจ้าของเขาชื่อว่าอีมาเข้าใจไหมชื่ออีมาไอ้ผัวเขานั่นชื่อไอ้บู้นะถ้าเวลาไปถวายทานก็อีมานี่อีมานี่ผัวมันก็โมโหนั่นสิเอ้อะผู้ทำไหนมีแต่อีมาอีมาสอดแสวงหาเครื่องทยทานมาแทบเป็นทับตายด้วยกันขั้นเวลาถวายทานทำไมมีตั้งแต่อีมาอีมานี่ไอ้บู้นี่ทำไมไม่เห็นมีบ้างแล้วโมโหเลยตกลงต้องเลยต้องได้แต่งคำถวายทานใหม่ต้องมีอีมานี่มีไอ้บู้นี่เข้าไปเลยนี่มันก็เป็นเพราะไอ้วงราชการเราไม่เป็นท่านั่นเองแล้วไปอีมาอีมานี่จนทั้งไอ้บู้นี่มันโมโหได้ก็เพราะวงราชการเราไม่เอาไหนนั่นแหละถ้าพูดตามจับตามแสงแล้วก็ไอ้บู้นี่ก็คงไม่โมโหอันนี้มันมีซ้ำตั้งแต่อีมานี่อีมานี่คำเดียวคำเดียวไอ้บู้นี่ซึ่งมันเป็นสามีมันก็โมโหที่ไอ้บู้ไม่เห็นมีชื่อบางว่ามันก็ว่างั้นแล้วมีแต่อีมาอีมานี่นี่ล่ะในวงราชการเรามันมีแต่อีมานี่อีมานี่วกไปเวียนมาพูดไม่ได้สับได้แสงไม่รู้เรื่องรู้ราวขายตัวเองในวงงานต่างๆนี่คือละวงราชการไม่มีใครนะเห็นว่าวงราชการใหญ่โตยิ่งกว่าอัตกว่าธรรมกว่าศาสนาไปแล้ว กิเลสเป็นทองทั้งแท่งขึ้นมาทองทั้งแท่งคือธรรมกลายเป็นขี้หมูรากี่มาแห้งขึ้นมาแล้ว เวลานี้ในวงราชการเมืองไทยของเรานี่แหละ ไปดูที่ที่ไหนที่ไหนก็ดีไปที่ไหนมันมีตั้งแต่อย่างนี้ทั้งนั้นนะวงราชการงานเมืองไม่เอาไหนกับถิ่นกับธรรมเลยเลวแหลกอย่างเนี้ยมันจะไม่สกปรกยังไงวงราชการต่างๆไปที่ไหนมันมีแต่ความสกปรกเต็มบ้านเต็มเมืองก็เพราะมันมีตั้งแต่อีมานี่อีมานี่อย่างเดียวที่ไอ้บู้นี่มันไม่มีบ้างมาแข่งเป็นคู่แข่งกันดีไม่มีบ้างมีแต่ชั่วอย่างเดียวอย่างเดียวก็มีแต่อีมานี่อีมานี่อยู่งั้นเลย ขอให้พี่น้องหลายได้จดจำนี่เราความไม่ใส่ใจในอนธรรมมันประกาศให้คนอื่นรู้ด้วยว่าคนนี้ไม่เอาไหนเราต้องพยายามตับปฏิบัติตัวของเราให้เป็นแบบเป็นฉบับที่เราจะเป็นผู้นำของชาติบ้านเมืองนี่เวลานี้ก็กำลังจะสมัครอะไรเป็นกตม.กตม.ติดอยู่ทุกต้นเสาต้นสายแหละมีแต่อีมานี่อีมานี่ทั้งนั้นแหละติดอยู่เต็มอยู่นั้นน่ะอีมานี่อีมานี่แบบไหนก็ไม่ทราบจะเป็นแบบที่ตกถะช่วงตกฐานทั้งมากขี้เต็มหัวแล้วออกไปประกาศตนเป็นผู้นำของเขาใครจะยอมเชื่อคนหมาตกฐานขึ้นมาขี้เต็มหัวคนตกฐานขึ้นมาขี้เต็มหัวแล้วประกาศตนจะเป็นผู้นำผู้นำแล้วใครจะเชื่อถือได้ต้องเป็นคนดีเมื่อเป็นคนดีไม่จำเป็นจะต้องประกาศอะไรมากมายคนเขารู้กันทั่วโลกนั่นแหละเขาจะรับเองสมัครที่ไหนได้ทั้งนั้นคนดีเขาอยากได้คนดีอยู่แล้วไอ้คนชั่วนั้นจะขนาดไหนอีมานี่อีมานี่ขนาดไหนมันก็ไม่เป็นท่าแล้วไม่เกิดประโยชน์อะไร วันนี้จะพูดแสดงธรรมให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบทั่วถึงกันนี่แหละภาษาธรรมพูดจางกงไปกงมาเรียกภาษาศาสนาเหนือทุกสิ่งทุกอย่างสูงต่ำอะไรไม่มีผิดตรงไหนบอกว่าผิดถูกตรงไหนบอกว่าถูกเรียกว่าภาษาธรรมเราผู้เป็นผู้สดับตับฟังเป็นลูกชาวพุทธแล้วขอให้ปฏิบัติตัวฟังเสียงอักเสียงธรรมอย่ามีทิฏฐิมานะว่าท่านดุท่านด่าท่านอย่างนั้นนี่เอากิเลสมาแข่งทำยิ่งเลวลงไปนะไม่เกิดประโยชน์อะไร วันนี้การแสดงธรรมให้พี่น้องทั้งหลายก็เห็นว่าสมควรแก่เวลารู้สึกว่าค่อยเหนื่อยยากลำบากการช่วยชาติการนี้หลวงตาได้ช่วยเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มความสามารถทุกด้านทุกทางดังที่พี่น้องทั้งหลายได้เห็นได้ดูในทีวีนั่นแหละเรื่องหลวงตา ออกช่วยโลกออกสนามช่วยชาติบ้านเมืองหลวงตาไม่เคยเป็นพิษเป็นภัยต่อผู้ใดไม่ว่าใครไม่เห็นว่าใครเป็นศัตรูผู้เวรต่อเราเราเป็นธรรมล้วนๆแสดงด้วยอ่านด้วยธรรมผิดบอกว่าผิดถูกบอกว่าถูกจึงเรียกว่าภาษาธรรมเรานำธรรมมาสั่งสอนโลกทั้งหลายนี้เรา นำมาด้วยความถูกต้องทุกอย่างผิดจึงบอกว่าผิดได้เต็มปากถูกบอกว่าถูกได้เต็มปากผู้ฟังทั้งหลายขอให้นำ ธรรมเหล่านี้ไปเป็นข้อวัดปฏิบัติตนให้ดีและชาติไทยของเราจะเจริญรุ่งเรือง การอยู่การกินการใช้การสอยใช้ไม่เป็นข้าศึกต่อเรานะพี่น้องให้ทราบไว้ทุกคนการอยู่ก็อยู่พอดีอย่าโกรธอย่าหรูล้าหลายจนเกินเนื้อเกินตัวติดหนี้ติดสินพลุงพลังเพราะการโก้หรูนั่นแหละสร้างบ้านสร้างเรือนสร้างอะไรไม่พอ กู้ยืมเงินจากเมืองนอกเมืองนาก็มาแล้วหนี้ติดหัวมา แล้วก็ดอกเบี้ยดอกบี้ติดมาอีกบีบบังคับชาติไทยของเราเลย มีตั้งแต่นี่เต็มบ้านเต็มเมืองหาความสุขความเจริญไม่ได้เพราะความไม่รู้จักประมาณในการอยู่การกินการใช้การสอยการอยู่อยู่ที่ไหนก็อยู่ได้นกเขามีรังอยู่เขาก็อยู่ได้เป็นนกเต็มตัว ทำไมเราเป็นมนุษย์ปลูกบ้านปลูกเรือนมาพออยู่เท่านั้นเราจะขาดตาบาดขาดตาเต็มไปหรือมนุษย์เราถ้างั้นก็สู้สัตว์ไม่ได้ที่สัตว์เขาทำรังเท่านั้น เขาอยู่เต็มจัดเป็นสัตว์เต็มตัวเราเป็นมนุษย์เราอยู่ที่ไหนเราก็อยู่ได้พอเป็นพอไปเท่านั้นเป็นมนุษย์เต็มตัวนะการกินก็เหมือนกันอยากกินแบบฟุ้งเฟ้อเหอะเหิมสู้ลุยสู้ลายอย่างที่เลี้ยงกันนะ เราก็ไม่เคยเห็นเกิดมาตะโคตรพ่อโคตรแม่หลวงตาบัวนี่ไม่เคยเห็นกินเลี้ยงกันโต๊ะละหมื่นหมื่นแสนแสนล้านล้านฟังสินะมันกินไปหาพ่อหาแม่มันอะไรเราอยากถามว่าอย่างนั้นนะ พ่อแม่ของเราไม่เคยพากินอย่างนี้แล้วไปถามชาวบ้านไหนเขาก็ไม่เคยกินอย่างนี้นะอันนี้มันอุปโลก อุตริมากินอย่างไหนแล้วเขาปรากฏแล้วเขายกยอชนะเสริญมากคนนี้เขามั่งเขามีหน้ามีตาใครก็มีหน้าเหมือนกันทุกคนนะเกิดมาไม่มีหน้ามีเหรอมันก็มีหน้าเหมือนกันนั่นแหละกินพอดีกันไม่ได้เหรอมันทำไมกินมึงเพ้อเหิมกินสังหารชาติบ้านเมืองกินสังหารตัวของตัวสุดท้ายชาติบ้านเมืองก็จะล่มจมไปเพราะการกินไม่รู้จักประมาณ การใช้การสอยก็เหมือนกันเอารถคันหนึ่งไม่พอฟาดมา5คันเอา5คันไม่พอ ลูกได้แล้วแม่ยังไม่ได้เอาแม่ได้แล้วหลานยังไม่ได้เลนยังไม่ได้สุดท้ายไล่ไปถึงไอ้ตู่ยังไม่ได้เห็นไหมไอ้ตู่ที่เลี้ยงมาในบ้านเรือนไอ้ตู่ยังไม่ได้ซื้อรถยนต์มาให้ไอ้ตู่สักคัน2คันเป็นอะไรเนี่ยแล้วก็ไปเรื่อยๆแล้วไปลูกหลานนี่แหละคือจักคือผีทำลายตัวเองและทำลายชาติบ้านเมืองของเราใครเกิดมาเจอแต่ความมุ่งเฟ้อเหิมเขาดิ้นเราก็อยากดิ้นสิเห็นเขามีแล้วก็อยากมีและไม่คำนึงถึงฐานะของตัวเองนี่จมได้ด้วยกัน จงขอให้ลูกพากันรู้จักประมาณในการอยู่การกินการใช้การสอยทุกอย่างอย่า ได้ลืมเนื้อลืมตัวอย่าฟุ้งเฟ้อเหิมอย่าสุรุ่ยสุร่ายเกินเนื้อเกินตัวนี่คือปาจาธรรมคือธรรมสอนพวกเราให้รู้จักอยู่จากกินจากใช้จากสอยพอดี แล้วบ้านเมืองของเราก็จะทุ่นรายจ่ายเข้ามา คนหนึ่ง62ล้านวันหนึ่งทุ่นรายจ่ายเข้ามาเท่าไหร่เพราะความประหยัดมัธยัสถ์ของเราถ้าสุรุ่ยสุร่ายวันหนึ่งสังหารเงินไปเท่าไหร่คนถึง62ล้านจะทำให้บ้านเมืองล่มจมได้ยังไงเราต้องต่างคนต่างประหยัดมัธยัสถ์รู้เนื้อรู้ตัวต่างคนก็จะมีความสุขความเจริญวันนี้การแสดงธรรมให้พี่น้องทั้งหลายฟังก็เห็นว่าสมควรแก่กำลังบังชาเวล่ำเวลาขอความสวัสดีจงมีแก่พี่น้องทั้งหลายโดยทั่วกันเทอญเหนื่อยเหนื่อยแล้วเว้ยโทษในการถ่ายคลิปสาม
1: ประธานในพิธีจะถวายขอนะครับ
0: ถ้าถวายของจะมาทางนี
2: ้กราบเรียนท่านผู้มีเกียรติทุกท่านแล้วก็พ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับเราจะมาร่วมกันกล่าวคำถวายพระป่าสามัคคีช่วยชาติพร้อมกันนะครับโดยตั้งนโม3จดพร้อมกันเลยนะครับขอตั้งใจกล่าวคำถวายพระป่าสามัคคีนะครับนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตมาสัมพุทธัสสะมานิ
3: มานิ
2: มายังพันเตบังสุกุละจีวรานิสัปปริวารานิภิกขุสีละวันตัสสะโพโนจยามะสาธุโนพันเตภิกขุสีละวันโตอิมานิปังสุกุระจีวรานิสัปปริวารานิปฏิคันหาตุอัมหากังทีครัตตังปิตายะสุขายะข้าแต่ท่านผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายพระบังสกุลกับทั้งทองคำและเงินสกุลต่างๆและท่านผู้ทรงศีลขอท่านผู้ทรงศีลจงรับพระบังสกุล กับทองคำและเงินสกุลต่างๆเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ประเทศชาติและข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทอญ
3: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการธรรมจากโครงการช่วยชาติครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอรันต์ ปรังคานุกูลเกตเบอร์โทรติดต่อ093489111 3

0: สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญศรัทธาสาธุชนทุกท่านร่วมทำบุญสมทบทุนมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนและกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนตามกำลังศรัทธาเพื่อร่วมรักษามรดกธรรมของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนได้เป็นประจำทุกวันที่วัดป่าบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีและนี่คือส่วนหนึ่งในพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน
1: สถานีวิทยุดูมันกระจายออกรู้จะทั่วประเทศไทยแล้วมาวิทยุออกอย่างรวดเร็วนะปุกทางนู้นทางนี้ออกก็ท่านเหล่านั้นเป็นผู้รับผิดชอบเองไปหมดเรารับผิดชอบเฉพาะบ้านตาดเขาเรียกอะไรที่นี่ต้น
2: สถานีต้นขาย
1: เจ้าเออเนี่ยตรงนี้เรารับผิดชอบเฉพาะที่นี่แห่งเดียวเหล่านั้นก็ท่านเหล่านั้นรับผิดชอบตัวเองทั้งหมดทุกแห่งที่ตั้งวิทยาสถานีอยู่ที่ไหนรับผิดชอบเองจะให้เราไปรับผิดชอบโดยโอ้ยไม่ไหวเราไม่ไหวตั้งแต่ที่สถานีบ้านตาดนี่ยังต้องคิดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องปัญหาเวลาเราตายไปเพราะเวลานี้เราอยู่นี่ก็มีปัญหาอะไรกันทุกสิ่งทุกอย่างนะเวลาเราตายแล้วจะทำไงทำให้คิดกันจะตั้งมูลนิธิขึ้นระหว่างนั้นนะเอาเงินมาตั้งเป็นมูลนิธิขึ้นสำหรับเอาดอกผลออกไปช่วยทำวิทยุเวลาเราตายถ้าเรายังมีชีวิตอยู่ก็ไม่มีปัญหาอะไรตอนเราตายเราจะลำบากหรือต้องคิดด้วยมาคิดไม่ได้นะอันนี้เราเป็นคนนั่นเองหมดมันจัดการจ่ายทั้งหมดเราจัดหมดสถานที่ปลูกสร้างให้ที่อยู่ที่พักเราจัดการเองหมดเลยอันนี้มาวิตกวิจารณ์ตอนเราตายไปค่าใช้จ่ายในฐานียุทธ์ต่อไปนี่เราตายทำไงเลยทำให้คิดนะมีเงินก้อนเอาไว้สำหรับจ่ายนี่เวลาเราตายแล้วจะไม่ได้เดือดร้อนภายหลังระวังนะ
0: นอกจากนี้ท่านยังสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารดังต่อไปนี้ชื่อบัญชีมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารกรุงไทยสาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี401-077-6102ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี510-425-5793ชื่อบัญชีกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี510-437-0771สัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง

0: ไปที่ไหนอย่าลืมที่พึ่งของใจคือธรรมเป็นของสำคัญมากนะให้เป็นคู่เคียงกันกับวัตถุสิ่งของที่เราอาศัยอยู่อันนั้นเป็นเครื่องอาศัยของกายเท่านั้นส่วนใจต้องมีธรรมเป็นเครื่องอาศัยไม่มีธรรมใจว้าเวใจตกทุกข์ได้ยากลำบากเรียกว่าทุกขตะเข็นใจคำว่าทุกขตะเข็นใจคือคนทุกข์คนยากคนลำบากพวกเรานี้พวกทุกขตะเข็นใจบกพร่องในความสุขทางด้านจิตใจมากทีเดียวแม้ความสุขอย่างอื่นจะปรนเปรอกันขนาดไหนก็ตามแต่ความสุขของใจนี้ไม่มีแห้งผากแห้งผากเข้ากันไม่ได้เลยจึงให้ยึดหลักธรรมเข้าเป็นเครื่องประดับใจให้มีธรรมเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจจะมีความผาสุกเย็นใจคติธรรมของหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโน1มกราคม2538ณสวนแสงธรรม
1: คืนนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนักจากดีปายขอเชิญท่านรับฟังรายการนานาสาระธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญท่านรับฟังครับ
2: บางคนถามโดงแล้วสั่งให้เผาเพราะเราจะทำไงอาชีพทำไงอาชีพนี้นั่นเนี่ยที่เนี่ยอาชีพเป็นอาชีพของพระอรหันต์นะแค่นี้อะไรเกิดความอะไรจังเลยกันเป็นเหมือนกับว่าเป็นสภาอันหนึ่งขึ้นมาถึงว่าคนที่ยังไม่บวชจะเรียกว่าพระตัวใหม่ตรงก็รับสั่งเองอะไรถ้ามีพุทธเจ้าอยู่มันก็ลงได้ง่ายเสมอเพียงรับสั่งคำพระราชารับสั่งรับเพียงบทเดียวคำเดียวถ้าเรายุติเพราะความเพื่อความเชื่อถือในหลักที่คนเชื่อถือได้หรือไม่ถึงว่าใครจะเสมอหรอกนี่ก็บอกว่าก็ต้องเรียกว่าพระนี่พระอรหันต์ไงพระนี่ก็ต้องบวชเป็นพระนี่พระสมุทรอันนั้นเป็นพระสมุทรพระหลักธรรมชาติต้องเรียกว่าพระเรียกว่าพระสายยะท่านยังไม่บวชแล้วทำไมอธิษฐานอะไรเอาท่านรับสั่งว่าถ้าไปก่อใจดีไว้ในทางสี่แง่ทางสี่แง่ที่ชุมชนที่จะผ่านไปมาเขาจะกล่าวว่าบูชาพระอาชีพเป็นอาชีพพระรักผู้ที่ควรจะการสร้างเจดีย์ไว้เขาเท่านั้นสักการะบูชามีเกียรติพระองค์ก็แสดงในขณะนั้นเลยมีพระพุทธเจ้านั่นสองพระเจ้าพระพุทธเจ้าสามพระอรหันต์สี่พระเจ้าจักรพรรดิบอกเลยพระสี่เนี่ยควรจะการสร้างเจดีย์ไว้สำหรับสักการะบูชาแต่ส่วนนั้นถ้าใครมีความเคารพเลื่อมใสจะทำท่านก็ไม่ห้ามนะท่านพูดถึงว่าเป็นหลักยืนยันที่ออกจากพระพุทธเจ้าและหมาจะร่างงานนี่ฮะลองท่านฟังกับผมเฉลยเราถึงไม่ท่านเราไม่ว่าอะไรแต่ย่อมที่จะทำนั้นนี่ยุ่งอย่างนี้เรานิสัยเราคนเป็นคนอาภัพเพราะว่าคนที่เกียจก็ถูกนะไม่อยากทำอะไรมันขี้เกียจไปทำอะไรที่นี่ได้เหรอเราอย่างที่เขาว่าเขาเป็นประธานนี่นะมันดุเอาแหลกไปเขาไม่อยากยุ่งมันก็ให้ได้ยุ่งเป็นได้นั่นแหละอย่างที่ว่าเนี่ยบอกว่าเรื่องนี้เรื่องทางก็พอแล้วนะมันก็มีเรื่องการขาวเนี่ยจะให้ทำอะไรอีกให้เราไปยุ่งอะไรด้วยทำป้าว่าเรื่องทางของมีเรื่องการแล้วโอ้ยมันสำคัญยิ่งกว่าประธานธรรมศาสตร์เนี่ยมึงกดหัวหน้าวางแล้วนะเนี่ยพระพุทธเจ้าข้ามเรานี่นะเราเลยนิ่งไม่ตอบเลยแล้วเราเคยเจอมาแล้วนี่เจอมาตั้งแต่นู่นเราเองเราเคยเจอมาแล้วตั้งแต่เจอที่หลวงปู่ฟังนั่นมันเจอลำหนักนั่นน่ะคิดดูที่ว่าเขาจะเอาเรากับในหลวงเอากันทำสิพระพุทธเจ้าเจอถ้าหากในหลวงจะมีเราให้ตีกันในหลวงท่านทรงพระราชท่านรับต่างผมมาทั้งนี้เลยถ้าเขามาถามเราเป็นเรื่องเราเป็นไงเราก็พิจารณาผลสร้างทุกอย่างแล้วพอใจเงียบเด็กก็เป็นอย่างนั้นเรื่องราวนั่นเลย

0: นี่ก็ทำให้ชีวิตทำใหญ่ทำโตแล้วทำนะครับว่าเขาเรียกว่าบูชาถึงทางลุงเป็นพระที่จริงจังแต่พระว่าต่อวันต่างนะแต่ที่แรกเขาอยู่เขาเหลืองถือมั่นหากไม่อยู่ในสำนักท่านอยู่ห่างกันประมาณ2-3 กิโลเวลาวันไหนท่านประชุมนี่ก็จะต้องมาประชุมงานบวชเรียกว่าคุกบวชนั่นแหละพระที่จะถือโอกาสเมื่อทางเพื่อนท่านอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยก็คือร่างบวชถ้าหลังจากบวชถือว่าแล้วท่านก็เทศพระ60-70ครับถ้ามาลงบวชสำหรับมาสองกำลังท่านจริงอยู่ประมาณ30 กว่าวันนั้นวันนี้ที่นั่นที่นี่แถวนั้นเต็มหมดนะฮะมาพอฉันเสร็จแล้วก็เริ่มมาทุกคนบ่ายโมงก็เริ่มอุปสมบทพออุปสมบทเสร็จแล้วแยกประเทศมาเมื่อฟังเทศน์ทำเหมือนกันท่านนิทานก็ดีไม่ค่อยจะใช่หรอกท่านแต่ก็อยู่ใกล้เคียงใกล้เคียงอย่างนั้นแหละพอหลวงปู่แม่มาแล้วข้าวแล้วก็มาอยู่กับเราเลยเป็นประจำจนกระทั่งออกจากนี้แล้วก็ไปตั้งรักก็อยู่รักทุกคนมันทำอะไรก็ไปเสียทีนี้ว่าเป็นพระราชานิสัยแล้วท่านเพียรนี่องค์เป็นพระราชานิสัยที่ออกนี้ออกแต่หนึ่งนั้นถึงจองอันหนึ่งนั้นจะคุ้มองค์หนึ่งจะคุ้มมันโดยท่านที่สุภาพจะเล่าเรื่องกันจะฟังนะที่เป็นพวกคุ้มจะยกฐานะให้เป็นยกเอราคาให้เลิกในทางเป็นพระอุปคุ้มนั่นคืออะไรนั่นเราจะยกเราจะร่ำทานสั่งนะที่เมื่อบวชวัดท่านนาเวงเขาเรียกวัดคุณทองพิทักษ์เนี่ยหลวงปู่ท่านนั่งอยู่ที่นั่นแล้วท่านสุภาพนี่ก็บวชใหม่ๆเขาดีที่นั่นเนี่ยอาจผมเนี่ยคือธรรมดาวันพระท่านจะเทศตลอดรุ่งนะท่านจำท่านนะตามนั้นมันมีเรื่องอะไรเป็นตำรวจนะอยู่ตรงนั้นแบบเจ้านายอะไรทั้งผู้หญิงผู้ชายก็ไปฟังเทศท่านท่านคุณท่านเทศให้ฟังแล้วท่านพระประบวชใหม่เพิ่งได้พรรษานั่นแหละบวชวังเทศนั่งฟังเทศอยู่บนอาสงสูงนะอาสงวัดสูงกว่านี้นะนี่พื้นนี่จะสูงขนาดนี้ท่านมานั่งยืนท่านหันหลังมาหันหน้าแค่ไปแค่มาท่านจะฟังเพลงในการร่วมมาเหงาต้องเสียงในท่านผู้แค่ถึงเนี่ยข้าวินเดอร์ผู้แค่ถึงเนี่ยไปตรงไหนก็เนี่ยเสียงเหมือนกันเสียงเอะอะไรแบบนี้นี่ติดตัวนิ่งขึ้นมานั่งร้านกงนะเออมาตั้งตาร้านกงนึกว่าไม่มีใครรู้นี่นะเป็นนั่งร้านกงทั้งเดียวตำรวจก็หนีเลยก็มันคงยังพายทั้งหมดแล้วจะคงยังพายเนี่ยใครไม่ได้ใครไม่ได้เสียงเกิดการกันยุ่งไปหมดแล้วโอ้ไม่รู้ว่าครูบาท่านไอ้ลืมครับมันไม่น่าจะลืมนะคำพูดคำขำหมดครูบาท่านไม่ว่าพยายามปฏิหารนะว่าอะไรนะพระผู้เป็นขันไม่รู้ครูบาท่านอะไรนะบอกว่าจะลืมแล้วไม่เคยลืมนะเดี๋ยวก็ลืมได้อะอะไรนะคือก็บอกว่าไม่รู้ครูบาท่านอะไรนะคือท่านตกเลยว่าครูบาท่านแสดงอะไรนะเป็นเรื่องปฏิหารแหละเขาไม่รู้เขาพูดจะยกแต่ท่านนี่ปวดเขาท่านครับปวดเขาว่าอย่างนี้ว่าตัวท่านตั้งท่านเนี่ยท่านอายเขาอุทัยไหนเลยไม่รู้ครูบาท่านอะไรจะยังปฏิหารไม่รู้ว่ามันนะแต่เรายังไม่ทันนะเขาเดี๋ยวไปรู้ได้นะเอาคำว่าปฏิหารไม่ได้กันนะว่ามันไม่รู้ครูบาท่านจะยังปฏิหารด้วยรักษาไงถ้ากูตายกูจะรู้กูแล้วแต่รู้กูแล้วยิ่งปวดใจยิ่งทรมานเนี่ยนี่ว่าตัวตายดีถ้าดึงข้าพวกญาติโยมที่เขามานอนทางเส้นนี้กลางคืนนะถ้า ถ้ากลับไปบ้านไปเรียนเขาก็เตรียมจะไหวถ้าไปเขาก็เล่าให้ลูกถ้าฟังที่ว่าครูบาอาจารย์ไม่ละไม่ว่าจะวางเป็นอย่างไรนะมีความขันนะมีความขันพาบะเพาวินบาทแค่ก็ถึงนั่นลูกคุณลุงแม่ที่ที่นี่แม่กำลังจะใส่บาทลูกคุณลุงไหนองค์นั้นแม่องค์ท่านแสดงอะไรมาคืนนี้แม่ลูกไหนสดชื่อองค์นี้ใช่ไหมแม่องค์ท่านนี่แม่เราเลื่อยไปท่านจะยิ่งโตมันเด็กมันลูกก็อยู่ตาแม่ก็เป็นยิ่งเราไม่ทราบว่าแม่ท่านเด็กมันลูกภาษาก็ถามเจ้าเลยองค์ไหนแม่องค์ท่านเราจะจำได้ไม่ได้นะองค์ท่านแสดงนิดนั่นแหละองค์ไหนแม่องค์ไหนแม่หน้าก็ไม่กล้าจะบอกว่าบางคนมันเหมือนจะร้องห่มร้องไห้มันอยากฟังไปที่ไหนก็เหมือนกันอยู่วินทบาทมาตลาดสายมีแต่ยังตลาดสายเลยองค์ไหนเนี่ยองค์ท่านจะแสดงอะไรเมื่อคืนนี้แม่องค์นี้เอาเรื่อยเลยทีเดียวตั้งกับวินทบาทโอ้มาแล้วฉันหันไปตรงถ้าไปวันหลังนะที่นี่วันหลังเหลือเอาไปองค์นี้ใช่ไหมแม่แล้วต้องพูดต้องหัวเราะองค์นี้ใช่ไหมแม่แม่ถึงไอ้ที่หนึ่งก็คงบอกว่าท่านผ่านไปก็คงจะหมายก็ว่าองค์นั้นองค์นั้นองค์ที่ฉันนั่งตรงนี้นะพอมาหลังจะจี้เลยองค์นี้ใช่ไหมแม่ว่าองค์ท่านแสดงอะไรบุคคลนี่ว่าถึงวันระหว่างนั้นตรงนั้นมากับมันได้เรื่องราวมาเล่าฟังแล้วเราก็เลยตั้งชื่อท่านว่าท่านเป็นพระอุปคุตพระอุปคุตท่านมีแต่พิณิหารเขาจะให้ได้ละเรื่องราวอย่างนั้นจึงเรียกพระอุปคุตด้วยมาจนกระทั่งปัจจุบันจนกระทั่งท่านเสียไปเรื่องพระอุปคุตคือพระอุปคุตท่านมีพิณิหารเนี่ยสมัยที่พระเจ้าอโศกท่านทำท่านฉลองพระมหาตะวันดีต่างเมื่อถวายพระ84,000หลังอะไรก่อทรายว่าไงบ้างแล้วก็ให้ไปดูเงินพระอุปคุตเนี่ยพระอุปคุตองค์นี้เป็นผู้มีอำนาจมากที่สุดทางจิตทางภาพปราบมารได้อย่างนั้นตัวท่านปราบมารอ๋อเขาแค่นั้นเองนะไม่รู้ครูบาท่านปราบมารหรือว่ามันเอาละเข้าใจแล้วทีนะองค์ท่านปราบมารไหมองค์แม่องค์ไหนแม่องค์ท่านปราบมารเมื่อคืนองค์ปราบมารใจเราเข้าใจแล้วสิแล้วเราเห็นอะไรไม่ถูกบ้างองค์นั้นเนี่ยท่านปราบมารเนี่ยลูกครูบาท่านปราบมารหรือว่าท่านที่มีหลังจากนั้นมาแล้วนะท่านจะท่านประเทศเริ่มเชื่ออยู่ที่นี่เงียบหมดโดยคนถ้าเงียบไม่เงียบไงก็ท่านปราบมารเรียบร้อยแล้วใครจะไปง่วงอยู่เฉยแต่ตัวอุปคุตท่านปราบมารแล้วเงียบหมดตลอดลูกมันยังไปง่วงเลยแบบนั้นมารให้ท่านที่ไปให้หมดเลยนั่นแหละถึงว่าท่านปราบมารที่พระอุปคุตนี้ท่านปราบมารจนมีการบุกภาพท่านทรมานมารจนมารจนร่างได้อะไรปรารถนาเป็นโพธิญาณพยามารอ้าวลืมชื่อซะสามมือหรืออะไรนะมารอยู่สวรรค์เนี่ยนะมารอันนี้นี่มาต่อเกาเองกับพระอุปคุณชื่อท่านไม่ได้เลยได้ลงท่านเราปรารถนาเป็นพุทธภูมินะทุกวันนี้มารไม่กลายเป็นโพธิสัตว์แล้วนะเมื่อที่ว่าท่านปราบมารแล้วองค์นี้ท่านก็ไม่ใช่เลยที่องค์นี้ท่านออกจากนี้ไปอยู่ที่นั่นท่านเป็นพระเรียบนิสัยท่านเรียบมากนิสัยว่าคุณเรียบไม่น่าจะปราบมารจนแต่เวลาปราบมารนี่นั่งอย่างนี้มันง่วงไงประชาชนบอกท่านมาเล่าเองนะมันง่วงไงไม่รู้ตัวเลยถามผมโดดเลยโดดขึ้นนั่งกับสมาธิโอ้ยแน่นตึงเลยนะนึกว่ามีใครทราบใครก็ได้ใครก็ได้ถามไปยุ่งกันหมดชั้นลานหลังนั่งเงี้ยแล้วเดี๋ยวก็ยืนตำรวจขึ้นมาไม่รู้ตัวท่านปราบมารอยู่กูตายก็เห็นอยู่แล้วเมื่อองค์นึงเคยอยู่กับเราก็ถ้ามันมีที่วัดบุรังกาองค์ที่ออกจากนี้เลยนะออกจากนี้ท่านยังทางกับท่านเพียรอยู่มานานอยู่มาต้องเริ่มแรกจริงๆพระแม่ของจันทร์นั่นมานาภาพอุปคุณนี่เหมือนกันสามองค์อยู่มานานอยู่ออกจากนี้จะไปรับบุญผลออกนอกวัดบ้านใต้ องค์ก็ทีนี้ก็ไปหนองกอกนั่งปฏิบัติธรรมเหมือนกันสามวันไม่มีอะไรแตกต่างกันเลยนิดเดียวไม่มีเมื่อวานท่านเพียงประมาณวันนี้แต่ก็ดีเราไม่อยู่เราไปนั่งเราไปวัดชุมพลแล้วก็เปิดประตูครัวเข้าไปเปิดไปดูเห็นเป็นถังถังอะไรนี่เปิดดูมีถังเป๋าอะไรมาเปิดดูถังน้ำตาลที่เราเคยจะให้นะถังหนึ่งหมดเลย อีกถังหนึ่งยังเหลือเล็กน้อยก็ดีเราไปเมื่อวานได้ไปสองถุงหนึ่ง50 กิโลก็พอดีจะเต็มเลยอันนี้เต็มแน่ๆสองถุงเต็มไปเราไปเที่ยวดูหลังจากนั้นมาก็มานั่งสอนเรื่องภาวนาล่ะสอนเด็กๆบ้างอ่ะเพราะเคยเด็กมาแล้วพวกนี้ธรรมะไม่เด็กไม่อยากฟังอ่ะพวกนี้พวกหูโยมแม่ทั้งนั้นท่านเนี่ยเทศต่างเทศแบบโยมแม่โยมแม่เข้าใจไหมโยมแม่หูสูงโยมแม่หูสูงนี่มันก็มีนิทานตั้งแต่เมื่อไหร่ตั้งแต่คุณเผาพงามก่อนหน้านั้นเวลามีแขกคนมาแต่ก่อนเราเข้าไปข้างในไปแสดงธรรมที่ครัวถ้ามีแขกคนมาฝ่ายผู้หญิงให้อยู่ทางนู้นกับผู้ชายเนี่ยได้ให้ฝ่ายผู้ชายไปฟังทางนู้นผู้หญิงแม่ต้องออกมาเพราะผู้หญิงนายกผลประโยชน์ให้ผู้หญิงเพราะไปมาลำบากให้ผู้ชายเข้าไปเองเราก็เข้าไปกับท่านปัญญาเอาเทปไปทำไปวันไหนไม่มีแขกคนเราก็ไม่ไปหนึ่งที่โยมแม่มาขอเราถึงจะมีแขกคนมาไม่มามาตามขออาจารย์ถ้าวันนั้นอาจารย์บ้างขอให้มาแสดงธรรมให้แม่ฟังถ้าแม่ฟังเทศแล้วนั่นแม่จะไม่บังคับจิตยากเลยหรือว่าอย่างนั้นพอเริ่มฟังพอเริ่มต่อฟังธรรมะเริ่มออกเริ่มออกเริ่มต่อฟังนี่มันก็เหมือนกับว่าอะไรอย่างต่อมือจิตไม่แน่วไม่ได้บังคับยากอะไรเลยทุกครั้งหรือไม่พลาดว่ะถ้าฟังเทศนั่งภาวนาฟังเทศแล้วจิตจะสงบแน่วทุกครั้งเลยไม่มีพลาดแต่ถ้าทำโดยลำพังยกของนี่เอาแทบเป็นแทบตายจนหลังจะหักมันก็ไม่เรื่องยืนนอนเฝ้ากระดูกเฉยๆว่างั้นนะถ้าฟังจากอาจารย์อย่างนี้มันลงทุกครั้งที่นี่ก็มีข้อแม่อยู่นะแต่ต้องเป็นเทศอาจารย์นะเทศคนอื่นไม่เอาว่าอีกเลยนะแม่หูสูงนั่งนะว่าแม่หูสูงนั่งนะว่างั้นแม่กระดูกมันเคยใส่กันมาเท่าไหร่แล้วใช่ไหมล่ะเราระวังนะหูสูงเนี่ยเป็นหูหมานะเลยวะโยมแม่ก็ก้องเหมือนกับเสือนะก้องว่ามันจะหูมันจะหูหมาไงหูคนมันหูหมาไงอ๋อมันก็หูหมาตรงสูงสูงนั่นแหละหูหมาสูงสูงนี่หนาแล้วมันก็เมื่อหูหมาตรงนี้มันสูงสูงนั่นแหละแล้วนั่นแหละเลยเรียกว่าระวังเป็นหูโยมแม่นะเข้าใจกันหมดเลยถ้าว่าระวังเป็นหูโยมแม่นะเข้าใจหมดเลยไม่ระวังก็ยังไม่ระวังหูหมาเลยนะเราอยู่บ้านเป็นหูยมแม่แล้วเราเข้าใจหมดเป็นงั้นคือหมายถึงการฟังเทศภาคปฏิบัติการฟังเทศด้วยภาคปฏิบัตินั่งฟังเทศทั้งนั่นเป็นระดับหนึ่งการปฏิบัติสำหรับความภาคเพียรฟังเทศเป็นภาคปฏิบัติอันดับหนึ่งดังนั้นเป็นระดับ2 3 8เนี่ยความหมายของที่เทศให้เข้าหลักเข้าเกณฑ์นั้นก็อยากยืนแม่ว่าเทศของเทศเยอะหลักกิตตภาวนาไม่ต้องเทศเล่านิทานนู่นนิทานนี่อย่างที่ปริยัติต้องเขียนมาพระองค์นั้นเป็นอย่างนั้นองค์นี้เป็นอย่างนี้จริงมันก็เพลินไปนอกเสียมันไม่เข้าถ้าเทศภาวนาจิตใจนี่มันตีเข้าไปนี่ข้าศึกอยู่ตรงไหนฟืนไฟตรงไหนสมุทัยคือกิเลสมีตัวไหนมันจะก่อเหตุตรงนั้นธรรมะจะเข้าไปดับตรงนั้นตรงนั้นนั่นจิตก็เจาะนั่นแล้วก็สงบแน่วลงไปเทศภาคปฏิบัติเทศเป็นน้ำดับไฟจริงๆเพราะงั้นผู้ที่ฟังเทศในขั้นพุทธการแต่ก่อนแล้วไม่ได้คิดมากอะไรนะตอนมาฟังเทศหลวงปู่มั่นเนี่ยที่ทำให้คิดเต็มหัวใจเลยนี่พอวันไหนจะเป็นวันประชุมเนี่ยดูพระนี่แหมยิ้มแย้มแจ่มใสเอาจริงจริงจังเหมือนจะห่อเหินเดินฟ้าหนึ่งนะท่านพอใจท่านจะได้ฟังเทศวันนี้นะความหมายว่างั้นนะเพราะว่าท่านเรามันก็เหมือนกันที่เวลาท่านเทศมันเป็นอย่างนั้นจริงคือผู้ปฏิบัติอยู่ทุกเวลาเวลาจะว่าทุกวันนะปฏิบัติอยู่ทุกเวลาทุกเดียบทจิตประขัดตรงไหนคล้องตรงไหนติดตรง ไหนตรงไหนอยู่นั่นแหละที่เห็นเวลาจะของแก้ไปไม่ได้แก้ไม่ได้แก้ไม่ตกปัญญายังไม่พอไม่พอกับกิเลสอำนาจของกิเลสมันเหนือกว่ามันฝังแล้วมันกระดุกกระดิกไม่ได้เลยหรือเวลาท่านเทศท่านจะไปไหนพอมาถึงนั้นพอท่านรู้แล้วนี่ท่านจะต้องผ่านตึงทีเดียวไม่มีขัดข้องหรอกผู้ฟังเทศแต่ละรายเนี่ยมีความติดข้องในหัวใจตนอยู่เกี่ยวกับเรื่องของกิเลสแต่ละรายนั่นมากขนาดไหนฟังสิพอท่านเทศไปเทศไปถึงจุดนี้องค์นี้ผ่านตึงได้เลยพอท่านเทศผ่านตึงไปเลยนี่นะท่านไม่มีคำว่าพอท่านรู้แล้วทุกอย่างผมคงมั่นคงว่าให้ระดับภาษาบกทั้งหลายเราต้องกล้าพูดเลยสิใครจะว่าบ้าก็บ้าเถอะว่างั้นเลยท่านนี่มีกี่องค์ฟังเทศอยู่นั่นแต่ละองค์จะต้องมีปัญหาอยู่นั่นเพราะในทำภาวนาตลอดเวลาเนี่ยปัญหาตรงตัวเองขัดอยู่ตรงไหนที่แก้ยังไม่ตกเวลานี้ยังคล่องตรงไหนนั่นละพอท่านเทศครับเพราะท่านเทศท่านจะเทศเหมือนโดบินเหินฟ้านะเทศตะขั้นสมาธิเรื่อยๆสมาธิอ่อนๆนี่ขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆด้วยจากนั้นขึ้นปัญญาขั้นนั้นขั้นนั้นขั้นนั้นไม่ได้บอกว่าขั้นนั้นก็ตามแต่ธรรมะที่ละเอียดก็ตามมันบอกนั่นเองเหมือนเราบินเหินฟ้าขึ้นจากสนามแล้วก็เหินขึ้นธรรมะสูงนิดจนท่านตีตัวลงทะเลตูมเลยเทศสุดขีดสุดแดนสูงนิมนต์ถึงนิมนต์อยู่พ้นนั่นแหละเรียกว่าตีตัวลงทะเลตูมเลยท่านผู้ฟังเทศผู้นี้อยู่ในระดับนี้กำลังติดอยู่ในข้อนี้ผู้นี้อยู่ในระดับนี้ต่างองค์มีมากน้อยเพียงไรต่างองค์ต่างติดอยู่นั่นแหละเป็นยังไม่พูดเฉยเมื่อเวลาออกมาสนทนากันนั่นมันต้องรู้เรื่องนะมันรู้เรื่องเองเมื่อคืนนี้โอ้ยอย่างนี้อะไรนะเมื่อคืนนี้แผลนะกำลังติดอยู่นั่นท่านบ้าเลยผึ่งเลยอยู่นั่นเนี่ยก็อย่างนั้นแหละนี่เราต้องทำให้เพราะองค์นี้วันนี้ผ่านไปได้ตรงนี้นะพิจารณาไปอีกพิจารณาอีกถ้าตรงไหนนะเจ้าของแก้ไปได้เจ้าของก็แก้ไปได้เลยเลยๆถ้าตรงไหนที่แก้ไม่ได้ติดตรงนั้นพอดีกับจังหวะหน้าที่ท่านจะเทศนั่นแหละจ่อละตรงนั้นแหละแล้วพอท่านเทศนี้จะผึ่งไปได้ด้วยกันหนึ่งองค์นี้ผึ่งไปได้ขั้นนี้องค์นี้ข้ามได้ขั้นนี้องค์นี้ไปได้ขั้นนี้เรื่อยไม่ว่าลายใดลายใดมันเหมือนกันหมดถือว่านี่หลักธรรมชาติของการฟังเทศของผู้เทศที่ถูกต้องตามอาตมาทำตามหลักการแก้ถอดถอนที่เหลือท่านจะเทศให้ถูกเต๋งเพราะท่านทำไปแล้วรู้ไปแล้วทุกสิ่งทุกอย่างหมดแล้วเนี่ยท่านสงสัยอะไรท่านไม่สงสัยการเทศของท่านท่านยังไม่ขัดข้องเราไปติดอยู่ตรงไหนข้อเรายังไม่รู้เรายังไม่เข้าใจเราต้องติดที่ท่านก็รู้เข้าใจแล้วท่านผ่านเต๋งไปเลยหากงั้นเราก็โดดตามท่านได้เป็นขั้นเป็นตอนนี่ผมก็ย้อนไปเรื่องถึงพระพุทธเจ้าที่ทรงแสดงธรรมพุทธบริษัทได้บรรลุมรรคผลนิพพานไม่น้อยจะไม่ได้ยังไงก็ผู้ต้องการความของจริงความจริงมีอยู่มากมายฟังเทศพระพุทธเจ้าเทศเป็นความจริงล้วนๆทำไมมันจะเข้ากันไม่ได้ล่ะนะแล้ววันนี้ผู้นี้ขึ้นขั้นระดับนี้ผู้นี้ขึ้นระดับนี้วันนี้ผู้นี้ขึ้นระดับนี้วันสองมาผู้นี้ขึ้นระดับนี้ผู้นั้นผ่านไปผู้นี้ผ่านไปผู้นี้ขึ้นระดับนี้แทนเรื่อยๆหรือบรรลุเรื่อยไปเลยสิว่าไงนั่นมันพูดถึงเรื่องการเทศฟังเทศหลวงปู่มั่นเราก็เลยมันที่นี่บอกแล้วทุกวันนี่นะเชื่อจากนั้นจริงๆร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าเทศสามารถที่จะทำผู้ปฏิบัติให้บรรลุว่าผลนิพพานได้โดยไม่ต้องสงสัยในขณะที่ฟังเทศน์นะมันเป็นได้พอบางองค์ก็จวนแล้วเนี่ยบางองค์จวนจะหลุดแล้วแต่มันติดอยู่นี่ติดเลยพอท่านมานี่ผ่านตรงนี้เลยโดดถึงข้ามเลยนะไปได้แล้วนะองค์นี้ขึ้นมาเพราะหลายครั้งหลายหนเทศที่ไรขึ้นทุกทีเทศที่ไรขึ้นทุกทีเปลี่ยนค่อยเลื่อนระดับขึ้นไปเรื่อยแล้วผ่านผู้ที่อยู่ต่ำก็ขึ้นเรื่อยผ่านเรื่อยนั่นเป็นอย่างนั้นเป็นสำเร็จมาผลนิพพานนี่แหละท่านเทศท่านรู้พูดเห็นจริงๆทำพระอริยเทศท่านเทศอย่างนั้นพอท่านเอาของจริงมาเทศท่านเห็นแล้วท่านรู้แล้วท่านถึงมาเทศผิดไปไหนไม่ผิดเหมือนอย่างเราที่เห็นอะไรมาพูดมันผิดไปตรงไหนได้เห็นแล้วได้ฟังชัดเจนแล้วตัวเองเมื่อมาพูดมันผิดไปตรงไหนมันไม่ผิดอันนี้ท่านยังรู้เห็นหมดยังสมมติว่านี่นะบาปบุญนรกสวรรค์เนี่ยมีมาตั้งเดิมตั้งแต่กลับไหนกันไหนจนนับเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้เพราะว่าอยู่เบื้องต้นไปสิ่งเหล่านี้มีมาดั้งเดิมกว่านั้นอีกนะใช่แล้วมันไม่เห็นเนี่ยถูกปิดอยู่เนี่ยอุปมาเหมือนอย่างว่าถูกปิดตาอยู่พวกเราพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้องค์หนึ่งท่านทรงเห็นหมดพอมาตรัสรู้ถามพระเท่ากับว่ามาเปิดพระจักขุญาณออกให้เห็นหมดทุกสิ่งทุกอย่างเลยสิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็กลัวสิ่งที่น่ากล้าที่สุดก็น่ากล้าแล้วธรรมะกายสูงก็คือมรรคผลนิพพานที่มีคุณค่าที่สูงสุดในโลกนี้ไม่มีอะไรเสมอแล้วเนี่ย
1: ็เห็นนะและสิ่งที่เป็นโทษเป็นกรรมหนักที่สุดจนกระทั่งเข็ดหลาบที่สุดจนถึงใจก็เห็นเนี่ยเมื่อโตแล้วเนี่ยมันก็เห็นนะสิเมื่อเห็นแล้วทำไมสิ่งที่น่ากลัวจะไปกล้าได้ไงคนเราสิ่งที่น่ากลัวต้องกลัวเช่นอย่างเราเดินไปนี้เราก็เห็นงูที่ไปเจองูไม่ถึงกับเป็นงูเห่างูจงอางก็ตามเถอะงูอะไรมันก็กลัวแล้วใช่ไหมยิ่งไปเจอจงอางเข้ากับงูเห่าแล้วยกหัวคุณแผ่พังพานแผ่หน้าเบี้ยอยู่แล้วเป็นยังไงพิจารณาสิใครจะกล้าเข้าไปหามันไหมนั่นแหละท่านเห็นอย่างนี้นะพระพุทธเจ้าพระสาวกทั้งหลายท่านเห็นอย่างที่ว่าเนี่ยถ้าวันนรกหลุมไหนเป็นยังไงเท่ากับข้าพเจ้าข้าไปอาศัยพิษเท่ากับอะไรเท่ากับงูอะไรเนี่ยอันนี้เท่ากับนั้นนี้เท่ากับนั้นนี้เท่ากับนั้นเท่านั้นแล้วความหนักความกดทวงความทรมานหนักมากยิ่งกว่านี้ยิ่งกว่างูนี่อีกเป็นไหนไหนเนี่ยแล้วทำไมมันจะไม่กลัวคนเราเมื่อเปิดออกให้เห็นนั่นละพระพุทธเจ้าท่านเห็นอย่างนั้นละท่านสอนโลกจริงสอนที่ว่าสอนเรื่องความใจความใจหายใจความใจหายไปเดี๋ยวเราฟังแบบหลับภาพข้างนี้มันน่าโมโหดีพวกนี้เราจะคันฟอยฟาดกันข้างๆอย่างนี้ถูกใครก็ตามถึงขอย่อยถูกถึงเราจะคล้องก็พอฟังนี่พูดนั่นนะฟังให้ดีที่เป็นเรื่องของกิเลสมันเข็ดหลาบได้เมื่อไหร่ไม่เคยเข็ดเคยหลาบถ้าเป็นเรื่องของธรรมมักจะเป็นนะพอทำความเพียรหนักวันนี้มีหนักบ้างวันหลังเข็ดแล้วมีความทุกข์ความลำบากบ้างเข็ดแล้วจะทำอุบายวิธีการใดเพื่อฝึกทรมานตนให้เป็นศีลเป็นธรรมขึ้นมาภายในใจเพื่อความสงบเย็นใจนี้เข็ดแล้วมันเข็ดเร็วนะถ้าเป็นเรื่องของธรรมเพราะกิเลสพาให้เข็ดทำท่านไม่เข็ดเลยไอ้กิเลสนั่นแหละมันแทรกนี่แหละเห็นไหมกิเลสแทรกไม่ทันมันนะต่อเมื่อได้ถึงการเวลาที่ควรจะทันแล้วมันติดไม่อยู่อย่างว่านะมีท่าละทางหมดมันจะแยบออกมาตรงไหนทันหมดจึงเรียกว่าความเชี่ยวชาญของสติปัญญาถึงขั้นมหาสติมหาปัญญาแล้วอะไรมาผ่านไม่ได้ขาดสะบั้นไปหมดเลยนั่นแล้วนี่เรามันยังไม่ถึงขั้นนั่นละสิมันขั้นต่อสู้กันขั้นตะเกียบตะกายขั้นล้มลุกคลุกคลานต้องอาศัยความอดความทนใช้สติปัญญาให้มากอย่าอดทนเฉยให้มีสติปัญญาเป็นเครื่องกำกับไปเราจะได้อุบายแปลกๆต่างๆขึ้นมาภายในจิตใจของเราถ้าบำเพ็ญยังไม่เห็นมีความสงบเย็นใจภายในใจอันเป็นสมบัติของตนโดยแท้แล้วนี่มันเกินไปแล้วนะกรรมฐานเราเพียงความสงบเย็นใจสมาธินี้ก็ไม่ได้ส่งแล้วโอ๊ยตายถ้าเป็นเรานี่ไม่ไปอุปชาไม่เป็นไปกุศลาให้เนี่ยถ้าแบบโง่ๆตายเนี่ยสอนให้ฉลาดทุกวันทุกเวลาแล้วก็ยังโง่โง่เซ่อเซ่อสมาธิเพียงเท่านั้นก็ยังทรงไม่ได้พอจะเป็นหลักใจของตนเองตายแล้วจะนิมนต์ไปกุศลาอย่ามานิมนต์นะนี่กุศลาอยู่เวลานี้สอนเพื่อความฉลาดทั้งนั้นนี่คือกุศลารู้ไหมท่านทั้งหลายรู้อย่างกุศลาแปลว่าอะไรทำยังบุคคลให้ฉลาดอกุศลาทำยังบุคคลให้โง่แน่เดี๋ยวเวลานี้สอนเพื่อความฉลาดไม่ได้สอนเพื่อความโง่สมาธิต้องนอนใจเอานั่งหนาแล้วเพื่อนฝูงที่มาก็ผสมผสานกันมาเรื่อยทำให้หนักใจผู้ที่อยู่ก่อนนี่ก็มีเยอะนะมาให้ดูกันการภาคปฏิบัติตา ดูหูฟังสังเกตพินิจพิจารณาเพื่อมาเป็นข้อปฏิบัติแต่ตัวเองดัดแปลงตัวเองให้เป็นไปตามแนวนั้นอย่าให้ขีดให้ขวางกันนักปฏิบัติต้องเป็นเหมือนอวัยวะเดียวกันจะขัดข้องกันเล็กๆน้อยๆไม่ได้ไม่ถูกพอเป็นผู้มุ่งทำต่อกันแล้วอะไรเป็นธรรมยอมรับกันทันทีอย่าถือทิฏฐิมานะอันนั้นเป็นเรื่องของกิเลสโดยตรงอย่าเอาเข้ามาในวงเวทีของการสังหารธรรมะไม่ถูกต้องเอาให้แน่นหนามั่นคงภายในจิตใจในธรรมทั้งหลายยอมรับกันทุกอย่างไม่ว่าเด็กไม่ว่าผู้ใหญ่เอาธรรมเป็นใหญ่หมุนเข้าหาธรรมธรรมว่ายังไงธรรมว่าถูกแล้วยอมรับกันทันทีนั่นคือธรรมแล้วอยู่ด้วยกันได้เป็นผาสุกเนี่ยนี่เกิดแต่ใครรู้สึกเหนื่อยอะพอมันเตือนแล้วเป็นงั้นแล้ว
2: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการนานาสารธรรมครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศ ดำเนินรายการโดยนายอรันตรังคานุกูลเกตเบอร์โทรติดต่อ0934891113

0: นรก
1: สวรรค์
0: พรหมโลกมีสดสดร้อนร้อนพระพุทธเจ้าตรัสไว้แล้วทุกๆพระองค์เป็นแบบเดียวกันหมดไม่มีเคลื่อนคลาดไปไหนเลยบาปมีตามเดิมบุญมีตามเดิมนรกมีตามเดิมสวรรค์มีตามเดิมถ้าใครทำบุญทำบาปก็ไปตามสถานที่ที่ตนทำไว้ทั้งดีทั้งชั่วนั่นแลเพราะฉะนั้นจึงให้เลือกเฟ้นเสียตั้งแต่บัดนี้โอวาทธรรมของหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน22มีนาคมพุทธศักราช2540ณวัดป่าบ้านตาก

0: ขณะนี้ทั้งลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนนำนาตจากดีปายขอเชิญรับฟังรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่หนึ่งขอเชิญรับฟังครับ
1: ความหมายของพระพุทธศาสนาเทศทุกสิ่งทุกอย่างเป็นธรรมดาในวัฏสงสารกว่าจริงแต่มันก็เป็นธรรมดาทุกสิ่งธรรมดาพระโสดาบันเดินผ่าศูนย์กลางออกจากกองทุกข์แล้วธรรมดาพระสกทาคามีก็เหมือนกันธรรมดาพระอนาคามีจะข้ามทุกข์แล้วธรรมดาพระอรหันต์ข้ามทุกข์ไปแล้วธรรมชาติก็เหมือนกันสังคมนิยมก็เหมือนกันสังคมนิยมของพระอรหันต์ก็นิยมไปอย่างหนึ่งสังคมของพระโสดาบันสกทาคามีอนาคามีก็เป็นสังคมนิยมที่ไปแถวเดียวกันไม่ปีนเกลียวสังคมของพวกโลกีก็ปีนเกลียวกันกับท่านเหล่านั้นประชาธิปไตยก็เหมือนกันเพราะความนิยมนับถือต่างกันความเห็นก็ต่างกันความประพฤติก็ต่างกันสังคมก็ต่างกันสังคมของจิตของใจและความนึกความคิดสังคมของหมู่หนอนก็สังคมหนึ่งเขาก็รักษาสังคมของเขาดีเหมือนกันแมลงผู้แมลงผึ้งเขาก็รักษาสังคมของเขาดีเหมือนกันเขาก็บอกว่าโรคพาเป็นเหมือนกันต่างคนก็ต่างอ้างว่าโรคพาเป็นเครื่องดื่มสุรามีอะไรเขาก็บอกว่าโรคพาเป็นพวกที่เล่นเขาก็บอกว่าโรคพาเป็นทำพาเป็นเพราะไม่สุกเอาเผากินเพราะไม่ทำเป็นเครื่องวัดตรงพยายามพากันทำจิตทำใจให้ถึงพระโสดาบันถ้าถึงพระโสดาบันแล้วสักทาคามีอนาคามีอรหันต์ก็อยู่ในอุ้งมือถ้ายังไม่ถึงเลยยังไม่อยู่ในอุ้งมือมือจิตมือใจมือสติมือปัญญาฐานะของมนุษย์ไม่เป็นฐานะที่จะมาท่องเที่ยวในวัฏสงสารจะเป็นฐานะที่เลื่อนขึ้นไปหาพระโสดาบันสกทาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์เป็นฐานะของมนุษย์ไม่เป็นฐานะที่จะขาดทุนลงมาเป็นสัตว์เดรัจฉานเข้าใจผิดโสเป็นโสตายต่อพระพุทธศาสนาเลือดทุกหยดจะบูชาพระพุทธศาสนาอยู่ทุกเมื่อเลือกได้ไม่เลือกได้ก็ดีจะขอมอบกายถวายชีวิตต่อพระพุทธศาสนาผูกขาดจองขาดอยู่ทุกเมื่อเพื่อคนทุกข์ในวัฏสงสารโดยด่วนมันก็หมดปัญหาในเรื่องพระพุทธศาสนาถ้าถึงอย่างนั้นพูดถึงอย่างนั้นกับผู้สุปฏิปันโนก็มีความหมายอันเดียวกันพูดถึงอย่างนั้นก็ไม่กล้าอบายมุขทุกประเภทเพราะเกรงจะเป็นเชี่ยนน้ำต่อธรรมะของตนและไม่เสียดายอยากทำด้วยถ้ายังเสียดายอยู่ก็ไม่ใช่พระสุปฏิปันโนเห็นว่าเป็นทางชิบหายไม่มีสารอุทธรณ์จริงๆจึงเป็นสุปฏิปันโนเป็นต้นไปอุจุยายะก็เหมือนกันไม่ค้าขายเครื่องประหารไม่ค้าขายมนุษย์ไม่ค้าขายสัตว์เป็นเนื้อสัตว์ที่ตัวฆ่าเพราะเป็นอาหารไม่ค้าขายน้ำเมาไม่ค้าขายยาพิษกฎของสุปฏิปันโนไม่มีใครมาบังคับเป็นเองไม่คบมิตรชั่วเลือกคบมิตรแต่ที่ดีแต่เมื่อไม่คบเขาก็ไม่ให้กระเทือนเขาแต่เมื่อคบเขาเป็นบางเวลาก็ไม่ตายใจกับเขาคำว่าคบหมายความว่าประพฤติกับเขาจึงว่าคบไปพบเห็นกันชั่วครั้งชั่วคราวหรือร่วมการร่วมงานกันชั่วครั้งชั่วคราวเพื่อรักษาความสงบไม่เรียกว่าคบประพฤติอย่างเขาจริงๆจึงเรียกว่าคบเขาคบกับคนชั่วเราไม่ยอมประพฤติกับเขาแต่ไม่ให้กระเทือนเขาเรียกว่าไม่คบร่างกายสังขารเป็นของใครก็เป็นของสังขารใครเป็นนายร่างกายสังขารก็คืออนิจจังอยู่ในวงแขนของอนิจจังพระอนิจจังตำรวจอนิจจังกองปราบอนิจจังกองปราบทุกขังก็อยู่ด้วยกันกองปราบอนัตตาก็อยู่ด้วยกัน กองปราบสกลกายให้เปื่อยเน่าก็อยู่ด้วยกันพวกนี้ทำงานคนละแผนกไม่ก้าวไกลกันทำจำนวนนี้เราก็ต้องรู้ตามจริงๆเราก็ต้องพิจารณาตามจริงถ้าไม่อย่างนั้นเราก็จะหลงหลงมาก่อเกิดก่อแก่ก่อเก็บก่อตายมาก่ออนิจจังเป็นธาตุอนิจจังเพราะหลงอนิจจังเป็นธาตุของทุกขังเพราะหลงทุกขังเป็นธาตุของความหลงเพราะหลงไหลไหลหลำๆพระอริยะเจ้าท่านกู้ชาติกู้ภพได้แล้วพวกที่ยังไม่ถึงพระอริยะเจ้ากู้ชาติกู้ภพไม่ได้ยังเป็นธาตุแห่งตัณหาทาโสเพราะเหตุใดเพราะยังไม่เห็นภัยในวัฏสงสารเห็นแต่เพลินกูจะเอาอย่างนี้กูจะเอาอย่างนี้มึงจะเอาอย่างนั้นข้าจะเอาอย่างนี้ดิฉันจะเอาอย่างนี้คนหนูจะเอาอย่างนี้คุณย่าคุณป้าจะเอาอย่างนี้ในทางวัตถุนิยมเป็นส่วนมากแต่เราไม่ประมาทแต่ไม่ตายใจด้วยทายเดียวยอมเป็นยอมตายกับทางอุดมคติทางวัตถุนิยมก็ค่ายกับปุ๋ยเอาไปใส่ผักให้มันงามไม่ต้องการจะกินปุ๋ยต้องการกินผักทางวัตถุนิยมก็เป็นเสบียงทางไกลสำหรับกายและสังขารธรรมะทั้งหลายเป็นเสบียงเดินทางไกลของจิตตสังขารพอขึ้นฝั่งแล้วก็เปลี่ยนธรรมใหม่เปลี่ยนธรรมอันไม่ตายพอถึงที่เนี่ยธรรมที่ปฏิบัติอยู่ในโลกนี้ไม่ได้หอบไปพระนิพพานด้วยปฏิบัติเพื่อถึงพระนิพพานต่างหากถ้าจะเอาธรรมอยู่ในโลกห่อไปพระนิพพานก็คล้ายๆกับว่ากล่าวตัวว่าพระนิพพานอดอยากไม่มีทันต้อนรับจำเป็นต้องได้เอาไปจากโลกจากสังขารเป็นเสบียงเดินไปพอถึงเท่านั้นชาติภพก็เป็นหนทางเข้าสู่พระนิพพานเมื่อถึงพระนิพพานเลยชาติภพไม่มีเอาชาติภพไปด้วยมันก็ไม่ถูกเป็นอริยชาติแล้วคือชาติอันไม่ตายคือพบอันไม่ตายน่าจะพิจารณาหยาบๆพบอันไม่เกิดพบอันไม่แก่พบอันไม่เก็บพบอันไม่ตายสุขแล้วไม่กลับมาเป็นทุกข์สุขในใจโลกธาตุก็คือสุขมาชั่วขณะเดียวก็มีทุกข์ทั้งศอกทั้งเข่ามาด้วยแต่เมื่อเป็นอย่างนั้นเมื่อสุขไม่จีรังยั่งยืนแล้วมันก็เลยกลายเป็นทุกข์ล้วนไปสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์จะมีวิญญาณหรือไม่มีวิญญาณก็ตามเหตุไฉนมันจึงเป็นทุกข์ก็เพราะมันไม่เที่ยงเหตุไฉนมันจึงไม่เที่ยงเพราะมันไม่อยู่ในอำนาจวาสนาของใครไม่ให้แก่มันก็แก่ไม่ให้เก็บมันก็เก็บไม่ให้ตายมันก็ตายมันไม่ให้เกิดมันก็เกิดไม่ให้ดับมันก็ดับมันก็มีความหมายอันเดียวกันเป้าอันเดียวแต่มันลึกลงไปเป็นลำดับลูกกายของเรากับรูปประโลกก็มีความหมายอันเดียวกันกับรูปประธรรมก็มีความหมายอันเดียวกันกับรูปประสังขารก็มีความหมายอันเดียวกันกับรูปประทุกข์ก็มีความหมายอันเดียวกันนามก็เหมือนกันนามังแปลว่าชื่อมันรูปังแปลว่ารูปนามังแปลว่าชื่อมันสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วก็แตกสลายทั้งนั้นถ้าเทียบใส่ตอมน้ำบ้างเทียบใส่พยับแดดบ้างเทียบใส่กระทะดินบ้างเทียบใส่ต้นกล้วยบ้างทำเพื่อชวนคิดทำเพื่อสลดสังเวชทำในทางพระพุทธศาสนาทำเพื่อเคล็ดหลาบในวัฏสงสารด้วยไม่ให้เพลินในวัฏสงสารเหมือนหมอลำให้เคล็ดหลาบในวัฏสงสารอย่างแยบคายอย่างสลดสังเวชสังเวชตนที่เคยลงมาสังเวชท่านผู้อื่นที่เคยลงมาสังเวชสัตว์ทั้งหลายที่เคยลงมาสังเวชตนด้วยหิวนอนเป็นของใหม่หรือของเก่าของเก่าที่เราเคยนอนมานั่นเองหิวอาหารก็เป็นของเก่าที่เราเคยหิวมาเกิดแก่เก็บตายก็เป็นของเก่าที่เราเคยเกิดแก่มาแล้วนั้นไม่ใช่ของใหม่มันมาเป็นรอบๆเมื่อเป็นดังนี้ปัญหาจะหลงในเกิดแก่เก็บตายหลงในโลกทั้งหลายมันก็เบาบางไปแล้วเมื่อเบาบางไปปัญหาที่จะสอดแทรกของตนเองก็ต้องเบาบางลงอีกเหมือนกันปัญหาของตนก็น้อยลงปัญหาจะเพลินในวัฏสงสารก็น้อยลง น้อยไปนั่นมาก็เลยหมดกันก็จบกันเรียกว่าจบจิตพระพุทธศาสนาก็จบจิตความหลงของตนนั่นเองจบจิตความเพลินนั่นเองจบจิตทุระความเพลินในวัฏสงสารนั่นเองสำเร็จความเพลินในวัฏสงสารนั่นเองเพราะไม่เพลินจะชนะเพลินด้วยความไม่เพลินจะชนะความหลงด้วยความไม่หลงจะชนะความไม่เห็นโทษในวัฏสงสารด้วยความเห็นโทษจะชนะความเกิดด้วยความไม่เกิดด้วยความไม่ยินดีในเกิดจะชนะความแก่ด้วยความไม่ยินดีในแก่จะชนะความตายด้วยความไม่ยินดีในตายถ้ายินดีในเกิดก็เท่ากับว่ายินดีในแก่ในเก็บในตายอยู่ในตัวอย่างนี้ก็เท่ากับว่ายินดีในชาติในภพอยู่ในตัวคำว่าโลกโลกกับคำว่านั่นหลุมฐานเพลิงก็มีความหมายอันเดียวกันคำว่าชาติชาติพบๆนั่นนั่นหลุมฐานเพลิงก็มีความหมายอันเดียวกันแต่เป็นคำสุภาพเฉยๆหรอกเพราะมีรสชาติอันเดียวกันจะเรียกต่างกันก็ตามแต่มีรสชาติอันเดียวกันไม่ถึงชั่วโมงแล้วหรือยังพูดไปพูดมาเวียนไปเวียนมาอยู่อย่างนี้แหละเอสัทธโมพระธรรมเป็นของเก่าถ้าไม่พูดเรื่องกองทุกข์ก็ไม่มีสิ่งที่จะพูดเพราะวัฏสงสารมันรสของชาติของมันเป็นทุกข์บัวเพชรถ้าไม่พูดว่าขมมันก็ขี้เพชรทีนี้ชาติถ้าไม่พูดว่าเป็นทุกข์คำว่าชาติชาติพระบรมศาสดาไม่รับรองว่าเป็นสุขชาติพิทุกขาเนี่ยขาดตัวแล้วไม่มีสารอุทธรชราพิทุกขาขาดตัวแล้วเป็นอินเป็นพรหมเป็นยมเป็นพระกาลเป็นเจตุโลกบาลทั้งสี่ไม่เป็นทุกข์หรอกชาติก็ตามไม่ได้บัญญัติไว้ในคัมภีร์ไหนๆเลยชาติพิทุกขาตีเตลิดเลยชาติเป็นทุกข์ชราเป็นทุกข์พยาธิเป็นทุกข์ชาติปีทุกขาปีแปลว่าแม่เป็นทุกข์ไม่ยกเว้นเพียงเห็นชาติทุกข์อันเดียวคล้องกับลมเข้าลมออกก็มีกำลังเหมือนกันลมออกลมเข้าอยู่นั่นแหละคือชาติทุกข์คือแก่ทุกข์คือเก็บทุกข์คือตายทุกข์ถูกเหมือนกันอันเดียวกันมีความหมายอันเดียวกันเพราะตายจากลมเข้าตายจากลมออกเวียนไปเวียนมาอยู่ลมหายใจเข้าก็เป็นชาติหนึ่งเลยตายจากชาติลมหายใจเข้าก็มาตายจากชาติลมหายใจออกก็เวียนกันอยู่ชั่วโมงหนึ่งตายหลายครั้งนี่ยังหยาบอยู่เดี๋ยวก็นึกอันนั้นเดี๋ยวก็พูดอันนี้เดี๋ยวก็นึกอันนั้นตายจากความนึกความคิดอันนี้ก็มาเกิดความนึกความคิดอันนี้นี่ยังละเอียดมากตายเกิดทียิบเหมือนพยับแดกถ้าอริยะเจ้าท่านเบื่อหน่ายคลายเมาหมดท่านไม่ยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นสัตว์เป็นบุคคลท่านจงคืนหมดทั้งอดีตทั้งอนาคตท่านจงคืนหมดไม่เข้าไปสอดแทรกยึดถือจิตของท่านว่างเลยว่างจากความยึดถือใดๆทั้งสิ้นท่านทั้งหลายจงพิจารณาให้ยิ่งพระบรมศาสดาเราพิจารณาให้ยิ่งแล้วนะถ้าท่านทั้งหลายพิจารณายิ่งๆให้ติดต่ออยู่ความหลงของพวกท่านทั้งหลายก็จะหายไปละก็จะไม่รวมผลมาเพราะท่านทั้งหลายพิจารณาตามเป็นจริงชนะแพ้ทางอื่นไม่มีในทางพระพุทธศาสนาชนะก็ชนะกิเลสของตนแพ้ก็แพ้กิเลสของตนเท่านั้นพระพุทธศาสนามีความหมายเท่านั้นแต่ชาวโลกเอามาใช้กันมันก็เป็นเรื่องของชาวโลกไม่เป็นเรื่องของพระพุทธศาสนาแท้ที่นี่เอาแพ้เอาชนะภายนอกมากูฆ่ามึงมึงฆ่ากูกูแย่งมึงมึงแย่งกูมันไม่ใช่แพ้เวรสนองเวรภัยสนองภัยกูทีมึงทีเหมือนกับกลางคืนกับกลางวันกูชนะมึง12ชั่วโมงกูก็ชนะมึงอีก12ชั่วโมงคล้ายๆกับอย่างนั้นมึงมีอิทธิพลทางสว่างกูมีอิทธิพลทางมืดกูทีมึงทีอยู่เวรอันนั้นไม่มีวิญญาณไม่ถือว่าเป็นเวรคล้ายๆอย่างนั้นเทียบเป็นบุคลาธิฐานแต่ถ้าสว่างในทางโลกุตระไม่ขบถคืนมาเป็นมืดพระอาทิตย์ กลางวันกับกลางคืนยังขบถกันอยู่เพราะไม่ใช่โลกุตระเป็นสังขารพิเศษต่างสังขารที่ไม่มีวิญญาณเป็นสังขารประจําโลกประจําโลกก็ประจําทุกข์ก็มีความหมายอันเดียวกันประจําพระนิพพานก็ประจําสุขก็มีความหมายอันเดียวกันมันก็มาหาสกุลละกายสกุลละวาจาสกุลละใจของเก่านั่นแหละบาลีกายบาลีวาจาบาลีใจกระทู้กายกระทู้วาจากระทู้ใจย่นกระทู้ลงมาเป็นหนึ่งก็คือใจย่นบาลีลงมาเป็นหนึ่งก็คือบาลีใจย่นมูลลงมาเป็นหนึ่งก็คือมูลใจมูลจิตมูลใจที่ทำดีทำชั่วมรดกดั้งเดิมย่นลงมาก็คือมรดกใจพอมาเกิดก็เอาใจดวงเดียวมาเกิดแม่นารั่วสวนก็ไม่ได้เอามาด้วยถ้าจะไปก็เอามรดกเดิมนี่ละไปถ้ามีกุศลพลบุญก็ไม่ขาดทุนถ้ามีแต่หาบาปไปก็ขาดทุนใจผู้หาบาปหาบุญไปก็คือใจผู้เอาบาปเอาบุญมาเกิดก็คือใจส่วนพระนิพพานไม่ได้หาไปเสียแล้วพอถึงพระนิพพานก็กลายเป็นธรรมะอันไม่ตายเลยใจที่ไม่มาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายจะไปเรียกว่าใจเก่าๆก็ไม่ได้อีกเหมือนกันพระอรหันต์ที่ท่านตายที่ท่านที่ลมปราณไปแล้วจะบัญญัติว่าใจมันก็ไม่สมฐานะก็เรียกว่าทำอันไม่ตายทำอันไม่เกิดทำอันไม่แก่ทำอันไม่เก็บทำอันไม่ตายเช่นเราแก้มตอบฟันหักอย่างนี้จะเป็นบัญญัติว่าเด็กชายมันก็ไม่สมฐานะต้องคุณปู่คุณตาคุณพ่อหลวงพ่อหลวงตาหลวงหูไปอย่างนั้นก็ไม่สมฐานะแต่ว่าดอชอดอยอมันก็ไม่ถูกฉันใดก็ดีพระอรหันต์เข้าสู่อนุปาทิเสสนิพพานแล้วจะเป็นบัญญัติว่าใจก็ไม่ถูกเพราะบัญญัติเกินไปไม่สมฐานะเสียแล้วก็เข้าสู่พระนิพพานทำอันไม่ตายแล้วมาตั้งในพยังคตาไปเลิกกันทีนี้เอาละธรรมะอึกกระทึกธรรมะอึกกระทึกมากครับไม่ได้พักเลยธรรมะอึกกระทึกมากมันเป็นสุขพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆมันนอนไม่หลับไม่หลับก็ดีแล้วมันหลับมาหลายภพหลายชาติแล้วมันก็ดื่มไม่อร่อยฉันไม่อร่อยมันก็อร่อยมาหลายภพหลายชาติแล้ว
2: หลวงปู่นอนไม่หลับอ่อนเ
1: พลีย
2: ค่ะ
1: ก็ไม่อ่อนเท่าไหร่ก็พอไปตามภาษาผู้เฒ่าเดินตะโกงก็จับที่เรานะเดินไปเดินมาถ้าป่วยมาก็จับนะถ้าไม่ป่วยก็เดินไปเลยตอนกลางคืนที่นี่ไฟเห็นผลไหมล่ะเพราะข้าราชการมาบวชก็มีประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาเหมือนกันเพราะเหตุใดเพราะท่านเหล่านี้เป็นหัวจักมนุษย์คนชั้นสูงเป็นหัวจักตามสูงเป็นหัวจักของราชการเหมือนกันเพื่อเป็นอย่างของเขาอย่างของพวกข้าราชการพวกที่มีเงินเดือนเงินดาวถ้าว่าข้าราชการเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาแล้วบ้านเมืองของเราก็จะเจริญขึ้นไปอีกถ้าหากว่าไม่มีข้าราชการยินดีในพระพุทธศาสนามาบวชเจริญมันก็ไปอีกแบบหนึ่งในที่นั้นสมเด็จพระบรมราชาท่านจึงทรงผนวดทรงอุปสมบทเพื่อเป็นอย่างทอดสะพานให้อนุชนรุ่นหลังซึ่งเป็นธรรมเนียมของพระองค์ท่านด้วยสืบมาเป็นธรรมเนียมมันที่ควรเคารพเป็นธรรมเนียมมันที่ควรบูชาทุกๆพระองค์เวลาองค์ท่านมีโอกาสองค์ท่านก็ ละคราวาสวิสัยชั่วครั้งชั่วคราวมาอุปสมบทในพระพุทธศาสนาเมื่ออุปสมบทท่านก็ไปอุปสมบทฝ่ายมหานิกายก่อนเมื่ออุปสมบทฝ่ายมหานิกายแล้วท่านก็ทรงเสด็จมาทรงยัตติกรรมในวันนั้นทอดสะพานอันลึกซึ้งเหมือนกันไม่ให้กระทบกระเทือนทั้งสองนิกายทรงพระฉลาดมากทรงพระปัญญามากถ้าหากว่าจะบวชในฝ่ายธรรมยุทธ์โดยตรงๆก็จะกระเทือนฝ่ายทางนั้นหลวงท่านก็ทอดสะพานทุกอย่างเพราะธรรมยุทธ์ก็มาจากมหานิกายมายติเขาโจมตีหลวงปู่เทศในจังหวัดตรังงานบอกว่าธรรมยุทธ์นี่มันทำสังฆเภททำให้แตกจากกันหลวงปู่เทศก็ตอบว่าเป็นธรรมยุทธ์ก็แตกมาจากมหานิกายถ้าหากว่ามหานิกายเป็นผู้ดีทำไมถึงให้พวกตนแตกออกหนีทำไมถึงไม่รักษาไว้เขาก็หมดเสียงเลยยัดคืนลูกผู้เทศไม่ใช่ของง่ายๆปัญญาเก่งเหลือเกินทีนี้เขาก็ดูถูกดูหมิ่นสมเด็จพระบรมราชาพระจอมเกล้าเขาก็จับใส่คุกซะปีนั้น

มหานิกายก็ทำสังฆเภทธรรมยุทธไม่ได้ธรรมยุทธก็ทำสังฆเภทมหานิกายไม่ได้นาสิกขามานาก็ทำสังฆเภทไม่ได้นาสัมมณีลีก็ทำสังฆเภทไม่ได้ภิกษุณีก็ทำสังฆเภทภิกขุโณไม่ได้อุบาสกอุบาสิกาก็ทำสังฆเภทไม่ได้ผู้อยู่ต่างอาวาสในที่อื่นๆแต่เป็นนิกายเดียวกันไม่ได้อยู่ในอาวาสเดียวกันไม่ได้ลงอุโบสถร่วมกันก็อยู่คนละหนละแห่งก็ทำสังฆเภทไม่ได้แต่เป็นสังฆราชีความร่าเริงทำสังฆเภทกันได้ถ้าจะทำนอกจากวัดอื่นแล้วทำไม่ได้เพราะไม่ได้ร่วมอุโบสถกันเพราะอยู่คนละคนละแห่งไม่ได้เป็นสามัคคีสมานสังวาสกันอยู่แต่เป็นความเล่าลานเรียกว่าสังฆราชีแล้วออกพรรษาแล้วราชิขาก็ดีเราเป็นเพียงละเพศเท่านั้นส่วนจิตใจของเราไม่ละไปไหนถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์อยู่เป็นเพียงละเพศของภิกษุเท่านั้นส่วนถึงใจสรณาคมนั้นเราถึงอยู่ทุกเมื่อเราจะทำตนให้เป็นบันทิโตคารมาวสังบันทิตเป็นผู้ครองเรือนเราจะจงรักภักดีต่อศีลห้าจะจงรักภักดีต่อการทำมาหาเลี้ยงชีวิตจะให้เป็นบันทิโตคารมาวสังเป็นบันทิตผู้ครองเรือนในฝ่ายคารวาสมันเป็นอย่างเขาทำก็อ่านเก่าการพนันทุกประเภทลาสิกขาออกไปแล้วก็ไม่ควรละเมิดหญิงโสเภณีเราก็ไม่ควรไปเหิมเสียเกียรติเสียยศของเราถ้าเราไม่ในหนักทางกามอารมณ์เรานึกละอายนึกละอายเพศที่เราเป็นอยู่นึกหวนคืนหลังนึกละอายเพศที่เราเดินในกรมภาวนาที่เราเริ่มปฏิบัติถึงแม้กิเลสจะมีมากก็เพียงไรก็ตามก็เป็นเหตุให้เราหวนระลึกของเราที่เป็นมาจะทำให้ราคะนี่ความกำหนัดของเราผ่อนลงเหมือนกันข้าราชการที่มาบวชเมื่อราชิกาออกไปแล้วการเห็นแก่ตัวก็มีน้อยลงเพราะเห็นแก่ส่วนรวมมากเมื่อเห็นแก่ส่วนรวมมากทีนี้การขี้ขบถคดเลี้ยวก็ไม่มีก็น้อยลงที่สุดประชาชนก็ดีข้าราชการก็ดีผู้ที่ไม่เลื่อมใสในพุทธศาสนาข้าราชการพวกนั้นก็ดีประชาชนพวกนั้นก็ดีพวกนั้นแหละจะชอบปีนเกลียวในทางพระพุทธศาสนาหรือในทางอะไรก็ดีขอให้เห็นง่ายๆเหมือนกันนานาภาโววินาภาโวจะได้พัดพากันไปตามสติกำลังถ้าหากว่าเราเป็นผู้อาภัพมันก็ไม่อาภัพบ้างถ้าคิดไปให้ละเอียดแล้วลูกที่มาอยู่ด้วยผู้เป็นข้าราชการก็มีผู้เป็นชาวนาก็มีผู้เป็นช่างไม้ก็มีผู้เป็นช่างกลก็มีผู้เป็นช่างจักรก็มีทำให้เราภาระเหมือนกันถ้าจะว่าเราอาภัพก็ไม่อาภัพมากเพราะแต่ละท่านละองค์มีงานช่วยเหลืออยู่ไม่ทางตรงก็ทางอ้อมทุกท่านผมก็ไม่ถือเป็นของนักใจพอเป็นพอไปอยู่ตามฐานอันดรที่ออกพรรษาแล้วกฐินก็แล้วไปเมื่อท่านผู้ใดจะไปเที่ยวในทิศทั้งสี่สำหรับผู้ยังไม่ลาศึกษาก็ขอให้ผ่านพ้นเดือน12เพ็ญพฤศจิกายนตอนเพ็ญข้างแรมเสียก่อนเพราะเหตุใดถ้าเราไปแห่งอื่นถ้าไปถามก็ไปเที่ยวตามสำนักถ้าเขามาทอดกฐินก็จะบอกว่ามาจากภูเจ้าก็เมื่อเป็นอย่างนี้ให้มันผ่านพ้นไปซะรักษาขอรับปฏิบัติของหลวงปู่มั่นไว้หลวงปู่มั่นน่ะถ้าไม่ผ่านพ้นเหตุกฐินไปท่านยังไม่ให้ยอมให้ไปเที่ยวท่านน่าไม่เหมาะสมท
ถ้าจะไปตามบ้านตามเมืองหรือตามนิคมก็ดีหรือตามสำนักก็ดีไม่เหมาะสมท่านพูดอย่างนั้นเพราะเจตกถิ่นยังไม่หมดดูไม่งามอะไรอย่างนั้นถ้าหากว่าไปเที่ยวในป่าในดงจะทำนั่งร้านก็ดีเพราะดินก็ยังไม่แห้งเดี๋ยวก็ไข้จับไข้อาภาษถ้ายังไม่พ้นฤดูฝนแล้วไม่ได้ตื่นวันคืนแล้วไม่ได้ตื่นปีตื่นเดือนเราพรรษาเข้าพรรษาเราก็ไม่คอยนานเราพรรษาแท้เราก็ไม่คอยนานเข้าพรรษาแท้เราก็ไม่คอยเราถือว่าเราเข้าพรรษาอยู่ทุกวันเข้าพรรษาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราถือว่าเราออกพรรษาอยู่ทุกวันคือออกจากมิจฉาทิฏฐิที่เห็นผิดจากทำนองคลองธรรมมีหมื่นคนมีล้านคน

ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาในรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่หนึ่งครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอรันต์ ตรังคานุกูลเกตเบอร์โทรติดต่อ093489111 3

0: จิตใจถ้าไม่สงบหาโลกอยู่ไม่ได้นะอยู่ไหนมันก็ร้อนไปหมดอะไรจะมีเท่าภูเขาเหล่ากามันก็เป็นกองอันนั้นอันนั้นสิ่งนั้นสิ่งนั้นอยู่อย่างนั้นมันไม่สามารถที่จะมาทำความสุขให้เราได้ถ้าจิตไม่ทำความสุขแก่ตนด้วยความเพียรเสียเองเพราะตัวที่ทำให้เกิดทุกข์อยู่ที่ใจไม่ได้อยู่ที่วัตถุสิ่งต่างๆสมบัติเงินทองเป็นต้นมันไม่ได้อยู่ที่โน่นมันอยู่ที่นี่มันจึงทำลายได้ทั้งคนมีคนจนคนโง่คนฉลาดตามโลกสมมตินิยมแต่ถ้าเป็นคนฉลาดโดยหลักธรรมแล้วกิเลสต้องลดน้อยถอยลงไปจนกระทั่งสิ้นซากไปหมดไม่มีเหลือคติธรรมของหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโน20พฤษภาคม2525ณวัดป่าบ้านตาด
1: ขณะนี้ต้องลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนนำรับจากดีป่าหยิบขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่2ท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในโอกาสเทศนาอบรมณสวนแสงธรรมกรุงเทพมหานครขอเชิญท่านรับฟังครับ
2: ก็มาเจอดูหมอนะไปว่าฉีดยาให้ลืมชื่อไว้ถวายพระรอให้เรื่องมากๆไปก็มีว่าไว้ถวายพระอยู่ถวายคำมีนะเราเรียกไปถวายคำมีเราเรียกแก่คำนั้นคำนี้เนี่ยไปถวายคำมีนะไปถวายคำมีคำนั้นคำนี้เราเรียกเรียกลูกศิษย์ลูกหามีกระโหลกอย่างนั้นแกะอย่างนั้นเรียกคำนั้นคำนี้คำนี้ว่ายังยังสวนแสงธรรมโถรายจ่ายไม่ใช่เรื่องนะเนี่ยบริเวณสวนแสงธรรมรายจ่ายไม่ใช่เรื่องนะพวกสายฟืนสายไฟอะไรที่ไม่อยู่นั่นนั่นทำรุ่นคือโสมแก้ไขถอดถอนออกใหม่ออกใหม่เพิ่มก็มาเราซ่อมใหม่โถมมันเข้าร้านเงี้ยมันใช่เงี้ยจากนั้นจากนี้อะไรมีความง่ายจ่ายไม่ใช่ของเงี้ยนะอยู่ในบริเวณส่วนยังทำนี้จ่ายน้อยเมื่อไรกระจายหมดเลยจากนั้นเราก็ให้ผู้ชายแยกเอาไว้สำหรับประกันในสวนแสงธรรมเพราะเมื่อเราไปแล้วมันก็หมดตัวประกันให้เอาสมบัติอย่างนี้ปัจจัยอย่างนี้เอาไว้เป็นตัวประกันแทนเราหากว่าขาดเยอะอะไรเรามาก็เพิ่มก็อีกเพราะงั้นถึงให้เอาไว้ให้คอเราบอกถ้ามันเกิดเยอะเท่าไรเราก็เอาไปไม่เสียยังไม่เอาเพราะเราเป็นตัวประกันเงินตัวไปที่ไหนเราก็

0: มันก็ได้ก็ได้มันอยู่ซึ่งเสียไปแล้วมันไม่มีจึงต้องจัดเอาไว้เป็นประจำนะตลอดมามันจะเกิดจะเหลือไปไงก็ทำประโยชน์ให้โลกครั้งนั้นเนี่ยไม่ทำอะไรเนี่ยแยกไปนู่นก็เพื่อประโยชน์ให้โลกอยู่ที่นี่ก็เหมือนกันความบริสุทธิ์ใจมันเป็นอย่างนั้นนะมันเย็นไปหมดนะความบริสุทธิ์ใจนี่เท่าไรเท่าไรมาเพื่อโลกครั้งนั้นครั้งนั้นเลยเพื่อเราชัดเจนประจักษ์ก็ไม่มีบอกไม่มีเลยเพราะงั้นคือว่าบาปเราไม่เคยแตะนั่นเองมีแต่ความเมตตาสงสารเพื่อโลกมุ่งไปยังไงแยกไปยังไงไม่แต่เพื่อโลกเพื่อส่วนรวมทั้งนั้นนะขอปัจจัยทั้งหลายใช้ตามความนิยมของโลกใช้ไปอย่างนั้นโลกอาศัยอันนี้เป็นความเป็นอยู่ผัวว่าก็จับประสานซึ่งกันและกันมีความร่วมเย็นเป็นสุขเพราะสิ่งเหล่านี้จึงต้องอาศัยสิ่งนี้เป็นพื้นฐานแห่งการก้าวเดินเคลื่อนไหวไปมาชีวิตจิตใจอยู่กับสิ่งเหล่านี้ทั้งนั้นไม่เพื่ออะไรเพื่อนี้ทั้งนั้นนะมันพออย่างนี้แล้วก็ไปรู้ถึงท่านหลวงปู่แหวนใช่ไหมเวลาท่านจะพิบปั๊บคือจะหมุนไปนะอย่างเดียวจะไม่มีพ่อคือใครก็ไม่คืออยู่ท่านก็เอาธนบัตรใบ500มามวนมุ่งตัวใหญ่ๆอย่างที่เคยมวนนะมวนมุ่งตัวใหญ่ๆใส่ปุ๊บมือตัวใหญ่ใส่โซ่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บมันเขามาว่าหลวงพ่อทำไม่อันนี้ธนบัตรยังอย่างเงินยังอย่างมันสูบุญมวนบุญสูบุญเนี่ยอ่ะท่านก็ทำท่าฮะเงื่อท่านทำเองจะว่าไงฮะแล้วท่านเคยบอกว่าจะพูดภาษากระดาษไงเห็นไหมครับท่านว่าท่านพิพับอยู่ลงในระดับธรรมชาติภาษากระดาษถึงว่าท่านก็สูบเลยลงไปท่านทำตรงนั้นทำไมทำอีกทำให้เป็นข้อคิดสำหรับโลกแต่ว่ามีแต่อย่างนี้อย่างเดียวจำเป็นอย่างเดียวทำเรื่องนี้กว่านี้ไปยังไงแยกมาปั๊บภาษากระดาษนั่งทำเป็นยังไงนั่งความหมายท่านว่างั้นนะให้คนอายุทั้งทางโลกทางธรรมทั้งธรรมนี่ไม่ใช่ธรรมเป็นความเสียหายเป็นคติเครื่องเตือนใจโลก อันนี้เป็นความจำเป็นสำหรับโลกอยู่ทั่วกันไปหมดเลยจำเป็นจะใช้ตามความจำเป็นที่โลกก็จะมาเห็นแต่มีความจำเป็นเท่านี้สิ่งที่จำเป็นหรือเหนือนี้มีไหมนั่นท่านก็แยกมาแป๊บเดียวเท่านั้นนะภาษากระดาษอันที่ไม่ใช่ภาษากระดาษคืออะไรนั่นความหมายว่างั้นนะนั่นละอันไม่ใช่กระดาษคืออะไรท่านแยกออกมาแต่คนอาจจะไม่คิดนะเดี๋ยวนี้นะไอเรารู้ทันทีเลยก็มันเป็นอย่างเดียวกันอยู่แล้วนี่จะให้ว่าไงไม่ได้ประมาทโลกโลกเป็นโลกทำเป็นธรรมก็ใช้ประสานกับโลกไปอย่างนั้นอย่างนั้นถ้าจะไปแต่แบบโลกแบบเดียวก็ไม่มองเห็นธรรมท่านจึงยับออกมาบ้างให้โลกได้เห็นบ้างเวลาไปสัมผัสก็มีอย่างหลวงปู่มั่นท่านก็มีนะก็แบบเดียวกันก็ธรรมชาตินั้นอันเดียวกันแล้วนี่นอกจากจะพูดหรือไม่พูดเท่านั้นอย่างหลวงปู่มั่นท่านก็แยบออกมาก็แบบเดียวกันแต่เป็นเพียงว่าท่านไม่ทำอย่างนี้เท่านั้นคำพูดนี่ก็แบบเดียวกันว่าทำอย่างนี้ก็ได้พูดง่ายๆว่า เป็นอย่างนั้นแหละสมมติกลายเป็นสมมติสิวีมูดกลายเป็นมีมูดนั่น อย่างที่เคยพูดเสมอเทศเมื่อวันนั้นก็เทศว่าถึงที่สุดของจิตของธรรมอย่างเทศสอนพระวันนั้นเราเทศนิเทศย่นย่อย่นย่อนะ เราไม่เทศพิสดารมากกว่านั้นเพราะเวลาจะไม่พอเราจึงเทศดำเนินปฏิบัติของจิตที่ผ่านไปผ่านไปผ่านไปละไปผ่านไปละไปปล่อยไปปล่อยไปผ่านเรื่อยเรื่อยเรื่อยนั่นแหละวิธีของจิตที่ท่านภาวนาท่านรู้ท่านเห็นแล้วก็ปล่อยไปปล่อยไปก้าวขึ้นเรื่อยเรื่อยเรื่อย พอถึงขั้นสูงขึ้นไปยิ่งพุ่งใหญ่นะจิตเนี่ยคือเหมือนกับว่าอะไรมันเป็นอวกาศแล้วอากาศไม่ดึงดูดมันก็พุ่งของมันยิ่งสูงยิ่งพุ่งนี่แหละจิตจะก้าวเข้าอวกาศแล้วเราไปอ่ะเปลี่ยนกันจิตนี้จะจิตก้าวเข้าอวกาศจะไม่กลับยังไงจะไม่กลับแล้วหมุนที่อยู่ที่อยู่ที่นี่หมุนไปเท่าไรมันก็ปล่อยไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อย นั่นแหละวิถีของจิตเกิดขึ้นจากการภาวนาของผู้ปฏิบัติธรรมอย่าไม่ต้องไปถามใครเลยสันทิฏฐิโกประกาศเป็นลำดับลำดับลำดับแน่ใจแน่ใจแน่ใจเหมือนเราก้าวบันไดก้าวจากขั้นนี้ขึ้นแค่งนี้ด้วยความแน่ใจแน่ใจจนกระทั่งถึงบ้านเป็นที่แน่ใจตลอดเมื่อถึงบ้านแล้วพ้นบันไดแล้วก็รู้แน่ใจแน่อย่างนั้นเองท่านก้าวปฏิบัติธรรมก็แบบเดียวกันผู้ปฏิบัติธรรมด้วยความสนใจในอานิธรรมจริงจะรู้อย่างที่ว่านี่ทั้งนั้นเป็นอื่นไปไม่ได้ธรรมนี่เป็นแบบตายตัวตายตัวเพื่อก้าวเดินจังว่าหลักธรรมหลักวินัยตีไว้สองขนาบไว้ทั้งสองข้างหลักพระวินัยตีไว้ไม่ออกถ้าผิดเพี้ยนไปจากหลักพระวินัยเมื่อไรแล้วว่าข้ามทางไปแล้วตกเหวตกบ่อตีเขาไว้อานิธรรมเป็นเครื่องก้าวเดินศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาก้าวเดินก้าวความเพียรก้าวไปภาวนาไปเร่งจิตใจนี้เรียกว่าธรรมล้วนๆนะเอาตั้งแต่จิตฟุ้งซ่านรำคาญตีเข้าไปเพราะพระวินัยสมบูรณ์แบบแล้วสำหรับพระนั่นก็มีแต่ตีเข้าไปทางด้านธรรมะหนุนเข้าไปหนุนเข้าไปความรู้ความเห็นที่พุทธเจ้าสอนไว้แล้วไม่มีปัญหาอะไรทั้งนั้นเลยมันมีปัญหาตั้งแต่ครั้งที่เลยท่านเทศไปที่ไหนมันขัดมันแย้งเชื่อไม่เชื่ออะไรมันก็ขัดกันไปนั่นแหละนี่แหละเรื่องกิเลสขัดธรรมมันอยู่ในหัวใจเรานะไม่ได้อยู่ที่ไหนอย่าไปหาดูฟังเมฆฟังหมอกนะให้ดูหัวใจเจ้าของกิเลสขัดธรรมมันขัดอยู่ที่หัวใจหัวใจเวลาก้าวไปก้าวไปทำตีไปก้าวไปก้าวไปแล้วก็ค่อยออกเลยพุ่งเลยพุ่งเลยแต่วันนั้นเพื่อพระท่านได้ทราบเพราะนานๆจะได้มาได้ยินได้ฟังทำภาคปฏิบัติทางด้านจิตภาวนาส่วนมากใครจะพูดอย่างนี้ไม่ได้นะมันไม่เป็นพูดไม่ได้นะนั่นเรียนมาเท่าไรก็เรียนเถอะนะแบกคัมภีร์มากันหลังหากเปล่าๆความรู้ประเภทที่ว่านี้ไม่ได้ปฏิบัติไม่รู้นั่นนี่จึงเรียกว่าความจริงรู้ตรงไหนเป็นสมบัติของตนสมบัติของตนเรื่อยความจำจำเท่าไรก็ไม่ใช่สมบัติของเรายังจำได้หมายรู้ไปอย่างนั้นเช่นอย่างเรียนสอบชั้นนั้นชั้นนี้เอาแต่ชื่อแต่นามตามสมมตินิยมของโลกเนี่ยตายใจกันว่าคนนั้นเรียนได้ชั้นนั้นชั้นนี้มันชั้นกับว่าเอาเองต่างหากความจำจำไปได้แต่นั้นควรจะได้รับความยกย่องสนเสริญขั้นอย่างขั้นถึงขั้นนั้นขั้นก็ว่าไปนักธรรมตรีนักธรรมโทนักธรรมเอกมหาปริญญาเรียนไป3ประโยค4ประโยค5ประโยคก็เรียนเป็นหนอนแทะกระดาษไปอย่างนั้นล่ะถ้าไม่ตั้งใจปฏิบัตินะเป็นหนอนแทะกระดาษด้วยกันทั้งหมดคู่ธรรมชัดเจนเราได้เรียนมาแล้วกิเลสตัวหนึ่งที่จะถอดตนออกจากจิตใจเพราะการศึกษาเราเรียนมานี้ไม่ปรากฏทั้งที่เราก็เรียนนี่ต่อไปออกไปเรียนจะปฏิบัติแต่ตอนนั้นมันยังไม่สนใจปฏิบัติเท่าไหร่นักใช่ไหมกิเลสมันก็นอนสบายสบายที่เรียนไป จากเรียนมาแล้วที่นี่จะเอาละหน้าที่นี่ภาคปฏิบัติเนี่ยที่จะเข้าตีกิเลสตามแผนการที่เรียนมาแล้วแผนการท่านว่าอย่างไรอย่างไรที่นี่จะก้าวเดินไปเรื่อยๆที่นี่กิเลสก็ร้อนตัวร้อนตัวเรื่อยไปตีก็ไปเพราะนั้นมันก็เห็นนะที่จริงกิเลสอยู่กับใจไม่เห็นได้ยังไงใจเป็นนักรู้มันก็รู้กิเลสอยู่กับใจรู้ได้เห็นได้ด้วยธรรมด้วยธรรมธรรมอยู่กับใจด้วยกันมันก็ส่องทะลุไปก็ค่อยเปิดไปเปิดไป อย่างที่เทศสอนพระวันนั้นเพื่อให้ท่านได้เป็นคติเครื่องเตือนใจเพราะไม่ค่อยมีใครจะมาสอนอย่างนี้สอนบางทีก็ตกคือถ้าตั้งว่าตัวเองไม่เป็นมันสอนไม่ได้นะภาคปฏิบัติพูดไปงูปลาปลาผู้ฟังก็เลยฟังแบบงูปลาปลาผลไม่ค่อยได้นะก็พูดตามหลักความจัดความจริงนี้ผู้ฟังฟังจริงๆมันจับได้จับได้จับได้เป็นคติเครื่องเตือนใจไปเรื่อยๆดังที่เราพูดวันนั้นพูดเพื่อเป็นแถวทางการดำเนินที่ถูกต้องให้พระจริงๆเราจึงก้าวเดินเรื่อยๆวันนั้น โดยไม่คำนึงถึงโลกสงสารอะไรละพูดตามเรื่องของธรรมวิถีจิตที่ละกิเลสละยังไงละยังไงว่าไปเรื่อยเมื่อวานเนี่ยเปิดคือเปิดประจามแถวทางของการภาวนาละกิเลสประเภทต่างๆกิเลสประเภทนี้ไปยังไงละยังไงละยังไงที่มันประกระเทือนโลกมากก็คือกิเลสกามราคะนั่นล่ะที่ว่าละตรงนี้อ่ะใครก็ไม่กล้าเทศคืออายกิเลสกลัวกิเลสเกรงกิเลส นั่นแหละก็ไม่กล้าเทศมันก็ย่อๆแย่ๆทั้งกิเลสมันก็ขวางอยู่นั่นที่ไปไม่ได้ว่าที่วิธีทางกิเลสเนี่ยกิเลสที่มันขวางกิเลสนั่นคือความเป็นภัยมันขวางอยู่นั่นน่ะเราไม่ถางตรงนี้ไม่พูดตรงนี้ผู้ก้าวเดินจะก้าวไปได้ยังไงต้องบอกวิธีก้าวเดินนั่นที่ว่าท่านให้พิจารณาอย่างนั้นอย่างนี้เรื่อยตรงนี้เบิกทางพอเบิกทางอันนี้หนักมากในภาคปฏิบัติไม่มีภาคใดที่จะหนักมากยิ่งกว่าภาคกามราคะพูดให้เปิดเผยอย่างจริงจังโลกทั้งหลายจึงติดจึงจมอยู่ในอันนี้เพราะนี่เหนียวแน่นมั่นคงมากทีเดียวกล่อมได้อย่างสนิทติดใจไม่มีวันเช็ดหลาบอิ่มบ่อคือตัวนี้เองโลกทั้งหลายอยู่ในโลกนี้เพราะอันนี้อย่างเดียวไม่มีอะไรที่ดึงโลกให้จมอยู่ในนี้ตัวนี้เป็นพื้นฐานสำคัญกำลังใหญ่โตมากวัฏวนก็คือตัวนี้เป็นหัวหน้าวัฏจักรวัฏวนพอตีเข้าไปตรงนี้เนี่ยสอนวิธีพระให้ตีเพื่อจะแหวกจากนี้ให้พ้นจากมันไปเหมือนแล้วไม่มีใครสอนไม่รู้ก็สอนไม่ได้นั่นนี่ก็สอนไปตามลำดับลำดาจึงไม่คำนึงถึงเรื่องอะไรเพราะเป็นธรรมล้วนๆเบิกทางเพื่อมรรคผลนิพพานล้วนๆก้าวเดินตามนั้นเพราะงั้นจึงเทศน์ถึงเรื่องอสุภะอสุภังทุกขังอนิจจังอนัตตาได้พอสมควรจะว่าละเอียดก็ไม่ละเอียดมากนักนะเพราะเวลาไม่พอเพียงแต่ให้จับเงื่อนได้นะไหนเรื่อยไปจนกระทั่งถึงขั้นอสุภะอสุภังมันชำนี้ชำนาญแล้วก็บอกอีกชำนี้ชำนาญขนาดไหนทดลองอีกทีหนึ่งบอกวิธีทดลองถ้าทดลองดูมันยังไม่ประจักษ์ใจที่จะเข้าไปฆ่ากิเลสตัวราคะจริงๆคือตัวไหนอสุภะอสุภังไม่ใช่ราคะนะพระยีนาอสุภะอสุภังทุกขังอย่างตานอกๆไม่ใช่อสุภะจริงๆพิจารณาแล้วอันนี้แหละเป็นทางก้าวมาหาอสุภะภายในซึ่งเป็นกิเลสจริงๆนี่ราคะตัณหาอยู่ตรงนี้ไม่ได้อยู่ตรงนั้นตรงนั้นมันรู้เองมันพอมันมาเข้าใจตรงนี้แล้วมันก็ปล่อยผึ่งเลยตีตรงนี้แหลกเข้าไปแหลกเข้าไปนั่น ทางเดินพออันนี้หมดปัญหาไปแล้วทีนี้ก็ทีนี้ก็ก้าวเดินนี่แหละที่ว่าสติปัญญาอัตโนมัติตั้งแต่นี้ไปเป็นสติปัญญาอัตโนมัติไม่มีคำว่าถอยมุ่งเรื่อยเลยมุ่งเรื่อย ในขั้นอสุภะอสุภังกามราคะขั้นนี้เป็นขั้นที่เรียกว่าฉุนละมุนเราจะเรียกว่าอัตโนมัติไม่ได้มันฉุนละมุนเหมือนนักมวยเข้าวงในกันอันนี้ฉุนละมุนมากจึงพูดไม่ได้ว่าเป็นอัตโนมัติมันชุนละมุนพูดอะไรพูดไม่ถูกแต่ไม่สงสัยวิธีการพิจารณาเป็นความชุนละมุนวุ่นวายมากหนักมากที่สุดอันนี้พอผ่านนี้ไปแล้วที่นี่ก็กลายเป็นสติปัญญาอัตโนมัติฝึกซ้อมมาเนี่ยที่ได้เป็นพื้นฐานแล้วฝึกซ้อมให้ละเอียดละออเข้าไปให้ละเอียดละออเข้าไปเพราะคำว่าละกิเลสผู้คิดปาปัญญาภูละได้เร็วกว่านี้ผู้เช่นนั้นไม่ต้องฝึกซ้อมผู้ที่รู้ธรรมดาเรานี่ก็ต้องได้ฝึกซ้อมให้ละเอียดเช่นอย่างส่วนใหญ่มันขาดไปแล้วที่ผุยผงมันที่ติดแยกอยู่ตามนั้นยังไม่ละนั่นละท่านฝึกซ้อมขัดออกส่วนใหญ่ตายไปแล้วส่วนเล็กส่วนย่อยนี่ก็มันจะตายก็ตามแต่ความต้องการให้ตายปัจจุบันต่อหน้านี้ต่อตาความเพียรของเรานี่มันคงเป็นของมันเองนั่นแหละมันหมุนตรงนี้เองอันใหญ่ตายแล้วอันเล็กจะว่ายังไงไล่ตีไปหมดใช่ไหมล่ะเอาให้แหลกให้แหลกนั่นแหละฝึกซ้อมทีนี้สติปัญญาธรรมะนี่จะเป็นเองตลอดที่จะน่าเท่าไหร่เท่าไหร่มันยิ่งละเอียดละออยิ่งแหลมคมเข้าไปใจก็ยิ่งเพลินในการภาวนาทีนี้พอผ่านนี้เรียบไปแล้วมันก็หมดเรื่องรูปธรรมรูปธรรมคือรูปกายของเรานี่หมดในหัวใจพอแล้วผ่านแล้วอิ่มแล้วปล่อยเหมือนอาหารเต็มสำรับอยู่ก็ตามนะพอแล้วอยู่ทีนี้ยังมีสัมผัสอยู่ที่หวานก็ไปทางหวานเอาหวานก็หมดอิ่มพอแล้วผุ่งเลยนั่นอิ่มแท้ไปข้าวแล้วก็ไปหวานแล้วก็ผุ่งถึงที่เลย จิตพิจารณาอันนี้ทางรูปอันนี้ เกี่ยวกับเรื่องราคาตัณหาซึ่งเป็นส่วนใหญ่เครื่องดึงดูดให้สัตว์โลกจมในวัฏจักรนี้ขาดลงไปแล้วนี่ส่วนย่อยเท่าไรก็ขัดไปเรื่อยขาข้าไปเรื่อยขัดไปเรื่อยนี่ก็ผ่องใสเรื่อยๆพุ่งเลยจิตอันนี้เรียกว่าจิตไม่กลับละนี่เพราะฉะนั้นท่านเรียกว่าพระอนาคามีท่านไม่กลับสุทธวาส5ชั้นในพรหมโลก16ชั้นมีสุทธวาส5ชั้นเป็นชั้นที่อยู่ของพระอนาคามีตั้งแต่ขั้นต้นของสำเร็จพระอนาคามีไปก็ถ้าว่าตายก็ไปอยู่อวิหาหรืออัตตปาสุทัสสาสุทัสสีอกนิสาแล้วจิตนี้ขัดเกลาเป็นเองละจิตขั้นนี้แล้วไม่อยู่เป็นอัตโนมัติขัดเราเรื่อยเรื่อยแล้วเลื่อนเรื่อยเลื่อนเรื่อยสมมติว่าคันนี่แตกอันนี้เลื่อนอยู่ในนั่นจะว่าตายเราพูดไม่สนิทปากนะมันเป็นในภาคปฏิบัติจิตอันนี้มันไม่ได้ตายมันปล่อยรูปธรรมอะไรไปหมดแล้วยังเหลือแต่จิตล้วนๆที่เวลาข้าขันขาดสะบั้นลงไปนี่มันก็เลื่อนไปตามขั้นของมันไปเรื่อยจิตดวงนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับธาตุกับขันนะค่อยเลื่อนของมันไปเรื่อยละเอียดเข้าไปวิหาอัตตปาสุทัสสาสุทัสสีละเอียดเข้าไปเลยอคนิฐาเรียกว่าเต็มภูมิของพระอนาคามีเนี่ยทั้ง5ขั้น5ชั้นนี้ไม่เกิดมีแต่ขึ้นเรื่อยขึ้นเรื่อยขึ้นโดยอัตโนมัติให้ลงไม่มีขึ้นเรื่อยมีกามกิเลสอันเดียวที่ดึงลงพอนี่ขาดแล้วมีจะขึ้นเหมือนซ้ำลีหมุนขึ้นเรื่อยๆนี่ทางภาคปฏิบัติเห็นประจักษ์ใจไม่ต้องไปทูลถามพระพุทธเจ้าพระองค์แสดงไว้โดยถูกต้องเรียบร้อยแล้วพอก้าวเข้าปั๊บองค์นั้นก็ยอมรับความเป็นของตนแล้วก็ความถูกต้องที่ทรงแสดงไว้แล้วเข้ากันได้เข้ากันได้ซ้ำลีนี่แหละเรียกว่าเส้นจังนี่ไปแล้วร่างกายนี้หมดจากที่ว่าอสุภะอสุภังไม่มีพอละเอียดเข้าไปแล้วอสุภะสว่างตั้งปั๊บดับพร้อมจะไปแยก เป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟเป็นความสวยงามไม่สวยงามอะไรยังไงคู่เดียวเหมือนฟ้าแลบพอตั้งปั๊บเป็นรูปพับดับพร้อมดับพร้อมมันก็เกิดขึ้นจากสังขารเนี่ยมันก็รู้ตรงนี้อีกเสียพอแป๊บขึ้นมามันก็ดับพร้อมดับพร้อมก็เหลือแต่นั้นก็ว่างไปหมดอสุภะสุภังไม่มีพอเลยขั้นนี้ไปแล้วอสุภะสุภังไม่มีมีแต่ทุกขังอนิจจังอนัตตาเนี่ยมันประจำอยู่จากสังขารความคิดความปรุงก้าวเรื่อยไปก้าวเรื่อยวิ่งก็หาลากใหญ่มันคืออวิชชามันจะวิ่งมันออกมาจากนั้นไล่เข้าไปไล่มาไล่ออกไล่เข้าอยู่เรื่อยหลายครั้งเนี่ยมันก็ถึงตัวจริงนะพอถึงตัวจริงนี้แล้วก็อันนั้นขาดสะบั้นออกไปป้าพุ่งเลยหมดไม่ต้องไปทูลถามพระพุทธเจ้าหมดโดยสิ้นเชิงคือว่าสิ้นแล้วสิ้นทุกข์สิ้นแล้วสิ้นกิเลสบอกในขณะนั้นหมดโดยสิ้นเชิงอย่างที่พระเจ้าทรงแสดงแก่เบญจวัคคีย์ทั้ง5ว่ายาลัญจปนเมรัสสังอุตปาติความรู้ความเห็นอันเลิศเลอได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราตถาคตนี่แหละความรู้ความเห็นเลิศเลอความรู้ความเห็นสุดยอดที่หลุดพ้นจากทุกข์นั่นได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราตถาคตอกุปาเมวิมุตติความหลุดพ้นของเรานี้ไม่มีการกำเริบจะกำเริบยังไงมันตายแล้วนี่เห็นชัดชัดอยู่นั่นอายวันติมาชาติชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราคือชาติสุดเนี่ยชาติสุดท้ายของเรานัตถีดานิพุทธภโวตอนนี้ไปเราจะไม่กลับมาเกิดอีกแล้วมันหมดแล้วสิ่งที่พาให้เกิดคือวิชาดับลงไปแล้วเนี่ยพาให้เกิดให้ตายอันนี้ตายลงไปแล้วก็ดับหมดนาฬิกาที่นี่พอกิจมันผ่านนี้ไปแล้วสมมติก็เป็นสมมติวางไว้ตามเป็นจริงของสมมติส่วนจิตที่หลุดพ้นแล้วหมดโดยสิ้นเชิงบรรดาสมมติทั้งหลายไม่เข้าไปเกี่ยวข้องได้เลยแม้เม็ดจีนเม็ดสายหรือเส้นผมหนึ่งก็ไม่มีที่เรียกว่าสมมติจึงเรียกว่าวิมุตคือวิมุตล้วนๆเลยไม่มีสมมติเข้าแทรกเลยเมื่อถึงนั้นแล้วจิตพ้นแล้วจากโทษทั้งหลายหมดไม่มีอะไรเหลือแต่ความบริสุทธิ์เต็มจัดเต็มส่วนหรือธรรมธาตุหรือนิพพานทั้งเป็นของจิตที่บริสุทธิ์แล้วก็ได้ถึงนั้นแล้วเรียกว่าพ้นสมมุติทั้งปวง โทษทันอะไรที่จะไปเกิดกับจิตตรงนั้นอีกไม่มีเลยหมดตั้งแต่ขณะที่จิตถึงนิมุติหลุดพ้นแล้วจากวงสมมุติที่มีโทษมีบุญมีบาปอยู่ในนี้นะพ้นไปหมดแล้วบุญบาปหมดเพราะบุญนี้หนุนขึ้นไปสู่ความหลุดพ้นพอหลุดพ้นแล้วก็เหมือนบันไดพอถึงบ้านแล้วบันไดก็เป็นบันไดไม่ใช่บุญเนื้อเป็นนิพพานนะไม่เป็นรู้ชัดชัดนั่นเมื่อหลุดพ้นแล้วจิตหลุดพ้นแล้วนี่ก็แล้วก็เทศวันนั้นเทศให้ถึงที่สุดเลยเมื่อจิตได้ถึงขั้นหลุดพ้นแล้วจากสมมติทั้งปวงเรื่องโทษเรื่องกรรมอะไรในจิตตรงนั้นจึงหมดโดยประการทั้งปวงกองอยู่กับสมมติทั้งหมดวิมุตติเป็นธรรมชาติล้วนๆไม่มีอะไรเอื้อมถึงแล้วเพราะฉะนั้นคำว่าเป็นอาบัติสังฆาปาราชิกอะไรๆนี้เป็นอยู่กับในวงกิเลสยังครอบหัวใจอยู่ก็จิตถอนออกจากนี้แล้วสังขารประจิกไม่มีเพราะอันนี้เป็นสมมุติทั้งมวลอันนั้นเป็นสมมุติแล้วก็ยังเหลือแต่ขันกับปฏิบัติให้ถูกต้องตามความนิยมหรือตามสังคมยอมรับตามท่าตามขันที่ยอมรับซึ่งกันและกันเช่นพระที่บวชมาแล้วท่านก็ปฏิบัติตามสิกขาบทวินัยตามเดิมทั้งที่โทษของท่านหมดโดยสิ้นเชิงขันนี้ยังอยู่ในวงสมมุติต้องประสานกันมีตำหนิติเตียนกันได้ว่ากิริยามายาการปฏิบัติผิดถูกชั่วดีประการใดมีการตำหนิติเตียนกันได้ยอมรับกันได้นี่ขันเขาขันเราตาหูตาหมูลิ้นกายของเขาของเราประสานประสานกันมีการตำหนิติชมกันได้การปฏิบัติของท่านจึงปฏิบัติตามหลักธรรมและวินัยตามเลยเพื่อธาตุเพื่อขันอันนี้เพื่อสังคมทั่วไปที่จะให้เพื่อว่าการไม่เป็นโทษในพระนิพพิที่บริสุทธิ์แล้วไม่มีหมดโดยสิ้นเชิงนั่นแหละวันนั้นก็เทศให้ฟังหมดแล้วเพราะเหล่านี้เป็นสมมติทั้งหมดเช่นปาราชิกเป็นสังขารอะไรอยู่ในวงสมมติพอผ่านนี้ไปแล้วหมดสมมติอันนี้ขันเป็นสมมติก็มาปฏิบัติต่อขันให้พอถูกต้องดีงามไปนี่ก็ได้อธิบายให้พระฟังแล้วไม่มีใครอธิบายอย่างนี้ไม่มีถ้ามันรู้ในหัวใจไม่มีใครอธิบายก็อธิบายได้นะพระพุทธเจ้าใครอธิบายท่านสั่งว่าท่านสอนโลกถึง3แดนโลกธาตุใครอธิบายพระพุทธเจ้าฟังแล้วสอนโลกมาตลอดนั้นธรรมอันนี้ก็เป็นธรรมเดียวนักรู้อันเดียวกันเมื่อรู้ขนาดแล้วมันก็รู้เองจะไปหาถามใครความประจักษ์อยู่กับหัวใจใจเป็นนักรู้นั่นมันจึงแล้วที่นี่เมื่ออันนั้นหมดแล้วหมดประวัติการทั้งปวงเวลาขันยังอยู่จิตของท่านที่บริสุทธิ์ครองขันอยู่นั่นวิทยาการอะไรที่แสดงมานี้จึงไม่มีภัยไม่เป็นภัยอากัปกิริยาที่แสดงออกมาจากธรรมล้วนๆแล้วเป็นธรรมทั้งหมดไม่ว่ากิ่งก้านสาขาใดกิริยาการใดที่แสดงมาอย่างนิ่มนวลอ่อนหวานการเทศนาว่าการนิ่มนวลอ่อนหวานหรือเผ็ดร้อนดูเดือดขนาดไหนเป็นกิริยาของธรรมแสดงออกมาทั้งนั้นไม่มีกิเลสเข้าไปแฝงพอจะเป็นพิษเป็นภัยแก่ผู้ฟังให้รับความกระทบกระเทือนเป็นธรรมล้วนนั่นถึงเรียกว่ากิริยาของพระอรหันต์ล้วนๆมีเป็นธรรมล้วนๆไม่มีสิ่งเปลี่ยนแปลงไปเพราะหัวใจท่านหมดแล้วกิริยาที่แสดงมาก็ออกมาจากธรรมล้วนๆมาเป็นกิริยาแนะนำสั่งสอนรู้ด่าว่ากล่าวเป็นเรื่องของธรรมล้วนๆล้วนๆไม่ได้เหมือนจังยิ่งกิริยาทั่วไปที่มีกิเลสฝังตัวมานั้นถ้าดุมันเป็นกิเลสไปด้วยกันท่านดีก็ดีไปเป็นกิเลสไปด้วยกันอะไรๆก็มีกิเลสแทรกอยู่แล้วไปด้วยกันหมดพอกิเลสสิ้นไปแล้วธรรมนี้จะอาการอะไรแสดงมาก็เป็นธรรมล้วนๆล้วนๆเพราะท่านจิตกิริยาของท่านผู้บริสุทธิ์คือพระอรหันต์จึงไม่มีพิษมีภัยต่อผู้ใดจะเป็นกิริยาอะไรก็ตามเป็นธรรมล้วนๆล้วนๆไปหมดเลยนั่นคืออันใหญ่นี่เป็นธรรมที่อย่างเดียวกิริยากิ่งก้านสาขาดอกใบคือที่ร่างกายของเรานี่มีกิริยาการแสดงไปยังไงไม่ก็เป็นธรรมล้วนๆไปตามๆกันหมดไม่มีภัยนั่นแหละธรรมเป็นยังไงธรรมเหล่านี้ท่านทั้งหลายก็ได้ยินไหมบางทีเนี่ยมันเป็นขึ้นจากใจมันก็รู้หมดหรือว่าไงละเอียดกว่านี้ก็มันก็รู้แต่สิ่งที่จะพูดพอที่จะเป็นคติตัวอย่างนี้พอฟังออกพอเข้าใจได้ก็นำมาแสดงที่ไม่ได้แสดงหาประโยชน์อะไรนั่นมากต่อมากมากกว่านี้นั่นที่เป็นอยู่ในหัวใจของท่านเพราะฉะนั้นธรรมจึงกว้างขวางมากทีเดียวไม่มีสิ้นสุดไม่มีฝั่งมีฝาคือธรรมใจที่ได้ลงได้ ถึงขั้นนั้นแล้วไม่มีฝั่งมีฝาไม่มีอะไรมาเป็นขอบเขตพอที่จะปีนไปตกลงมาไม่มีพุ่งทะลุหมดเลยนี่ละใจตรงนี้อ่ะมันหมอบอยู่อย่างนี้เวลานี้มีแต่กิเลสครอบหัวใจอยู่ตลอดเวลาแสดงว่าถ้าไหนมีกิเลสลากเข็นไปลากเข็นไปทำจะออกไม่ค่อยมีและไม่มีทีนี้เวลาปฏิบัติทำเข้าไปทำก็มีโอกาสที่จะแทรกเข้ามาฉุดล้างกันไว้อะไรที่ไม่เหมาะไม่สมไม่ดีงามล้างเอาไว้ห้ามเอาไว้นี่เรียกว่าทำอะไรควรที่จะยับยั้งทีนี้เวลาทำมีมากแล้วจะผิดจะประการใดบ้างทำนี่ปัดปุ๊บไม่ถึงต้องล้างปัดเดียวขาดจะบ้านไปเลยนี่เพราะทำชำนาญยิ่งเข้าไปในหัวใจมีทำละเอียดเท่าไรสิ่งนั้นพอผ่านเข้ามาปั๊บปัดออกไปหรอกยิ่งบริสุทธิ์แล้วขาดจะบ้านไปหมดไม่มีอะไรจะเข้าถึงนั่นเลยนั่นละทำเหล่านี้ออกมาจากไหนออกมาจากพระพุทธเจ้าศาสดาองค์เอกสอนไว้ไม่มีใครสอนได้อย่างนี้เลยใน3เดชโลกธาตุไม่มีใครจะสอนได้อย่างนี้ปฏิบัติและรู้ได้อย่างนี้นอกจากผู้ปฏิบัติตามธรรมแล้วจะเป็นไปโดยลำดับเช่นสาวกอรหันต์เดินตามพระพุทธเจ้าก็เป็นอย่างพระพุทธเจ้าความบริสุทธิ์เสมอกันหมดเลยนี่แหละธรรมพระพุทธเจ้าเป็นธรรมที่สดสดร้อนๆอยู่ตลอดเวลาอย่าไปให้กิเลสมา หลอกลวงให้ปิดให้จืดให้จางเอาวันเอาเวลาเอาปีเอาเดือนมาทับมาถมว่าศาสนาล่วงไปแล้วเท่านั้นเท่านี้บุญกุศลจะลดจะย่อนลงไปมรรคผลนิพพานจะไม่มีต่อไปทำบุญกุศลไม่ได้บุญมรรคผลนิพพานไม่มีกิเลสลบหมดทีนี้ขาดความสนใจก็ขาดตะบันลงไปที่ใจที่จะสอดแสวงหาความดีต่อตัวเองไม่มีเพราะกิเลสหลอกกล่อมไม่เรียบร้อยแล้วทำไปหาอะไรทำไปบุญก็ไม่มีได้หาอะไรนั่นมีน้ำซ้ำย้ำก็มีกิเลสว่าตายแล้วสูญนี่หมดนะคนไรพวกคนใครก็ตามถ้าว่าลงในจุดจิตอย่างลงไปว่าตายแล้วสูญคนนี้จะเป็นคนที่สร้างบาปกรรมหนาที่สุดเลยจะทำอะไรก็ทำได้เพราะตายไปแล้วไม่มีอะไรเสวยผลเพราะจิตนี่สูญไปแล้วไม่มีอะไรเสวยเวลามีชีวิตอยู่อยากทำอะไรก็ทำแต่มันอยากทำแต่ความชั่วมันไม่ได้อยากทำความดีคือทำความชั่วมันก็ไม่ได้คิดถึงชั่วจะได้ผลไม่ได้ผลความอยากนั่นเป็นเครื่องดึงหัวใจให้ไปทำชั่วนั่นแหละตัวกิเลสมันดึงลงไปนะเจ้าของไม่รู้ว่ากิเลสดึงลงให้ทำชั่วนะว่าทำอะไรก็ไม่ได้ผลอยากทำอะไรก็ทำตามความอยากความอยากนี่เป็นกิเลสมันไม่รู้เสียถ้ามีทำแล้วปั๊บทำอะไรรู้ทันทีนี่แหละพากันเข้าใจกันนะนี่เราก็ตวนจะตายแล้วนะตวนตายแล้วเร่งพูดธรรมะให้พี่น้องหลายฟังอย่างหนึ่งไม่มีสองการเทศนาว่าการสอนพี่น้องทั้งหลายเราไม่เคยสงสัยในธรรมทั้งหลายเป็นพื้นขึ้นไปจนกระทั่งถึงนิพพานหมดความสงสัยถอดออกมาใจหัวใจทุกอย่างที่มาสอนนี่จึงควรที่จะเอาไปพินิจพิจารณาแล้วให้เป็นกติเครื่องเตือนใจการสอนนี้เราไม่ได้เอาอะไรจากใครอย่างช่วยบ้านช่วยเมืองแค่เป็นแทบตายแล้วหวังอะไรจากสิ่งที่ช่วยนี้เราไม่เคยมีแต่ความเมตตาสงสารอยากให้บ้านเมืองของเรามีความสงบร่มเย็นแน่หนามั่นคงนั่นแล้วก็สอนอย่างนั้นอะไรบกพร่องก็รีบขวนขวายหามาดังที่เห็นนี่แหละสำหรับเราเองเราไม่มีอะไรบกพร่องมันพอซะทุกอย่างแล้วก็บอกว่าพอพูดอย่างจ่าแจ้งอย่างนี้ไม่สโลกทานพูดตามความจริงนี่เรียกว่าภาษาธรรมถ้าโลกกิเลสมันก็จะต้องมาโอ้อวดอย่างนั้นอย่างนี้มีกิเลสมาเห่าฟ้อก็ว่าโอ้ว่าอวดอย่างนั้นดีไม่ดีจะมาจับเราไปเป็นสังฆาปาราชิกอีกดังที่เขาจะฟ้องเราเนี่ยจงป่านนี้ยังไม่เห็นมาฟ้องเลยว่าหลวงตาบัวนี่อวดอุตริมนุสธรรมไปเป็นอาบัติปาราชิกเขาจะมาฟ้องร้องว่าเป็นอาบัติปาราชิกแล้วก็มีแต่เปิดทางให้เอาให้มาหมดทั้งโคตรแล้วบอกยกโคตรมาฟ้องเลยถ้าว่าสู้ไม่ไหวโคตรของเราก็มีแล้วก็จะยกโคตรมาสู้กันให้มาเลยเงียบจนกระทั่งป่านนี้มันตายแล้วทั้งโคตรมันก็ไม่รู้ไม่เห็นมาฟ้องเลยไอ้เราโคตรเราตายแล้วหรือมันตายก็ตามเรายังมีชีวิตอยู่เราก็เทศตลอดจะว่าอวดหรือไม่อวดฟังสินะคำว่าอวดรู้ตื่นมโนธรรมนั้นหาสิ่งจอมปลอมมาเทศไม่มีความจริงมาเทศ อวดจึงเรียกว่าอวดอุตริมนุสธรรมทำขั้นสูงสุดแล้วเอามาอวดเป็นของเล่นหลอกชนให้จมไปด้วยจมไปด้วยเพราะความหลอกของตนท่านเรียกว่าอุตริมนุสธรรมและนี้เราปฏิบัติมาเราก็ไม่ปฏิบัติเพื่ออวดอุตริในตัวของเราปฏิบัติเพื่อฆ่ากิเลสจริงๆกิเลสมีหนาบางมากน้อยเพียงไรก็เห็นอยู่ในใจฟาดกันลงฟาดกันลงบางครั้งถึงขนาดน้ำตะล่วงบนภูเขาก็ได้ฟังแล้วนั่นคือกิเลสหนาสู้มันไม่ได้ฟาดลงไม่ถอยนี่กิเลสจางไปจางไปมันก็รู้จนกระทั่งกิเลสล้มให้เห็นฮะมันก็มีท้องเหมือนกันเด็กกิเลสนึกว่ามีแต่กูหงายท้องมึงดูอยู่เรื่อยนะทีนี้มึงเหมือนกันพอกิเลสหงายท้องหมายก็กิเลสพลาดท่าเราสู้เราไม่ได้ในจังหวะนั้นเราก็หยุดปั๊บเลยนี่เครื่องมือนี้วิธีการนี้ถูกต้องแล้วจะเน้นหนักวิธีการให้มีกำลังมากขึ้นจะฟัดมันดีใครดูท้องมันดีเข้าใจไหมแล้วจากนั้นก็จับปุ๊บจับปุ๊บตีเรื่อยตีเรื่อยสุดท้ายกิเลสก็หงายท้องเรื่อยหงายท้องเรื่อยกิเลสกลิ้งที่นี่พอหงายท้องแล้วอยากเตะก็เตะอยากกลิ้งอะไรก็กลิ้งไปแล้วกำลังของธรรมมีแล้วนี่อำนาจของธรรมเห็นไหมเวลาเราฝึกเข้าไปฝึกเข้าไปมันแจ้งมันขาวขึ้นมาในภายในจิตใจกิเลสมีเท่าไหร่มันมองเห็นหมดเห็นหมดซาดกันไม่มีถอยเลยนั่นเวลากิเลสขาดสะบั้นไปหมดแล้วอะไรที่นี่มาเป็นข้าศึกต่อใจไม่มีหมดอ๋อกิเลสเท่านั้นเป็นข้าศึกของใจเมื่อกิเลสพังลงไปแล้วไม่มีเป็นข้าศึกของใจตั้งแต่บัดนั้นไปด้วยกิเลสตัวสร้างทุกข์เมื่อมันดับลงไปแล้วทุกข์ก็ไม่มีในใจของพระอรหันต์หมดโดยสิ้นเชิงตั้งแต่บัดนั้นทุกข์ก็มีแต่ทุกข์ในธาตุในขันธ์เจ็บไข้ปวดหัวมันก็เป็นอยู่นอกๆซึ่งเป็นเครื่องมือเป็นที่อาศัยของใจใจเป็นตัวการเป็นผู้กองแต่ใจบริสุทธิ์สิ่งนี้มันมีกลมีการอะไรก็รู้แต่มันไม่ถึงใจถึงใจใจจึงไม่มีทุกข์ถึงอันนี้จะเจ็บปวดจะร้อนถึงขนาดตายก็ตายไปเรื่องธาตุเรื่องขันธ์ใจไม่มีกระทบกระเทือนเลยนั่นเป็นอย่างนั้นนะเรียกว่าที่บริสุทธิ์แล้วเป็นอย่างนั้นนี่พูดถึงเรื่องใจที่บริสุทธิ์ถึงขั้นบริสุทธิ์จะทำไงมันก็รู้อยู่ชัดๆ อย่างที่ว่าอวดอุตริมนุสธรรมมาสอนโลกไม่เอาความจริงมาสอนโลกเรียกว่าอวดอุตริมนุสธรรมที่เรามาสอนนี่เราเอาความจริงจากหัวใจเราจากภาคปฏิบัติที่เอาจริงเอาจังเวลารู้มากรู้น้อยมันก็รู้ตามนี้แล้วนี่เวลานำมาสอนโลกก็สอนตามนี้ฟาดทะลุถึงนิพพานก็นำสอนทั้งนิพพานด้วยนั่นอุตริไปไหนความจริงมีอยู่เต็มหัวใจอุจริที่ไหนคำว่าอุจริคือไม่มีความจริงเอาลมแรงมาหลอกโลกเราไม่เอาลมแรงมาหลอกโลกเราปฏิบัติก็ไม่ปฏิบัติหลอกตัวเองและหลอกโลกผลได้ขึ้นมาก็เป็นความจริงตลอดจนกระทั่งถึงได้สอนโลกจนไปจนกระทั่งทุกวันนี้สอนด้วยความจริงความจริงที่มีเต็มหัวใจเราแล้วแล้วอวดอุจริที่ไหนนั่นฟังสินะเพราะงั้นที่มาหาว่าอวดอุจริมนุษย์ธรรมมันจะเป็นความจอมปลอมทั้งหมดเป็นกาฝากม้าไฟที่จะให้โลกทั้งหลายได้เชื่อถือแล้วก็เป็นความเสียหายไปตามๆกันจากปากมหาไผ่นั้นปากอมธรรมไม่ใช่ไผ่ปากมหาคุณคือปากพระพุทธเจ้าปากพระอรหันต์ท่านเป็นปากมหาคุณอมธรรมออกมาสอนโลกท่านไม่ได้อมขี้อมมูดอมพูดอมพิษอมภัยมาสอนโลกให้เสียหายร่มจมไปตามเหมือนอย่างปากที่ว่าอวดตุลีมนุษย์ธรรมปรับอาบัติปริสังขารที่เสียนี่ปากสกปรกที่สุดปากที่เลวร้ายที่สุดกระจายไปที่ไหนคนเสียหายไปด้วยนะปากประเภทนี้ปากเราที่อมธรรมนี่เสียหายที่ตรงไหนใครจะเสียหายเราไม่ได้เสียหายเราพูดตามความใส่ความจริงใครจะยึดก็ยึดเราเองเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วมันก็ยอมรับผลเราของจริงใครจะมายอมรับเราก็หาของจริงอยู่แล้วจะไปหาเอาของปลอมตามสังขารปริจิตที่เขาอวดได้ยังไงนั่นก็แสดงว่ามันมืดเลยมนุษย์เกินมนุษย์ไปแล้วถึงเขาไม่ฟ้องนั่นก็ตามผู้นี้มันก็เลยปรชิตไปแล้วไอ้ที่มันเป็นประชาปรมะหมดค่าหมดราคามีลมหายใจพากันจำมันนะที่เราพูดถึงเรื่องเราสอนธรรมะพระในเมื่อวานอันจะสอนเมื่อวานเนี่ยเพราะนานๆท่านจะมาถี่เราจึงเอ็นไปทางพระเกือบว่าทั้งหมดสอนให้เข้าใจวิธีการดำเนินที่ถูกต้องแน่นอนไม่สงสัยในวิธีการสอนถูกต้องทั้งนั้นขอให้ยึดนี่เป็นหลักใจแล้วไปนำไปปฏิบัติแล้วจะได้เห็นผลขึ้นมาการแนะนำสั่งสอนกันจุ่มสี่จุ่มห้าไม่ค่อยเกิดผลนะหรือยกตนเป็นอาจารย์เฉยๆภูมิธรรมที่จะสอนไม่มีก็ไม่เกิดประโยชน์ ต้องภูมิธรรมภายในใจภูมิธรรมภายในใจไม่ว่าเด็กไม่ว่าผู้ใหญ่ไม่ว่าอายุประสาทแก่มากน้อยเป็นไรภูมิธรรมของผู้ใดดีผู้นั้นแหละจะเป็นหลักแก่ผู้อื่นปฏิประสาทความดีงามให้แก่ผู้อื่นได้เพื่อนฝูงไปหาก็เพิ่มกำลังใจให้เกิดศรัทธาความเชื่อกำลังใสพลังของใจที่จะประกอบความภาคเพียรก็มีมากขึ้นมากขึ้นเพราะได้รับคติธรรมจากท่านผู้ทรงธรรมภายในใจแล้วนั่นต่างกันอย่างนี้นะมันถ้าไม่มีธรรมในใจเนี่ยพูดกันไปมันจืดมันชืดนะเราพูดอะไรก็ตามเรื่องของอัดของธรรมถ้าไม่เป็นขึ้นภายในใจตัวเองไม่มีสมเป็นสมบัติตัวเองแล้วพูดออกไปก็พูดแบบตื่นแบบชืดนะไม่ค่อยมีรสมีชาติอะไรแต่ใจที่เป็นตัวรสชาติเต็มหัวใจอยู่แล้วเนี่ยพูดออกเมื่อไหร่ไปรสเป็นชาติตลอดถึงจะพูดของเก่าของใหม่ก็รสชาติแห่งความอัศจรรย์ออกมาตลอดเวลาไม่ได้เป็นของเก่าของใหม่รสชาติอันนั้นทำมีของเก่าของใหม่ที่ไหนมีจืดมีชืดที่ไหนทำเป็นธรรมเลิศเลอตลอดเวลาออกมาแง่ไหนมูลไหนก็เป็นธรรมที่เลิศเลอก็เป็นชดเป็นชาติออกมาจากการแสดงและผู้ฟังก็เป็นรสเป็นชาติตลอดไปอย่างนี้เนี่ยธรรมพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นนะเมื่อวันนี้ก็ไม่ทราบว่าอะไรขึ้นตลอดเลยตั้งแต่มานั่งพวกที่มานั่งยังไม่มาก็มีกำลังวิ่งแป้งปังแป้งปังขัดฟังแข่งมาแข่งกันมาเสียงปังปังแป้งปังก็มีทางนี้ก็เทศแล้วท่านั่งก็เปี้ยงปังเปี้ยงปังมาเราเป็นเพียงว่าเราไม่ได้ถามใครเป็นที่หนึ่งวิ่งเก่งใครเป็นที่หนึ่งไม่ได้ถามเราเทศไปเลยนี่คือจึงมาย้อนมานี่ละถามใครฝีเจ้าอยู่เก่งนะวะเอาหมามาเทียบกันใครเก่งกว่ากันเออถ้ายังเก่งก็ไม่สู้หมาไม่ได้อย่ามาอวดนะนั่นเห็นไหมมันสู้หมาไม่ได้นะหมามีสี่ขาด้วยวิ่งเร็วด้วยอันนี้มีสองขาแทบๆสู้กับไม่ได้อย่ามาแข่งกันเนี่ยก็มีเท่านั้นเองเข้าใจไหมนะฟังเสียงแทบๆแทบๆแทบๆเหมือนบ้าก็คือว่าพูดอะไรมาเลยมานี่ลืมแล้วนะลืมแล้วจากนั้นพูดอะไรไปลืมหมด ลืมหมดโยเรื่องภาวนาสำคัญมากทีเดียวนะพระพุทธเจ้าจึงพูดเน้นหนักลงที่ตาภาวนามโนภูพังกมาธรรมาลงที่ใจที่ใจปึ่งปึ่งเลยสาตราอุเอกขึ้นที่ใจจากที่ตาภาวนาสาวกอรหันตระขึ้นที่ใจจากภาวนามาเป็นสาระของเราว่าพุทธังธรรมังสังฆังสังฆะฉามิออกจากภาวนาท่านเลิศเลยแล้วจึงมาสอนเราไม่ได้สอนธรรมดาสอนด้วยความเลิศเลยภายในจิตใจถอดธรรมเลิศเลยออกมาสอนพวกเราโลกทั้งหลายจึงได้เคารพเลื่อมใสยอมรับได้รับมรรคผลนิพพานเป็นลำดับลำดาพระพุทธเจ้าสาวกสอนธรรมมรรคผลนิพพานเกิดเรื่อยๆต่อมามันไม่มีผู้ปฏิบัติทำเดี๋ยวเรานี่ก็ไม่ปากค่อยปรากฏสุดท้ายก็กลายเป็นตำรับตำราเป็นความจำไปเรียนอยู่ในตำรับตำราแล้วกลายเป็นนอนแท้กระดาษไปเพราะไม่สนใจปฏิบัติถ้าสนใจปฏิบัติไม่เรียกนอนแท้กระดาษเรียนเพื่อปฏิบัติอยู่นี่เป็นธรรมอยู่ตลอดเรียนจะเอาชั้นเอาภูมินั้นภูมินี่เป็นบ้ายศบ้าราบนั้นนอนแท้กระดาษทั้งนั้นเนี่ยไม่มีสาระอะไรตื่นลมตื่นแรงตื่นชื่อตื่นเสียงเขาตั้งอะไรให้ปานพอบวชคืออยากได้ยศได้ลาภพอบวชออกมาแล้วให้มีพัดยศเอาไว้ที่หน้าโบสถ์ออกมานี่ตั้งพัดยศอันนี้เป็นไรอันนี้เพิ่งบวชออกมาจากโบสถ์เนี่ยเอ้ายศนี่สมูยศนี่ให้เป็นสมูเสียเอาพุทธออกมาตามหลังยศนี่ให้เป็นสมาเสียเข้าใจไหมตั้งมาเรื่อยๆเรื่องสมุสมาบริกาตั้งเป็นบ้ายศเข้าใจไหมไม่ได้สนใจกับมรรคกับผลด้วยการปฏิบัติธรรมเลยเห็นแต่ยศแต่ลาภเป็นสิ่งเลิศเลยยิ่งกว่าธรรมนี่แหละเวลานี้พวกถือเป็นบ้ายศทั้งหลายมันจึงเอามูดเอาพูดขึ้นเหยียบอัดเหยียบธรรมพุทธเจ้าไม่มีค่ามีราคาอะไรเห็นแต่ยศแต่ลาภนี่มีค่ามีราคามาก็มูดพูดมันจะมีค่าอะไรเอาขึ้นบนหัวคนมันก็เหม็นคุ้งอยู่บนหัวคนนั่นมันจะมีค่าอะไรมันเป็นบ้าใครว่าขั้นมันเป็นบ้าเป็นเวลานี้กำลังเป็นบ้ามากเฉพาะพระเหล่านี้เป็นบ้ามากทีเดียวจนน่าสลดสังเวชพวกเดียวกันดูกันคนอื่นก็ไม่กล้าพูดเขาไม่กล้าแต่นี่พูดตามหลักความจริงเพราะต่างคนต่างมุ่งทำด้วยกันผิดทำก็ไหลมันรู้ทันทีพูดได้ตำหนิได้การพูดนี่พูดตำหนิเพื่อให้แก้ไขดัดแปลงตัวเอง ไม่ได้พูดเพื่อเหยียบย่ำทำลายมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นบ้าโยนซึ่งพอออกมาแล้วก็พัดติดมารอรับพัดยศขึ้นไปสมุสมาบดีกาขึ้นเรื่อยไปแล้วพระครูพระคาประคันเอาเจ้าพระเจ้าคุณขึ้นสมเด็จยิ่งเป็นบ้าใหญ่เลยเนี่ยเป็นอย่างนั้นนะตื่นลมปากเฉยๆตั้งอะไรข้างก็ตั้งไว้เพื่อให้เป็นกำลังใจประกอบคุณงามความดีถ้าไม่ได้ตั้งไว้ให้เป็นบ้าอย่างนี้แบบดินเหนียวติดหัวเพราะว่าตัวมีหงอนแค่นั้นก็ดินเหนียวมันจะเป็นหงอนได้ยังไงนี่ก็ตั้งยศขึ้นมาก็ลมปากเข้าใจไหมถ้าเป็นเนื้อเป็นหนังจริงๆแล้วเกิดขึ้นจากตัวเองบรรดาผู้พุทธสาวกทั้งหลายท่านหายศฐานะที่ไหนท่านปฏิบัติสำเร็จขึ้นมาองค์นี้สำเร็จโสดาบันนี้สำเร็จสกิทาองค์นั้นสำเร็จอนาคาองค์นี้สำเร็จอรหันต์ยศเต็มยศแล้วทำเป็นยศที่เลิศเลยที่สุดแล้วสิ่งเหล่านั้นเป็นเพียงลมปากเท่านั้นเองพัดเอามาตั้งไปก็ไม้พัดเอามาตั้งเป็นพัดยศยศอะไรก็ไม่รู้ขึ้นศีลธรรมและดีงามเข้าสู่ใจนี่แหละยศเริ่มแล้วเริ่มแล้วดังนั้นองค์นี้สำเร็จโสดาสกิทาคานี่องค์นี้พัดยศขึ้นแล้วนะเรียกว่ายศของท่านขึ้นแล้วองค์นี้สำเร็จโสดาองค์นี้สำเร็จสกิทาคาองค์นั้นสำเร็จอนาคาองค์นั้นสำเร็จอรหันต์สุดยอดแล้วเนี่ยท่านตั้งยศเนี่ยด้วยการปฏิบัติของท่านเองถ้าไม่เป็นบ้าหาเอาแต่ลมปากมาระวับประดับตัวเองไปที่ไรเหอเป็นบ้ายศนั่นท่านไม่ได้ตั้งท่านเหล่านี้ท่านไม่หลงยศนะโสดาสกิทาคาอรหันต์ท่านไม่หลงยศยศแห่งธรรมเลิศเลอสุดยอดแล้วไม่มีอะไรเกินยศของธรรมเอาธรรมมาประกับมาประกอบตัวเองมาส่งเสริมตัวเองประดับตัวเองจะสวยงามมากที่สุดพระเรานะถ้าเอาเรื่องยศเรื่องลาภเรื่องอะไรสรรเสริญยอจังเป็นบ้าอยู่นี่มาประดับอะไรเหมือนกองขี้นั่นแหละยิ่งเหม็นคุ้งกันไปโดยลำดับไปที่ไหนชื่ออยู่ฟากจรวดดาวเทียมตัวคนอยู่ใต้ก้นนรกนู่นมันน่าฟังเท่าไหร่นี่ตัวนี้นายที่นายนี่นายที่นายนี่นายตดก็ตามแต่สมเด็จโสดาสกิทาคานายไหนก็ช่างเถอะขอให้มันได้อันนั้นมันขี้มันตดต่างหากไม่ใช่ธรรมชาติของจริงที่อยู่ในใจของเราท่านอยู่สบายเข้าใจนี่อะทำแทบไปอย่างนั้นนี่มันเป็นบ้าหาแต่กระพี้หาแต่เปลือกแล้วเอามาประดับตัวว่าเป็นแก่นเป็นสารเป็นต้นเป็นลำไปเหี้ยมันไม่เกิดประโยชน์อะไรเนี่ยยิ่งนับวันเป็นบ้าก็แล้วนะพระเราทุกวันนี้บวชเข้ามาไม่ได้หาศีลหาธรรมนะหาแต่ยศแต่ลาภความสนับสนุนเงินยอโลกามีโปะคุมหัวมันจนมองหาธรรมไม่เห็นเห็นแต่หินจ้างรางบันเห็นแต่ยศแต่ลาภความสนับสนุนเงินยอเรานี่คุมหัวมันทำออกไม่ได้ทำทำพระพุทธเจ้าพาดำเนินไปยังไงสาวกทั้งหลายที่ออกมาจากศาสดาองค์เองเนี่ยถ้าเด็ดออกมาบวชปั๊บนี่กษัตริย์ก็มีมากต่อมากนะกษัตริย์เศรษฐีกุฎุมพีออกมาแล้วพอออกมาแล้วเข้าป่าหาเงียบเงียบไม่เคยไปสนใจกับตระกูลในตำรับตำราเป็นอย่างนั้นท่านไม่เคยไปสนใจแล้วนี่เป็นโลกามีอาศัยที่จะหาธรรมเป็นเครื่องที่ก่อยึดของใจท่านออกมาท่านได้ทำได้ทำเลิศเลยยิ่งกว่าสิ่งทั้งหลายที่ท่านเคยอาศัยมาแต่ก่อนที่เป็นคฤหัสถ์นะท่านไม่เคยสนใจนั่นท่านออกมาบวชท่านบวชอย่างนั้นนี่นะมีนะสำหรับตำรามากที่สุดเลยนี่เราบวชออกมาเราเป็นบ้ายศบ้าลาบมันได้เรื่องอะไรศีลธรรมไม่ได้เคยสนใจเราอยากพูดอย่างนั้นนะพระเหล่านี้นะมีศีลมีธรรมสักตัวก็ไม่รู้มันมีตั้งแต่ความฟุ้งเฟ้อเหิมเป็นบ้าไปเป็นขี้ทั้งกองภายในหัวใจมันไม่ได้มีธรรมติดใจนะแล้วเหออาศัยผ้าเหลืองเนี่ยว่าเป็นผ้านี่นะไปที่ไหนเหอเป็นพระผ้าเอาผ้าเป็นโลกบังหน้าเอาผ้าเหลืองตัวเองยิ่งกว่าเปรตกว่าผีไปที่ไหนรบกวนทุกอย่างก่อกวนทุกอย่างทำให้เกิดความเดือดร้อนแก่วงสังคมที่สงบทั้งวงพระวงฆราวาสเดือดร้อนไปหมดจากพวกบ้านี่บ้าโยนเนี่ยเข้าใจไหมเนี่ยทำลายศาสนามันเป็นอยู่อย่างนี้จะให้ว่าไงมันมีอยู่เห็นอยู่นี่พูดตามหลักความจริงนี่ภาษาธรรมฟังเอาทุกคนไม่ได้หาเรื่องหาราวต่อผู้ใดดีก็บอกว่าดีท่านผู้ดีแล้วไม่ตำหนิไอ้ผู้ที่เลวนั้นที่มันทำความเสียหายแก่ส่วนรวมมากมายขนาดไหนไม่ควรตำหนิจะไปชมมันได้ที่ไหนถ้าไปชมมันก็เราก็เลวกว่าหมาที่เราไอ้นี่มันเลวมากยังจำไปชมมันมาดี อย่างนี้ก็เรียกว่าชมผิดไปใช่ไหมก็ต้องตำหนิตามเรื่องนั่นสิถ้าไม่แน่ใจจะก็เห่าดูซะก่อนยังไอ้ตู่ตัวเล็กๆอ่ะมันยังไม่แน่ใจมันปากเปาะด้วยมันเห่าดูซะก่อนเห่าพูดไปพูดมาแล้วขบขันมันไปหาหมาแล้วมันมีช่องหนึ่งช่องหนึ่งใต้เตียงมันนอนอยู่ใต้เตียงนะเวลาเราไปมันมองเห็นขาเรามันเป็นช่องนี้ผมเราไปนี่เรายังไม่รู้เรื่องว่ามันอยู่ไหนนะเห่าว่าว่าออกมาแล้วอุ้ยปากเปาะอีไว้ว่ามันเห่าแล้วเนี่ยมันเห็นเราในช่องเห่าออกมาเห่ามาหลายครั้งแล้วหนแล้วมึงเก่งขนาดไหนวะเลยให้เขาไปเอากระดาษแข็งๆมาปิดช่องนี้ไว้เข้าใจไหมเวลาเรามาเราไปนี่มันไม่เห็นมันก็ไม่ได้เห่าหรือว่าที่นี่มันไม่ได้จนปัญญานะหมานะเนี่ยจะเข้าใจมันจนปัญญาเราปิดช่องนี้แล้วมันออกไปอยู่ข้างนอกเห็นเรามามันก็เห่าว่ามึงไปเห่าใหญ่มันออกไปข้างนอกไปเห่านั่นเห็นไหมมันมีปัญญาเหมือนกันนะพูดอะไรถึงหมาบ้างลืมแล้วไปมาแล้วหลงลืมแล้วถึงหมูถึงหมาไปสนุกก็หมาแหละมีไปนี่ก็เห็นหมาหยอกกันอยู่แล้วก็ไปเป็นเพื่อนของหมูหมาของหมาซัดกันอีกทั้งหมากับเราเลยหยอกกันนัวไปเลยหมาไอ้ดำหูตูดสองตัวโน้นตัวใหญ่นั่นนะมันมาเล่นกับหมาหูตูดสองตัวเล็กๆนี่มันมาเรื่อยนะมาเล่นกันที่เห็นเขาเล่นดูน่าสนุกแล้วก็ไปเล่นเจ้าเขาเราก็เลยเป็นหมาถึงแต่ไม่มีหูตูดซะนะเด็กมีแต่หัวโล้นเข้าใจไหมหัวโล้นก็โล้นเถอะนะขอให้สนิทกันได้ก็พอเลยซัดกันหมาซะนัวเลยอะไรวันนี้เทศตัวนั้นล่ะเทศไปถึงไหนก็ไม่รู้ละเออว่าไงโทษโทษเดี๋ยวนาทีนาทีมันไปหมดละเทศกันนี่ไปหมดทั้งหมูทั้งหมาไปหมด
1: ได้52นาทีครับ
0: นู่นอ่ะโทษมันไปมากอยู่แล้ว
1: คร
0: ับหนึ่งห้าสิบสองนาทีเทศวันนี้ไปอย่างนั้นแหละไปแบบไหนไม่รู้เลยเรางัดของดีของเรามาสิแล้วใครก็มีของดีของดีออกมาเราก็มีของดีไว้อวดงัดออกมาสินี่ของดีเราเห็นไหมของดีเรางัดออกมาปิดไว้ไม่ปิดมดมันเข้าถ้าเจอแล้วมันมดเข้าไปเฮ้ยเต็มหมดแล้วต้องปิดให้ดีมดเต็มเอามีเท่านั้นแหละแค่เท่านั้นแหละจบแล้ววันนี้ก็ตั้งแค่40-50นาทีก็นับว่าได้มากพอสมควรแค่เรื่องนั้นเรื่องนี้ต่อไปต่อมาเลยไม่รู้เรื่องไหนจะเรื่องไหนวันนี้ไม่ทราบว่าเทศเรื่องอะไรนะหากฟาดถึง50นาทีคนทั้งนู้นเจ็บกระโหนเต็มมีเราก็จะอยู่แต่วันพรุ่งนี้เท่านั้นวันอันที่20ก็ต้องกลับอยู่แล้วเนี่ยมันเข้าบรรษาเข้าวันที่24ไปถึงก็ขึ้นที่4ค่ำ15ค่ำคนมันแน่นหมดแล้วก็เป็นวันเพ็ญจะเข้าบรรษาวันคนแน่นหมดในวันเพ็ญกับวันแรมค่ำหนึ่งแน่นเดี๋ยวนี้ไม่มีพระมาธรรมะจึงไม่แยกไปทางข่าวก็มีข่าวมาก็แยกอย่างทางวัดสังฆทานมาก็เทศไปทางพระไปเมื่อวานเนี่ยผ้าขาวเราเยอะเหมือนกันนะยกออกมาหมดเลยถวายพระองค์ละหนึ่งไม้ยังเหลืออยู่นะผ้าขาวผ้าไม้เหลือผ้าที่มาทั้งหมดให้โอมละไม้ทั้งหมดอย่างอื่นแล้วก็สั่งแล้วที่ควรจะถวายท่านไปให้ถวายท่านไปแต่ไม่ทราบอย่างอื่นคืออะไรบ้างเราก็ไม่ทราบมันของมีมากกว่ามากไม่ทราบว่าอะไรเป็นอะไรส่วนที่ชัดเจนก็คือผ้าสั่งผ้านี่เลยให้ถวายท่านโอมละไม้ส่วนนอกจากนั้นวัตถุสิ่งของทายาทต่างๆที่จะแยกถวายท่านให้แล้วแต่จะพากันพิจารณาถวายนะเราบอกวงกว้างไว้อย่างนั้นเราไม่กล้าระบุสิ่งนั้นสิ่งนี้เลยไม่ทราบว่าในถวายท่านยังไงบ้างส่วนอื่นนอกจากผ้าไม้ไปนะผู้วานมีเปล่าลุงนะ
1: เทียน
0: ฮะ
1: มีเทียนแบบพวกผ้าใจจีวรมีถวายไปด้วย
0: ผ้าใจจีวรก็บอกแล้วระบุแล้วนอกจากนั้นไปแล้วคืออะไรบ้าง เทียนก็จะไปถวายท่านไปทำไมให้ท่านแบกไปหาอะไรเทียนใครก็พูดว่าเทียนพรรษาเทียนพรรษาเวลาพระแบกไปนี่เอาสูงทั้งท่อนบรรทุกรถไปมีแต่เทียนพรรษามันฟังไม่ได้นะเราไม่อยากพูดนะควรจะพิจารณาเองผู้ศรัทธาทั้งหลายก็ดีท่านพูดท่านก็เกรงใจกระทบกระเทือนจิตใจแต่ไม่กระเทือนธรรมธรรมมีเหตุมีผลมีหลักมีเกณฑ์เลยขอบเขตเลยประมาณไม่ที่คิดอ่านบ้างได้จองบ้างแล้วไม่เหมาะว่างนี่เลยนะใครก็เทียนพรรษาเทียนพรรษาขอนทุงทั้งท่อนมาเทียนพรรษาให้พระโกยฟาดใส่รถเอารถไฟมาใส่ไม่พอมีแต่เทียนพรรษามันเกินเหตุเกินผลนะศรัทธาเราให้พิจารณาบ้างนะนี่แหละพูดเวลาจะพูดอย่างนี้แหละดูเราดูความแยบคายของหัวใจที่จะมาทานสมควรไม่สมควรยังไงบ้างอย่างนั้นถูกต้องดีนะอะไรเออก็ใส่ตูมนี่ถ้าได้บุญมากกับแบบบุญใส่ตูมเลยเออหัวกับเขานี่ได้ได้เมียกับเขาก็ได้ไม่ปฏิเสธเพราะเป็นหญิงเป็นชายกันแต่เป็นเมียชนิดใดไม่รู้นะเป็นผัวแบบไหนก็ไม่รู้นี่ที่มันสำคัญเวลาได้มาได้ผัวก็ได้ผัวขี้เหล้าขี้ยาและหาตั้งแต่ผู้ย่าผู้หญิงมาเป็นเครื่องแอมอยู่นั่นนะเอาเมียเป็นพื้นฐานไว้ข้างหลังแล้วเอาผู้ย่าผู้หญิงมาเป็นเครื่องประดับประดาหากินรับลี่ลี่อยู่อย่างนั้นนะนี่ผู้ชายประเภทนี้ผู้หญิงที่เป็นเมียชอบไหมเอาว่าดูที่น่ะใครจะชอบไหมถ้าเมียก็เหมือนกันนั่นแหละแม่เนื้ออะไรก็รู้เก่งยิ่งกว่าผัวอะไรรู้กว่าผัวพูดมาแล้วพูดผัวไม่ได้คอยจะตกปากผัวก็ขี้เกียจพูดก็อยู่นานๆฮะทีนึงโมโหว่างั้นนะไอ้เมียประเภทนี้อยากได้ไหมนะมันจะได้แต่ประเภทนี้แล้วอะไรก็ตูมอะไรก็ตูมไม่พิจารณาได้มาแต่เวลาได้มันได้แบบนี้สิเข้าใจไหมไอ้ผัวกับผัวแบบนั้นเมียกับเมียแบบนี้สิเราก็จะมดเพราะงั้นเราก็ระวังตัวเราไปโดนเมียอย่างนั้นก็ไปแต่นี่มันเลยเขตแดนแล้วนะผมพูดแบบนั้นแหละถ้าอยู่ในนั้นแล้วจะต้องในระวังเราไปเจอผู้หญิงเขาเป็นยังไงเป็นนิสัยอย่างนั้นไหมว่าถ้าเป็นอย่างนั้นเราจะไม่เอาก็กลัวเขาไม่รักหรือกลัวเขาเสียใจมันก็จำกลืนแล้วสุดท้ายก็ได้เมียแบบนั้นแหละนั่นเข้าใจไหมนะพูดมาหลายแง่หลายมุมสินี่แล้วเราพูดโดยธรรมให้ใช้ความพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างเหมาะสมเวลาผลตอบรับมาก็เหมาะสมได้มาได้จริงแต่มันก็เป็นแบบไม่เหมาะสมนะหากได้ยังได้ก็ใจแม่ละทำลงไปแล้วต้องได้แต่มันจะได้แบบไหนแบบเราทำลงไปช่วยๆอย่างเงี้ยนู่นกำลังมาอีกหนึ่งมาอะไรโถทุดง13มาแล้วล่ะทุดง13นู่นเห็นไหมล่ะนี่กำลังก่อ ทุดง13นี่ก็อาจารย์อาราธนาพระธาตุของครูบาอาจารย์สมัยปัจจุบันนับแต่หลวงปู่สาวหลวงปู่มั่นลงมาที่เรียกว่าสดร้อนร้อนแล้ววันดาครูอาจารย์ทั้งหลายที่เป็นลูกศิษย์ของท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผลเป็นที่พอใจเป็นเพชรน้ำหนึ่งเวลาท่านล่วงไปแล้วอดีตท่านกลายเป็นพระเจ้าเราจะอาราธนามาไว้บรรจุนี่ทั้งหมดเลยถ้าได้เห็นว่าบรรจุทุลงเนี่ย13นี่เนี่ยคือบรรจุพระธาตุของพระอรหันต์สมัยปัจจุบันเรียกว่าบรรจุเจดีย์ของพระอรหันต์ในสมัยปัจจุบันว่างั้นให้ได้เห็นกันชัดๆที่วัดโสกดังของเราจะเอามาพยายามมาให้ได้ทั้งหมดครูบาอาจารย์นี่เรียกว่าพระอรหันต์สมัยปัจจุบันเหมือนกันกับสมัยพุทธกาลไม่ผิดมีกำลังเริ่มแล้วถามท่านทองที่มาประชุมเมื่อวานนี้ก็ชวนแล้วเรื่องการเงินการทองเราจะขาดจะแคร์อะไรอย่าหยุดนะว่าเอาให้ได้เลยอย่าให้ชะงักว่าเงินหมดไปงานหยุดนี่อย่าให้มีนะเอาเลยวะผมจะพาตัดคอรองบอกแล้วบอกว่าผมจะพาตัดคอรองเอาจะไปกวนแล้วตามนี้แหละว่าก่อนเราจะขาดเราจะฟาดคอลูกศิษย์ให้ขาดด้วยก่อนเข้าใจไหมได้คนละ5-10ประมาณเอามาคอเรายังดีก็ลูกศิษย์ขาดไม่เป็นไรขอให้ได้เจดีย์นี้ขึ้นมาเราพอใจนะเจดีย์คอขาดเดี๋ยวนี้มันเป็นหนูไปแล้วนะพอใจโธ่สวยงามมากนั่นโธ่ขาวนี่ก็ขาวเลยแบบอะไรสวยงามมากเลยจ้ะ ก็ดูเจดีย์นี่มันก็ทะลุไปฝากเจดีย์นั่นเจ้าของก็สวยงามมันจะไม่สวยงามไงเจดีย์มันมาจากเจ้าของมันนั่นเข้าใจไหมตั้งแต่เราขี้ริ้วขี้เหร่นั่งอยู่ทางนี้ม

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอรันต์ ปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ0934891113

หน้าที่ของเราในการทำสมาธิมีอยู่4อย่างคือ 1. รู้ลมเข้าออก 2. รู้จักปรับปรุงลมหายใจ 3. รู้จักเลือกว่าลมไหนสบายไม่สบาย 4. ใช้ลมที่สบายสังหารเวทนาที่เกิดขึ้นโอวาทธรรมของท่านพระอาจารย์ลีธรรมทโรวัดอโศการามจังหวัดสมุทรปราการ

0: คืนนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการหลวงตาทรงเคราะห์โลกท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: ตาเรารักษาให้นะตาพอถ้าได้แต่ก่อนบืดเลยเรารักษาอะไรโอ้รักษาตาคนแย่นะแย่พี่เราทราบยิ่งบริจาคตาดูมันเท่าไหร่140 ล้านนะตาอาราธนาตามันราคาแพงเครื่องมือดูมัน140 ล้านเฉพาะตานะเบียงจันทร์เฉพาะตานี่มัน30 ล้านดิของเมืองไทยเราเนี่ยคือมัน140 ล้านแล้ววะกระจายออกตลอดเมื่อวานนี่ก็ไปงานอำเภอบ้านบ่วงอะไรแล้วก็ได้อำเภอก็มาขอที่ว่าการอำเภอหลังหนึ่งให้เลยแน่ก็อย่างนั้นแล้วงานอำเภอกำบ่วงมาขอที่ว่าการอำเภอหลังหนึ่งมีชำรุดมากแล้ว เอาให้วะอย่างนั้นแล้วเวลามันมีแต่ให้ท่านหลายจำบ่ได้มีแต่ให้บทถ้าภาษาโลกเขาเรียกว่าให้แบบบทเนื้อบทตัวแต่นี่เรื่องธรรมไม่เป็นอย่างนั้นให้ด้วยความเมตตาให้ตลอดเราไม่เอาอะไรเวลานี้พอแล้วในหัวใจพอทุกอย่างพออย่างเลิศเลยด้วยไม่ใช่พอธรรมดาเพราะฉะนั้นเราจึงแจกทานด้วยความเมตตาล้วนๆไปที่ไหนกระจายไปหมดเลยกระจายไปหมดคำที่ว่าจะเอามาเป็นของตัวไม่มีมีแต่ช่วยโลกแต่ดีอยู่ตลอดเวลาคือเราดีก็ดีช่วยโลกด้วยความเมตตาเลยละเอาจริงเอาจังมากนะทุกอย่างถ้าว่าช่วยโลกก็ช่วยจริงจริงมีสลายถึงไหนถึงกันถึงไหนถึงกันเลยเวลาช่วยเจ้าของก็แบบเดียวกันถึงขั้นจะไปจะตายเอาฟัดเลยกับกิเลสนะทุกข์มากทีเดียวจากนั้นมาเขาเรียกก็ช่วยพี่น้องเราทั่วโลกแล้วแหละ
2: สรุปทองคำน้ำและซึมก็ปุ
1: ๊บฟังสรุปทองคำน้ำไหลซึมถึงวันที่4 กุมภาทองคำที่หลอมแล้วได้360

0: 12กิโลครึ่งเท่าเรียกว่า29แท่งแท่งหนึ่งตรงนั้น12กิโลครึ่งนะเออมี29แท่งคือ362กิโลครึ่งนี่ได้ถ้าเป็นแท่งเรียกว่า29แท่งทองคำที่ยังไม่ได้หลอม18กิโล25บาท13ตังค์รวมตัวเข้าที่หลอมแล้วและยังไม่ได้หลอมเป็น380กิโล58บาท2ตังค์ถ้ารวมกับตัวคำ37กิโลครึ่งที่มอบไปเข้าคำหลวงไปแล้วนั้นเข้ากันก็เป็นทองคำ418กิโล25บาท13ตังค์นี่จากทองคำจากทองคำ11กิโลเนี่ย
1: 11ต
0: ัน เหรอ11ตันเออ11ตันอย่างนั้นเรา11ตันมันก็มาฟาดใส่11กิโลแล้วกิโลมันจะฟาดใส่ตันนู่นนะได้3กิโลมันก็จะฟาด3ตันนั่นมันเป็นอย่างนั้นน่ะทุกวันนี่ที่ที่เศษไปสัก11ตันนะนี่ทองคำเราที่ได้มอบครอบครองหลวงแล้ว11ตัน37กิโลครึ่งนี่เรียบร้อยแล้วที่นี่ได้มาใบอีกเป็นประเภทน้ำไหลซึมเรียกว่า362กิโลครึ่ง29แท่งนี่ละถ้าอะไรนี่อีกเดี๋ยวประกอบที่ร้อมแล้วเรายังไม่ได้ร้อม380กิโล380กิโล58บาท2ตังค์นี่ใช่แล้วถ้ารวม37กิโลครึ่งที่มอบเข้ากลางหลวงแล้วเข้าโดยกันซึ่งเป็นอะไรมันส่วนปีกย่อยนี่ก็จะเป็นทองคำ418กิโล25บาท13ตังค์เงินได้เรื่อยๆเข้าเรื่อยเข้าเรื่อยเรามีแต่หาเข้านะออกไม่มีมีแต่ขนเข้าขนเข้าตีท่านนั้นเข้ามาตีท่านนี้เข้ามาเข้าสู่หัวใจของชาติไทยเราคือคลังหลวงแล้วอุตสาห์พยายามที่สุดแหละทองคำตั้งแต่เราเริ่มช่วยชาติบาดีก็ได้ทองคำตั้ง11ตันกับเท่าไหร่400กิโลกว่า418กิโล11ตันกับ418กิโลนี่ตั้งแต่ที่ได้ในการช่วยชาติคราวนี้ได้ถึง11ตันนะครับ418กิโลนั่นถ้าเป็นประกาศกล้องให้พี่น้องตลาดทราบทั่วกันทองคำที่1กิโลนี้ก็ไม่มีเลยกับ300 400
1: 418
0: กับ418ไม่มีเลยมีแล้วได้แล้วเข้าเข้าหลวงไปแล้ว11กิโล
1: แม่
0: เห็นไหมเห็นไหมล่ะบนเวลาจะเป็น11ตันกับเท่าไหร่
1: 418ก
0: ิ
1: โล
0: 11ตันที่เข้าเข้าหลวงแล้วเวลานี้11ตันกับ418กิโลแล้วเป็นอย่างนั้นแหละเข้าเรื่อยๆอย่างนี้ออกไม่มีเราไม่เคยทำชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ให้ด่างพร้อยในหัวใจเราไม่ปรากฏไม่มีสมบูรณ์แบบทุกอย่างในการหนุนหนุนนะ
2: จ้าครับอันนี้เขาชื่อนายพรชัยชอบทางสิงกับ
0: ฮะนายพรชัย
2: พรชัยชอบทางสิงกับนางวิไลชอบทางสิงถวายเป็นเงินดอลลาร์1,320ดอลลาร
0: ์พรชัย
2: ครับ
0: โอ้ได้บ้างนะ
2: อันนี้ฝรั่งมาจากเยอรมนีผู้ว่าจารึกพามาฝรั่ง
0: อ๋ออะไรชื่อนี้ให้
2: ไม่ใช่อ่ะนี่ใหม่มิสเตอร์ฮอตและคุณกองเรียนมาจากเยอรมนีถวาย50ยูโรกับ 2,000 บาท
0: 50กิโล
2: 50ยูโร
0: โอ้ยูโรเออมันมาทุกแบบเราเราเรียนไม่ทันนะมันมาทุกแบบอ่ะเรียนไม่ทัน
2: ว่าการลึกพามาครับ
0: ฮะ
2: ผู้ว่าจารึก พามากราบหลวงตาพระรังเยอรมันดี
0: เยอรมัน
2: ดอลลาร์ 1,320 ดอลลาร์แล้วอันนี้50ยูโรเท่ากับ 2,500 บาท
0: แล้วว่าเรื่อยๆนะเศรษฐีดอลลาร์เนี่ยได้หมุนเข้ามาข้าวช่วยคนไทยนะเราไม่ได้เข้าข้าวหลวงนะก็ตั้งแต่รับประกาศแล้วประกาศด้วยการพิจารณาเรียบร้อยแล้วว่าจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็นำนั้นมาประกาศแล้วก็เป็นการที่เราประกาศที่เราพิจารณาแล้วคือเงินไทยไม่ฉันก็เอาเงินดอลลาร์มาช่วยอยู่ช่วยชาติไทยชาติพอคิดอยู่ที่ไปอำเภอบ้วกว่าแล้วอำเภอบ้วกก็มั้มบิดเอาก็แตกร้านที่ไรอ่ะนั่นคือว่าการอำเภอเรื่องมาขอเราก็ให้ไปแตกร้านคือเขาก็เริ่มลงมือแล้วก็อย่างนั้นแล้วเป็นไงเราทำประโยชน์ให้โลกเราไม่เอาเราพูดจริงเราพอทุกอย่างแล้วที่เราทำเรียกว่าพอถ้าพอแล้วไม่มีอะไรมาเพิ่มเติมได้อีกคือพอกับหัวใจที่ออกไปเต็มด้วยเมตตาครอบไปหมดเลยช่วยโลกหรือช่วยเราช่วยด้วยเมตตาหรือไม่มีอะไรอ่ะได้มาเข้าแล้วออกคือก็คือการเขาก็คือการเออคำพูดเขาก็ว่าแปลกได้มามันไปอยู่ได้แล้วถ้าไปเราทำบอกแปลกได้มันก็ไม่อยู่นะมันขึ้นก็คนอยู่ทำไม่อาจอยู่ได้แล้วคืออันนั้นไม่มีจอดเจอเพื่อนเจอเพื่อนในระหว่างเราทำอะไรมีแต่ขยับเพื่อนไอ้กรรมไอ้กรรมก็แปลกนะให้เขาลงมือเนี่ยเขาลงมือเราว่าให้แอมเพอร์หาช่างมาจัดทำเลยเราจะรับรองตั้งแต่การเลยบอกเลยว่าให้มารับเป็นงวดเป็นงวดเป็นงวดไปเลยทางการก่อสร้างคนก่อสร้างให้มอบให้แอมเพอร์เป็นผู้รับภาระทั้งหมดเรารับภาระแต่การเงินแปลงร่างอย่างเดียวได้พูดตกลงไปเรียบร้อยแล้วคือว่าชื่อใครวันนี้ว่าชื่อใคร
2: ที่ห้าที่ห้าครับวันที่ห้าครับ
0: วันที่ห้
2: าที่ห้าครับ
0: เนี่ยว่าชื่อสามนี่ต้องเป็นว่าเรียงจันว่าชื่อสามเป็นเรียงจันพออยู่ลูกศิษย์เขาส่งผ้าขาวเขาส่งม้วงมาด้วย 2,000 หลังส่งมาจากทางชลบุรีคือโอ้คือเขาจ้างคิวนะโอ้ดูเขาเรียกเขาไปแล้วไปแล้วไปเขาจ้างคิ
2: วชนเลย
0: เขาอะไรม้วงชนแบบ
2: เขาพระมั้ย
0: ฮะ
2: เขาพระมั้ย
0: ก็ดูว่าเป็นของข้าเมื่อคนตั้งวิทยุรู้ชื่อก็เป็นชื่อของเขาเขาตั้งวิทยุเมื่อที่ส่งมุ่งมา 2,000
2: ครับ
0: ก็ 2,000 มาให้เราเราก็คิดทันทีเลยว่าจะเป็นอย่างจันทร์ประชาชนเราประชาชนบุกข้องมากเยอะบางทีอันที่23ไปต้อง 2,000 หลังนะเอาไปหมดแต่ว่ามาแล้วเรื่อยๆไปเรื่อยๆไป
2: ถวายมา 2,200 บาท
0: ฮะ
2: เขาแม่ละอองโคตมีกับนายเรืองยศโคตมีครับ รวมกัน 2,200 บาทครับ
0: รวมกัน
2: ครับรวมกันจะ2คน
0: อ๋ออ
2: ันนี้หัวหน้ากอง
0: ฮะ
2: บูชาธรรม500ครับหัวหน้ากองครับ
0: เออ
2: แล้วก็แดงคุ้มแก้ว500คุณดอนตะวี500ครับ
0: มาเรียกก็จ้าเตะไปไกลละไปไปเขาจ้าไกลได้ที่ที่เราช่วยยี่บาสไรบีละสองด่านคือเริ่มแรกที่เป็นต้นเหตุก็คือเราไปปลูกตึกให้โรงพยาบาลโรงจับที่โรงพยาบาลโรงจับก็15ล้านนั่นเห็นไหมล่ะถมสระใหญ่เป็นที่ว่างแห่งเดียวไม่มีตึกไม่มีที่อยู่พักแก้ว่างที่อยู่ที่พอจะอยู่ได้ก็อะไรสาใหญ่น่าจะว่างอยู่ตรงนั้นแล้วเขาก็มาขอเราอยู่แหละตรงนั้นเราก็มาถมภูเขาแถวนั้นดูจะหมดเลยลงสระหมดเลยให้เขาถมเราสร้างเองถมเองเราเสียเองทั้งหมดนั่นเท่าไรจากนั้นก็ขึ้นตึกยาว15ล้านทั้งสระทั้งอันรวมกันเป็น15ล้านนั่นแหละขับไปกลับมาดูสภาพก็เป็นอยู่ของผู้รักษาสมบัติของชาติคือสองด่านด่านน้ำหนาวนะสองด่านเราผ่านไปผ่านมาเราดูผู้ที่รักษาด่านก็ฝ่ายผู้หญิงเขาก็มีอะไรเขาก็ขายของเราก็ซื้อเอาของเขาสั่งให้คนรถซื้อเอาเรื่อยเป็นอะไรความสงสารคือเอาของไม่เอาอะไรนิดหน่อยแล้วก็เรื่องเป็นทิ้งเป็นอ่านให้ไปจากนั้นมาก็เลยต่อเลยพอตึกเสร็จแล้วก็มาส่งให้เดือนละเข้าละเข้าสองด่านเลยนะนั่นเราต้องจากนั้นมาเดือนละเข้าเลยถ้าเขาใหญ่กันการนู้นก็ทางปากีเขาใหญ่กว่ากันถ้าเราได้ไปกรุงเทพแล้วเราก็ไปทางปากีแล้วก็ไปทางเขาใหญ่ส่งของให้มาเอาของไปส่งแล้วให้ครอบครัวแล้ว 1,000 ทางนี้ก็ให้ครอบครัวแล้ว 1,000 พวกข้าวสารแต่นี่เรารถไปคันเดียวไม่ไหวทางโน้นไปรถไปหลายคันทางปากีสถานทางเขาใหญ่นะมีรถไปหลายคันของจึงได้ไปมากอันนี้ของเราไปรถไปคันเดียวก็ข้าวสารน้ำตาลน้ำตาลครอบครัวละกิโลคือมันเต็มรถเราข้าวสารก็ครอบครัวละ1 ถุง 1 ถุงเท่านั้นแหละแล้วก็เบิร์นบ้องก็ได้ครอบครัวละ1,000ส่วนเด็กมีเท่าไหร่ให้คนละร้อยทั้งนั้นแหละไปแต่ละวันนี้จ่ายร้อยเมื่อไหร่การจ่ายเราไม่ได้คำนึงว่าจะหมดจะอย่างเท่าไหร่นะมีจะให้ด้วยอำนาจความเมตตามันเปิดอยู่อย่างนี้เปิดอยู่อย่างนี้มีเท่าไรหมดเราพูดจริงๆสำหรับเรามีหมดเลยเพราะอำนาจของความเมตตารุนแรงมากครอบโลกธาตุว่าไรมันไม่ใช่ได้ร้อยนะมีเท่าไรมามันก็หมดหลวงตาหมดบอกว่าเลยให้ชื่อหลวงตาหมดว่ากันไม่มีเหลือละมีอะไรหมดเลยละเรามันก็เป็นอย่างนั้นคือมันเปิดซะทุกอย่างแล้วได้กี่ดีปล่อยบทโดยสิ้นเชิงที่นี่ก็ความเมตตาเข้าแทนที่นี่เข้าแทนก็เอาออกบทนี่แหละจึงไม่มีอะไรเหลือบดอะไรตอนเช้าแบบอะไรว่าก็ออกไปดูข้างนอกดูนี่ก็กลับมาก็สั่งการสั่งงานคนที่เข้ามาในวัดนี้มันเป็นยังไงไม่รู้นะท่านเข้ามาทีแรกก็เป็นผู้เป็นคนเข้ามาท่านเข้ามาต่อไปก็เป็นเปรตเป็นผีเป็นยักษ์เป็นมารเป็นขโมยก็มีมันพิลึกเกินนะมันเป็นยังไงคนเข้ามาในวัดป่าวัดตาเราสังเกตมาตลอดนะเป็นอย่างนี้มาเรื่อยๆ มาที่แรกก็มาด้วยความเรียบร้อยร้อยแล้วคืบเข้าไปคืบเข้าไปคลานเข้าไปได้ไม่พอได้ไม่พออะไรก็มีได้ไม่พอเพราะวัดนี้เป็นวัดที่เปิดเผยมีอะไรเอาขนให้ขนให้ขาดตรงบกพร่องอะไรเข้าสารเอาให้ครอบครัวละถุงละถุงละถุงให้ให้ไปตลอดอย่างนี้นะเนี่ยของสั่งมาเราให้ให้ให้ได้แล้วมันไม่พอเอาแล้วเอาแบบนั้นเอาไปแบบนี้ตกลงขโมยแบบนั้นขโมยแบบนี้เข้าไปเนี่ยถ้าคนใดที่จับได้ว่าเป็นขบวนไล่ออกเลยเราไม่เหมือนใครนะพอจับได้ข้าหลังข้าเขาจะชัดแล้วไม่พูดอะไรบอกให้ออกบอกกันเลยเราไม่พูดถึงเรื่องที่ว่าเพราะเหตุอะไรจึงออกเราจับไปบทแล้วเพราะเหตุนั้นเป็นอย่างนี้นะมันเลวมากนะคนมาบัดป่าบัดจานพวกแถวนี้ละที่เขาว่าออกแอบแอบอยู่ในวัดเนี่ยมันมาเป็นโจรเป็นมารเป็นทุกอย่างเป็นผู้ร้ายชายโจรอยู่ในดีหมดนะมันน่าทุเรศนะทางวัดนี่ไม่เคยบกบางสิ่งของก็ไม่เคยบกบางแจกตลอดเวลาไม่ว่าทางใกล้ทางไกลใครมาทำงานทำการแล้วแจกข้าวสารเอาแจกไปครอบครัวละหนึ่งถุงหนึ่งถุงหนึ่งถุงไปแล้วแจกไปน่าจะเป็นความซื่อสัตย์สุจริตยินดีในศีลในธรรมในครูบาอาจารย์ในวัดในว่ามันไม่เป็นอย่างนั้นมันยินดีแต่ของที่มันจะเอาจะได้ช่องไหนมันเอาช่องนั้นช่องนั้นไปอย่างนั้นนะเดี๋ยวนี้นะมันทุเรศนะต่อไปนี้จะไล่ไม่ให้เข้าวัดพวกนี้นะพวกเปรตพวกผีพวกโจรพวกวานมาเลวไล่เข้าไปทุกวันทุกวันใครมาใครมาสังเกตมาตลอดล่ะเราไม่ได้เหมือนใครนะภาษาเถ่าโกงเป่งเลยเจ้าลูกโบโขโลกระเลยเห็นแก่หน้าจะตาไม่มีในธรรมทั้งหลายโกงไปโกงมาเลยผิดบอกว่าผิดถูกบอกว่าถูกเป็นอย่างนั้นตลอดโอ้มันน่าทุเรศอะวันนี้เป็นวันที่เปิดเผยด้วยความเมตตาเปิดอยู่ตลอดเวลาไม่เคยเสียดายอะไรละเอาใครขัดข้ออะไรขัดข้ออะไรทีก็มาจากที่ต่างๆขอเงินขออะไรที่จะไปเรียกว่าช่วยคนเจ็บคนไข้ได้ป่วยโดยวิธีการต่างๆเอาควรให้เงินสดให้ควรส่งเข้าโรงพยาบาลส่งแล้วส่งแล้วเรารับรองเสียเงินให้หมดนั่นเราทำไปหมดแล้วนะไปที่ไหนก็เหมือนกันจนกระทั่งว่าเราไปที่ไหนก็ตามไปขอเงินเพราะเขาเห็นว่าได้นี่ออกจากวิทยุนี่แหละก็เราทำอย่างนั้นแล้วก็พูดอย่างนั้นที่จะมากระตามเข้ามาตามเข้ามาทุกแบบทุกฉบับแล้วไม่ทราบว่าขอแบบไหนต่อแบบไหนเอาไปแล้วไปกินเลยก็มีแทนที่จะทำดังที่ต้องการมาขอว่าจะไปทำนั้นได้ไปแล้วไม่ทำอย่างนี้ก็มีมันพิลึกนะมนุษย์เราเนี่ยกินไม่พอกินไม่อิ่มกินแบบนี้กินแบบนั่นไปน่าทุเรศนะเราสงข้อสงสารด้วยความสงสารคันได้ไปแล้วมันไปทำแบบอื่นไปเสียตามความมุ่งหมายที่มาขอไม่ทำเสียอย่างนี้โอ้น่าทุเรศนะมันความโลภมันไม่พอพี่เลือกเกิดแล้วเกินเราทุเรศนะเราให้ด้วยความเมตตาละวันนี้ไม่มีอะไรละก็มีเท่านั้นมีอะไรอีกบ้าง
2: แม่ชีทองหลางเขามาจากจังหวัดเลยถวาย1,500บาทครับจังหวัดเลยไม่ชี้ครับก็ฝากมา
0: เอาครับไหนประกาศ
2: ว่าครับว่าวันบุญข้าวเปลือกลูกไปต่างประเทศไม่อยู่ลูกถวายข้าวเปลือกไว้ก่อน50กระสอบคร
0: ับ เออ50กระสอบเลย
2: คร
0: ับ
2: ผม
0: ก็50กระสอบประชาพลตำรวจเอกประชาแล้วคุณหญิงวารุณีผมนอก
2: ครับผมนอก
0: พ่อครอบครัวนี่ลูกบุญธรรมนั่นนี่ละพ่อแล้วครอบครัวถวายข้าวเปลือก50กระสอบกระสอบหนึ่งมันเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่ล่ะ
2: 900ครับ
1: 900
2: 95 45
1: ข้าวเหนียว900ข้าวเจ้า800
0: อ๋อข้าวเหนียวถุงละ900ข้าวเจ้าถุงละ800เอามาตามนี้นะ
2: เอ
0: าพ่อกับลูกพูดกันมันก็ต้องพูดอย่างนั้นสิพูดว่าที่ ที่อื่นคนอื่นเขาไม่เลยตีหาที่ออกไม่ได้ที่พูดกับลูกจะเป็นไรไปเออฮะนี่นี่อันนี้เอาไว้ดีนะเออ50กับ2เออวันไหนนะวันข้าวเปลือกนะเหรอ
1: ว
0: ัน
1: ที่11
2: ครับ10กับ11ครับ
0: เออเออก็
2: ล
0: ู
2: กจำผิดเป็นวันที่13ครับก็เลยรับปากไปต่างประเทศ
0: นี่นี่ถวายเป็นเงินมาเลยนะ
2: ครับ
0: ถวายเป็นเงินมาเลยใช่ไหมเดีย
2: ครับถวายเป็นเงิน
0: หรือเป็นข้าวว่า
2: อยากจะถวายเป็นเงิน
3: เป็นเงินนะครับ
0: เออเป็นเงินก็เป็นแบบแล้วกันไป
2: ลูกจะถวายเช็ค
0: แบบไรไม่ก็ออกช่วยโลกแล้วล่ะแบบของเรามีแต่ช่วยโลกเออเอาละเอาใจพอใจ
4: น
0: ิ
4: มนต์ทางนี้เจ้าค
0: ่
4: ะ
0: ฮะอะไร
4: คุณสมศักดิ์พัฒนาอุเทียนจากอำเภอแม่สลัวจังหวัดเชียงรายถวายปัจจัย 5,000 ข้าวเปลือก3กระสอบค่ะวัน
0: เออพอใจพอใจเออ
4: ทีนี้ก็เป็นข้าวเม็ดสีทองจากคณะผู้ร่วมบุญครั้งที่4 10,000 บาทนะเจ้าคะ
0: เอออ
4: ันนี้บูชาพระบรมสารีความรู้พระบรมสารีริกธาตุโดยเฉพาะอย่างยิ่งฟันเป็นแก้ว 5,000 เจ้าค่ะ
5: ก็เออบ
0: ัน
5: เป็นแก้วใช่ป่ะ
0: บันเป็น
5: ตายแล้วเป็น
0: อ๋อ ใช่แกอาทิตย์แกเป็นพระธาตุจริงฮะใช่ไหมคนนี้ไหนหรือเป็นคนไหนมันไม่ได้เรื่องนะ
2: เพราะว่าของหลวงตาครับ
0: ฮะ
2: เพราะว่าฟันของหลวงตาแหละครับ
4: ฟ
0: ัน
4: ของพระนะเจ
0: ้
4: าค
0: ่
4: ะที่หลุดออกมานะคะ
2: มาอายุมากไหม
4: แก้วค่ะเป็นพระบรมสารีริกธาตุเหมือนกันนะคะก็เลยถวาย 5,000 เจ้าค่ะฟันครูบาอาจารย์ของหนูเจ้าค่ะ
5: ฟันของครูบาอาจารย์อาจารย์นิดค่ะก็คือหลวงตาแหละฟันของหลวงตาเนี่ยค่ะฟันหักไม่ต้องอยู่หรอก
0: ฟันที่ไหนเขาใครฟันใคร
2: ฟันหลวงตาแหละครับ
0: เออแล้วเป็นไงฟันหลวงตาเป็นไง
5: แก้วเ
0: ล
5: ยค่ะ
0: มันไปไหนอยู่
5: ก
0: ับ
5: ค
0: ุ
5: ณตำรวจเอกประชาเน
4: ี่
5: ย
4: อยู่ที่คุณประชาพรมนอกเจ้าค่ะ
5: จากพะยะ
0: นั่นแหละตั้งแต่นั้นมานะคือเริ่มแรกก่อนที่จะประชาได้เอาไปก่อนทีนี้พอฟันเรามันขึ้นพร้อมกันทั้งสองสี่เลยนะเราก็เลยไปโรงพยาบาลไปโรงพยาบาลให้หมอเขาถอนเราไปถอนเราหายเยียบทั้งสองตั้งแต่นั้นมาเป็นมันโยกๆคลอนๆไม่พูดแบบนี้เฉยเลยให้มันค่อยหลุดออกเองถ้าหลุดอย่างนี้ไม่ได้หมดเลยเดี๋ยวนี้ไปรักษาให้มันหลุดเองเดี๋ยวนี้มันก็โยกคออยู่เราไม่พูดแต่มันโยกคอจะพูดแล้วพอเวลามันหลุดไปพูดก็ใจไปไม่ไม่เป็นอย่างนั้นแหละปุ๊บหายเงียบเลยเป็นโรงพยาบาลวันนั้นมันออกสองสี่ทีเดียวเลยแล้วหายเงียบทั้งสองจากนั้นมาก็เก็บโยกคลอนอยู่เดี๋ยวนี้หากไม่บอกแต่โยกคลอนเวลาหลุดไม่บอกถ้าธรรมดาควรจะเอาออกแล้วล่ะเอาออกมันอยู่ในการนี้แล้วมันมีผลได้ผลเสียอยู่ในนี่ละเราต้องระวังนะว่างั้นนะเอาละให้พรนะ
2: ถวายเช็คไว้เลยครับ
0: เออ
2: เลย 45,000 ถวายเช็คไว้เลยครับค่าข้าว
0: เช็คไอ
2: ้ข้าวเปลือก
0: ข้าวเปลือกเนี่ยเออๆๆโธ่ตั้ง 45,000 บาทแล้วนี่นะเออเจริญนะลูกเราเนี่ยประชาเจริญเจริญ45,000 บาทอ้าวเก็บได้ดีนะดีใจก่อนสายแล้วเนี่ยเราจะไปทุเลาอยู่ได้เนี่ยเพื่อช่วยโลกนั่นแหละไม่ใช่อะไรล่ะอิชิตังปฏิตังตุงหังทิปเมวะสมิชะโตสะเพภูเรตุสังกปาจันโทปนะระโสยถามณิโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวัตจันตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีลิสนิจังพุทธาพระเจ้ายิโนจัตตารโอธรรมาวาทานติ อายุวโนสุขังภาลัง
3: สาธุ
0: เดี๋ยวข้าวเปลือก50ก็สอบเป็นเกินเท่าไหร่ลืมเล่นแล้วเป็น50ก็สอบเป็นเกินจะบอกแล้วตะกี้
2: 45,000
0: เป็นเกิน45,000ด้วยว่า
2: ครับ45,000
0: เออเอาละพอใจพอใจอันนี้ไม่พอพอใจนี่ก็ลุกเลยนะจะไปช่วยช่วยโลกไปแล้วอันนี้ไปกันปล่อยมาแล้วปล่อยมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วเอามาแล้วเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าดูดูดูดูมันจำได้เอาเอาเอาเอาเอาม ันน่ารักทุกตัวแล้วหมาแล้วหมาแล้วมันน่ารักทุกตัวแล้วดูตัวไหนก็น่ารักทุกตัวได้ๆเอาละไอ้คอร์ดชื่อว่าไอ้คอร์ดมันหาคอร์ดไอ้นั่นไอ้เหาะมันเหาะว่าชื่อมันชื่อไอ้เหาะนั่นดูไอ้เหาะไอ้คอร์ดโอ้เวลาเขาเล่นกันน่าดูนะเนี่ยเวลาเขาเล่นกันหยอกกันที่โถน่าดูมากนะเนี่ยพันกันเลยเนี่ย อยู่ตอนนี้เขาไม่เล่นกันเฉยเวลาเขาเล่นกันเฉพาะเนี่ยได้อะไรนี่ชื่อไอ้เหาะเหาะว่าใส่เครื่องบินมาเรียกว่าได้เหาะเอาละเร็วได้แล้วเร็วแล้วเออมายากเกินนะเออมายากหมาน้อยเกิน
6: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการหลวงตาสงเคราะห์โลกครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอรันต์ ปรังคานุกูลเกตเบอร์โทรติดต่อ093489111 3

ครจะรีบตั้งเนื้อตั้งตัวด้วยอัดด้วยธรรมของพระพุทธเจ้าให้รีบเสียนะตายแล้วไม่เกิดประโยชน์อะไรตายแล้วก็ไปเกิดเหมือนเก่านั่นแหละเกิดก็ทุกข์อันเก่านั่นแหละเอาให้หมดในหัวใจรู้อย่างนั้นแล้วเป็นกังวลอะไรกับเรื่องความเป็นความตายประสาธาตุขันสลายตัวของมันลงไปเท่านั้นเรื่องก็มีเท่านั้นโอวาทธรรมของหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาด3สิงหาคมพุทธศักราช2536

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากดีป่าหยิบขอเชิญท่านฟังรายการประวัติครูบาอาจารย์ขอเชิญท่านฟังครับ
1: สามสิบสามเนื่องจากกรรมเก่าพระคุณเจ้าหลวงปู่แหวนสุจินโนมีโรคเรื้อรังอยู่อย่างหนึ่งซึ่งแพทย์ไม่สามารถชี้เหตุของโรคและรักษาให้หายขาดได้เพียงแต่ทุเลาเท่านั้นไม่มีผู้ใดทราบว่าท่านเป็นมาเมื่อไรและโรคนี้เองที่เป็นวิบากขันทรมานท่านตลอดมาโดยเกิดเป็นแผลที่ก้นกบปากแผลกว้างยาวประมาณ1เซนติเมตรแผลนี้ถ้าเกิดการอักเสบขึ้นมาจะมีอาการบวมแดงรอบๆปากแผลจะคันอย่างรุนแรงหลวงปู่เล่าว่าแผลดังกล่าวนั้นเป็นผลมาจากอดีตกรรมของท่านเมื่อท่านยังเป็นเด็กได้นำควายออกไปกินหญ้าในทุ่งนาเผอิญควายดื้อต้อนไปทางหนึ่งกลับไปอีกทางหนึ่งเมื่อเหนื่อยเข้าหลวงปู่เกิดความโกรธจึงใช้มีดสับเข้าไปที่กกหางของควายเมื่อทำให้ควายได้รับบาดเจ็บจนเลือดไหลเกิดความสงสารแต่ไม่ทราบว่าจะหายาอะไรมารักษาบาดแผลได้เผอิญควายถ่ายมูลออกมาหลวงปู่จึงเอามูลมาทาบาดแผลให้มันปรากฏว่าแผลหายได้ภายใน7วันฉะนั้นหลวงปู่จึงเรียกแผลที่ก้นกบท่านว่าเป็นแผลที่เนื่องมาจากกรรมเก่าแต่ท่านไม่ได้เรียกว่าก้นกบเหมือนคนทั่วไปท่านเรียกว่าหางสุดเพราะเป็นตำแหน่งเดียวกันกับที่ท่านฟันกกหางควายตัวนั้นเมื่อสมัยยังเป็นเด็กนอกจากนี้ท่านยังเป็นต้อกระจกที่ในตาซ้ายและเป็นต้อหินที่ในตาขวาแต่ท่านไม่ยอมรักษาตัวในโรงพยาบาลจึงทำให้การรักษาพยาบาลเป็นไปด้วยความลำบากยิ่งเพื่อเป็นการสนองตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกอบกับที่วัดดอยแม่ปังมีส่วนช่วยในการหาทุนสร้างตึกสุจินโนภายในคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะแพทยศาสตร์จึงส่งแพทย์มาตรวจรักษาหลวงปู่ที่วัดเป็นประจำถ้าในกรณีที่หลวงปู่อาพาธหนักทางคณะแพทย์จะนำวิทยุรับส่งมาติดตั้งทั้งนี้เพื่อรายงานผลการรักษาให้ทางสำนักพระราชวังทราบทุกระยะเพื่อนำความขึ้นกราบบังคมทูลฝ่าละอองธุลีพระบาทให้ทรงทราบทุกระยะจนกว่าจะหายเป็นปกติเริ่มอาพาธในปีพุทธศักราช2520วันที่2พฤษภาคมพุทธศักราช2520เวลา3นาฬิกาขณะที่พระคุณท่านกราบพระมีอาการหน้ามืดเมื่อลุกจากที่นั่งทำให้เสียการทรงตัวเสไปแล้วล้มลงผลจากการล้มครั้งนั้นทำให้เกิดรอยช้ำที่แขนและไหล่ซ้ายเป็นผลให้สุขภาพของท่านทรุดลงเรื่อยมาตอนเย็นของวันที่24กรกฎาคมท่านเกิดอาการท้องร่วงอย่างแรงมีไข้ร่างกายอ่อนเพลียหลังจากนั้นเป็นต้นมาแม้ว่าแพทย์จะทำการรักษาอย่างดีก็ตามแต่หลวงปู่ก็ยังมีอาการอ่อนเพลียอย่างเห็นได้ชัดแม้ว่าจะไม่มีอาการของโรคใดๆปรากฏก็ตามจนกระทั่งเมื่อวันที่7ตุลาคม2520เวลา16นาฬิกา40นาทีท่านล้มลงขณะที่ลุกขึ้นจะไปห้องน้ำสีข้างด้านซ้ายไปถูกกับโคมตะเกียงน้ำมันก๊าซทำให้มีรอยแผลถลอกของผิวหนังและรอยช้ำของผิวหนังด้านซ้ายแขนด้านซ้ายได้รับบาดเจ็บทำให้เกิดอาการแทรกซ้อนตามมาคือปัสสาวะไม่ออกถ่ายอุจจาระลำบากคณะแพทย์ได้ประชุมปรึกษาหารือร่วมกับท่านพระอาจารย์หนูสุจิโตที่ประชุมมีความเห็นร่วมกันว่าจะต้องดูแลรักษาหลวงปู่อย่างใกล้ชิดภายในที่อยู่ของท่านเองเนื่องจากไม่อาจจะนิมนต์ให้หลวงปู่ไปพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลได้หลวงปู่มีความประสงค์จะรักษาตัวอยู่เฉพาะแต่ในที่อยู่ของท่านเองซึ่งท่านพระอาจารย์หนูก็ต้องการให้เป็นไปตามความประสงค์ของหลวงปู่ทุกประการขณะที่หลวงปู่อาพาธอยู่นั้นท่านมักจะสงบจิตเข้าอยู่ภายในเกือบตลอดวันตลอดคืนดูอาการภายนอกของท่านจึงดูเหมือนว่าจะหมดหวังเอาทีเดียว บางครั้งท่านไม่ยอมพูดไม่ยอมฉันเลยเป็นเวลาหลายวันถึงเวลาฉันอาหารฉันยาฉันน้ำปลุกท่านขึ้นมาท่านลุกขึ้นนั่งแต่จิตท่านยังอยู่ในความสงบเวลาป้อนอาหารใส่ปากอาหารก็ค้างอยู่ในปากเช่นนั้นเองเพราะท่านไม่เคี้ยวเอาน้ำให้ดื่มเอายาให้ฉันก็เหมือนกันตาของท่านลืมค้างอยู่ไม่กระพริบดูเหมือนไม่มีชีวิตชีวาทั้งนี้เพราะท่านยังไม่ถอนจิตออกจากความสงบภายในออกมารับอารมณ์ภายนอกจนกระทั่งวันที่26กุมภาพันธ์2522ทางวัดจัดให้มีงานผูกพระรัศมีมาเวลา10 นาฬิกาสมเด็จพระสังฆราชซึ่งทางวัดได้กราบทูลอาราธนาให้เสด็จมาในงานและเสด็จมาเยี่ยมหลวงปู่ขณะที่หลวงปู่ยืนคลองผ้าอยู่โดยมีพระอาจารย์หนูและพระผู้อุปถากคอยช่วยเหลือเมื่อห่มเสร็จแล้วเอียวตัวจะเดินก้าวขาออกไปเผอิญขาที่ก้าวไปนั้นไปเหยียบชายจีวรทำให้เสียการทรงตัวล้มลงสุดวิสัยที่พระผู้อุปถากและผู้อื่นจะรับไว้ได้ทันจากการล้มครั้งนี้ทำให้มีการเจ็บซี่โครงเจ็บบั้นเอวเจ็บกระดูกสันหลังลุกขึ้นไม่ได้ต้องนอนอยู่กับที่นอนสมเด็จพระสังฆราชต้องเสด็จเข้าเยี่ยมอาการหลวงปู่ในที่อยู่ของท่านพระองค์ประทับนั่งซักถามอาการหลวงปู่และรับสั่งสนทนาการพอสมควรแก่เวลาจึงเสด็จกลับตอนบ่ายภายหลังจากพิธีตัดลูกนิมิตแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จเยี่ยมหลวงปู่พระองค์มีพระราชดำรัสถามอาการจากหลวงปู่และได้ทรงสนทนาธรรมกับหลวงปู่โดยมีเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวรร่วมอยู่ด้วยพอสมควรแก่เวลาแล้วจึงเสด็จกลับผลจากการล้มครั้งนี้ลุกขึ้นยืนตัวตรงเช่นธรรมดาไม่ได้เพราะเจ็บซี่โครงและเจ็บกระดูกสันหลังดังนั้นเวลาลุกนั่งเวลาฉันและเวลาทำสรีระกิจแพทย์ต้องให้ใส่เผือกไว้ตลอดเวลายกเว้นเวลานอนผลการตรวจของแพทย์ทางเอ็กซเรย์ไม่พบความผิดปกติทางด้านกระดูกดังนั้นการรักษาของแพทย์นอกจากจะรักษาทางยาแล้วยังรักษาด้วยการจี้ด้วยเครื่องไฟฟ้าการรักษาด้วยสรีระบำบัดคือให้หัดเดินในบาร์เมื่อเวลาพอลุกได้ให้นั่งรถเข็นเพื่อเป็นการเปลี่ยนอิริยาบถหลวงปู่อาพาธครั้งนี้รักษาอยู่ประมาณ1 เดือนจึงหายเป็นปกติพระคุณเจ้าหลวงปู่แหวนสุจินโนนับเป็นพระอริยสาวกที่สืบทอดพระพุทธศาสนามาตั้งแต่อายุยังน้อยจนตราบสิ้นอายุไขท่านเป็นพระที่กอบด้วยองคุณของพระสงฆ์คือสุปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติดีอุชุปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติตรงยายะปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติเป็นธรรมสามีจิปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติชอบนอกจากนี้ยังมีจริยวัตรที่งดงามมีความสง่าผ่าเผยการแสดงหรือปรารภธรรมของท่านมีความไพเราะอ่อนโยนนุ่มนวลละมุนละไมธรรมโมวาทของท่านประเสริฐเลิศด้วยเมตตาธรรมแสดงถึงข้อปฏิบัติทางด้านจิตใจที่สูงส่งมักเป็นคำสอนสั้นๆกินความหมายลึกซึ้งกอบด้วยคุณประโยชน์ซึ่งท่านได้รับได้รู้ได้เห็นจากการประพฤติปฏิบัติธรรมของท่านซึ่งชี้ทางให้ผู้ปฏิบัติประคองชีวิตโดยยึดหลักสัจธรรมต้องกับกาลสมัยและสภาพของสังคมในปัจจุบันยอดแห่งธรรมะของท่านอยู่ที่การเสียสละสละทั้งนอกทั้งในสละทั้งวัตถุสิ่งของเท่าที่เจริญปฏิบัติได้การสละที่ลึกซึ้งอีกระดับหนึ่งคือการสละทางความรู้สึกสละอารมณ์ที่ยึดติดในจิตใจอันเป็นการสละที่ทำได้ยากยิ่งเช่นสละความโลภโกรธหลงความเกลียดอันจะเห็นได้จากเสนาสถานของพระคุณท่านซึ่งไม่มีสมณบริขารที่เป็นส่วนเกินของภิกษุอยู่เลยนับว่าท่านเป็นพระอรหันต์ที่บริสุทธิ์หมดจดตลอดระยะเวลายาวนานกว่า78 ปีที่ท่านอยู่ในสมณเพศนับแต่ปีพุทธศักราช2451เป็นต้นมายังคุณประโยชน์ใหญ่หลวงแก่เหล่ามนุษยชาติตรงตามปณิธานของท่านที่จะคงอยู่ในสมณเพศตราบจนสิ้นอายุไขดังสัญญาที่ได้ให้ไว้แก่โยมบรรดาทั้งนี้เพราะท่านตระหนักดีว่าอันความปรารถนาสูงสุดของมารดานั้นคือการมีบุตรผู้ทรงคุณธรรมสำหรับผู้ที่มีจิตศรัทธาเลื่อมใสพระคุณท่านจะเห็นพ้องต้องกันว่า เมื่อบุคคลใดได้มานะพยายามเดินทางเข้าไปจนถึงวัดดอยแม่ปังนอกจากความประสงค์ที่จะได้กราบนมัสการหลวงปู่แล้วส่วนใหญ่ก็ปรารถนาที่จะได้ฟังธรรมอันเป็นโอวาทานุสาสนีจากท่านซึ่งเป็นการช่วยเพิ่มพูนศรัทธาและความวิริยะอุตสาหะในการปฏิบัติให้เป็นทวีคูณทำคำสั่งสอนของท่านย้ำความสำคัญของการปฏิบัติภาวนากรรมฐานว่าเป็นหนทางเดียวที่จะพาให้เกิดความรู้ความเข้าใจถูกต้องตามคำสั่งสอนในพระพุทธศาสนาท่านมิให้ละเลยหรือประมาทในคุณค่าของความเพียรปฏิบัติแม้เพียงเล็กน้อยคำสอนของท่านบางครั้งเป็นใจความสั้นๆเพียงพอที่จะเป็นอุทาหรณ์แก่ผู้ฟังเพราะจุดหมายของการปฏิบัติต้องเป็นไปเพื่อปัจจัตตังคือได้เห็นจริงรู้จริงด้วยตนเองธรรมโอวาทของท่านจึงสามารถนำผู้ปฏิบัติให้พ้นทุกข์ได้อย่างแท้จริงเวลาท่านให้โอวาทแก่ศิษยานุศิษย์ที่ไปนมัสการถ้ากล่าวถึงศีลท่านจะกล่าวย้ำลงไปที่กายคือขา2แขน2ศีรษะ1นี่แหละคือศีล5ถ้าจะรักษาศีลก็ให้รักษาที่นี่คือสิ่งทั้ง5ที่เราสมมุติเรียกกันตามภาษาโลกว่าตัวเรานี้ถ้าเรารักษาตัวเราให้อยู่เป็นปกติไม่ให้ละเมิดสิทธิในชีวิตของผู้อื่นสัตว์อื่นไม่ไปละเมิดในทรัพย์สินของผู้อื่นไม่ล่วงละเมิดในภรรยาสามีและหญิงชายที่ต้องห้ามไม่กล่าววาจาทำให้ผู้อื่นเสียหายโดยเจตนาอันเป็นคำเท็จไม่ดื่มน้ำเมาอันเป็นมูลเหตุแห่งความประมาทถ้ารักษาตัวเราให้อยู่ในขอบเขตอย่างนี้หลวงปู่ท่านเรียกว่ารักษาศีลศีลในทัศนะของหลวงปู่ไม่จำเป็นต้องไปขอจากใครต้องทำต้องงดเว้นให้เกิดให้มีขึ้นในตนของตนจึงจะเป็นศีลที่สมบูรณ์ศีลที่ไปขอจากผู้อื่นหลวงปู่ท่านเรียกว่าศีลขอศีลยากศีลจนไม่ใช่ศีลมั่งมีสีสุขท่านสอนให้รู้ถึงอริยสัจ4คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคหลวงปู่ได้เน้นถึงสมุทัยเหตุที่เกิดทุกข์ท่านได้กล่าวว่าตัณหามักจะเกิดในปัจจุบันเกิดขึ้นทางวาจาเกิดขึ้นทางกายเกิดขึ้นทางใจสังขารกับสมุทัยนี้เป็นอันเดียวกันเวลากำหนดจิตเข้าไปจึงจะเห็นนึกถึงสภาพคนนั้นคนนี้จะนอนไม่หลับทุกข์ก็เกิดขึ้นตรงนี้สมุทัยก็เกิดขึ้นตรงนี้เหมือนกันนิโรธความดับทุกข์ก็เกิดอยู่ที่นี่เหมือนกันเกิดอยู่ที่นี่ทั้งหมดไม่ได้เกิดจากที่อื่นแต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วพิจารณาให้รู้แจ้งตั้งอยู่ในศีลตั้งอยู่ในธรรมศีลก็คือการนำความชั่วออกจากกายจากใจของตนศีลนำความผิดออกจากกายวาจาใจของตนเป็นที่ตั้งของมรรคเป็นหนทางที่จะทำให้ความทุกข์ทั้งหลายสิ้นสุดลงไปกล่าวได้ว่าท่านสอนให้รู้เหตุของทุกข์และทางดับทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงในด้านธรรมะปฏิบัติเกี่ยวกับสมาธิภาวนาหลวงปู่จะแนะนำให้เอาพุทโธเป็นอารมณ์ของจิตไปก่อนเมื่อบริกรรมพุทโธจนจิตเป็นสมาธิแล้วให้วางพุทโธแล้วกำหนดผู้รู้คือจิตเมื่อพักอยู่ในความสงบพอสมควรแล้วให้ถอนจิตขึ้นมากำหนดพิจารณากายเพียงส่วนใดส่วนหนึ่งก่อนพิจารณาอยู่จุดเดียวจนเกิดความชำนิชำนาญแล้วจึงขยายต่อไปสู่ส่วนอื่นจนทั่วทุกส่วนของร่างกายเบื้องบนตั้งแต่พื้นเท้าขึ้นไปเบื้องต่ำตั้งแต่ปลายผมลงมาพิจารณาให้รู้ให้เข้าใจให้หมดสงสัยทั้งกายตนกายผู้อื่นทั้งหญิงทั้งชายพิจารณาให้รู้แจ้งเห็นจริงในไตรลักษณ์อย่าให้จิตส่งออกภายนอกกายเอากายนี้เป็นเป้าหมายในการพิจารณาเอากายนี้เป็นมรรคเอากายนี้เป็นผลถ้าผู้ปฏิบัติส่งจิตออกรู้ภายนอกจากกายนี้เป็นการปฏิบัติที่ผิดทางการเจริญภาวนาโดยยึดเอาอายตนะภายใน6อย่างมาเป็นอารมณ์เพื่อทำให้ใจสงบหลวงปู่สอนให้รู้ว่าการพิจารณาต้องน้อมนำเข้ามาสู่ภายในพิจารณาให้รู้แจ้งเห็นจริงเมื่อรู้แจ้งเห็นจริงแล้วก็จะวางเองหลวงปู่มั่นภูริทัตโตได้กล่าวว่าเหตุก็ของเก่านี่แหละแต่ไม่รู้ว่าของเก่าของเก่านี้ได้แก่ขาแขนตาหูจมูกลิ้นกายเมื่อเวลาปฏิบัติภาวนาก็ให้พิจารณาอันนี้แหละให้รู้แจ้งภายในจึงจะไปนิพพานได้นักปฏิบัติต้องพิจารณาตรงที่ขนเล็บฟันหนังเนื้อให้พิจารณากายพิจารณาใจให้เห็นให้เกิดความเบื่อหน่าย ผู้ปฏิบัติต้องน้อมเข้าหาสมมุติให้เกิดเป็นวิมุตติพิจารณาให้รู้แจ้งสมมุติให้เกิดเป็นวิมุตติพระพุทธเจ้าก็ตรัสรู้อันนี้หลวงปู่ท่านได้สอนให้เรารู้ถึงของเก่าซึ่งไม่จีรังยั่งยืนจะต้องผุเน่าเปื่อยไปในที่สุดหลวงปู่เน้นคำสอนของท่านโดยกล่าวว่าในพระพุทธศาสนาพระอุปัชฌาย์ไม่ว่าใครเวลาให้บรรพชาอุปสมบทแก่กุลบุตรต้องสอนกรรมฐาน5คือยกเกศาโลมานขาทันตาตะโจขึ้นสอนคือบอกให้กุลบุตรผู้เข้ามาบรรพชาอุปสมบทให้พิจารณาผมขนเล็บฟันหนังสิ่งที่มีอยู่ในตนนี้แหละเป็นมูลกรรมฐานเป็นตัวกรรมฐานคนเราเกิดความรักความชังก็เพราะกายนี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นเราจึงต้องพิจารณากายนี้ให้เข้าใจหลวงปู่ท่านย้ำบ่อยๆว่าคนเรานั้นมารักมาหลงมาติดมาเห็นว่าสวยมาเห็นว่างามจนเกิดฉันทะราคะนั้นเห็นอยู่ที่ผิวหนังเท่านั้นถ้าลอกผิวหนังออกลองพิจารณาใคร่ครวญดูสิ่งที่เรารักเราหลงสิ่งที่เราเห็นกันว่าสวยว่างามนั้นมันอยู่ตรงไหนลอกส่วนที่มันปกปิดความจริงซึ่งมีเพียงนิดเดียวแต่ปัญญาเรามองผ่านทะลุเข้าไปไม่ได้ส่วนใหญ่ที่เหลือเป็นอย่างไรน่ารักไหมน่าหลงไหมสวยงามไหมให้เปล่าๆเอาไหมแถมกระดาษราคาเท่านั้นเท่านี้ให้อีกเอาไหมถึงกับจ้างแล้วยังไม่มีใครเอาก็แสดงว่ามันไม่ใช่ของที่น่ารักน่าหลงของสวยของงามอย่างที่เราเข้าใจถ้าความจริงเป็นความจริงใครล่ะจะปฏิเสธหลวงปู่ได้ยกเอาความอดกลั้นเป็นบารมีธรรมโดยอาศัยความเพียรละกายทุจริตละวจีทุจริตละมโนทุจริตเอาอายตนะภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายเป็นเครื่องกั้นโดยตั้งความสัตย์ให้จริงกายจริงวาจาจริงใจอดทนทั้งกายอดทนทั้งวาจาอดทนทั้งใจละบาปทางกายละบาปทางวาจาละบาปทางใจให้หมดไปแล้วก็จะเป็นสุขใจตั้งอยู่ในคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์รักษากรรมบทศีลรักษากายวาจาใจให้บริสุทธิ์ตั้งมั่นอยู่ในศีล5ศีล8รักษาตาหูจมูกลิ้นกายให้หมดจดกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาเปรียบเสมือนแม่น้ำไหลลงสู่ทะเลไม่มีที่เต็มชั้นใดก็ดีกามตัณหาที่ไม่พอดีก็ดีภวตัณหาวิภวตัณหาเป็นแหล่งก่อให้เกิดทุกข์ก่อความเดือดร้อนไม่มีที่สิ้นสุดจนธาตุ5ขันธ์5แตกดับนั่นแหละจึงจะหลุดพ้นจากตัณหาเหล่านี้ท่านได้สั่งสอนให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลอดีตที่ล่วงมาแล้วอย่าไปคำนึงมาเป็นอารมณ์อดีตอนาคตต้องตัดให้หมดอัตตาหิอัตโนนาโถแปลว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเองให้ตั้งอยู่ในไตรสรณคมตลอดชีวิตจึงจะหลุดพ้นจากตัณหาทั้งปวงหลวงปู่จะย้ำแก่ศิษย์ว่าอดีตเป็นธรรมเมาอนาคตเป็นธรรมเมาปัจจุบันเป็นธรรมโมอดีตเป็นสิ่งที่ล่วงไปแล้วผ่านไปแล้วดีชั่วก็ผ่านไปแล้วล่วงไปแล้วถ้ามัวคำนึงอยู่เป็นธรรมเมาคือมัวเมากับสิ่งที่มันผ่านเราไปแล้วสิ่งใดที่ผ่านไปแล้วไม่สามารถเอากลับคืนมาได้อนาคตคือสิ่งที่ยังมาไม่ถึงสิ่งใดยังมาไม่ถึงยังไม่เกิดยังไม่มีถ้ามัวไปคำนึงถึงอยู่ก็เป็นธรรมเมาคือมัวเมาอยู่ในสิ่งที่มันยังไม่เป็นความจริงเปรียบด้วยความฝันเท่านั้นการทั้งสองเป็นการกระทำที่เสียเวลาไปเปล่าปัจจุบันเป็นธรรมโมเพราะสิ่งต่างๆที่เราเห็นเราเกี่ยวข้องสัมผัสอยู่นั้นมันเกิดมันมีอยู่ในปัจจุบันเราจะละความชั่วก็ต้องละในปัจจุบันสร้างความดีให้เกิดให้มีขึ้นในตนก็ต้องสร้างในปัจจุบันดังนั้นปัจจุบันจึงเป็นธรรมโมหลวงปู่ท่านสอนว่าทุกคนที่เกิดมาย่อมมีคนสรรเสริญคนนินทาเมื่อเขาว่าเราเราก็อย่าไปรับเอามาเก็บไว้ในใจปล่อยให้ผ่านไปเสียกายของเราก็ปกติดีอยู่แล้วจะต้องไปเดือดร้อนทำไมเรารู้อยู่แล้วว่ากิเลสมันไม่ดีตัวเราเองก็ไม่ดีมีความรักมีความชังมีความโลภ ความโกรธความหลงเกิดขึ้นก็เพราะตัวกิเลสนั่นแหละต้องตั้งอยู่ในศีลตั้งอยู่ในธรรมตั้งอยู่ในการบำเพ็ญกุศลละบาปทางกายทางวาจาทางใจบาปอันใดที่ยังอยู่ละเสียให้หมดวางเสียให้หมดก็จะสบายการบวชเป็นพระเป็นเนนก็ตามอุปัชฌาย์ท่านก็ชี้สอนเข้ามาหากายคือผมขนเล็บฟันหนังนี้เป็นฐานที่ตั้งของกรรมกรรมพาหมุนอยู่นั่นแหละของดีก็อยู่นี่แหละดีใจเสียใจนินทาสรรเสริญทุกข์สุขสมมุติวิมุตติก็เกิดในนี้เวลาภาวนานั่งไปนานๆทุกข์ก็เกิดขึ้นเจ็บแข้งเจ็บขาเจ็บหลังเจ็บเอวง่วงเหงาเหานอนก็เกิดอยู่ที่นี่กายทุจริตวจีทุจริตใจทุจริตนำออกให้หมดแล้วรักษากายสุจริตวาจาสุจริตใจสุจริตไว้เมื่อนำทุจริตออกหมดแล้วคงเหลือแต่สุจริตธรรมตั้งอยู่ในศีลกายก็เป็นศีลวาจาก็เป็นศีลเป็นธรรมเป็นมรรคเป็นผลตั้งขึ้นในจิตใจละวางทุจริตสุจริตธรรมตั้งอยู่แล้วจิตใจก็เบาสบายอดีตที่ล่วงมาแล้วหลายปีหลายเดือนยังเก็บมาไว้ในใจมันก็จะเดือดร้อนต้องเอาออกให้หมดหลวงปู่ท่านว่าต้องอาศัยความหมั่นเพียรพบทางแล้วจึงนำออกได้นำออกจากจิตจากใจนี้ตาหูจมูกลิ้นกายเหล่านี้เป็นเหตุรูปรสกลิ่นเสียงโผฏฐัพพะเกิดขึ้นถ้าพอใจก็ดีถ้าไม่พอใจก็ชังเขาเกลียดเขาเมื่อเวลาเกิดขึ้นหลวงปู่ท่านให้นำออกเสียจาโคปฏินิสโคสละคืนถอนออกจากใจนี้เสียเรื่องของกามนี้หลวงปู่ได้ยกเอากามตัณหามาแสดงชี้ให้เห็นว่ากามกิเลสเป็นบ่อเกิดแห่งการฆ่ากันตายชิงดีชิงเด่นกิเลสตัวเดียวทำให้เกิดการต่อสู้แย่งชิงกันความรักความชังก็จะบังเกิดขึ้นในจิตใจเพราะกามท่านได้สอนให้พิจารณาถึงสังขารร่างกายพิจารณาเข้าไปถึงผมขนเล็บฟันหนังตัจจะปัญจกะกรรมฐาน5กายคตากรรมฐานเป็นฐานที่ตั้งของกามทุกข์มันก็เกิดอยู่ที่นี่สมุทัยก็เกิดอยู่ที่นี่น้อมเข้าขันธ์ทั้ง5ธาตุทั้ง4ดินน้ำลมไฟพิจารณากำหนดเข้าไปแล้วจะเห็นว่ากามนั้นเป็นของไม่อัศจรรย์อย่าหลงรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสทำใจให้บริสุทธิ์ทำกายให้บริสุทธิ์ให้ถึงถีติภูตังนั่นแหละกามตัณหาก็จะหมดไปในด้านปัญญาหลวงปู่จะสอนผู้ที่ดำเนินมรรคปัญญาว่าธรรมทั้งหลายไหลมาจากเหตุให้กำหนดเหตุรู้เท่าทันเหตุเหตุดับลงจิตก็เป็นพุทโธเพราะละเพราะวางเพราะถอดเพราะถอนเหตุแห่งธรรมได้แล้วเหตุแห่งธรรมดับลงแล้วจิตจึงเป็นพุทโธก็สบายเท่านั้นผู้นั้นก็มีพุทโธธัมโมสังโฆอยู่ในใจใจเป็นพุทโธใจเป็นธัมโมใจเป็นสังโฆก็สบายเท่านั้นนั่นแหละคือที่สุดของวิบากกรรมนั่นแหละคือที่สุดของวัฏฏะ
0: ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการประวัติครูบาอาจารย์ครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานปรังคานุกูลเกตเบอร์โทรติดต่อ093489111113

การสร้างความดีนี้นอกจากสนับสนุนให้เรามีความสุขความเจริญในภพชาตินั้นๆแล้วยังตัดภพชาติให้หดให้ย่นเข้ามาคติธรรมของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี

0: ตัสสังโฆ
1: สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ
0: สังฆังนะมามิ
1: สังฆังนะมาม
0: ินะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

0: เจ้าขอถึงซึ่งพระพุทธเจ้า
1: ธรรมังสรณังค
0: ัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระธรรมสังฆังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระสงฆ์ดุติยามปิบุตรังสรณังคัจฉามิ
1: ด
0: ุ
1: ติ
0: ย
1: ามป
0: ิ
1: พ
0: ุ
1: ทธ
0: ัง
1: สรณ
0: ัง
1: ค
0: ั
1: จฉาม
0: ิดุติยามปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ด
0: ุ
1: ติยามป
0: ิ
1: ธัมม
0: ัง
1: สรณ
0: ัง
1: ค
0: ั
1: จฉาม
0: ิดุติยามปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ด
0: ุ
1: ติยามป
0: ิ
1: ธ
0: ั
1: มม
0: ัง
1: สรณ
0: ัง
1: ค
0: ั
1: จฉาม
0: ิดุติยามปิบุตรังสรณังคัจฉามิ
1: ข
0: ้
1: า
0: พเจ้าขอถึงซึ่งพระธรรมังสรณังคัจฉามิ
1: ข
0: ้
1: าพ
0: เจ้าขอถึงซึ่งพระธรรมังสรณังคัจฉามิตั้งใจนะตั้งใจตั้งใจตั้งอกตั้งข้
1: าพเจ
0: ้
1: า
0: ขอถึงซึ่งพระพุทธเจ้า
1: ขอถ
0: ึ
1: งซ
0: ึ่
1: งพระพ
0: ุ
1: ทธเจ้า
0: ที่ประนิพพานนาน
1: และพระธรรม
0: คือพระผู้มีพระเจ้าตัดชุดตรัสชลุดีแล้วและพระอริยสงฆ์ว่าเป็นผู้พึง
1: ค
0: ือ
1: ระล
0: ึ
1: ก
0: คือนับ
1: ถ
0: ือของข้าพเจ้า
1: ไ
0: ม่
1: ว
0: ัน
1: น
0: ี้เป็
1: นต
0: ้
1: นไป
0: จนตลอดถึงชีวิตแทงข้าพเจ้าในแรงอากาศสามครั้งอะไรอันดูละปฏิญาณตนเถอะว่าใครชนะความแล้วนะพอเย็นเป็นอุบาสิกานะผู้ชายได้เป็นอุบาสกแล้วทีเดียวบวชในศาสนานะอย่าทำพรามพระเหมือนอย่างที่เป็นมาแล้วนะนั่นอย่าถือมงคลตื่นข่าวนะนั่นรักษาพระพุทธศาสนานะตำราแฝงไว้มากแฝงมากเดียวผู้ที่นับถือพระไตรชนคมสืบสมองนะคือหมายความว่าวันจมวันโคนะนั่นตำราพราหมณ์เขาว่างั้นเสือคอยเสือเขินนะนั่นตำราพราหมณ์เขาว่าเช่นนั้นถึงระดูเดินห้าบาทีตำราพราหมณ์ในเอ็นเดือนนะพาลูกพาหลานไปชายทะเลเที่ยวอาบน้ำไม่ได้นั่นและที่สะหัวของอาสาหัวสะก้าวให้เคาะกรรมอะไรไปตาไหลไปตามกระแสน้ำไงแม่ทีเดียวผิดเพี้ยนนั่นเหตุนั้นในพระไตรสนคมได้เห็นเนื้อให้ถือเลือกดีไม่ถือเลือกดียอมดีนะนั่นถือเหตุถือผลนะนั่นถือกรรมเราทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนะนั่นไม่ถือในตอนในทีเดียวนั่นตำราพางเขาวันจมวันโคนั่นคือหมายความว่าวันไหนจมไปดูนะคนนะต้นไม้ภูเขาเหล่ากาก็จมไปอย่างที่ว่านั้นก็ไม่จบเด้ไปตำราพราหมณ์ของหกจะแล้วนะวันไหนตำราพราหมณ์เขาว่าวันไหนวันภูภูกันอ่ะไปดูคือเห็นในน้ำเห็นภูขึ้นมาเนี่ยของหกเดียวนะไรพกาเนี่ยเสียข้อเสียแขนนะนั่นเมื่อเสียข้อเสียแขนเช่นนั้นไอ้ตำราพราหมณ์ก็กลัดว่าเช่นนั้นแล้วที่นี่เสียได้เช่นนั้นเสียข้อเสียแขนนี่มันก็เป็นพระอรหันต์ทั้งหมดในโลกเลยนั่นนี่แหละเป็นของที่ไม่จริงเดียวนี่และปฏิญาณตนเพื่อทุกรายชนคมเป็นอุบาสกอุบาสิกาแล้วนะ

0: อย่าไปถือความตื่นข่าวนะนั่นให้รู้จริงเห็นจริงในพุทธศาสนาจิตสมองเสียถือเลือกดียามดีไม่ได้ในทางพุทธศาสนาเลือกดียามดีมัดวันเพียงนะมัดวันความพร้อมเพรียงนะเป็นความที่เลือกดียามดีนะจะพบปลูกอะไรเอาหัวเอาเบื่อไปนี่ไม่ต้องหาวันหาเวลาเรื่องพระเจ้าพระสงฆ์ก็ไม่หาเวลาเดียวนั่นความพร้อมเพรียงนะเป็นสำคัญเดียวในทางพุทธศาสนานะย้ายเอาตำราพางเข้าไปผสมเนี่ยไม่ได้นะจะทำให้จิตสมองเสียนั่นพระไกรสนาคมได้ทีนี้แต่ก่อนองค์สมเด็จพระพุทธภาคนะพระองค์บวชด้วยพระองค์เองเอหิภิกขุหนึ่งนั่นก็เสื่อมไปแล้วองค์สมเด็จพระพุทธภาคให้ชาวกบวชพระไตรสนาคมพุทธโธธัมโมสังโฆอย่างที่พูดมาบวชเป็นพระได้นะในครั้งพุทธกาลนะนั่นต่อมาอันนี้หายไปให้อนะเนี่ยให้คณะอุบาสกอุบาสิกาปฏิฐานปฏิญาณตนเถิดพระไกรสนาคมนะนับเลื่อนไปเลื่อนไปเรียกว่าจัตุทกรรมจัตุทกรรมเพียงให้สำเร็จด้วยสงฆ์นะนี่การบวชนะนั่นเมื่อแหละพระไกรสนาคมนั้นจะถือลึกดียามดีแต่ประการหนึ่งอย่าถือศาสนาเยสุมหามัดอิสลามในประการหนึ่งและเดียกินของเด็ดนะมาเป็นลาบเป็นข้อยอย่างพันธุสานะกินไม่ได้เพียงนะเป็นยักษ์เป็นมารใจเป็นหอนะนั่นเป็นแม่ของที่สุกด้วยไฟซะก่อนเนี่ยถ้าใครแค่ครบจะขาดหรือสมองนะนั่นแล้วอีกอย่างหนึ่งเนื้อสิบอย่างห้ามแค่เนื้อช้างเนื้อเลยเนื้อสุนัขเนื้ออะไรเนี่ยพระองค์ห้ามเพียงห้ามไม่กินเนื้องูนะนั่นนี่ละนับถือพระไตรสนาคมอย่าไปกินนะนั่นนี่แหละพระไตรสนาคมที่กล่าวมานั้นขอให้ตั้งอกตั้งใจรักษาศีลห้าให้ต้องรักขอตั้งอกตั้งใจบำเพ็ญทานเทบาทเทพกนะให้ตั้งอกตั้งใจในการที่ทรมานจิตพุทโธในดวงจิตนะนั่นเมื่อแหละพระไตรสนาคมขอยุติแต่เพียงเท่านี้ระยะนี้เชิญฝึกหัดจิตทางสมาธิเดียว การฝึกหัดจิตนั้นนั่งสมาธินะมือขวาทับมือซ้ายมือขวาทับมือซ้ายจะนั่งคัตมาตก็ได้นั่งพระเพียรก็ได้ไม่เป็นปัญหานะวางตัวให้ตรงนะแล้วกายเวกหนึ่งกายเวกหนึ่งความสงัดทางกายนั่นประการหนึ่งวจีเวกหนึ่งห้าไปคุยกันเสียงกบติดจำตะกบคำพระที่เทศไปนั่นประการหนึ่งมัดโนไม่เวกได้ทันแน่นะคือหมายความว่าโอปนิโกนเนาะคุณของพระพุทธเจ้าเข้ามาในดวงจิตนะบริกรรมพุทโธพุทโธนั่งอยู่นะนั่งอยู่ในพุทโธทีเดียวนี้ความนั่งอยู่นี่แหละสำคัญนะความเป็นนั่งนะความนั่งอยู่นะนั่นความสงบนะเนี่ยต้องการในตอนนี้มากที่สุดทีเดียวและอีกประการหนึ่งความนั่งอยู่เช่นนั้นทีนี้ปัญญาของสมถะมันสอเข้ามาในดวงจิตนะมาสอขึ้นมาเดียวความนั่งอยู่แล้วก็สอขึ้นมานั่นความอธิญาณธรรมะเกิดขึ้นในดวงจิตนะสิ่งไม่รู้ก็รู้ขึ้นมาสิ่งที่ไม่เห็นก็เห็นขึ้นมามันบ้วนมันสอขึ้นมานะนั่นนี่แหละค่อยกำหนดไว้ค่อยเกิดขึ้นในดวงจิตทีเดียวเขาเรียกว่าปัญญาสมถะปัญญาสมถะนะตรงกรณีที่แวดล้อมเนี่ยแวดล้อมรักษาสมถะให้มั่นคงทีเดียวเนี่ยสมถะในเทเนไอความสมาธิมือสามเทเนสนะขันธิกาสมาธิหนึ่งอุจจาระสมาธิหนึ่งอัปปนาสมาธิหนึ่งไอความเป็นหนึ่งนั่นเองแหละไม่ใช่อื่นไกลนั่นเนี่ยกรณีแวดล้อมหัวใจของเราสมถะนะนั่นเนี่ยในตอนหนึ่งและในตอนหนึ่งนั้นให้ระวังเวลาเกิดเป็นหนึ่งแล้วเนี่ยอย่าตั้งอยู่ในความเป็นหนึ่งนะยกเกิดขึ้นสู่วิปัสสนาทีเดียวเนี่ยวิปัสสนาในที่นี้คือหมายความว่าสันนิษฐานโดยอวัยวะร่างกายสังขารเนี่ยนั่นสันนิษฐานโดยอวัยวะร่างกายสังขารนาตาเนื้อมูตไทยทั้งจันมันนะนั่นทำด้วยอธิกระดูกอธิกระดูกนะนี่พิจารณาอธิกระดูกทีเดียวกระดูกขาวยังไงเยื่อในกระดูกยังไงนะกระดูกศีรษะหรือที่ไหนนะก็ต้องแล้วแต่จะถูกจะเลยทั้งตัวนะนั่นกำหนดดูอะไรดูและเท่านั้นก็อย่าไปทิ้งทุกอย่างในจังหวะตานะให้กำหนดในตอนนั้นประหารทีเดียวเนี่ยเมื่อแหละฉันได้ต้องกวดกราดอันอวัยวะร่างกายสังขารนะทุกอย่างในจังหวะตาของเทวดานะของธาตุขันธ์ของเรานะนั่นแค่ถึงกระดูกนะนั่น ไม่เห็นกระดูกนะแล้วทีนี้พระก็ไม่รู้นั่นพระประมาณเอาซะก่อนกระดูกเป็นเช่นนั้นเช่นนั้นกะประมาณเอาคาดคะแนนเอาเดาเอาเองซะก่อนทีแรกนะนั่นทำไปบ่อยๆทำไปบ่อยๆไอ้ความรู้กว้างขวางแล้วไอ้ความรู้ลึกซึ้งเข้าไปแล้วนั่นต้องการอันเดียวเมื่ออาทิตย์กระดูกนะพิจารณาศีรษะลงไปถึงเท้าแต่เท้าขึ้นมาอารมณ์ปฏิโลมให้ชำนาญมากที่สุดเนี่ยขันใดขอให้ตั้งอกตั้งใจเช่นนั้นและอีกประการหนึ่งครับอารมณ์ที่เละไม่ถูกอนาปานสติกล่าวคือเราลึกถึงลมหายใจนะหายใจอย่างหยาบก็รู้จักหายใจอย่างกลางก็รู้จักเรื่อยอย่างก็รู้จักนะนั่นแล้วกำหนดนาเช็คนะจมูกนะมันผ่านจมูกนั้นประการหนึ่งแล้วเธอไม่กำหนดในตอนนี้กำหนดสัพเพท้องน้อยนะมันผ่านนะกำหนดนะลมหายใจเรื่อยเถอะไอความรู้ความฉลาดนะรู้ทีเดียวรู้ลมหยาบมันก็รู้ลมอย่างกลางก็รู้ลมอย่างละเอียดที่สุดนะนั่นผ่อนลงไปผ่อนไปหยุดลมหายใจนะหายใจทุกเส้นขนนั้นเรียกว่าปฏิภาคในเม็ดขันใจทุกเส้นขนนั้นเรียกว่ามั่งกายมั่งกายนะให้ฉลาดนะนี่เป็นโอหานี้ของท่านจากคนเลยสั่งสอนจังหวัดพระนครนะโอหานท่านอาจารย์มันนะรักษาพุทโธนะนั่นพุทโธแทนอานาปานสตินั้นแล้วทีนี้นะท่านอาจารย์มั่นสอนนะสอนคนละบทนะพระเนรไปหาท่านระหว่างที่ท่านอยู่ผู้นำบ้านผืนนายนั้นท่านบอกว่าพวกท่านนะพระเนรนะท่านทั้งหลายได้เรียนกรรมฐาน5มาแล้วนั่นกรรมฐาน5เนี่ยสำคัญนักเถียงนักเสือโมทไทยก็บอกว่าพระอุปชาองค์ไหนนะอุปสมบทคนละบทแล้วหากไม่บอกกรรมฐาน5แล้วตัดมากับผลดีพรานของคนละบทไปได้เถอะเนี่ยขันเกษาลมมานะขาทันตาตาจอนะเอาธาตุแล้วขึ้นสอนนะนั่นเอาธาตุขึ้นสอนฮะก็เพราะยังไงมนุษย์ทั้งหลายเทวดาทั้งหลายสัตว์ประชาชนติดธาตุเดียวติดวันนะท่านอาจารย์มั่นว่าอวันนะวันนะนะติดวันนะเมื่อติดวันนะแล้วคว้นคว้าในดวงจิตสันโนสันโนเกิดขึ้นในดวงจิตแล้วทีเดียวนั่นคือหมายว่าชายกำหนดวันละของผู้หญิงนะสันโนเกิดขึ้นว่าหญิงคนนั้นรูปร่างอย่างนั้นสูงต่ำอย่างนั้นอัธยาศัยอย่างนั้นนะเขาอ่านนะนั่นแล้วถ้าผู้หญิงอ่านผู้ชายวันละเกิดขึ้นอย่างนั้นรูปร่างดำต่ำขาวอย่างนั้นวันละของผู้ชายสูงต่ำอย่างนั้นนะแล้วที่นี่ต่างคนต่างกำหนดนะยงสการนะกันหาเนี่ยมันดึงสการนะนามธรรมมันดึงสการแล้วนะแล้วก็ดึงรูปคำสการนะเมื่อเรื่องดึงรูปคำสการแล้วทำวิวาห์มงคลเป็นผัวเป็นเมียกันอ้าวเอาการใหญ่แล้วเนี่ยเพราะปลูกบุตรลูกบุตรหลานเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเครื่องผูกพันนะนี่ละมันติดวันนะเนี่ยต้องให้เพ่งวันนะให้เพ่งธาตุพิจารณาธาตุสอนจิตนะพิจารณาธาตุสอนจิตยาวจิตสอนธาตุนะเอาธาตุสอนจิตนะพิจารณาธาตุให้ละลายธาตุให้เห็นธาตุนะมังกายนะให้ละลายธาตุให้เห็นตุกขังอดีจังแดนตาเดียวละลายเดียวนะอำนาจความละลายอำนาจตุกขังอดีจังแดนตาประหารแล้วเนี่ยหนังสือบุตรไทยนะว่าชักสะพานชักสะพานไม่มารไต่เข้ามาได้นะชักสะพานได้เท่านี้ชักด้วยสมถะไม่ได้ไม่ไหวเกิดขึ้นเอเทงกล่าวเคยสมาธินะสู้ไม่ได้คือหมายความว่าความสงบชั่วคราวนั่นติดสมาธินะนั่นสมาธิไม่คล้ายกับยะหินผับยานะนั่นเมื่อเอาหินขึ้นแล้วยาต้องเกิดขึ้นเอเทงนั่นโชคปัญญาไม่ได้เทียทุกขังดึงจังอันตาเนี่ยปราหารนะเป็นสมุทเทศปราหารทีเดียวเนี่ยเป็นความรู้ความฉลาดของพระอาหารคือนาศพนะนั่นไตรลักษณะทุกขังอนิจจังตาเป็นอาวุธของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นอาวุธของพระประเจกเป็นอาวุธของพระอรหันต์เถียงนั่นสำคัญนักไม่ติดต่ออะไรๆทั้งหมดนะถอนอุปทานความยึดถือได้ทีเดียวในตอนนี้นะเป็นตัววิปัสสนาตัวเป็นตัววิปัสสนาเถียงค้นคว้าเถียงนั่นหาอุบายหาอะไรความเสื่อมความเจริญของอวัยวะร่างกายสังขารนะนั่นแล้วถ้าไม่รันเหนื่อยแล้วก็ไปสงบอารมณ์ความเป็นหนึ่งอยู่นั่น สงบนะเพื่อประโยชน์ยังไงความเหนื่อยแล้วนอนนะนั่นความสงบไม่แล้วนะและทีนี้หายเหนื่อยแล้วออกมาพิจารณาคณะโสดเอเธอนะจากนั้นพระโยคาวจรเจ้าคณะอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายนะต้องเดินสองเสน็จเดินสมาธินึงเดินวิปัสสนาหนึ่งนะนั่นแก่อันแก่เกลดแก่อาสวะภายในเจตของเรานะพระพุทธเจ้าก็แก่ได้เวทีนี้พระอรหันต์สมณกานะแต่เดินมรรคให้ถูกนะมรรคให้ถูกมรรคให้ถูกนะปัญญาเห็นชอบดำริชอบเจรจาชอบการงานชอบนะปัญญาเห็นชอบนะเห็นอวัยวะร่างกายสังขารนะมันไม่มันไม่เที่ยงนะเห็นเข้าไปทวารอันเดียวนะมันทำงานต่างๆอยู่ในกลางอยู่ที่แรกนะอย่างตนคือโสอย่างตนนั้นเห็นเข้าไปนั่นมาแท้ทำกลางทำงานต่างๆคล้ายๆเครื่องจักรนะประโยชน์สารมันคลายออกนะเก่าทวารนะในพระอรหันต์เจ้าทั้งหลายเห็นความเกิดก็เห็นด้วยความแปรในทำกลางก็เห็นด้วยความสลายในที่สุดก็เห็นด้วยเหตุนั้นนิยมสรรเสริญพระพุทธเจ้าของเรานะนั่นอาทิกรยานังองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าภาคเทศเพราะในข้างต้นนั้นประการหนึ่งมัทเธกรยานังองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าภาคเทศเพราะในธรรมกลางตัวหานเกิดนะประโยชน์ฐานกรยานังอันองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าภาคนะเทศเพราะในที่สุดนะนั่นนี่แหละไอ้ความรักเกิดนะรักเกิดด้วยสองวิธีสมถะหนึ่งวิปัสสนาหนึ่งนะสมถะนี่สมาธิชอบนะมันมีอยู่ในมรรคแล้วนะและไตรลักษณะก็หาในดวงจิตนะก็มีอยู่แล้วปัญญาชอบนะนั่นปัญญาผิดแต่ทีนี้คือหมายความว่าอวัยวะร่างกายสังขารของเรานี่ยังคงอยู่ยังงามอยู่ยังเป็นก้อนอยู่นะละลายไม่ได้นะนั่นเมล่ะหวงดูนะผัวหวงเมียเมียหวงผัวนะหวงทรัพย์สมบัติยศบรรดาศักดิ์ทุกอย่างนะนั่นหวงเข้ามาโดยดวงจิตแล้วนะเกิดตัณหาตันแล้วหวงแล้วนะนั่นเมื่อเองนะมันติดธาตุต้องแก่ธาตุเคลียร์นี่เพิ่มหมายความว่าน้ำปากเอาน้ำบ่งนะนั่นประการหนึ่งไฟไหม้ที่ไหนต้องดับที่นั่นนะนั่นคันที่ไหนต้องเกาที่นั่นนะนั่นเหตุนั้นมาติดวันนะต้องแก่วันนะแก่ธาตุสอนเกิดเพียงธาตุละเอียดแล้วจิตจงละเอียดเพียงนั่นยกกรรมฐานห้าเดี๋ยวพระอุปชายกกรรมฐานนะเอาธาตุสอนคุณบุตรนะธาตุสอนคุณบุตรไม่ใช่เอาจิตนะมโนบุพังคมโนเศรษฐามโนมายาไม่ใช่เช่นนั้นเอาธาตุเรียนี่แต่ท่านอาจารย์บ้านท่านบอกว่าพระอุปชาคนไหนไม่บอกกรรมฐานห้าแก่คุณบุตรแล้วนั่นตัดมรรคตัดผลโดยกลองเรียนั่นผู้ที่ทุกกรบทที่บทใหม่นะนั่นแล้วอีกประการหนึ่งเวลาเนี่ยนั่งเข้าพุทโธพุทโธในดวงจิตนะให้ขลังอยู่ในดวงจิตเนี่ยรักษากรณีปัญญาสมถะเกิดขึ้นในครั้งนั้นหมายความว่าอย่านะอย่าคิดถึงอดีตนะอดีตล่วงแล้วมาอันองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าภาคไม่คิดให้นึกเสียนั่นสิ่งใดมันล่วงไปแล้วไม่ควรคิดควรนึกให้มาถมปัจจุบันนะคิดนึกนะทีนี้มาถมปัจจุบันมันยกจิตปัจจุบันไม่ขึ้นซะแล้วนะจิตไม่สว่างจิตไม่ปลุกโลงซะแล้วนะนั่นประการหนึ่งอีกประการหนึ่งนั้น ไม่คิดถึงอนาคตนะอนาคตที่ยังไม่มาถึงอย่าเถอะองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าห้ามสาวกนะสงได้ยังไม่ถึงเราอย่าค้นคว้านะนั่นค้นคว้าแล้วมาทับปัจจุบันมันยกจิตไม่ขึ้นนะเหตุนั้นวากแหวกอดีตออกแหวกอนาคตออกนะให้ชำระปัจจุบันสำคัญนะประจบประจบปัญญาปัจจตินะก้นคว้าเดียวให้เห็นปัจจุบันทุกขังในจังนะแปลไงยังไงนะกระดูกยังไงนะเยื่อในกระดูกยังไงเอาอันเดียวนะอย่าไปเอามากไปได้เชียวอนาปานสติเอาอันเดียวนั่นสัพพโทก็เอาอันเดียวนั่นอย่าไปเอามากไปได้นะเพราะนั้นไอ้องค์สมเด็จพระพุทธเจ้าภาคทรมานพระองค์อยู่ที่ปาติลิอิติมฤคายวันในกลางนั้นพระองค์อานาปานสติอย่างเดียวนะอานาปานสติอย่างเรียวอารมณ์ลมนะนั่นแล้วพระองค์ลูบธาตุน้ำลูบธาตุไฟลูบธาตุดินก็เพราะอย่างไรสีธาตุเป็นสหธาตุกันหากว่าลูบธาตุอันหนึ่งแล้วลูบหมดเพียเพราะนั้นพุทโธพุทธแล้วเหตุนั้นอนาปานสติเนี่ยพระพุทธเจ้ากำหนดเพียงนั้น กำหนดเข้าไปกำหนดเข้าไปอ้าวแม้ถึง6ปีนะหัวเย็นไปนะเกิดนะไม่สำเร็จนะก็สำเร็จได้สยามภูมิพุทธะเกิดขึ้นในท้องในหัวใจนามประทายของพระพุทธเจ้าทีเดียวเป็นพระพุทธเจ้าไงนี่แหละอันเดียดสำคัญนักอย่าไปค้นคว้าเทียงยกตัวอย่างในสมัยหนึ่งพระมหาบุรุษนะยังไม่ได้สำเร็จไปครั้งนั้นทุกข์ถึงกรุงกบิลพัทนะแหมเราเป็นกษัตริย์ผ่านมาแล้วนั่นคิดถึงนางสนมหกเบอร์นะเครื่องหนึ่งสักยะราชเครื่องหนึ่งกุริยะราชสายบิดาสายมันดานะมาผสมนะนางสนมหกเบอร์นะนั่นหรือว่าแต่นางกษัตริย์สวยงามที่สุดนะนั่นคือกรองของพระโพธิสัตว์ในครั้งนั้นแล้วนั่นก็คิดถึงนางวิภานางเอก เกิดขึ้นครั้งนั้นคิดถึงราหุลมงกุฎราชกุมารเกิดใหม่นะระหว่างนั้นนำใจโพธิสัตว์นะเกิดกลองเช่นนั้นอ้าวมารใหญ่มาเฉลียวเทียวไหนคือข้ามาบ้างอะไรล่อมาถือดาบถืออาวุธมาทุกอย่างเถอะได้ข้าจะแย่งบัลลังก์แย่งบัลลังก์ของโพธิสัตว์ในครั้งนั้นตอนนั้นพระมหาบุรุษมรดเช่นดงพระทายกลัวเทียวนั่นเอามือออกจากตักนะวางหน้าตักนะนั่นนี่แหละอันตรายนะอาเดียดอันตรายถึงขนาดนั้นองค์สมเด็จพระพุทธเมียภาคไหมสาวกคิดนึกเถียวคิดนึกปัจจุบันสถาคตหน้าชนะเจริญปัจจุบันนะชนะเจริญปัจจุบันนะนะในตอนนี้สำคัญมากที่สุดนะและอุปการณ์น่ะปัจจุบันธรรมะนั่นท่านอาจารย์มั่นธนวานะหัวหนึ่งแขนสองขาสองเนี่ยพูดในหนังสือมุตุไทยนะนั่นข้อสำคัญมุตุไทยสำคัญเป็นวาจาของท่านอาจารย์มั่นในระหว่างท่านจะมีชีวิตอยู่นั่นรับรองร้อยเปอร์เซ็นต์แท้แล้วอุปการณ์ไอ้มุตุไทยนะใครๆก็เห็นแล้วว่าพระอรหันต์พร้อมโกฏฐานอันใดอันหนึ่งนะนั่นโกฏฐานอันใดหนึ่งนะนั่นสมมติว่าพระพุทธเจ้าโกฏฐานอนาปานสตินะมากมากก็ไปมากก็ไปอ้าวบรรลุได้ทีนี้เพราะนั้นมุตุไทยมุตุไทยอธิกระดูกอธิกระดูกนะนั่นบริกรรมเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปอ้าวไอ้ความรู้ความขวางนะความรู้ลึกซึ้งนะนั่นลึกซึ้งเข้าไปทำเข้าไปนะก้าวหน้าเรื่อยๆเถอะนะนั่นอย่าให้ขาดเป็นวรรคเป็นตอนนะเร่งๆนะใจอุปบาทใจนะหมุนตัวเป็นเกลียวนะแต่ว่าเดินมรรคให้ถูกนะนั่นพร้อมอย่างที่กล่าวมานะทำไป ไอ้ความรู้ความฉลาดนะมันลงไปถึงพื้นแล้วเนี่ยมันข้ามขันห้าไปแล้วเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไปแล้วเนี่ยเกิดญาณทัศนะญาณทัศนะทัศนะในที่นี้เนี่ยความรู้ความฉลาดของพระอรหันต์ชินสัพนะญาณะแปลว่ารู้นะทัศนะแปลว่าความเห็นนะเห็นอะไรเห็นอริยสัจเห็นของจริงเลยนะนั่นเห็นทุกข์นะเห็นสมุทัยนะเห็นนิโรธนะนิโรธนิโรธนิโรธนะแปลว่าทำให้แจ้งนะแจ้งในถาดนะนั่นในถาดอธิกระดูกนะนั่นแจ้งในถาดนะอดัปปานุสตินะนั่นแจ้งเทียงรูดแจ้งแทงตลอดอีกด้วยนะแจ้งทั้งหัวแทงเข้าไปถึงเท้าเทียงรูดแจ้งถึงเท้าแทงเข้าไปถึงศีรษะนะอนุโลมปฏิโลมบ่อยๆนะนั่นไอ้ความรู้ความฉลาดเกิดขึ้นแล้วเทียงนี่ผู้หญิงเรียกว่าเมธีนักปราชญ์ผู้หญิงนะผู้ชายที่เรียนเมธานักปราชญ์ผู้ชายนะไอ้ความรู้ความฉลาดสำคัญนะเดี๋ยวทำให้บ่อยๆนะนะตรงนี้ก็โตทำให้มากนะนะมากเท่าไรเท่าไรนะอ้าวสติก็แน่นหนาทีเดียวนี่ท่านอาจารย์มั่นว่าตีเหล็กนะตีมากๆเข้าไปอ้าวมันแน่นเองนะมันแน่นเองแน่นเองนะนะนี่ละผู้แรกนะไม่เห็นนะภาวนาไม่เห็นนะกะประมาณเอาซะก่อนนั่นเป็นส่วนนั้นคาดกันในเอาซะก่อนนั้นเป็นส่วนนั้นเราเอาซะก่อนนั่นมันยังไม่คุ้นเคยนะเมื่อทำไปบ่อยเข้าไปแล้วงานหนักเข้าไปวางอิทธิบาทเข้าไปนั่นตรงนี้ทำให้มากเข้าไปนั่น หมุนตัวเป็นเกลียวเข้าไปนั่นได้ที่นี่เดินมักให้ถูกด้วยนะนั่นแล้วก็เดินอย่าเป็นวักเป็นตอนนะขาดต้องขันขาดครึ่งขาดกลางนะนั่นนั่นเองนะให้ความรู้ความฉลาดจะกระดุมขึ้นมาในดวงจิตเดียวเนี่ยมันถ่ายถอนนะนั่นถ่ายถอนบุตรชนจิตบุตรชนจิตหนาดีราคะโทสะมหาถ่ายออกไปแล้วได้ในจิตอริยะเข้าไปแทนนะ อวิชชาออกไปแล้ววิชชาก็แทนนะนั่นไม่ได้สำคัญนักเถอะไปจันมันทันทุกอีกว่าอวิชชาอวิชชาหอบประแดเดือดตั้งหลายภพหลายชาติเถอะมากองปัจจุบันนะนั่นเมื่อกองปัจจุบันเป็นอาสวะนะดำเปรตนะนั่นดำเปรตเถอะดำด้วยราคะโทสะโมหะเถอะดำด้วยความร้อนอดีตซึ่งแปลว่าไฟความร้อนในราคะความร้อนในโทสะความร้อนในโมหะเถอะนะนั่นดำเปรตเนี่ยคล้ายๆกับมึกดำผสมกับผ้าขาวที่สะอาดนะผ้าขาวที่สะอาดกลายเป็นดำในเสร็จแล้วเพื่อนนะนั่นต้องอาศัยอะไรอาศัยเชื้อบูนะเชื้อบูคล้ายๆกับพุทโธพุทโธนะนั่นเอาผ้าใบใส่จำอางเอาน้ำใส่นะนั่นย้ายเพื่อนนะเมื่อขยือนะนั่นเมื่อขยือเป็นเนื้อแล้วเอาไปละลายน้ำนาทีเพื่อไหลเคี่ยวนะนั่นควันดำนั่นมันไหลไปตามกระแสน้ำเพื่อนนั่นทำให้ผ้าขาวสะอาดได้เพื่อนนี้พุทโธพุทโธฟอกหัวใจให้ประณีตได้เพียงนั่นอำนาจพุทโธนะเมื่ออำนาจพุทโธในดวงจิตแล้วนั่นเกิดมโนภาพใจโตเทียงหนึ่งจิตสงบนะสองจิตมีราชสมัยนะนั่นสามจิตมีอำนาจนะนั่นอำนาจพุทโธสิงในดวงจิตนะพระพุทธเจ้าประทับในดวงจิตของใครคนนั่นอำนาจใหญ่เทียงนั่นดวงวาสนาเขาใหญ่อำนาจเขาใหญ่เทียงเป็นมนุษย์ก็จริงอยู่นะเป็นมนุษย์เทวเป็นมนุษย์เทวนะนั่นมนุษย์ก็จริงอยู่นะแท้แท้จริงจิตนั้นสูงด้วยธรรมะทีเดียวนั่นอำนาจพุทโธเรียงในดวงจิตนะนั่นแล้วก็นึกหนึ่งอยู่ในพุทโธนะนั่นก็โทษบอกว่าพรามผู้หนึ่งอยู่นะยอมแก้ความสงสัยได้นะถ้ามันหนึ่งอยู่มันเห็นนะมันเห็นความแปรนะนั่นทุกครั้งในจังนางแปลในนั่นเพียงแก้ความสงสัยได้เพียงนั่นมันนิ่งอยู่นะนั่นต้องการเนื้อแบบล้อมสมาธินะนั่นสมาธิความนิ่งอยู่เข้าฌานปัญญาวิปัสสนานั้นยกจิตขึ้นสู่ขั้นขวาเพียงหาเนี่ยของอวัยวะร่างกายสังขารของเราไม่เพียงนะนั่นเหตุนั้นมันเสื่อมโดยทายทั้งจนมันบะธรรมะทั้งหลายมันสว่างโล่ทั้งกลางวันกลางคืนไม่ไม่ปิดไม่บังนะสว่างนะเนี่ยมันไม่สว่างแต่หัวใจของเรามันเดือดเดือดเนี่ยสว่างโลทางกลางวันกลางคืนคือหมายความว่าสังบรโลสังรวมดูในร่างกายของเรามันทำงานตึงตังตึงตังอยู่นะเนี่ยเอามือคำหัวใจมาฉีดลงเห็ดออกมาเรียงอวัยวะร่างกายทั้งขานะนั่นมันแปรมันปวนปันอยู่นะสว่างโลทางภายในอวัยวะร่างกายทั้งขานะกงกับคำที่ท่านอาจารย์มั่นท่านกล่าวนะเนี่ยสว่างข้างนอกโลนะนะคือหมายความว่าดูต้นไม้ภูเขามันเคลื่อนที่หมดทุกอย่างเทียมนั่นมันแปลเทียมมันเหลือวิสัยนะนั่นเป็นสาธารณะเธอด้วยนะไม่ใช่ว่าเป็นของบรมชิตอย่างเดียวนะเป็นของคฤหัสถ์ด้วยนะเอสานุมานขาท่านตาจะจบไม่ใช่มือเด็ดพระแต่ใดเนี่ยญาติโยมกลุ่มมือเนี่ยนั่นโดยครบมาทุกอย่างท่านอาจารย์มั่นท่านว่านะนั่นอันยังมนุษย์เสสุมนุษย์เลิศเทียมชมพูอันนี้เป็นชมพูที่เลิศมากที่สุดเทียงพรหมโลกสวรรค์ไม่เลิศอบายภูมิทั้งสี่ไม่เลิศเทียงพยาคุพยานาเป็นอาภัพบุคคลไม่ควรแต่ธรรมวินัยนั่นไม่เลิศนะนั่นมันเลิศมนุษย์นะมนุษย์เป็นที่ประชุมใหญ่ประชุมใหญ่คล้ายๆกับว่าประเทศไทยนะ71 72ธรรมดารถไฟรถไฟนะประชุมอยู่หัวลำโพงนะนั่นประเทศไทยแล้วทีนี้นะรถไฟนะจะไปต่างจังหวัดนะนั่นมันออกไปจากหัวลำโพงมาเทวิตของมนุษย์ก็เหมือนกันมันออกไปจากเป็นอินเป็นพรมเป็นไรนะเป็นนรกเอเวจีมันออกไปจากมนุษย์นะมนุษย์มนุษย์เนี่ยมนุษย์นักโกหนึ่งมนุษย์เปโตรหนึ่งมนุษย์เดชาเดชาโนหนึ่งนะนั่นมนุษย์เนี่ยเทวาหนึ่งเทวดานะมนุษย์พระพุทธเจ้ามนุษย์ประเจกมนุษย์พระอรหันต์มันการเอาไปจากมนุษย์ทั้งนั้นที่ไอ้ของเราเนี่ยนะนั่นไอ้ความดีความชั่วทั้งหลายการเอาไปจากมนุษย์เนี่ยเหตุนั้นไอ้พวกเรานะเวลานี้น่ะมาค้าขายนะขาดทุนขาดทุนใหญ่ในคราวนี้ทีเดียวหัวจะรวยใหญ่ในคราวนี้ทีเดียวนะนั่นแล้วก็เทวดาของศาสนาเทวดาในระหว่างที่พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยเรามาเกิดนะนั่นเทวดาน้อยที่สุดเทียวแม้องค์สมเด็จพระพุทธเจ้าภาค80 ปี 80 ปีนิดเดียวเท่านั้นไม่เหมือนกับศาสนาองค์อื่นนะ วกเงินของ60,000นะปวดนะคมเฉยเหมือนแต่สะโพก20,000นะพระเจ้าไม่กลายนะ80,000นะนั่นถ้าไปถึงนั้นไม่ตายนะนั่นเพราะนั้นพวกเราให้ตั้งอกตั้งใจอาตมาคาถาอาจารย์ให้กล่าวว่ามนุษย์ตายแล้วฝ่าแบบปึ๊บนิดเดียวนะหายไปนะนั่นทันทำความดีทำก็ทำไม่ทำก็เสียท่าใหญ่ในคราวนี้เถอะนั่นฝึกหัดจิตให้มากทีเดียวนะอย่าให้จิตเป็นอนาถานะนั่นโดยกรรมพุทโธมี2ชนิด3ชนิดพุทโธพุทโธนัดอย่างหนึ่งตามธรรมดานะยังตามที่เขานะเนี่ยอย่างกลางยึดสังขารตึงพุทธเจ้าให้มั่นนะนั่นอย่างกลางอย่าโอเกรสนะไอ้ชีวิตของเราของรักนะตัดหัวถวายในพระหัตถ์ของพระพุทธเจ้านะนั่นให้ของรักเป็นทานย่อมได้ของที่รักของที่เพ่งใจนะนั่น3ระยะเดียวบริกรรมพุทโธนะนั่นมนุษย์น่ะมันไม่ครบหมดสวรรค์ไม่ได้สุขอย่างเดียวทุกข์ไม่มีอริยสัจไม่พออาบายภูมิไม่ได้ทุกข์อย่างเดียวไม่พอมนุษย์น่ะไม่ทุกข์ไม่สมุทัยไม่มีโรคมีมรรคพอทุกอย่างเดียวเนี่ยให้ในอกในใจว่าเราเกิดเป็นมนุษย์นะหญิงก็เป็นหญิงที่เลิศแล้วเนี่ยชายก็ชายที่เลิศแล้วเนี่ยนั่นธรรมะวินัยอันองค์สมเด็จพระพุทธภาคเทศก็เป็นของเลิศนะคล้ายๆกับว่าผ้าที่ประณีตนะประณีตที่งามที่สุดนะต้องยินดีต้องได้รับได้ที่ประณีตเย็บนะนั่นได้ที่เร็วๆมาเย็บไม่สมควรได้ที่ประณีตทีเดียวขอทราบอีกทีว่าอย่าคิดถึงอดีตนั้นอย่าคิดถึงอนาคตนั้นให้เปรียบเปรียวทั้งสองอย่างเลยนะนั่นให้ค้นคว้าในปัจจุบันประจบประจบวิปัสสนิประจบประจบปัญญาปัจจุบันเนี่ยสถาคตเนี่ยชนะเฉลี่ยตัวปัจจุบันนะปัจจุบันนะนะตัดอดีตอนาคตนะนั่นเนื้อในตอนหนึ่งและเอตอนหนึ่งเนี่ยสมถะปัญญาหนึ่งวิปัสสนาปัญญาหนึ่งสมถะปัญญานั้นจิตสงบเพียงนั่นแต่ความแดงอยู่ได้ถึงนั้นปัญญาสัมผัสมันส่อเข้ามาในดวงจิตนะนั่นอาจารย์เพียงสิ่งใดไม่เคยเกิดก็เกิดขึ้นสิ่งใดเกิดขึ้นไม่เคยเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นเดียวนะส่อเข้าในดวงจิตนะทุกข์ทุกข์ในไงส่อเข้าในดวงจิตนะนั่นนั่นเป็นปัญญาสมถะมีกรณีแวดล้อมจิตเพียงป้องกันในความสมาธิเกิดขึ้นในดวงจิตขันธ์ในกายสมาธิหนึ่งอุจจาระสมาธิหนึ่งอัปปนาสมาธิหนึ่งกรณีแวดล้อมนะแวดล้อมทีเดียวไม่ให้นิวรณ์รบกวนได้เนี่ยในอุปการในวิปัสสนานะหมายความว่าเป็นหนึ่งแล้วนั่นยกจิตขึ้นสู่วิปัสสนาเนี่ยขนขวาเนี่ยนะไม่ละกิเลสด้วยเวทีเนี่ยทีเดียวนั่นสมถะละไม่ได้กิเลสเนี่ยมีแต่ติดความสงบอย่างเดียวนั่นเหตุนั้นท่านอาจารย์มั่นเป็นห่วงโยคาวจรเจ้าเกิดในสมัยเดน่ะเป็นหลงสมาธิมาคือโสตเรียติดรูปติดพรหมโลกเทียวนั่นมันอ่อนทางวิปัสสนานะคล้ายกับฤาษีนะฤาษีท่านทั้งหลายเหล่านั้นอยู่ในป่าหิมพานนะมากทั้งเหมือนเมินเทียวเหาะเหินเดินอากาศได้เทียวสมดัดฉลาดในการแสดงฤทธิ์เทียวท่านเหล่านี้นะแต่อ่อนทางปัญญาไม่อาจถึงมรรคถึงผลได้ทีเดียวแม่อ่อนนะจิตได้เข้าเครื่องในฤทธิ์ได้เด็ดมากทีเดียวนี่อ่อนทางปัญญาฮะไม่เหมือนพระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่เหมือนพระประเจกนะพระอรหันต์นะท่านแก่ทางปัญญาท่านชำระในดวงจิตเป็นสมุทเทศนะพระอรหันต์นะนั่นนี่ละฉันใดก็เลยให้พานตั้งอกตั้งใจอย่าประมาททีเดียวนี่ความประมาทนั้นยังว่าบ่อยๆนะคนประมาทนั้นอายุ100ปีหามีประโยชน์ไม่นะถ้าอยู่ในโลกแล้วก็ทำบาปเรื่อยๆเที่ยวจิตสมองทุกติยอมได้เที่ยวแม้ถึง100ปีก็ไม่มีประโยชน์เที่ยวนะอยู่ได้นานเท่าไหร่ยิ่งทำบาปทำมากๆเที่ยวให้ตกนรกให้ตกนรกลึกซึ้งกันไปเดียวนะคนไม่ประมาทนั้นไม่ชีวิตคนราตรีเดียวราตรีเดียวในที่นี้ในพระไตรปิฎกว่าวันหนึ่งก็คืนหนึ่งแม้ระลึกถึงธรรมะบ่อยๆอะไรบ่อยๆชำระในดวงจิตบ่อยจิตมีเป็นวิหารธรรมเป็นวิหารธรรมมีธรรมะเครื่องอยู่ของจิตแล้วนะแม้เธอท่านเหล่านั้นอยู่ในโลกโลกละเริงแม้ชีวิตไม่เป็นปลายในโลกนะตายไปก็เป็นละเริงบนสวรรค์น่ะเนี่ยทีเดียวผู้ที่ไม่ประมาทแล้วที่ไม่จิตละตรีเดียวประเสริฐนะประเสริฐนะนั่น ก็หมายให้ความสุขติโลกสวรรค์จะเกิดขึ้นแก่ท่านนะผู้ฝึกหัดเจตให้ฝึกหัดเจตเทียทุกวันทุกเทินเทียต่อไปข้างหน้านะนะก็เพราะยังไงบ้านเมืองทุกวันได้เกี่ยวเข็นกันมากเลยนะเสือพิมพ์นะนะไหนก็เหมือนกับเอื้อมมือไปแล้วนั่นทุกอย่างเทียนั่นข้างนอกนะนั่นแล้วก็เรื่องรถเรื่องลาตายกันมากเทียนั่นแล้วทีนี้จอนผู้ร้ายก็ซุกซมด้วยนะนั่นเหตุนั้นไม่มีที่พึ่งแล้วนอกจากว่าพุทธธรรมประสงค์ไปแล้วนะนั่นสำคัญในตนเองทีเดียวให้ฝากชีวิตไว้ในศาสนานะนั่นองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าภาคพระองค์ไม่กลัดความสรรเสริญอมิตรบูชาพระองค์สรรเสริญปฏิปฏิบูชาใกล้ต่อสวรรค์นิพพานเพียงปฏิปฏิบูชาในที่นี้นะคือรักษาศีลให้มันนะทำสมาธิเกิดขึ้นนะปัญญาให้สอดส่องดูอวัยวะร่างกายทุกส่วนนะให้เบื่อหน่ายนะให้ข้ามมรณะไปได้นะนั่นพระองค์ต้องการในตอนนี้เพียงมากที่สุดนะจิตให้วิเวกวิเวกเพียงธรรมะทำได้ในบ้านก็ทำได้ในวัดที่สงบก็ทำได้เพียงครั้งพุทธกาลนั้นกรุงราชคฤหะมหานครสถานกว้างใหญ่กรุงสาวัตถีนะนั่นท่านเหล่านั้นครองเรือนก็ทำไมสำเร็จโสดาบันได้นะหัวใจเป็นอริยะเจ้าได้นะนั่นความกังวลก็มากมายเหมือนกันก็ทำไมสำเร็จได้นะเช่นนางสุขาบินิกาเศรษฐีท่านเป็นพ่อค้าแม่ค้าในสมัยนั้นกลางวันทำขายของอย่างเต็มเปลี่ยนเทียเศษไม่ขาดเทียนั่นกรรมบทเศษไม่ขาดเทียนะบริสุทธิ์ในดวงจิตนะนั่นและอุปการหนึ่งนะเอาทางราชการนะปยาพิมพ์สารท้าปริยาเธอนะนั่นว่าการผ่านผ่านพระนครในกรุงราชคฤหะกว้างขวางใหญ่โตที่พิศเลยนะนั่นในสมัยนั้นก็ทำไมนะเศษห้าของพระองค์ก็คงที่อยู่กรรมบทเศษก็คงที่อยู่นะนั่นไม่ขาดไม่บินไปนะนั่นนี่แหละฉันใดก็เลยให้ทานตั้งอกตั้งใจตั้งใจให้มาเถอะให้รักเกี่ยวไว้ทั้งตัวนะนี่ถอดตัวลงไปนรกแม่มากที่สุดนะลองครั้งจะเป็นเน็ตนะนั่นแปลกยังใครชั่วหน่อยนะเวลาเช้า500เล่มกลางวัน500เล่มเวลาเย็น500เล่มนะนั่นยังมีการหายใจบ้างนรกที่ลองครั้งเป็นเน็ตทีเดียวนี่แล้วเท่านั้นยกตัวอย่างว่าคล้ายๆกับพระมารายหนึ่งพระโมคคัลลานะหนึ่งนะเข้าไปเยี่ยมสัตว์นรกในครั้งนั้นนะอาจารย์มากกับพระอรหันต์ทั้งหลายอาจารย์พระสององค์เลยนะดับไฟในโลกได้ทีเดียวนั่นมีอำนาจมากนะในระหว่างไหนท่านไปนะไฟในโลกต้องดับนะแม้สัตว์ในโลกนั่นล่องเกลียวกล่าวเที่ยวได้รับความสุขหายใจได้ยังไงเนี่ยขอให้พระพุทธเจ้าอยู่ในโลกนี่มากอยู่ขอให้พระพุทธเจ้าอยู่ในโลกนี่นานนะตอนนั้นพระเถระบอกว่าไม่นานอาจจะมาไปเยี่ยมเธอชั่วคราวนะในชีวิตของเนี่ยมนุษย์น้อยนะของเธอไม่ต้องกลับต้องการให้ฉันอยู่ยังไงได้นะตอนนั้นจัดนรกนะขอให้บุกขอฝากคำไปมนุษย์นะโบย่าตายายลูกหลานเนี่ยตกนรกแล้วได้ทำความชั่วที่นั่นแล้วนะขอให้ท่านฝากท่านไปเนี่ยเขาอยากให้พวกนั้นมีความประมาทเหมือนกับข้าพเจ้าตกนรกอยู่ในสมัยนี้นะตอนนั้นพระอรหันต์คือนายศพมาบอกพี่น้องแม้พากันลงห่งร้องไห้เรียงคิดถึงการเรียงนั่นคิดถึงการแล้วทีนี้นะมันตกนรกมันสายเกินไปแก้ไม่ได้นะนั่นคล้ายๆกับว่าคนทำคดีอุกชะกันนะฆ่าคนลงไปแล้วนั่นแล้วติดคุกลงไปแหมเราไม่ทำคดีกว่านะมันลึกได้ทีหลังนะมันสายเกินไปแก้ไม่ตกนะนั่นเหตุนั้นให้พุทโธพุทโธในดวงจิตนะการตายของเราไม่ครั้งเดียวนะนั่นมหันตทุกใหญ่โตนะไม่จะเปลี่ยนนะเปลี่ยนอัตภาพนะควรเสียนะเยาใจพุทโธให้มันได้หรือเปล่าในตอนนี้นะนั่นแล้วก็ถูกลูกกระสุนปืนดังนั่นแล้วก็ถูกลูกระเบิดดังดังถูกความดังการเดินตายนะเดินความเดินหงายตายอยู่เดินอยู่นะนั่นความเดินอยู่ในวังนั้นเวทนามันกล้าหาญนักหรือลึกถึงพุทโธได้หรือเปล่านะในตอนนี้ทีเดียวนะไอ้ความชำนาญในพุทโธนะสำคัญนักทีเดียวนี่จุดที่ไหนเมื่อจะเกิดแต่ที่นั่นในระหว่างที่เธอนะถอดใจจิตลงไปแล้วนะจุดที่ไหนก็จะเกิดที่นั่นนะคืออาตมาพูดบ่อยๆนะอย่างพระนะที่บวชในสำนักพระพุทธเจ้านะคุณพราหมณ์คนหนึ่งเมื่อบวชแล้วเธอไปเดินทุดงเตยหนึ่ง
1: ปีที่สองมาเขาถวายผ้าชาดกในจังหวัดอื่นนะในเมืองอื่นนะนั่นหยาบแน่ผ้าชาดกในตอนนั้นหยาบนะมาฝากศีรษะไว้นะนั่นมาฝากศีรษะไว้แล้วก็เธอก็เดินทะดงเรื่อยๆไปพี่สาวมาคลีดูนะเป็นของที่หยาบมาฟักมาฟันเนี่ยนั่นมาแช่น้ำสมัยมาคลีทอสมัยเป็นของติดประณีตไว้ให้น้องชายนะนั่นต่อไปน้องชายไปอนิจจังไม่เที่ยงจีวรนะไปบวชมาไม่ได้ถ่ายถอนนะนั่นเขาเรียกว่าจีวรสำรุดให้คำคลาไปแล้วเนี่ยนั่นเราไม่ใครถวายในครั้งนั้นแต่ต้องมาหาพี่สาวทวงเอาผ้าคืนนะนั่นพี่สาวเอาให้ส่งให้เธอมาคลีดูไม่ใช่ของฉันนะของฉันยาวกว่านี้นะตอนนั้นพี่สาวต้องปลอบใจเธอนะเธอเป็นน้องนะเธอบวชนะฉันรักเธอนะเธอจะเอาญาติออกจากนรกนะถ้าฉันแปลของยาวไปเป็นของเสน่ห์ให้เธอชายนะตอนนั้นพระดีอกดีใจหอบผ้าเข้าวัดเทศพลนะแม้จิตใจของพระเจ้าพระสงฆ์ช่วยเย็บเนี่ยอ้าวเย็บเนี่ยยอดดีงามแท้เดียวพระองค์นั้นนะพับไว้บนหัวนอนนะขึ้นลงกดนะชูขึ้นบ่อยๆนะนะหัวใจติดเข้าเครื่องนะจีวรนะที่ประณีตนะอีกงามที่สุดนะนั่นอันนี้จังไม่เที่ยงเธอตายไปซะแล้วเนี่ยอ้าวเป็นเลนซะแล้วตัวเล็กๆเนี่ยนั่นหัวจีวรซะแล้วเนี่ยในคราวนั้นพระพุทธเจ้าแตกศอกนะไม่เหมือนสี่ศอกทุกวันนี้นะไอ้ความแตกศอกในตอนนั้นไอ้ความติดของเธอนะเรศตรงไปเป็นเลนตัวเล็กๆเลยนะนั่นหลวงจีวรเนี่ยนะนั่นเพื่อจะกล่าวถึงพระพุทธเจ้าเกียรติของพระพุทธเจ้าเทียมธรรมดาพระพุทธเจ้าเวลาเช้าพระองค์บิณฑบาตนะฉันบิณฑบาตเสร็จแล้วบรรโทมนะนั่นถึงเวลาเย็นปฐมยามพระองค์ให้องค์ว่าแก่ภิกษุภิกขุในอุบาสกอุบาสิกานะนั่นให้แผ่เทียมพระองค์ทรมานพวกในเดียวนั่นและที่มัชฌิมยามกลางคืนนะพระองค์แก่มหาเทวดามาจากตุลหิตตังสีนะนั่นเตือนให้ความเผ็ดของเทวดาออกกินดวงจิตนะนั่นปฐมสมัยนานคือหมายความว่าพระองค์หน้าเพ่งโดนะใครจะถูกในยานของตถาคตนะนั่นเพ่งไปเพ่งมาเพ่งพระเวททั้งสี่นะเข้าไปในวัดของพระองค์นะนั่นพระองค์ก็นึกในพระทัยว่าเมื่อวันเชิญเนตรพระนะที่ตายไปเกิดที่ไหนหาสวรรค์ไม่เห็นแล้วหานรกอบายภูมิไม่เห็นแล้วรู้จักก็เป็นเลนแล้วเดียววันพรุ่งนี้ตถาคตต้องไปช่วยแด่เลนเพราะยังไงนะพระตายแล้วไอ้จีวรนั่นเป็นของสงฆ์สงฆ์เลยแก่กันนะประชุมกันนะนั่นจะได้แก่กันบันคนละชิ้นละชิ้นเดียวนั่นสถาคตต้องช่วยไม่ช่วยไม่ได้ไอ้เลนนะหวงจีวรอยู่หากว่าแก่กันแล้วนั่นเลนจะโกรธทั่วขันบุญศีลนี่ไปตกนรกนะสวรรค์สถาคตต้องช่วยนะระหว่างนั้นองค์สมเด็จพระพุทธภาคเดินไปสงฆ์ก็ประชุมกันจะแจกจีวรไปแล้วเดียวองค์ก็ถามว่าพวกเธอนะประชุมกันยังไงนั่นเอาประชุมอย่างนี้พุทธเจ้าค่ะมรดกพระที่ตายไปนั้นตกเป็นของสงฆ์ได้แก่กันแล้วพุทธเจ้าค่ะไหนๆดูที่พระพุทธเจ้านะเอาพระองค์เอื้อมพระหัตถ์ประทับจีวรหนึ่งแล้วตาพระองค์ตาพระมหาบุรุษน่ะเลือกดูนะแหมนี่อะไรนะคือพระหัตถ์นะนั่นตอนนั้นสงฆ์ทั้งหลายแหมดูนะพิลึกพิเลเดียหัวชนกันแค่ไม่ใช่เอื้องไกลพุทธเจ้าค่ะนี่เป็นแรงตัวเล็กๆน่ะมันวิ่งไปวิ่งมาอยู่ไงตอนนั้นองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าภาคหยุดอย่าเพิ่งแจกนะไอ้เล่นไม่อายุ7วันรอซะก่อนนะใครแจกว่าเวลานี้น่ะเล่นที่โกรธพวกเธอเล่นที่ตกนรกรอซะก่อนถึง7วันนะเล่นเนี่ยตายไปสู่บนสวรรค์เทวโลกด้วยอำนาจปาฏิโมกข์ของท่านที่รักษาสัมมาวจรแม้ท่านองค์นั้นยังไม่สำเร็จมรรคผลนะนั่นเพียงแต่รักษาความในสดในปฏิโมกไปสู่โลกสวรรค์นั่นนี่แหละฉันใดก็ได้พวกเรานะมันหลายนาทีเดียว1ทำราชการก็ไม่2เป็นพ่อค้าก็ไม่3เป็นชาวสวนก็ไม่ชาวนาก็ไม่นะชาวอยู่ในมนุษย์โลกนะนั่นเวลาใกล้จะตายสำคัญนะเดียวไอ้ชาวนานะนั่นตายลงไปแล้วอ้าวนาที่ควรจะตายลงไปแล้วนะนาของเรายังไม่ได้เก็บเกี่ยวนะครับอย่างนี้เดียวตายปุ๊บนะไหนเป็นปูไปซะแล้วนั่นเป็นปูนะนั่นแล้วทีนี้นะบุคคลถึงเรือนเนี่ยเช่นมาฟังเทศนะตายในระหว่างนี้นะเรือนของเราจะเป็นยังไงฮะตายลงไปติดเรือนซะแล้วเนี่ยเป็นตุ๊กแกซะแล้วนั่นไม่อย่างนั้นชาวสวนนะติดสวนนะทุเรียนของเราเป็นยังไงเงาะของเราเป็นยังไงงานนี้ตายไปเป็นดวงแล้วนะ เกาะอยู่ในต้นไม้ทุเรียนซะแล้วเนี่ยนี่แหละฉันใดก็เลยขอให้ตั้งอกตั้งใจตั้งใจให้มากเลยให้เห็นในพุทโธให้มากไปเลยนะนั่นอาจารย์มันท่านว่าคนไหนฝึกหัดภาวนาเรื่อยๆนั้นไปง่ายที่สุดไปง่ายที่สุดนะไม่เด่นนะมันเข้ารู้จักอารมณ์นะอารมณ์อย่างนั้นอย่างนี้มันเข้ามันออกเลยมันชำนาญนะนั่นเข้าสุขวังไปเลยทีเดียวนั่นไปง่ายไปอย่างสุขตอไปดีด้วยนะนั่นคนที่ไม่รู้จักพุทโธพุทโธอ้าวทั้งเด่นทั้งอะไรสารพัดทุกอย่างอ้าวคติของเราจะไปเกิดที่ไหนเอายุ่งแล้วเดียวเป็นนิวรณ์เดียวนั่นเทศนานเองแหละขอให้ตั้งอกตั้งใจให้มากเดียวนั่นยกตัวอย่างพระพุทธเจ้านะในสมัยใดในครั้งนั้นมันมีการเศรษฐีนะป่วยอย่างเต็มทีเดียวพระองค์ได้ทราบว่าคือหาบดีสมุขคือว่าคือหาบดีป่วยหนักเรียกพระเสด็จบทมาเรียกพระอานนท์มาเนี่ยอานนท์เสด็จบทนะไปเยี่ยมคือหาบดีนะเธอไม่คุ้นมากนะเธอสร้างวัดสร้างวาสถาคตไม่มีเวลาซะแล้วเดียวนะเธอไปนะตอนนั้นพระเสด็จบทไปแล้วพระอานนท์ประชาชมนัสเดินตามหลังไปนะไปแหมคนมากซะด้วยนะดูใจของบริษัทเศรษฐีจะขอใจได้ครั้งนั้นนะต้องหมื่นๆทีนะในเรือนของเธอแล้วอีกประการหนึ่งบริษัทเศรษฐีนะนอนเตียงอยู่ในท่ามกลางเดียวพระเสด็จบทแวกตัวขออุทางเข้าไปเดียวนะครับกับพระอานนท์นะนั่นไปถึงแล้วพระเสด็จบทนั่งอยู่ข้างหัวพระอานนท์อยู่ที่กลางพระเสด็จบทถามบินิกาเศรษฐีนะเป็นยังไงการป่วยนะบินิกาเศรษฐีมาแม้เต็มเทนะพระพุทธเจ้านะเดี๋ยวนี้คล้ายๆกับว่าเมื่อก่อนที่กำเพลิดเพลินนะคมเพลิดนะจะตัดสายใจซะแล้วงั้นตอนนั้นพระเสด็จบทนะถามว่าท่านระลึกได้ไหมธรรมะนะการบำเพ็ญทานภาวนาของท่านนะระลึกได้ไหมตอนนั้นบินิกาเศรษฐีนะอ้าวระลึกได้ข้าพเจ้าเป็นโทนาบันนะไม่หลงไม่ลืมนะอย่างนั้นอย่างนี้นะนั่นตอนนั้นพระเทวบุตรดีอกดีใจว่าคือหากบดีไม่เสียท่าเดียวจำจิตได้คำนวณได้เดียวนะแล้วก็ท่านก็ลากลับนะเมื่อลากลับกับพระอานนท์ไปแล้วไหนเท้าของพระเทวบุตรย่างเข้าวัดนะบิณฑิกาเศรษฐีคำกริยาตายแล้วเดียวนั่นจะเกิดนะเป็นชาญโลสิตนะจะเกิดในชาญโลสิตนะทรัพย์สมบัติท่านโดยสุดพระโสดาบันมหึมามากกว่าทั่วประเทศทั้งหลายนะนี่แหละฉันใดก็ได้ทานตั้งอกตั้งใจให้รักตัวที่สุดใครๆก็ไม่ชอบไอ้ในโลกนะได้กันไอ้ในโลกไอ้หญิงในโลกเนี่ยผู้ชายในโลกเนี่ยโกรธทีเดียวเพราะเป็นของที่ต่ำช้าเรื่องนะไอ้สวรรค์นี่สำคัญนักนะยะดีเนี่ยท่านอาจารย์มั่นท่านกล่าวว่าเวลาตายไปนะอย่าไปพักในโลกนะใบภูมิหนังสือนะมันร้อนไงคอยพักบนสวรรค์นะรอพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งมากราบนะจะได้เคลื่อนจากสวรรค์มาเกิดทำศาสนาของพระองค์นะนั่นในเรื่องศาสนาสมเด็จกลายยังรออยู่นะนั่นพุทธพันดอนหนึ่งนะศาสนาสมณโคดมหายไปแล้วเนี่ยพุทธพันดอนหนึ่งแทนเรื่องสงโยชน์หนึ่งมีพระพุทธเจ้ามากราบอีกครั้งหนึ่งพระเบ็ดกลายมากราบแล้วในตอนนั้นในสวนจะกลับไหมที่เลิกเตียนะไม่มีพระพุทธเจ้ามากราบนะนานที่สุดเตียนะตัวองค์อื่นมาได้สิบองค์นะสิบองค์อนาคตนะเก้าองค์ไปไกลในกลับนี้นะดังช่างปาดีไรนะพยามาหนึ่งนะภาพช่างนาคลีนะไปจับไปเสนาโกศลนะนะพยามานะนั่นอยู่กลับข้างหน้านะนี่นะเป็นนับกลับนับกันไม่ได้เดี๋ยวอนาคตข้างหน้านะตัวพวกนั้นจะมากลับในโลกนะนั่นนี่แหละฉันได้ก็เลยทานตั้งอกตั้งใจให้ฝึกหัดจะได้เนื้อทีเดียวพุทโธพุทโธฟอกอัธยาศัยอิประเนยทีเดียวนะนั่นจะประทับในดวงจิตของใครจิตของนั้นต้องสูงนะนั่นสูงนะแก่วกล้านะนั่นพวกท่านทั้งหลายนะเป็นอุบาสกเป็นอุบาสิกานะนั่นบุตรของพระพุทธเจ้านะนั่นอุบาสิการาชธิดายศใหญ่ลูกของกษัตริย์กล่าวคือพระพุทธเจ้าโพธานะมงกุฎราชกุมารนั่นยศใหญ่เดียวเป็นบุตรของพระพุทธเจ้าเดียวบุตรของกษัตริย์นะกษัตริย์ในที่นี้ไม่ใช่กษัตริย์ลูกีนะกษัตริย์อย่างเอกนะโลกุตระนะพระพุทธเจ้านะนั่นมียศมากเหลือเกินพวกท่านนะนั่นอะไรๆต้องกลัวผีต้องกลัวอะไรต้องกลัวหมดนะใครจะมาทำร้ายนะตัวกษัตริย์นะเดี๋ยวหัวขาดนะอย่างนั้นเขากลัวเขาเกรงกลัวพระพุทธเจ้ามากที่สุดนะนั่นอีกพวกนี้มีเดชานุภาพมากที่เรานี่ นี่แหละฉันใดก็เลยขอให้ตั้งอกตั้งใจตั้งใจอย่าประมาทนะนะเมื่อท่านทั้งหลายได้สดับกลับฟังแล้วโอปิโกนอตริโยในข้อวัดนะจะติปติบูชาพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชานะก็เห็นอานิสงส์ในพระพุทธศาสนาโดยง่ายสมควรกับกาลเวลาและอัตมาวิสัชนามาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้มะเมชอาติราชอยาธาสัพพิติโยวัชันตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีดิคายุกวะภวะอภิวาทนาสีริกษะนิจังอุทธาปัจจายโนจัตตาโลธรรมาวัชันติอายุวันโนสุขังพะลัง
2: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาในรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่2ครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานตรังคานุกูลเกตเบอร์โทรติดต่อ093489111113

0: แบ่งกินแบ่งทานคือแบ่งโลกนี้โลกหน้าโลกนี้มีความชุ่มเย็นภายในจิตใจโลกหน้ามีความชุ่มเย็นภายในจิตใจในภพในชาติต่างๆเพราะอย่างไรแน่นอนตายแล้วต้องไปเกิดในภพหน้าทุกรูปทุกนามทุกจิตวิญญาณคำว่าตายแล้วสูญไม่เคยมีในความจริงทั้งหลายมีแต่ความจอมปลอมของกิเลสมันหลอกลวงสัตว์โลกคติธรรมของหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนณสวนแสงธรรม6กันยายน2537
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนเริ่มนับแต่จากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังปฏิปทาพระธุดงค์กรรมฐานขอเชิญท่านรับฟังครับ
2: เพราะชาตินี้เป็นที่แน่ใจว่าตัวเป็นมนุษย์เต็มภูมิและเป็นเพศแห่งนักบวชที่ควรจะทำกิเลสให้เหิดแห้งจากใจได้อย่างมั่นเหมาะไม่มีชาติใดที่จะคาดได้ถึงในอนาคตว่าจะเป็นชาติที่เหมาะสมเหมือนปัจจุบันที่กำลังเป็นอยู่เวลานี้กิจใดที่จะควรรีบบำเพ็ญให้เต็มภูมิที่มนุษย์ควรได้ควรถึงกิจนั้นคือกิจที่เรากำลังบำเพ็ญอยู่เวลานี้ควรให้เสร็จสิ้นไปภายในขันยังครองตัวอยู่อย่าให้เนิ่นช้าโมเสียเวลาไปนานเวลาอันธพาลตัวมีอำนาจมากคือความตายเข้าถึงตัวแล้วจะลำบากและเสียการไปทุกอย่างที่ควรได้ควรมีในเวลานี้เหล่านี้เป็นอุบายที่ท่านปลุกปลอบตัวเองให้รีบเร่งความภาคเพียรในสถานที่และอิริยาบถต่างๆไม่นอนใจท่านที่อยู่ขั้นสมาธิก็เร่งเร้าให้มีกำลังมากขึ้นเผื่อเวลาพิจารณาทางปัญญาจะได้มีกำลังและรวดเร็วตามใจหวังท่านที่เริ่มขั้นปัญญาหรืออยู่ขั้นปัญญาก็เร่งการพิจารณาเข้าเป็นลำดับจนรู้แจ้งเห็นจริงในธาตุขันธ์อายตนะและกิเลสประเภทต่างๆที่แทรกสิงอยู่กับอาการต่างๆของกายและจิตพอถอนออกได้เป็นชิ้นเป็นอันตามวันเวลาที่มีความเพียรประคองตัวอยู่โดยสม่ำเสมอโดยอาศัยป่าเขาลำเนาไพรเป็นชัยสมรภูมิช่วยอำนวยความสะดวกในการรบฟันหันแหลกกับกิเลสทั้งหลายที่ตั้งกองพันกองพลซ่องสมอยู่ภายในให้พินาศปราดไปวันละเท่าไรสุดแต่สติปัญญาศรัทธาความเพียรมีกำลังกล้าสามารถเพียงไรบางท่านก็ได้ใช้ชนะเป็นขั้นๆออกมาจากมหาวิทยาลัยแห่งป่าชัดบ้างแห่งเขาบ้างแห่งถ้ำบ้างแห่งเงื่อมผาบ้างแห่งป่าช้าบ้างบางทีท่านได้ชัยชนะออกมาอย่างเต็มภูมิยิ้มแย้มแจ่มใสใจบริสุทธิ์เต็มดวงเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญฉะนั้นเวลามาพบปะหมู่คณะและสนทนาถึงผลแห่งการปฏิบัติของตนสู่กันฟังเป็นที่น่าอัศจรรย์อย่างยิ่งที่จะหาฟังได้ในที่ทั้งหลายไม่ว่าสังคมใดจะได้ฟังธรรมบริสุทธิ์สดๆร้อนๆราวกับสาวกอรหันต์ในครั้งพุทธกาลท่านสนทนามรรคผลนิพพานที่ตนบรรลุสู่กันฟังเป็นสิ่งที่หาฟังยากอย่างยิ่งในสมัยปัจจุบันแต่ยังมีท่านที่สามารถฉลาดรู้ถึงธรรมนั้นพอได้สนทนากันเป็นขวัญใจในวงพระปฏิบัติสมัยปัจจุบันธรรมของท่านเหล่านี้แลเป็นธรรมที่สามารถทำความตื่นเต้นแก่วงปฏิบัติให้มีศรัทธากล้าแข็งมีเรี่ยวแรงทางกายทางใจขมักเขม้นเข็นฆ่ากิเลสของตนไม่มีความอ่อนข้อย่อหย่อนทางความเพียรตลอดมาโดยยึดปฏิปทาที่ท่านอาจารย์มั่นท่านประสิทธิ์ประสาทให้แต่สมัยยังมีชีวิตอยู่ป่าเขาเป็นต้นจึงเป็นทำเลท่องเที่ยวบำเพ็ญของพระธุดงค์กรรมฐานสายของท่านเรื่อยมาแม้ปัจจุบันนี้ก็ปรากฏว่ามีพระกรรมฐานจำนวนมากจำพรรษาอยู่ตามป่าตามเขาเช่นเดียวกับสมัยท่านอาจารย์มั่นพาอยู่พระที่จำพรรษาอยู่ป่าเหล่านั้นโดยมากมีลูกศิษย์ท่านอาจารย์มั่นเป็นอาจารย์ผู้นำในการปฏิบัติเป็นแห่งๆไปสถานที่มีพระกรรมฐานสายนี้จำพรรษาอยู่มากพอควรเวลานี้คือจังหวัดหนองคายแถบอำเภอท่าบ่ออำเภอศรีเชียงใหม่อำเภอพลพิสัยอำเภอบึงกาฬซึ่งเป็นป่าเป็นเขาโดยมากพระกรรมฐานท่านชอบที่เช่นนั้นเป็นทำเลบำเพ็ญที่ไม่มีดงหนาป่าทึบและภูเขามากท่านไม่ค่อยชอบเที่ยวไปอย่างมากก็เพียงเดินผ่านหรือพักชั่วคราวตามคำอาราธนานิมนต์ของชาวบ้านเพื่อการสงเคราะห์กันเป็นบางการเท่านั้นจังหวัดนครพนมแถบอำเภอคำชะอีและเขตติดต่อกับอำเภอเริงนกทาจังหวัดอุบล ซึ่งมีป่ามีเขามากท่านชอบพักอยู่ตามแถบนี้อำเภอศรีสงครามมีป่ามากอำเภอบ้านแพงมีป่ามีเขามากอำเภอมุกดาหารมีป่ามีเขามากแถบนี้ท่านชอบพักอยู่เสมอมาจนทุกวันนี้จังหวัดสกลนครแถบอำเภอสว่างแดนดินอำเภอพนานิคมมีป่ามีเขาอยู่ทางที่ใต้ของอำเภอจังหวัดอุดรแถบอำเภอบ้านผืออำเภอหนองบัวลำพูอำเภอนากลางอำเภอหนองหานอำเภอเมืองมีป่ามีเขาเป็นแถบจังหวัดเลยแถบอำเภอวังสะพุงอำเภอเมืองมีป่ามีเขามากพระกรรมฐานท่านชอบพักอยู่ตามอำเภอและจังหวัดเหล่านี้มากกว่าทุกจังหวัดทางภาคอีสานท่านที่สนใจปฏิบัติด้วยความมุ่งอัดมุ่งทำอย่างยิ่งยังมีอยู่มากมีพระเนรมารวมกันเป็นคราวๆเวลามีงานเช่นงานชาปนกิจศพครูอาจารย์ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือดังงานศพท่านอาจารย์พรมบ้านดงเย็นอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรที่ท่านชอบมาในงานเช่นนั้นโดยมุ่งจะได้ฟังอัตธรรมจากครูอาจารย์ทั้งหลายซึ่งเป็นที่เคารพนับถือที่มาในงานนั้นท่านที่มีปัญหาข้องใจเกี่ยวกับจิตตภาวนาก็ได้กราบเรียนศึกษาท่านในเวลานั้นพอเสร็จงานต่างก็กลับเข้าป่าเข้าเขาอันเป็นสถานที่อยู่บำเพ็ญของตนของตนมองดูเวลาพระกรรมฐานท่านมารวมกันเป็นจำนวนมากนั้นน่าเลื่อมใสและสงสารเนนตัวเล็กๆที่กำลังน่ารักมากกว่าจะน่าเลื่อมใสที่ติดตามอาจารย์ของตนออกมาในงานเราพอทราบได้ว่าท่านผู้ใดกำลังจิตใจสูงส่งเพียงไรนั้นทราบได้จากเวลาท่านมาในงานนั้นๆและมีโอกาสได้สนทนาจิตตภาวนากันบ้างเวลาท่านมาหาโดยเฉพาะในการอื่นบ้างได้พบกันในที่ต่างๆบ้างเพราะพระกรรมฐานพบกันโดยมากมีแต่สนทนากันเกี่ยวกับธรรมภายในใจไม่ได้คุยเรื่องอื่นแม้จะสนทนากันนานเพียงไรก็มีแต่เรื่องธรรมภายในใจโดยเฉพาะไม่มีเรื่องอื่นเข้ามาสับปนกันเลยเห็นแล้วจึงน่าเลื่อมใสและสงสารมากในความอุตสาห์ของท่านแต่ละองค์เรายังแน่ใจและอบอุ่นอยู่ว่าถ้ายังมีท่านผู้สนใจปฏิบัติธรรมด้วยความอุตสาห์พยายามอย่างนี้อยู่ตราบใดผลเป็นเครื่องสนองตอบแทนให้องค์ท่านและประชาชนได้รับความชุ่มเย็นยังคงสืบต่อกันไปโดยสม่ำเสมอตราบนั้นไม่ขาดทุนสูญดอกไปอย่างแน่นอนดังหลักธรรมที่ว่าดูก่อนอานนท์ถ้าผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมยังมีอยู่พระอรหันต์ย่อมไม่สูญไปจากโลกดังนี้การปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมนั้นปฏิบัติอย่างไรจึงเรียกว่าสมควรในข้อนี้เมื่อถือเอาใจความแล้วน่าจะได้แก่ความเหมาะสมเรานี่เองความเหมาะสมของธรรมคือพร้อมด้วยเหตุด้วยผลจากพระโอษฐ์แห่งพระศาสดาตรัสเองที่เรียกว่าสวากขาตธรรมตรัสไว้ชอบแล้วทุกอย่างไม่มีอะไรบกพร่องถ้าเป็นทางก็ตรงแนวต่อจุดที่หมายไม่มีทางปลีกทางแวะให้ผิดสำหรับผู้เดินตามถ้าเป็นอาหารก็สมบูรณ์เต็มที่จากแม่ครัวผู้มีฝีมือเยี่ยมทรงรสชาติไว้พอเหมาะพอดีไม่เผ็ดไม่เค็มเกินไปเหมาะกับชิวหาประสาทของผู้รับทั่วไปถ้าเป็นเสื้อกางเกงก็เป็นชนิดที่วัดจากตัวของผู้สวมใส่เองไม่คับไม่หลวมเกินไปพอดิบพอดีกับผู้สวมใส่ทั้งหลายไม่เหมือนที่เขาตัดเย็บเพื่อคนฟิตจัด

ไม่ยิ่งกว่าทำไม่หย่อนกว่าทำไม่ปฏิบัติแบบแผลงแฝงแฝงเอาตามใจชอบราวกับเป็นศาสดาของธรรมทั้งหลายเรียกว่าปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมถ้าปฏิบัติตามแบบสุปฏิบัติอุชุปฏิบัติยายะปฏิบัติสามีจิปฏิบัติก็จัดว่าปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมแท้ผลย่อมเป็นที่ยอมรับกันอย่างหนีไม่พ้นไม่ว่าสมัยพุทธกาลหรือสมัยใดย่อมขึ้นอยู่กับการปฏิบัติเป็นสำคัญกว่าอื่นเช่นเดียวกับการเดินทางราบรื่นซึ่งถูกต้องเพื่อไปสู่จุดที่หมายนั้นๆจะเดินกลางวันกลางคืนหรือเดินหน้าแล้งหน้าฝนเมื่อไม่ปลีกแวะจากเส้นทางที่ถูกต้องก็ย่อมถึงจุดหมายได้เช่นเดียวกันฉะนั้นสำคัญที่ต้องเดินให้ถูกทางไม่ว่าทางโลกหรือทางธรรมเหมือนกันเพราะธรรมที่สมควรดังกล่าวย่อมเป็นอาการิกธรรมคือตรงแนวต่อมรรคผลนิพพานอยู่ตลอดเวลาโดยไม่นิยมการสถานที่นิยมเฉพาะการปฏิบัติถูกธรรมเป็นสำคัญยิ่งกว่าเรื่องอื่นใดถ้าปฏิบัติไม่ถูกธรรมไม่ว่าสมัยใดไม่มีหวังผลที่พึงได้รับเพราะขัดต่อหลักที่ว่าปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมการปฏิบัติผิดไม่เข้ากับหลักที่ว่าสมควรแก่ธรรมย่อมเป็นข้าศึกต่อตนและต่อธรรมอีกด้วยธรรมที่ตรัสไว้แล้วเหมาะสมกับสภาพทั่วไปไม่ขัดแย้งกับสิ่งใดในโลกจึงเรียกว่าตรัสไว้ชอบแล้วดังนั้นผู้หวังผลเป็นที่พึงพอใจจึงควรคำนึงถึงเหตุที่กำลังดำเนินอยู่ว่าเข้ากับหลักที่ว่าสมควรแก่ธรรมหรือไม่ถ้าไม่เข้าก็ชื่อว่าปลีกหรือขัดแย้งต่อธรรมและมรรคผลนิพพานโดยไม่ต้องสงสัยขออภัยผู้เขียนมักเพ้อเสมอพอไปเลยไปใหญ่กว่าจะรั้งสติคืนมาได้ก็เลยมุมโลกไปแล้วจึงขอย้อนอธิบายเรื่องพระธุดงค์ต่อไปพระกรรมฐานสายท่านอาจารย์มั่นที่ท่านปฏิบัติจริงๆยังมีอยู่มากโดยมากท่านไม่ค่อยออกจากป่าจากเขาประชาชนที่อยู่ในเมืองหรือในเมืองหลวงจึงไม่ค่อยมีโอกาสทราบได้ว่าท่านพักอยู่ในที่เช่นไรและอยู่จังหวัดอะไรกันบ้างจึงจะเรียนให้ทราบตามจังหวัดที่ท่านชอบพักอยู่แต่ในตัวจังหวัดจริงๆท่านไม่ค่อยชอบอยู่ชอบอยู่ตามอำเภอนอกๆซึ่งเป็นป่าเป็นเขาที่สงบเงียบห่างจากอำเภอและตัวจังหวัดอยู่มากบางแห่งรถเข้าไม่ถึงบางแห่งรถพอเข้าได้แต่ลำบากต้องบุกป่าบุกโคลนเข้าไปถ้าหน้าฝนก็เข้าไม่ได้ปกติพระกรรมฐานท่านจะไปไหนมาไหนชอบเดินแบบธุดงคือเดินเท้าเปล่าไปเรื่อยๆขึ้นเขาลูกนี้ปีนเขาลูกนั้นหาที่พักภาวนาไปตามวิสัยไม่ค่อยสนใจจะออกมาบ้านมาเมืองท่านปฏิบัติกันอย่างเงียบๆใครๆไม่ค่อยทราบแต่พระกรรมฐานด้วยกันท่านทราบเรื่องของกันตลอดทั้งภายในภายนอกว่าท่านองค์ใดพักอยู่ที่ไหนกันบ้างอำเภอใดในจังหวัดนั้นๆมีพระเนนประมาณเท่าไหร่ท่านทราบกันได้ดีทุกระยะเพราะท่านติดต่อกันอยู่เสมอยิ่งครูอาจารย์ผู้ใหญ่เป็นที่เคารพนับถือด้วยแล้วพระกรรมฐานยิ่งชอบมากราบเยี่ยมศึกษาอัตธรรมกับท่านเสมอไม่ได้ขาดขณะนั้นไปขณะนี้มาผลัดเปลี่ยนกันไปมาอยู่ไม่ขาดทั้งหน้าแล้งหน้าฝนเว้นเฉพาะหน้าพรรษาที่อยู่ห่างไกลก็มาลำบากจำต้องขาดการติดต่อไปชั่วคราวส่วนที่อยู่ใกล้พอไปมาหาสู่กันได้ท่านย่อมไปมาหาสู่กับครูอาจารย์และหมู่คณะเสมอเพื่อศึกษาอัตธรรมด้วยความเคารพนับถือครูอาจารย์ผู้มีคุณธรรมและถือเป็นประเพณีของพระกรรมฐานมาดั้งเดิมที่ต้องมากราบเยี่ยมฟังการอบรมต่างๆตามโอกาสที่ควรฉะนั้นท่านจึงทราบการอยู่การไปของกันและกันได้ดีพูดถึงภูมิจิตภูมิธรรมของท่านที่สูงๆก็ยังมีอยู่มากแต่โดยมากท่านเหล่านี้มีสมบัติไม่ค่อยนำออกจับจ่ายเรี่ยราดเหมือนคนมีทรัพย์ไม่ชอบอวดตัวเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆใช้อย่างคนธรรมดาธรรมดาไม่ฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมให้วุ่นไปพระที่มุ่งต่ออัตธรรมจริงๆท่านปฏิบัติตัวแบบนั้นต่างท่านต่างอยู่อย่างเงียบๆตามอัธยาศัยของผู้หนักในธรรมไม่ชอบคุยโม้โอ้อวดอันเป็นลักษณะของโลกกรรมฐานสายนี้ท่านมีนิสัยเงียบๆชอบเงียบทั้งทางหูเงียบทั้งทางปากเงียบทั้งทางตาเงียบทั้งทางใจถ้าไม่ใช่พูดกันเองจริงๆท่านไม่ค่อยพูดเกี่ยวกับธรรมภายในของท่านให้ใครทราบเลยฉะนั้นเมื่อได้ยินใครก็ตามคุยเคืองๆหน่อยโดยหาเหตุผลไม่ได้ตามนิสัยของคนชอบอวดตัวท่านเหล่านี้จึงมักเวียนศีรษะคอยแต่จะเป็นลมตามนิสัยพระกรรมฐานสายนี้

0: ที่ชอบเป็นคนธาตุอ่อนในทางคุยโม้โอ้อวดเนื่องจากท่านไม่สันทัดชัดเจนกับสังคมซึ่งมักมีเรื่องเคืองๆปะปนอยู่เสมอเรื่องอย่างนี้ท่านมักถือกันมาแต่ครูอาจารย์ที่พาดำเนินมาอย่างสงบเสงี่ยมถ้าใครคุยเคืองหน่อยท่านมักท้องเสียไปตามๆกันเกิดปวดมวนท้องขึ้นมาทันทีทันใดและชอบลุกหนีไปหาฉันยาแก้โรคชนิดนี้ทันทีปกติท่านไม่เคยเคืองในวงกรรมฐานด้วยกันถ้าใครคุยเคืองๆบ้างท่านมักหัวเราะอยู่ในลำคอและหันหน้าเข้าฝาบ้างเข้าป่าบ้างกลัวเป็นลมถ้าทนฟังไปนานในวงเดียวกันถ้าองค์ใดชอบคุยเคืองๆเช่นนั้นท่านรังเกียจว่าสู้แมวและเสือก็ไม่ได้เพราะสัตว์ชนิดนี้เขายังรู้จักซ่อนเล็บซ่อนเขี้ยวของเขาดีกว่าพระบ้าน้ำลายถึงเวลากลางเล็บแยกฟันตามเหตุการณ์ที่ควรเขาจึงแสดงออกส่วนเราเป็นมนุษย์และเป็นพระกรรมฐานซึ่งเป็นเพศที่ควรใคร่ครวญโดยละเอียดสุขุมก่อนจะระบายอะไรออกมาแต่ยังมาคุยโม้โอ้อวดได้โดยไม่รู้จักอายต่อสถานที่บุคคลการเวลาบ้างเลยท่านจึงมักเข้าใจผิดๆไปว่าองค์เช่นนั้นเป็นกรรมฐานหน้าไม่รู้จักอายและท่านที่หนักในธรรมทั้งหลายไม่ค่อยเต็มใจคบค้าสมาคมด้วยโดยถือกันว่าเลยพลเมืองดีทั้งหลายไปแล้วด้วยเหตุนี้นอกจากวงปฏิบัติด้วยกันแล้วจึงยากที่จะรู้ภูมิจิตภูมิธรรมท่านได้อย่างง่ายๆนอกจากผู้เคืองซึ่งใครก็อาจรู้ภูมิซะก่อนแต่ยังไม่สนใจถามพระที่ท่านปฏิบัติจริงท่านไม่ชอบคุยนอกจากเก็บตัวเงียบเพื่อสั่งสมทำภายในให้ยิ่งขึ้นไปเท่านั้นไม่ชอบไปทำที่กำลังรักสงวนกระจายออกไปโดยใช่เหตุอันเป็นลักษณะสุกก่อนหามและขายก่อนซื้อที่โลกก็ถือกันว่าเป็นความเลวทรามวงปฏิบัติจึงระมัดระวังกันมากตลอดมาแต่ครูอาจารย์โดยมีความเห็นว่าการพูดทำภายในซึ่งเป็นสมบัติของตัวโดยเฉพาะแก่บุคคลที่ไม่คุ้นเคยและไว้ใจกันมาก่อนเป็นความไม่รู้จักความเหมาะสมในตัวเองในสังคมและในธรรมทั้งหลายซึ่งเป็นการขายตัวแทนที่จะเกิดประโยชน์เรื่องทำนองนี้ไม่ว่าเฉพาะทางธรรมซึ่งเป็นความละเอียดเลยแม้แต่โลกที่มีสมบัติผู้ดีติดตัวเขายังรู้จักถ่อมตนระวังตัวไม่คุยโม้โอ้อวดอันเป็นลักษณะประกาศความลามกของตัวให้คนมีสมบัติผู้ดีเบื่อรำคาญธรรมยิ่งเป็นสมบัติล้ำค่าของนักปราชญ์มาประจำแผ่นดินซึ่งควรระมัดระวังสมกับผู้มีภูมิธรรมในใจไม่เปิดปล่อยให้เรียราชศาสตร์กระจายไปแบบไม่รู้จักประมาณความพอดีจนเป็นที่น่าสลดสังเวชแก่วงปฏิบัติและพุทธบริษัทด้วยกันราวกับสิ่งไม่มีคุณค่าอะไรเลยที่วงปฏิบัติท่านสงวนตัวสงวนธรรมนั้นชอบแล้วผู้เขียนแม้ไม่มีความรู้ที่แหลมหลักนักปราชญ์กวีอะไรเลยยังรู้จักเลื่อมใสท่านเพราะเป็นปฏิปทาที่สงบเสงี่ยมเจียมตนไม่เพ้อเย่อหยิ่งอันเป็นลักษณะลิงได้แก้วแต่ไม่รู้จักวิธีใช้ให้เกิดประโยชน์พาห้อยโหนโยนตัวไปบนกิ่งไม้ใกล้ตลิ่งชันๆพอโหนไปไม่ถึงไหนก็พาแก้วหล่นตูมลงก้นเหวลึกแหลกละเอียดไปทั้งตัวทั้งแก้วอันมีค่าและฉิบหายไปด้วยกันจึงพอเป็นคติเตือนใจได้ทั้งทางโลกทางธรรมว่าไม่ควรเอาอย่างลิงได้แก้วมาใช้ให้เลอะเทอะแก่โลกแก่ธรรมต่อไปจะกลายเป็นโรคเรื้อรังระบาดทำลายโลกและทำให้จีบหายไม่มีประมาณว่าจะยุติลงได้พระกรรมฐานบางองค์แม้อายุพรรษาอย่างน้อยแต่ปฏิปทาคือข้อปฏิบัติท่านเด็ดเดียวอาถรรพ์ดีน่าเป็นคติและประดับเกียรติแก่วงคณะปฏิบัติได้ดียังมีอยู่หลายท่านบรรดาที่เป็นลูกศิษย์บั้นปลายของท่านอาจารย์มั่นระยะนี้ท่านกำลังเร่งรีบทางความเพียรภายในต่อไปจะได้อาศัยท่านเหล่านี้เป็นกำลังพระศาสนาและเป็นผู้นำหมู่คณะต่อไปเมื่อครูอาจารย์ที่เป็นลูกศิษย์ผู้ใหญ่ของท่านล่วงลับไปอันเป็นคติธรรมดาที่ใครๆจะอดระลึกไว้ก่อนไม่ได้วันนี้ท่านองค์นี้ล่วงไปคนนี้ล่วงไปวันหน้าท่านองค์นั้นล่วงไปคนนั้นล่วงไปวันหน้าเดือนหน้าปีหน้าองค์นั้นล่วงไปคนนั้นล่วงไปหรือวันนี้เดือนนี้ปีนี้เราท่านอาจล่วงไปหรือวันหน้าเดือนหน้าปีหน้าเราท่านอาจล่วงไปก็ได้เพราะเป็นสิ่งไม่แน่นอนด้วยกันทั้งสิ้นเนื่องจากต่างคนต่างเดินเหยียบย่ำไปมาอยู่กับโลกอนิจจังด้วยกันตลอดเวลาไม่ทราบว่าเราหรือท่านผู้ใดจะเหยียบผิดพลาดอาจตกลงไปในหลุมแห่งอนิจจังคือความสลายตายจากเมื่อไหร่ ท่านจึงสอนไม่ให้ประมาทนอนใจในสังขารคือตัวเราตัวท่านเองพระองค์ท่านที่เด็ดเดียวรีบเร่งตักตวงความเพียรไม่หยุดยั้งนั้นท่านอาจเล็งเห็นกฎพินาศที่หลีกเว้นมิได้นี้อย่างเต็มใจก็ได้จึงพยายามแหวกว่ายด้วยวิธีต่างๆมิได้ลดละปล่อยวางความเพียรคราวจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติต่อกฎของชาติโดยทางบ้านเมืองขออาราธนาท่านลงมาจากภูเขาชั่วคราวเพราะเป็นแดนที่ไม่น่าปลอดภัยทั้งท่านเองและท่านผู้อื่นจำนวนมากเกี่ยวกับความสับสนวุ่นวายของบ้านเมืองที่กำลังเป็นสองฝักสองฝ่ายซึ่งอาจมีทั้งร้ายทั้งดีที่ไม่ควรนอนใจเมื่อบ้านเมืองสงบพอเป็นที่เย็นใจแล้วก็ขึ้นไปพักบำเพ็ญตามอัธยาศัยท่านยังรู้สึกอึดอัดใจที่จำต้องปฏิบัติตามโดยออกจากป่าจากเขาลงมาอยู่สถานที่ธรรมดาแม้เป็นเสนาสนะป่าที่มีความสงัดวิเวกอยู่บ้างไม่วุ่นวายจนเกินไปทั้งนี้เพราะความสะดวกต่อการบำเพ็ญที่เคยได้รับผลในสถานที่เช่นนั้นมาเป็นประจำและถูกกับอัธยาศัยของผู้มุ่งหวังอัตธรรมอย่างแรงกล้าภายในใจมาประจำนิสัยไม่อยากพลัดพรากจากแดนที่เคยให้ความสุขสำราญแก่ใจเวลาไปอยู่ที่อื่นก็ไม่แน่ใจนักในการบำเพ็ญว่าจะได้รับความสะดวกทางใจเพียงไรความอดอยากขาดแคลนของพระกรรมฐานพระธุดงค์กรรมฐานที่มุ่งหน้าต่อแดนพ้นทุกข์อย่างถึงใจมักจะประสบแต่ความอดอยากกันดารในปัจจัยทั้งหลายประจำปฏิปทาด้วยความสมัครใจคือท่านชอบอยู่ในที่อัตคัดกันดารนอกจากความขาดแคลนตามสภาพของสิ่งเกี่ยวข้องในที่นั้นแล้วยังเป็นความสมัครใจที่จะทำตนเป็นความอดอยากขาดแคลนอีกด้วยอาหารบิณฑบาตได้มามากแต่รับเพียงเล็กน้อยบ้างรับเพียงข้าวเปล่าๆทั้งที่อาหารมีอยู่บ้างตั้งใจไม่ฉันเสียบ้างเป็นวันๆไปอดไปทีละหลายหลายวันสลับกันไปบ้างทางนี้ท่านสังเกตใจเป็นสำคัญขณะที่ฝึกด้วยวิธีต่างๆแต่ละแบบนั้นขณะภาวนาจิตได้รับผลแห่งความสงบและแยบคายทางสติปัญญาต่างกันอย่างไรบ้างทำความสังเกตกำหนดวิธีที่เกิดผลดีกว่าวิธีอื่นๆไว้แล้วพยายามทำตามวิธีนั้นโดยสม่ำเสมอบางทีก็อดไปหลายวันแล้วมาฉันด้วยวิธีผ่อนบ้างหรือผ่อนไปหลายวันแล้วหยุดฉันเสียบ้างราว 4-5 วันจึงฉันและผ่อนไปพอประมาณการสังเกตธาตุขันธ์กับจิตใจต้องสังเกตไปพร้อมๆกันถ้าธาตุขันธ์รู้สึกอ่อนเพลียมากก็ฉันเพิ่มขึ้นอีกพอประมาณแต่ไม่ให้พอกับความต้องการของธาตุทีเดียวจะทับจิตเกินไปเช่นเพิ่มขึ้นจากที่เคยผ่อนอยู่แล้ว 50% เป็น 60% ถ้ารู้สึกว่าธาตุจะวิกาลเพราะขาดอาหารมากไปก็งดการผ่อนและการอดเสียชั่วระยะหนึ่งจนธาตุพอตั้งตัวได้แล้วค่อยผ่อนหรืออดอาหารอีกต่อไปเฉพาะจิตของผู้ถูกกับจริตในทางนี้ย่อมเจริญก้าวหน้าขึ้นไปโดยลำดับแม้ถึงการที่ควรจะโนโลมผ่อนผันตามธาตุขันธ์ที่กำลังวิการอ่อนเพลียแต่ใจก็ไม่อยากอนุโลมตามยังอยากผ่อนหรืออดอยู่ร่ำไปเพราะเคยเห็นผลทางใจเพิ่มขึ้นทุกระยะที่ผ่อนหรืออดอาหารหากจำเป็นต้องผ่อนผันสั้นยาวก็หากันจนพอดีทั้งธาตุขันธ์และจิตใจก็ควรทำการดำเนินจึงสะดวกตามความประสงค์ที่มุ่งหมาย
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นคือปฏิปทาพระธุดงค์กรรมฐานครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนครับ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอรันต์ปรังคานุกูลเกตเบอร์โทรติดต่อ0934891113

ที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกดังนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์หลวงตา .com 2. ผ่านทางช่อง YouTubeชื่อหลวงตาเลดีโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน 3. ผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือหลวงตา .com 4. ผ่านทางสถานีพอดคาสต์เลดีโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5. รับฟังผ่านวิทยุระบบดาวเทียมไทยคม6ในระบบ 4-band คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือเอฟค่าออเดโอ PID 0608ค่า PCR PID 8191นอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกดังนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์หลวงตา .com 2. ผ่านทางช่อง YouTubeชื่อหลวงตาทีวีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาดและ 3. ผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113อีกสักครู่ท่านจะได้รับฟังรายการนิทานหลวงตา

เสด็จสู่สวรรคาลัยของพระศกชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารี

โลกนี้เป็นโลกอนิจจังเป็นของไม่เที่ยงไม่แน่นอนเราจะหวังพึ่งมันเสียจริงๆพึ่งไม่ได้เพราะมีแต่ของที่จะพังรอบด้านรอบตัวของเราแม้ที่สุดร่างกายของเรานี้ก็จะพังมันค่อยชำรุดสุดโทรมเตือนเราทุกวันทุกวันเรียกว่าเทวทูตผู้บอกอันประเสริฐคติธรรมของหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาก6กรกฎาคมพุทธศักราช2537

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการนิทานหลวงตาขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: พอพูดอย่างนี้เราก็พูดถึงเรื่องภาคอีสานไม่เล่นกันเหมือนเด็กนะภาคอีสานนี่เหมือนเด็กมันเป็นเด็กจริงๆนะภาคอีสานเนาะคือแต่ก็เป็นเด็กเขาก็มีคำจัดคำจริงนะคือภาคอีสานนี่ทำบั้งไฟเต็มนะบั้งไฟทะลุบั้งเขาเรียกบั้งไฟหมื่นบั้งไฟแสนคำว่าหมื่นหนัก12กิโลเรียกว่าหมื่นไฟแสนก็12 10 120 120กิโลเลยทำบั้งไฟแล้วเขามีกฎกันบังคับกันในเกมเล่นของเขาเนี่ยใครเป็นคนเก่งๆทำบ้างไฟขึ้นเก่งๆแล้วเอามามันแต่เขาไม่มีสัญญาด้วยเสียงเนี่ยสัญญาปากกันตรงนั้นเอานะถ้าบ้างไฟขึ้นจริงๆนั่นแล้วเขาจะหามรอบเมืองไปเลยเขาว่าหามรอบเมืองไปถ้าบ้างไฟไม่ขึ้นก็จมจมที่จมเขาจับขยำในที่จมขึ้นไม่ได้เลยว่าอะไรเขาก็ไม่ได้มันกดเล่นของเขาเข้าใจไหมเขาไม่ขึ้นแล้วจมที่จมมันเอาขึ้นไม่ได้เลยเขาซัดแต่ที่จมแล้วว่าอะไรก็ไม่ได้นี่เป็นความจริงไม่เขาไม่ถือสากันนะจมก็ยอมจมเพราะบ้างไฟเราไม่ซ่าต้องเอาเจ้าของลงจมที่จมถ้าหากว่าบ้างไฟขึ้นนี่เขาหามรอบเมืองเลยคือมันขึ้นจริงๆบ้างไฟบ้างไฟมันมีประเภทขึ้นตรงแน่หอนี่เป็นอันดับหนึ่งเอียงหน่อยเอียงหน่อยมันมีหลายประเภทบ้างไฟนะบ้างไฟหมื่นบ้างไฟแสนบ้างไฟแสนเก่งเป็นบ้างไฟนะบนภาคกลางเรามีบ้างไหมเนี่ยถ้าหากว่ามีจะมีทางภาคอีสานมาเป็นช่างนะตั้งแต่สมัยท่านเจ้าคุณวลีอยู่วัดพระงามมีเอาภาคอีสานมาท่านยกว่าทั้งภาคอีสานใครเก่งวิชาไหนเอามามดมาแสดงฉลองพระงามท่านนะก็นี่ก็กระเชือนเหมือนกันนะโอ้วาสนาท่านเก่งเหมือนกันนะเอาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จได้นะฉลองพระงามเนี่ยมาเอาคนภาคอีสานมาเล่นคือใครเก่งทางไหนท่านจะเรียกมาหมดมาเล่นในงานนี้คือเล่นแบบไม่ถือกันแบบเล่นแบบภาคอีสานมาเล่นให้ทางภาคกลางเขาดูเป็นยังไงเนาะเรื่องทุกอย่างแล้วก็มาขบขันกันเราเลยไม่ลืมคือมันขันเขาขันเราเลยไม่ลืมท่านเจ้าคุณอุลีท่านก็นั่งนั่นแหละนี่เขาแห่มาที่เขาเรียกเสิร์งเขาแห่เสิร์งบังไฟเขาแห่บังไฟมาเลยเขาปวดนักเสิร์งมือขับรำทำเพลงทุกแบบที่เขาจะใช้เนี่ยแล้วก็มาถึงบทหนึ่งนี่เลยไม่ลืมนะมาถึงบทหนึ่งเขาก็แซงมันแล้วภาษานี่ทางภาคกลางไม่เข้าใจเขาก็เล่นของเขาไปธรรมดาของเขาแล้วแล้วพวกคุณหญิงคุณนายเต็มอยู่กับท่านเจ้าคุณบาลีเขาร้องอย่างนี้เขาว่าไงไม่เห็นแปลได้ความไม่เข้าใจมาต้องมาโอ้ยอยากแปลเด้อมันภาษาเล่นของเขาว่าโอ้ยอยากฟังตอนนี้ก็อยากฟังขยันขยอเอาให้ได้นะคืออยากฟังให้ท่านอธิบายให้ฟังว่างั้นเถอะนะเขาก็เสิร์งอันนี้ขับรำจำเพลงทุกแบบเขามานี้ฟังนั่นนะขึ้นก็ที่สี่บวกขึ้นก็ที่สี่เขาก็ร้องไว้นี่เลยทั้งนี้ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรท่านถามอะไรว่าอุ้ยภาษาบ้าเขาจะไม่สนใจเขาทั้งนี้ยิ่งเอาไปกูดีกูจอยุ่งกันหมดให้ฉันเล่าให้ฟังให้ฟังเหลือหน่อยไหมให้ฟังแล้วไม่มีอะไรเหลือไหมไม่มียอมรับหมดเลยเอาจะเล่าให้ฟังว่า ขึ้นก็จะเย็ดไม่ขึ้นก็จะเย็ดก็ขึ้นเลยแม่บอกแล้วนี่นั่นแหละภาษาเล่นเขาเหมือนมันจะเอาทั้งขึ้นทั้งล่องมันจะเอาทั้งขึ้นทั้งล่องขึ้นก็จะเอาไม่ขึ้นก็จะเอามันยังไงกันนี่หัวเราะกันลั่นดังนั้นแหละเขามาเสิร์ฟมาอะไรภาษาเล่นของเขางั้นแหละ
0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการนิทานหลวงตาครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
2: ผู้รับทานจะมาแสกรับทานสบายสบายอย่ารีบอย่าด่วนนั่นใครไปยุ่งหมาเราน่ะหมาเรามีวินัยนะใครไปยุ่งไม่ได้นะเห่าเปิดกรงแล้วไล่กัดแบบนู่นเอาเลยนู่นเอาเลยอยู่ในกรงก็บอกเอาเลยมันไล่นะไปไล่เลยพอสัญญาณคิดเท่านั้นนะอยู่ไหนก็ตามแต่คือเดียวลุ่มเข้ากรงปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บหนังสือนี่สำหรับแจกทานล้วนถ้าเบื่อที่ยังไม่เคยได้รับก็รับไปได้กองละหนึ่งชนิดเช่นสี่กองก็น่าจะเป็นสี่ชนิดแล้วชนิดละหนึ่งเล่มหนึ่งเล่มเป็นหนึ่งชุดต่อครอบครัววันกฐินนี่จะไม่มีที่นั่งนะวันกฐินนี่จะมีที่นั่งเต็มหมดเลยเอาไม้แทงปากไม่ใช่อมนั่นนะเอาไม้แทงปากเขียวขบวนอันเชิญเจ้าแม่ในสีมหามาเทนีโดยมีร่างทุกตรงท้ายเหล็กแหลมแทงปากแห่ไปตามถนนซึ่งเป็นงานประจำปีที่ยิ่งใหญ่ของวัดแขกผีลมที่เขาเหล็กแทงปากฮะตามเหล็กมาแต่น้องแทงไหนเด็กแล้วมาอะไรบ้างอ่ะมาอะไรบ้างอ่ะฮะเดี๋ยวเราไม่ทวงนะเราให้อาหารกลางวันแล้วไม่ได้ว่าให้อาหารกลางวันนี้เด็กต้องมานะเราไม่ได้ให้สัญญานะมากี่คนล่ะทั้งหมดเท่าไหร่ล่ะฮะมากกว่าคนทำไมไม่เดินมารับทานกันล่ะฮะยังที่ขึ้นมาเลยก็ขึ้นมาได้แล้วนั่งที่ไหนมันพอนั่งได้ก็นั่งเด็กกำลังรับทานแล้วยังอ่ะนี่ผู้ใหญ่รับทานกันหมดแล้วนั่นนี่ไม่ทราบอาหารไปไหนแหละเราไม่เคยสนใจเราสนใจแต่ในบาทเราเท่านั้นแหละออกจากบาทแล้วใครไปไหนไปถือว่างั้นเลยเราไม่สนใจจริงของมีมากมีน้อยโลเลยโลเลยไม่ว่าอยู่ที่ไหนเหมือนกันหมดจริงๆไม่ทราบว่าอาหารมีเหลือไม่เหลือเด็กมารับทานกันแล้วยังไม่รู้นู่นโรงเรียนน้องแสงอำเภอน้องแสงอยู่ในลึกๆโรงพยาบาลนี่เราก็ได้ให้รถยนต์คันนึงนะแล้วไปนี่คือว่าให้อาหารเด็กยากจนที่มาโรงเรียนให้อาหารกลางวันจ่ายเดือนละ 10,000ทุกเดือนมาเรื่อยมาด้านนี้นี่เขาฟังนำเด็กมาฟังการอบรมมันเด็กอยู่ในวัยไหนมันจะรู้ภาษีภาษาอะไรนอกจากพามันเล่นฟุตบอลเท่านั้นนะไอ้เราก็เล่นไม่เป็นด้วยฟุตบอลเกิดมาแต่พ่อแต่แม่เราก็ไม่เคยเล่นฟุตบอลจะให้พาไปสอนเด็กฟุตบอลได้หรือมาเรียนแต่ก่อนไม่ค่อยมีแหละเล่นนั้นเล่นนี่ไม่มีแต่ก่อนทุกวันนี้แต่เล่นโรงเรียนโรงเล่นทุกวันนี้มีจะเล่นผู้ใหญ่เด็กเล่นกันหมดทั่วประเทศเล่นนั้นเล่นนี่ยุบหมดเลยการรับการอบรมไม่ว่าเด็กไม่ว่าผู้ใหญ่รวมเรียกว่ามนุษย์ว่างั้นเลยเป็นการดีมากทีเดียวถ้าไม่รับการอบรมก็ไม่ผิดอะไรครับสัตว์สัตว์มนุษย์นี่เป็นสัตว์ที่ร้ายกาจมากนั่น ้าไม่รับการอบรมโหดร้ายทารุณเครื่องมือครบมีจนกระทั่งนิวเคลียร์นิวตรอนฟังดิถ้าไม่รับการอบรมก็พินาศเพราะสิ่งหนึ่งมันอบรมตลอดเวลาในหลักธรรมชาติความต่ำช้าเร็วซามซึ่งมันฝังอยู่ภายในจิตใจของแต่ละคนละคนละรายละรายทั้งเด็กผู้ใหญ่แล้วยิ่งมาค้าคร้าวกันด้วยแล้วก็ยิ่งได้รับการศึกษาจากการโดยหลักธรรมชาติอีกเหมือนกันก็ยิ่งเพิ่มความรุนแรงมากขึ้นถ้าไม่รับการอบรมทางด้านอัตธรรมสิ่งนี้ก็เป็นธรรมชาติที่อบรมคนอยู่แล้วแต่เราไม่ได้สนใจกันนี่ว่าสิ่งนี้เป็นธรรมชาติที่อบรมคนให้เสียไปมากมายขนาดไหนเพราะมันมีอยู่ในหัวใจของทุกคนแล้วแสดงออกต่างคนต่างแสดงออกมามันก็เป็นไฟเผาโลกได้เมื่อได้รับการอบรมแล้วก็เท่ากับน้ำดับไฟไฟมันแสดงเปลวก็คือฝ่ายชั่วแหละแสดงในแต่ละรายละของบุคคลน้ำดับไฟก็คือการอบรมได้รับการอบรมและการทำความดีแก้ไขสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายเหล่านั้นด้วยการทำดีการทำถูกแก้สิ่งที่ทำผิดมาแล้วและจะไม่ทำผิดต่อไปนะเมื่อคนเราเมื่อได้รับการอบรมแล้วย่อมรู้ทางถูกทางดีคนเราไม่ใช่ชั่วเสียทุกคนและไม่ใช่ดีเสียทุกคนอุปนิสัยมันมีอยู่ภายในจิตใจเป็นแกนของแต่ละคนละคนบางคนทั้งที่มีนิสัยดีอยู่แต่ถูกการอบรมในทางที่ชั่วหรือเสี่ยมสอนในทางที่ไม่ดีเด็กก็กลายเป็นเด็กชั่วได้เช่นอย่างอังคุลิมานว่าไงนั่นอังคุลิมานมีอุปนิสัยสามารถที่จะบรรลุถึงอรหัตบุคคลอรหัตผลได้โดยไม่สงสัยถึงขนาดนั้นยังต้องทำความเสียหายไปมากมายกายกองนี่ก็เพราะได้รับการเสี่ยมสอนในทางไม่ดีเรื่องเดิมก็มีอยู่ว่าเป็นลูกศิษย์ของครูนั่นแหละเหมือนกับลูกศิษย์พระแล้วนี่แหละอาจารย์นั่นเป็นผู้สอนวิชาต่างๆให้เด็กที่ไปศึกษาเด็กก็ไปศึกษาด้วยกันหลายคนแต่คนนี้เป็นเด็กดีทำดีพวกเหล่านั้นส่วนมากเป็นเด็กเกเรให้เด็กเกเรมันก็รวมหัวกันแล้วสิมาแอนตี้เด็กดีคนนี้แล้วนำเรื่องไปหาเรื่องหาราไปฟ้องร้องอาจารย์ไปฟ้องร้องครูล่ะว่าเด็กคนนี้ไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้พร้อมหน้ากันฟ้องร้องเลยเถอะแล้วครูก็จะว่าหูเบาหรือหูหนักก็มันปากไหนก็พูดแบบเดียวกันมันก็น่าเชื่อมันก็ต้องเชื่อนี่ครูก็ตกลงจะจัดการเด็กคนนี้นั่นดังที่เด็กทั้งหลายฟ้องนี่ต้องหาอุบายแล้วทีนี้เนาะเด็กคนนี้ให้ไปหาฆ่าคนให้ได้ 1,000 คนโดยเอาเล็บมือของแต่ละคนละคนมาเป็นหลักฐานพยานว่าได้ฆ่าคนเท่านั้นได้เล็บมาเท่านั้นจึงจะปฏิปสาวิชาให้วิชาหีพ่อหีแม่ยังไงเราก็ไม่รู้หรอกเราจะพูดอย่างนี้ฟังให้ดีนะมันพิสดารเกินนักเราก็ต้องเอาทำบทนี้เข้าใส่กันสิเข้าใจไหมเกิดมาไม่เคยได้ยินไหมเราวิชาแบบนี้วิชาไปหาฆ่าคนมาพันคนจึงจะปฏิปสาให้เคยมีไหมอันนั้นมีแล้วจะไม่ให้ใส่หมัดนี่เข้าไปได้ยังไงใช่ไหมให้มันทันกันแล้วสิเฮ้ยคนนั้นก็เจตนาซื่อสัตย์นี่นะก็เที่ยวฆ่าคนฆ่าไม่มีเจตนาอะไรที่จะมีความโหดร้ายทารุณจองกรรมจองเวรเครียดแค้นกับผู้ใดแต่มุ่งจะเอาเล็บมือเล็บมือเท่านั้นให้ได้ 1,000 เล็บแล้วก็จะไปเรียนศิลปศาสตร์จากครูนี่ก็ฆ่าคนดะนี่ฆ่าใครได้แล้วก็เอาเล็บมันแขวนคอหนึ่งคนก็หนึ่งเล็บสองคนสองเล็บจนกระทั่งถึง999คนก็999เล็บมือแหละแขวนคอเป็นพวงเลยพอได้พันเล็บแล้วก็จะกลับไปเรียนวิชากับครูนี่พระพุทธเจ้าทรงเล็งญาณดูทรงทราบโอ้โหตายนั่น คนนี้เป็นคนที่ดีเป็นคนที่มีอุปนิสัยสามารถที่จะบรรลุธรรมแต่วันพรุ่งนี้จะสังหารอุปนิสัยของตนให้พินาศชิบหายอย่างไม่มีอะไรเหลือเลยแล้วจะจมลงในนรกคือจะฆ่าแม่ในวันพรุ่งนี้แม่ได้ทราบข่าวว่าลูกนี่ทำความชั่วช้าและโมฆะคนมากมายแม่ก็อย่างนั้นละเรื่องของแม่ของพ่อเป็นยังไงลูกอยู่ในคุกในตารางเขาต้องเข้าไปเยี่ยมนั่นแหละเรียกว่าลากเข้าใจปะล่ะลูกอธิบายเรื่องลูกแล้วลาก่อนแล้วค่อยต่อกันลูกคือเป็นคนที่ดีเช่นท่านว่าอะไรแล้วก็ลืมแล้วละบุตร3ประเภท4ประเภทนั่นอันหนึ่งอนุชาตบุตรอภิชาตบุตรคืออภิชาตบุตรนั้นเป็นบุตรที่มีคุณธรรมคุณสมบัติหลายด้านหลายทางมากหรือดีกว่าพ่อกว่าแม่แต่ผู้สรุปแล้วว่าเรียกว่าเด็กดีกว่าพ่อกว่าแม่มีคุณสมบัติคุณธรรมหลายประการรวมกันเข้าเช่นพระพุทธเจ้านี่ดีกว่าพ่อกว่าแม่พระอรหันต์ท่านดีกว่าพ่อกว่าแม่ที่เรียกว่าอภิชาตบุตรแนะนำสั่งสอนพ่อแม่ก็ได้สั่งสอนใครๆก็ได้ทั้งนั้นประเภทนี้เรียกว่าอภิชาตบุตรคือบุตรที่ยิ่งบุตรที่ประเสริฐอนุชาตบุตรคือบุตรที่สืบวงศ์สกุลของพ่อของแม่เดินตามร่องรอยของพ่อของแม่เป็นอันดับที่2ดีเด็กประเภทที่2นี้ก็ดีสืบวงศ์สกุลของพ่อแม่ไว้ได้ไม่ทำให้ชิบหายล่มจมบรรดามาดกกทุนอะไรๆก็เก็บรักษาไว้ระเบียบขนบประเพณีอันดีงามที่พ่อแม่ครับดำเนินมายังไงก็ดำเนินตามนั้นรักษามรดกไว้ได้ไม่ว่าทรัพย์สมบัติเงินทองข้าวของตลอดประเพณีอะไรต่างๆซึ่งเป็นสิริมงคลรักษาไว้ได้นี่เรียกว่าอนุชาตบุตรคือเดินตามร่องรอยของพ่อแม่วงศ์สกุลอภิชาตบุตรนั่นเป็นผู้ที่เลิศดังที่อธิบายไว้แล้วนั้นส่วนอวชาตบุตรนี่ถ้าเป็นหมาก็ไปหาขี้ใส่ตรงหน้าศาลาหน้าวัดหน้าบ้านขี้ใส่ลานสนามหญ้าถ้าเป็นหมานะถ้าเป็นลูกก็ไปทับแต่หม้อแต่แหกอะไรอยู่ในครัวไปเล่นทั้งวันเกโกโลโกโสกลับมาไม่มีของกินก็ทับหม้อเงินพ่อแม่เก็บไว้ที่ไหนขโมยไม่มีใครเก่งยิ่งกว่าลูกประเภทนี้เรียกว่าอันนี้อวชาตบุตรแปลว่าบุตรที่เลวแล้วแยกเป็นออกจากอวชาตบุตรคืออะไรลูกแล้วก็ออกจากนั้นแล้วก็ลากลอกทั้งคือลูกแล้วก็ลอกลอกแล้วก็ลากเลิกทั้งจะแปลให้ฟังที่นี่นะลอกคือไงพ่อแม่มีอะไรลอกเอาหมดปอกเอาหมดไม่มีเหลือเลยเลี้ยงมาก็แทบเป็นแทบตายจนไม่มีอะไรติดเนื้อติดตัวเนื้อหนังยุ่นนี่ดูดซึมเอาหมดเอาไปกินหมดแล้วมีสมบัติเงินทองข้อของมาลอกเอาหมดมีอะไรไม่ได้แล้วเป็นมาลอกเอาทั้งนั้นแหละไม่ว่าลูกหญิงลูกชายเรียกว่าลูกนี่คือลอกเข้าใจไหมเรียกว่าลอกมีอะไรลอกเอาหมดพ่อแม่หมดเงินทองข้อของสมบัติอะไรก็ไม่มีแล้วตอนนี้ก็เลิกเลยทีนี้นะคือจับไปอะไรก็จับไม่ได้จับไม่ลงก็ลูกเจ้าของใช่ไหมมันเก่งกว่าโจรกว่ามารแต่จับตัวไม่ได้จะจับไปยังไงก็ลูกหัวนั่นก็ยอมให้มันลอกแล้วสิเออออกงั้นพอสมบัติเงินทองก็ของหมดไม่มีอะไรเหลือติดตัวแล้วที่นี่ก็เลิกจากความเป็นพ่อเป็นแม่กันแล้วไม่มาเหยียบแล้วบ้านหลังนี้นอกจากขวดขี้เท่านั้นก็จะมาขี้ใส่บ้านเหมือนหมาตัวนั้นแหละตัวขี้ใส่สนามหญ้าเลยเข้าใจหรือเปล่าเอานั่นก็เลิกแล้วทำไมที่นี่ก็ลากทีนี้พอเลิกจากพ่อจากแม่แล้วก็พึ่งตัวโกโลโกโสเป็นอันตรพานเขาจับได้ไปใส่คุกสัตว์ตารางที่ที่พ่อแม่ก็คิดสงสารก็ไปเยี่ยมลูกในเรือนจำว่านั่นลากไปแล้วอันนี้เราพูดถึงเรื่องอะไรที่เดี๋ยวมันจะเข้าตรงนั้นแล้วนะลืมแล้วพูดถึงเรื่องลากตะกี้นี่นะตอนนั้นน่ะตอนหันมานี้แล้วจะเอานี้ประกอบแล้วก็จะต่อน่ะแล้วมันลืมแล้วอย่างนี้ทุกวันนี้ไม่เหมือนแต่ก่อนนะพอเทศแล้วก็ลืมนี่มันเป็นข้อเปรียบเทียบแล้วจะตามทางเดิมทางเดินอันนั้นอันนี้เป็นข้อเปรียบเทียบแล้วก็เดินลืมแล้ว ไม่ทราบว่าเรื่องอะไรล่ะตะกี้เหรอฮะนี่ย้อนมาแล้วที่นี่ผู้มีอุปนิสัยสามารถอยู่ขนาดนั้นเมื่อรับการเตรียมสอนในทางที่เสียหายก็เป็นอย่างนั้นแหละดูอย่างพระอังคุลิมานฆ่าคนถึง999คนพระพุทธเจ้าเห็นยานดูเห็นว่าอุปนิสัยสามารถจะขาดยางสะบั้นไม่มีอะไรเหลือในวันพรุ่งนี้คือแม่มาจะไม่เห็นว่าเป็นแม่หรือเป็นพ่อแหละคือจะมุ่งแต่เอาเล็บเท่านั้นก็จะฆ่าแม่แล้วนะพอฆ่าแม่แล้วก็เรียกว่าอนันตริยกรรมแหละเป็นกรรมที่หนักมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งในบรรดากรรมชั่วทั้งหลายคือฆ่าพระพุทธเจ้าตัดตายไม่ตายก็ตามฆ่าพระอรหันต์หนึ่งฆ่าบิดามารดาหนึ่งแล้วยุโยงส่งให้แตกจากกันจากความสามัคคีนี่เรียกว่าสังฆเภทหนึ่งอันนี้เป็นอนันตริยกรรมเป็นกรรมที่หนักมากเลยนี่อังคุลิมานก็จะเป็นอนันตริยกรรมในวันพรุ่งนี้พอแม่มาแม่ก็เข้าใจว่าลูกหรือก็ถือว่าลูกนี่ก็ยังไม่สนใจอะไรระมัดระวังอะไรเลยระวังอะไรผู้หญิงวิ่งเหมือนกับเป็ดวิ่งเออแล้วลูกมันเป็นผู้ชายมันวิ่งมีเก้งทันมันเมื่อไหร่วะท่านฆ่าแล้วเอาเล็บแล้วพระพุทธเจ้าเลยเสด็จไปห้ามสิพอเสด็จไปก็เห็นพระพุทธเจ้าก็โอ้โหถือดาบวิ่งไล่เลยเดียวพระพุทธเจ้าก็วิ่งหยุดหยุดธรรมดาหยุดเราหยุดแล้วหยุดทำไมถึงวิ่งอยู่งั้นล่ะคือพระพุทธเจ้าท่านวิ่งก็วิ่งเป็นอุบายของการแนะนำสั่งสอนนั่นแหละจะทำอุบายไหนก็ทำอย่างนั้นแหละควรจะทำแบบไหนก็ทำครูสอนโลกเป็นอย่างนั้นพระองค์ก็วิ่งบอกว่าหยุดหยุดเราหยุดแล้วท่านว่างั้นหยุดทำไมถึงวิ่งอยู่เราหยุดจากการทำความชั่วความชั่วช้าเรามกมานานแล้วไม่ได้เหมือนเธอนี่กำลังสร้างบาปสร้างกรรมถึงว่าทิ้งดาบตูมเลยเถอะหมอบพระพุทธเจ้าแสดงธรรมนั่นเห็นไหมเกิดความเชื่อความสงสัยถึงขนาดที่บรรลุอรหัตบุคคลอรหัตผลในทันทีเลยเห็นไหมล่ะนี่แหละการได้รับการอบรมในทางที่ดีนั่นการอบรมในทางที่ชั่วฆ่าคนมาแล้ว999คนพอได้รับการอบรมทางที่ดีแล้วสำเร็จอรหันต์ปึ๋งในคนคนเดียวนั่นเลยนั่นเห็นไหมนี่แหละการอบรมจึงเป็นของสำคัญมากทีเดียวเพราะฉะนั้นจึงต่างคนต่างให้เป็นแบบพิมพ์อันดีต่อครอบครัวลูกเต้าหลานเหลนมีแต่เป็นนักศึกษาทั้งนั้นอยู่ในบ้านของเราพอลูกตกคลอดออกมาทุกสิ่งทุกอย่างจะสัมพันธ์อยู่กับพ่อกับแม่ตลอดเวลาความสัมพันธ์นั่นแหละคือการศึกษาเราเรียนโดยหลักธรรมชาติของเด็กพ่อแม่เคลื่อนไหวไปมาทางถูกทางผิดอะไรลูกจะติดตามโดยหลักธรรมชาติเพราะได้รู้ได้เห็นตลอดเวลานั่นน่ะเท่ากับติดตามพ่อแม่ทำอะไรลูกก็รู้พูดอะไรลูกก็เข้าใจนี่เป็นการศึกษาอยู่ในตัวถ้าเป็นทางที่ชั่วเหมือนอย่างอังคุลิมานก็เด็กก็เสียไปบรรดาเล็กน้อยเสียไปทั้งบ้านเลยไม่ได้เสียเพียงคนหนึ่งคนเดียวเด็กมีมากขนาดไหนพ่อกับแม่ไม่ดีสักอย่างเดียวเท่านั้นเนี่ยแบบพิมพ์ไม่ดีสักอย่างเดียวเด็กก็เลยกลายเป็นเด็กเสียไปหมดเลยโกนห้ามพ่อแม่เป็นคนดีเป็นแบบพิมพ์ที่ดีเด็กทุกคนจะเป็นคนดีไปตามๆกันแม้จะแบกแนวไปบ้าง ก็มีเป็นธรรมดาแต่มันมีน้อยมากยังไงก็ไม่พ้นที่ว่าการอบรมเป็นของสำคัญมากแต่ได้แหละนี่ท่านจึงให้มีการอบรมผู้ใหญ่ที่เป็นพ่อเป็นแม่ก็ต้องการอบรมอะไรที่จะให้เป็นความตายใจถูกต้องดีงามก็คืออบรมด้วยธรรมธรรมนี้เป็นความถูกต้องดีงามทุกประเภทของธรรมไม่ว่าขั้นใดภูมิใดของธรรมเราเป็นคฤหัสถ์ก็นำธรรมคฤหัสถ์ไปปฏิบัติต่อตัวของเราให้ถูกต้องดีงามอยู่ในวิสัยของคฤหัสถ์ที่จะปฏิบัติต่อศีลธรรมข้อนั้นๆได้เนี่ยเราก็นำไปปฏิบัตินี่เรียกว่าการอบรมตัวด้วยธรรมนี่กลับไปบ้านไปเรือนหรือติดตามมานี่เห็นไหมเด็กนี่พ่อแม่พามานี่มีคนมากน้อยเพียงไรเด็กจะมองเห็นหมดความรู้สึกของเด็กจะซ่านไปหมดตามเรื่องของคนตลอดถึงครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนยังไงพ่อแม่พาปฏิบัติยังไงเวลาเข้ามาวัดมาวานั่งอยู่ในบ้านธรรมดาเป็นยังไงมานั่งในวัดเป็นยังไงเดินเข้ามาในวัดกับเดินเข้าไปในบ้านต่างกันยังไงหูตามองเห็นสิ่งต่างๆในบ้านกับมองดูสิ่งต่างๆตลอดถึงประชาชนพระเนรในวัดไปยังไงเด็กจะมีความรู้สึกเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนี่คือการศึกษาของเด็กทีนี้เมื่อ เมื่อเด็กได้รับการศึกษาในทางที่ถูกที่ดีอย่างนี้เด็กจะฝังใจเด็กไปตลอดนะฝังไปเรื่อยๆเด็กคนใดก็ตามทำอะไรไม่เป็นก็มาก็ดูพ่อดูแม่ดูเป็นฟังเป็นเด็กเข้าใจได้เข้าใจได้นี่คืองานของเด็กที่จะรับประโยชน์จากการมาวัดไม่ใช่ว่าทำอะไรไม่เป็นอย่าไปไม่ใช่อย่างนั้นนะเด็กทำได้ตาเด็กเห็นมองเป็นยังไงดูผู้ใหญ่พูดอะไรๆดูทุกอย่างทุกอย่างสัมผัสสัมพันธ์อะไรดูทั้งหมดฟังทั้งหมดเข้าใจได้ทั้งหมดเข้าไปสู่ใจสู่ใจนี่เมื่อเป็นทางดีอย่างนี้แล้วเด็กก็ดีผู้ใหญ่ก็ดีเอาครอบครัวนี้ก็ดีครอบครัวนั้นก็ดีเพราะได้รับการอบรมแล้วและบ้านเมืองของเราเนี่ยเฉพาะอย่างยิ่งเฉพาะเมืองไทยเหล่านี้ก็เป็นบ้านเมืองที่สงบร่มเย็นที่สุดนี่เพราะธรรมท่านไม่สอนให้มีการเบียดเบียนการถกการลกการลักการปล้นการจี้การตีชิงนี้วิ่งราวอะไรนี้ไม่มีมีความซื่อสัตย์สุจริตมีความเมตตามีความจงรักภักดีต่อกันเป็นนักเสียสละนี่นี่ธรรมท่านสอนว่าอย่างนั้นเราก็นำไปปฏิบัติให้เป็นคนประเภทนี้แล้วต่างคนต่างอบรมตัวเองฝึกฝนตนเองให้เป็นคนประเภทนี้แล้วก็กระจายไปทั่วประเทศเขตแดนของเรานี่ไปที่ไหนก็ไม่ตายคนเราไปที่ไหนไว้ใจกันได้หมดเหมือนลูกพ่อเดียวแม่เดียวลูกพ่อเดียวแม่เดียวถ้ามีธรรมยังทะเลาะกันได้ดีไม่ดีพี่กับน้องฆ่ากันก็ยังมีถ้ามีธรรมแล้วไม่นั่นเป็นอย่างนั้นดังพระอรหันต์ท่านเหนือไม่เคยได้ยินว่าพระอรหันต์ฆ่ากันคือเป็นทาวทองทั้งแท่งด้วยกันแล้วไม่มีอะไรกระทบกันเพราะต่างอันต่างจริงเสมอไม่มีอะไรยิ่งละหย่อนพอจะหยิบน้อนใส่เพิ่มอันนี้หยิบอันนี้เพิ่มอันนี้ไม่มีเสมอกันหมดท่านเป็นอย่างไรนี่ความดีนี่เราพูดถึงมาขั้นนี้แล้วก็ลืมไปแล้วนี่ยังงั้นแล้วไม่เช้าจะเทศต่อไปได้ยังไงจึงไม่เทศนะกูวันเนี่ยพอพูดไปลืมแล้วเงื่อนมันมายังไงจึงไม่ได้เทศฮะไปไงแล้วเคยอยู่บนธรรมะก็ต้องถามลงมาซะก่อนเนี่ยมันไปถึงไหนแล้วเดี๋ยวนี้แต่ก่อนมันไม่เคยมีอย่างนี้ผมว่าก็ตลอดเปิดจนกระทั่งถึงจบเดี๋ยวนี้ไปแล้วก็ลงมาถามซะก่อนแล้วขึ้นธรรมะใหม่มันเป็นแบบนั้นน่ะเดี๋ยวนี้นี่กําลังลงไปถามแล้วจะขึ้นธรรมะมันขึ้นไม่ได้เดี๋ยวนี้ว่าไงเคยไปถึงไหนแล้วนี่อ๋อแล้วการอบรมนี่ต่างคนต่างให้รับการอบรมอย่างนี้เช่นอย่างครูนักเรียนเนี่ยพอออกไปโรงเรียนนี่เด็กก็มาจากสกุลของพ่อของแม่ที่รับการอบรมด้วยดีครูเองก็ได้รับการอบรมมาจากพ่อจากแม่ครูอาจารย์เป็นอย่างดีก่อนที่จะมาสอนเด็กครูไปโรงเรียนก็ต้องเป็นแบบพิมพ์ของเด็กตลอดเลยความเคลื่อนไหวของครูอะไรการความประพฤติตัวยังไงยังไงนี่เด็กจะศึกษาตลอดไม่ใช่จะก้อกายก้อกาเด็กคนนั้นเรียนหรือไม่เรียนมาเรียนหรือไม่มางั้นนะเออก้อกายไม่ก้อกายก็ตามพอมองเห็นครูนั้นครูมาแล้วกิริยาของเด็กจะเปลี่ยนแปลงทันทีและสำเนียกศึกษาทุกด้านทุกทางจากครูทีนี้ก็สอนอย่างเปิดเผยสอนครูสอนนักเรียนจะสอนยังไงก็แล้วแต่จะสอนวิชาใดก็ตามเด็กก็เรียนอันนี้ต่อจากนั้นไปก็เรียนจากกันอีกความประพฤติอัธยาศัยใจคอนี่แล้วครูนี่ก็ดีครูนั่นก็ดีนักเรียนก็ตามโรงเรียนไหนก็ดีก็ดีมันก็เย็นไปหมดนี่นี่แหละการศึกษาอบรมจึงเป็นของสำคัญมากเว้นไม่ได้นะโลกนี้จะเจริญรุ่งเรืองสงบร่มเย็นเพราะอำนาจแห่งการประพฤติตัวดีโดยธรรมตอนนั้นอย่างอื่นมองไม่เห็นพระพุทธเจ้าก็ไม่เห็นว่าอะไรเลิศกว่าธรรมพระองค์เองเป็นศาสดาก็เราตถาคตไม่ได้มองเห็นอะไรที่ว่าเลิศกว่าธรรมนั่นฟังดิมองเห็นธรรมตอนนั้นเพราะนั้นตถาคตจึงได้กราบธรรมฟังดิพระพุทธเจ้ากราบพระธรรมนะกราบสิ่งเหล่านั้นไม่ได้ทั้งนั้นในสามแดนโลกธรรมพระพุทธเจ้าไม่ทรงกราบอะไรเลยกราบไม่ได้แต่ธรรมพระองค์กราบได้สนิทนั่นเพราะนั้นจึงไม่มีอะไรเหนือธรรมธรรมจึงเป็นของเลิศโลกคุณนำประพฤติปฏิบัติคนนั้นก็จะมีความสงบร่มเย็นเป็นคนดีขึ้นไปโดยลำดับลำดาตามที่เราประพฤติปฏิบัติได้นั่นนั่นเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราจึงต้องเป็นผู้ใคร่ต่อการศึกษาแล้วนำไปแจกจ่ายซึ่งกันและกันและโลกนี้จะมีคนดีสืบทอดกันไปถ้ามีคนดีแล้วก็บ้านเมืองก็มีหลักแหล่งมั่นคงถ้ามีแต่คนชั่วแล้วบ้านเมืองก็มีแต่จะเลี้ยวแหละแต่กระจัดกระจายชิบหายไปพวงไปหมดไม่มีอะไรเหลือแหละความชั่วเป็นอย่างนั้นเรื่องความชั่วไปที่ไหนแล้วต้องแตกกระจัดกระจายไปหมดไม่มีอะไรดีเลยแม้แต่ภาชนะที่ดีอยู่ก็ถูกทับให้ว่าไงเพราะคนชั่วมันจะไปทำไม่ดีได้ไงนอกจากไปทับไปทำลายเท่านั้น ถ้าคนดีแล้วอ๋อนี่ยังพอใช้ได้อยู่นะนั่นเอาไปอยู่ไปยากันซะก่อนหรือไปซ่อมให้เนี่ยมันใช้ได้ยังมาทิ้งไว้ทำไมอย่างนี้นั่นแต่คนดีนะเนี่ยยังมีได้เห็นเขาทะเลาะเบาะแว้งกันก็ไปสมัครสมานให้มีความกลมกลืนสามัคคีให้เป็นที่เข้าใจซึ่งกันและกันแล้วสนิทกันได้ดังเดิมนะถ้าเป็นคนดีไปไหนเป็นความสมัครสมานถ้าเป็นคนชั่วไปไหนก็โอ้โหปากก็สกปรกเคราะห์มุงลังไปที่ไหนโปโน่นโปนี่ปากเหมือนกับเคี้ยวอาจมมาพูดเลยเป็นไงอาจมรู้จักไหมพูดออกไปคำไหนนี่เหม็นคลุ้งไปหมดเลยทำให้คนให้แตกกระจัดกระจายความดีความดีไม่พูดตั้งแต่สิ่งที่จะทำคนให้แตกแล้วเรื่องสอดเรื่องแทรกเรื่องนั่นเรื่องนี่เก่งเวลาพูดออกไปก็เป็นนั่นแหละเป็นแบบอาจมไปที่ไหนแตกคือนี่ปากสกปรกเข้าใจไหมให้ระมัดระวังรักษาปากปากนี่เป็นตัวสำคัญมากแม้ตัวกินอยู่มันก็พุยได้ปากอย่างอื่นถ้าทำงานนี้แล้วก็ไม่ทำงานอื่นอย่างเช่นอย่างมีดกับมือนี่ฟันนี่ป๊อกๆครับก่อนจะฟันอื่นก็ต้องหันไปจะไปฟันนั่นอันนี้ทั้งกินทั้งพุยทั้งมอก็เก๋ได้ทุกอย่างต้มตุ๋นคนก็ได้หลอกลวงคนก็ได้ปากเนี่ยทั้งที่กินก็กินอยู่มันก็ไม่ว่างนะปากมันพูดมันก็พูดได้หลอกลวงโกหกต้มตุ๋นคนได้ฮะเป็นอย่างนั้นไม่ใช่เล่นๆนะปากให้พากันระมัดระวังปากนี่ตัวสำคัญมากถ้ามันจะระวังไม่ได้ให้เจ้าของเราปากฟาดปากเจ้าของเข้าไปนะคนอื่นฟาดมันจะฟันหักเจ้าของฟาดมันไม่หักมันเจ็บเพราะง่ายๆฉันพอเข้าใจโอ้ยสอนคนจะสอนถึงขนาดนี้เถอะเลยเราก็ไม่เคยสอนคนถึงขนาดนี้เราก็โมโหมันอยากสอนหนักมาไปตัวนี้นี่ว่ามันเห็นที่ทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งใดที่ควรวิสัยของคนที่จะนำมาพูดเราก็พูดแล้วสิ่งที่จะยักเอาไว้ยักเอาไว้จะไว้ก็มีเยอะในวงของคนนี่แหละเราจะไปพูดถึงวงอื่นเลยอันไหนที่ควรอันไหนไม่ควรอันไหนควรในการสถานที่หรือบุคคลใดก็นำออกไปตามการสถานที่บุคคล

ลูกหลานพวกโรงเรียนโรงเรียนเหมือนกันน่ะไอ้โรงเรียนบางเรียนไปโรงลิงมันเป็นอย่างงั้นโรงเรียนน่ะโรงลิงนี่แล้วพวกลูกหลานมาศึกษาอบรมธรรมพอได้ยินป่านนี้ก็พูดนี่กระจายไปหมดน่ะฟังแล้วก็ไปสอนพ่อสอนแม่นะพ่อแม่โคโลโกโสลูกสอนพ่อสอนแม่ยังสอนได้พ่อแม่สอนลูกยังสอนได้ดีไม่ดีไม่เลียวหัวด้วยซ้ําไปว่ะพ่อแม่สอนลูกมันสอนทําไม่เลียวด้วยนะใส่อยู่ทั้งฝ่ามือเลยเงื่อนเงื่อนลูกหลังแอ๋นไปเข้าใจมันเคยเฉียดมันเคยแม่เคยตียกฝ่ามือใส่เปี้ยกลางหลังพอเห็นแม่ยกฝ่ามือลูกเอ๋นหลังมันเฉียดอันนี้ไปนี่ก็สอนพ่อแม่สอนแม่มาตรงไหนโคโลโกโสหากินเหล้าเมาสุราหาเกี่ยวนาลีสีกาที่ไหนเข้าใจไหมนาลีสีกาผู้หญ้าผู้หญิงนั่นน่ะไปอย่างนั้นไม่ได้สอนนะอันนี้มันเป็นเรื่องลัทธิหมาเดือน9เดือน9เดือน10เดือน11เดือน12หอนหรือกระทึกคึกโคมไม่มีเขาไม่มีเราไม่มีของใครของเราไม่มีเขตมีแดนไม่มีผัวมีเมียเนี่ยมนุษย์เดือน9เป็นอย่างนั้นไม่มีธรรมเป็นขอบเป็นเขตเป็นรั้วกั้นไว้เลยเพราะไม่สนใจในธรรมทั้งหลายมีแต่ปล่อยให้กัดกันเท่านั้นแหละออกไปข้างนอกก็กัดกันเข้ามาในบ้านในเรือนก็กัดกับผัวกับเมียกันกับครอบครัวย่อยเรือนมีแต่แหลกๆทั้งหมดนี่ถ้าไม่มีธรรมเป็นเครื่องกั้นกลางเอาไว้เป็นอย่างนี้มนุษย์เราแล้วร้ายแรงยิ่งกว่าสิ่งใดๆทั้งนั้นด้วยเพราะมนุษย์ฉลาดมากถ้าดีก็ดีอย่างว่าแหละดีไม่มีอะไรเลิศยิ่งกว่ามนุษย์เราพากันเราไปปฏิบัติรักษานะวันนี้เทศน์เท่านั้นละเทศน์สอนทั้งครูสอนทั้งนักเรียนสอนทั้งผู้ใหญ่ผู้น้อยตลอดถึงเด็กๆ เขาก็มาฟังหรือไม่ฟังก็ตามสอนเข้าไปเรื่อยๆเหมือนกันนะนี่ก็ดีสอนไปสมาเราเลยจะตายเอาละพออันนี้ให้พรเทศน์ทุกวันยะถาวาดิวาหาปูราปริปูเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสเพปุเรตุสังกปาจานโทปนาราโสยะถามณิโชติราโสยะถาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีริสนิจังวุฒาปจายิโนจัตตาโรธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังภาลังอาราธนากลับได้วันนี้เป็นวัดพระไม่ใช่วัดโยมไปไปโดนไล่คนอย่างนี้แล้วมากอย่างนี้ก็ยังยิ่งวันเสาร์อาทิตย์นี้ล้นนี่เราจะเรียนวิจตกที่นี่พูดมาจากความวิจตกว่านี่แหละวันกระถิ่นทำไงเนี่ยพอวันกระถิ่นมันจะแน่นหมดเลยข้างนอกนี่ก็จะหาที่จอดได้เลยนะพอฟังที่บอกข่าววันนี้ทั้งหลายคณะเขาจะถ้าเขาถึงที่อื่นเขาก็จะมาที่นี่ก่อนนั่นต่อมาเขาจะไปที่อื่นแล้วก็ถึงที่จะมาว่าเราก็ต้องเข้าที่นี่ก่อนแล้วจะไปทอดวัดอื่นๆเรื่อยๆเลยไอ้พวกที่ไปทอดวัดอื่นเขาก็เข้าที่นี่ก่อนออกที่นี่เขาจะไปวัดอื่นนั่นผมไปว่าเราทำไงวะหรือเราจะทำบันไดข้าตัวไว้บนขึ้นไปหลังคามันหมดแล้วข้างล่างขึ้นหลังคาเสร็จหมดก็มันสุดวิสัยเลยต้องหาวิธีช่วยตัวเองช่วยกันสิคนเราปล่อยทิ้งกันได้เราต้องช่วยกันสินั่งที่ไม่ได้คนไล่ขึ้นนะคนหลังตาสิต้องทำไงก็คิดอยู่อย่างนี้โอ้ถ้าฝนไม่ตกก็ฟันช่วงหนักถ้าฝนว่าฝนตกก็ช้ำกว่าเยอะเลยเพราะวันนั้นยังไงก็ต้องมากเลยเนี่ยต้นหมายมาแล้วยังไม่ทราบเรื่องไหนต้นหมายผ่านเราทั้งนั้นให้โยนท่าให้มาตั้งเจ็บพอจวนเวลาเส้นอย่างวันนี้นะมีแขกคณะไหนบ้างที่จะเข้าในวันนี้เข้าคณะไหนเข้าเวลาเท่าไรคณะไหนเข้าเวลาเท่าไรมันก็ล่ามโซ่เลยมันจะไปไหนมาไหนก็ไปไม่ได้เวลานี้โดนพวกนี้ระยะนั้นโดนคณะนั้นระยะนั้นโดนคณะนั้นหมดวันพอดีมาไงเอาถึงเช้ามาแล้วก็ออกจากห้องมาแล้วรอแล้ววันนี้คณะนั้นจะ

0: ข้าเวลาเท่านั้นวันอันนั้นจะเข้าแล้วอันนั้นจะเข้าแล้วเขาไม่หมดหลังเงื่อนแต่ว่าถ้าเป็นความจำเป็นของเราคณะไหนก็ตามเราจะออกถึงตามนั้นเลยทีเดียวเขาพิจารณาเพราะพิจารณาถึงนั้นน้ำหนักกับเรื่องของเราที่ไปน้ำหนักมากว่าไงแต่พิจารณาเรียบร้อยแล้วจะไปก็อันนี้เราไปแล้วไปถึงคุณโรงเรียนเลยยิ่งรถจังยิ่งไปถึงโรงเรียนคนที่แต่งงานคนนี้แล้วจำได้แล้วคือไปไหนเราต้องสังเกตตลอดกำหนดจดจำเอาไว้อันนี้สมัยการออกจากนี้มีนาฬิกาพอไปถึงโรงเรียนยี่แต่งงานคนนี้เข้าบริเวณโรงเรียนอ๋อเท่านั้นข้าวหลังก็กำหนดถูกฉันยังมีธุระอะไรยังทำนี้อยู่นี่เราจะไปไหนเราต้องกำหนดดูเวลาจากนี้เมื่อเวลาเท่าไหร่ดูพอได้เวลาที่ไล่แฉผลมันลุกปุ๊บไปเลยเข้าไปตามเวลาแต่นี้แต่นั้นทำงานยังมากกับมากวันหนึ่งวันมันเป็นนอนละพวกนี้จะให้ไล่เหลือจนที่ไปอย่างนี้มันโมโหแบบนี้มันบ่นพายุพัดผุนพายุแบบนี้โอ้มันร้องพ่อเขาไหลเขาไหลนั่งกับผีก็ต้องร้องพ่อถ้าร้องพ่อเยอะคนจะแตกคือหมดเลยผูกไว้อยู่มัดไว้ก็ไม่อยู่ฮะอะไรตื่นไหมอะไรอะไรอะไรอะไร
1: ขอกล
0: ับ
1: ลาแล้วค
0: ่ะอ้าวทุกคนแล้วพวกเป็นงานที่พูดแม่สองวัน
1: น
0: ี
1: ่
0: หรือทีนั้นเราไม่อยากจะหนีแต่เรื่องความจริงมันเป็นสิ่งที่ไม่แน่ใจที่พิจารณาการเรื่องหลักพุทธศาสนานี่แน่ร้อยกว่าเต็มว่างั้นเลย
1: หน
0: ู
1: ก็เลยบอกว่าการที่ของหลวงตานี่มันก็ไปเรีย
0: นไม่ร้องมันจะว่าหลวงรองของหลวงตาพระพุทธเจ้าว่างั้นเลยหลวงตาขี่ม้านี่เอาเรื่องอะไรได้หรืออืม
1: ครับผมฮ
0: ะ
1: ปฏิบัติตามที่ว่าหลวง
0: นั่นเนี่ยตามเขาอย่างที่อธิบายไปแล้วนะแล้วมันต้องคาดต้องหมายเรื่องอะไรเรื่องมากเรื่องผลอะไรอดีตเขาจะต้องไปยุ่งนะให้รู้อยู่เฉพาะลมเข้าลมออกอะไรมันจะแสดงอะไรขึ้นมาที่นี่เองอ่ะเพราะต้นเหตุอยู่ที่นี่ทำงานที่นี่ว่าต้นเหตุอยู่ที่นี่แล้วผลจะปรากฏขึ้นมายังไงเราจะรู้ที่นี่ถ้าหากมีอะไรก็ติดตามกันต่อไป
1: เขาบอกว่าถ้าหลวงทำหน้าเข้ามาต้องขอมากราบตายได้
0: เรายังไม่ตอบแต่ที่นี่พูดเรื่องจะยุ่งอนาคตต่อไปนี่จะมากราบหลวงตาได้ไหนครับเพราะเราถึงไม่ตอบก็แล้วตัดแล้วเขาตัดอนาคตแล้วหนึ่งยังจะมาให้เรานั่งอยู่ได้แล้วไปแล้วนั่งอยู่ไม่จำต้องขอไอ้คณะที่
1: ที่หนึ่ง
0: เอาให้พูดเรากำลังจะลุกแล้วจะพูดกับใครฟังใครบ้างวันนี้คนเดียวเอาละฟังก็ฟังเออฟังนะไปสวัสดีนี่มาอีกแล้วอะไรโอ้ไปเลิกโตหลวงตาตายเขาบอกตังค์เขาไม่ได้เอาไปอ่านนะลูกหลานนะไปอ่านนะเอาไปอ่านตามนั้นอ่านพิจารณาดีแล้วก็จะรู้เรื่องของเราวิธีปฏิบัติตัวเองแต่ก่อนเราเป็นนักเรียนเราเคยขโมยวิชาเรียนเหมือนกันนี่นั่นแหละเรื่องเด็กเป็นยังไงคือชื่อเรียนไม่รู้ภาษีภาษาบอกว่าคุณถามเวลาครูถามแล้วให้เขียนเลขเขียนไม่ได้บอกว่าคุณถามเท่านั้นแหละวิ่งเข้ามาในบ้านมาถามตาอันนั้นอันนั้นเพราะว่าอันนั้นอันนั้นบวกกับไม่ใช่อะไรเป็นอันนั้นที่แล้วอันนั้นนั่นแล้วกันพอได้ความแล้วปุ๊บมันคือลาไปหลับลาไปถ่ายวิ่งเข้าบ้านไม่ใช่ถ่ายมาถามตาแล้ววิ่งออกไปตอบก็ถูกสิมาถามผู้ใหญ่แล้วไม่ออกมาตอบเราก็ไม่ลืมเคยขโมยหนีโรงเรียนเหมือนกันขโมยหนีไปไม่ใช่ไปอะไรไปหาหนีนกเนี่ยวันนั้นสองช่วยไปเรื่อยๆนั่นแหละโรงเรียนนั้นโรงเรียนนี้อยู่แถวนี้รอบช่วยตลอดมารับไปเมื่อวันเจอนั่นว่าจะ5ล้าน ว่าจุนฟาดไป5 ล้านจ่ายไป5 ล้านรวมหมดเลยที่ส่งมาพร้อมกันจ่ายทีเดียวถ้ามันมาพร้อมกันเวลาไปจ่ายก็จ่ายทีเดียวจ่ายเช็คบริษัทต่างๆในกรุงเทพผ่านโรงพยาบาลศูนย์เพราะเครื่องมือทั้งหมดต้องมาพระโรงพยาบาลศูนย์อันไหนที่เป็นของโรงพยาบาลเองก็โรงพยาบาลก็เก็บไว้อันไหนที่เป็นโรงพยาบาลอื่นนี่ทางนั้นก็ส่งไปเองเช่นรถยนต์คราวนี้ก็มีรถยนต์มีต้าซาวมีแต่ของใหญ่ๆล่ะคราวนี้ราคาเป็นชั้นแสนแสนไปก็เป็นล้านล้านล้านล้านล้านป้าเลย5 ล้านฟังเล่นเรื่องใจเล่นอะไรอย่างนั้นหรือหนูตาใจมันไม่ใช่เป็นแสนมันเป็นล้านแล้วมันยังล้านล้านล้านล้านอีกด้วยผมก็มีอะไรเข้ามาเงินมากมากเข้ามาใครเงินละเงินละเออนี่เออเลือกกันไม่ได้มันเป็นใครละอันนั้นไม่เรียบร้อยแล้วผมเลือกสหายแล้วออกจากตลาดแล้วเราไม่จ่ายให้เราเนี่ยยังจะปรับในฐานะว่าเซอร์มากว่านี้ปรับเรื่องเซอร์มากอีกทีนึงไม่จ่ายให้เลยปรับเซอร์มากอีกด้วยนี่วันอะไรวันนี้วันที่8 9ที่ถึงนี่แบบแน่นนะตอนเย็นเต็มฉลาวันนั้นเขาจะมาข้างทีด้วยคณะชวนขึ้นเพราะอะไรนายจดหมายบอกมาว่า90 กว่าคนพวกลงพิมพ์คณะลงพิมพ์ลูกน้องของคุณชวนนั่นจะมากันหมดเพราะใครๆพวกเด็กพวกเรียงอักษรอะไรแล้วนี่นะพวกทั้งช่างทั้งอะไรจะมาด้วยกันมากระถินตรงนี้แล้วก็ไปทอดกระถินวัดดอยธรรมเจดีย์ที่ไหนแล้ววันนั้นจะมาข้างที่นี่แล้วตอนบ่ายของวันที่10นั้นตอนนั้นจะได้ทำอาหารไม่เลี้ยงเขานี่ยังไม่ได้สั่งไปถึงเด็กมีสวนน่าจะให้อันนี้ถึงช่วยเอาของมาทำอาหารช่วยกันแล้วพอประมาณสัก4 โมงครึ่งก็ขนของมาเลี้ยงอาหารเขากล่าวว่าเขามาถึงตอนเย็นเลี้ยงอาหารเขาก็ค้างที่นี่ตื่นเช้าก็ไปนุ่งไปวัดชุมพลแม้แต่วัดชุมพลก็ไปวัดดอยธรรมเจดีย์มันจะทอดกระถิ่นที่นั่นตรงนี้ถ้าได้ทำไม่ทำไม่น้อยนั่นโหเป็นแสนเป็นล้านนู่นเพราะทำวัดนั้นบ้างวัดนี้บ้างเสร็จแล้วนะมาเลิกมันไม่เลิกก็อยู่นี่นะเราจะไปหมดแล้วอะไรทั้งหมดแล้วไล่ก็ไม่ไล่แล้วจะดูไปดูเหนื่อยแล้วจะตายล้มตายกลับไปได้ลูกหลานเนอะบ้านกลับท่านล้มตาไปละเหนื่อยแล้วโถบ้านตั้งใจที่จะเลี้ยงดีๆเนอะ

0: รักษาใจ
1: ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยมีอักษรสอเสือขอบเดินทองพื้นสีม่วงอันเป็นสีประจำวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอักษรททหารขอบเดินทองพื้นที่สีทองอันเป็นสีประจำพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอักษรพระนามาภิไธยประดิษฐานในกรอบรูปหัวใจพื้นสีม่วงล้อมด้วยสุวรรณสังวาลประดับเพชร10เม็ดหมายถึงสมเด็จพระบรมราชินีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันอีกทั้งเลข10นี้ยังเป็นเลขกำลังวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอีกด้วย
2: ท่านผู้ฟังคะขณะนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้เดินทางมาถึงบริเวณตึกสันติไมตรีและถวายราชสักการะพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะเมื่อถวายราชสักการะพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสร็จแล้วก็จะได้มากล่าวถวายพระพรชัยมงคลและเชิญชวนผู้มีเกียรติร่วมงานนั้นดื่มถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะ

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีข้าพระพุทธเจ้านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในนามของคณะรัฐมนตรีพร้อมด้วยคู่สมรสคณะทูตข้าราชการและประสงค์นิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่ามีความปิติโสมนัสเป็นล้นพ้นที่ได้มาชุมนุมกันในงานสโมสรสันติบาตเฉลิมพระเกียรติเพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ในวันนี้นับแต่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมราชินีทรงเป็นฉัตรแก้วมิ่งขวัญเคียงคู่พระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะโดยเสด็จพระราชดำเนินเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเยี่ยมเยียนราษฎรในพื้นที่ต่างๆทั่วทุกภูมิภาคของประเทศตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจหลากหลายด้านทั้งการทหารและการบินการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมรวมถึงการสาธารณสุขโดยทรงมีพระราชฤทัยมุ่งมั่นในการสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริรวมทั้งพระราชปฏิธานแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้เกิดการพัฒนาต่อยอดเพื่ออำนวยประโยชน์สุขแก่ปวงประชาทั้งการสืบสานงานของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเพื่อทำรงรักษาไว้ซึ่งมรดกทางภูมิปัญญาและหัตถศิลป์ของแผ่นดินทรงมุ่งมั่นส่งเสริมและยกระดับด้านการกีฬาไทยสู่นานาชาติตลอดจนการส่งเสริมศักยภาพและคุณค่าของสตรีไทยเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญวัฒนาสถาพรทั้งทรงเป็นแบบอย่างในการรักษาศิลปะวัฒนธรรมอันเป็นภูมิปัญญาของชาติที่สะท้อนเอกลักษณ์แห่งสตรีไทยได้อย่างสง่างามด้วยการทรงฉลองพระองค์พัสตราพรไทยอันประณีตวิจิตรเป็นที่ประจักษ์แท้ซ้องในนานาอารยประเทศด้วยพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าพระราชฤทัยอันเปี่ยมด้วยความเมตตาความเสียสละความห่วงใยต่อประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าและพระจริยวัตรอันงดงามของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทจึงทรงเป็นแบบอย่างแห่งความดีงามการอุทิศตนเพื่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์สมควรแก่การเทิดทูนและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตลอดไปในสุภวาระมหามงคลนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและพลานุภาพแห่งพระสยามเทวาธิราชและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโปรดอภิบาลบันดาลดลสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีให้ทรงเจริญพร้อมด้วยจตุรพิตรพรชัยพิพัฒน์สวัสดิมงคลมีพระราชประสงค์จำนงหมายสิ่งใดขอจงสำฤทธิ์ผลสมดังพระราชฤทัยปรารถนาทรงพระเกษมสำราญพระเกียรติคุณเกลือไกลแผ่ไพศาลไปทั่วทิศานุทิศสถิตเป็นมิ่งขวัญร่มเกล้าของปวงข้าพระพุทธเจ้าตราบจิรัติติการเทินด้วยกล้าวด้วยกระหม่อม

0: ทรงพระเจริญ
1: ทรงพระเจริญ
0: ทรงพระเจริญ
2: ท่านผู้ฟังคะหลังจากนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกุลได้กล่าวทรงพระเจริญ3ครั้งแล้วและดื่มถวายพระพรชัยมงคลลำดับต่อไปจะได้ชมการแสดงเฉลิมพระเกียรติชุดฉุยฉายถวายพระพรจำนวน1ชุดค่ะ
3: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับการแสดงเฉลิมพระเกียรติชุดฉุยฉายถวายพระพรนั้นเป็นการแสดงเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะซึ่งการแสดงฉุยฉายถวายพระพรเป็นนาฏศิลป์ไทยที่ได้รับการสืบทอดกระบวนท่ารำการขับร้องและท่วงทำนองที่มีแบบแผนมาแต่โบราณค่ะเป็นการแสดงทางนาฏศิลป์ไทยที่ได้รับการยกย่องในระดับบรมครูนะคะซึ่งเรียกว่ารำฉุยฉายพวงซึ่งปรากฏหลักฐานในบทรำเบิกโรงละครในของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นเพื่อให้คณะละครหลวงในพระองค์แสดงนะคะและสำหรับการแสดงในครั้งนี้ก็ได้มีการปรับปรุงบทร้องขึ้นใหม่ทั้งยังมีกิ่งไม้เงินกิ่งไม้ทองซึ่งตามคติโบราณนั้นเปรียบเสมือนเครื่องราชสักการะอันสูงส่งที่นำมาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายค่ะ

ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับวงปี่พาดไม้แข็งเครื่องครูประกอบในการแสดงรำฉุยไถถวายพระพรเป็นการแสดงจากวิทยาลัยนาฏศิลป์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กระทรวงวัฒนธรรมโดยมีเครื่องดนตรีประกอบไปด้วยปี่ในระนาดเอกระนาดทุ้มครับ

่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับการแสดงที่จบลงไปนั้นมีเครื่องดนตรีประกอบไปด้วยปี่ในระนาดเอกระนาดทุ้มของวงใหญ่ของวงเล็กชิงกรับฉาบเล็กตะโพนกลองทัดแล้วก็นักร้องนะครับซึ่งเป็นการแสดงที่สวยสดงดงามจริงๆครับ

0: ท่านผู้ฟังคะที่ได้รับฟังไปเมื่อสักครู่นี้ท่านนายกรัฐมนตรีและแขกผู้มีเกียรติได้ร่วมร้องเพลงสดุดีจอมราชาจำนวน2จบด้วยกันค่ะเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ค่ะ
1: ค่ะและเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีพระศกนิกรชาวไทยนะคะขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลให้ทรงพระเกษมสำราญและเจริญพระชนมายุยิ่งยืนนานค่ะสำหรับการถ่ายทอดเสียงงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลต้องขอขอบคุณสถานีวิทยุกระจายเสียงที่รับสัญญาณเสียงทุกสถานีนะคะและสำหรับทีมงานถ่ายทอดเสียงในวันนี้ประกอบด้วยคุณรัฐการลิลิขิตตระกูลคุณณัฐนนท์ชูเมืองคุณสัญญาวงทองเหลือคุณสงบมีช่อคุณสมเกียรติแท่นมณีคุณสายชนนีสังคุณบุญประกอบอบกลิ่นผู้บรรยายค่ะคุณอรัญญาชมชื่นคุณธราวุฒิวิชัยดิษฐ์และดิฉันคณิฐายิ้มดีนะคะต้องขอยุติการถ่ายทอดเสียงไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอนำท่านผู้ฟังกลับไปติดตามรายการปกติจากทางสถานีต่อไปขอขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: พระสถิตที่สมเด็จพระอัครมเหสีสมเด็จพระบรมราชินีศรีสยามทุกย่างก้าวเสด็จพระราชดำเนินตามคือความงามของแผ่นดินปลื้มปรีดาพระราชกรณียกิจสำเร็จพร้อมทรงนำน้อมพระราชปณิธานทุกสาขาเพื่อความสุขประสบกนิกรในอาณาทรงเป็นรัตนาแห่งราชจักรีวงศ์บรรจบครบสี่รอบพระชนสาพระหวังใดมีมาสมพระราชประสงค์พระเกียรติเกลิดไกรได้ทำรงเอกอนงวจิรเกล้าเจ้าธานีน้อมเกล้าน้อมประนมน้อมนกหัดแน่วมนัสนึกพระคุณอุ่นเกศีศิรกรานก้มเกล้าราชสดุดีพระบารมีเจิดจรัสนิรันเทินด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์วันที่3มิถุนายนของทุกปีเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีพระองค์เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่3มิถุนายนพุทธศักราช2521ทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีนิเทศศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญก่อนจะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจรับใช้ประเทศชาติในหลากหลายบทบาทเมื่อวันที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระราชินีและในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562ทรงได้รับการเฉลิมพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีอย่างสมพระเกียรติตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างต่อเนื่องทรงสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริในด้านต่างๆทั้งการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยการส่งเสริมผ้าไทยงานหัตถกรรมพื้นบ้านและการสนับสนุนงานของศูนย์ศิลปาชีพด้านการศาสนาทรงประกอบพระราชกรณียกิจตามโบราณราชประเพณีอย่างสม่ำเสมอด้านสังคมสงเคราะห์และสาธารณสุขทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของเครื่องมือทางการแพทย์เพื่อช่วยเหลือประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ในโอกาสต่างๆนอกจากนี้พระองค์ยังมีพระปรีชาสามารถด้านการทหารและการบินทรงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งมีระเบียบวินัยและทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนด้วยพระราชจริยวัตรอันงดงามและพระราชปณิธานอันมั่นคงในการทรงงานเพื่อประเทศชาติเนื่องในวาระอันเป็นมหามงคลนี้ขอเชิญประสบกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายพระพรชัยมงคลด้วยความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน
2: สำหรับพี่น้องประชาชนที่เคยตกสำรวจและยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฟังทางนี้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยพร้อมลงพื้นที่เพื่อลงทะเบียนและตรวจสอบข้อมูลของท่านตามฐานข้อมูลของรัฐผู้เคยตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569ไม่ต้องเดินทางไปลงทะเบียนที่ไหนย้ำเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครของกระทรวงมหาดไทยจะไปหาท่านเองถ้าหากสงสัยหรือไม่แน่ใจสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักบริหารการทะเบียนกระทรวงมหาดไทยโทร02-791-7517
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็น

0: ในนี้ทั้งลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการแสงส่องธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในโอกาสเทศนาอบรมพระขอเชิญรับฟังครับในนี้ทั้งลองรับ
1: ผมก็ไม่มีเวลาที่จะแนะนำสั่งสอนเพื่อนฝูงเพราะงานผมกระมูลอยู่ตลอดดังที่เห็นนั้นเพราะฉะนั้นจงพากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติอย่าถืออะไรเป็นใหญ่เป็นโตเป็นหลักเป็นเกณฑ์ยิ่งกว่าสติที่จ่ออยู่ในหลักธรรมหลักวินัยหลักธรรมหลักวินัยนี้แหละเป็นทางเดินเพื่อความพ้นทุกข์โดยถ่ายเดียวเท่านั้นนอกนั้นพระพุทธเจ้าไม่ทรงรับรองเลยว่าผู้ที่ข้ามเกินหลักธรรมหลักวินัยนี้จะเป็นไปเพื่อความสุขก็เจริญและพ้นจากทุกข์ไปได้ไม่มีเพราะฉะนั้นเราผู้ปฏิบัติให้ยึดหลักธรรมหลักวินัยเป็นหัวใจของเรามีสติคอยประคับประคองระมัดระวังรักษาตัวให้ดีเรื่องมรรคผลนิพพานอย่าไปคิดให้เสียเวลาากับสิ่งนั่นการนี้เวลานั่นสถานที่นั่นที่นี่อย่าไปคิดให้เสียเวลานอกจากสติกับธรรมที่เราก้าวเดินอยู่ด้วยจิตตภาวนาของเราทุกอิริยาบถอันนี้เป็นความภาคเพียรของผู้จะทรงมรรคทรงผลโดยตรงนอกนั้นไม่มีอันนี้เป็นเครื่องยืนยันเราจะหาสิ่งใดซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสหลอกลวงเสียมากต่อมากมาเป็นที่ยึดที่เกาะแล้วก็คว้านู้นคว้านี้มีแต่ความเหลวไหลไปตามกิเลสทั้งนั้นสิ่งที่แน่นอนที่เป็นสวากาธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้นั้นคือธรรมคือวินัยให้ยึดนี้ไว้ให้ดีนี่ละเป็นทางเดินเพื่อมรรคผลนิพพานโดยตรงไม่ว่าครั้งใดสมัยใดผู้ที่ยึดตามหลักธรรมหลักวินัยด้วยความเข้มงวดกวดขันในตัวเองอยู่เสมอจะเป็นผู้ก้าวเดินตามเสด็จพระพุทธเจ้าโดยลำดับลำดาในทางความภาคเพียรไม่ท้อถอยอ่อนแอจึงขอให้ทุกท่านได้ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติการที่ผมสอนเพื่อนฝูงทั้งหลายนี่ผมหมดความสงสัยมาเป็นเวลา54-55ปีนี้แล้วไม่มีแง่ใดที่จะให้เกิดความสงสัยในธรรมทุกขั้นทุกภูมิที่นำมาสั่งสอนเพื่อนฝูงสอนด้วยความแน่ใจจากหัวใจที่ลูกกระจ่างแจ้งเต็มอยู่ภายในจิตนี่เรียบร้อยแล้วจึงไม่มีอะไรสงสัยในศาสนาของพระพุทธเจ้านี่เป็นศาสนาชั้นเอกอุไม่มีแง่ใดที่จะให้เกิดความข้องใจสงสัยแม้แต่น้อยเลยจึงขอให้พากันลงใจปฏิบัติตามหลักธรรมหลักวินัยนี่คือทางเดินเพื่อความพ้นทุกข์สิ่งที่เราประกอบก็คือความภาคเพียรอย่าให้เคลื่อนคลาดจากหลักธรรมหลักวินัยหลักวินัยสำคัญมากนะใครอย่าถือว่า วินัยไม่สำคัญวินัยนี่สำคัญมากทีเดียวถ้าลงได้ข้ามเกินด้วยความฝ่าฝืนแล้วผู้นั้นหมดหนทางที่จะก้าวเดินต่อไปหาความเจริญไม่ได้เลยผู้ใดมีหิริโอตตัปปะสะดุ้งกลัวต่อพระโอวาทที่แสดงไว้แล้วคือบัญญัติไว้แล้วนั่นเองอยู่ตลอดเวลาผู้นั้นจะเป็นผู้ก้าวเดินตามศาสดาจะไม่เป็นอื่นเป็นใดแหละจะเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์โดยถ่ายเดียวทางด้านธรรมะความเพียรภายในใจของเราใครเป็นผู้ปฏิบัติในธรรมขั้นใดตอนใดหรือเป็นคำบริกรรมให้เป็นหลักใจของตนเองในขั้นเริ่มแรกที่ยังไม่ได้หลักได้เกณฑ์ก็ขอให้ตั้งใจปฏิบัติด้วยความมีสติเฉพาะอย่างยิ่งการตั้งสติและถือคำบริกรรมในธรรมบทนั้นเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวของใจอยู่แล้วผู้นั้นแน่นอนว่าจิตนี้จะเข้าสู่ความสงบได้ไม่สงสัย เพราะจิตที่เผลอเมื่อไรนั่นน่ะคือกิเลสเอาไปแล้วเอาไปแล้วมันจึงตั้งไม่ได้พอเจริญแล้วเสื่อมเจริญแล้วเสื่อมดังที่ผมเคยพูดให้ท่านทั้งหลายฟังแล้วนี่ผมได้ทดสอบตัวเองมาพอจนถึงขั้นมันลงใจว่าเราอาจสงสัยในธรรมทั้งหลายที่เราเจริญแล้วเสื่อมแล้วเสื่อมนั้นเพราะเราไม่ได้ใช้คำบริกรรมมีแต่สติเฉยเผลอได้ทีนี้เราจะตั้งใหม่ให้มีคำบริกรรมแล้วก็มีสติติดแนบกับคำบริกรรมไม่ยอมให้จิตคิดออกนอกลู่นอกทางหรือคิดในแง่ใดนอกจากคำบริกรรมนี้เท่านั้นนี่ล่ะจิตของเราจึงเสื่อมถ้าเราทำอย่างนี้เราค่อนข้างแน่ใจแล้วเพราะว่าแม่อาจารย์ก็สอนอยู่แล้วจึงได้ประมวลลงมาลงใจในจุดว่าคำบริกรรมนี้ล่ะที่นี่เอาฝากเป็นฝากตายคำบริกรรมนี้เลยจะไม่เป็นอีกนี่จึงได้พูดว่าเป็นเหมือนระฆังดังแป๋งเลยนักมวยต่อยกันพอระฆังดังแป๋งก็ต่อยเลยอันนี้ลงใจปึ๋งนั่นเท่ากับระฆังดังแป๋งอ่ะปึ๋งว่าตะบริกรรมไม่ให้เผลอตั้งแต่บัดนี้ต่อไปเนี่ยเรียกว่าระฆังดังแป๋งจากนั้นปั๊บกับผมชอบพุทโธเป็นนิสัยพุทโธเลยติดแนบตลอดทั้งวันไม่ยอมไม่เผลอเอามันจะเผลอไปไหนได้ถ้าติดเอาทุกข์ก็ทุกข์เป็นตายไม่ยอมให้เผลอไม่ปล่อยวางพุทโธกับสติเอาถึงขนาดนั้นเดียวนะผมไม่ได้ลืมสดๆร้อนๆทุกข์มากนะเราตั้งสติเบื้องต้นเพราะจิตที่มันเคยคิดเคยปรุงไปทางกิเลสมันเป็นเหมือนน้ำพุ่งออกมาจากใจดันทำว่าพุทโธให้แตกกระเจิงไปหมดเลยแล้วน้ำพุของกิเลสมันจะพุ่งไปตามหน้าที่ที่มันเคยมาแล้วจนชินเราจึงต้องบังคับเอาพุทโธบังคับจิตไม่ให้คิดอย่างอื่นอย่างใดให้มีแต่คำว่าพุทโธอย่างเดียวเท่านั้นกับสติบังคับไว้อีกอย่างนี้เอาจนหนักทุกข์มากแต่สำคัญที่ไม่ยอมถอยไม่ได้หลายวันนะเนี่ยที่เอากันอย่างนี้หนักวันแรกนี่หนักมากพอวันที่สองมาก็ค่อยเบาลงทั้งที่ก็ไม่เผลอด้วยกันจากนั้นสามวันสี่วันที่นี่เบาลงไอ้น้ำพุของกิเลสนั้นจะเบาลงมากน้ำอัดน้ำธรรมคือคำบริกรรมนี้จะคล่องตัวไปเรื่อยๆสติติดแนบกันตลอดทุกวันไม่ให้เผลอเลยต่อไปก็ค่อยตั้งรากตั้งฐานได้นี่แหละได้เอามาสอนเพื่อนผมได้ทำมาแล้วถึงขั้นระฆังดังเป่งคือลงใจแล้วที่นี่ฟัดกันเลยเดียวก็ได้ผลดังที่ว่านี้ท่านผู้ใดเป็นผู้ตั้งอกตั้งใจอย่างนี้แล้วแน่นอนจิตใจต้องสงบได้ไม่เป็นอื่นได้ทำแล้วให้เห็นชัดเจนประจักษ์ใจทีนี้เวลาเจริญขึ้นไปแล้วมันเคยเสื่อมแต่ก่อนเอาเสื่อมก็เสื่อมปล่อยเลยมันจะเจริญก็เจริญเพราะอยากเจริญไม่อยากให้เสื่อมไม่อยากเท่าไรมันก็เสื่อมต่อหน้าต่อตาเขานี่ปล่อยทั้งความเจริญและความเสื่อมสิ่งที่ไม่ปล่อยก็คือคำบริกรรมกับสติจะไม่ปล่อยตายด้วยกันกับนี่เลยก็เอากันตรงนี้พอถึงขั้นที่มันจะลงไม่ลงที่นี่นะเอาปล่อยเลยไม่เป็นอะไรตายอยากกับมันละคำบริกรรมนี้ให้ติดกับตัวมันก็ขึ้นที่นี่ไม่ลงเจริญไปเรื่อยๆจึงจับหลักได้ว่าอ๋อนี่เป็นเพราะเราเผลอที่ไม่ได้คำบริกรรมกำกับนี่เองมีแต่กำหนดสติเฉยเผลอได้นั่นเอาละที่นี่คราวนี้เราทำอย่างนี้ไม่เผลอแล้วจิตเห็นผลประจักษ์อย่างนี้ตั้งแต่นั้นจิตก็ก้าวขึ้นเรื่อยนี่สอนผู้ที่เริ่มต้นอยากจะได้หลักได้เกณฑ์ในจิตใจให้ส่งความสงบเย็นใจของเราจากความภาคเพียรที่ประกอบแล้วก็ขอให้พากันทำอย่างนี้อย่าพากันเลาะแหละนะอย่าเสียดายความคิดความปรุงที่กิเลสหลอกลวงมานานแสนนานแล้วอย่าเสียดายเราเคยคิดมามากต่อมากแล้วปล่อยให้หมดเอาที่มันขมเนี่ยกิเลสมันถือว่าขมเหมือนบัวเพชรคือคำบริกรรมเนี่ยบังคับใส่นั่นแหละแล้วขมนี่ก็จะหวานออกไปแหละต่อไปหวานไปเรื่อยเลยอย่างนี้ก็จิตสว่างสวัยขึ้นมาแหละให้จำนี้ให้ดีขอให้มีหลักใจนะผู้ปฏิบัติอย่าเลาะแหละโลเลถ้าเลาะแหละแล้วจะทำอะไรไม่ได้เรื่องนั้นจะบริกรรมภาวนาแบบใดวิธีใดความเลาะแหละจะไปทำลายให้ล้มเหลวไปหมดถ้าความจริงจังจับได้ตรงไหนเมื่อถูกแล้วจับให้ถูกแล้วเอาไปเลยแล้วจะมีความเจริญรุ่งเรือง และผู้มีธรรมขั้นใดก็ตามสติเป็นของสำคัญมากอย่าปล่อยอย่าวางสติในเบื้องต้นสติต้องเป็นพื้นฐานสำคัญและขั้นต่อไปจิตมีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นโดยลำดับแล้วออกทางด้านปัญญาในปัญญานี้จะมีเป็นระยะนิดหน่อยนิดหน่อยเบื้องต้นจะมีแต่สติเป็นพื้นฐานต่อเมื่อปัญญา ได้ออกทำงานทางด้านคลี่คลายสกลกายซึ่งเป็นของสำคัญมากในตัวของเรากิเลสในหัวใจสัตว์ไม่มีกิเลสตัวใดที่จะรุนแรงยิ่งกว่ากามกิเลสราคะตัณหานะให้จำให้ดีตัวนี้ตัวฝังลึกมากที่สุดประหนึ่งว่ากิเลสทั้งมวลมีตัวนี้เท่านั้นเหมือนหนึ่งว่ามีกิเลสตัวเดียวมันใหญ่กว่าเพื่อนกว่าฝูงบังคับให้โลภให้โกรธให้อะไรอยู่กับตัวนี้เป็นสำคัญพอตัวนี้เบาลงความโลภมันก็เบาความโกรธก็เบาเนี่ยเพราะตัวนี้เบาลงเอาให้พิจารณาทางด้านอสุภะอสุภัง พิจารณาแยกธาตุแยกขันธ์ดูข้างในข้างนอกผิวหนังเหล่านี้มันบางนิดเดียวเท่านั้นดูเอานะมันประดับคนทั้งคนกลายเป็นนางงามจักรวาลไปได้ทั้งที่หนังมันบางๆเป็นเครื่องหลอกมันยังถือว่าเป็นนางงามจักรวาลไปได้ใหญ่โตไหมกิเลสหลอกลวงคนนั่นแหละแล้วค่อยคลี่คลายเข้าไปเบื้องต้นมันไม่ชำนาญเราก็ต้องพยายามฝึกใช้การพินิจพิจารณาขอให้มีจิตให้จิตมีความสงบบ้างพอประมาณก่อนจิตจะไม่หิวโหยในอารมณ์ต่างๆถ้าจิตยังไม่มีความสงบบ้างเลยนี่พาพิจารณาทางด้านปัญญานี่มันจะกลายเป็นสัญญาทะเลสลายออกนอกลู่นอกทางกลายเป็นกิเลสไปเลยนะท่านจึงสอนเรื่องสมาธิเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจให้อิ่มอารมณ์ทั้งหลายแล้วพาพิจารณาทางด้านปัญญานี่แม่นยำมากที่พุทธเจ้าสอนไว้ล่ะศีลปริภาวิโตและปัญญาปริภาวิตังนี่แหละสอนไปตั้งแต่นี่แหละไปคือหล่อเลี้ยงกันเป็นลำดับหนุนกันเป็นลำดับลำดาไปให้เราจับจุดนี้ไว้มรรคผลนิพพานอยู่ที่หัวใจของเรานะอย่าไปคิดอื่นใดให้กิเลสหลอกไปหลอกไปอยู่ที่ความเพียรของเรานี่แหละหนุนให้ดีการพิจารณาร่างกายนี่ก็แล้วแต่อุบายของผู้ใด มันเป็นอุบายวิธีการของแต่ละคนละคนที่จะนำมาใช้เพื่อความรู้แจ้งเห็นจริงในชนละกายของตนให้นำมากินเราจะพิจารณาให้เป็นของเน่าของเหม็นของเปื่อยแตกสลายทำลายลงไปพิจารณาภายนอกคนอื่นหญิงอื่นชายอื่นก็ได้พิจารณาเราเป็นอย่างนั้นก็ได้เนี่ยมันเป็นเรื่องสมุทัยมันติดได้ทั้งข้างนอกข้างในเมื่อพิจารณาเป็นมรรคพิจารณาข้างนอกก็ได้ข้างในก็ได้เป็นมรรคด้วยกันให้นำมาพิจารณานี่แหละทางเดินเพื่อความพ้นทุกข์พอจิตมีความสงบเป็นปากเป็นทางได้แล้วให้ใช้ปัญญาอย่าไปนอนอยู่เฉยๆนะความสงบนี้สงบไปเรื่อยๆแล้วก็มีเพียงเท่านั้นไม่ได้มีความแยบคายยิ่งกว่านั้นผมเคยเป็นมาแล้วสมาธิเต็มภูมิมาถึงขนาด5ปีไม่มีละในเรื่องที่อยากคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้มันลำคาญถ้าอยู่ด้วยความสงบแน่วอยู่อันเดียวเท่านั้นทั้งวันอยู่ได้อยู่ไหนอยู่ได้เลยสบายอยู่กับนั้นแล้วไม่รู้ตัวว่าติดสมาธิแล้วไม่อยากใช้ปัญญานี่ละจึงต้องเอาดึงออกมาเมื่อมันมีกำลังพักทางความสงบแล้วเอาออกมาใช้ทางปัญญาเบื้องต้นมันจะไม่อยากออกนะถือว่าเป็นการกวนความสงบคือสมาธิของตนแล้วให้ดึงออกจำให้ดีคำเหล่านี้ดึงออกพิจารณาเรื่องธาตุเรื่องขันธ์พอพิจารณาไปพิจารณาไปนี่สมาธิเป็นเครื่องหนุนมันอิ่มอารมณ์แล้วมันไม่ไปคิดเรื่องอื่นนอกจากทางด้านปัญญาที่เราตั้งหน้าตั้งตาพิจารณามันจะพิจารณาทางนั้นแล้วค่อยแยบคายออกไปแยบคายออกไปพิจารณาอสุภะฟังพิจารณาแล้วพิจารณาเล่าเหมือนเขาคาดไล่คาดนานั่นแหละกลับไปกลับมาจนมูลคาดมูลไถมันแหลกลงไปพอปักพอดำก็ปักพอดำอันนี้พิจารณาแล้วพิจารณาเล่าจนเรื่องอสุภะฟังมีความชำนิชำนาญแล้วคล่องแคล่วไปโดยลำดับลำดาทีนี้ปัญญาจะค่อยก้าวเดินเห็นผลแห่งการพิจารณาของตนนี่เป็นก้าวสำคัญมากจากนั้นก็ดังที่เทศรายวันเข้าปัญหามันจะก้าวเข้าสู่อสุภะที่จะตัดราคะตัณหาตรงนั้นแหละแต่อันนี้ยังไม่ชำนาญยังก้าวไม่ได้ก็สอนวิธีแล้วให้ท่านทั้งหลายจำให้ดีมีละทางเดินเพื่อมรรคผลนิพพานปัญญาอย่าปล่อยอย่าวางเมื่อมีความสงบพอเป็นปากเป็นทางแล้วให้ตั้งหน้าตั้งตาพิจารณาทางด้านปัญญาแล้วจิตใจที่ออกรู้ทางด้านปัญญานี้จะเบิกกว้างออกไปกว้างออกไปขยายออกไป ละเอียดละออเข้าไปพิจารณาสมาธิเป็นไหนๆนะจนถึง

0: ดอยู่ในนี้หมดทีเดียวพอตอนนี้อ่อนลงอ่อนลงอ่อนลงสิ่งทั้งหลายก็อ่อนไปตามกันหมดฟาดสันตัวนี้ให้ขาดลงไปจนนั้นสิ่งทั้งหลายมันก็ขาดไปตามๆกันเพราะตัวนี้เป็นเจ้าอำนาจบาทหลวงอันใหญ่หลวงให้พิจารณาอันตรงนี้นะผมจะเป็นห่วงเป็นใยกับเพื่อนกับฝูงทั้งหลายกลัวจะไม่ได้ทรงมรรคทรงผลตามทางศาสดาที่สอนไว้ทั้งๆที่เราเป็นกรรมฐานเต็มตัวด้วยกันเยอะปฏิบัติกรรมฐานทุกวี่ทุกวันตั้งแต่เริ่มปฏิบัติมาจนกระทั่งบัดนี้ไม่ปรากฏผลในการปฏิบัติธรรมของตนทางด้านจิตกับภาวนานี้ไม่ดีเลยไม่มีความหมายไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยเป็นโมฆะกรรมฐานเพราะนั้นจึงพาให้กันแน่นหนักในทางด้านสมาธิก็เอาให้สงบให้ได้เอาทางด้านปัญญาก็เอาให้มีความแยบคายจนได้พอปัญญามันแยบคายแล้วมันจะค่อยรู้ไอ้เรื่องอสุภะสุภังมันคล่องตัวถึงขนาดแยบเดียวฉะนั้นมันพุ่งขาดสะบั้นไปหมดไปหมดนี่คือปัญญาชำนาญผมเป็นมาบทแล้วนานเรื่องเหล่านี้เพราะงั้นเมื่อจากนั้นแล้วจึงได้เข้าประมวลกันเข้าขั้นที่จะตัดขาดจากราคะดังที่ผมพูดแล้วแต่ไม่บอกในจุดที่มันขาดมันจะเป็นสัญญาอารมณ์แบบผู้ปฏิบัติให้เป็นการที่โผล่ตัวเองแล้วจ้าขึ้นมาเลยเอออย่างนี้นั่นขาดหรือไม่ขาดมันก็รู้เองถ้าเราบอกว่าให้ทำอย่างนั้นนั่นมันจะเป็นอย่างนั้นมันไปหมายอย่างลึกลับเสียเนี่ยมันจะเอาอันลึกลับที่ไปหมายมาเป็นความจริงแล้วหลอกตัวเองไปดึงดึงเพราะฉะนั้นธรรมะอันนี้แม้พ่อแม่ครูอาจารย์มั่นก็ไม่เคยบอกเวลามันผ่านเข้าไปผังนี่มันก็รู้เองทีนี้ท่านสอนท่านก็สอนเลยจากนั้นไปเยอะในจุดนั้นท่านไม่สอนให้ผู้นั้นพิจารณาตัวเองขอให้เรื่องอสุภะมีความคล่องแคล่วว่องไวแล้วมาตั้งจุดที่ว่าเอาให้มันรู้ในจุดนั้นให้ดีไม่ต้องไปหมายมันอะไรมันจะเคลื่อนไหวไปมาที่ไหนมันจะรู้ตรงนั้นราคาที่แท้จริงที่ตัดขาดจากตรงไหนมันจะตัดขาดในจุดนั้นแหละโดยไม่มีใครบอกหากรู้เองอ๋ออย่างนี้เองนั่นเวลาไปบอกซะก่อนมันหมายอย่างละเอียดนะหมายแล้วมันเลยความสำคัญมันหมายมาเป็นมากเป็นผลเลยไม่ได้เรื่องนะให้จำให้ดีเพราะฉะนั้นผมจึงไม่บอกมีแต่บอกวิธีการให้ฝึกกล้องเข้าไปเข้านั้นแล้วให้เข้าตรงนั้นให้ดูถ้ายังไม่พอเอาพิจารณาอีกซะก่อนเอาสุภาพสุฟังแล้วรวมตัวเข้ามาตั้งลงในจุดนั้นไม่ทำลายเพ่งดูมันจะเคลื่อนไหวไปมาที่ไหนให้ดูตัวนั้นอ่ะตัวสุภาพสุฟังที่เรามาตั้งไว้ตกไว้ตั้งไว้ตรงหน้าของเราไม่ทำลายแล้วไม่โยกย้ายไปไหนด้วยเจตนาให้มันเป็นของมันเองหากมันจะโยกย้ายไปไหนให้มันเป็นของมันเองมันจะเข้าหรือมันจะออกตัวกองอสุภะกองนั้นน่ะให้มันรู้เองนั่นแหละมันจะตัดสินกันที่ตรงนั้นเรื่องราคาอยู่ที่ไหนไม่ต้องถามทีนี้ขาดจะราคาก็ไม่ต้องถามอ๋อขึ้นทันทีเลยเดียวมีจุดนี้เป็นจุดสำคัญมากหากมันยังไม่เห็นความเคลื่อนไหวไปมาของนั้นเอาพิจารณาซ้ำให้มีความชำนิชำนาญแล้วตั้งดูอยากทดสอบดูความจริงของอสุภะตัวนี้มันจะไปยุติกันที่ตรงไหนเอาตรงนั้นล่ะมันจะไปยุติกันลงที่ตรงไหนก็รู้ตรงนี้แหละนะถ้าอันนี้แสดงคราวหลังนี้คราวหลังนี้แล้วจะรู้ทันทีนี่เรียกว่าถึงขั้นนี้เป็นขั้นที่จิตชุลมุนกับอสุภะสุภังมากทีเดียวหมุนติ้วติ้วเอาฝึกซ้อมฝึกซ้อมดังที่พูดแล้วหลังจากนั้นไปแล้วมีที่ก้าวเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไปเป็นอัตโนมัติไปแล้วนี่แหละก้าวแรกคือเรื่องกามราคะขอให้ท่านทั้งหลายหนักแน่นในกามราคะเอาให้หนักแน่นด้วยอสุภะอสุภังทุกขังอนิจจังอนัตตาให้เต็มเหนี่ยวในนี่แหละนี่แหละมรรคผลนิพพานขาดจากราคะแล้วเราจะขาดจากความอดทนทุกสิ่งทุกอย่างกองทุกทั้งหลายมารวมอยู่ที่กามกิเลสทั้งหมดนะพอตัวนี้ขาดตัวนี้ไม่มีอะไรดึงลงกิเลสตัวนี้ดึงลงหน่วงทวงลงแหมจะเป็นจะตายจริงนะพอนี้ขาดแล้วมันดีดขึ้นเรื่อยๆดังที่กล่าวแล้วว่าพระอนาคาท่านไม่ลงท่านจะลงมหาอะไรมันขาดแล้วก็มีแต่ขึ้นข้างหน้าเรื่อยเรื่อยดังที่ท่านลำดับไว้ตามภูมิของจิตของธรรมธรรมก็อวิหาตปาสุอสาสสีเนี่ยภูมิของธรรมจับของจิตจะไปพังอยู่เป็นระยะภูมินั้นจิตอยู่ในขั้นใดแล้วจะไปตามขั้นของตนนี่ขึ้นไปเรื่อยอย่างนั้นนะให้ลงไม่มีนี่นะให้พากันจดจำทุกคนเอาละวันนี้พูดจังตอนนี้ไม่ถึงยิ่งกว่านี้ไปละให้พอเหมาะพอดีเอาละพอเอาเร็วๆๆ
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟัง

บลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการแสงส่องธรรมครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

ท่านผู้ฟังครับท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนท่านได้กล่าวไว้นะครับว่าวันหนึ่งคืนหนึ่งให้ไหว้พระสวดมนต์การไหว้พระสวดมนต์นี้เป็นจิตเป็นใจเป็นสาระคุณมหาคุณต่อจิตใจของเราจริงๆการระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ซึ่งเป็นธรรมชาติอันเลิศเลอเมื่อน้อมเข้ามาสู่จิตจิตก็จะกลายเป็นจิตที่เลิศเลอไปตามกันการสวดมนต์ให้อยู่กับบทสวดมนต์ด้วยสติให้สติกับคำสวดมนต์ติดแนบกันไปนั้นแหละคือการบำเพ็ญธรรมอยู่ในนั้นและขอให้บรรดาพี่น้องทั้งหลายได้นำธรรมนี้เป็นที่ระลึกไหว้พระสวดมนต์จากนั้นให้พากันทำความสงบใจจึงสมชื่อว่าเป็นชาวพุทธครับพอเรียนแจ้งรายการภาคค่ำสำหรับคืนนี้มีดังต่อไปนี้อีกสักครู่หลังจากแจ้งรายการแล้วสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนถ่ายทอดข่าวในพระราชสำนักจบแล้วหลังจากนั้นจะเป็นเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ทำวัดเย็นของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาจิตตภาวนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนไปจนถึงเวลาประมาณ6 นาฬิกาครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนครับ

นมัสการพระธรรมวิสุทธิมงคลญาณสัมปันโนมหาเถโรปริสุทธโธนราสโภเมตตาธิโกมหาปุญโญปริปุริตะปารมีเมตตาประยุตตะจิตเตนะไทยนังธรรมเทสโกลีลาธิคุณะสัมปันโนปชายะสุขทายโกธรรมทโรมหาเถโรสัพพทาวินยะทโรยะถาพลังยะถาสติไทยานังสันติวัฒโนตัดสมาหิโสมหาปุญโญไทยิเกหิปสังสีโตพัตติโกจักตัญญะจักอัคโคศาสนภูมิยาเอเตนะสัจวัชเชนะโสทิโนหนตุสัพพทาติหลวงตามหาบัวผู้อาจหาญบำเพ็ญบารมีเต็มเปี่ยมแล้วแผ่บารมีไปไพศาลทุกสารทิศเมตตาสงสารผู้ที่กำลังหลงทางดุ่มเดินไปสู่ทุกข์จึงปรารถนาช่วยให้ได้สุขทั่วหน้าธรรมะหลายระดับหลั่งไหลออกมาด้วยเมตตากรุณามากยิ่งประดุจมหาสมุทรทะเลหลวงแผ่บารมีพุทธธรรมค้ำศักดิ์ศรีชาตินำชาวไทยให้กตัญญูกตเวทีสู้ภัยให้ได้ชัยชนะทำรงพระธรรมวินัยเป็นทางดำเนินสืบสานพระพุทธศาสนาสถาพรคู่ชาติพระมหากษัตริย์ไทยมอบมรดกอันยิ่งใหญ่สุดประมาณได้ให้แก่ชาติไทยก่อนลาจากโลกไปเป็นอนันตกาลเทิดองค์ท่านเป็นองค์เอกอัครศาสนบุรุษผู้ภักดีแผ่นดินจารึกเป็นประวัติศาสตร์คู่ชาติไทยด้วยสัจวาจานี้โปรดประทานพรความสุขสวัสดีมีชัยแก่พวกข้าพเจ้าด้วยเทอญสาธุสา

สถิตในดวงใจตราบนิบนิรันดร์น้อมศิระกราบแทบพระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอนาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาลตำบลบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบรมมหาราชวังโฆษกกระทรวงการคลังยืนยันข้อมูลร้านค้าในโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ไม่นำส่งกรมสรรพากรพานิชพลธีรรัตน์สกุลพลิกชนะมือ7ของโลกผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศในการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์1000อินโดนีเซียโอเพ่น2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่4มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 10:05 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปในการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบรมมหาราชวังเมื่อเสด็จเข้าพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนที่โต๊ะหมู่บูชาพระพุทธรูปเทวรูปเทวดานพเคราะห์องค์อภิบาลพระชนมพรรษาทรงจุดธูปเทียนที่โต๊ะหมู่บูชาพระพุทธรูปเทวรูปเทวดานพเคราะห์องค์แท้พระชนมพรรษาเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัตรรัชกาลที่9และพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลรัชกาลที่9ที่หน้าพระแท่นพระนพประดนมหาเสวตฉัตรทรงกราบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศทรงกราบจากนั้นพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์การพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569จำนวน49รูปและพระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์นวคหายุสมธรรมจำนวน5รูปถวายพรพระจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนพัตตาหารแด่สมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะพัตตาหารนอกนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ประเคนพัตตาหารจนครบ54รูปต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปักที่จงกรธรรมาสเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมพระพรหมพัชรยานมุนีที่พำนักสงฆ์บ้านไร่ทอสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องทศบารมีกถาว่าด้วยบารมี10ประการจบแล้วสมเด็จพระราชาคณะนำถวายพระพรคาถาพิเศษเนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศแด่พระพรหมพัชรยานมุนีที่ถวายพระธรรมเทศนาแล้วทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมและย่ามที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2560แด่สมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะจากนั้นทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมและย่ามที่ระลึกแด่พระราชาคณะเจ้าคณะรองและพระราชาคณะจนครบ54รูปเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการหน้าพระแท่นพระนพประดนมหาเสวตฉัตร เสร็จแล้วทรงรับการถวายความเคารพของผู้ที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับเวลา 8:55 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชโรกาสให้นางสาววิลาวรรณวรรณดุรงวรรณกรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนานำคณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้ 1. นางรัตนารัตนวิชัยและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา 2. นางสาวน้ำทิพย์มัดพงษ์ถาวรและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา 3. นายประธานวงศ์พรประภาประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจเรเว่และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อใช้ประโยชน์ในกิจการของมูลนิธิชัยพัฒนาในวันเดียวกันนี้เวลา 14:03 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทยครั้งที่361ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ณอาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรเจริญสุวัฒโนสภากาชาดไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นข่าวในพระราชสำนักครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอนำเสนอเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ธรรมวัดเย็นของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดเพื่อความเป็นสิริมงคลขอเรียนเชิญทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจร่วมปฏิบัติสวดมนต์ธรรมวัดเย็นไปพร้อมๆกันครับ

อันนมยังธรรมานุสติในยังกะโร

อาชมายาปาจเวคิตวายังจีวรังปริพุตังตังยาวะเดวะสีตัสสะปฏิฆาทายะวันหัสสะปฏิฆาทายะลังสมะกัสสวะตัสสะปัสสิริงสัพพสัมปัสสานังปฏิฆาทายะยาวะเดวะหิริโกปินาปฏิชา

0: ภวิสติอนวัชตาจะภาสุวิหารโรจาติอาชมายาปัจเวทิตวายังเสนาสนังปริคุตังตังยาวเรวสิตัสสะปฏิฆาตายะอุณหสะปฏิฆาตายะดังสมัตตสวาตาสัพพสิริงสัพพสัมปัสสนังปฏิฆาตายะยาวเดวะอุตุปริสยาวิโนทนังปฏิสัลลานารามตังอาณาชมายาปัจเวคิตวายโยกิลานะปัจจยังเอสัจจะปริฆาโรปริพุทโธโสยาวเดวะอุปันนานังเวยาบาธิกานังเวทนานังปฏิฆาตายะอาภยาปชาปรมตายาติ
1: อหังสุขิโตโห

ปฏิโทมาวิคาชันตุสาเวสตากรรมสักกากรรมดายาตากรรมโยนิกรรมบันทุกรรมปฏิสรณายังกรรมังกริสันติกัลยาณวาปาปะกังวาตัสสะดายาตาอริสันติ

จะบรรลุธรรมกับพระพักของท่านได้ประมาณเท่านั้นเท่านี้ได้อย่างไรนี่เป็นสิ่งสำคัญมากธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมประเภทอัศจรรย์ปราศที่เลยได้ทันเหตุทันผลทันท่วงทีทันผลทันตานั่นหลักความจริงมีอำนาจแล้วความจำไม่ได้มีอำนาจเลยที่เลยตัวเดียวไม่ได้หลุดลอยไปเพราะความจำนั้นเลยจำนิพพานังปรมังสุขังนิพพานังปรมังสุญังว่าเหมือนนกที่เจ้านกขุนทองว่าอะไรไม่ถึงผู้รู้นิพพานพูดมันถึงไม่พูดก็ถึงนั่นคือความจริงแท้ท่านต้องพยายามปฏิบัติให้เห็นความจริงในตัวเองแล้วธรรมะของพระพุทธเจ้าจะมีน้ำหนักไปทุกบททุกบาททุกแง่ทุกมุมเพราะธรรมะนั้นทรงความจริงหาพูดทรงความจริงอยู่แล้วที่จะเข้าไปเทียบเทียมเป็นสักขีพยานซึ่งกันและกันมีอยู่ในธรรมะโดยทั้งหมดแต่จิตของผู้อ่านผู้จดจำนี่สิมันไม่เป็นประการนั้นมีแต่ที่เด็กครอบงำหัวใจจำก็จำได้ที่เด็กไปเสียมันไม่จำได้ด้วยความจริงอันเป็นฐานแท้มันต้องฝึกการการปฏิบัติธรรมเท่านั้นและการรู้ธรรมภายในจิตใจเท่านั้นคือจะสามารถยังทราบความจริงของพระพุทธเจ้าว่ามีน้ำหนักเป็นไรและยังทราบอัตธรรมของพระพุทธเจ้าว่าเป็นของประเสริฐเลิศโลกเป็นไรมันยังทราบที่จิตต่างหากธรรมเกิดที่จิตไม่มีที่เกิดของธรรมสติปัญญาเกิดที่จิตความโง่เกิดที่จิตที่เลวเกิดที่จิตธรรมเกิดที่จิตแก้กันที่จิตหลุดพ้นกันที่จิต

ไม่มีที่อื่นใดเป็นที่แก้เป็นที่หลุดพ้นผู้ปฏิบัติจะต้องหมุนเชือกเข้าไปจุดตีกระล่ำเข้าไปกระล่ำไปดังที่เคยสบายแล้วนั่นแหละวิธีการปราบที่เด็ดด้วยธรรมของจิตมันเกี่ยวโยงไปถึงไหนที่เป็นนามทั่วโลกธาตุเวลามันจิตมันเกี่ยวโยงไปที่ไหนต้องไปไม่ไปไม่ได้สาเหตุมันไปยังไงที่เด็ดมันไปที่ไหนไปเกาะไปเกี่ยวไปก่อความลำบากลำคาญให้กับตัวอยู่ที่ไหนบ้างสติปัญญาตามให้ทันไม่มีอะไรที่เป็นหนีจากความจริงนี้ต่อหน้าเพราะฉะนั้นท่านถึงว่าสัตว์ทุกขังอนิจจังสังแม้แต่ทุกท่านก็ถือเป็นของจริงที่ดูสิโยกไปศาสนาทำไมพระพุทธเจ้าตรัสว่าทุกขังอนิจจังสมุทัยอนิจจังมันจริงของมันท่านแก้ไม่ถูกต้องตามหลักความจริงของมันแล้วกิเลสตัณหาอาสวะต่างๆมากน้อยจะดิบไปไม่ได้จึงแก้ด้วยความจริงด้วยกันคือมรรคะอริยสัจจังนิโรธก็ดับทุกข์ได้จริงๆนี่เนี่ยนิโรธะอริยสัจจังไม่เป็นอย่างรวมลงในจิตจิตเป็นภาชนะเป็นที่สถิตของที่เดือดตัณหาอาสวะวัฏฏะสงสารความทุกข์ของทรมานต่างๆจิตเป็นผู้บรรจุไว้ทั้งหมดและจิตเป็นผู้ที่ถูกอัดถูกทำขึ้นมาเกิดขึ้นที่จิตความเฉลียวฉลาดเกิดขึ้นที่จิตตาปราณที่เหลือตาที่จิตหลุดพ้นไปที่จิตที่เหลือสลายตัวไปที่จิตเอามาจัดการกับจิตกับธรรมเมื่อเข้าถึงขั้นนั้นแล้วว่าธรรมก็ได้ว่าจิตบริสุทธิ์ก็ได้คำว่าจิตนี้จะพูดแต่เวลาทรงขันธ์อย่างนั้นเพราะขันธ์เป็นตัวสมมติจิตเมื่ออาศัยอย่างนี้แล้วก็ต้องคล้อยไปตามสมมติทั้งๆที่เป็นใหญ่แต่ก็ต้องคล้อยไปตามสมมติเรื่องของโลกเพื่อให้เข้าใจกันในเรื่องสมมติการแสดงออกเท่านั้นมาถึงความจริงอย่างจะไม่เป็นหน่อยจะให้ชื่อให้นามอย่างไรไม่เห็นมีปัญหาอะไรสิ่งที่มีปัญหาคือเรื่องของกิเลสทั้งนั้นแหละแล้วการแก้ไขถอดถอนกิเลสนี้เป็นสิ่งที่เหนียวแน่นที่สุดไม่มีจิตใดงานใดที่จะเป็นงานหนักหนายิ่งกว่าการปราบปรามกิเลสถอดถอนกิเลสซึ่งฝังลึกอยู่ภายในจิตใจนี้จิตใจหาประมาณไม่ได้ที่เหลือก็หาประมาณไม่ได้จิตใจลึกขนาดไหนที่เหลือก็ลึกขนาดนั้นมันถึงไหนถึงกันมันจะไม่สามารถปกครองจิตถูกล่าจิตให้ได้คล่องเคล่ยวพบน้อยพบใหญ่อยู่ไม่หยุดไม่ถอยแต่ละคนละคนที่ทราบว่าเราจะนำพบชาติความทุกข์ความลำบากความทรมานมาอวดกันนะโลกนี้เพียงของคนเดียวมันก็เป็นโลกแล้วล่ะจะมีที่ไหนเป็นร้านค้าพอวางที่เด็ดปัญหาอาชีวะพบภาพความทุกข์ความทรมานของตนให้เป็นคู่แข่งขันกันว่าใครจะมากน้อยกว่ากันเพราะมันเป็นมานานนี่เพราะอำนาจของที่เด็ดทั้งหมดมันพากันเข้าใจให้ถึงใจการแก้ที่เด็ดถึงทำแบบถูกเอาเขากินไม่ได้ถ้าไม่ทำถึงความจริงก็ไม่เห็นความจริงที่เด็ดเป็นความจริงเป็นส่วนของมันมรรคปฏิปทาเครื่องดำเนินเครื่องปราบปรามที่เหลือจะต้องปฏิบัติให้ถึงความจริงของมรรคนี้เช่นเดียวกันจึงจะถึงความจริงของที่เหลืออันเป็นผู้อริซึ่งขณะกันแล้วปราบปรามกันได้ดังพระพุทธเจ้าและสาวกจะปราบปรามมาแล้วจนสะเทือนโลกธาตุมาตลอดปัจจุบันนี้เป็นผู้เลิศเกิดเข้าครองหัวใจพุทธบริษัทเราจำนวนมากอย่างไรประเทศไหนนับถือพุทธศาสนาประเทศนั้นคือนำพุทธธรรมสังฆะเข้าครองใจเคารพเทิดทูนไม่นั้นท่านจะเป็นแม่เหล็กคำสำคัญเครื่องดึงใจคนได้ไหมถ้าใจของท่านไม่ประเสริฐเติบโตท่านใจของเราให้รู้ให้รับท่านได้เมื่อใจของเรารับได้มากน้อยความจริงของท่านทุกสัตว์ทุกส่วนก็จะเชื่อมโยงถึงกันไปโดยลำดับการปฏิบัติต่อที่เหลือการทรมานจิตผลที่เหลือเราจะการทรมานแก้ไขที่เหลือนี้เป็นสิ่งที่ยากเราพูดได้อย่างเป็นปากโดยไม่กระทบกระทานว่าจะผิดว่าไม่มีสอนอะไรฝึกฝนอันใดทรมานอันใดผู้ใดจับตัวใดยิ่งกว่ายากยิ่งกว่าการฝึกฝนอบรมหรือทรมานมนุษย์เพราะคำว่ามนุษย์พื้นฐานแห่งความสมมติก็บอกอยู่แล้วว่าสูงกว่าธรรมชาติการที่จะฟื้นฟูตนเป็นไปตามศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ที่สูงกว่าสัตว์ก็ต้องมีกำลังวังขามีสติปัญญาความท่าความเพียรความอดทน

ุกอาการที่จะเป็นไปเพื่อความเข้ามาทางจิตใจของตนให้ยิ่งกว่าบรรดาสัตว์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นจึงเป็นการฝนทรมานยากก็คือมนุษย์มนุษย์ได้แก่ใครคำว่ามนุษย์มนุษย์นี้เป็นความกว้างขวางมากการกล่าวอย่างนี้อาจจะมีความรู้สึกตรงนี้เป็นอกุศลก็ได้เช่นความมากมนุษย์ทั้งหลายเราไม่ได้กล่าวถึงเรื่องมนุษย์ทั้งหลายเรากล่าวถึงเรื่องตัวของเราเองตัวของตถาคตที่ทรงฝึกฝนทรงฝึกฝนทรมานพระองค์ถึงขนาดสลบสลายยากหรือไม่ยากฝึกฝนมนุษย์ทรมานมนุษย์ก่อนจะได้เป็นสัตว์ประดาอื่นของโลกสาวกทั้งหลายท่านฝึกทรมานท่านยากขนาดไหนเราเห็นได้ในตำหนักตำนานล้วนแล้วตั้งแต่ท่านเป็นมนุษย์ท่านยากไหมท่านฝึกท่านทรมานท่านหรือเราจะมาเอากบสายไม้ทั้งต้นด้วยรูปคำสั่งย่างยกมาเป็นต้นเสาเป็นบ้านเป็นเดือนมันจะหาความเสื่อมงามความหน้าเดียวความแน่หนามันคงได้ที่ไหนทำไปทำตามขั้นตอนของมันการกล่าวที่ว่ามนุษย์ฝึกฝนทรมานยากรวมกับสอนยากหมายถึงตัวของเราแต่ละรายละรายที่มีความรับผิดชอบตนเองและฝึกฝนทรมานตนเพื่อเป็นคนดีการฝึกฝนทรมานตนเพื่อเป็นคนดีก็เพื่อใช้ความชั่วทั้งหลายซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลนั้นสลายตัวลงไปมีแต่ความดีเด่นปรากฏขึ้นภายในจิตใจของตนเติมเป็นของที่ยากลำบากมากไม่น้อยเลย เมื่อเป็นเช่นนั้นการประกอบความเพียรจึงให้มันถึงกันไม่อย่างนั้นไม่ได้ผลเอาให้ถึงกันไม่ต้องกลัวตายเรื่องตายนี่เป็นเงาเตือนตัวอยู่แล้วถึงวาระแล้วคนดีก็ตายคนชั่วก็ตายคนมีชื่อคนก็ตายคนบริสุทธิ์ก็ตายอย่างไรก็ตายไม่มีใครที่เหยียบกว่ากันลงถึงขั้นในรูปโดยกายมาแล้วก็ผิดกองแห่งความตายแต่ก่อนที่จะเป็นเช่นนั้นเราพยายามฝึกเราให้ดับทรมานเราให้ดับปราบที่เหลือให้อยู่ในเนื้อมือของเราจะมีความสุขความสบายถ้าลงที่เหลือได้สังจมอยู่ภายในจิตใจนี้แล้วเราจะหาความสบายที่ไหนไม่ได้ถึงจะเกิดสันตัญญากันขึ้นแสดงกิริยาการยิ้มแย้มแจ่มใสมันก็เหมือนกับหาเครื่องประดับมาประดับร้านเฉยๆภายในมีแต่กองขี้หมาเต็มภายในร้านมันภายในใจจริงๆมันก็มีแต่ขี้โรคขี้โกรธขี้หลงเต็มประภายในจิตใจกิริยาแสดงภายนอกเป็นความยิ้มแย้มแจ่มใสเหมือนกับเครื่องประดับหน้าร้านไม่เห็นมีคุณค่าอะไรเราไม่ต้องการเครื่องประดับแบบนั้นแต่เราต้องการเครื่องประดับที่เข้าถึงตัวจริงซึ่งกันและกันคือระหว่างจิตกับธรรมเข้าถึงกันเพราะข้อปฏิบัติเป็นเครื่องสนับสนุนเข้าไปให้ถึงกันทำนี้เป็นสิ่งที่ผู้ต้องการความจริงทั้งหลายต้องการและต้องทำให้ถึงความจริงเช่นนั้นยกตัวอย่างยกพระพุทธเจ้าขึ้นเทิดทูนเสมอในภาคปฏิบัติหากว่าไปเป็นความลำบากและมีจิตใจก็ท้อแท้อ่อนแอให้รู้ถึงคือท่านกล่าวไว้แล้วในพระคัมภีร์โลกกับสงครามให้เล็กถึงมีอิทธิพลหรือตัวขาโตหรือปฏิปันโนในท้ายของพระเจ้ากระสุนท่านก็อารันเดรุขมูลเรวาซึ่งเมืองนาเรวพิคเวดูก่อนที่อยู่ทั้งหลายก็เจอทั้งหลายอยู่ตามเรือนว่าหรือในป่าลุขมูลต้นไม้เวลามีภัยทั้งหลายเกิดขึ้นอนุสรังสุตั้มอนุสรังสุตั้มบุตรให้ระลึกถึงกับเราตถาคตคือพระพุทธเจ้าแล้วสิ่งว่าตัวทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นนั้นก็จะดับไปหากว่าเนี่ย

เมื่อนึกถึงธรรมะอันเป็นเปรียบเหมือนโพทั้งสามพระราชนาจารย์ยังไม่อยู่ให้นึกถึงพระสงฆ์และใครทั้งหลายก็จะหายไปนั่นท่านสอนแล้ววิสุยกขุนพระพุทธเจ้าเป็นผู้ชนะยกท่านขึ้นสู่ดวงใจความกระหายจะปรากฏขึ้นไม่ใช่ยกพระพุทธเจ้าขึ้นมาแล้วความอ่อนแอจะเพิ่มขึ้นหาไม่ได้หรือว่าก็เป็นขึ้นมาแต่เลือกถึงปฏิปทาเครื่องดำเนินของพระพุทธเจ้าเสมอเวลาลำบากกันวิญญาณการแสดงออกของจิตใจที่มีกิเลสนี้มันไม่ได้เป็นอิสระแสดงออกอาการใดก็ตามมันเป็นเรื่องของกิเลสควบคุมมาเหมือนกับนักโทษพอด้ามโถหน้าออกมาจากเรือนจำนายคุม

นักโทษก็มาด้วยจิตใจให้การบังคับบัญชากันแก้ไปทั้งเข้าทั้งออกนี่ก็เหมือนการกิริยาการความเคลื่อนไหวของขันมีรูปมีขันขันขันสัญญาขันเป็นต้นแสดงออกเมื่อใดไม่มีกิเลสแสงออกมานี้มันเป็นไปไม่ได้มันเป็นเรื่องกิเลสแสงออกมาด้วยคือเป็นนายหัวหน้าคุมมาด้วยควบคุมมาด้วยเช่นเดียวกับหัวหน้าคุมนักโทษนายคุมนักโทษอะไรมาสัมผัสสัมพันธ์กิเลสจะเข้าถึงก่อนถึงก่อนถึงก่อนแล้วทำหน้าที่ก่อนเรายังไม่ได้เรื่องใดๆเหมือนกับควายตัวหนึ่งที่ถูกให้กินหญ้าตามลานหญ้านี่รู้ตาสีตาสาว่าเป็นกิเลสเป็นอาสวะเป็นพิษเป็นภัยอะไรต่อตนเองเพราะฉะนั้นกิเลสจึงสนุกทำหน้าที่ผิดอำนาจวาสนาของตนขึ้นบนหัวใจของใจไม่มีจักรใดที่จะผ่านพ้นไปได้ถ้าไม่ได้นำธรรมะธรรมสอนของพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องเทียบเคียงเป็นคู่แข่งซึ่งกันและกันและปราบปรามกันด้วยความเท่าเทียมจิตตรงนี้จะหาอิสระไม่ได้แม้แต่กระแสของจิตอาการของจิตที่คิดปรุงออกมาแต่ละขณะขณะมันเป็นไปด้วยกิเลสบังคับออกมาทั้งนั้นเอาให้มันขึ้นกิเลสมันสิ่งเหล่านี้จะไม่เด่นแต่เราจะเด่นที่ไหนเวลาแสดงออกมาอย่างนั้นเราไม่ทราบต่อเมื่อมีสติปัญญาศรัทธาความเพียรเต็มกำลังได้กำจัดมันออกไปแล้วขันใดแสดงออกมาก็มีแต่ขันล้วนๆไม่เห็นมีกิเลสตัวใดออกมาเคลื่อนผ่านมาควบคุมให้เกิดความลำบากเพราะความคิดปรุงเพราะสัญญาอารมณ์เพราะการได้เห็นได้ยินได้ฟังอะไรนั่นก็เป็นขันมันล้วนสักแต่ว่าได้ยินสักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าลิ้นรสต่างๆลงกลิ่นต่างๆสัตว์ความคิดความปรุงจำได้หมายรู้ธรรมดาธรรมดาแล้วก็ดับไปดับไปในขณะนั้นเพราะไม่มีเจ้าของไม่มีหัวหน้าผู้ที่เด็กที่เคยควบคุมมาควบคุมเหมือนแต่ก่อนขันกายจะเป็นอิสระตามลำพังให้ตนขึ้นมาโดยหลักธรรมชาติของตนเองเมื่อผู้เด็กเป็นเจ้าตัวการสลายตัวลงไปเสียเท่านั้นนั้นขันก็มาเป็นเครื่องมือของธรรมที่นำแสดงอัตยังธรรมความหมายต่างๆให้แก่โลกถ้าเป็นที่เข้าใจดังพระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมแล้วทรงสั่งถ้าเกิดสั่งสอนโลกจนกระทั่ง45พระพรรษาก็เอาขันนี่แหละเป็นเครื่องมือของธรรมเพราะกิเลสมันหมดมันสิ้นซากไปแล้วไม่มีกิเลสตัวใดมายุ่งกวนขันนี่เลยแล้วมีความสุขขนาดไหนเมื่อค้นออกเรือนจำคือที่คุมขังได้แก่วัฏจักรแล้วก็ในวัฏจิตอีกวัฏจักรก็คือถ้าเกิดแก่เจ็บตายอยู่ไม่หยุดไม่ถอยวัฏจิตก็คือความหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงของจิตที่เป็นไปก็อำนาจของความครอบคลุมของกิเลสวัฏจักรวัฏจิตที่ถูกทำลายไปแล้วด้วยมรรคญาณหรือด้วยมัชฌิมาปฏิปทาเราจึงเห็นได้ชัดว่ากิเลสนี้มีมากมีน้อยเพียงไรก็ตามจะเป็นเจ้าตัวการสำคัญมาควบคุมเรื่องขันธ์ที่แสดงออกแสงเนี่ยแล้วก็ทรงขันธ์เป็นไปตามอำนาจของมันไม่ได้เป็นอิสระจากตัวเองเลยแล้วผู้ที่รับผลที่เกิดขึ้นจากที่เกิดประเพื่อทำการบังคับขันให้ทำนั้นก็คือใจใจเลยเป็นเหมือนกับช่วงเหมือนกับฐานขึ้นเนี่ยผลจากทั้งตกกระตกโสมขึ้นขี้โรคขี้โกรธขี้หลงขี้ราคะปัญหากองเข้าไปรวมเข้าไปเทเข้าไปในจิตใจแล้วมีตั้งแต่ความทุกข์ความทรมานทางกระตุกสองมุมทั้งหลายนี่ได้กระจายตัวไปแล้วเราเห็นไม่ชัดมันมีอะไรบังคับจิตใจอยู่มันไม่คือดูอะไรก็ดูได้เต็มตาไม่คิดในจิตว่าจะเกิดความรักความชังในสิ่งที่ดูที่เห็นที่ได้ยินนั้นๆตลอดถึงตรงกลิ่นลิ้นรสอย่างสัมผัสถูกต้องเย็นร้อนอ่อนแข็งต่างเป็นอิสระในการสัมผัสสัมพันธ์ระหว่างอายตนะภายในกับอายตนะภายนอกอายตนะภายนอกกับอายตนะภายนอกสัมผัสกันและจิตที่คิดตามลำพังตัวเองที่เรียกว่าธรรมารมณ์ธรรมารมณ์นี้หมายถึงกิเลสเขาควบคุมกิเลสให้ปรุงให้แต่งเป็นเรื่องอดีตที่เคยได้เห็นได้ยินมาแล้วมีเครื่องประกันต่างๆเข้ามาคุ้นคิดอยู่ภายในจิตใจไม่มีเลิกแล้วก็ถือท่านเรียกว่าธรรมารมณ์ทีนี้เมื่อสิ่งนั้นไม่มีแล้วธรรมารมณ์นี้มันก็ไม่เป็นแบบนั้นก็เป็นแบบธรรมไปเสียชีวิตเรื่องนั้น

0: กิเลสอะไรจะเกิดขึ้นพอมันดับไปแล้วมันจะอะไรมาเกิดความทุกข์ก็ไม่มีผลของการปราบปรามของการฝึกฝนทรมานมนุษย์คือเราแต่ละคนละคนเอาให้จริงให้จังหน้าประตามพระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญมาแล้วสาวกทั้งหลายเป็นตัวอย่างมาทุกๆองค์เนี่ยเราก็เป็นลูกศิษย์ตถาคตทำไมจะพยอดอ่อนอ่อนกำลังท้อถอยความเพียรไม่สมควรจากความเป็นศิษย์ตถาคตเพราะได้ออกหน้ารบแล้วเลยออกหน้ารบก็หมายถึงเราเป็นพระนอกจากนั้นยังเป็นพระกรรมฐานตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติเพื่อรู้สัจธรรมทั้งสี่โดยสมบูรณ์ภายในจิตใจแต่กับท้อถอยเองเข้ากรรมและกำหลักธรรมมันเอาให้จริงให้จังอย่าลืมว่าการฝึกฝนทรมานมนุษย์มันยากอันนี้สำคัญมากนักกิเลสทุกประเภทไม่ว่าส่วนยากส่วนกลางส่วนละเอียดมันเป็นคลึกด้วยกันทั้งนั้นเหมือนกับไฟไม่ว่าจะเป็นตัวไฟเองหรือดอกไฟกระเด็นมาถูกมันร้อนด้วยกันทั้งนั้นเป็นแต่เพียงว่ามากน้อยตามอาการของมันไม่ใช่ของดีเลยมันดับเสียหมดนั่นแหละเป็นสันนักกิสันติกำลังสุขขังสุขอื่นใดที่ยิ่งกว่าความสงบรากหักเพราะกิเลสซึ่งทราบไปแล้วนี่ไม่หนึ่งเป็นสันติวาระสุดท้ายของผู้ปฏิบัติจะพึงได้ครองไม่ต้องไปถามผู้ใดละพระพุทธเจ้าปริพานไปกี่ปีกี่เดือนแล้วก็ตามพูดสาธุไม่ได้ประมาทท่านสันติโกท่านสอนให้ใครปัจจังเลยตะโบวิญญูท่านสอนให้ใครมัชฌิมาปฏิปทาตถาคตนะสัมพุทธาท่านสอนให้ใครท่านไม่สอนให้พวกเราต่อพื้นปฏิบัติตามแนวทางที่ถูกต้องแน่นยำซึ่งพระองค์เคยผ่านแต่แล้วด้วยปฏิบัติธรรมท่านสอนเพื่อขัดการแก้ที่เด็กแก้ตรงนี้ที่เหลือดับไปมากน้อยจิตใจรับความผาสุกเพียงใจเพราะที่เหลือดับไปเป็นลำดับลำดาทำไมเราจะไม่ทราบหลักสันทิฏฐิสันทิฏฐิโกที่พระองค์ประทานไว้แล้วนั้นไม่ได้ทรงผูกขาดเฉพาะพระองค์เพียงพระองค์เดียวหรือสาวกที่ร่วมนิพพานไปด้วยหรือไม่ประทานไว้กับมัชฌิมาปฏิปทาอยู่ด้วยกันตั้งใจและพฤติปฏิบัติจึงต้องไม่รู้ได้ถึงเดินริมรถจิตภายในจิตใจหาสงสัยจิตใจนี้มันมีที่อื่นที่ใดเป็นที่หายสงสัยที่นี่เป็นที่สำคัญมากเราวิตกวิจารณ์ก็มีอัปปนะเราก็ยิ่งแก่ตัวไปทุกวันทุกวันทุกวันเหมือนครูบาอาจารย์ทั้งหลายแก่ตัวต่อไปท่านจะเปิดเรื่องภาระเพราะไม่สามารถที่จะอบรมสั่งสอนได้ก็ปล่อยแม้แต่ทรงขันอยู่ตรงนั้นก็เพียบพอแล้วไม่มีกำลังที่จะยิ่งกว่านั้นพอที่จะเฉลี่ยเผื่อแก่ความสุขให้แก่ผู้อื่นด้วยการแนะนำสั่งสอนได้เลยท่านก็รู้ตามสภาพเป็นความขาวเป็นต้นแล้วก็เห็นว่าเวลานี้ท่านต่อยหมดทุกสิ่งทุกอย่างมันจะทั้งเกิดลมหายใจอยู่นั้นดูลมหายใจอยู่ทั้งหมดเมื่อไรก็ไปมาแต่สำคัญที่ใจท่านไม่มีอะไรเพียงแต่เล่นกับตุ๊กตาคือขันทาราฮาเวทันจักขันทาเล่นกับอันนี้พอถึงกลางเวลาขึ้นมาพอต่อยแล้วก็ประมาณว่าหายความรักติดชาติพระโลกเขาเรียกว่าหายกังวลสติหายความยุ่งสติเพราะขันนี้เป็นจอมยุ่งจอมก่อกวนมันก็หลับไปคือว่าการหายแต่ลดลงลดลงน้อยลงไปน้อยลงไปผู้ที่จะเป็นหลักเป็นเกณฑ์ทางด้านปฏิปทาเพื่อจะยังทำอันเป็นผลของปฏิปทานี้ให้เกิดขึ้นเป็นขั้นเป็นขั้นเป็นตอนมันจะไม่มีอะไรทำให้ยืดเรื่องขนขวายตั้งแต่บัดนี้ในเมื่ออันใดที่มีความพิเศษลดเลยยิ่งกว่าธรรมในแดนโลกธาตุนี้ไม่มีถ้ามีแล้วจิตก็ไม่ปล่อยมาจะไม่ปล่อยสิ่งนั้นเข้ามาไม่ปล่อยให้วางอุปทานความยึดมั่นถือมั่นไม่ปล่อยวางความรักความชอบไม่ปล่อยวางความเกลียดความโกรธเพราะสิ่งนี้โลกชอบอยู่แล้วโกรธก็ชอบทั้งๆสิ่งนั้นเป็นของไม่ดีก็พอใจโกรธรักก็ชอบตามหลักความจริงนั้นมันไม่ดีมันเป็นภัยทั้งนั้นมีอะไรที่จะดียิ่งกว่าเมื่อปรากฏนี้แล้วคุณทุกใครที่เคยถือไปทั้งพันทั้งหมายพัวพันกันมาถึงตั้งกับตั้งกันมันก็ปล่อยมันเข้ามาต่อไม่ได้เพราะทำเป็นพวกต่อความสงบเย็นใจเป็นต้นเมื่อภาคพื้นการปฏิบัติในเบื้องต้นต
1: คือความสงบเย็นใจปรากฏขึ้นมาแล้วก็ทำให้เห็นความสุขที่เคยผ่านมากับความสุขที่ปรากฏขึ้นเพราะการมันเป็นธรรมต่างกันอย่างไรไม่ต้องไปเทียบเทียมมันก็เข้าใจเองและอันไหนดีกว่ากันมันก็ทราบภายในจิตใจเองและปล่อยเข้ามาปล่อยเข้ามาทราบแล้วเลยทำแล้วเลยเข้าไปเท่าไรยื่นเป็นของแปลกประหลาดอัศจรรย์มากอัศจรรย์มากขึ้นปล่อยสิ่งทั้งหลายที่เคยถือมาทั้งส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดไปเรื่อยส่วนกลางก็สู้ทำไม่ได้เรื่องของโลกส่วนต่ำก็สู้ทำไม่ได้ส่วนกลางก็สู้ทำไม่ได้ส่วนละเอียดสุดหนึ่งพูดถึงเรื่องคุณค่าราคาราคาก็สู้ทำไม่ได้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นทำจึงเมื่อเข้าใจเมื่อจิตเข้าใจธรรมแล้วจึงปล่อยมาโดยหลักธรรมชาติปล่อยมาเองมาเองไม่พักตามจริงปล่อยเข้ามาจนกระทั่งหาที่ปล่อยไม่ได้หมดปล่อยทั้งหมดโดยสิ้นเชิงเสียงสูงลดต้นสัมผัสจิตเป็นคู่กันกับตาหูจมูกร่างกายหรือปล่อยเข้ามาใจสุขะลงมาในขันห้าเลือกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณพอปล่อยเพราะสิ่งนี้มันไม่ใช่ของดีมันไม่ใช่สาระสำคัญที่จะยังประโยชน์ที่เกิดขึ้นเป็นที่ถึงใจปล่อยเข้าไปปล่อยเข้าไปมันตั้งถึงจุดอะไรทำให้เกิดความรักความชอบภายในจิตให้จิตพันอยู่ภายในจิตยึดมั่นถือมั่นในจิตมันก็มีสาเหตุมันมีตัวการพิจารณาเข้าไปจนรู้แจ้งเห็นชัดในสิ่งนั้นสิ่งนั้นก็สู้จิตไม่ได้อีกตรงจุดนั้นก็สู้ทำไม่ได้ถ้าปล่อยอีกแม้จะไม่มีอะไรที่จะปล่อยหมดรอบได้ปล่อยข้างนอกเข้าไปข้างในปล่อยข้างในจนหมดตลอดตัวถึงไม่มีเหลือแล้วปล่อยอะไรอีกสุดสะดุดเหมือนว่าง่ายนะการปฏิบัติย้อนไปถึงทางปฏิบัติ

ือคนอวดชั่วหาความดีไม่ได้อวดออกมาเมื่อไรก็คือความชั่วจะฝังเด่นชัดขึ้นมาตาโลกได้เห็นดีแล้วไม่ต้องอวดมันก็รู้ดีแล้วไม่ต้องอวดก็ผู้ปฏิบัติธรรมมุ่งต่อเหตุต่อผลเท่านั้นอยากดีแต่เหตุผลไม่อำนวยมันก็ดีไม่ได้มีแต่ความอยากอวดก็อวดเฉยๆนี่เกิดประโยชน์อะไรนอกจากขายตัวเองเป็นไม่มีอะไรเหลือที่จะขายทีนี้นี่เป็นของอยากมันอยากให้มีขึ้นมาเป็นองค์ขายเป็นที่ขายตัวเองและขายองค์คณะที่หาชิ้นดีไม่ได้เพราะต่างคนต่างมีกิเลสเป็นผู้เป็นใครในขณะเดียวกันก็ต่างคนต่างมีธรรมเป็นเครื่องปราบตามที่เด็ดของตัวเองทำไมจะต้องปล่อยออกมาเป็นธาตุที่มีกัดกันเลี้ยงหมาวัดไม่ใช่โรงเลี้ยงหมาแล้วทะเลาะกันก็นั่นแหละทะเลาะกันก็คือกัดกันนั่นมันมีอย่างนั้นนั่นโดดเร็วที่สุดนี่เราพูดให้เข้าใจเลยเฉยๆไม่ได้หมายถึงว่าพระเนี่ยเราเกิดการทะเลาะหมาร่วมกันพูดให้เขาเข้าใจว่าโทษคุณต่างกันอย่างไรของความชั่วกับความดีโทษของความชั่วกับคุณค่าของความดีนี่เรามาหาคุณค่าความมีราคาตัวมัดระวังทุกสิ่งทุกอย่างมันแสดงออกมาอาการใดก็ให้ทราบว่านี่คือกิเลสมันกำลังเริ่มเคลื่อนไหวออกมาแม้แต่นิ่งอยู่ภายในจิตใจก็ต้องค้นเข้าไปหาเหตุของมันมุดหงิดไม่พอใจกับองค์นั้นไม่พอใจกับองค์นี้เป็นก็เหตุถึงต้องนิ่งความมีหนุนความไม่พอใจนี่เป็นเรื่องของกิเลสซึ่งเราเคยรู้มาแล้วทำไมถึงต้องปล่อยให้มาเพ่นพ่านเหยียบหัวใจอยู่ไม่สนใจแก้ไขและยิ่งไปคิดถึงเรื่องผู้ไม่พอใจนั้นด้วยแล้ว

ผู้ปฏิบัติด้วยความสนใจพยายามปรับปรุงแก้ไขและบำรุงคุณธรรมภายในใจของตนเป็นลำดับลำดานับแต่ขั้นศีลสมาธิเป็นขั้นๆปัญญาเป็นภูมิๆขึ้นไปเมื่อเทียบแล้วก็เหมือนกับเขาสร้างจรวดหรือดาวเทียมที่จะขึ้นท่องอวกาศนั่นแหละต้องปรับปรุงให้ดีเพราะสิ่งที่จะเป็นอุปสรรคของยานพาหนะนั้นมีอยู่มากมายดังวัตถุที่เขาท่องอวกาศ

เมื่อญาณปหัตถะได้ปรับปรุงด้วยความเรียบร้อยแล้วการท่องเที่ยวอวกาศก็คล่องตัวไม่เป็นอุปสรรคแต่อย่างใดนี่เป็นข้อเทียบเทียงสำหรับจิตของท่านผู้ปฏิบัติซึ่งปรับปรุงคุณธรรมภายในตนให้เหมาะสมใจนั่นแหละเป็นผู้ที่จะก้าวทะยานออกจากมหาสมมุติมหานิยมสิ่งที่เป็นอุปสรรคกีดขวางให้ก้าวไปไม่ได้ก็คือกิเลสประเภทต่างๆด้วยเหตุนี้จึงต้องได้พยายามกิเลสประเภทต่างๆนั้นมี

มันสมมุติมีกิเลสเป็นสำคัญก็จำต้องได้พยายามปรับปรุงให้เหมาะสมควรจะผ่านความอยากแห่งสมมุติคือกิเลสไปได้ด้วยธรรมประเภทใดก็ให้ได้ผ่านไปโดยลำดับด้วยการประพฤติปฏิบัติด้วยการบำรุงส่งเสริมความภาคเพียรก่อนหนักแน่น

นำจิตออกก้าวเดินและแหวกสิ่งทั้งหลายที่กีดขวางจิตใจให้ผ่านพ้นไปโดยลำดับอุบายวิธีการที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ทั้งมวลในภาคจิตตภาวนาล้วนแล้วแต่เป็นอุบายวิธีปรับปรุงจิตให้เหมาะสมแก่การ

ห่งธรรมอวกาศทางโลกนั้นเขาไม่สงสัยกันแล้วว่ามีหรือไม่มีศูนย์หรือไม่ศูนย์สิ่งที่อยู่ในสมมตินี้ก็ทราบกันว่ามีที่นอกจาก

อยู่ด้วยกันจิตที่อยู่ในวงสมมุติอยู่ในความห้อมล้อมควบคุมจิตใจก็เหมือนกับจิตเหมือนกับที่

ช่นเดียวกันออกไม่ได้จึงต้องได้ปรับปรุงกำลังของตนให้ได้ผ่านพ้นออกไปจากโลกดึงดูดความดึงดูดอันนี้พระพุทธเจ้าก็ได้แสดงไว้แล้วโดยย่อก็มีกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาเป็นต้นปริยายหรือกับกิ่งก้านแขนงนั้นนับประมาณไม่ถ้วนเต็มไปหมดในโลกสมมตินี้ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่จะให้จิตติดจิตพัวพันทั้งรักทั้งชังทั้งเกลียดทั้งโกรธในสิ่งต่างๆสัตว์ต่างๆบุคคลต่างๆเป็นสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อจิตใจได้จากอารมณ์ของใจเป็นผู้ไปสำคัญมั่นหมายผิดๆไปเสียเองด้วยเหตุนี้การปรับปรุงแก้ไขดังหลักธรรมที่ท่านสอนไว้ในด้านจิตตภาวนาจึงเหมาะสมอย่างยิ่งกับนักปฏิบัติของเราที่จะก้าวพ้นให้จากสิ่งกดทวงหรือสิ่งดึงดูดทั้งหลายซึ่งมีอยู่ในหัวใจของตนเองนี่แหละเป็นสิ่งที่ถอดถอนเป็นสิ่งที่แก้เป็นสิ่งที่ตัดได้ยากจึงต้องมีครูมีศาสดาสอนหากไม่มีศาสดาแล้วใช้สัตว์โลกนี้จะมีกี่แสนกี่ล้านกี่ภพกี่ชาติกี่กำเนิดก็ตามอยู่ในสามแดนโลกฐานนี้จะเป็นเหมือนสัตว์ที่ตาบอดหูหนวกด้วยกันทั้งนั้นไม่มีรายใดที่จะผ่านพ้นออกจากความมืดบอดทั้งหลายเหล่านี้ได้เลยนี่เราจึงเห็นความอัศจรรย์ของพระพุทธเจ้าที่ทรงอุบัติขึ้นมาพาสัตว์ทั้งหลายแหวกว่าจากความดึงดูดความกดทวงกดขี่บังคับเหล่านี้ออกไปได้โดยลำดับตำนาน

โลกนั่นแหละเป็นวาระสุดท้ายในการลื้อขนสัตว์ออกจากความมืดบอดพระพุทธเจ้าของเราองค์ปัจจุบันก็ทรงทำหน้าที่เช่นนั้นเหมือนกันนับตั้งแต่วันให้ตรัสรู้แล้วจึงเป็นเหมือนท่านนำเรือใหญ่ลงไปทอดสมออยู่ในถ้ำกลางมหาสมุทรขนสัตว์ที่ตกน้ำจะตายแหล่ไม่ตายแหล่มีประเภทและกำลังต่างๆกันขนขึ้นใส่เรือใหญ่ของพระองค์โดยลำดับลำดาผู้สนใจใคร่ทำก็เหมือนกับผู้ตะเกียบตะกายขึ้นมาสู่เรือลำใหญ่ของพระพุทธเจ้าที่ทอดสมอไว้กลางมหาสมุทรนั่นแหละแล้วขนขึ้นไปเรื่อยๆขนไปเรื่อยๆจนกระทั่งหมดความเชื่อถือของสัตว์โลกต่อศาสนธรรมเมื่อไหร่แล้วเรือนั่นก็เป็นอันว่าหมดปัญหาไปพวกที่จมก็จมไปเรื่อยๆไม่มีทางที่จะรอดพ้นไปได้แหละทีนี้จำพวกเหล่านี้เป็นจำพวกอาหารของปลาและเต่าทั้งนั้นประเภทที่ขึ้นสู่ลำเรือแล้วนั้นเป็นผู้พ้นไปได้โดยลำดับลำดาดังท่านกล่าวไว้ในบุคคลสี่จำพวกนั่นเองตั้งแต่จำพวกปุคติตัญญูวิปจิตตัญญูเนยยะเป็นจำพวกที่ก้าวขึ้นสู่เรือส่วนจะไปได้สูงต่ำมากน้อยเพียงไรนั้นเป็นแง่อีกแง่หนึ่งคำว่าเรือเราพูดไว้เป็นกลางๆเนี่ยทรงลึกขนสัตว์นับตั้งแต่วันตรัสรู้แล้วจนกระทั่งศาสนธรรมหมดความหมายในความรู้สึกของสัตว์โลกนั่นแหละจึงเป็นวาระสุดท้ายนอกจากนั้นก็เป็นคนไข้ประเภทหายาหาหมอไม่ได้ไม่มียาไม่มีหมอรักษาคอยแต่วันตายเท่านั้นที่เราทั้งหลายก็กำลังตะเกียกตะกายแหวกว่ายเข้าหาเรือลำใหญ่ของพระพุทธเจ้าด้วยการประพฤติปฏิบัติประกอบความภาคเพียรเพราะอย่างยิ่งได้มาบวชในพระพุทธศาสนาได้เห็นแง่หนักเบาของศาสนธรรมที่พระองค์ประกาศสอนไว้ก็ยิ่งจะให้เกิดความซึ้งภายในจิตใจปลูกฝังศรัทธาความเชื่อในความจริงทั้งหลายที่พระองค์จัดไว้แล้วโดยชอบทั้งบาปทั้งบุญทั้งคุณทั้งโทษทั้งนรกสวรรค์พรหมโลกตลอดนิพพานซึ่งเป็นของจริงอยู่เป็นของจริงของมีอยู่ทั้งนั้นเราทั้งหลายได้ดำเนินตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเพราะอย่างยิ่งด้วยจิตตภาวนาจงพยายามสร้างกำลังความสามารถของตนที่จะต้านทานสิ่งดึงดูดทั้งหลายหรือสิ่งกดขี่ทั้งหลายซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจนั้นออกอย่างไม่ลดละท้อถอยอย่าชินชากับเครื่องดึงดูดทั้งหลายดึงดูดไปเพื่อจะเผาผลาญเรานั่นแหละไม่ใช่ดึงดูดอะไรจริงดึงดูดเหล่านี้ไม่ใช่เป็นความดึงดูดที่ให้เกิดสิริมงคลแก่เราผู้ถูกดึงดูดแต่จะเป็นอัปมงคลแก่เราโดยลำดับลำดาตามแต่ความเชื่อความดึงดูดความคล้อยตามความดึงดูดความล้มละลายไปตามความไปความดึงดูดมากน้อยต่างกันความทุกข์จะแสดงขึ้นมากน้อยเท่ากับความคล้อยตามเห็นตามและล้มละลายไปตามมันอย่างไม่มีความสำนึกตัวเลยนั่นแหละทั้งที่ศาสนธรรมมีอยู่อันเป็นเครื่องฉุดลากแต่จิตใจไฟทางต่ำเสียมากกว่าศาสนธรรมก็จำเป็นต้องได้ถูกลอยแพไปตามนั้นมีเราทั้งหลายไม่ใช่ประเภทลอยแพเป็นประเภทที่จะแหวกว่ายตัวเองให้หลุดพ้นเต็มสติกำลังความสามารถของตนด้วยเหตุนี้อยู่ในสถานที่ใดจงมีความตั้งท่าตั้งทางอยู่ด้วยสติอย่าถือการประกอบความภาคเพียร
ว่าเป็นความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าว่าเป็นสิ่งที่น่าอิจฉาและอาใจว่าเป็นสิ่งที่ทำยากแก้ยากตะเกียกตะกายลำบากลำบนการตะเกียกตะกายการอุตส่าห์พยายามนี้เป็นวิธีทางที่เป็นวิถีทางเดินของผู้จะหลุดพ้นจากทุกข์ไม่ใช่เป็นทางเดินของผู้จะก้าวลงสู่ฝ่ายต่ำอันเป็นแหล่งแห่งโลกันตะนรกมืดบอดทั้งวันทั้งคืนจิตใจถูกเผาผลาญอยู่กับสิ่งต่ำทั้งหลายนั้นในครั้งพุทธกาลท่านเอาจริงเอาจังคำว่าพุทธังสนังกัจฉามิก็ดีสังฆังสนังกัจฉามิก็ดีให้พึงระลึกน้อมธรรมะจากองค์ท่านมาพิจารณาคลี่คลายดูความลึกซึ้งความละเอียดในการดำเนินของท่านพร้อมทั้งความรู้ความเห็นของท่านเข้าสู่ใจของเรานี้เพื่อได้เป็นคติตัวอย่างอันดีที่จะประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นไปตามร่องรอยที่ท่านดำเนินไปแล้ว คำว่าสังพุทธังสนังกัจฉามิเราก็ทราบแล้วว่ามีความลำบากลำบนขนาดไหนนี่เอามากระทับไว้ที่ใจของเราเนี่ยศาสดาของเราเป็นพระองค์แรกไม่เคยได้รับความสะดวกสบายเลยตั้งแต่วันเสด็จออกทรงผนวชจนกระทั่งวันตรัสรู้เหมือนกับอยู่ในแดนนรกดีๆยาวว่าเหมือนติดคุกติดตารางเลยเพราะพระองค์ทรงละเอียดอ่อนมากในความเป็นกษัตริย์เวลาเสด็จออกทรงผนวชเช่นนั้นมีความลำบากลำบนแสนสาหัสในบรรดาปัจจัย4นอกจากนั้นกิเลสประเภทต่างๆซึ่งมีอยู่ในพระทัยอันเกี่ยวโยงไปถึงสมบัติพระสถานพระฟ้าประชาชีทั้งแผ่นดินมีจำนวนมากมีจำนวนหนักที่สุดที่พระองค์จะสลัดปัดออกจากสิ่งทั้งหลายเหล่านี้อยู่ตลอดเวลาหาความผาสุกสบายไม่ได้เราไม่มีบริษัทบริวารไม่มีไพร่ฟ้าประชาชีไม่ได้เคยเป็นพระเจ้าแผ่นดินออกมาบวชด้วยความสะดวกสบายยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าเป็นไหนๆและการประกอบความภาคเพียรก็มีพระโอวาทคำสั่งสอนแสดงทรงแสดงไว้โดยถูกต้องแล้วทุกแง่ทุกมุมในการดำเนินไม่ได้ลำบากลำบนเหมือนพระองค์ที่ทรงขวนขวายโดยลำพังพระองค์เองไม่มีใครบอกใครสอนนี่ผิดกันอยู่มากพวกเราทราบว่ามีความเบาบางในการประกอบความภาคเพียรอาหารปัจจัยจะไปที่ไหนอยู่ที่ใดเต็มไปหมดสมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยศรัทธาประชาชนทั้งหลายที่เขามีความเชื่อความนับถือต่อพระพุทธศาสนาอยู่แล้วและมีความสนใจเลื่อมใสต่อท่านผู้ประพฤติปฏิบัติดีเป็นประจำนิสัยเพราะฉะนั้นไปที่ไหนจึงไม่อดอยากขาดแคลนในบรรดาปัจจัย4มีผิดกันกับพระพุทธเจ้าอยู่มากนี้บรรดาสาวกที่ดำเนินตามรอยพระบาทของพระพุทธเจ้าก็รองลำดับจากพระพุทธเจ้าลงมาในเรื่องความสะดวกบรรดาสาวกทั้งหลายจะมีความสะดวกกว่าพระพุทธเจ้าในบรรดาปัจจัย4เพราะเขาเกิดความเชื่อความสงสัยแล้วแม้เช่นนั้นท่านก็ไม่ได้ยินดีในปัจจัยทั้ง4ยิ่งกว่าความยินดีในอัตในธรรมความยินดีในการประกอบความภาคเพียรเพื่อความหลุดพ้นจากทุกข์โดยแต่เดียวเท่านั้นนี้เป็นสิ่งที่ท่านยินดีมากชีวิตจิตใจอวัยวะทั้งมวลนี้ได้มอบเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาตลอดจนกระทั่งได้เป็นสังฆบูชาขึ้นภายในองค์ท่านเองแต่ละองค์ละองค์ล้วนแล้วแต่ท่านได้รับความลำบากลำบนมาด้วยกันทั้งนั้นเพราะธรรมเป็นสิ่งที่เลิศที่ประเสริฐใครเจอแล้วใครเห็นแล้วต้องนับวันที่เจริญรุ่งเรืองขึ้นไปโดยลำดับ
จนถึงกลายเป็นความวิเศษเลิศเลอเพราะอำนาจแห่งธรรมส่วนกิเลสนั้นไม่มีกิเลสประเภทใดที่จะทำให้บุคคลรับความผาสุกเย็นใจนอนใจและถึงความประเสริฐเลิศเลออะไรเลยกิเลสมันรู้ว่าธรรมนี้เลิศยิ่งกว่ามันเป็นไหนๆเพราะฉะนั้นมันจึงต้องปิดป้องกำบังเอาไว้หมดอย่างมิดตัวไม่ให้รู้กลมายาของมันเลยในบรรดาที่แสดงออกมันต้องอยู่ฉากหลังทั้งนั้นแสดงแต่กลอุบายหรือนโยบายออกมาอันเป็นเครื่องหลอกลวงสัตว์โลกให้หลงไหลและติดจมอยู่กับมันเท่านั้นนั่นจึงเป็นความฉลาดของมันอยู่มากทีเดียวด้วยเหตุนี้ผู้ประกอบความภาคเพียรจึงมักจะเอนไปสู่ความดึงดูดของมันอยู่เสมอไม่ว่าจะเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาไม่ว่าจะอยู่ในอิริยาบถใดจะเอนจะเอียงไปเพราะความดึงดูดของมันอยู่นั่นแหละดึงดูดเข้าสู่ความขี้เกียจขี้คร้านดึงดูดเข้าสู่ความท้อถอยอ่อนแอดึงดูดเข้าในความว่าสติปัญญาน้อยไม่สมควรแก่ศาสนธรรมดึงดูดเข้าสู่ความเป็นผู้มีอำนาจนาฏวาสนาน้อยไม่สมอัตสมธรรมไม่คู่ควรแก่มรรคผลนิพพานหรือไม่คู่ควรแก่ศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าเหล่านี้ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นกลอุบายเครื่องดึงดูดของกิเลสที่จะให้พรากให้ล้มเหลวจากธรรมทั้งนั้นหากเราไม่ปฏิบัติธรรมให้เหนือกว่ากิเลสเหล่านี้เราจะไม่ทราบว่าสิ่งเหล่านี้คือกลมายาของกิเลสทั้งหมดต่อเมื่อได้ปฏิบัติตนให้ผ่านไปโดยลำดับตำดาเมื่อไหร่นั่นแหละติดไม่อยู่กิเลสประเภทต่างๆมันจะฉลาดแหลมคมขนาดไหนก็ไม่พ้นสติปัญญานี้ไปได้เลยนี่แหละพระพุทธเจ้าได้ทรงเห็นเหตุเห็นผลทั้งโทษทั้งคุณอย่างถึงพระทัยเพราะฉะนั้นเวลาประกาศธรรมสอนโลกจึงเต็มไปด้วยพระเมตตาให้สัตว์โลกทั้งหลายได้พ้นจากภัยจากโลกันตะที่เต็มไปด้วยมหันตทุกข์นั้นจริงๆและทรงมุ่งหวังให้สัตว์โลกทั้งหลายได้เห็นความแปลกประหลาดความอัศจรรย์ของธรรมที่สะเทือนอยู่ภายในจิตใจของพระองค์นั้นให้สัตว์โลกทั้งหลายได้รู้ได้เห็นอย่างพระองค์จริงๆด้วยเหตุนี้การประกาศศาสนธรรมจึงเต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะมีพระเมตตาเป็นพื้นฐานไม่สักแต่ว่าประกาศธรรมสอนโลกแบบเปล่าๆไปเป็นกิริยาหรือเป็นขนบธรรมเนียมเป็นประเพณีอย่างนั้นไม่มีในพระพุทธเจ้าแต่เต็มไปด้วยพระเมตตาต่อสัตว์โลกจริงๆงานหน้าที่ของพระพุทธเจ้าดังที่เคยได้ยินอยู่เสมอว่าพุทธกิจ5นั้นนั่นแหละพระองค์ไม่ทรงปล่อยวางเลยนอกจากเป็นบางข้อที่จะลดหย่อนผ่อนผันไปตามเหตุการณ์นั้นๆเท่านั้นแต่แม้จะทรงผ่อนผันก็ไม่ได้ลดละทางพระเมตตาทรงผ่อนผันไปตามการตามเวลาเช่นเวลาพระองค์ประทับอยู่ที่ป่าเลไลทรงจำพรรษาอยู่พระองค์เดียวนั่นไม่มีบริษัทบริวารไม่มีภิกษุสงฆ์ทั้งหลายเข้าไปฟังพระโอวาทจากพระองค์ก็ทรงงดไปในตัวอย่างนี้เป็นต้นนอกจากนั้นพระองค์จะทรงทำหน้าที่ด้วยพระเมตตาจริงๆทุกสัตว์ทุกส่วนนี่แหละเรื่องความเห็นประจักษ์พระทัยทั้งโทษแห่งสิ่งที่เป็นภัยทั้งหลายทั้งคุณแห่งสิ่งของสิ่งที่เป็นคุณทั้งหลายพระองค์ทรงสัมผัสรับรู้ไว้หมดทุกอย่างจึงไม่มีที่สงสัยการประกาศศาสนธรรมจึงประกาศเต็มเม็ดเต็มหน่วยทั้งฝ่ายโทษฝ่ายคุณแยกแยะออกเป็นแขนงแขนงทั้งฝ่ายโทษแยกแยกเป็นแขนงแขนงทั้งฝ่ายธรรมซึ่งมีโทษและคุณค่าหนักเบาต่างกันอย่างไรพระองค์เปิดเผยออกหมดสัตว์โลกผู้ที่จำเจอยู่ด้วยความทุกข์ความทรมานมาตั้งแต่กับใดการไหนการใดซึ่งพอมีปณิสัยสามารถที่จะรับทราบธรรม
ความประเสริฐเลิศเลอจากพระพุทธเจ้าแล้วใครจะนอนใจเฉยเมื่อได้ฟังสาธารณธรรมที่ประกาศกังวานอยู่กับหูกับหัวใจของตนเองด้วยความสัตย์ความจริงและด้วยพระเมตตาของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงแล้วต้องตื่นสัตว์โลกต้องตื่นต้องยอมรับความจริงคำว่าความจริงมีทั้งสองอย่างความจริงทางฝ่ายโทษก็เป็นความจริงอย่างหนึ่งคือทุกข์จริงๆฝ่ายสมุทัยก็สร้างทุกข์เผาโลนจิตใจของสัตว์จริงๆฝ่ายมรรคก็สร้างความสุขให้แก่สัตว์โลกจริงๆแล้วฟังอย่างถึงใจเมื่อเป็นเช่นนั้นกำลังใจที่ได้รับความเชื่อความเห็นประจักษ์ทั้งฝ่ายโทษทั้งฝ่ายคุณรวมเข้ามาสู่จิตใจดวงเดียวทำไมจะไม่แสดงพลังขึ้นมาอย่างเต็มที่แล้วประกาศตนออกเป็นความภาคเพียรเป็นความอุตสาห์พยายามเป็นความใฝ่อกใฝ่ใจทุกอิริยาบถที่จะก้าวให้พ้นจากภัยจากเวรทั้งหลายเหล่านั้นไปได้ด้วยข้ออัดข้อธรรมนี่แหละบรรดาสาวกทั้งหลายที่ได้ยินได้ฟังจากพระพุทธเจ้าคือจากพระโอษฐ์ของพระองค์เองซึ่งเป็นศาสดาองค์เอกยิ่งเกิดความเชื่อความสงสัยบางท่านได้รู้อัตตุธรรมเห็นอัตเห็นธรรมพ้นจากทุกข์ไปโดยลำดับตำดาและพ้นไปได้โดยสิ้นเชิงต่อประภาคของพระพุทธเจ้ามีจำนวนมากดังที่เราทั้งหลายได้เห็นแล้วในตำลับตำลาว่าขณะที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมโปรดเวนัยสัตว์อยู่นั้นบรรดาพุทธบริษัทมีภิกษุบริษัทเป็นต้นได้บรรลุธรรมถึงที่สุดวิมุตติพระนิพพานจำนวนไม่น้อยนี่แหละของจริงต่อของจริงเข้าประสบกันย่อมสนิทกันได้อย่างง่ายดายไม่ยากอะไรเลยผู้ฟังก็ฟังด้วยความเห็นโทษเห็นคุณจริงๆเชื่อในเหตุในผลตามหลักธรรมที่พระองค์ท่านสอนจริงๆจึงเกิดผลประจักษ์ในขณะนั้นอันนี้ธรรมที่กล่าวในครั้งพุทธกาลทั้งโทษทั้งคุณที่ท่านแสดงในครั้งพุทธกาลและมีอยู่กับพุทธบริษัทในครั้งพุทธกาลกับสมัยปัจจุบันนี้เฉพาะอย่างยิ่งที่มีอยู่กับหัวใจเราเวลานี้มีอะไรแตกต่างกันบ้างเป็นธรรมชาติความจริงอันเดียวกันเป็นสัจธรรมอันเดียวกันไม่ได้นอกเหนือไปจากสัจธรรมทั้ง4ประการนี้เลยทั้งครั้งพุทธกาลและครั้งนี้เพราะว่าที่ทรงสั่งสอนก็คือมรรคสัจแนะนำสั่งสอนให้เป็นผู้มีศีลมีสมาธิมีปัญญาเพื่อจะให้รู้ถึงเรื่องทุกขสัจอย่างกินใจและรื้อถอนสมุทัยสัจอันเป็นเสี้ยนหนามหรือเป็นหอกเป็นหลาวทิ่มแทงหัวใจสัตว์โลกให้เกิดความทุกข์ทรมานขึ้นมาอย่างถึงใจเช่นเดียวกันนี่ทุกขสัตว์ก็มีอยู่ในกายในใจของเราแล้วอย่างนี้สมุทัยสัตว์ประกาศตัวเองอย่างจงแจ้งอยู่ทุกอิริยาบถในหัวใจของเราที่ออกแสดงได้บ้างไม่ได้บ้างหรือออกแสดงไม่ได้ก็คือมรรคทั้งๆที่เราก็ได้ยินได้ฟังอยู่เวลานี้มรรคคืออะไรก็คือสติคือปัญญาสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะได้แก่องค์ปัญญาสัมมาสตินั่นถ้ามีธรรมทั้ง3ประเภทนี้เป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจอยู่แล้วสัมมาสมาธิก็จะเกิดขึ้นเพราะการกระทำงานโดยชอบธรรมสัมมากัมมันตะการงานชอบของผู้จะลื้อถอนตนออกจากทุกข์คืองานที่ถอดถอนกิเลสเท่านั้นเป็นงานสำคัญมากเช่นงานเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนางานรักษาจิตของตนด้วยสติพินิจพิจารณาสิ่งเกี่ยวข้องกับตนทั้งดีชั่วประการใดๆซึ่งสัมผัสสัมพันธ์กันอยู่ทุกขณะด้วยสติและปัญญาคือโดยสม่ำเสมอนี่ชื่อว่าผู้สร้างมรรคขึ้นมาภายในใจการนำมรรคออกแสดงต่อสู้ข้าศึกคือสมุทัยข้าศึกมันแสดงออกมาในแง่ใด
็นแง่รักรักอะไรสิ่งที่รักนั้นมันคืออะไรนี่สติปัญญาจ่อเข้าไปคลี่คลายดูสิ่งที่รักนั้นวัตถุที่รักนั้นมันคืออะไรคลี่คลายดูให้ตลอดทั่วถึงด้วยความสนใจตามหลักของสติปัญญาจริงๆตลบทบทวนดูให้เห็นอย่างชัดเจนแล้วสิ่งที่รักหรือน่ารักนั้นมันก็จางไปเองเพราะปัญญาสติปัญญาชะล้างความจองปลอมในความที่ว่ารักนั้นออกไปได้โดยลำดับจนกระทั่งออกได้หมดในสิ่งนั้นในวัตถุนั้นนี่ปัญญาสร้างขึ้นมาที่ใจชะล้างสิ่งจองปลอมความสกปรกที่กิเลสมันเที่ยวฉาบทาไว้หมดมันฉาบทาไว้ทั้งภายนอกทั้งภายในภายนอกมันก็ไปฉาบทาไว้ตามรูปตามเสียงตามกลิ่นตามรสเครื่องสัมผัสต่างๆภายในมันก็มาฉาบทาไว้ที่สัญญาออกจากตาเรียกว่าฉาบทาไปตั้งแต่ตาหูจมูกลิ้นกายเป็นลำดับลำดามีแต่เครื่องฉาบทาของกิเลสทั้งมวลเวลาเจอเข้าไปจะเป็นได้ยินก็ดีได้เห็นก็ดีสัญญาความสำคัญมั่นหมายสังขารความคิดความปรุงต่างๆจะแสดงขึ้นมาภายในจิตใจนี่ฉาบทาขึ้นมาอีกแล้วเป็นขั้นๆตอนๆเพราะฉะนั้นจึงต้องใช้ปัญญาพิจารณาทั้งข้างนอกที่มันฉาบทาไว้ตรงไหนชะล้างที่มันฉาบทานั้นไว้แล้วภายนอกย้อนเข้ามาชะล้างภายในที่มันฉาบทาเอาไว้แต่เพียงภายนอกเท่านั้นมันก็ทนไม่ได้ที่จะต้องย้อนเข้ามาเมื่อเห็นสิ่งเหล่านั้นอย่างชัดเจนด้วยปัญญาแล้วทำไมปัญญาจะไม่ย้อนกลับเข้ามาหาตัวโกหกซึ่งมีอยู่ภายในตัวเองอันเป็นตัวเหตุสำคัญนี้หรอกต้องย้อนเข้ามาแต่ใช้สติปัญญาเป็นอย่างนั้นมีอาการพิจารณาให้พิจารณาอย่างนี้ให้ถือเป็นจริงเป็นจังที่ว่าสัมมากัมมันตะสัมมาอาวาจาเราก็กล่าว

ตามหลักสันเลขาธรรม10ประการดังที่เคยกล่าวไว้แล้วนั้นไม่ได้นำแบบโลกแบบสงสารการบ้านการเมืองการซื้อการขายเรื่องหญิงเรื่องชายเรื่องกิเลสตัณหาเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งกันและกันให้เกิดความฟุ้งเฟ้อเหอะเหินไปตามสิ่งนั้นเข้ามาเพิ่มเติมเขาอีกท่านเรียกว่าสันเลขาธรรมพูดอะไรลงไปเป็นสิ่งที่ให้เกิดกำลังใจในอันที่จะประกอบความภาคเพียรให้เกิดศรัทธาความเชื่อความใสในธรรมในขณะเดียวกันก็เป็นการชะล้างกิเลสประเภทต่างๆไปเพราะการได้ยินสันเลขาธรรมจากกันและกันนั้นนะสัมมาวาจาสัมมาอาชีวะเลี้ยงจิตใจของตนด้วยอัดด้วยธรรมอย่านำยาพิษความโลภความโกรธความหลงราคะตัณหาเข้ามาเลี้ยงจิตใจนั่นจะเป็นยาพิษเผารนจิตใจให้เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายยิ่งกว่ายาพิษเป็นไหนๆพยายามรักษาจิตใจของตนด้วยสติปัญญาดีโอชารสแห่งธรรมก็คือสมาธิเป็นพื้นฐานจะปรากฏเป็นความร่มเย็นขึ้นมาภายในใจตามขั้นแห่งสมาธิและใช้ปัญญาพิจารณาคลี่คลายดูสิ่งต่างๆซึ่งจิตไปสำคัญมั่นหมายเห็นแจ้งชัดเจนไปโดยลำดับลำดับนี่เรียกว่าเลี้ยงชีพชอบรักษาใจชอบนำอาหารคือธรรมมารสเข้าสู่ใจอย่างชอบธรรมไม่นำกิเลสตัณหาอาสวะประเภทต่างๆซึ่งเป็นเหมือนยาพิษเข้ามาเผาลุ่มจิตใจย่นเข้ามาอย่างนี้นักปฏิบัติสัมมาวายามะก็เพียรชอบดังที่เคยกล่าวไว้แล้วเพียรละสิ่งไม่ดีทั้งหลายนี่มันก็ครอบงำกันไปครอบไปหมดแล้วที่อธิบายมาหลังสัมมาสติท่านว่าให้ระลึกในสิ่งใดล่ะก็ระลึกในสิ่งที่จะถอดถอนกิเลสทั้งมวลนั่นแหละเช่นระลึกในสติปัฏฐาน4พิจารณากายก็มีสติพิจารณาเวทนาก็มีสติพิจารณาจิตก็มีสติธรรมอารมณ์ทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับใจเกิดขึ้นกับใจเกิดแล้วดับแล้วเกิดทั้งอดีตอนาคตปรากฏอยู่ในปัจจุบันทุกเวลาก็พิจารณาด้วยสติไงสติก็พิจารณาอยู่เช่นนี้ถ้าจะพิจารณาให้จิตเป็นในทางสมถะธรรมก็กำกับกับคำบริกรรมของตนเขาเรียกว่าสัมมาสติจากนั้นก็เป็นสัมมาสมาธิคือสมาธิที่ชอบทำขึ้นมาภายในใจนี่คือการสร้างอัดสร้างธรรมสร้างเครื่องมือบุกเบิกสิ่งที่ติดตันมัดรัดดึงหัวใจเราให้เบิกกว้างออกไปเพื่อใจจะได้ก้าวไปด้วยความสะดวกโดยลำดับลำดาไม่ติดตันอั้นตู้อยู่กับความบีบบังคับของสิ่งที่กล่าวเหล่านี้เนี่ยศาสนธรรมเท่านั้นหรือธรรมเท่านั้นที่จะเบิกสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เพิกถอนสิ่งทั้งหลายที่หุ้มห่อมาตั้งกับตั้งกันนับไปทั่วนี้ให้แตกกระจายออกไปหรือเพิกถอนออกไปกว้างออกไปการก้าวเดินก็สะดวกจิตใจที่มีสมาธิความวุ่นวายห่างเหินไปจิตใจย่อมอยู่สะดวกสบายจิตใจที่มีปัญญาเพราะการพินิจพิจารณาสิ่งที่กีดขวางจิตใจจิตใจย่อมกล้าได้ด้วยความสะดวกยิ่งปัญญามีความฉลาดแหลมคมมากเท่าไหร่ก็ยิ่งเบิกทางให้กว้างขวางต่อตนเองได้มากเท่านั้นไปด้วยความราบรื่นไปด้วยความสะดวกสบายไปด้วยความรู้จริงเห็นจริงไม่หลงไม่หลอกตนเองปัญญาย่อมไม่หลอกตนเองไปด้วยความราบรื่นสิ่งใดที่กีดที่ขวางคือความยึดมั่นถือมั่นสำคัญผิดต่างๆพิจารณาคลี่คลายให้เห็นไปหมดนี่เหมือนกับว่าฟาดฟันสิ่งที่กีดขวางอยู่ทางเดินของปัญญาให้ปัญญาได้กล้าไปโดยลำดับลำดาดังที่เคยพูดให้ฟังแล้วฐานสำคัญที่สุดก็คือกายกายนอกก็ตามกายในก็ตามให้พิจารณาให้ละเอียดทั่วถึงเป็นสัจธรรมด้วยกันเป็นมรรคด้วยกันทั้งข้างนอกทั้งข้างในพิจารณาที่

0: คลายให้เห็นอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนอย่าเสียดายงานใดยิ่งกว่างานพิจารณาในเวลานั้นพิจารณาเพื่อรู้พิจารณาเพื่อเห็นจริงๆตามความจริงที่มีอยู่ให้เพิกถอนสิ่งจอมปลอมที่สำคัญมั่นหมายว่าสวยว่างามว่าน่ารักใคร่ชอบใจเหล่านั้นออกด้วยปัญญาอย่างถึงความจริงว่าไม่มีอะไรว่าเป็นของสวยของงามนอกจากว่าเป็นของปฏิกูลโสโครกทั้งตัวเขาตัวเราตัวสัตว์ตัวบุคคลไม่เลือกหน้าเต็มไปด้วยของปฏิกูลโสโครกทั้งนั้นนี่ตามหลักความจริงปัญญาพิจารณาสอดแทรกลงไปให้ทะลุผุโปร่งทั้งภายนอกตั้งแต่ผิวหนังเข้าไปถึงภายในที่เน่าเฟะไปด้วยสิ่งสกปรกโสมมทั้งหลายมันเห็นชัดเจนด้วยปัญญาแล้วอันไหนงามอันไหนสวยอันไหนน่ารักใครชอบใจมีแต่กิเลสจอมโกหกทางนั้นมันมาปักเสียบเอาไว้เมื่อนาพิจารณาเข้าไปจริงแล้วความจริงเหล่านั้นไม่มีเลยมีแต่ความจอมปลอมความจริงแท้ก็คือมันไม่ได้สวยมันไม่ได้งามมีแต่ของปฏิกูลอ้าวแตกสลายลงไปนี่มันเป็นอะไรเมื่อสลายลงไปนี้ส่วนดินก็เป็นดินเพราะมันเป็นดินอยู่แล้วตั้งแต่อยู่ในร่างของคนเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟอยู่แล้วแต่อยู่ในร่างของคนของสัตว์แต่ออกไปแล้วมันจะเป็นอินเป็นพรมเป็นสวรรค์นิพพานที่ไหนมันก็ต้องเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟตามหลักธรรมชาติของตนนั่นแหละนี่คือปัญญาพิจารณาแยกแยะมันเห็นชัดเจนนี่คือความเบิกสิ่งที่กีดขวางลวงตาเราด้วยปัญญาความเห็นแจ้งชัดจิตชัดเจนไปโดยลำดับเมื่อปัญญาได้อย่างเข้าถึงไหนย่อมจะทราบชัดแล้วหายสงสัยหายสงสัยปล่อยวางกันเป็นลำดับลำดาและปล่อยวางโดยสิ้นเชิงเพราะความรู้รอบขอบคิดนั่นนี่คือปัญญาพิจารณาเช่นนี้เมื่อพิจารณาสิ่งหยาบหยาบรู้แล้วมันจะไปไหนจิตที่พิจารณาส่วนหยาบรู้แล้วก็คือว่าได้ปราบกิเลสประเภทหยาบที่มาฝังขวากหนามไว้ในวัตถุต่างๆเช่นร่างกายของเราเป็นต้นออกหมดโดยสิ้นเชิงแล้วมันจะไปไหนอีกกิเลสมันจะพาห่อเหินเดินฟ้าไปไหนนอกจากมันจะหดตัวเข้าไปเมื่อถูกตีต้อนเข้าไปฟาดฟันเข้าไปด้วยสติปัญญา นี่คำว่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เป็นอาการหนึ่งหนึ่งตามหลักธรรมชาติของเขาเป็นแต่เพียงว่ากิเลสมันมาเป็นเจ้าของเพราะมันเป็นพื้นให้เกิดอยู่แล้วมันก็ถือว่าเป็นเจ้าของสัญญานำมาใช้ให้เป็นกิเลสสังขารตรงขึ้นมาให้เป็นกิเลสวิญญาณรับทราบมาก็เป็นกิเลสเวทนาเกิดขึ้นมามากน้อยให้เป็นกิเลสทั้งมวลเรื่องของกิเลสจะให้เป็นธรรมไปไม่ได้ต้องเป็นกิเลสวันยั่งค่ำนี่มันสร้างตัวของมันตามแขนงต่างๆอย่างนี้พิจารณาเข้าไปตัดฟันเข้าไปเวทนาความสุขความทุกข์มีทั้งทางร่างกายและจิตใจเวทนามันไม่ได้เป็นกิเลสตามหลักธรรมชาติมันเป็นความจริงอันหนึ่งเท่านั้นแต่ความสำคัญว่าเราเป็นทุกข์หรือเราเป็นสุขหลงทั้งสุขหลงทั้งทุกข์หลงทั้งอุเบกขาเฉยๆซึ่งมีอยู่ทั้งส่วนร่างกายและจิตใจนี่ต่างหากเป็นกิเลสความหลงความสำคัญนั่นแหละเป็นกิเลสพิจารณาเข้าไปจริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้ก็ไม่ได้เป็นกิเลสเวทนาต่างๆนี้ไม่เป็นกิเลสกิเลสตัวไหนกิเลสตัวสำคัญรู้ตัวสำคัญแล้วตัวสำคัญก็ถอยเข้าไปเวทนาซึ่งจะมีอยู่บ้างในทางร่างกายและจิตใจที่ยังไม่รอบมันก็เบาลงไปมากแล้วเห็นเงื่อนกันไปโดยลำดับลำดาไม่หลงอย่างเมื่อนี้ปิดตาเหมือนแต่ยังไม่เคยได้พิจารณาเวทนาส่วนไหนที่เป็นส่วนอยากเกี่ยวกับร่างกายมันก็รู้ชัดเขียอันนี้มันปล่อยวางได้มันเข้าใจได้ส่วนเวทนาที่อยู่ภายในจิตส่วนมากมักจะเป็นสุขอย่างละเอียดมันอันนั้นมันก็เหมือนกับปลาที่อยู่ในคลองนั่นแหละยังไงมันก็ไม่พ้นที่จะต้มแกงได้จะให้มันโดดลงไปหาน้ำบึงน้ำบ่อทำนบใหญ่ๆเหมือนแต่ก่อนมันโดดไปไม่ได้แล้วมันก็เข้าอยู่ในนั้นเท่านั้นเอาพิจารณาเข้าไปสัญญามันหมายอะไรบ้างความหมายอย่างนั้นหมายอย่างนี้ความสำคัญอย่างนั้นสำคัญอย่างนี้นั่นเป็นเรื่องของกิเลส เอาสัญญาไปใช้วิญญาณรับทราบว่าพอเป็นกิเลสก็พิจารณาเช่นเดียวกับที่เคยพิจารณามาแล้วด้วยปัญญานั่นเองมันก็เข้าใจสิ่งเหล่านี้ก็เพียงแต่รับทราบเพียงแต่จำเฉยๆไม่ได้จำให้เป็นกิเลสกิเลสจะก็ถอนตัวเข้าไปสุดท้ายเรื่องอาการทั้ง5คือรูปประขันได้แก่ร่างกายของเราเวทนาขันซึ่งมีอยู่ภายในร่างกายส่วนจิตใจยกไว้ก่อนสัญญาขันสังขารขันมันก็รู้แจ้งชัดเจนขึ้นภายในจิตใจไม่เป็นที่สงสัยแล้วกิเลสมันก็รวมตัวเข้าไปตะล่อมตัวเข้าไปเพ่นพลาดออกมาไม่ได้ถูกสติปัญญาฟันแหลกแตกกระจายจึงต้องหดตัวเข้าไปหาที่หลบซ่อนนี่แหละการพิจารณาตามความจริงเป็นอย่างนี้ไม่เป็นอย่างอื่นการพิจารณาของนักปฏิบัติเมื่อปัญญาถึงขั้นใดภูมิใดแล้วจะทราบตนโดยลำดับทั้งฝ่ายกิเลสทั้งฝ่ายปัญญาจะทราบทั้งสองด้านไปพร้อมๆกันสุดท้ายกำลังของปัญญามีมากกิเลสก็อ่อนกำลังลงไปสติปัญญาก็เกิดความแก้วกล้าเกิดความกล้าหาญชาญชัยไม่สะทกสะท้านความว่าขี้เกียจขี้คร้านอันเป็นเรื่องของกิเลสหายหน้าไปหมดมีแต่ขยับตัวอยู่ทั้งวันทั้งคืนนั่นเรื่องของมากมีกำลังนี่กับพุ่งเข้าสู่จุดมหาสมุทรมหานิยมที่พาให้สัตว์จมแหลกอยู่ในวัฏฏะวนนี้หาที่ออกไม่ได้ไม่รู้ที่ออกไม่รู้ที่เกิดไม่ทราบว่าเคยเกิดเป็นอะไรบ้างเคยตายที่ไหนบ้างเคยหามทุกข์มาอย่างไรบ้างพังลงไปในจุดนั้นแตกกระจายลงไปแล้วทำไมจะไม่รู้ว่าอะไรพาให้เกิดที่นี่ก็มีกิเลสอย่างเดียวเท่านั้นเป็นเชื้ออันสำคัญพาให้เกิดพาให้ตายพารับความทุกข์ความลำบากมาทำแท้ไม่ได้พาให้ทุกข์ให้ลำบากมีแต่พาให้ความเป็นความสุขความสบายตามขั้นของธรรมตามขั้นของความดีงามเท่านั้นถึงที่ให้เกิดความทุกข์มากน้อยเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลมันเห็นได้ชัดรู้ได้ชัดยิ่งมันแตกกระจายไปจากจิตใจด้วยแล้วก็ฟ้าดินถล่มเป็นหลายว่าหือมันจะไม่กระเทือน3โลกธาตุนี่ยังไงเพราะตัวนี้เป็นผู้ท่องเที่ยวใน3แดนโลกธาตุนี้เมื่อได้พังทลายกันลงภายในจิตใจนี่แล้วอ้าวทีนี้เป็นยังไงจิตดวงนี้อวกาศของธรรมกับอวกาศของโลกผิดกันอย่างไรนี่รู้ได้ชัดอวกาศอันนี้ศูนย์ไปหมายอวกาศของโลกไม่ได้ศูนย์ถ้าศูนย์ไม่เรียกว่าอวกาศเป็นธรรมชาติมีอยู่ตามหลักธรรมชาติของอวกาศนั้นอวกาศของจิตที่หลุดพ้นจากสิ่งดึงดูดทั้งหลายคือมหาสมุทรมหานิยมนี้เป็นอย่างไรไม่เคยรู้ก็ตามเมื่อรู้เขาแล้วไม่สงสัยไม่เคยเห็นเขาแล้วไม่สงสัยไม่เคยเป็นเขาแล้วไม่สงสัยไม่ต้องหาสักขีพยานที่ไหนมายืนยันเหมือนสมมุติทั่วไปมีสันทิฏฐิโกเท่านั้นเป็นที่แนบสนิทกับใจของตัวเองกับเอาจิตอวกาศนั้นนี่แหละได้พูดมาตั้งแต่ต้นถึงเรื่องอวกาศของจิตอวกาศของโลกอวกาศของจิตด้วยนิพพานนักจิตเป็นเช่นนั้นศูนย์ไปไหนใครเป็นผู้ทรงอวกาศของจิตนั้นถ้าศูนย์แล้วใครมาทรงแล้วไปเกิดที่ไหนก็รู้อยู่แล้วหมดทางที่จะเกิดแล้วรู้อยู่ชัดๆตัดออกหมดขึ้นชื่อว่าสมมติที่จะพาให้เกิดสมมติก็คือกิเลสนั่นเองที่เป็นภัยต่อจิตใจมาเป็นเวลานานมากน้อยละเอียดขนาดไหนก็ได้ถูกทำลายไปหมดแล้วเหลือตั้งแต่อวกาศของจิตล้วนๆคือจิตที่บริสุทธิ์นั่นแหละเรียกว่าอวกาศก็ได้เรียกว่าอะไรก็ได้เพราะโลกมีสมมุติก็ต้องแยกออกมาใช้ตามสมมุติของโลกเมื่อถึงจิตได้ก้าวเข้าสู่อวกาศแล้วเป็นอย่างไรบ้างที่จิตเคยถูกกดขี่บังคับดึงดูดจากสิ่งที่ต่ำทรามทั้งหลายที่เต็มไปด้วยทุกข์และมหันตทุกข์มาตลอดกับตลอดกันไม่ต้องไปคิดไปคำหนึ่งไปค่อยควรว่ามีกี่ภพกี่ชาติก็ตามถือเอาหลักปัจจุบันนี้เป็นต้นเป็นตัวสักขีพยานเลยเพราะคราวนี้ได้พ้นแล้วความทุกข์มีมากน้อยได้เห็นประจักษ์ และได้ละโดยเด็ดขาดเพราะละเชื้อของมันทำลายเชื้อของมันหมดโดยสิ้นเชิงแล้วคืออวิชชาปัจจยาสังขาราเป็นต้นยังเหลือแต่อวิชชาจตเวว่าเสสวิระวิรากานิโรธาสังขารานิโรธเท่านั้นนั่นแหละอวกาศของจิตอันนี้จิตที่พ้นจากสิ่งดึงดูดทั้งหลายแล้วแม้จะมีชีวิตอยู่ครองธาตุครองขันธ์อยู่ก็ตามความคิดความรู้ความเห็นของจิตประเภทนี้ไม่มีอะไรมากีดมาขวางไม่มีอะไรมากั้นกลางไม่มีอะไรมาทำให้หนักใจให้เบาใจไม่มีอะไรมาทำให้กลัวให้กล้าไม่มีอะไรมาทำให้กลัวเป็นธรรมชาติของตนดูโดยลำพังเป็นอิสระของตนเพียงนั้นเพราะฉะนั้นการรู้การเห็นความจริงทั้งหลายจึงต้องเปิดเผยอยู่กับจิตดวงที่ไม่มีอะไรปิดบังไม่มีอะไรกดขี่นี่แหละสามารถรู้สามารถเห็นสามารถถ้าหากว่าพูดถึงเรื่องธาตุเรื่องขันธ์สามารถพูดได้ทุกอย่างไม่อัดไม่อั้นเพราะไม่มีอะไรมากีดมาขวางนอกจากกิเลสอย่างเดียวเท่านั้นจริงที่เห็นอยู่มันก็ไม่เห็นควรที่จะพูดได้มันก็พูดไม่ได้เพราะไม่รู้ไม่เห็นรู้ก็รู้แบบงูปลาปลาไม่ได้รู้เต็มสัดเต็มส่วนเต็มความจริงของมันที่มีนั้นแล้วเมื่อเป็นอย่างนั้นมันจะรู้ได้เห็นชัดยังไงจะพูดได้ชัดเจนยังไงเพราะมันเห็นแบบงูปลาปลาถ้าพูดก็ต้องทั้งพูดทั้งงูปลาปลาไปด้วยนี่เมื่อได้สนัดสิ่งเหล่านี้ออกหมดเบิกกว้างหมดเป็นอิสระเวิ้งว้างไปหมดไม่มีอะไรเป็นเครื่องปิดบังหุ้มห่อแล้วรู้ก็รู้จริงเห็นก็เห็นจริงพูดก็พูดได้จริงจะว่าอาถรรพ์หรือไม่อาถรรพ์ก็ตามก็พูดตามสิ่งที่มีที่เป็นที่รู้ที่เห็นอยู่นั้นน่ะทำไมจะรู้ไม่ได้เห็นยังเห็นได้รู้ยังรู้ได้ทำไมพูดไม่ได้น่ะเพราะสิ่งเหล่านี้มีอยู่ดั้งเดิมพระพุทธเจ้ามาประกาศธรรมสอนโลกประกาศสิ่งที่มีอยู่เห็นอยู่ที่พระองค์ได้รู้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนี่แหละนำมาสั่งสอนโลกกว้างขนาดไหนที่นี่ความรู้ของพระพุทธเจ้าลึกซึ้งขนาดไหนเพราะว่ามีอะไรปิดบังลี้ลับทะลุไปหมดจึงเรียกว่าโลกกวิถูรู้แจ้งโลกด้วยความเบิ่งว้างไม่มีอะไรมาปิดมาบังมาหุ้มมาห่อเลยอาโลโกดปาริสว่างโลกอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนกลางคืนต่อความจริงทั้งหลายนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านรู้สาวกทั้งหลายทั้งรู้กันอย่างนั้นเหมือนกันเป็นแต่เพียงว่าพุทธวิสัยวิสัยของพระพุทธเจ้ากับสาวกวิสัยนั้นต่างกันความแคบความกว้างนั้นต่างกันตามวิสัยแต่เรื่องรู้ความจริงนั้นเหมือนกันหมดนี่พูดถึงทั้งโทษทั้งคุณของสิ่งที่เกี่ยวข้องกับจิตคือทั้งธรรมทั้งกิเลสท่านผู้ปฏิบัติทั้งหลายได้นำไปพินิจพิจารณาเอาจริงเอาจังพยายามปรับปรุงจิตของเราให้มันพุ่งออกนอกโลกสมมุตินี้ดูจะเป็นยังไงพระพุทธเจ้าอยู่ที่ตรงไหนพระพุทธเจ้ามีกี่พระองค์สาวกทั้งหลายมีจริงไหมมีจริงมีกี่พระองค์จะไม่ถามถามจริงอันเดียวที่รู้อยู่เห็นอยู่ประจักษ์ใจนี่แหละเป็นธรรมชาติที่กระเทือนไปหมดในบรรดาพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายตลอดที่ว่าธรรมมีอยู่จะไม่มีอะไรสงสัยเพราะธรรมชาติที่รู้ที่เป็นอยู่กับตัวเองนี้เป็นธรรมชาติที่บรรจุไว้หมดแล้วบรรดาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์และธรรมทั้งหลายที่มีอยู่ที่ว่านั้นเป็นธรรมชาติที่เหมาะสมกันทุกสัตว์ทุกส่วนไม่มีที่สงสัยแล้วนี่แหละสถานที่ถ้าพูดสถานที่ที่หายสงสัยหมดทุกสิ่งทุกอย่างตรงแต่ขันธ์อันเป็นสมมุติของโลกเท่านั้นดังพระสาวกทั้งหลายที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ส่วนจิตนั้นได้พ้นแล้วพ้นอย่างนั้นเองดังที่กล่าวนี่ถึงจะคลุกคล้ากันอยู่กับโลกสมมุติก็ธรรมชาตินี้ก็เป็นธรรมชาติของตัวเองสิ่งเหล่านั้นก็เป็นเรื่องของเขาเองต่างอันต่างจริงไม่มาคลุกคล้ากันไม่มาประสับประสานไม่มากระทบกระเทือนกันอันที่ว่าพ้นโลกมันพ้นอย่างนั้นแล้วธรรมที่กล่าวมาทั้งมวลนี้ มีในครั้งใดมันมีในครั้งใดมีอยู่ทุกครั้งเป็นอากาลิโกขอให้ยังลงสัจธรรมทั้งสี่นี้เถิดจะถูกจุดที่ทำงานของพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายและจะถูกผลงานของพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายโดยไม่ต้องสงสัยที่ทำงานก็คือสัจธรรมทั้งสี่นี่แหละเป็นที่ทำงานและผลที่เกิดขึ้นจากการทำงานได้แก่มรรคผลนิพพานก็เกิดขึ้นที่นี่อยู่ที่นี่เราก็บรรจุไว้แล้วอย่างสมบูรณ์มีครบถ้วนแล้วไม่เป็นที่สงสัยจึงไม่มีอะไรที่จะให้เกิดความสงสัยในครั้งพุทธกาลกับครั้งนี้ว่าธรรมของพุทธเจ้านั้นต่างกันเพราะกิเลสต่างกันกิเลสก็เป็นประเภทเดียวกันธรรมก็ประเภทเดียวกันแก้วิธีเดียวกันย่อมจะหลุดพ้นด้วยวิธีเดียวกันนี่เองไม่มีวิธีอื่นที่จะให้หลุดพ้นไม่ว่าการใดสมัยไหนใดมีวิธีเดียวนี้เท่านั้นคือดำเนินตามทางมรรคมีศีลสมาธิปัญญาเป็นต้นเพื่อปราบกิเลสคือสมุทัยได้แก่กามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาเป็นต้นให้สิ้นซากไปจากใจนิโรธความดับทุกข์ก็เมื่อดับกิเลสแล้วจะเอาทุกข์ที่ไหนมาเกิดอีกนะดับโดยสิ้นเชิงแล้วก็เป็นอวกาศของจิตเท่านั้นเองส่วนสัจธรรมนี้เป็นกิริยาถึงว่าเป็นสถานที่ทำงานผลที่ออกจากสัจธรรมทั้งสี่นี้เป็นอีกอย่างหนึ่งดังที่เคยกล่าวอยู่เสมอว่าผู้รู้ว่าทุกข์ดับรู้ว่าทุกข์มุทัยดับคืออะไรมรรคได้ทำหน้าที่เต็มที่แล้วปราบสมุทัยเรียบไปหมดนิโรธแสดงตัวเต็มที่แล้วก็ดับไปเหมือนกันเพราะนี้เป็นสมมุตินี่ให้พิจารณาให้ดีฟังให้ดีการฟังธรรมในขณะที่เราใช้การเรากำลังทำงานเครื่องมือทำงานจะปล่อยวางไม่ได้เช่นเราทำด้วยขวานก็ต้องติดมือทำด้วยมีดต้องติดมือทำด้วยซิวต้องติดมือแต่โมลางานนี้เสร็จแล้วซิวก็ปล่อยเองเครื่องมือต่างๆปล่อยเองศีลสมาธิปัญญาที่เรียกว่ามรรคต้องติดแนบกับตัวเองในเวลาทำงานปราบกิเลสให้เรียบพูดลงไปหมดแล้วไม่มีอะไรเหลือแล้วเครื่องมือนี้ก็เป็นธรรมชาติที่ปล่อยตัวเองโดยไม่ต้องสงสัยนั่นดังที่เคยกล่าวเสมอว่าอนิจจังทุกขังอนัตตานี่ทางเดินปล่อยไม่ได้พิจารณาให้มันเห็นชัดตามหลักของอนิจจังตามหลักของทุกขังตามหลักของอนัตตาด้วยสติปัญญาพอพร้อมแล้วเต็มที่แล้วปล่อยวางตามความจริงลงตามความจริงไม่ได้ว่าอะไรเป็นอนิจจังไม่ว่าอะไรเป็นทุกขังไม่ว่าอะไรเป็นอนัตตาต่างอันต่างจริงแล้วไม่ทะเลาะกันเรื่องธรรมมีหลายขั้นหลายตอนผู้ฟังจึงต้องแยกแยะเพราะการเทศน์นี่เทศน์หลายขั้นหลายตอนหลายตลบทบทวนเพื่อความเข้าใจแจ่มแจ้งของผู้ฟังทั้งหลายนั่นแหละสรุปความลงแล้วตลาดแห่งมรรคผลนิพพานอยู่ที่สัจธรรมไม่อยู่ที่ไหนเอานี้ให้ดีเร่งลงให้เต็มฝีมือของเราสติปัญญามีเท่าไหร่เอามาพิจารณาให้เห็นชัดถ้ามันหมุนเป็นธรรมจักรไปดังที่ท่านอธิบายไว้แล้วนั่นเป็นไรมหาสติมหาปัญญาพอเริ่มปฏิบัติก็จะให้เป็นมหาสติมหาปัญญาเลยทีเดียวได้ยังไงแม้แต่เด็กเกิดขึ้นมาที่แรกมันไม่เห็นเป็นผู้ใหญ่ต้องได้รับการบำรุงรักษาปนปลือกันไปจนหมดเท่าไหร่สิ้นเปลืองเท่าไหร่ปัจจัยที่เป็นเครื่องบำรุงรักษาเด็กแต่ละคนละคนมันจึงได้เป็นผู้ใหญ่เหมือนเราท่านๆได้นะสติปัญญาก็จำต้องได้อาศัยการบำรุงรักษาเช่นเดียวกันเมื่อบำรุงรักษาอยู่มาหยุดไม่ถอยก็มีความแก่กล้าสามารถขึ้นมาจนกลายเป็นมหาสติปัญญาแล้วฟาดฟันหันแดกที่เด็ดแต่เป็นประเภทใดก็ตามแหลกแตกกระจายหมดไม่มีอะไรเหลือได้เลยทรงความบริสุทธิ์วิมุตติพระนิพพานไว้ในใจตัวเองนั่นแหละจะเป็นผู้มีคุณค่าอันสูงสุดใครเสกไม่เสกใครสรรไม่สรรก็ตามเถอะเจ้าของเองก็ไม่เสกพอตัวแล้วเสกหาอะไรนอกจากมีแต่ความอ่อนโยนเท่านั้น จิตทั้งดวงเต็มไปด้วยเมตตานี่แหละพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนสัตว์โลกด้วยพระเมตตาคือถ้าจิตของพระพุทธเจ้านี่อ่อนนิ่มไปหมดทุกตัวสัตว์ในสามแดนโลกธาตุนี้ไม่ได้ยกที่ตรงไหนเหยียบย่ำที่ตรงไหนเลยสัพเพสัตตานวสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: นั่น
0: จากนั้นก็เวลาหงตู่เลื่อยไปสุขีตนังปริหารันตุนั่นนั่นแหละทรงเมตตาให้ความเสมอภาคแต่บรรดาสัตว์ทั่วหน้ากันไม่เอียงเพราะถ้าจิตไม่มีอะไรเอียงแล้วไม่มีเรื่องของกิเลสที่ไปแทรกขอให้จะให้เกิดเอียงแล้วสิ่งที่เอียงโน้นเอียงนี้ก็เป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลเมื่อมีธรรมล้วนๆทรงตัวด้วยธรรมล้วนๆแล้วไม่มีคำว่าเอียงเป็นหลักธรรมชาติอยู่อย่างนั้นเองขอให้ทุกท่านนั้นคือปฏิบัติเอาจริงเอาจังอันนี้หลุดพ้นเห็นประจักษ์กับใจของตัวเองเป็นยังไงใจที่กำลังถูกกดขี่บังคับอยู่เวลานี้กับใจที่หลุดพ้นจากสิ่งกดขี่บังคับไปแล้วนี้คุณค่าต่างกันอย่างไรบ้างเห็นประจักษ์ภายในใจนั่นแหละไม่เห็นที่ไหนสันทิฏฐิโกอยู่กับผู้ปฏิบัติไม่ได้อยู่กับผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแหละอยู่กับผู้ปฏิบัตินั่นแหละ

ย่อมเต็มไปด้วยความลำบากล้มลุกคลุกคลานจะเรียกว่ามันมืดมิดปิดตาจนหาทางออกทางเข้าหาทางเดินไม่ได้เพราะสิ่งที่เราไม่เคยทำไม่ว่าซอกใดมุมใดรอบกายรอบใจของเรามันมีแต่ธาตุที่คอยทำลายธรรมของเราทั้งนั้นเพราะมันมีอำนาจมากถ้าเป็นวัวก็มันอยู่ปากคอกตลอดเวลาพอแย้มประตูออกนิดมันก็ออกได้เลยล้วนตัวมันทันทีพอแย้มปั๊บมันก็ออกได้ปุ๊บเพราะมันคล่องตัวมีเป็นหลักธรรมชาติของสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อธรรมนั่นว่าเรียกว่ากิเลสสมานคือสิ่งรังควานอัตธรรมทำลายอัตธรรมภายในจิตใจเพราะฉะนั้นเราจึงไม่เคยคิดเคยคาดเคยฝันกันว่าธรรมจะมีอยู่ภายในใจเพราะใจทั้งดวงในขณะที่ยังไม่ได้เรื่องใดราวเกี่ยวกับธรรมมันเป็นกิเลสไปทั้งหมดจึงลำบากในการประพฤติปฏิบัติเบื้องต้นมันจะทำให้จิตสงบร่มเย็นปราศจากความคิดความยุ่งเหยิงอันเกิดขึ้นจากความคิดของตนเกี่ยวกับเรื่องต่างๆซึ่งก็เป็นเรื่องของใจเป็นผู้ปรุงขึ้นมาแต่งขึ้นมาเพราะมีสิ่งบังคับให้ปรุงให้คิดเรื่องนั้นๆไม่ใช่เป็นขันธ์ล้วนๆที่คิดปรุงธรรมดาของตนอันไม่เกิดเรื่องเกิดราวอะไรแก่เจ้าของแต่มันเต็มไปด้วยพิษด้วยภัยในขณะที่คิดออกแต่ละเรื่องละราวเพราะตัวพิษบังคับให้คิดให้ปรุงนี่มันลำบากการปฏิบัติเบื้องต้นจึงถอยหน้าถอยหลังการถอยหน้าถอยหลังก็คืออำนาจของสิ่งเหล่านี้แหละพาให้ถอยคำว่าถอยนั้นก็คือว่าด้อยความภาคเพียรลงมีความสงสัยเป็นกำลังความด้อยกำลังลงก็ดีมีความสงสัยทำให้เกิดความด้อยกำลังลงไปก็เป็นเรื่องของมารทั้งนั้นเราจะแยกออกตรงไหนสิ่งนี้ไม่แทรกไม่แสงไม่เจอสิ่งนี้อยากจะพูดว่าร้อยทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์

มันก็ไม่หยุดหมุนเพราะผู้บังคับให้หมุนมีอยู่ยากที่ตรงนี้แต่อย่างไรก็ตามการกล่าวทั้งนี้ไม่ได้กล่าวให้ท่านผู้ฟังและท่านผู้ปฏิบัติทั้งหลายเกิดความท้อถอยอ่อนใจน้อยเนื้อต่ำใจเราพูดถึงเรื่องกลอุบายของสิ่งที่เป็นมารต่อธรรมซึ่งมีซึ่งจะเกิดหรือจะมีจะปรากฏขึ้นภายในใจของเรามันปิดมันกั้นมันอุดมันตังไว้หมดท่านจึงเรียกว่ามารให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ทราบไว้ความเพียรพยายามนั่นแหละเป็นทางที่จะบุกเบิกสิ่งที่เป็นข้าศึกทั้งหลายออกได้เพียงเล็กน้อยเห็นใจไม่เคยสงบเมื่อพยายามหลายครั้งหลายหนหลายหนต่อสู้กันไม่หยุดไม่ถอยก็ต้องปรากฏเป็นความสงบขึ้นมาในขณะหรือเวลาหนึ่งจนได้พอให้เห็นช่องทางและพอเป็นเครื่องเสริมจิตใจให้มีกำลังขึ้นมาในเบื้องต้นเราไม่ทราบจริงๆว่าอาการของจิตแต่และอาการที่แสดงออกนั้นมีอะไรเป็นฉากหลังบังคับอยู่เราไม่มีทางทราบได้จึงถือเอาความคิดความปรุงทั้งหลายเหล่านั้นเป็นของจริงของจังเป็นความเชื่อความดูดดื่มไปเสียทั้งมวลโดยไม่ได้คำนึงว่าเป็นสิ่งที่ผิดหรือที่ถูกเพราะมันกลมกลืนกันไปด้วยธรรมชาติอันเดียวจนมองหาสิ่งที่จะแทรกสิ่งที่จะแข่งสิ่งที่จะวัดคัดตวงกันไม่มีต่อเมื่อได้ฝึกฝนอบรมอยู่ไม่หยุดไม่ถอยก็จิตใจก็ค่อยเปิดเผยตัวออกให้เห็นเป็นความสงบบ้างเล็กน้อยแล้วความสงบละเอียดเข้าไปเพราะเวลาจิตสงบนั้นเครื่องปรุงเครื่องกวนใจทั้งหลายได้แก่ความคิดนั้นมันสงบตัวลงจิตก็เย็นสบายยิ่งผู้ไม่เคยพบเคยเห็นไม่เคยปรากฏเลยด้วยแล้วก็ยิ่งเป็นความอัศจรรย์ขึ้นภายในตนของตนในขณะที่จิตสงบนั้นท่านจึงสอนให้มีธรรมเป็นเครื่องดึกถ้าไม่มีธรรมเป็นเครื่องดึกจิตก็คว้าอะไรไม่ติดเพราะมีตั้งแต่เรื่องของกิเลสทั้งมวลอยู่ภายในจิตใจจึงต้องอาศัยธรรมบทใดก็ตามเป็นที่ยึดของจิตในขั้นเริ่มต้นเพื่อท่านสอนให้บริกรรมภาวนาทำที่ตนชอบกับจริตนิสัยเป็นเครื่องกำกับใจมีสติคอยกำกับอยู่กับคำบริกรรมนั้นๆให้สืบต่อเนื่องกันไปเป็นลำดับไม่ให้เผลอแต่ไม่ถึงกับต้องเป็นเนื้อเป็นตัวจนเกินไปเลยความปกติให้มีความรู้สึกอยู่เท่านั้นในขณะที่ทำบริกรรมภาวนานั้นภาระทั้งหลายที่จิตมันคิดมันแผ่รัศมีออกไปกว้างแคบด้วยความรู้เป็นเครื่องหลอกลวงต่างๆนั้นให้ปลดเปลื้องทั้งมวลตั้งหนึ่งว่าโลกธาตุนี้ไม่มีอะไรเลยมีเฉพาะคำบริกรรมกับความรู้ที่กลมกลืนกันอยู่เท่านั้นไม่ต้องคาดต้องหมายถึงมรรคถึงผลจะเป็นผลของสมาธิขั้นใดภูมิใดจะเป็นความรู้แปลกประหลาดเห็นเปรตเห็นผีเห็นนรกอเวจีเห็นเทวบุตรเทวราก็ตามไม่สนใจคิดทั้งมวลนอกจากคำบริกรรมซึ่งเป็นงานของตนทำอยู่ในเวลานั้นเท่านั้นมีวิธีการภาวนาที่จะให้จิตสงบโลกธาตุเหมือนไม่มีไม่เอ็นความรู้สึกนี้ไปเกี่ยวข้องกับสิ่งใดนอกจากคำบริกรรมที่กำลังทำอยู่เท่านั้นให้รู้กันอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยด้วยเจตนานี่อุบายที่จะทำจิตให้สงบต้องสงบได้ไม่สงสัยผู้กำหนดลมก็ตาม มีสติเป็นของสำคัญมากใครจะภาวนาในธรรมบทใดหรือวิธีการใดก็ตามสตินี้เป็นพื้นฐานที่จะเหนี่ยวรั้งจิตใจให้ยึดกับธรรมที่ตนพิจารณา

ได้เป็นอย่างดีถ้าปราศจากสติเสียเมื่อไหร่งานก็ขาดวรรคขาดตอนผลก็ย่อมไปเป็นย่อมเป็นไปตามกันนั้นแล้วไม่ค่อยได้ผลเท่าที่ควรหรือไม่ได้ผลเพราะความเผลอเราคอยแต่จะเอาผลอย่างเดียวโดยไม่คำนึงถึงเหตุว่าสืบต่อเนื่องที่จะให้ผลเกิดขึ้นหรือได้เพียงมากน้อยเพียงไรหรือไม่นี่ขาดตรงนี้ฉะนั้นนักภาวนาจึงไม่ค่อยได้ผลในการภาวนาให้ตน เรื่องจะรู้จะเห็นสิ่งใดนั้นไม่ต้องไปคาดนั่นเป็นเครื่องก่อกวนจิตใจให้ทำงานไม่สะดวกและไม่เห็นผลเท่าที่ตนต้องการให้มีความรู้อยู่กับงานที่ทำเท่านั้นไม่มีสิ่งใดเข้ามาเกี่ยวข้องอันเรื่องความอยากนั้นมันผลักดันขึ้นมาตลอดมีให้ทราบว่าความอยากอันนี้คือตัวกิเลสโดยแท้อยากคิดอยากปรุงเรื่องนั้นเรื่องนี้เกี่ยวโยงไปจนครอบโลกธาตุล้วนแล้วตั้งแต่เรื่องของกิเลสมันผลักดันความคิดวาดภาพออกมาหลอกตัวเราเองให้ตื่นเงาตื่นภาพตื่นมโนภาพที่มันหลอกออกมาไม่มีวันจืดจางอิ่มพอเลยนี่เป็นนิสัยของกิเลสที่หลอกลวงสัตว์โลกเฉพาะอย่างยิ่งผู้ภาวนาเอาให้เผลอจากหลักของการภาวนาจนได้ผลสุดท้ายก็ไม่เกิดผลอะไรขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราจึงควรจะทราบเล่ห์เหลี่ยมความแง่งอนของมันดังที่กล่าวมาโดยย่นย่อนนี้ไว้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปการภาวนาจะเป็นไปเพื่อความสงบร่มเย็นวิธีการที่กล่าวมานี้ท่านเรียกว่าสมถะเพื่อความสงบสมถะภาวนาต้องเป็นไปตามนี้ไม่สงสัยถ้าเราดำเนินตามที่อธิบายมาจะเข้าสู่ความสงบได้จิตจะไม่เหนือกำลังของความภาคเปลี่ยนของเราไปได้เลยเอาให้จิตได้รับความสงบอิริยาบถต่างๆซึ่งเหมาะสมกับตนในการใดเวลาใดก็ให้ทราบภายในตัวเองและปฏิบัติต่อตัวเองให้เหมาะเช่นนั่งภาวนาจับต้องงกงกงันลงเดินอุบายของเราที่จะแก้นั่นแหละเรียกว่าธรรมเรียกว่ามรรคกิเลสเกิดขึ้นจากใจมรรคก็คือธรรมก็เกิดขึ้นจากใจคิดขึ้นมาได้สังขารประเภทหนึ่งเป็นสมุทัยคือเครื่องผูกมัดจิตใจสังขารประเภทหนึ่งเป็นมรรคเป็นฝ่ายแก้สมุทัยนั้นเป็นสังขารเหมือนกันแต่แยกความหมายต่างกันความรู้สึกต่างกันออกไปความรู้สึกของความคิดปรุงอันหนึ่งเป็นกิเลสความรู้สึกอันหนึ่งคิดปรุงขึ้นมาอย่างเป็นฝ่ายแก้กิเลสเกิดขึ้นมาจากใจอันเดียวกันเบื้องต้นการจะตั้งหลักจิตใจให้มีความสงบแน่วแน่ให้เป็นพื้นเป็นฐานหรือว่าเป็นต้นทุนเป็นสิ่งที่ลำบากอยู่เป็นธรรมดาแต่อย่าเอาความลำบากเข้ามาเป็นอุปสรรคขีดขวางทางดำเนินของตนไม่ใช่ทางเป็นเรื่องของกิเลสอีกเหมือนกันความอุตสาห์พยายามจะเอาให้ได้ให้ถึงตามที่ตนต้องการนั่นเป็นความต้องการหรือเป็นความอยากเป็นฝ่ายมากเป็นฝ่ายที่จะให้ถึงจุดหมายปลายทางได้นี่เพราะฉะนั้นความอยากจึงมีทั้งเป็นฝ่ายกิเลสมีทั้งเป็นฝ่ายมรรคถ้าความอยากที่จะสั่งสมกองทุกข์ขึ้นมาด้วยอำนาจของกิเลสนั้นเรียกว่าความอยากประเภทนั้นเป็นกิเลสเห็นอยากได้เห็นได้ยินได้ฟังดมกลิ่นลิ้มรสแบบโลกทั่วไปนั่นล้วนแล้วตั้งแต่เป็นเรื่องของกิเลสอยากรู้เท่าทันอยากถอดอยากถอนก็ในสิ่งเหล่านี้ความอยากนี้เป็นมรรคการพิจารณาคลี่คลายให้เห็นเหตุเห็นผลเพื่อจิตจะถอดถอนตนออกมาจากความยึดมั่นถือมั่นเพราะ

ของกิเลสเกิดสรรพันธ์นั้นเรียกว่ามรรคนะเกิดขึ้นได้ภายในใจของเราเพราะธรรมมีอยู่ที่ใจเกิดขึ้นได้ที่ใจสถิตอยู่ที่ใจไม่มีที่อื่นใดเป็นที่เกิดขึ้นของธรรมเป็นที่สถิตอยู่ของธรรมนับแต่ธรรมขั้นยากจนถึงขั้นสูงสุดคือวิมุตตินิพพานไม่นอกเหนือไปจากใจดวงนี้ที่จะรับสัมผัสสัมพันธ์และเป็นภาชนะอันเหมาะสมแห่งธรรมขั้นนั้นๆได้เลยมีจิตดวงเดียวเท่านี้เป็นจิตธรรมชาติที่เหมาะสมอย่างยิ่งธรรมจึงเกิดได้ทั้งฝ่ายมรรคทั้งฝ่ายผลถ้าเราทำให้เกิดถ้าไม่ทำให้เกิดก็จิตตรงนี้ก็เป็นภาชนะใส่มูดใส่คูดไปดังที่เคยเป็นมาคำว่ามูดคูดได้แก่อะไรก็ได้แก่ที่โลกที่เกิดที่หลงของต่ำช้าเร็วซ้ำอะไรจะไปเกินกิเลสไม่มีสิ่งที่สะอาดหมดจดอัศจรรย์อย่างยิ่งเกินโลกเกินสงสารก็ไม่มีอะไรเหนือธรรมเพราะฉะนั้นทั้งสองประเภทนี้จึงเป็นข้าศึกขัดแย้งกันอยู่เสมอไม่เคยลงรอยกันได้เลยแต่อาการไหนมาและจะตลอดไปด้วยแล้วสิ่งทั้งสองนี้มีอะไรเป็นสถานที่อยู่เป็นสนามรบกันก็คือใจถ้าไม่มีอะไรมาขัดมาแย้งมาต้านทานซึ่งกันและกันหากิเลสก็อยู่อย่างสนุกเพลินใจดังคนที่ไม่เคยสนใจอัตธรรมเลยนั้นจิตดวงนั้นก็คือคลังของกิเลสเต็มดวงผู้มีความสนใจในอัตในธรรมหลังบุญหวังกุศลมีความรักใคร่ใส่อัตใส่ธรรมใส่บุญใส่กุศลอยู่ก็ยังมีข้อขัดข้อแย้งกันยังมีพูดมีเครื่องต่อสู้กันกับกิเลสกิเลสก็ไม่ได้ดูอย่างสะดวกสบายเต็ม 100% ของตนเพราะถูกขัดถูกแย้งถูกทำลายกันอยู่เสมอยังดังที่เราเป็นนักปฏิบัตินี้เรียกว่าขึ้นเวทีแล้วเพื่อต่อกรกันกับกิเลสไม่ว่ากิเลสประเภทใดจะต้องออกเต็มลวดเต็มลายของมันเรามีเครื่องต่อสู้มากน้อยเพียงไรก็จะต้องแสดงออกเต็มลวดลายของตนไม่เช่นนั้นก็แพ้มันจนได้ในเบื้องต้นยอมแพ้ไปซะก่อนแต่ไม่ใช่ยอมแพ้แบบถอยหลังกูดๆอย่างนั้นยอมแพ้โดยการสู้ยังสู้มันไม่ได้เราจะเอาชนะชัยชนะมาจากไหนก็สู้มันไม่ได้เพราะกำลังยังไม่พอก็เรียกว่ายอมโดยหลักธรรมชาติไม่ใช่ตั้งใจยอมจำนนยอมโดยหลักธรรมชาติที่กำลังยังไม่พอกับมันสู้มันไม่ได้แต่กำลังนี้จะต้องผุดขึ้นมาเรื่อยๆไม่ถอยจนกระทั่งพอกับกิเลสประเภทนั้นๆถึงกิเลสประเภทที่ละเอียดสุดยอดทำเครื่องลบล้างผ่าฐานกิเลสก็เป็นธรรมสุดยอดเหมือนกันดังท่านกล่าวไว้ว่ามหาสติมหาปัญญานั่นแหละยอดเครื่องมือทำฝ่ายเหตุก็คือว่ายอดธรรมผ่านจากนั้นไปแล้วก็เป็นผลเป็นตัวที่กล่าวมาทั้งมวลนี้ดูที่ใจดวงเดียวนี้อย่าเข้าใจว่าธรรมก็ดีกิเลสก็ดีอยู่ในสถานที่อื่นใดนอกจากใจดวงนี้น้ำเป็นน้ำลมเป็นลมไฟเป็นไฟดินเป็นดินอากาศธาตุเป็นอากาศธาตุทุกสิ่งทุกอย่างที่นอกจากใจไปแล้วเป็นด้านวัตถุหรือนามธรรมก็ตามไม่ใช่กิเลสไม่ใช่มรรคไม่ใช่ผลไม่ใช่สถานที่อยู่ของกิเลสและมรรคผลนิพพานมีใจนี้เท่านั้นเป็นที่เหมาะทั้งสองอย่างคือฝ่ายกิเลสและฝ่ายธรรมกิเลสทุกประเภทอยู่กับใจได้สนิทธรรมทุกประเภทเกิดกับใจได้ทั้งนั้นและอยู่ได้ด้วยกันสนิทเพราะฉะนั้นจึงต้องได้แก้กันที่ตรงนี้เอาให้ดีสติปัญญาพิจารณาอย่างไรเป็นธรรมพิจารณาอย่างไรเป็นเครื่องถอดถอนก็เคยอธิบายให้ฟังแล้วหลายครั้งหลายหนนับไม่ถ้วนขณะจะทำสมาธิภาวนาให้ตั้งหน้าตั้งตาทำเพื่อความสงบที่เรียกว่าสมถะถ้ามันหาความสงบไม่ได้จะพิจารณาทางด้านปัญญาเพื่อสกัดลัดต้อนไปกันดังแหลกเหลวทุ่มกันลงด้วยกำลังปัญญาตั้งใจทำหน้าที่ปัญญาอันเผ็ดร้อน

0: วัดจริงๆเราก็ทำตามแต่จังหวะของมันที่จะให้ใช้ในแบบใดวิธีใดที่กิเลสจะหมอบลงไปจนเห็นความสว่างกระจ่างแจ้งหรือความสงบเย็นใจอันเป็นผลเกิดขึ้นจากอุบายวิธีปัญญาเช่นนั้นเราก็ทำอย่าไปเลือกการเลือกเวลาเวลาให้สังเกตดูความเหมาะสมที่จะต่อสู้กันด้วยวิธีการใดนี้เป็นอุบายของผู้ฉลาดเพื่อแก้ความโง่ของตนออกจากใจไปได้โดยลำดับจิตที่หาความสงบไม่ได้ไม่มีโลกอยู่เพราะเราอยู่ด้วยจิตเราจะหวังเอาความสุขจากจิตเราไม่ได้หวังเอาความสุขจากสิ่งใดรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสวัตถุสิ่งของต่างๆนั้นเป็นเพียงเครื่องอาศัยท่านเรียกว่าปัจจัยเป็นเครื่องสนับสนุนให้เป็นไปในวันหนึ่งคืนหนึ่งเดือนหนึ่งปีหนึ่งเป็นระยะไปเท่านั้นที่จะเอาดีเอาวิเศษวิโสจากสิ่งเหล่านี้นั้นไม่มีทางเพราะเป็นเพียงเครื่องอาศัยเท่านั้นไม่ใช่เป็นของจริงจังอะไรพอที่จะไว้วางใจได้ฝากเป็นฝากตาได้กับสิ่งเหล่านี้แต่สิ่งที่จะเราจะฝากเป็นฝากตาได้ตลอดไปนั้นได้แก่ธรรมจึงต้องอาศัยกุศลธรรมได้แก่ความฉลาดฝึกฝนอบรมเริ่มต้นตั้งแต่วิริยะธรรมคือความภาคเพียรขันติธรรมต้องอดต้องทนนักปฏิบัติไม่มีใครเกินพระพุทธเจ้าขึ้นที่ว่าความอดความทนความภาคเพียรนี่ศาสดาของเราท่านเดินอย่างไรเราพยายามเดินตามร่องรอยของท่านอย่าให้กิเลสมายั่วมายุมาหลอกมาหลอนให้ท้อถอยน้อยใจในการตามเสด็จพระพุทธเจ้าด้วยความภาคเพียรอันจะเกิดผลแก่ตนเองแล้วให้กิเลสเอาไปกินเลี้ยงกันเสียอย่างนั้นใช้ไม่ได้นักปฏิบัติเสียเรื่อยเรื่องของกิเลสความฉลาดพระพุทธเจ้าทรงสอนแล้วทุกแง่ทุกมุมซึ่งเป็นผลเกิดมาจากพระองค์ปราบกิเลสจนดุมหมัดแล้วจึงได้นำมาสอนโลกทำไมทำเหล่านั้นในเมื่อเราจะนำมาปราบกิเลสทำไมจะกลายเป็นเรื่องที่กิเลสปราบทำไปเสียล่ะมันก็ขัดกับการดำเนินเพื่อตามพระเดชพระพุทธเจ้าโดยไม่สงสัยเพราะฉะนั้นอุบายวิธีใหญ่ที่จะเป็นไปเพื่อถอดถอนกิเลสให้จิตทั้งเราได้มีความผาสุกเย็นใจเพราะมีธรรมอารักขาสติอารักขาใจปัญญาเป็นเครื่องรักษาใจเป็นเครื่องทำลายสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อจิตใจเพียรก็เพียรเพื่อรักษาใจเพียรเพื่อถอดถอนกิเลสอดทนก็อดทนในการต่อสู้กับกิเลสซึ่งเป็นความที่ถูกต้องดีงามทั้งนั้นไม่มีความเสียหายอะไรทุกข์เราก็เคยทุกข์มาแล้วตั้งแต่วันเกิดจนถึงบัดนี้ทำไมเวลาทุกข์เพราะการประกอบความเพียรเราจะมากระเทือนใจเกิดความท้อถอยไม่ถูกทุกอย่างอื่นเรายังยอมรับได้ทุกข้อความเพียรอันเป็นประโยคพยายามเรียกว่ายอดธรรมยอดแห่งการต่อสู้ทำไมเราจะเห็นว่าเป็นทุกข์แปลกประหลาดยิ่งกว่าทุกข์ทั้งหลายที่เคยดำเนินมาที่เคยได้รับสัมผัสสัมพันธ์มาความทุกข์อันนี้ที่จะนี่แหละที่จะเป็นผลให้เกิดความสงบสุขเย็นใจจนกระทั่งถึงความสุขสุดยอดไม่พ้นจากความทุกข์อันนี้ไปได้เลยความทุกข์อย่างอื่นหวังเอาความดีความดีกับมันไม่ได้แต่ความทุกข์เพราะการพยายามในการต่อสู้กับกิเลสประเภทต่างๆนี้เป็นความทุกข์ที่จะยังผลอันเป็นที่พึงใจให้เกิดขึ้นแก่จิตใจของเราโดยลำดับจนเป็นที่พึงใจอย่างเต็มที่ได้เราจึงควรภูมิใจทุกข์ก็ยอมรับว่าทุกข์มีผู้ปฏิบัติเพื่อจะก้าวให้พ้นจากทุกข์โลกนี้ไม่มีอันใดที่จะน่าสงสัยแล้วเคยเกิดก็เคยเกิดมานานอยู่กับโลกอันนี้มานานทุกข์ก็เคยทุกข์มานานสิ่งที่เราเคยสัมผัสสัมพันธ์นี้เราเคยสัมผัสสัมพันธ์มามากต่อมากแล้วมีอะไรเป็นสาระคุณพอให้เป็นที่ระลึกเป็นที่วางจิตวางใจมอบชีวิตจิตใจของมันได้ด้วยความตายใจไม่เห็นมีอันใดพอที่จะให้ได้รับความสุขแบบตายใจนั้นได้เลยนอกจากธรรมเท่านั้นพระพุทธเจ้าก็เคยผ่านโลกมาเช่นเดียวกับพวกเราผ่านวัฏฏะวนวนเวียนเกิดตายแบกหามกองทุกข์มากน้อยมาโดยลำดับลำดาก็ไม่ปรากฏว่าพระองค์วิเศษ เพราะทุกตอนใดเพราะพบใดชาติใดในการท่องเที่ยวแต่พอพ้นจากกิเลสอันเป็นสาเหตุให้เกิดแก่เจ็บตายภายในพระทัยนี่เท่านั้นพระองค์ก็ทรงเก่งอุทานขึ้นมาทันทีมาบุษิตังพระมจริยังกตังกรณียังนะเสร็จแล้วกิจการงานทั้งหลายซึ่งเป็นเรื่องใหญ่โตมากในไตรภพได้แก่การต่อสู้กับกิเลสนี่คืองานท่านยอดท่านเยี่ยมงานใหญ่โตมากได้เสร็จสิ้นลงแล้วเพราะกิเลสตายเรียบไม่มีกิเลสตัวใดเหลืออยู่แล้วกตังกรณียังจิตที่ควรจะทำให้ยิ่งกว่านี้ไปอีกไม่มีแล้วนัตถิดานิปุณัพพะโวบัดนี้ความเกิดความตายทั้งซ้ำซากๆบกเย็นเปลี่ยนแปลงทั้งภพทั้งชาติทั้งสกุลอากาศเปลี่ยนดูไม่หยุดไม่ถอยจนหาที่สิ้นสุดยุติไม่ได้นั้นได้มายุติแล้วในขณะที่กิเลสได้สิ้นซากลงไปจากใจนั่นอโกหมัสมิโลกัสสะว่าเราเป็นผู้ประเสริฐเหนือโลกแล้วเวลานี้นั่นเนี่ยพระองค์ประเสริฐตอนกิเลสหลุดลอยไปจากใจตอนปราบกิเลสให้เรียบราบไปหมดแล้วจึงได้ทรงอุทานขึ้นมาว่าวิเศษแต่ก่อนไม่เห็นได้รับได้ยินได้ฟังว่าพระองค์พิเศษอันนี้เราทั้งหลายก็เคยสัมผัสสัมพันธ์กับเรื่องสิ่งดังกล่าวมานี้มากมายไม่มีใครจะแข่งใครได้แล้วเรื่องความเวียนว่ายตายเกิดที่เต็มไปด้วยกองทุกข์ในภพชาตินั้นๆแล้วเราจะสงสัยอะไรที่ไหนถ้าไม่ใช่ถูกกล่อมที่เหลือเสียจนหลับสนิทว่าอันนั้นก็จะดีอันนี้ก็จะดีนี้ตั้งแต่กิเลสมันพาเหอะเหอะเอาเสียจนลืมเนื้อลืมตัวลืมตายตายไปแล้วยังว่าจะได้รับความสุขความสบายเสียอีกทั้งที่หัวใจมันร้อนเหมือนฟืนเหมือนไฟและจะเอาอะไรเป็นความสุขในภพหน้าถ้าใจดวงเป็นตัวเหตุตัวการตัวแกนอันสำคัญนี้หาความสุขไม่ได้แล้วเราจะไปเอาความสุขจากอะไรเอาความสุขจากดินมันก็เป็นดินมันเป็นความสุขที่ไหนจากน้ำก็เป็นน้ำจากลมเป็นลมจากไฟเป็นไฟจากวัตถุหรือแร่ธาตุต่างๆตลอดถึงดินฟ้าอากาศมันก็เป็นของมันดังนั้นดังนั้นมันจะเอาความสุขอะไรมาให้เราถ้าเราไม่แก้ลงที่จิตอันเต็มไปด้วยยาพิษคือตัวเผาผลาญจิตใจได้จากกิเลสนี้ให้หมดไปโดยลำดับดับแล้วไม่ต้องถามเรื่องความสุขจริงสถานที่ใดการใดเวลาใดไม่ถามพบใดชาติใดพบหน้าชาติหลังอะไรไม่ถามหมดปัญหาที่จะถามแล้วเพราะพอตัวแล้วทุกอย่างภายในจิตไม่มีความหิวโหยอีกแล้วจะไปถามหาอะไรจะไปสงสัยกับอะไรว่าอันนั้นน่าจะดีอันนี้น่าจะดีเพราะมันเต็มหัวใจแล้วในบรรดาความดีความสุขทั้งหลายพอกับความต้องการไม่บกพร่องที่จะต้องการต่อไปอีกแล้วนั่นแหละคือความพอของจิตกิเลสตัวหิวโหยกระเด็นออกไปจากใจเสียอย่างเดียวเท่านั้นความหิวโหยจะไม่มีเลยอยู่ไหนอยู่ได้ตายได้เพราะความสลายของธาตุซึ่งมันเคยสลายมาแล้วตั้งแต่เรามืดบนอุตการมันก็เคยสลายเคยตายมาแล้วนี่ยิ่งเรารู้แจ้งเห็นจริงมันชัดเจนว่าเป็นธาตุเป็นขันธ์เป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟมันมาผสมกันมีจิตตัวหลงเข้าไปสอดแทรกเป็นตัวการขึ้นมาแล้วก็ไปแบกไปหามสิ่งอย่างนี้เข้ามาเป็นตนเป็นของตนเป็นเราเป็นของเราของเขาด้วยความไม่อายเพราะกิเลสมันพาให้หน้าด้านเท่านั้นเราจึงไม่รู้จักว่าจะทนอายหรือไม่ทนอายเพราะยอมจำนนกับมันเมื่อสติปัญญาทำได้เพียงพอแล้วทำลายสิ่งนี้ลงไปแล้วเราจึงได้เห็นความลามกของมันความอยากท้าความร้อยเล่ห์พันเหลี่ยมร้อยสันพันคมของมันเมื่อสติปัญญาได้ทันทำลายมันไปแล้วทีนี้เอายกมาเปรียบมาเทียบมาเป็นคู่แข่งกันในโลกทั้งสามโลกธาตุนี้กับจิตดวงที่บริสุทธิ์ล้วนๆนี้อันใดมีคุณค่ามากกว่าสิ่งใดจะไม่มองดูเลยในสามโลกธาตุนี่เป็นโลกที่เราเคยอยู่มาแล้วทั้งนั้นให้ความสุขความทุกข์มากน้อยเพียงไรเราเคยผ่านเคยพบเคยสัมผัสสัมพันธ์มาแล้วไม่มีอะไรสงสัยแต่ความบริสุทธิ์พุทโธเต็มดวง
1: ที่จะเกิดขึ้นเพราะอำนาจแห่งความภาคเพียรหนักเบาเอาสู้นี้หนักก็เอาเบาก็สู้นี้เรายังไม่เคยเห็นยังไม่เคยรู้แต่ได้รู้ได้เห็นเสร็จแล้วบัดนี้หายสงสัยนี่แหละศาสนาธรรมของพระพุทธเจ้าสอนลงถึงเหตุถึงผลถึงความสัตย์ความจริงไม่มีปลอมแม้แต่นิดหนึ่งคำว่าปลอมให้คุณทราบว่าเป็นกิเลสทั้งมวลเพราะกิเลสมีแต่ปลอมหาความจริงไม่ได้ปลอมตลอดมาเป็นคู่แข่งกับธรรมคือความจริงตลอดมาเพราะฉะนั้นกิเลสจึงปลอมไปเรื่อยๆปลอมมาแต่ลูกแต่หลานแต่เหลนปู่ย่าตายายของมันปลอมหมดอาการใดแสดงมาเป็นเรื่องปลอมขัดกับธรรมขัดกับธรรมทั้งนั้นการแก้กิเลสจึงต้องแก้ของปลอมเมื่อแก้ของปลอมออกได้มากน้อยก็เห็นของจริงขึ้นมาที่ใจมากน้อยโดยลำดับจนกระทั่งจริงเต็มส่วนสิ่งภายนอกก็จริงดินน้ำลมไฟฟ้าอากาศทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าวัตถุไม่ว่านามธรรมเมื่อกิเลสไม่พาไปหลอกว่านั้นเป็นอย่างนั้นนี่เป็นนี่แค่อย่างเดียวจริงนั้นเป็นความจริงล้วนๆตามธรรมชาติของเขาเพราะเรารู้รอบขอบคิดแล้วเราก็กลับมาจริงของเราเต็มส่วนแล้วก็ไม่ตำหนิกันนี่เมื่อต่างอันต่างจริงแล้วก็ไม่กระทบกระเทือนกันถึงจะร้อนจะหนาวจะหิวจะกระหายก็เป็นเรื่องธรรมดาของธาตุของขันธ์ก็รับทราบมันอยู่เพียงเท่านั้นคือจะให้ความหิวความกระหายความทุกข์ความลำบากเข้าไปแทรกแซงภายในจิตใจให้เกิดทุกขเวทนาขึ้นมาภายในใจนั้นเป็นอันว่าขาดสะบั้นไปหมดแล้วตั้งแต่ขณะที่เหลือแต่กระจายไปจากใจเพราะฉะนั้นพระอรหันต์จึงหาเวทนาไม่ได้ภายในจิตตั้งแต่วันบรรลุธรรมจนกระทั่งวันนิพพานตลอดอนันตกาลจึงไม่มีสุขเวทนาทุกขเวทนาอุเบกขาเวทนาเหล่านี้เป็นสมมุติทั้งมวลจิตวิมุตกับสิ่งสมมติจะเข้ากันเองคำว่าปรมังสุขขังที่ขณะนิพพานังปรมังสุขขังนั้นเป็นสุขในหลักธรรมชาติของความบริสุทธิ์ปัญหาไม่ใช่สุขเวทนาเพราะฉะนั้นจึงไม่มีคำว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาเข้าไปแทรกเลยนั่นจึงหมดปัญหาหมายถึงผลเหตุคือการอุตสาห์พยายามทุกพระพุทธเจ้าก็เป็นทรงเป็นพยานมาแล้วทรงเดินไปก่อนพวกเราให้เห็นอย่างหยกอยู่แล้วเรานี่ถ้าโลกสามหนจะโลกสามหนฟังเถอะแต่อ่านคำพีอ่านกี่ครั้งก็บอกว่าสลบทรงสลบสามหนอยู่ก็เหมือนอย่างเดี๋ยวนี้นั่นไม่ชัดแจ้งเลยนั่นองค์ความจริงของศาสนาดำเนินเป็นอย่างนั้นเห็นประจักษ์สาวกทั้งหลายก็ทุกข์ลำบากลำบนเพราะไม่ใช่เพียงสกุลหนึ่งสกุลเดียวหลายสกุลหลายชาติท่านวันนะที่สละตนออกมาเพื่อทำไม่เห็นเกิดความยากลำบากแม้จะเคยอยู่ในสกุลที่ได้เกียรติอ่อนเพียงใดเช่นสกุลกษัตริย์แต่เวลาเสด็จออกมาบวชในพุทธศาสนาปฏิบัติตนแบบลูกศิษย์มีครูตามรอยพระบาทของพระพุทธเจ้าแล้วย่อมเป็นทุกข์ด้วยกันท่านยอมรับแม้แต่คำหนึ่งไม่ได้คิดถึงไม่ได้วุ่นวายกับสมบัติเงินทองเข้าของมากน้อยสกุลน่ะสกุลสูงสกุลต่ำสกุลใดก็เป็นเหมือนกันกับโลกเขาเป็นความทุกข์ความลำบากไม่ได้วิเศษวิโสอะไรแหละก็เป็นไปตามสมมตินิยมของโลกเราจะหาธรรมวิเศษถ้าจะไปยุ่งกับสิ่งที่ต่ำตามยิ่งกว่าธรรมนี้แล้วเราจะหาความวิเศษเหนือสิ่งเหล่านั้นไปได้อย่างไรนี่แหละเป็นเหตุที่ท่านพออกพอใจถ้าทราบซึ้งในพระว่าของพระเจ้าที่ทรงแสดงตามความสัตย์ความจริงตามเหตุตามผลการประพฤติปฏิบัติเมื่อใจมีกำลังมีศรัทธาความเชื่อมั่นในเหตุในผลแล้วความเพียรก็มีมาตามๆกันความอดความทนพออดพอทนทั้งนั้นมันดูกับใจดวงเดียวใจท้อถอยอ่อนแอจะอย่างเดียวอยู่ที่ไหนมันก็อยู่ไม่ได้มันทนไม่ได้ค่อยแต่จะตายถ้ากำลังใจมีกำลังศรัทธามีมันพออดพอทนทำไมจะไม่อดไม่ทนได้โลกเขาทำการทำงานเขาก็ทุกข์เหมือนกันกับเราเขาก็ทนเขายังทนได้เราที่ทำความภาคเพียรเพื่อถอดถอนกิเลสอันเป็นเสี้ยงเป็นหนามเป็นหอกเป็นหลาอยู่ภายในจิตใจให้ออกไปจากใจทำไมจะไม่ยอมรับทุกประเภทนี้ที่เป็นทุกข์ใจถึงธรรมอันพิเศษเราต้องยอมรับนักปฏิบัติต้องมีความเข้มแข็ง ให้มีความจริงจังต่อทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความมีสติจดจ่อต่อเนื่องกันไปมีเจตนาอย่าล้อแหละความล้อแหละไม่ใช่นิสัยของผู้จะมีธรรมสมบัติขึ้นที่ใจจะกลายเป็นเรื่องกิเลสสมบัติกิเลสมันจะเป็นสมบัติได้ยังไงธรรมสัมปติสัมปติก็หมายถึงพร้อมสมบูรณ์หวังเป็นสิ่งที่พึงหวังด้วยความถึงพร้อมด้วยความสมบูรณ์พึงใจกิเลสมันเป็นที่พึงใจอะไรมันเป็นสมบัติได้ไงนอกจากมันเป็นข้าศึกเป็นนายอย่าลืมคำว่าสติผมเห็นคุณค่าของสติมากปัญญาสติเป็นสำคัญเพียรอยู่เสมอผู้มีสติอยู่ชื่อว่าผู้มีความเพียรยืนเดินนั่งนอนขบขันทำหน้าที่การงานเลยอย่างน้อยให้มีสัมปชัญญะรู้สึกตัวถ้าไม่มีสติจดจ่ออยู่กับคำภาวนาก็ให้มีความรู้สึกตัวเสมอไม่ผิดเวลาเราจะเอาเข้าสู่การทำงานจริงมันก็เหมือนกับสัตว์ที่เราเลี้ยงดูมันอยู่จะไล่ต้อนเข้าคอกเมื่อไหร่ก็ได้ไม่เหมือนที่ปล่อยไปตามยถากรรมกว่าจะไปตะเวนหาบางทีเขาเอาขึ้นเขียงแล้วจิตที่เราระมัดระวังเรารักษาจะอยู่โดยความโดยสม่ำเสมอเราจะให้เข้าสู่ความสงบในองค์ภาวนาก็ได้ตามความต้องการไม่ดื้อดึงเหมือนที่ปล่อยให้เป็นไปตามยถาตัง การระมัดระวังสติก็ต้องฝืนเพราะฝืนกิเลสกิเลสเป็นผู้ทำลายสติเป็นผู้ทำลายปัญญาเป็นผู้ทำลายความเพียรในแง่ธรรมะทุกด้านกิเลสจะต้องขีดต้องขวางต้องทำลายเสมอเพราะฉะนั้นการที่เราฝืนอันนี้จึงเป็นการฝืนกิเลสอยู่ในตัวของมันเองถ้าเราไม่ฝืนก็คือว่าเราคล้อยตามกิเลสยอมจำนนกิเลสเราจะหาทางออกทางพ้นจากกิเลสไม่ได้มัดตัวกิเลสเข้าไปแบบนี้ที่เรียกว่าสติปัญญาเอาให้มันแหลมคมยิ่งกว่ากิเลสจึงจะปราบกิเลสได้ถ้ากิเลสยังแหลมคมกว่าเราเมื่อไหร่เราก็มีทางที่จะหลุดพ้นจากอำนาจของมันได้คุณต้องคิดตัวเสมอๆนักบวชเราสะดวกมากในการประกอบสมณจิตสมณธรรมทำเพื่อความสงบจิตการงานเพื่อความสงบเย็นใจเราทำได้สะดวกก็มีญาติโยมศรัทธามากมายกับกองที่จะคอยสนับสนุนอนุโมทนากับท่านผู้ตั้งใจพุทธปฏิบัติไม่ตายไม่อดนอกจากเราจะอดเพื่อฆ่ากิเลสหรือจะให้อดตายเพราะไม่มีผู้มาทำบุญให้ทานไม่ช่วยสอยไม่ให้ที่อยู่อาศัยเป็นไปไม่ได้เพราะคนบุญยังมีอยู่มากในเมืองไทยของเราเป็นเมืองพุทธด้วยคอยอนุโมทนาอยู่เสมออยากได้บุญได้กุศลด้วยทีนี้เราพูดที่จะเสาะแสวงหาบุญเพื่อตนและเพื่อผู้อื่นในอันดับต่อไปนั้นต้องตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติอย่าลดละท้อถอยให้เห็นสมบัติอันพึงใจเกิดขึ้นที่ใจใจเองเป็นมหาสมบัติธรรมสมบัติก็อยู่ที่ใจมหาสมบัติทั้งมวลอยู่ที่ใจลงใจกับธรรมได้กลมกลืนเป็นหนึ่งอันเดียวกันแล้วนั่นแหละคือมหาสมบัติเวลานี้มีแต่กิเลสมันพันหัวใจจึงต้องได้แก้ได้ถอดได้ถอนฟาดเหวี่ยงกันอยู่ตลอดเวลาทุกยากลำบากก็ทนเอานี่เรียกว่าสิทธิ์นี้ครูอะไรจะยากยิ่งกว่าฝึกฝนอบรมพระให้เต็มให้เป็นพระ อย่างสมบูรณ์แบบให้เป็นคนอย่างสมบูรณ์แบบของคนไม่มีฝึกอะไรจะยากยิ่งกว่าฝึกคนคำว่าคนก็ต้องหมายอัตตัวของเราเป็นอันดับแรกและการสอนไม่มีอะไรจะสอนยากยิ่งกว่าสอนคนหมายถึงเราเป็นคนแรกเราสอนเรานั่นคือสอนคนเราฝึกเรานั่นแหละคือฝึกคนถึงต้องยากทุกระยะระยะไม่มีอันใดที่จะยากยิ่งกว่าการฝึกคนการทรมานคนการทำคนฝึกคนให้เป็นคนดีจนถึงขั้นวิเศษวิโสหมายเอาตัวของเราเป็นคนเป็นคนเป็นคนคนภายนอกคนอื่นนั้นไม่มีปัญหายิ่งกว่าเราจะฝึกเรา ให้เป็นเราอย่างเต็มตัวเมื่อนี้สมบูรณ์แล้ว เรื่องประโยชน์ทางโลกนั้นมันแยกกันไม่ออกเพราะโลกกับธรรมอาศัยกันอยู่แล้วชาวบ้านกับชาววัดก็แยกกันไม่ออกอาศัยซึ่งกันและกันหากเป็นไปเองตั้งพระโพธิเจ้าเมื่อได้ตัดจะรู้แล้วการเรื่องประโยชน์ของโลกก็ตามมาเองในขณะที่ทรงบำเพ็ญไม่ทรงสนพระทัยกับผู้หนึ่งผู้ใดทั้งนั้นนี่แต่ตั้งหน้าประพฤติปฏิบัติกำจัดสิ่งที่มืดมนอนตรการอยู่ภายในจิตไม่มีอะไรที่จะมืดยิ่งกว่ากิเลสครอบหัวใจสิ่งที่มีอยู่มันก็ไม่เห็นสิ่งที่มีอยู่ควรจะรู้มันก็ไม่รู้เพราะกิเลสไม่ให้เห็นกิเลสไม่ให้รู้กิเลสไม่ให้เชื่อกิเลสไม่ให้ทำเนี่ยสำคัญตรงนี้กิเลสเป็นผู้คัดผู้ค้านผู้ขีดผู้ขวางอยู่ในหัวใจของเรานี่แหละมันจึงรู้ไม่ได้เห็นไม่ได้ในสิ่งที่มีดังพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ทุกแง่ทุกมุมบาปก็ไม่ทราบว่าเป็นยังไงบุญก็ไม่ทราบว่าเป็นยังไงนรกไม่ทราบว่าเป็นยังไงสวรรค์ไม่ทราบเป็นยังไงพรหมโลกไม่ทราบเป็นยังไงนิพพานไม่ทราบเป็นยังไงทั้งจิตใจนี่แหละจะเป็นผู้รู้แต่มันรู้ไม่ได้เพราะถูกกิเลสปิดเอาอย่างมิดตัวการประพฤติปฏิบัติทางความภาคเพียรของเราเป็นการเปิดการเพิกถอนสิ่งที่หุ้มห่อให้มืดมิดปิดตาภายในใจนี้ออกไปโดยลำดับได้เห็นความสงบก็ให้เห็นสมาธิก็จะได้รู้ได้เห็นที่ใจเมื่อความวุ่นวายในตัวกิเลสจางลงไปจางลงไปปัญญาความสอดส่องก็มีทางจะออกจะก้าวเดินได้เพราะกิเลสไม่จีบไม่ขวางปิดตันไว้เสียจนหาทางออกไม่ได้ปัญญาก็ออกได้ก้าวได้เมื่อจิตมีความสงบพอเป็นปากเป็นทางแล้วปัญญาก็พอจะก้าวเดินได้หรือก้าวเดินได้และก้าวเดินได้อย่างเต็มขุนั่นมีกิเลสเท่านั้นเป็นผู้ปิดบังของจริงมีมากเท่าไหร่จะควรจะรู้เต็มหัวใจความรู้ความเห็นความเป็นต่างๆที่ไม่เคยปรากฏขึ้นภายในใจย่อมปรากฏขึ้นเรื่อยๆ อุบายวิธีการต่างๆปรากฏขึ้นเรื่อยความจริงที่เคยมีอยู่ที่ไหนที่ไหนมาดั้งเดิมมาดั้งเดิมแต่เราไม่รู้ก็กลับให้รู้ให้เห็นขึ้นมาชัดขึ้นมาภายในใจสุดท้ายใจก็เปิดตัวเองขึ้นมาเพราะไม่มีอะไรปิดกิเลสสลายตัวไปหมดแล้วเหลือตั้งแต่ความรู้อันเป็นธรรมล้วนๆทำไมจะไม่มองเห็นสิ่งทั้งหลายโลกวิถูรู้แจ้งโลกก็รู้แจ้งที่ใจนี้ก่อนเมื่อรู้แจ้งที่ใจแล้วสิ่งต่างๆมันก็รู้เองมันปิดไม่อยู่ปิดใจมีแต่กิเลสทั้งนั้นปิดใจอยู่เพราะกิเลสสิ้นสร้างไปแล้วอะไรจะปิดใจไม่อยู่เลยแต่รู้อย่างประจักษ์เรารู้ประจักษ์เราเพียงคนเดียวเท่านั้นสามารถที่จะพูดได้เต็มปากเพราะพูดด้วยความรู้จริงเห็นจริงไม่ได้พูดด้วยความด้นเดาเก่ามาแล้วก็ทราบแล้วว่าพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นสามารถเป็นศาสดาสอนโลกทั้งสามได้ตัดขาเทวมนุษย์สามหนังสังสิทธิ์ทำบทย่อท่านแสดงไว้ไม่เพียงแต่เป็นครูของเทวดาเท่านั้นยังเป็นครูของเทวดาอินทร์ผมทั้งหลายอีกด้วยนั่นแหละความรู้ที่จริงสามารถสอนได้หมดถอดออกมาพูดได้ทั้งนั้นเพราะออกมาจากความรู้จริงเห็นจริงไม่งกงันไม่รูปไม่คำเราจะพยายามสอนเราเพียงคนเดียวทั้งที่มีเครื่องมือคือพระโอวาทพระเจ้าอุบายต่างๆยังสอนได้หมดแล้วมันก็ยังเป็นไปไม่ได้จะหวังเอาผลเอาประโยชน์อะไรตายเกิดตายทุกข์ตายยากตายลำบากวกเวียนกันอยู่ไม่หยุดไม่ถอยมันได้ผลประโยชน์อะไรภพนั้นกับภพนี้มันต่างกันไหนก็คือภพแห่งความเกิดความตายความทุกข์ความทรมานเหมือนกันจะเอาความวิเศษวิโสจากการเกิดการตายนี้มันวิเศษวิโสกันหมดแล้วในโลกธาตุนี้ไม่มีใครยิ่งใหญ่กว่าใครความพ้นจากสิ่งเหล่านี้เพราะทำลายเชื่อมันหมดแล้วเท่านั้นเป็นผู้ประสบเป็นผู้หมดกังวลแล้วทีนี้เป็นนั้นว่าขาดบั้นไปแล้วนัตถีดานิปุณัพโภคตอนนี้ความเกิดความตายทำทั้งศาสตร์อย่างที่เคยเป็นมาของเราไม่มีแล้วหมดแล้วการปฏิบัติถ้าลงได้จริงจังกับธรรมปฏิบัติแล้วผลจะต้องปรากฏขึ้นไปตั้งแต่ขั้นความสงบเย็นใจปัญญาจะก้าวออกเรื่อย สิ่งที่ไม่เคยรู้ก็จะรู้ขึ้นมาภายในจิตใจสิ่งที่ไม่เคยละได้ก็ละได้เป็นลำดับกิเลสประเภทต่างๆขาดที่หัวใจนะอย่าว่าขาดที่ไหนนะเมื่อรู้แจ้งกันชัดเจนแล้วมันก็ขาดไปเป็นลำดับลำดับแต่ไม่ใช่ขาดทีเดียวแบบขาดสะบั้นไปเลยนอกจากที่ปาถึงยาที่บรรลุธรรมได้อย่างรวดเร็วเท่านั้นผมเลยยะซึ่งต้องฝึกทรมานตนด้วยวิธีการต่างๆต้องขาดไปโดยลำดับลำดาตั้งแต่ขั้นหยาบขั้นกลางขั้นละเอียดค่อยขาดไปบทสุดท้ายคืออวิชชาขาดจากใจนั้นจึงขาดสะบั้นอันนั้นขาดสะบั้นเหมือนกันหมดพอถึงจุดนั้นแล้วก็เหมือนกับถอนรากแก้วพรวดขึ้นมาพรวดเดียวเท่านั้นหมดนั่นแหละถอนรากแก้วของอวิชชาพรวดขึ้นจากใจเท่านั้นหนเดียวเท่านั้นไม่ต้องได้ถอนอีกแล้วทีนี้อกุปธรรมอันนี้เป็นอกุปธรรมขั้นสุดยอดอกุปธรรมขั้นโสดานั้นเป็นขั้นหนึ่งขั้นสกิทาเป็นขั้นพระนาคาเป็นขั้นหนึ่งขั้นพระอรหันต์เป็นขั้นหนึ่งคือคำว่าสกิทาโสดานั้นท่านว่าเป็นอกุปธรรมคือหมายความว่าไม่เสื่อมจากนี้ลงไปแล้วแต่ยังมีความเจริญความเสื่อมในขั้นที่ตนกำลังก้าวกำลังปีนอยู่ยังไม่ได้ที่ยึดที่เกาะอย่างเต็มที่ปีนขึ้นตกลงเป็นขึ้นตกลงอันนั้นยังมีการกำเริบส่วนขั้นภูมิที่ได้แล้วนั้นเป็นอกุปธรรมไม่กำเริบคือหมายความว่าไม่เป็นอื่นพอก้าวขึ้นอีกพักหนึ่งได้เป็นที่แน่แล้วนั่นก็เป็นอกุปะอีกแล้วก้าวต่อไปถึงพระสกิทาอาจะก้าวขึ้นสู่พระอนาคาก็ต้องก้าวแล้วตกไปก้าวแล้วตกลงก้าวแล้วตกลงเรียกว่าเจริญแล้วเสื่อมเจริญแล้วเสื่อมเพราะยังไม่ชำนาญจนกระทั่งชำนาญจนถึงกับเกาะติดปั๊บแล้วก็เป็นอสุปะในขั้นนั้นๆพอถึงขั้นอรหัตภูมิเต็มตัวแล้วหมดที่นี่ไม่มีก้าวไปไหนอีกจึงไม่มีคำว่าตกลงอีกไม่มีคำว่าเจริญแล้วเสื่อมอีกเพราะเจริญเต็มที่ธรรมะเจริญเต็มภูมิแล้วถึงหลักธรรมชาติเป็นอกุปะขั้นสุดยอดที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ไม่ใช่อันใดสิ่งใดจะเป็นผู้สัมผัสจะเป็นผู้รับรู้จะเป็นเจ้าของสมบัติที่กล่าวนี้นอกจากใจดวงเดียวนี้เท่านั้นทำทั้งมวลมีใจดวงเดียวนี้เท่านั้นจะเป็นผู้รับสัมผัสสัมผัสจะเป็นผู้บรรจุไว้ในตนเป็นมหาสมบัติขอให้ทุกท่านพยายามเห็นของวิเศษภายในใจของตนจะหายกังวลในสิ่งทั้งหลายโดยไม่ต้องสงสัยแล้วต่อไปนี้ท่านปัญญาอธิบายให้เพื่อนฟัง

โทษก็เห็นอยู่ในใจทุกข์ที่เกิดจากโทษก็เห็นอยู่ในใจธรรมที่เป็นเครื่องมือสอดส่องมองดูทั้งโทษทั้งทุกข์โทษหมายถึงความผิดทุกข์หมายถึงผลที่เกิดขึ้นจากความผิดท่านก็สอนไว้โดยถูกต้องก็อยู่ในจิตแห่งเดียวกันอุบายวิธีแก้โทษเพื่อดับทุกข์มันเป็นผลของโทษท่านสอนไว้โดยถูกต้องละเอียดละออมากในนักปฏิบัติเราสอนตั้งแต่ศีลสมาธิปัญญาเป็นหลักใหญ่กว่าอย่างอื่นศีลก็ต่างองค์ต่างรักษาอยู่แล้วคือส่วนหยาบโทษส่วนหยาบที่แสดงออกมาทางกายทางวาจามีใจเป็นตัวการสำคัญเราก็รักษาอยู่แล้วเพราะสิ่งเหล่านี้รักษาได้ง่ายกว่าทำประเภทอื่นสมาธิปัญญาตามขั้นตามภูมิท่านสอนไว้แล้วโดยละเอียดละออไม่มีแง่สงสัยธรรมเหล่านี้เป็นเครื่องมืออันเหมาะสมสำหรับที่จะสอดส่องมองดูและแก้ไขถอดถอนสิ่งที่เป็นโทษภายในใจของเราผู้ปฏิบัติแต่เหตุใดมันจึงมีตั้งแต่โทษภายในจิตใจก็เป็นตัวโทษอยู่แล้วนั้นแสดงอากัปกิริยาออกมาทุกอาการล้วนแล้วแต่โทษส่วนธรรมไม่ค่อยปรากฏหรือไม่ปรากฏนี่เป็นสิ่งที่น่าคิดอยู่มากธรรมก็ประกาศกลางวันมานานครูอาจารย์ทั้งหลายที่แนะนำสั่งสอนโดยถูกต้องแม่นยำขั้นก็สอนมาอยู่เรื่อยๆผู้รับการอบรมศึกษาจากท่านก็รับเรื่อยมาแต่ผลที่เกิดขึ้นจากการอบรมฝึกฝนทรมานตนจากครูจากอาจารย์นั้นไม่ค่อยปรากฏมีแต่สิ่งที่จะแก้จะถอดถอนจะทำลายมันนั่นแหละเจริญงอกงามขึ้นภายในจิตใจมากกว่าธรรมจะเจริญภายในใจนี่จึงเป็นเรื่องที่หนักอยู่มากสำหรับผู้ให้การแนะนำสั่งสอนยิ่งมาสับปนกันมากๆไม่ทราบมาจากแห่งขนตำบลใดและไม่ทราบมาได้รับการอบรมอย่างไรหรือไม่มาคล้าเคล้ากันแล้วเลยกลายเป็นทะเลมูดทะเลคูดไปตามๆกันเจ่งๆก้างๆเล่นๆด้านด้านด้านด้านหนักใจจะตายทั้งผู้อยู่ก่อนทั้งครูอาจารย์นั้นได้เรื่องได้ราวอะไรยิ่งนั่งยิ่งนับวันมากขึ้นทุกทีมากกว่าความดีงามก็พอทำเนามากเพื่อความเหลวไหลเหลวแหลกนี่สิจะทำให้แหลกไปตามๆกันหมดควรคิดควรคำนึงให้มากนักปฏิบัติอย่าเห็นแต่ความสุขความสบายซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสขิดขึ้นมาหลอกลวงเป็นประจำเท่านั้นจะไม่มองเห็นทางออกเลยถ้ายังมีความอะไรเสียดายอยู่กับความสุขอันเป็นนิสัยของกิเลสฝังใจอยู่แล้วจะไม่มีทางออกธรรมจะประกาศกลางวันอยู่
ทั่วแดนโลกธาตุก็ประกาศแต่ธรรมแต่ไม่เกิดประโยชน์กับผู้ไม่สนใจผู้รักใคร่ต่อกิเลสอันเป็นกองเพลิงทั้งหลายจะคุกเข้ากันอยู่อย่างนั้นตลอดไปหาต้นหาปลายไม่ได้ถ้าไม่มีการชำระสาสางไม่มีความอดความทนความอุตสาห์พยายามนี่จึงเป็นที่หนักใจอยู่มากเคยสอนหมู่เพื่อนก็สอนมาอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยทั้งด้านปฏิบัติหนักเบามากน้อยเพียงไรก็ได้นำมาสอนอะไรในโลกอันนี้จะเป็นเรื่องยุ่งเรื่องยากเรื่องเหนียวแน่นมั่นคงยิ่งกว่ากิเลสที่ฝังอยู่ภายในจิตใจของสัตว์โลกและของเรานี้ไม่มีเลยเมื่อเป็นฉะนั้นการแก้ไขการถอดถอนการต่อสู้กันจึงต้องเป็นเรื่องหนักไม่ใช่น้อยถ้าเราจะเอาแบบกิเลสมาใช้กับกิเลสก็เป็นการเพิ่มพูนหรือบวกกิเลสให้มีจำนวนมากและมีกำลังมากขึ้นทุกข์ก็เพิ่มขึ้นตามๆกันกับกำลังแห่งกิเลสมีจำนวนมากเราหวังผลประโยชน์อะไรทำไมเพิ่มพูนด้านธรรมะขึ้นวิริยะก็ต้องเพิ่ม คือความเพียรอุบายวิธีการต่างๆต้องพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงสังเกตเหตุสังเกตผลสังเกตการลบการบวกของตนเองในการปฏิบัติภาคเพียรสักแต่ว่าทำเฉยๆจะไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยสติเป็นของสำคัญเคยพูดเสมออยู่ที่ไหนอิริยาบถใดให้เป็นเหมือนกันกับเข้าต่อสู้สงครามอยู่ตลอดเวลาทุกข์ก็ยอมทุกข์กับการต่อสู้อย่ายอมทุกข์เพราะความแพ้เพราะความนอนใจความคล้อยตามสิ่งที่มีอำนาจเหนือกว่าอยู่แล้วทำไมอริยสัจมีเต็มอยู่ทั้งร่างกายและจิตใจไม่มีอะไรบกพร่องเลยทำไมจึงไม่เห็นนี่ที่น่าแปลกใจอยู่มากเอาจิตไปส่งไปไหนเอาสติปัญญาส่งไปไหนจิตสติปัญญาเป็นสิ่งที่จะควรรู้ควรเห็นสิ่งที่มีอยู่ภายในกายในใจของเราโดยแท้ทำไมจึงไม่รู้ไม่เห็นส่งไปไหนสายไปไหนสัจธรรมมีอยู่ในกายในใจนี้แท้แท้ทุกข์ที่แสดงเปลวขึ้นมาภายในใจก็มีสิ่งเชื้อของมันส่งเสริมคือสมุทัยความคิดความปรุงด้วยความอยากในแง่ต่างๆไม่มีประมาณนั้นคิดอยู่ตลอดเวลา ปรุงตลอดเวลาสำคัญมั่นหมายอยู่ตลอดมีอะไรเข้าไปขัดไปขวางมีอะไรเข้าไปทดสอบเข้าไปพิจารณาเป็นเครื่องคัดค้านต้านทานกันบ้างถ้ามีมันก็ควรจะรู้เพราะสิ่งเหล่านี้เกิดจากจิตแท้ๆสติปัญญาก็ผลิตขึ้นได้ในจิตอยู่ด้วยกันถ้าไม่ปล่อยเรื่องสติปัญญาให้เลี้ยวแหลกแหลกแนวไปเสียเท่านั้นมีตั้งแต่เรื่องของทุกข์ของสมุทัยทำหน้าที่เต็มหัวใจอยู่ตลอดเวลาแม้ขณะที่สำคัญว่ากำลังทำความภาคเพียรอยู่ถ้าไม่เป็นทำนองที่กล่าวนี้ยังไงต้องรู้ต้องเห็นเพราะสัจธรรมนี้สดๆร้อนๆอยู่แท้ๆเป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลาภายในกายในใจของเราไม่เป็นสิ่งที่จะต้องคว้าหาโน้นคว้าหานี้คว้าไปตามเวลาตามฤดูกาลตามสถานที่นั่นที่นี่ตามอิริยาบถนั่นนี่มันมีอยู่กับกายกับใจนี้ตลอดเวลาโดยไม่เลือกว่าการสถานที่เวลาใดๆเลยจะเป็นของมีอยู่เป็นปัจจุบันธรรมหรือว่ากิเลสก็เป็นปัจจุบันของมันอยู่นั่นธรรมก็เป็นปัจจุบันธรรม
หยิบยกขึ้นมาพิจารณาเมื่อไรก็รู้ก็เห็นกันอย่างนี้ทำไมจึงไม่รู้ไม่เห็นเราหวังอะไรเรื่องความเกิดความทุกข์ความทรมานทั้งทางร่างกายและจิตใจเราเคยประสบพบเห็นมาด้วยกันแล้วเป็นที่สงสัยที่ตรงไหนแล้วเรื่องความเกิดแก่เจ็บตายนี่ก็เอาตัวของเรานี้เป็นสักขีพยานยืนยันกันตั้งแต่อดีตมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันและอนาคตหาประมาณไม่ได้จะเป็นใครถ้าไม่ใช่เป็นเรื่องของจิตตัวหลับตาไม่มีสติปัญญารักษาตนนี่เลยปิ้งไปเหมือนลูกพูดบอลเท่านั้นไม่มีอะไรมาเป็นวัตตะผู้พิจารณาต้องพิจารณาตรงนี้เราสงสัยอะไรเรื่องสงสารโลกสงสารอันนี้มีอะไรที่เป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์น่าแปลกประหลาดน่าติดอกติดใจอ้อยอิ่งให้ยึดให้ถือให้คล้อยตามตลอดเวลาไม่มีเวลาเจือจืดจางเลยนอกจากเครื่องนอกของเป็นเครื่องนอกของกิเลสโดยไถ่เดียวเท่านั้นเราสงสัยอะไรท่านผู้วิเศษไม่ใช่ท่านผู้นอนจมอยู่ในกองทุกข์นี้ผู้สลัดปัดทิ้งซึ่งสิ่งทั้งหลายเหล่านี้แล้วได้หลุดพ้นไปจึงให้นามขึ้นมาเป็นผู้วิเศษขึ้นมาและเป็นผู้วิเศษขึ้นมาได้ ดังพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาองค์ไหนก็วิเศษองค์นั้นเพราะพ้นจากสิ่งสกปรกโสมมไปแล้วพระสงฆ์สาวกองค์ใดก็ต่างก็ไม่ว่าสาวกของพระพุทธเจ้าพระองค์ใดเมื่อหลุดลอยออกจากกองมูดกองพูดคือกิเลสประเภทต่างๆแล้วนี่ก็ได้เป็นผู้วิเศษด้วยกันทั้งนั้นธรรมที่ท่านได้บรรลุท่านตรัสรู้ก็เป็นธรรมวิเศษแล้วเคยเห็นที่ไหนว่ากิเลสตัวราคะวิเศษโทสะวิเศษโมหะวิเศษความรักความชังความเกลียดความโกรธวิเศษมีที่ตรงไหนเราถึงได้รักได้สงวนเอานักหนาจึงไม่ได้เคยเห็นภัยมันนอกจากถูกกล่อมตลอดเวลาการเกิดแก่เจ็บตายถ้าไม่ใช่เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นโซ่เป็นตรวนผูกมัดรัดรึงแล้วจะอะไรเป็นผู้ผูกมัดรัดรึงเป็นผู้ชักผู้จูงให้เกิดในภพชาติต่างๆพร้อมกับการหาความทุกข์ไปโดยลำดับลำดาในภพชาตินั้นถ้าไม่ใช่ประเภทเหล่านี้จะเป็นอะไรไปทำมีที่ไหนว่าพาสัตว์โลกให้ได้รับความทุกข์ได้รับความลำบากไม่เคยมีทำพาสัตว์โลกให้หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงพาเกิดแก่เกิดตายไม่เคยมีทำให้สัตว์โลกได้รับความทุกข์ความทรมานไม่เคยมีทำพาสัตว์โลกได้ล่มจมทิพย์หายให้เป็นผู้ต่ำช้าเหลวทรามไม่เคยมีนี้แต่ให้วิเศษวิสูเท่านั้นดีดีขึ้นไปโดยลำดับลำดาจนถึงขั้นวิเศษวิโสไอ้ที่กล่าวมาเหล่านั้นมันล้วนแล้วแต่เรื่องของกิเลสทำให้สัตว์ได้รับความทุกข์ความยากความลำบากความทรมานความต่ำช้าเร็วสั่งเกิดนั่นเกิดนี้เกิดไม่หยุดไม่ถอยเกิดที่ตรงไหนแบกทุกข์ที่ตรงนั้นคำว่าไม่ได้แบกทุกข์นี้ไม่มีถ้าลงชื่อว่าได้เกิดแล้วจะมากจะน้อยมีต่างกันบ้างเล็กน้อยเท่านั้นเองแต่ยังไงก็คือตัวภัยทำไมท่านถึงว่าเรื่องความเกิดมันเป็นตัวภัยก็เพราะไม่ใช่ตัวคุณคุณก็คือความไม่เกิดมหาคุณคือความไม่เกิดความเลิศความประเสริฐก็คือจิตที่ไม่เกิดจิตที่ดูดลอยออกจากสิ่งที่พาฝังจมมาเป็นเวลานานนี้ได้แล้วเท่านั้นจึงเป็นผู้ประเสริฐจิตประเสริฐความเพียรเราทำไมจึงให้กิเลสเหยียบย่ำทำลายอยู่ตลอดเวลามันวิเศษเหลือในวงความเพียรเดินจงกรมก็ให้กิเลสเหยียบนั่งสมาธิก็ให้กิเลสเหยียบย่ำทำลายไม่ว่าอิยาบทใดประกอบความภาคเพียรมีแต่เรื่องของกิเลสเหยียบย่ำทำลายอยู่ทำเกิดขึ้นได้ที่ไหนความเคิร์กหรือความไม่มีสติสตังความไม่จดจ่อต่อเนื่องความไม่เอาไหนตอนนี้ล้วนแน่ตั้งแต่กิเลสแทรกอยู่ตลอดเวลาเราทั้งหลายอยากทราบเอาพิจารณาตามที่กล่าวนี่สิ
นี่เลยพิจารณามาแล้วไม่ได้คุยไม่อย่างนั้นไม่ได้สิ่งเหล่านี้มาพูดต่อสู้คนเสียจนชีวิตบางทีจะหาไม่ไปเลยก็มีแต่นั้นก็ไม่ตายถึงในเรื่องเหล่านี้มาพูดให้หมู่เพื่อนฟังใครจะคิดก็คิดเองมันมีส่วนที่สูงอะไรธาตุขันธ์นี้ดูสิดินก็ทราบว่าเป็นดินน้ำทราบเป็นน้ำลมเป็นลมไฟเป็นไฟอยู่แล้วในส่วนผสมที่เรียกว่าร่างกายนี้มีอะไรเป็นของประเสริฐเลือดเลยมีความรู้ที่แทรกอยู่ในร่างกายนี้เท่านั้นอาศัยประสาทช่วยรับรู้ในแง่ต่างๆซึ่งออกไปจากความรู้อันเดียวเป็นคือใจเป็นสำคัญก็มีเท่านั้นแล้วพิจารณาลงไปเลยกรรมฐานคือท่านพระพุทธเจ้าประทานไว้นั้นเป็นเรื่องเล็กน้อยเหรอนั่นแหละคือเครื่องมือที่ปราบวัฏจักรวัฏจิตที่มันติดมันพันอยู่ในสิ่งเหล่านี้แยกแยะออกให้เห็นตามความจริงของมันตั้งแต่ผมขนและฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเข้าไปถึงภายในนอกจากความเป็นปฏิกูลโสโครกไปหมดทั้งร่างนี่แล้วยังท่านยังแสดงอนิจจังทุกขังอนัตตาทับลงไปอีกซึ่งเป็นส่วนละเอียดเป็นลำดับไป

พื่อถอดเพื่อถอนตนออกจากสิ่งเหล่านี้การถอดถอนตนออกได้มากน้อยนั่นคือความพ้นภัยไปได้โดยลำดับเมื่อถอนได้โดยสิ้นเชิงแล้วภัยไม่มีความทุกข์ก็สิ้นซากลงไปเพราะกิเลสสิ้นซากนี่คือสอนทำคำสักสักสอนหมู่เพื่อนมาเป็นเวลาตั้ง30กว่าปีแล้วตั้งป่านนี้สังขารร่างกายก็ร่วงโรยลงไปร่วงโรยลงไปหมู่เพื่อนคอยพอที่จะได้รับเหตุรับผลเป็นเครื่องทำนุบำรุงจิตใจให้สืบต่อแขนงแห่งธรรมตั้งแต่สมาธิธรรมปัญญาธรรมขึ้นไปก็ไม่ค่อยปรากฏแล้วทำยังไงตามปกติก็ไม่ประชุมเพราะเหนื่อยลำบากในธาตุในขันแต่ก็ทนเอาพอถูไถได้จึงต้องลงมาหมู่เพื่อนควรจะเห็นใจตัวเองด้วยเห็นใจครูอาจารย์ด้วยทั้งหน้าทั้งตาประพฤติปฏิบัติการจับสิ่งที่เป็นข้าศึกคำว่าข้าศึกอยู่ที่ไหนก็เป็นอย่างนั้นไม่มีความเคยเป็นความเคยชินต่อผู้ใดใครสัมผัสสัมพันธ์เข้าก็เหมือนไฟต้องร้อนทุกระยะร้อนทุกจุดที่สัมผัสกันนี้เลยก็เหมือนกันอย่างนั้นเองวันหนึ่งคืนหนึ่งประกอบความเพียรมันเป็นผลอย่างไรบ้างโดยบวกลบคูณหารกันบ้างหรืออย่างควรจะพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงแก้ไขเป็นอย่างไรไม่มีสติปัญญาไปไม่รอดนะมันกิเลสนี่แหลมคมขนาดไหนได้เคยพูดแล้วมีสติปัญญาเท่านั้นที่จะเอาตัวรอดได้อย่างที่เคยเป็นมาก็เป็นเรื่องของกิเลสอยู่แล้วจะเอารอดหรือจะรอดหรือไม่รอดมันก็จมอยู่แล้วมีปัญหาอะไรที่จะพูดขึ้นมานอกจากจะใช้สติปัญญาให้มีความละเอียดจะพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงให้ทันกับเหตุการณ์คำว่าเหตุการณ์คือเรื่องของกิเลสนั่นเองไม่ใช่เรื่องอื่นเรื่องใดสมาธิก็อยู่กับตัวภาวนาให้เป็นสมาธิทำไมจิตมันเป็นไปไม่ได้ทำอะไรต้องทำให้จริงให้จังอย่าทำละหล่อแหละอยู่ที่ไหนก็ให้กิเลสไปทำงานเสียในวงสมาธิก็ให้กิเลสไปทำงานอยู่นั้นเสียมีแต่ชื่อว่าสมาธิภาวนาก็มีแต่ชื่อผู้ทำงานถึงเรื่องของกิเลสความเผลอเลอความเลื่อนลอยหาความภาคเพียรไม่ได้หาความอดทนไม่ได้หาสติปัญญาไม่ได้กลายเป็นเรื่องของกิเลสไปทั้งหมดแต่แล้วก็จะทวงเอามรรคผลนิพพานเอาทวงมรรคผลนิพพานจากกิเลสมันได้ที่ไหนถ้าไม่ทวงจากอัตตธรรมมีสติธรรมปัญญาธรรมวิริยธรรมขันติธรรมเป็นต้นไม่ต้องทวงก็ได้ขอให้หนักแน่นในธรรมเหล่านี้จะเป็นมุญแจเปิดออกให้เห็นแจ้งชัดเจนในความจริงทั้งหลายที่มีอยู่มากน้อยอย่าละเอียดพ้นสติปัญญานี้ไปไม่ได้เลยพระพุทธเจ้าเคยประกาศกลางวานมา 2,500 ปีนี้ด้วยธรรมเหล่านี้เราผู้ปฏิบัติธรรมจึงไม่ควรนอนใจผมมาศึกษาอบรมพอสมควรที่จะขยับขยายก็ควรพิจารณาถึงหมู่ถึงเพื่อนที่เข้าใหม่ก็มีที่จะมาใหม่ก็มีหัวใจมีคุณค่าโดยการมีความมุ่งหมายเดียวกันทำนี้จะแน่นแน่นอัดแน่นอยู่ตลอดเวลาผู้จะมาใหม่อบรมศึกษาก็ไม่ได้เรื่องสุดท้ายผู้อยู่เก่าก็ไม่ได้เรื่องอีกแน่นอัดจะมีเลยกลายเป็นข้องอื่นข้องตาไปเสียอยู่ในข้องเต็มข้องอะไรจะคว้าจะลงมาน้ำร้อนวัดก็เลยเป็นเหมือนข้องปลาไปสิมาน้ำร้อนกับเวลาคักกินาโทสักกินาโมหกินาจะเป็นอะไรไปดูมันโอ้มันขวางตามากนะระยะนี้นะทำให้คิดเอามากทีเดียวที่เราห่างจากการแนะนำสั่งสอนกัน

0: อบรมตั้งแต่ออกพรรษามาแล้วนี้สุขภาพไม่สมบูรณ์ไม่เหมือนแต่ก่อนการอบรมสั่งสอนหมู่เพื่อนก็น้อยลงไปน้อยลงไปจนแทบจะขาดไปในบางครั้งหมู่เพื่อนก็มาเรื่อยๆมองดูก็ขวางแล้วฟังด้วยหูก็ขวางแล้วสัมผัสอะไรขวางไปหมดอะไรมันขวางถ้ามันเป็นเรื่องของกิเลสมันจะมาขวางได้ยังไงเป็นเรื่องความผิดความพลาดความไม่น่าดูความทั้งความเผลอความรู้เท่าไม่ถึงการเหล่านี้มันล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องคลังของกิเลสทั้งมวลแสดงตัวออกมาเจ้าตัวไม่รู้พูดออกมาเจ้าตัวก็ไม่รู้กิริยาที่แสดงออกทุกอาการเจ้าตัวไม่รู้เพราะไม่มีเครื่องพิสูจน์ไม่ได้พิสูจน์ไม่สนใจพิสูจน์ในตัวเองเนี่ยสำคัญมันจึงไม่รู้ผู้อื่นอยู่ไกลๆให้มองเห็นให้รู้เคยไปต้องกำลังถึงไหนมันรู้สึกหน่อยแล้วยึดเพียงแค่นี้ยึดไปทำไมหน่อยก็ถากขันสำหรับใช้เมื่อมันชำรุดไปแล้วมันก็ไม่เอาไหนนี่ระวังไงก็บืนมาอย่างนั้นน่ะแม้แต่ร่างกายก็รู้ทั่วไปมันก็รู้สึกว่าอ่อนมากจริงมีน้ำพร่ำยังโรคหัวใจยังฝังจมอยู่ภายในนั้นด้วยคอยแต่จะต้องเลิกมันทำให้ยึดตกวิจารถึงหมู่ถึงเพื่อนเกี่ยวกับธาตุขันธ์ของตัวเองมันจะไปเมื่อไหร่ก็ได้อันนี้ทั้งเราเองแล้วไม่ได้วิตกวิจารเนี่ยเพราะตัวเราเองจะไปเมื่อไหร่ก็มันไม่มีปัญหาอะไรในหัวใจนี่มันไม่มีเขาบอกไม่มีแล้วไม่มาเกี่ยวข้องไม่มายุ่งมันกับเรื่องธาตุเรื่องขันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เรื่องสมมติจริงๆว่าไม่วิตกวิจารอย่างนั้นนั่นมาเป็นกังวลกันมามันเป็นสัตว์เป็นส่วนอยู่แล้วตามหลักธรรมชาติแต่ที่ยึดตกกังวลหรือเป็นห่วงมากก็คือเพื่อนฝูงนั่นเองที่มาศึกษาอบรมอันนี้ทำให้เป็นห่วงอยู่มากเพราะครูบาอาจารย์ที่ถ้าอาจให้ทำก็รู้สึกว่าลอยหล่อลงไปทุกวันนี่มีชีวิตอยู่ท่านก็ไม่สามารถที่จะนำออกใช้ได้แล้วบรรดาธรรมที่บรรจุไว้ภายในจิตใจของท่านเมื่อเครื่องมือไม่อำนวยก็ใช้ไม่ได้อย่างหลวงปู่ขาวเขาก็เห็นนั่นซึ่งประคองขันนี่เขาก็จะกับประคองไม่ได้แล้วคนอื่นช่วยประคองได้เวลานี้ส่วนจิตท่านจะเป็นอะไรขันจะแข็งแรงไม่แข็งแรงจิตท่านจะเป็นอะไรจิตท่านไม่เคยขันนี่ขันไม่เคยจิตการงานอะไรก็รู้สึกว่ายุ่งยากมากคนวัดนี่อยู่แล้วมันขวางตาขวางใจเลยจะกลายเป็นเรื่องเป็นกลายเป็นโรงงานขึ้นมาพอวันพระวันเจ้าแล้วก็ฟังเสียงปังปังปังปังยิ่งไม่ใช่วันพระก็เลยยิ่งเราไม่เคยมีมันขวางหัวใจนะเฮ้ยจิตใจภาพก็จะไหลออกไปตามวัตถุนั่นตามสิ่งนั่นสิ่งนี้ไปแล้วด้านอัตธรรมก็มันก็ด้อยอยู่แล้วก็ยิ่งมุดมอดลงไปมุดลงไปนี่อันนั้นการงานต่างๆอะไรๆนี่มันค่อยแทรกเข้ามาแซงเข้ามาแล้วเหยียบย่ำทำลายธรรมที่หาไปหมดถึงว่ามันติดง่ายของเราอยากวัตถุมันติดง่ายห้อมเป็นแม่เหล็กของที่เด็กอยู่แล้วมันดูดได้ง่ายแต่สมาธิธรรมปัญญาธรรมนี่คือมันไม่เกิดถ้ามีบ้างเล็กน้อยก็พอจะพังลงไปผมไม่ทราบว่ามาจากที่ไหนบ้างผมก็ไม่ได้ถามนะเพราะสุขภาพเพราะตัวของผมเองมันก็แย่แล้ว เรื่องมันยากเกินกว่าที่จะได้ถามสุขถามทุกข์ถามการตายการมาของหมู่ของเพื่อนมันบอกอยู่ในตัวของมันเพียงแต่ไปไหนมาไหนมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องมันก็มันจะวิ่งเข้าป่าเข้าโลกไปแล้วสว่างมันกล้ามาทำงานเหมือนกันคนนั้นลิงมาคนนี้ดุมหมาอยากวิ่งเข้าป่าดูก็รู้เหมือนกันทำไมตั้งแต่ในฐานะนี้มันก็พอตัวมันแล้วจะไปยุ่งอะไรกับอะไรอีกเอาเวลามาเพิ่มก็อีกนั่นความหมายว่าอย่างนั้นเวลามันพร้อมมันก็พร้อมมันอย่างนั้นใจมีอยู่ทำไมจะไม่รู้มันไม่อยากยุ่งกับอะไรที่จะเกิดจะตายนี่ก็เพราะความสงสารเองพอคืบคลานก็ได้ก็คืบคลานไปตามทางเจ้าของเองมันหุ่นกับอะไรนะปล่อยมันไปนานแล้วนั่นวันไหนวันไหนวันขันเอาอะไรกับมันดินก็ดินเนี่ยเหยียบอยู่นี่ก็ดินนั่งอยู่นี่ก็ดินเนี่ยน้ำก็น้ำลงก็ลงไปก็ไปจะเอาอะไรกับมันมันก็เต็มอยู่ด้วยดินด้วยน้ำด้วยลมด้วยไฟในโลกอันนี้มันบกพร่องที่ไหนถ้าจะเอาเป็นมรรคเป็นผลมันก็รวยกันทั้งโลกแล้วใครจะมีความบกพร่องมาบ่นทุกข์กันทำไมอย่างนี้ไม่ใช่มรรคใช่ผลเลยพี่แม้อยู่ในกลางแล้วมันก็เป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟมันอยู่ตามหลักธรรมชาติของมันจะเสพสารไม่ยอมไปไหนมันก็ไม่ได้ไปมันปิดมันหดตัวก็มาหดตัวก็มานั่นทุกวันนับผิดชอบอะไรหดขึ้นมาหดประมาณอายุขนาดนี้มันรู้โดยชัดแล้วลูกหัวใจนี่ข้ามไม่มีอะไรทางภายในใจช่วยไม่บ้างมันไปนานนั่นนะของผมเหมือนว่าจะปล่อยมันก็คงไปนานแล้วมันพอพยุงได้ก็พยุงมันไปอย่างนั้นปล่อยมันตามเรื่องของมันก็ดูมันจะไปง่ายพอพยุงปล่อยพยุงไปเหมือนก็ยารักษาโรคนี่ทำโอสถรักษาใจเหมือนกันยังพอพยุงกันไปก็พยุงกันไปหรือว่ากว่ายาแล้วก็ปล่อยเสียเหมือนกับยากับคนไข้นั่นแหละวัตถุนั่นแหละมันเข้ามาท่วมทับนะมันระวังนี่ไม่ได้ชินต่อสิ่งเหล่านี้นะหัวใจนะมันชินมันกลมกลืนอยู่กับธรรมต่างหากธรรมเหมือนกับว่าอะไรมาแตะไม่ได้ว่างั้นเลยนอกจากนั้นทีใดจะขาดตัวบกพร่องนี่ไม่ถือมันสำคัญอะไรนักเลยไม่ถือเป็นอารมณ์ยิ่งกว่าธรรมถ้าเห็นเมื่อเห็นอะไรแปลกหูแปลกตาเขามันสะดุดสะดุดสะดุดมาคือแปลกหูแปลกตาคือว่าข้าศึกมันมามันจะมาเหยียบย่ำทำลายธรรมนั่นเองพยายามต้องหวนไว้ต่อไปธรรมมันจะไม่ธรรมจะไม่มีนี่มันมีแต่วัตถุเต็มไปหมดเลยศาสนาวัตถุเลยไม่ใช่ศาสนาธรรมเลยนะนั่นรู้หลานนี่รู้หลานมาจะอะไรกับมันถึงวันนี้มันเต็มเป็นดินอยู่แล้วอาศัยไปเท่านั้นเองธรรมต่างหากพิเศษก็สักมันมีอะไรเหมือนในโลกธาตุนี่แล้วมีอะไรเหมือนธรรมไม่มีอะไรเหมือนใจถ้าใจกับธรรมเป็นอันเดียวกันแล้วไม่มีอะไรเหมือนใจไม่มีอะไรเหมือนธรรมในสามแดนโลกธาตุนี่นั่นฟังดิเพียงเท่านั้นก็ทราบแล้วไม่มีอะไรประเสริฐเหมือนนั่นแน่แต่ยังเห็นสิ่งนั้นประเสริฐอยู่อันนี้ก็ยุบย่ออันนี้ก็เกิดไม่ได้เขาไม่ขยับเลยนะนี่มากๆภาวนาถ้ามันมีจุดมีหมายไม่มีที่สูงที่ต่ำกันบ้างมันก็ไม่เห็นกำลังของกันและกันการภาวนาเรื่องนิสัยผมเป็นอย่างนั้นผมไม่เคยพูดให้หมู่บ้านฟังเสมออะไรก็ได้เข้าขั้นทดลองกันดูก่อนอันถึงได้อันนั้นออกมาใช้แหละจริงออกมาใช้เป็นการเป็นงานเลยคิดว่าไม่จนกรอกมัน ก็โอ้โหโอ้โหงานมันจนปล่องจริงมันจะตายจริงอะไรตายค้นไปหาที่มันตายมันจะทุกข์ขนาดไหนจิตมันก็รู้เป็นอย่างนี้มันตายเมื่อไหร่ฟาดกันลงไปตรงนั้นเอาให้เห็นความจริงมันนี่อะไรตายก็ตายเถอะให้มันรู้ต่อหน้าต่อตากันนี่วันนี้เราจะดูทั้งความเป็นความตายอะไรตายอะไรไม่ตายมันรู้จิตนี่เป็นนักรู้ขุดค้นลงไปทุกข์มากเท่าไหร่มันก็ไม่ถอยความตายทิ้งข้างหลังไว้เลยเอาความจริงกลางไว้ข้างหน้าแล้วมันเอื้อมแต่ความจริงสุดท้ายมันก็ทะลุไปเลยเป็นอย่างนี้หรือนั่นถึงทำไมจะไม่ได้คำพูดมาพูดเมื่อมันรู้อย่างนั้นแล้วความพูดคำพูดเอามาจากความรู้นั้นน่ะทำไมจะพูดไม่ได้วะเมื่อมันรู้มันเห็นเข้าไปแล้วมันพูดได้มันสิ่งใดที่พูดไม่ได้เหมือนโลกมันก็รู้กันอยู่อย่างนั้นปฏิเสธกันไม่ได้ทั้งที่ว่าทำทำนี่มันไม่มีอะไรเหมือนเอาแต่ว่าในสามแดนโลกธาตุไม่มีอะไรเหมือนแต่ก็พอพูดได้ว่าทำทำก็พูดเสียธรรมชาติอันนั้นพูดไม่ได้ก็ไม่พูดแต่มันรู้กันอยู่นั่นจะว่าไงมันจึงกล้าพูดที่ว่าไม่มีอะไรสัมผัสสัมพันธ์ทำได้นอกจากใจทางหูจมูกลิ้นกายทั้งหมดนี้ไปใช้เป็นคนลำแบบปฏิบัติไปเยอะมันไม่ใช่ฐานะที่จะเข้าไปสัมผัสสัมพันธ์ทำได้นอกจากใจเพราะฉะนั้นจึงปรับใจให้ดีนะควรจะสัมผัสสัมพันธ์ทำในขั้นสมาธิก็ให้ได้สัมผัสสัมพันธ์ในใจนั่นเองปรับเข้าไปปรับเข้าไปทำมีอยู่แล้วมันคือเพราะว่าปรับจิตไม่ถูกเท่านั้นเองปัจจุบันนี้ก็เราเวลาทำไม่เคยล้าสมัยมันล้าสมัยนั่นคือกิเลสพาให้ล้าหรือไม่ทำไม่ได้ทานทานมีวงในวงนอกกันมั่งเลยมันก็ต่อยมวยอะไรชกมวยกันก็ดีอย่าแรกเลยเรื่อยๆไม่ได้อะไรสะดุดใจนะเมื่อไม่มีอะไรสะดุดใจแล้วกำลังใจก็ไม่เกิดกำลังใจเป็นสำคัญมากนะถ้าลงมีกำลังใจแล้วมันพุ่งเราจึงเห็นว่ากำลังใจสำคัญมากทีเดียวเจ้าของนั่นแหละเป็นผู้จะเพิ่มกำลังมีขึ้นมากโดยอาศัยครูอาจารย์ผู้แนะแนวทางให้เวลาไปเจอเขาตรงนั้นแหละนั่นแหละกองกำลังขึ้นที่ความจริงนั่นแหละพอได้เจอเขาแล้วความเชื่อไม่ต้องบอกฝังลงทันทีเลยแม้สิ่งนี้จะไม่ปรากฏอีกก็ไม่ถอนท่านเรียกว่าอัจฉริยศรัทธาได้เคยรู้เคยเห็นแล้วสิ่งนี้แม้จะไม่ปรากฏทุกเวลาที่ต้องการก็ตามแต่สิ่งนี้ได้มีแล้วได้เห็นแล้วนั่นปฏิเสธไม่ได้มีแต่จะขุดค้นลงไปให้ถึงอย่างนั้นอีกหรือยิ่งกว่านั้นเข้าไปถ้าคุณจะยิ่งได้นะให้ยิ่งเข้าไปกำลังใจมีแล้วมันพุ่งพุ่งยิ่งเดินเดินหกล้มกลงกลับมันยังจิตมันยังเหมือนจะห่อเหินเดินฟ้ามันไม่ได้อ่อนไปตามร่างกายเลยเห็นเวลาเราทรมานเราอย่างหนักมีแล้วก้าวขาไม่ออกไปบินทบาทหมู่บ้านก็จะไม่ถึงบ้านเพราะมันเพียขนาดไหนร่างกายมันอ่อนเต็มที่ทั้งที่หนุ่มอยู่นั่นน่ะออกไปการฝึกการทรมานที่นี่จิตมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นมันเหมือนจะห่อเหินเดินฟ้าน่ะแม้ถึงเวลาที่ควรจะไปฉันนะจิตมันแทนที่มันจะกระยิ่มในเรื่องฉันมันไม่เป็นแต่ไม่ฉันให้มันก็จะตายจะไม่ทำคุณถึงที่ถึงฐานจำเป็นต้องยาวๆกันไปแต่ฉันนั้นก็รู้นิสัยร่างกายเวลาฝึกกันมันเป็นอย่างนี้มันไม่ถึงสิ่งที่ควรจะรู้มันก็ไม่รู้แต่ถึงขั้นมันเป็นเองมันก็ไม่ต้องบอกนั่นเป็นอีกอย่างขั้นที่ต้องถูต้องไถอย่างนี้มันต้องถูไถกันมั่งวันหนักต้องหนักกันมั่งแต่ถึงเวลาที่มันรู้การรู้งานแล้วมันไหลมันไปเองไม่ต้องพูดแล้วมันถ้าเป็นในเจ้าของนี่แหละมันมีใครบอกก็รู้อย่างสติปัญญาอัตโนมัติอย่างนี้ท่านว่ามหาสติมหาปัญญาเราได้ยินแต่ชื่อไม่เคยสัมผัสสัมพันธ์แต่พอมันเกี่ยวข้องมันสัมผัสสัมพันธ์กันแล้วไม่ถามก็รู้เพราะเป็นความจริงอันเดียวกันจิตที่มันเคยงูเง่าเต่าตุ่น คือคืบคันคานล้มลุกคุกคานนั้นมันไม่ได้เป็นแบบนั้นนี่มันเป็นตัวใหม่ขึ้นมามันคั่งตัวทุกอย่างหูดีตาดีไปหมดเมื่อสติปัญญามันดีสักอย่างเดียวอะไรสัมผัสสัมพันธ์มันวิ่งถึงกันวับเลยเดียวมันอยู่เฉยๆเมื่อไรจนกระทั่งไม่มีอะไรที่จะต่อสู้แล้วยึดติดกันไปเองธรรมะรู้สึกแล้วนั่นแท้ๆนี่นาทำไมจังคืบคลานเข้าไม่ถึงนี่นะหมู่เพื่อนผมวิตกวิจารณ์มากตรงนี้เทศประเทศความจริงให้ฟังเต็มไม่เต็มหน่วยทุกเนี่ยทุกมุมแต่เวลามีกำลังวังชาสุขภาพอำนวยประเทศให้เต็มเหนี่ยวทุกวันนี้มันไม่ได้เรื่องแล้วพอพูดไปก็หอบไปแล้วว่าไงนี่ถึงได้หยุดนี่มันรู้แล้วภายในว่ามันจะไปไม่รอดโอ้ที่เหลือปิดหูปิดตาใจปิดจริงๆนะปิดเหมือนนี่ปิดตาเอาของปลอมเข้ามาหุ้มห่อไว้มัดเลยจนไม่เห็นของจริงได้เลยนี่ดิมันก็ผิดอะไรกับคนตาบอดหูหนวกไปที่ไหนก็ถูกที่เหลือจูงไปไม่ได้ไปโดยลำพังอิสระเจ้าของเหมือนคนตาบอดเป็นลูกคำๆไปแล้วโดนนั่นแล้วโดนนี่โรคลูกคุกคามถลอกปอกเปิดเพราะไปไม่ถูกทางคนตาบอดมันจะไปถูกทางอะไรมีใจบอดมันก็อย่างนั้นมันก็โดนนี่โดนนักโดนชังโดนเกลียดโดนปวดผลสุดท้ายก็มีแต่กองทุกข์อันนี้จูงไปหากองทุกข์นี่คืออะไรคนตาบอดฟังถึงใจสิจิตมันเปิดออกจากนี่ดูที่มันถึงจะได้รู้ชัดเจนเหมือนที่ว่าอวกาศของจิตอวกาศของธรรมอวกาศของโลกอวกาศของธรรมไม่ผิดกันมันหมดความดึงดูดแล้วมันไปได้คล่องตัวอย่างว่าจิตเมื่อหมดสิ่งดึงดูดแล้วก็เหมือนกันไม่มีอะไรจะมาครอบได้เลยเหนือหมดทุกอย่างอยู่ไหนก็เหนืออยู่อย่างนั้นไม่มีคำว่าการสถานที่อาการลิขิตพอแล้วเพราะการเป็นการตายจะกำหนดมันหาอะไรเหมือนกับยกสูงทั้งท่อนแต่ตุงมันหนักทำไมรู้มันจะทุกอย่างแล้วอยู่เท่านั้นอยู่กับรู้นั่นเท่านั้นพอดีกับอันนั้นไม่ต้องไปปรุงไปแต่งอะไรมันหนักลำบากมันดูดมากนะเวลาลมแรงดูดเอาจริงๆจนจะขยับตัวไม่ได้นะกิเลสดูดจิตมันดูดขนาดนั้นนะนั่งภาวนาชั่วครู่ชั่วยามเหมือนกับเอาไปฆ่านั่นแหละมันดิ้นโดนกดแกว่งไปหมดเลยพอก้าวเข้าสู่สมาธิได้บ้างนะความดึงดูดทั้งหลายค่อยเบาเห็นไม่ชัดอีกสงบเย็นแต่ก่อนนั้นไม่เย็นนี่มันยุ่งกับอะไรตอนไหนปรุงนี่ก็ปรุงเรื่องของกิเลสก็จะกิเลสทำงานท่าเดียวนี่ไม่ทราบจะดีจะเล่นไปไหนก็เหมือนคนตาบอดทั้งว่าอันไหนก็โคมคามโคมคามก้าวไปไหนโคมคามโคมคามมิดจะขวักจะหนามตาบอดแล้วตัวไหนจะมิดจะขวักจะหนามเมื่อจิตไม่มีช่องมีทางไปมันเป็นอย่างนั้นไงคิดไปเรื่องไหนก็มีแต่ฟืนแต่ไฟเองนี่ที่มันสำคัญมันเป็นมาหมดแล้วนี่ถึงเวลามาพูดเวลามันเบิกออกก็รู้ชัดเข้าไปชัดเข้าไปจิตก้าวเข้าสู่สมาธิเป็นสมาธิเย็นเป็นสบายไปไหนก็สบายไม่ยุ่งกับอะไรแม้กิเลสจะยังมีอยู่แต่มันก็ไม่ได้ออกเป็นท่านเพราะกิเลสประเภทหยาบๆแล้วนะมันสงบตัวมันลงไปเพราะสมาธิครอบหัวมันดังนั้นจึงให้คลี่คลายทางด้านปัญญาเหมือนกับว่าปิดประตูแล้วมีเข้าฟันกันในคอกเนี่ยสมาธิมันเป็นเหมือนปิดประตูไว้เข้าสู่ความสงบเป็นบาทเป็นฐานแล้วเอาที่มีกำลังปัญญาคลี่คลายเข้าไปฟันเข้าไปแยกออกมา
1: นี่เห็นเป็นรักเป็นตอนหนึ่งกิเลสตัวไหนขาดไปตัวไหนขาดไปขาดด้วยปัญญาขาดด้วยปัญญารู้รู้จนกระทั่งอ๋อกิเลสไม่ใช่เป็นผู้ฆ่ากิเลสสมาธิไม่ใช่ผู้ฆ่ากิเลสเป็นเพียงว่าครอบหัวกิเลสไว้เท่านั้นเวลาฆ่าจริงเป็นเรื่องของปัญญาเอารู้ได้ชัดเลยละเอียดเท่าไรสติปัญญายิ่งละเอียดลงไปละเอียดลงไปตามมันไปตามทันกันไปเรื่อยข้ามไปเรื่อยมันจะเอามาจากไหนกิเลสมีแต่ฆ่าอย่างเดียวไม่ได้ผิดขึ้นมาเมื่อถึงขั้นไม่ผิดมันไม่ผิดนะถึงขั้นฆ่ามีแต่ฆ่าทั้งนั้นถึงกิเลสโผล่ออกมาไม่ได้โผล่มาก็หัวขาดเลยถึงปัญญาขั้นนั้นแล้วเป็นปัญญาไม่ถอยเป็นปัญญาไม่มีคำว่ากลัวกิเลสสะทกสะท้านต่อกิเลสไม่มีมีแต่ขยับหาทั้งนั้นคุ้ยเขี่ยมาจนเลยไม่มีอะไรเหลือแล้วจะค้นหาอะไรนี่หมดแล้วกุศลธรรมมาเผามันเรียบหมดความฉลาดเผาอยู่บนร่างกายสบายทุกเวทนามันเกิดมากทำไมมันเอาสมาธิไปครอบมันได้มันมีแปลกอยู่ตรงนี้นะถ้าผมนี่ครอบไม่ได้สมาธิถ้าลงทุกเวทนาเกิดมากแล้วต้องเอาปัญญาครอบสมาธิมีมากน้อยเป็นไรก็ต้องบัลลังก์สมาธินี่พังเลยโดดออกจากสมาธิฟาดกันทางปัญญาเลยเวลามันตีแตกทางด้านปัญญาแล้วตรงนี้สมาธิมันเป็นของมันเองแน่วอัศจรรย์ด้วยจะเอาสมาธิมาครอบเวลาทุกเวทนามากพิจารณาถึงกายเวทนาจิตธรรมล้มละนาวสู้ทุกเวทนาไม่ได้กายเวทนาเนี่ยแต่พิจารณาสู้เวทนาไม่ได้เราสมาธิไปครอบมันยังไงมันไม่ถึงขั้นที่สมาธิจะแตกมันถึงพอครอบได้ถึงขั้นมันสมาธิแตกมันไม่อยู่มันแตกมันเองผมเป็นมาหมดแล้วเนี่ยบางคืนไม่คิดว่าจะภาวนาตลอดรุ่งเลยนั่งภาวนาธรรมดาคือภาวนาเป็นทุกเวทนามันเกิดจริงๆเนี่ยก็สงบแล้วจิตสงบแน่วนี่จากนั้นมาก็สมาธิทุกเวทนามันก็ขึ้นเหมือนหนักเข้าทนไม่ไหวเปลี่ยนท่ารบใหม่จริงๆสุดท้ายความสงบนั่นก็หรือบันลังเลยหมุนออกทางด้านปัญญาฟาดกันเลยจนกระทั่งปัญญาตีกระแตกกระจายไปหมดแล้วทีนี้เป็นสมาธิเองลงแน่วเป็นเองอันนี้เป็นสมาธิเกิดขึ้นจากด้านปัญญาคือเป็นสมาธิที่อะไรพูดไม่ถูกนะสมาธิประเภทนี้เป็นสำหรับสมาธิกรณีพิเศษเหมือนอย่างเราใช้ปัญญาที่อยากปัญญาโลสมาธินั่นแหละอัปปนามันก็เลยเนี่ยมันอะไรพูดไม่ถูกนะอัปปนาเราก็เคยเป็นนี่แน่วตลอดจะให้ลงเมื่อไหร่ก็ได้นี่มันชำนาญขนาดนั้นอัปปนามันก็รู้แต่อันนั้นมันไม่เป็นอย่างนี้นี่นั่นเพราะอัปปนามันก็พูดไม่ถูกแต่ว่าลูกพูดรวมๆมาว่ามันเป็นสมาธิคือแน่นปังแน่นเหมือนก็จะมีไม่มีอะไรเข้าไปเกาะเลยนั่นเรื่องหน้าของปัญญาการพิจารณากายนอกกายในนั้นไม่สำคัญไม่ถืออะไรนะมีความสัมพันธ์เท่ากันขอแต่ความถนัดความสัมผัสของจิตเกิดทำพิจารณาทางข้างในไม่ได้เอาข้างนอกซะก่อนมันติดมันเกี่ยวข้องกับเรื่องรูปอะไรยกรูปนั้นมาตั้งขึ้นลงไปนะพิจารณาแยกแยะกันเอามันหลายครั้งหลายหนจนมันเป็นที่เข้าใจมันจึงย้อนเข้ามาภายในของตัวเองอย่างนั้นนะการพิจารณากายวิภาคมันจะมาวิภาคเฉพาะกายภายในกายภายนอกก็วิภาคได้วิภาคคือแยกแยะออกนั่นถ้าเราวิภาคคือแยกออกอุกหะนิมิตยกขึ้นอุกหะแปลว่ายกขึ้นพิจารณาเป็นปฏิภาคคือแยกส่วนแบ่งส่วนออกไปภาคะแปลว่าส่วนอุกหะยกขึ้น อุกขานิมิตปฏิภาณนิมิตจะยกเอาลูกกาใดมาก็ได้มาตั้งตรงนั้นกำหนดพิจารณาเป็นแบบผิวๆออกเข้าไปเข้าไปเยื่อเยื่อไปเหมือนทางลายเห็นตอนกิเลสมันหลอกเรายังหลอกได้อุบายเหล่านี้เป็นอุบายที่แก้ความหลอกลวงกิเลสด้วยธรรมธรรมมีอย่างนั้นกิเลสก็มีอย่างกิเลสมีอย่างนั้นธรรมก็มีอย่างนี้แก้กันกิเลสว่าอันนั้นมันสวยไม่งามอันนี้ไม่สวยไม่งามเข้าไปแก้กันนะ นี่เป็นฝ่ายมรรคอันนั้นเป็นฝ่ายกิเลสการแก้นี้พิจารณาเป็นอุกขานิมิตเป็นปฏิภาณนิมิตยกขึ้นแล้วแยกแยกกันออกเป็นฝ่ายมรรคมันพิจารณาภายในก็ได้มาพิจารณาภายนอกแล้วพิจารณาเข้าภายในเทียบกันได้ทุกสัดทุกส่วนเราจนพอถือเป็นการเป็นงานตลอดจนกระทั่งมันพอมันรู้เองเวลาพอไม่ว่าสภาพภายนอกภายในไม่ว่าการเขาการเรามันพอแล้วมันปล่อยทั้งนั้นนี่ฉันจะพูดถึงเรื่องสุภาษิตสุภาษิตเมื่อเวลามันปล่อยของมันมันผ่านตรงกลางนะไม่ได้ไปอสุภะไม่ได้ไปสุภะไม่ได้ไปอสุภะนั่นนะมันเห็นมันยินนักปฏิบัติมันมีใครบอกมันก็รู้มันทำมีอยู่กับทุกคนจำเป็นอะไรจะต้องไปดูแต่ในแบบแผนกำหนดเวลาอย่างเดียวนะมันทำมีอยู่ทั่วไปความจริงมีอยู่ทั่วไปกิเลสมีอยู่ทั่วไปทำมันเกิดมันเกิดได้ทั้งนั้นไม่ต้องไปดูตำรากิเลสก็เกิดไม่ต้องมาดูตำนาธรรมก็เกิดถ้าพิจารณาให้ถูกในแง่ของธรรมพิจารณาเป็นไปในแง่ของกิเลสไม่ต้องดูตำนาก็เกิดกิเลสนั่นธรรมเป็นของจริงที่ปรากฏขึ้นในจิตใจที่มันมากยิ่งกว่ามันเป็นนั่นไหนแต่ขนาดมันมีสิ้นสุดเมื่อไหร่อันนั้นยังมีกำหนดกันไว้มี 80,000 พระธรรมขันธ์ฟังดูอันนี้ตระกันถาลุจนาอาจารย์เกิดจะลึกกันไหมอย่างนั้นก็พอประมาณตามกำลังของท่านและตามกำลังของผู้ที่จดจำเท่านั้นมาแปดหมื่นพันพระธรรมกันความรู้ที่อันเป็นของจริงที่เกิดขึ้นในใจมันมีกำหนดเมื่อไหร่ไม่มีแต่ขนังเอาไปไม่มีขอบเขตทางพ่อแม่หูจันท่านพูดที่เราเขียนไว้ในการโต้ตอบปัญหานั้นดูเอาดิมันเกิดได้ทุกเวลาเวลาท่านจึงพูดว่าธรรมที่มีในคัมภีร์เหมือนกับน้ำในตุ่มในหายเท่านั้นไม่ได้มากมายอะไรที่นอกคัมภีร์เหมือนน้ำในท้องฟ้าเหมือนท้องฟ้ามหาสมุทรตั้งใจที่นั้นมีขอบเขตเมื่อไหร่เมื่อเวลาถึงเวลารู้แล้วมันกระจายไปหมดเลยจะเอาอะไรมาเป็นขอบเขตของจิตประเภทนี้ล่ะจิตประเภทนี้ไม่ได้อยู่ในไม่ได้เป็นผู้ต้องหาไม่ได้ถูกกักขังแหวกว่ายหัวหางกลางตัวได้สุดเขตสุดแดนของโลกธาตุจะว่าไม่ใช่มาพูดอะไรแปลกหมื่นพันธรรมกี่พันพันธรรมขันธ์เท่านั้นมันกล่าวไว้พอประมาณเท่านั้นทำมันรู้ขึ้นภายในใจของผู้ปฏิบัติมันถึงชัดเจนว่าอย่างพระพุทธเจ้าสอนโลกร้านนี้เข้ามาเป็นอย่างร้านนั้นเข้ามาเป็นอย่างมีกี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านลายมันเหมือนกันเมื่อไหร่นิสัยผลการแสดงธรรมจะแสดงแบบเดียวกันได้หรือลายไหนมานิสัยไงมาก็ต้องตอบตรงนั้นเพื่อให้ได้ประโยชน์จากผู้นั้นเหมาะสมกับจริตนิสัยผู้นั้นได้รับประโยชน์แน่ก็ผิดกันไปเปลี่ยนกันเป็นลายไปเลยธรรมะท่านไม่ได้ไปหาคนมากกว้างมาจากไหนเพราะท่านภาพอันนี้ขึ้นรับแล้วมีอยู่กับนี่แล้วนี่นอกจากไม่นำบอกใช้ตามเหตุการณ์ตอนนั้นเมื่อมีเหตุการณ์อะไรท่านนำออกชาติทันทีท่านจะไปหาว่ามันจะไหนว่าไม่ทันถ้าไปหาว่าไม่ทันตายที่มือเปล่ามีอยู่กับใจหมดแล้วความกับอยู่กับนั่นเลยที่ว่าถืออยู่กับมือแล้วจ้วงเข้าไปเลยที่ว่าแทงเข้าไปเลยเราหนุ่มตัวเท่าหนูแต่มันอาถรรพ์พูดนะเรื่องอย่างนี้อาหารตรงที่จิตไม่ได้เป็นผู้ต้องหาแล้วนี่นะว่ากันถ้าลงจิตได้พ้นจากความเป็นผู้ต้องหาพ้นจากความถูกกักขังแล้วมีประมาณที่ไหนความรู้อันนี้ว่ากันว่างสมุดไปได้หมดรู้ไปได้หมดพูดไปได้ทั้งนั้นไม่มีอะไรมา กิเลสมาขวางได้เลยความกิเลสขวางก็มีแต่เรื่องของกิเลสทั้งนั้นมันก็รู้ได้ชัดเมื่อมันมีกิเลสที่อย่างเดียวอะไรมาขวางกิเลสประเภทนี้กิเลสดวงนี้วะน่ะมาโลกนี้มีเหมือนไม่มีเมื่อกิเลสไปสัมผัสสัมพันธ์ไปอย่างเดียวเวิ้งว้างไปหมดโลกท่านว่าแล้วกิเลสต่างหากไปพัวไปพันไปติดไปเกาะกิเลสพาให้เป็นต่างหากนี่ไงเมื่อตัวมันพาให้เป็นมันตายไปเสียที่ผ่านไปเสียแล้วอะไรจะไปให้เป็นอย่างนั้นมีแต่จิตล้วนๆไปทำล้วนๆแล้วไปติดอะไรกับอะไรมันไปคล้องอะไรไปคาอะไรเหมือนกับอวกาศที่เวิ้งว้างไปหมดเลยมันมาคาเนี่ยคอยดูสิแน่นไปหมดพามาก็พวกเรามาเราให้เราเป็นผู้ทำหน้าที่ถ้าทั้งหลายก็มีแต่ช่วยอย่างอื่นที่เป็นฐานะเจ้าของกำลังเจ้าของที่ช่วยได้ส่วนเรื่องใหญ่โตอีกทีก็คือเรื่องของเราผู้รับภาระผู้อื่นทำแทนไม่ได้คือเนี่ยแล้วก็เป็นเรื่องที่หนักด้วยภาระหูเบาก้นเบาติดใจคล่องแคล่วอย่าเล่าอุจจาระมีงานให้เห็นนะมันเต็มกลางกลางให้เห็นสิ่งที่จะศึกษาได้ด้วยตาก็ดูเลยศึกษาได้ด้วยตาด้วยหูเอากับกิริยาหมู่เพื่อนครูบาอาจารย์อยู่ในธรรมใหม่ให้ดูแล้วมากดข่วงกันให้แบกให้หามกันหนักเปล่าแบกอะไรไม่หนักยิ่งกว่าแบกคนทั้งขี่นะมันหนักมากหนักความมากความสูงก็มันหนักอันนี้หนักมากอารมณ์กิเลสไปอยู่ตรงไหนมันหนักตรงนั้นแต่ละคนละคนนี่มันขี้โลภขี้โกรธขี้หลงคนต้องขี้รู้ไหมหนักตรงนั้นแหละแบบคนต้องขี้ขี้โลภขี้โกรธขี้หลงขี้เกียจขี้ค้านมันจะขี้เต็มตัวมันหนักสิมันเกิดมาเรื่อยๆไม่เด็กทั้งใครจะใครรถบ้างก็คนสงสารกัดนะทำไม่เพื่อกัดนะมีกันมากขึ้นมากขึ้นเขาจะหาอยู่หากินตามธรรมดาสัตว์เหล่านี้เขาหากินตามนิสัยของเขาแล้วเขาภูมิใจไม่จำเป็นจริงเขาไม่มาอาศัยเราแหละแต่นี่ไม่มีที่ไปที่กินเขาก็ต้องอาศัยเราอารมณ์พอหากินได้เราเห็นมั้ยเช่นผลไม้อยู่นี่มันทันเขาเมื่อไหร่เห็นก่อนแล้วรู้ก่อนเราแล้วมากินก่อนมันนิสัยของเขาก็หากินคุ้มปากคุ้มท้องเขาของช่วยตัวเองมาแต่ไหนจะไรหรือพอมีผลมะม่วงถึงไหนเขาก็ปั๊บถึงก่อนเราแล้วเป็นอย่างน้อยหนาดูสิเราไปพูดเล่นกับเขาซื้อกินไปเท่านั้นเลือกกินถือว่าคุณจะกินไม่มีเลือดเลือดเลือดบุ๊บเป็นขนุนนี่เหมือนกันขนุนนี่ก็เลยเกิดถึงหัวแล้วเราแต่ก่อนมันพอมันสุกขึ้นมาให้แก่วัดนั้นวัดนี้ตลอดประชาชนแล้วพอสัตว์มีมากๆขึ้นมาได้ห่วงนั่นห่วงว่าเพื่อสัตว์เลยว่าแก่ใครอ่ะนอกจากมันสุกพร้อมๆกันมากๆแล้วกลัวสัตว์จะดึงไม่ทันนั้นก็แยกบ้างแก่วัดนั้นวัดนี้สงสารที่ทำงานหัวใจเหมือนกันชีวิตความมันเป็นเท่ากันความทุกข์เท่ากันเราคิดเป็นมอสมันเอาเป็นของมันเองนะมันตื้อไปหมดถึงเช้าไปก็หูเพื่อนเอาอาหารมาให้มันแล้วนึ่งมาแล้วนะเรายังทดด้อมๆไปดูอยู่ตอนเช้าลงไปเดินยังคมแล้วออกนั่งกันด้อมไปเที่ยวดูนั่นตรงนี้เพราะความสงสารนั่นแหละไม่ใช่อะไรหรอไปยินเสียงตะแกรงที่ไหนก็ไปแล้วที่บุกป่าก็ไปไล่เหยี่ยวคมคามคมคามน้ำอะไรก็ไม่ว่าถ้าสงสารสัตว์มาใส่เราเรื่องนี้เต็มไปหมดไก่ยั่วเยอะเยอะจังไม่มีตัวพระเลยเรื่องนี้เป็นสัตว์บ้านไปหมดแล้วยิ่งทางกรมผมยิ่งน่าดูนะแล้วเราก็คงจะน่าดูเขาเหมือนกันแหละกู้เขี่ยอยู่ข้างทางกรมตอนเดินอยู่กรมตอนเช้านะไม่สนใจกับเราเลยจนแสดงว่ามันพึ่งเราด้วยนอกจากว่าเราไม่ทำไมมันแล้วมันยังพึ่งเราด้วยสังเกตดูนะ คือคนมันร่มเย็นไม่มีอะไรทำมาแล้วคนไม่เป็นภัยที่อย่างเดียวดังนั้นมันก็เย็นไปหมดสัตว์ลูกตัวเล็กๆเลยเนี่ยยิ้มยำยิ้มยำอยู่กับแม่นะแม่ก็พูดเสียมันกินน้ำฝึกลูกมันน่าดูนะน่าดูมันฝึกลูกมันเวลาอยู่กันที่โลกนี้ก็พาลูกกินแบบหนึ่งนะเวลาจะออกไปที่โลกนี้แม่มันทำแม่ทำท่าปั๊บปั๊บปั๊บเลยนะแล้วลูกปั๊บปั๊บปั๊บไปตามถ้าออกโล่งๆแล้วจะต้องเป็นอย่างนั้นมันสอนลูกไอ้แย่กับมันอืออายอืออายตามอู้หลีกแล้วหลีกแค่นี้มันน่ารักความสงสารมันทำให้รักอันนี้ก็เดินไปนู่นไปนี่ตอนคืนมึงก็ไปมึงก็ไปแล้วมึงไปคืนมึงไปเดินง่ายๆยืนไปยืนไปบางทีไปก็เห็นพระคุยกันอยู่สามมุติจะไม่ทราบว่าคุยเรื่องอะไรจะไปคุยเรื่องดีฉานกถาไม่ได้ผมไล่หนีจากวัดเลยนะอย่าว่าผมไม่บอกนะแต่มาแบบนั้นไม่ได้พระวัดนี้คุยเรื่องโลกเรื่องของสารยามาคุยให้ได้ยินนะอย่าให้ได้เห็นนะอย่าว่าผมไม่ไปเท่านั้นนะผมบอกว่าคงเลยว่าผมไปเรื่อยๆนะวางนั่นเลยผมไม่ได้ใส่รองเท้าเลยเวลาผมไปบอกชัดๆว่าอย่างนี้เนี่ยรองเท้ามันดังกุกกับกับไม่ใส่เดินไปกล้องแค่หมุนกันตายกุ้งแห่งนั่นแหละไฟก็ไม่ฉายไม่ว่างไงบุรุษจะเป็นเป็นนั้นนะนั้นแหละสอนหมู่สอนเพื่อนหนักไหมผมหวังตรงกับเพื่อนหวังนี่ตรงกับเพื่อนมันมาเก่งกล้ามาคุยเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่รู้เนื้อรู้ตัวไม่ได้นะเดี๋ยวไล่หนีจากวัดนะมึงไปเมื่อไรก็ไปแต่ก่อนยิ่งเก่งกว่านี้คือวันนี้มันเท่ามันแก่ไม่ค่อยจะไปแต่ทีนี้มันก็ไปเวลาจะไปไม่มีอุปสรรคเดินมืดก็มืดเถอะมันไปได้สบายท่านคุยกันท่านคุยสันเหลกธรรมข้างพุทธการสันเหลกคาถาเครื่องขัดเกลาด้วยอภิจตาเป็นต้นไปจนตั้งถึงยิมุตมุติยารัตนาปิจตาสันโดษเรื่อยไปสังสกิกาวิยาลัมภาเวกตาแล้วก็ไปศีลไปสมาธิไปปัญญาไปมุตยาระนะสิบข้อสันเลยกระทำท่านกล่าวสำนวนในคาถาเครื่องหนึ่งได้คติจากกันและกันไปถึงสมัยที่อยู่กับพ่อแม่ครูอาจารย์เหมือนกันขึ้นมหากันไม่มีอะไรนี่ก็เรื่องสมาธิเรื่องปัญญาเราอยู่ที่นั่นเป็นยังไงนี่เป็นยังไงมันพี่มีโอกาสคุยกันแล้วต่างคนต่างรู้มันคุยกันสนุกด้านสมาธิก็สนุกในทางสมาธิด้านปัญญาก็เพลินในด้านปัญญาแต่ด้านปัญญาเนี่ยผมไม่ค่อยได้คุยกับใครมากมันหมุนมันหาเวลาไม่ได้นอกจากผู้ที่จะรับประโยชน์จากการจริงๆถึงจะคุยเพราะเป็นประโยชน์จริงๆนั่นมาจากป่านั่นนั่นมาจากเขาลูกนั่นเวลามาพบมาคุยกันนี่สนุกพ่อแม่ครูอาจารย์เป็นจุดศูนย์กลางเดี๋ยวนั่นเต็มไปหมดแล้วพระแต่อยู่บ้านโคกนามนเหมือนกันเต็มไปหมดอยู่บ้านโคกบ้านนามนมาหีบหน้าที่นวลแต่หนูมาอยู่น้องคืนก็เต้นยอมคนใส่เวลาออกไปคนเดียวนั่นมันเอาจริงมาเขาเป็นตายที่เข้ามาหาพ่อแม่ครูอาจารย์คือเข้ามารับการอบรมต้องช่วยภาระท่านเกี่ยวข้องกับหมู่กับเพื่อนเพราะพระเนรมีมากเก่งๆกังๆอย่างว่าผมเข็ดมาตั้งแต่นู้นแล้วนะผมไม่ได้เบานะเวลาอยู่กับพ่อแม่ครูอาจารย์เป็นหูเป็นตาคอยสอดคอยส่องพระเนรองค์ไหนไม่ดีพี่หลงทิศไปหมดพระเนรมาทะลึ่งผมไม่ได้แต่ไหนแต่ไรมาอยู่กับพ่อแม่ครูอาจารย์ก็กลัวมากเหมือนกันไม่กลัวไม่ได้ใส่เปี้ยงลงไปเลยถ้าเราลงได้กราบเรียนพระแม่ครูอาจารย์ไล่ได้แล้วท่านไล่ทันทีเลยไม่ต้องเรียกมาถามนะคือเมื่อมันสุดวิสัยแล้วเรากราบเรียนท่านนี้ท่านไล่ไปเลยเดียวท่านไม่ถามมันเป็นอะไรไม่ถามเพราะท่านเชื่อเรานั่นเองเราคอยสอดส่องดูแลเพื่อให้เป็นความสงบภายในให้ท่านได้รับค ความสะดวกสบายเพราะมีแต่การสอนหมู่เพื่อนหมู่เพื่อนไปเองไม่ได้หันตีนิมนต์กันไปไปเองนั่นก็หนักใจเลยไปยั่วๆเยี่ยๆไม่เรื่องหนึ่งเราเราเนี่ยยิ่งจะตายท่านก็รู้เวลาผมไม่อยู่ท่านรู้ท่านเรียนเป็นยังไงไงเวลาผมอยู่ท่านเรียนเป็นยังไงท่านทราบเราจะเห็นได้เวลาเราไปไว้กี่วันสมาธิอยู่ในหน้าเลยถามเลยอยู่สบายสบายคนเดียวนะเนี่ยสว่างนั่นมีปัญหาทั้งนั้นเป็นอุบายทั้งนั้นเวลามาแล้วเราต้องตาต้องสอดต้องสองอะไรต้องทำก่อนหมู่ก่อนเพื่อนหมดเราเป็นหัวหน้าคล่องตัวของหมู่เพื่อนชักจูงหมู่เพื่อนว่าไงการปัดการกวาดนี่ของเรานั่นแหละลงก่อนของเรามันอืดๆด่าๆเดี๋ยวขี้เอาขี้เอามันไม่หนักได้ไงจริงนะเวลาออกไปคนเดียวนั่นก็มีคนเดียวนั่นบิดผึ่งผึ่งมีคนเดียวพ่อแม่อาจารย์ปกติท่านมาอย่างผมไปละแต่ท่านก็รู้ความจำเป็นท่านก็จะได้รับความสะดวกอันหนึ่งจากเราส่วนแบบหยาบนั้นเราอยู่นั่นก่อนเรียบร้อยเน้นแล้วก็จริงจริงกลางกลางของตาท่านมากนักพอเราไปนี่จะแสดงผ่าผัวให้เห็นที่ท่านก็แก่มันขี้เกียจยุ่งแต่มันก็ขวางอยู่จนได้นำมาแล้วกันคุยกันโอ้สนุกมีธรรมะกันถ้าแกนี่ก็ดีนะแต่ก่อนภาวนาดีนะทุกวันจะเป็นไงดูนะที่อยู่อำเภอวานอนนี้ทั้งว่าไปก่อไปสร้างบุตรรู้หลาน้องหลามันเป็นนั่นแหละเรื่องความไม่ระความระวังยากอยู่นะคือคิดอะไรก็ทำแล้วกิเลสมันขึ้นง่ายมีชื่อมีเสียงมีสิทธิมีศักดิ์ศรีคุณมันไม่สร้างมันแบกกิเลสทำไปเยอะจมไปแล้วเนี่ยท่านพวงองค์หนึ่งท่านพวงนี้ก็ออกทางด้านปริยัติแล้วเป็นเจ้าคณะอยู่ไหนเป็นเจ้าคณะจังหวัดอยู่ที่ยโสธรด้วยไงภาวนาหน้าฟังเลยนะท่านพวงเล่าพ่อแม่อาจารย์ฟังผมนั่งฟังนั่นเวลานิมิตเกิดปรากฏเป็นนิมิตนิสัยท่านชอบออกรู้ต่างๆนั่งฟังพอแม่อาจารย์ร่วมไปแล้วจะกลับไปอยู่ที่ท่านเอาเองมันเลยบอกบัตรบอกเบอร์ก็ไปเรื่อยเลยไปใหญ่เลยนะนี่มันก็เสียหลักอะไรคือวันนั้นก็เลยไปอยู่นู่นออกทางปฏิบัติไปเลยนั่นกิเลสมันเตะจนออกนอกวงของธรรมไปได้เราเดชะมันสร้างที่ไหนแล้วไงตอนนี้ใส่เราคนตับเดียวว่าทำอะไรทำไม่ได้ยังภาวนาอะไรมายุ่งไม่ได้วางนี่เลยเขามีความจำเป็นจะทำอะไรก็รีบทำให้เสร็จทิ้งพวกเลยสลัดปุ๊บลุกไปเลยมาทำเพื่อคนทำสักสามดอกปฏิบัติมาไม่ได้พอเดี๋ยวสร้างอะไรจะออกปฏิบัติลื่นมาทำมาเป็นหัวหน้าหมู่บ้านทำอย่างนี้แล้วอย่างเดียวนี้จำเป็นมาวันนี้มาหมู่เพื่อนของมาก็ได้ทำเลยสร้างแล้วยุ่งไปเรื่อยๆสุดท้ายก็เลยจะกลายเป็นโรงงานทั้งหลายมีวันหนึ่งเสียงกรมคามกรมคามทั้งวันทั้งวันก็เลยวันจะไม่มีขอบเขตไม่มีประมาณนะแล้วทำจะที่หายหมดมันจะกลายเป็นโรงงานขึ้นมาเราไม่เคยมีไม่เคยทำนะนี่มันจะแทรกแล้วจะแซงขึ้นไปเรื่อยๆมันสิ่งอันนี้มันแซงได้ง่ายๆนี่ดูมาอยู่บ้านผมคุ้นกับใครทั้งๆที่เป็นบ้านเกิดผมเพื่อนจะเห็นไม่ใช่หรือผมไปคุ้นกับใครเหมือนไม่ใช่บ้านผมแม้แต่พี่ๆน้องๆก็ไม่มายุ่งกับผมได้เนี่ยผมทำไปเป็นเสมอภาคไปหมดในความรู้สึกของผมผมไม่ได้ว่านี้เป็นน้องนั้นเป็นพี่นี่นี่อันนี้ใกล้คิดนั้นก็ให้มีความหนักแน่นผมไม่มีนี่ คนเหมือนกันว่างั้นเลยนั่นเป็นธรรมค ความเป็นธรรมคนเหมือนกันเท่านั้นพอแต่ผู้คีตีมองกับญาติกับวงกับพี่กับน้องผมไม่ได้ผมใครๆก็คนเหมือนกันอยู่บ้านผมน้องๆผมไปขึ้นบ้านไหนอยู่ผมไม่ขึ้นเนื้อแต่คุ้นก็ไม่คุ้นกับใครนอกจากเอาเรียกมาใช้ตามธรรมดาที่ควรจะใช้นอกนั้นมายุ่งกับผมไม่ได้นั้นเหมือนกันหมดมนุษย์เหมือนกันมีใครจะยิ่งจะหย่อนกันความเป็นมนุษย์ก็เท่ากันให้ความสมภาคเหมือนกันเลยเพราะว่าปฏิบัติก็ไม่ทราบทำมันยังไงเอาไงนี่พูดหนักๆนะสบายสบายนะเรานี่เคยเห็นมาแล้วนะเราอย่าให้มีนั่นในวันนี้นะอะไรจะจัดเป็นวาระกันก็จัดให้ทำตามนั้นหนึ่งอย่าให้เคลื่อนให้ข้ามอย่าว่าท่านมันจะทำเราจะทำคนนั้นจะทำนี่ทำไม่ได้นะถือเป็นความจำเป็นเท่าเทียมกันหมดเพราะกิจวัตรเป็นกิจวัตรของพระแล้วไปไหนต้องมีกิจวัตรคือพระอยู่เฉยเหมือนสัตว์นี่ได้ยังไงเราไม่ใช่สัตว์เราเป็นพระทำความวัดปฏิบัติอะไรก็ทำเพื่อเราไม่ได้ทำเพื่อใครหนักเบามากน้อยก็เพื่อเราทั้งนั้นมีแขกคนมามากผมก็ยิ่งยึดตัววิญญาณกับหมู่เพื่อนหนักได้ยุ่งกันอย่างนั้นผมเองก็ยุ่งไปแบบหนึ่งทำไมจำเป็นก็ไม่ไปยุ่งกับผมยุ่งเหมือนกันต้อนรับแนะนำต่างสอนไปเท่านั้นพอแล้วหนักแล้วผมมีเท่านั้นหรือมีอะไรอีกขอนิสัยไม่ได้ขอนิสัยเยอะเนื้อขอก็เลิกกันเอาเก็บอันนึง

นี่เริ่มปฏิบัติจิตตภาวนาในขณะฟังเทศน์ไม่จำเป็นต้องส่งจิตออกมาอยู่ภายนอกเช่นออกมาหาผู้เทศน์มาฟังเสียงอยู่ข้างนอกคือจากปากผู้เทศน์ไม่ได้ถนัดเหมือนกับทำความรู้สึกไว้กับตัวคือทำสติให้รู้อยู่กับใจโดยเฉพาะเท่านั้นใจเมื่อตั้งตัวอยู่ด้วยสติก็เหมือนคนอยู่ในบ้านไม่หลับไม่นอนแต่คนเข้ามาจะทราบทันทีความกระแสเสียงของอัดของธรรมที่ท่านแสดงไปก็เทียบกันกับแขกจะเข้าไปสัมผัสจิตที่เรามีสติควบคุมอยู่นั่นทันทีทันทีและสืบเนื่องกันไปโดยลำดับความรู้ที่สัมผัสสัมพันธ์กันกับกระแสของธรรมไม่ขาดละขาดตอนสามารถที่จะทำจิตให้สงบเย็นลงได้ในขณะที่ฟังและเป็นสมาธิได้ในขณะนั้น เพราะภาคปฏิบัติจิตตภาวนาเกี่ยวกับการฟังเทศน์นี้เป็นภาคปฏิบัติอันดับหนึ่งในวงปฏิบัติทั่วไปไม่ว่าจะอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนภาวนาการฟังเทศด้วยการภาวนาเป็นอันดับหนึ่งมีหมายถึงภาคปฏิบัติผู้เทศเทศทางภาคปฏิบัติไม่ใช่เทศปริยัติที่เล่าเรื่องนู้นเรื่องนี้ไปอะไรนั่นถ้าจิตผู้มีความสงบหรือมีพื้นฐานของสมาธิอยู่แล้วจะเทศเรื่องอะไรจิตท่านก็ไม่ส่งไปด้วยจะอยู่โดยลำพังและรู้อยู่กับตัวนั้นก็สงบได้โดยไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องเทศนั้นเลยแต่ส่วนมากทางด้านปฏิบัติย่อมจะเทศทางภาคปฏิบัติคือจิตภาวนาดังที่เราได้ยินได้ฟังเรื่อยมาอย่างนี้ในครั้งพุทธกาลท่านเทศอย่างนั้นเพราะเป็นภาคปฏิบัติล้นล้วนมากกว่าทางด้านปริยัติในครั้งพุทธกาลการปฏิบัติทางด้านจิตตภาวนาเป็นพื้นฐานแห่งการปฏิบัติศาสนาของพระในครั้งพุทธกาลปริยัตินั้นมีเพียงเล็กน้อยไม่ได้เป็นเนื้อเป็นหนังจริงๆเหมือนภาคปฏิบัติเพราะงั้นการเทศท่านจึงมักจะเทศทางภาคปฏิบัติจิตตภาวนาเริ่มจากสมาธิไปสมาธิขั้นใดขั้นพื้นเช่นคณิกะสมาธิสงบได้ชั่วขณะอุปจารสมาธิสงบแล้วออกรู้สิ่งต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องนิมิตที่ท่านว่าอุปจารสมาธินั้นมารวมเฉียดเฉียดนั่นแหละผู้ที่จะ เข้าใจเรื่องอุปจารสมาธินี้ต้องเป็นผู้ปฏิบัติต้องเป็นผู้มีจิตเป็นสมาธิและเข้าใจในอุปจาระด้วยภาคปฏิบัติของตัวเองคือในขณะที่จิตสงบลงไปแล้วแทนที่จะเข้าอยู่เป็นความสงบแนบแน่นกลับไม่เข้าไปนิดเดียวแล้วก็ออกรู้เหตุการณ์ต่างๆตามจริตนิสัยของผู้เช่นนั้นมีท่านเรียกว่าอุปจารสมาธิสมาธิประเภทนี้ไม่ได้เป็นทุกๆรายไปเป็นเฉพาะผู้มีนิสัยที่เกี่ยวข้องกับรู้สิ่งภายนอกดังที่ท่านปรากฏในนิมิตเห็นอันนั้นเห็นอันนี้รู้นั้นรู้นี้ต่างๆดังที่ว่าเป็นเปรตเป็นผีเทพบุตรเทวดาเข้ามาเกี่ยวข้องกันนี่แหละเกี่ยวกับอุปจาระนี่เองจึงมีครับได้สำหรับท่านผู้มีนิสัยอย่างนี้ส่วนมากมักจะเป็นคณิกะอยู่เสมอในภาคปฏิบัติเราคือสงบลงไปแล้วก็มียิบยับยิบยับความตรงความแต่งของจิตเล็กๆน้อยๆอยู่ในนั้นแหละทั้งๆที่พื้นฐานของจิตนั้น
มีความแน่วแน่มีความละเอียดมีความมั่นคงเป็นฐานสมาธิจริงๆแต่อาการของจิตนั้นมักจะเป็นคณิกะคณิกะอยู่เสมอมีหมายความว่าจิตมีคิดมีตุ้มอย่างละเอียดละเอียดอย่างแผ่วเบาที่สุดในวงสมาธิของผู้ที่มีจิตเป็นสมาธิแล้วมักจะเป็นเช่นนั้นเป็นส่วนมากแต่ยังไงก็ตามผู้ปฏิบัติทั้งหลายไม่พึงจะมายึดเอาคำอธิบายนี้ไปเป็นเหตุเป็นผลหรือเป็นอารมณ์แก่จิตใจของตนมากยิ่งกว่าการปฏิบัติตนเพื่อความสงบเย็นใจแล้วปรากฏผลขึ้นมากับตัวเองนั่นแหละเป็นสิ่งที่แน่นอนมากกว่าการได้ยินฟังจากท่านสอนหรือจากท่านอธิบายให้ฟังนั่นเป็นความแน่นอน แล้วประการหนึ่งจิตที่สงบเหมือนตกเหวตกบ่อก็มีอันนี้ก็เกี่ยวกับเกี่ยวกับอุปจาระพอลงเต็มที่แล้วถอยออกมารู้อย่างมันเป็นอุปจาระคืออุปะแปลว่าเข้าไปถ้าจะแปลตามศัพท์จระแปลว่าเที่ยวเข้าไปแล้วไม่เข้าไปในองค์สมาธิจริงๆถอยออกมารู้นั้นรู้นี้เนี่ยเรียกว่าเที่ยวจระคือเที่ยวกระแสของจิตเที่ยวไปนี่เรียกอุปจาระสมาธิอัปปนาหมายถึงความแนบแน่นขณะฟังขอได้ตั้งความรู้สึกด้วยความมีสติอยู่กับใจตัวเองไม่จำเป็นต้องมาจดจ่อกับผู้เทศภายนอกนี้เมื่อจิตมีสติอยู่กับตัวแล้วก็จะทราบอยู่ที่นั่นความสัมผัสทำจากกระแสเสียงทั้งท่านกับความรู้สึกของเราที่เกี่ยวเนื่องกันอยู่โดยลำดับลำดาจะทำให้จิตเพลินตัวไปกับกระแสเสียงนั้นแล้วสงบละเอียดลงไปโดยลำดับลำดับภายในจิตจนกลายเป็นจิตสงบได้เห็นอย่างให้เห็นอย่างชัดเจนในวิธีการภาวนาการฝึกจิตภาคปฏิบัติ เป็นภาคที่จะทำให้ผู้ปฏิบัติหายสงสัยในธรรมทั้งหลายไม่ว่าส่วนภายในภายนอกหยาบละเอียดเป็นสิ่งที่จะให้ผู้ปฏิบัตินั้นหายสงสัยได้โดยลำดับลำดาผิดกันกับภาคปริยัติที่เราศึกษาเราเรียนอยู่มากทีเดียวคือภาคปริยัติ

เป็นสิ่งที่ประจักษ์กับใจหายสงสัยนี่แหละท่านเรียกว่าความจริงคือเราไปเจอเอาจริงๆที่แรกเราก็เจอในปริยัติอ่านตามตำหนักตำราได้แต่ชื่อได้แต่ความคาดเอาไว้เป็นเหมือนกับว่าเป็นคุยหมายป้ายทางอะไรทำนองนั้นแต่ท่านแล้วก็เป็นความสงสัยสนเท่เครือบแคลงอยู่นั้นแหละไม่หายเรียนไปมากไปน้อยเพียงไรก็ตามจนกระทั่งถึงนิพพานก็ยิ่งจะสร้างภาพเรื่องนิพพานขึ้นอีกทั้งที่นิพพานไม่มีภาพอย่างที่เทียบที่ภาพที่วาดแบบนั้นสวรรค์ไม่มีภาพนรกไม่มีภาพอย่างที่เราวาดเช่นนั้นมันก็วาดขึ้นได้อย่างสบายสบายเพราะความเคยชินของจิตเป็นเช่นนั้นด้วยเหตุนี้เองการเรียนมากน้อยจึงไม่พ้นที่จะวาดภาพหลอกตัวเองเมื่อเป็นเช่นนั้นก็ต้องสงสัยอยู่นั่นแหละแต่การกล่าวทั้งนี้ไม่ได้เราไม่ได้ประมาททางด้านปริยัติเราให้มีพูดถึงเรื่องปริยัติเราให้ทราบเรื่องปริยัติเป็นไปในทางแถวนั้นแต่ทางภาคปฏิบัติเป็นในทางแถวนี้แยกทางกันอย่างนี้ต่างหากในภาคปฏิบัติพอได้ปรากฏขึ้น เพียงจิตสงบเท่านั้นก็มีความตื่นเต้นมีความดีอกดีใจอะไรพูดไม่ถูกหากทราบชัดว่าจิตสงบเป็นเช่นนี้หรือจิตเป็นสมาธิเป็นเช่นนี้นั่นหมายถึงความจริงที่ปรากฏกับตัวเองจากภาคปฏิบัติฉะนั้นก็เป็นเรื่องของปัญญาปัญญาไม่ใช่จะเกิดเอาเฉยๆตามธรรมดานิสัยของเราท่านๆเว้นนิสัยของท่านผู้เป็นอุคติตัญญูวิปัจจิตัญญูคือผู้ที่จะรู้ได้อย่างรวดเร็วอันนั้นเราจะเอามาเทียบหรือมาเป็นแบบเดียวกันกับเราไม่ได้ผิดกันอยู่มากส่วนมากที่ท่านพูดถึงว่าปัญญานี่ต้องได้อาศัยการพินิจพิจารณาพาเดินพาคิดพาอ่านไตรตรองเหตุผลกลไกต่างๆเกี่ยวกับเรื่องอัตเรื่องธรรมมีอนิจจังทุกขังอนัตตาอสุภะอสุภังเป็นพื้นฐานของการดำเนินทางด้านปัญญาไม่ใช่จิตเป็นสมาธิแล้วจะเป็นปัญญาเองผู้เช่นนั้นคือจิตไม่เป็นสมาธิไม่เคยมีสมาธินั่นเองพูดแบบเดาๆจะเกิดได้เองเฉพาะท่านผู้ที่เป็นอุคติกันอยู่วิปีตันอยู่เป็นสมาธิเป็นปัญญาไปโดยลำดับในขณะนั้นขณะนั้นจนกระทั่งถึงบรรลุธรรมต่อพระภาคของพระพุทธเจ้ามีจำนวนมากมายนี่เป็นจริงปัญญาเกิดขึ้นพร้อมๆกันกับสมาธิคือสมาธิได้เกิดความสงบไม่ยุ่งเหยิงวุ่นวายกับเรื่องโลกเรื่องสงสารมีความสงบเย็นอยู่ภายในตัวของภายในจิตของตัวเองแล้วก็ไตรตรองตามกระแสธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไปนั่นแหละเหมือนกับว่าปัญญาก้าวเดินไปตามเรียกว่าตามเสด็จก้าวไปเรื่อยจิตสงบแน่วไปกับนั่นแหละไปกับสายอัดสายธรรมคล้องอัดคล้องธรรมไม่ออกไปทางโลกทางสงสารมีความสงบตัวละเอียดละอออยู่ในนั้นปัญญาก็ก้าวเดินไปตามที่ท่านแสดงนั่นเป็นปัญญาของท่านที่มีความอุปนิสัยที่จะรู้อย่างรวดเร็วเช่นอุคติกันอยู่บุคคลหรือปฏิกันอยู่บุคคลสำหรับพวกเรานี้จะต้องได้อาศัยการพาดำเนินพาค้นคว้าพาพินิจพิจารณาซะก่อนเช่นเดียวกับเราฝึกหัดเด็กให้ทำงานและควบคุมงานกับเด็กไม่ให้เด็กเถลไหลเพราะเด็กยังไม่ทราบผลของงานจึงไม่มีแต่ใจที่จะทำงานทั้งหลายให้ได้ผลขึ้นมาต้องอาศัยการควบคุมจากผู้ใหญ่ก่อนไม่งั้นเด็กก็เถลนี่ก็เหมือนกันนั้นปัญญาขั้นเริ่มแรกยังไม่เห็นคุณค่าของตัวเองผู้เป็นสมาธิแล้วจึงมักติดสมาธิคือความสงบใจเพราะจิตสงบนี้ไม่มีอะไรเข้าไปกระทบกระเทือนอยู่สบายสบายเลยกลายเป็นจิตที่เกียจไปเสียได้ถ้าเราพูดถึงธรรมะขั้นสูงเข้ามาเกี่ยวข้องถ้าไม่เกี่ยวกับเรื่องธรรมะขั้นสูงที่มีความละเอียดหรือคุณภาพสูงยิ่งกว่านี้แล้วสมาธิเป็นที่กล่อมใจได้ดีมากบรรเทาหรือความทุกข์ทั้งหลายได้เป็นอย่างดีเพราะคิดภายนอกตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งใดๆย่อมกระเทือนถึงใจเสมอนี่ก็เป็นความ

วุ่นวายอันหนึ่งเป็นความกระเพื่อมหรือเป็นความการรบกวนจิตอย่างหนึ่งเราไม่ต้องพูดถึงเรื่องอารมณ์ที่เป็นขึ้นเพราะอำนาจแห่งสมุทัยมันมาพาทิพย์พายุ่งเหยิงวุ่นวายกับรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสให้เกิดความทรนทรายให้เกิดความรักความชอบใจความกำหนัดยินดีนั่นเลยเราพูดแต่เพียงความสัมผัสสัมพันธ์ธรรมดานี้มันก็กระทบกระเทือนจิตเมื่อจิตได้เป็นสมาธิแล้วนะถ้าจิตไม่เป็นสมาธิแม้จะดิ้นตายไปก็ตามดิ้นไปเหมือนฟุตบอลก็ตามจะไม่ทราบเหตุผลกลไกของตัวเองว่าเป็นอย่างไรก็เหมือนอย่างไม่ว่าใครละรู้ใจเราก็รู้เองว่าจิตไม่เป็นสมาธิเป็นยังไงมันอยู่เฉยๆได้เมื่อไหร่มันหมุนตัวของมันอยู่ด้วยอำนาจของสมุทัยผลักดันไปตลอดเวลาไปทางรูปทางเสียงทางกลิ่นทางรสอารมณ์อดีตนี่เป็นของสำคัญเอามายุ่งเหยิงวุ่นวายเฉพาะอย่างยิ่งกามราคะเป็นสำคัญมากทีเดียวกวนมากที่สุดต่อจิตที่ไม่มีสมาธิเมื่อจิตมีสมาธิแล้วย่อมสงบสิ่งเหล่านี้สงบไปหมดประหนึ่งว่าไม่มีเพราะมีอาหารคือความเย็นสงบเย็นใจเป็นเครื่องดื่มแทนสิ่งเหล่านั้นจึงไม่ไปยุ่งกับสิ่งนั้นทีนี้เมื่ออาศัยความสงบไปนานนานไปนานไปกระทบเรื่องอะไรก็คิดเรื่องสติปัญญาออกเช่นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็เป็นเรื่องกระทบกระเทือนจิตใจกระเพื่อมจิตใจเหมือนกับเป็นการรบกวนความสงบของตัวเองที่อยู่ในสมาธินั่นเสียเลยไม่อยากคิดแล้วเข้ามาสู่สมาธิทำแต่สมาธิมีแต่ความสงบแน่วอยู่ทั้งนั้นนี่ติดได้อย่างนี้ผู้ที่ติดสมาธิจนกระทั่งวันตายก็ไม่มีปัญญาถ้าไม่พระก้าวทางด้านปัญญาให้สมาธิเป็นปัญญาขึ้นมาเองนั้นเป็นไปไม่ได้ว่างั้นเลยนักปฏิบัติในวงปฏิบัติจะต้องยันกันตรงนี้อย่างชัดเจนในจิตใจของนิยบุคคลอย่างพวกเราทั้งท่านเว้นท่านผู้ที่เป็นทิปปัญญาเสียคือท่านผู้ที่รู้เร็วนั้นเป็นไปด้วยกันถ้าธรรมดาแล้วต้องในพาพินิจพิจารณาจนกระทั่งปัญญาได้ปรากฏตัวขึ้นมามีผลจากการพิจารณาทางด้านปัญญาขึ้นมาเป็นลำดับลำดับนั่นแสดงมาเห็นผลเริ่มเห็นผลแล้วเรียกว่าเริ่มเห็นผลของงานแล้วนั่นแหละจากท่านไปปัญญาก็จะค่อยไหลตัวเริ่มรู้จักหน้าที่การงานของตัวเองเช่นเดียวกับผู้ใหญ่เรานี่ทำการทำงานไม่ต้องมีใครมาบังคับบัญชาเพราะทราบผลของงานแล้วย่อมจะทำไปโดยลำพังนี่ก็เหมือนกันพอปัญญาได้เห็นผลของงานตัวเองแล้วพยอมจะกล้าไปโดยลำดับนี่ท่านว่าปัญญาเริ่มเกิดนี่ย่อมเห็นชัดพอปัญญาเริ่มเกิดแล้วคือในความที่เคยติดในสมาธิไม่อยากยุ่งเหยิงวุ่นวายกับสิ่งใดๆแม้ทางด้านปัญญาจะเป็นอันเป็นทางถอดถอนก็ตามจิตก็เห็นว่าเป็นเรื่องยุ่งเหยิงวุ่นวายไปเสียนั้นถอนตัวออกมาจนกระทั่งปัญญาได้ก้าวตัวออกไปจริงๆเนี่ยนี่หนำซ้ำกลับมาโทษสมาธิว่านอนตายเฉยๆนั่นเพราะคุณค่าทั้งผลของคุณค่าแห่งผลที่เกิดขึ้นจากด้านปัญญานั้นมีคุณค่ามากกว่าสมาธิขึ้นเป็นลำดับๆจึงสามารถที่จะมาตำหนิสมาธิแม้แบบเคยมีความสุขความสงบเย็นใจมาแต่ก่อนก็ตามได้อย่างชัดภายในจิตใจของตัวเองถึงกับว่ามัวแต่สมาธินอนตายเฉยทีนี้ไปมาเห็นโทษนะการติดในสมาธิแล้วว่ามานอนตายเฉยพูดถึงขนาดนั้นหรือว่าคิดถึงขนาดนั้นกับตัวเองตำหนิตัวเองคือตำหนิสมาธิของตัวเองที่เคยเป็นมาแต่ก่อนเมื่อได้เห็นเหตุเห็นผลเห็นคุณค่าของทางด้านปัญญาแล้วเป็นอย่างนั้นและต่อจากนั้นแต่ก็ก้าวละนั่นท่านว่าปัญญาเกิดหลักการปฏิบัติทราบได้อย่างนี้เป็นอย่างนี้และปัญญาประเภทนี้ไม่ขึ้นอยู่กับอะไรใครจะมาสอนก็ตามไม่สอนก็ตามต้องเป็นเรื่องของตัวเองผิดขึ้นมาเองเกิดขึ้นเองพิจารณาไปเองแก้ไขถอดถอนกิเลสไปเองโดยลำดับลำดาเป็นอัตโนมัติของตัวเองนี่เป็นปัญญาที่หาที่ไหนไม่ได้เรียนที่ไหนไม่ได้เลยแม้แต่พระพุทธเจ้าท่านประทานอุบายให้แล้วฉะนั้นก็ยังได้อุบายจากพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าสาวกแปลว่าผู้สดับผู้ฟังก็ตามนะพอถึงปัญญาขั้นนี้แล้วจะไม่ไปสนใจกับใครอะไรนะเลยจะหมุนตัวเป็นลำดับลำดาไปนอกจากถึงขั้นลึกถึงระยะที่มันติด
เกิดความสงวนสนเท่สงสัยไม่แน่ใจนั่นล่ะเหมือนกับว่าเจอกองทัพสมุทรไทยเจอกองทัพของข้าศึกซึ่งเราไม่เคยเห็นไม่เคยพบว่ากองทัพจะมีกำลังขนาดนี้นั่นถ้าเราเทียบแล้วเกิดหาอุบายวิธีการที่จะแก้ไขถอดถอนหรือว่าปราบปรามสิ่งนั้นไม่ได้นั่นล่ะถึงจะประวัติแล้ววิ่งเข้าหาครูหาอาจารย์ทีนึงเช่นอย่างพระสาวกที่ได้สดับตับฟังประพฤติปฏิบัติอยู่ในป่านั้นเขาแล้วมาเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อทำทั้งหลายและเพื่อทูลถามปัญหาก็อย่างนี้เองนั่นออกจากนั้นแล้วจะไม่ยุ่งอีกเหมือนกันจะมีแต่ความหมุนตัวเป็นเกลียวไปอยู่ภายในใจนี้แหละเรียกว่าปัญญาอัตโนมัติหรือจะเรียกว่าภาวนามยปัญญาไม่ผิดปัญญานี้พิจารณาเองเกิดขึ้นเองพลิกแพงเปลี่ยนแปลงตัวเองอยู่ในนั้นไม่มีอะไรเหมือนปัญญาประเภทนี้แล้วการแก้การถอดถอนกิเลสก็ถอดถอนไปในตัวของปัญญาขั้นนี้เกิดขึ้นนั่นแหละเพราะฉะนั้นจึงแน่ในเรื่องการแก้ไขถอดถอนกิเลสหรือปราบกิเลสให้สิ้นซากลงไปจึงแน่เป็นลำดับตำนาไปไม่สงสัยมีแต่กำลังใจที่จะพุ่งต่อความพ้นทุกข์เท่านั้นนี่พระพุทธเจ้าก็ท้าสาวกทั้งหลายท่านเป็นอย่างนี้เมื่อได้ยินได้ฟังจากพระเจ้าแล้วมาบำเพ็ญโดยลำพังตนเองจนเป็นผลขึ้นมาตามลำดับลำดานับแต่สมาธิขึ้นมาถึงขั้นปัญญาและถึงขั้นปัญญาที่กล่าวนี้อยู่ที่ไหนท่านก็เพลินวันคืนยืนเดินนั่งนอนท่านจะมีแต่งานโลกงานฆ่ากิเลสทั้งหมดเว้นแต่หลับเท่านั้นและเรื่องของกิเลสที่จะผิดตัวขึ้นมาเป็นเครื่องสังหารธรรมทั้งหลายเหมือนอย่างแต่ก่อนหรืออำนาจของสมุทัยหมุนจิตให้เป็นมรรคจิตเหมือนอย่างแต่ก่อนนั้นนับวันด้อยลงโดยลำดับลำดาหาทางที่จะหมุนตัวขึ้นมาผิดตัวขึ้นมาเป็นที่เด็ดตัณหาชละเหมือนอย่างแต่ก่อนไม่ได้เพราะอำนาจของปัญญานี้มันเป็นเหมือนน้ำไหลไฟสว่างจ้าเข้ามาจ้าเข้ามากองทัพธรรมนี้เรียกว่าเผาไหม้เข้าไปโดยลำดับลำดาเกินกว่าที่ที่เด็ดทั้งหลายจะมาตั้งบ้านตั้งเรือนสร้างวัตะจากวัตจิตขึ้นภายในจิตใจนั้นได้นี่ท่านจึงแน่ในความพ้นทุกข์ของท่านนี่ความเพียรเมื่อเป็นไปถึงขนาดนั้นแล้วอิริยาบถทั้ง4ไม่มีธรรมะเว้นความเพียรเว้นแต่หลับเท่านั้นพอตื่นขึ้นมาความเพียรก็เป็นไปเองระหว่างทำกับกิเลสนั่นเองนะพูดง่ายๆฟัดฟันกันไปเรื่อยไปเรื่อยๆก็ได้ประเภทไหนที่ขาดไปแล้วสิ้นไปแล้วรู้เป็นลำดับต่างๆแล้วส่วนที่เบาบางไปก็รู้และเห็นชัดภายในจิตใจและแน่ชัดในความจะหลุดพ้นของตนว่าแน่นอนนั่นนี่แหละปัญญาขั้นทั้งหารจิตเป็นปัญญาที่เกิดขึ้นจากภาวนามยปัญญาจากนั้นไปก็ก้าวเข้าสู่มหาสติมหาปัญญานี่หมายถึงปัญญาอันแก่กล้าสติปัญญาอันแก่กล้าซึ่งเกิดมาจากภาวนามยปัญญานั่นแหละจนกระทั่งทั้งหานกิเลสที่มีอยู่ภายในจิตใจอันเป็นส่วนละเอียดหมดโดยสิ้นเชิงไม่มีในเหลือนั่นแหละปัญญาสติปัญญาขั้นนี้ถึงจะปล่อยตัวเป็นไปโดยหลักธรรมชาติเองไม่ต้องมีใครบังคับต่างอันต่างจริงเพราะทุกข์ก็ดีสมุทัยก็ดีนิโรธก็ดีมรรคก็ดีต่างอันเป็นสัจธรรมต่างอันเป็นสมมุติด้วยกันแต่เป็นเครื่องแก้กันมรรคเป็นเครื่องแก้สมุทัยนิโรธดับก็คือดับทุกข์อันเป็นผลเกิดขึ้นจากสมุทัยนั่นแหละเมื่อทั้ง4อย่างนี้ได้ทำหน้าที่ตนโดยสมบูรณ์แล้วก็ผ่านไปเพราะฉะนั้นสติปัญญาอันอยู่ในองค์มรรคหรืออยู่ในองค์อริยสัจเช่นเดียวกันจึงต้องผ่านไปเช่นเดียวกันกับทุกข์กับสมุทัยที่ผ่านหรือสลายตัวไปเช่นนั้นนะสติปัญญาที่นำมาใช้อยู่ธรรมดานี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นธรรมดาธรรมดา
อาศัยเพียงเล็กน้อยเล็กน้อยเท่านั้น ไม่ใช่สติปัญญาประเภทที่ฆ่ากิเลสประเภทที่ฆ่ากิเลสก็ดังที่กล่าวมาแล้วนั้นก็สุดสูงสุดของสติปัญญาที่ฆ่ากิเลสก็คือมหาสติมหาปัญญาเหมาะสมกับกิเลสประเภทที่ว่าละเอียดสุดก็ได้แก่อวิชชาปัญญาสร้างฆ่าเท่านั้นเมื่อธรรมชาตินี้ที่ละเอียดสุดในฝ่ายสมุทัยนี้ได้สลายตัวลงไปเพราะอำนาจแห่งมรรคมีสติปัญญาเป็นสำคัญแล้วก็หมดปัญหาไปด้วยกันผู้ที่อันหนึ่งที่นอกเหนือไปจากอริยสัจสี่ได้จากทุกสมุทัยนิโรธมรรคนี้คืออะไรนั่นคือธรรมชาติที่บริสุทธิ์ติดที่บริสุทธิ์อันนั้นไม่ได้สลายไปตามทุกสมุทัยนิโรธมรรคเพราะทั้งสี่นี้เป็นสมมติแต่ธรรมชาติที่บริสุทธิ์นั้นเป็นนิโรธจึงไม่เกี่ยวข้องกันภาคปฏิบัตินี่แหละธรรมของพระพุทธเจ้าท่านสอนให้ถึงขีดสุดของวัฏจิตวัฏจักรจนวัฏจิตนี้กลายเป็นธรรมจักรคลี่คลายตัวของตัวออกนี่แต่ก่อนมัดตัวเองเข้าไปนี่เรียกวัฏจิตสมุทัยเป็นเครื่องผูกมัดมัดคือคลี่คลายออกโดยลำดับลำดาจนกระทั่งหมดโดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรเหลือเหลือแต่ความบริสุทธิ์ล้วนๆแล้วก็สิ้นปัญหาโดยประการทั้งปวงขึ้นที่ว่าสมมุติใดๆเข้าไปเกี่ยวข้องในจิตที่บริสุทธิ์นั้นไม่ได้อีกแล้วนะแม้ท่านมีชีวิตอยู่ก็เพียงทรงธาตุทรงขันธ์รับผิดชอบกันไปเพียงเท่านั้นไม่ได้รับผิดชอบด้วยความด้วยอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นเหมือนอย่างแต่ก่อนมาเลยอย่างที่ท่านกล่าวไว้ว่าพาราฮาเวปัญจขันธาพาราฮาโลจตุคาโรเป็นต้นนะขันธ์ทั้ง5เป็นพาราอันหนักนี่เป็นหนักได้ทั้งปุถุชนเป็นภาระรับผิดชอบได้ทั้งพระญาบุคคลขั้นพระอรหันต์แต่รับผิดชอบเฉยท่านไม่ได้อุปทานแต่สามัญชนธรรมดาเราทั้งหนักด้วยทั้งอุปทานความยึดมั่นถือมั่นก็เป็นภาระอันหนักที่ต้องแบกด้วยกันด้วยนะแต่ท่านผู้สิ้นไปแล้วท่านมีแต่ความรับผิดชอบในขันเท่านั้นเองสัญชาตญาณนี้หากมีต่อกันอยู่เช่นนั้นทั้งที่ไม่ยึดไม่ถือก็เป็นก็มีต่อกันยกตัวอย่างเช่นเราเดินไปตามถนนทางเนี่ยเราลื่นมันจะหกล้มลองดูสิจะพยายามช่วยตัวเองจนสุดความสามารถนั่นแหละหากว่าล้มก็สุดวิสัยแล้วถึงจะยอมล้มถ้าไม่สุดวิสัยแล้วจะช่วยตัวเองตลอดนี่อาการเช่นนี้หรือเดินไปตามทางเนี่ยมองลงไปเห็นรากไม้แต่เข้าใจว่าเป็นงูแล้วกระโดดผึ่งในทันทีทั้งท่านที่กำลังจะก้าวเหยียบลงอยู่นั่นแหละแต่ไม่ก้าวไม่เหยียบโดดผึ่งข้ามไปนี่ก็เป็นสัญชาตญาณแห่งความรับผิดชอบของจิตประเภทนี้เหมือนกันกับจิตทั่วไปเป็นแต่ต่างกันที่องค์ความรู้ไม่สะทกสะท้านไม่ตื่นไม่ตกใจไม่เสียอกเสียใจไม่ตื่นเต้นเหมือนจิตสามัญธรรมดาเราเท่านั้นส่วนสามัญธรรมดาเราถ้าลงได้ถึงขนาดที่โดดผึ่งด้วยความเข้าใจว่าจะเหยียบหลังงูอย่างนี้จิตจะเป็นอย่างไรบ้างใครก็ทราบร้อนวูบทันทีใช่ไหมล่ะนะแล้วมีความตื่นเต้นมีความตกใจเป็นกำลังเห็นได้ชัดในขณะนั้นแต่จิตของท่านผู้บริสุทธิ์แล้วไม่ได้มีถึงจะกระโดดจะเป็นก็ตามจะช่วยตัวเองขนาดไหนเช่นการความรื่นเนี่ยจะหกล้มกองกราบลงไปก็ตามยังไงจิตของท่านก็ไม่มีในเรื่องนั้นเนี่ยมันต่างกันที่ตรงนี้เท่านั้นเองนี่เรียกว่าสัญชาตญาณอันนี้เป็นของมีมาตั้งเดิมไม่ถอนไม่เคยปรากฏว่าอันใดถอนหลักธรรมชาติที่เป็นความยึดมั่นถือมั่นนั่นออกจากโมหะอวิชชาพาให้ยึดมั่นถือมั่นเมื่อธรรมชาตินั้นได้ผ่านไปแล้วความยึดมั่นถือมั่นถึงจะบังคับให้ยึดก็ไม่ยึดเพราะไม่มีอะไรมาเป็นสาเหตุให้บังคับอันที่เป็นสาเหตุให้บังคับก็คืออวิชชาปัญญาตั้งขล่านั่นเป็นตัวสาเหตุแท้ให้บังคับให้ยึดมั่นถือมั่นโดยหลักธรรมชาติตัวเองพอธรรมชาตินั้นได้ผ่านนี้หมดไปก็สิ้นไปแล้วจึงไม่มีอะไรที่ยึดมั่นถือมั่นนี่การเรียนจิตเรียนเรื่องของเรานี่เป็นของสำคัญมากทีเดียวผู้นี้แหละผู้จะเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารไม่ใช่ผู้ใดจิตแต่ละดวงละดวงนี้เองที่มีเชื้อฝังอยู่ภายในเชื้อแห่งความเกิดมีอยู่ด้วยกันไม่ว่าสัตว์บุคคลสัตว์น้ำสัตว์บกสัตว์บนฟ้าอากาศที่ไหนท่านขึ้นชื่อว่าสัตว์แล้ว
มีธรรมชาตินี้สังอยู่ด้วยกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นวิญญาณทั่วแดนโลกธาตุนี้จึงไม่มีวิญญาณดวงใดว่างจากความเกิดแก่เจ็บตายหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงเป็นในภพน้อยภพใหญ่หรือว่าเป็นนักท่องเที่ยวไม่มีความว่างจากความเป็นนักท่องเที่ยวเว้นจิตของพระพุทธเจ้าพระอรหันต์เท่านั้นนะเพราะนั้นหมดเชื้อแล้วแล้วก็หายตังบนมิจฉาโตปริบุโตทั้งดับสนิทความหิวความกระหายอะไรจึงไม่มีเหลือดับสนิทหมดนั่นท่านไม่เรียกว่าจิตวิญญาณเสียถ้าลงถึงขั้นนั้นแล้วท่านไม่เรียกละนี่แต่ว่าปรินิพพานปรินิพพานคือรอบหมดดับรอบหมดจริงๆขึ้นชื่อว่าทุกภัยอันใดที่พาให้เกิดตายก็ตายเหมือนอย่างที่เคยเป็นมาแล้วดับรอบไม่มีอะไรเหลือเลยนั่นท่านว่าอย่างนั้นธรรมชาติที่บริสุทธิ์เอาอะไรไปดับท่านไม่ได้พูดถึงธรรมชาติที่บริสุทธิ์ดับรอบนี่นะหมายถึงสิ่งแวดล้อมมันเป็นสมมติทั้งหลายเนี่ยดับรอบต่างหากเป็นอย่างนี้นี่การที่จะแก้การที่จะรู้เรื่องวิถีทางเดินของจิตความคิดความปรุงของจิตความสำคัญของจิตที่ก่อความวุ่นวายให้เราอยู่ตลอดเวลานี้จึงเป็นสิ่งที่เราจะต้องใช้ความพิจารณาด้วยสติปัญญาอย่างมากทีเดียวแต่พออย่างยิ่งคือนักบวชเราเท่านั้นที่จะเป็นผู้ได้ทำหน้าที่สิ่งนั้นนี้เพื่อความรู้ในตัวเองในวิถีจิตของตัวเองได้โดยลำดับลำดับจนกระทั่งได้อย่างชัดเจนเพราะหน้าที่การงานอะไรๆก็ไม่มีมาบีบบังคับเหมือนคารวะญาติโยมเขางานของพระในครั้งพุทธกาลจึงมีแต่เรื่องงานเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนางานฆ่ากิเลสไม่มีคำว่างานสั่งสมกิเลสเหมือนสมัยปัจจุบันนี้สมัยปัจจุบันนี้ไม่ว่าเราว่าท่านมันกลับตรงกันข้ามไปแล้วว่างานจะฆ่ากิเลสนี่รู้สึกว่ามันอะไรมันเคอะเขินๆมันเหมือนของแปลกๆประหลาดเหมือนของไม่มีในโลกแต่ว่าถ้างานสั่งสมกิเลสนี่มันสนิทเพราะใครก็อยากทำใครก็อยากทำอันเป็นเรื่องของการสั่งสมกิเลสทั้งๆที่เราไม่ได้พูดว่าเราต้องการสั่งสมกิเลสก็ตามหลักธรรมชาติมันนำพาให้เป็นมีอย่างนั้นนี่มันเลยกลายเป็นเรื่องบวชมาสั่งสมกิเลสไปเสียแทนที่จะฆ่ากิเลสถ้าเราอยากจะทราบว่าจิตมันสั่งสมกิเลสมันสั่งสมยังไงให้มีสติเอาดูเข้าไปจะเห็นได้อย่างชัดเจนชัดเจนชัดเจนตรงที่ไรปั๊บมันก็เหมือนกับมันคว้ามาเต็มมือแล้วปรุงอะไรครับคว้ามาเต็มมือแล้วคว้าเอาคืนเอาไปมาด้วยอำนาจของการคว้าได้เจ็ดกิเลสสมุทัยท้ายคว้านั่นเต็มมือเต็มมือมีแต่ความทุกข์ความทรมานภายในจิตใจเมื่อสติก็รู้และปัญญาจะนอนตัวได้ยังไงมันก็รอบตัวทันทีทันทีแล้วมันก็ไม่ได้สั่งสมเพราะฉะนั้นจิตคือก้าวเข้าสู่ทางด้านปัญญาแล้วกิเลสจึงไม่สามารถที่จะสั่งสมตัวเองขึ้นลุกติดตัวขึ้นมาได้เหมือนอย่างแต่ก่อนอย่างน้อยก็จะสะดวกขึ้นแต่ก่อนไม่ได้แต่เราไม่อยากจะพูดว่าเป็นอย่างนั้นมีแต่จะพูดว่ามันค่อยขุดด้วนลงไปขุดด้วนลงไปเท่านั้นแต่สิ่งที่มีอยู่แล้วมันขุดด้วนลงไปสิ่งที่ยังไม่มีมันเกิดไม่ได้นั่นเราอยากพูดอย่างนี้ให้เต็มหัวใจเพราะเคยเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วมันประจักษ์ซะด้วยนะไม่เพราะฉะนั้นการเทศนาว่าการเจิงไม่ได้จึงพูดตามเหตุตามผลตามความตัดความจริงที่ปรากฏให้หมู่เพื่อนฟังเราไม่ได้โอ้ไม่อวดเราพูดตามหลักความจริงที่ได้เคยปฏิบัติมาอย่างไรมันปรากฏที่ใจนี้ทั้งนั้นไม่ว่าทำไม่ว่ากิเลสไม่ว่าอะไรใจเป็นภาชนะอันใหญ่โตมากเป็นปัญหาอย่างสำคัญมากทีเดียวเมื่อถึงขั้นมันจะรู้แล้วอะไรติดไว้ไม่อยู่เลยถึงไม่เคยรู้ก็รู้ถึงไม่เคยเห็นก็เห็นจนเป็นเรื่องที่ว่าอัศจรรย์พูดง่ายๆไม่มีอะไรอัศจรรย์เกินจิตกับธรรมเห็นกันเจอกันจิตกับพิเดียเจอกันจิตกับเหตุการณ์ต่างๆเจอกันแหละอันนี้มีตามีหูอะไรก็เถอะมันไม่เห็นจะว่าไงเมื่อไม่ถูกช่องถูกทางที่มันจะเห็นเพราะฉะนั้นศาสดาองค์เอกจึงไม่มีอะไรเสมอไม่มีใครเสมอได้เลยยอมกราบอย่างราบเลยเหตุใดจึงรู้ถึงขนาดนั้นขนาดนั้นขนาดนั้นใครไม่มีใครสอนเลยทำไมพวกรู้ได้รู้ได้เรานี่เป็นสอนแทบเป็นแทบตายในตำหนักตำรามีคือตำหนักตำราแบกก็แบกไปไม่ไหวมันหนักขนาดนั้นมันยังแก้ตัวเองไม่ได้นี่แก้ว่าโง่ขนาดไหนพวกเรานี่นะนั่นมันอยากจะพูดอย่างนั้นเมื่อถึงขั้นที่ควรจะรู้แล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงๆไม่ควรจะรู้ก็รู้ไม่ควรจะเห็นก็เห็นสิ่งที่ไม่ควรเป็นมันเป็นขึ้นมาได้ประจักษ์กับใจประจักษ์กับใจเพราะมันเหมาะกับจังหวะกันในเมื่อทำได้เกิดขึ้นที่ใจแล้วมีแต่เรื่องทำจะกระดิกภาพก็เป็นทำออกหน้าที่ออกทำการทำงานทำการงานคือฆ่าที่เหลือเบิกทางตัวเองลงไปสิ่งที่ไม่เคยรู้ก็รู้สิ่งไม่เคยเห็นก็เห็นมันเบิกกว้างไปกว้างไปมันมีอะไรติดนี่มันก็มีแต่กิเลสเท่านั้นมันติดนั่นเมื่อสรุปลงมาแล้วอะไรติดดินฟ้าอากาศไม่ได้ติดหัวใจนี่นะเมื่อแจ้งไม่ได้ติดหัวใจดินน้ำลมไฟไม่ได้ติดหัวใจกิเลสเท่านั้นติดหัวใจนั่นเวลาเอาจริงๆนะมันเห็นโทษของกันและกัน
พอกิเลสมันเบิกออกเบิกออกมันก็กว้างออกก็ออกทีนี้ก็สว่างสวายออกมาถึงไม่รู้ไม่เห็นที่มันถูกปิดกำบังใครปิดก็กิเลสนั่นแหละปิดจะเป็นอะไรไปฟาดกิเลสหมดแล้วมันก็เห็นก็เหมือนอย่างเมฆกำบังพระอาทิตย์นั่นแหละพระอาทิตย์ดับที่ไหนสว่างจ้าอย่างนั้นแต่ว่าถูกเมฆกำบังเมฆหนาเมฆบางก็เห็นได้อย่างชัดเจนอย่างนี้เห็นไหมล่ะฮะถ้ามันปิดจริงๆมันก็มืดไปหมดอันนี้ฮะเวลาเปิดขึ้นมาแล้วก็เห็นชัดเจนอันนี้ก็เหมือนกันอย่างกิเลสมันปิดหัวใจก็ปิดอย่างนั้นเมื่อถึงท่านที่ทำได้ผิดตัวออกมาแสงสว่างกระจ่างแจ้งออกมามากเท่าไหร่ก็ยิ่งเห็นชัดนะครับสิ่งทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้มหาที่ค้านมาได้นี่ก็เมื่อพระพุทธเจ้าก็เห็นเราไปเห็นแล้วจะเราค้านเราได้ไหมเมื่อเราค้านเราไม่ได้เราจะเอาอะไรไปค้านพระพุทธเจ้าล่ะของจริงอันเดียวกันนี่แน่นั่นแหละที่มันยอมรับเอาความรู้ความเห็นตามความเป็นจริงจากภาคปฏิบัติเนี่ยเป็นเครื่องยอมรับเป็นเครื่องยืนยันกันมันเป็นอย่างนั้นเห็นว่าไม่เหมือนอะไรหนาปัญญาประเภทนี้ไม่เหมือนอะไรและไม่มีอะไรเหมือนนี่แหละปัญญาประเภทนี้ท่านจึงบอกโลกุตระปัญญาโลกุตระธรรมธรรมเหนือโลกเหนือได้ด้วยอันนี้เองไม่ถ้ามีอันนี้แล้วเหนือไม่ได้ถ้าลองมีสติมีปัญญาประเภทนี้แล้วเหนือนับวันเหนือโดยลำดับลำดับแล้วข้ามโลกได้เพราะสติปัญญาประเภทนี้แหละพระพุทธเจ้าสยามภูสยามภูต้องรู้เองเปิดขึ้นมาเองขุดค้นขึ้นมาเองความหนาแน่นของกิเลสมันหนาแน่นขนาดไหนโพรงเปิดออกมาได้ถูกโผล่ออกมาได้เนี่ยแล้วธรรมะสั่งสอนสาวกเปิดหูเปิดตาของสาวกก็รู้ได้เป็นลำดับดังพระอัญญาโกณัญญะเต็มปฐมมสาวกจากนั้นก็เปิดศึกจะเผยออกหมดโลกธาตุกว้างขวางไปเดินลำดับรู้ตามเห็นตามรู้ตามเห็นตามมันได้ผ่านพ้นไปพ้นไปจิตดวงใดก็ตามถ้าลงได้พ้นเรื่องวัตจักรวัตจิตภายในตัวเองคืออวิชชาปัญญานี้แล้วเป็นอันมาแน่นอนแน่นอนหายสงสัยหายห่วงเห็นถึงว่าไม่ดูข้างนาทีอาชาตัดสะทุกย่อมันมีแต่ผู้ไม่เกิดท่านว่าอย่างนั้นถ้ามันเห็นดูสิว่าทุกมีแต่ผู้เกิดผู้เช่นไรน่ะไม่เกิดจิตเช่นไรน่ะไม่เกิดถ้ามันเห็นชัดในเจ้าของจิตแล้วจะสงสัยพระเจ้าไปไหนจิตประเภทใดนะจิตที่ไม่เกิดถ้าเมื่อมันทราบชัดว่าจิตประเภทนี้ไม่เกิดแล้วทุกประเภทนี้ก็ที่เคยมีมานี้จะไม่มีฮะทุกประเภทที่เคยกิเลสมันเคยผิดขึ้นมาเนี่ยมันก็ไม่มีเพราะกิเลสหมดไปแล้วมันก็รู้กันอย่างนั้นทุกก็มีแต่ผู้ไม่เกิดมาที่ไม่เกิดเอาพบเอาชาตินั่นเองพากันตั้งใจปฏิบัตินะวันคืนวันหนึ่งไม่มีธุระหน้าที่การงานอะไรเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาฆ่ากิเลสภายในใจเจ้าของไปเสียดายอะไรกับโลกกับสงสารมันมีแต่ธาตุสี่ดินน้ำลมไฟดินฟ้าอากาศมีอย่างเห็นเหลี่ยงตื่นอะไรมันในตัวของเรานี่ก็ดินน้ำลมไฟมีด้วยมีอากาศมีด้วยมีอยู่ในนี่หายใจเข้าหายใจออกเป็นอะไรถ้าเป็นลมเป็นแรงเป็นอากาศอยู่ในตัวของเราที่ช่องว่างมันเต็มอยู่ในนี้หมดแล้วตื่นหาอะไรดินก็ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟแล้วเราเคยสัมผัสสัมพันธ์มาตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งป่านนี้ไม่อิ่มตัวบ้างเหรอถ้ามีธรรมเข้าไปจับแล้วมันจะอิ่มทันทีอิ่มทันทีถ้ามีแต่กิเลสลากไปลากไปจนตายทีกับทีกันมันก็ไม่อิ่มเหมือนเราไม่อิ่มการเกิดตายนั่นแหละการเกิดตายไม่อิ่มเพราะอะไรเพราะธรรมชาตินั้นไม่พาให้อิ่มนัตถิตัณหาสมานาทิอะไรที่จะหิวโหยยิ่งกว่าตัณหาไม่มีธรรมชาติไม่หิวโหยไม่มีความอิ่มพอเลยสัตว์โลกทั้งหลายจึงเกิดตายไม่มีความอิ่มพอไม่มีความเบื่อหน่ายพอธรรมจับเข้าไปจับเข้าไปคัดค้านต้านทานเข้าไปแล้วเบื่อหน่ายนิพพานนิพพานเบื่อหน่ายต่อความเกิดแก่เจ็บตายแล้วสอดแสวงหาคุณงามความดีสอดแสวงหาได้ทลายก็ตัดพบตัดชาติตัดวัฏฏะวนจำนวนของวัฏฏะเข้ามากี่พบกี่ชาติย่นเข้ามาย่นเข้ามาเรียกว่าย่นวัฏฏะจิตย่นวัฏฏะจักรเข้ามาภายในใจของเราจากด้วยภาคปฏิบัติจนกระทั่งถึงหมดไปโดยสิ้นเชิงก็ตัดพบตัดชาติอยู่ในนี้ในภายในจิตใจนี้โดยสิ้นเชิงหมดนั่นนี่ละกองทุกข์หมดที่ตรงนี้นะเราอยากเข้าใจว่ากองทุกข์จะมีอยู่ที่ไหนดินเป็นดินน้ำเป็นน้ำลมเป็นลมไฟเป็นไฟไม่ใช่กองทุกข์หาให้เจอหานักปฏิบัติหาให้เจอตามหลักธรรมพระพุทธเจ้าสวดคาถาตัวพระกตาธโมตรัสไม่ชอบแล้วพระพุทธเจ้าองค์ใดก็ตามไม่ใช่ศาสดาองค์หลอกลวงเห็นแล้วจึงมาสอนรู้แล้วจึงมาสอนโลกบรมสุขก็รู้แล้วจึงมาสอนโลกมหันตทุกข์ก็รู้แล้วจึงมาสอนโลกศาสนาองค์ใดที่สอนแบบแนวกันไม่เคยมีเพราะรู้อย่างเดียวกันเห็นอย่างเดียวกันสอนแบบเดียวกันเรายังจะแบกแนวอยู่หรือว่าเราเป็นลูกศิษย์เทวทัตลูกศิษย์ของกิเลสมันก็ต้องแหวกธรรมเสมอเนี่ยต้องต่อสู้กับธรรมให้เราทราบเราใจของเราอย่างนี้เราจะได้เป็นลูกชาวพุทธเป็นลูกศิษย์ตถาคต
ห็นโทษของกิเลสก็รู้เรียกว่าลูกศิษย์ตถาคตถ้ายังไม่เห็นโทษของกิเลสเห็นคุณค่าของกิเลสเนื้อต่อยให้มันหลอกไปเรื่อยลวงไปเรื่อยต่อมไปเรื่อยอย่างนี้มันก็ลูกศิษย์กิเลสลูกศิษย์เทวทัตนั่นเองแล้วทำลายเจ้าของด้วยนะเทวทัตมีงานอะไรวันหนึ่งวันในวัดนี้ผมไม่รับหมู่เพื่อนมากินมานอนอยู่เฉยมาโก้เก้อยู่เฉยนะรับมาสั่งมาสอนมาอบรมแล้วมาให้เดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาห้ากิเลสนะถ้าจงกรมมันจะเป็นดงเสือไปแล้วเดี๋ยวนี้ไม่รู้จักทางจงกรมซะแล้วนะจะว่าไงเราเดินไปที่ไหนเราดูทางจงกรมของพระขี้เกียจเนี่ยเดินไปโน้นเดินไปนี่เดินไปดูเป็นยังไงใครทำงานอยู่เพราะได้เคยปฏิบัติมาแล้วเนี่ยทำยังไงกิเลสถึงจะสลอกปลอกเปิดทำยังไงกิเลสถึงจะตายทำยังไงมันถึงจะจมไม่ต้องพูดแหละมันมีแต่สร้างความร่มจมให้กับตัวเองอยู่ตลอดเวลาสงสัยไหนตรงนี้น่ะใครจะดิ้นหนีบ้างหรือดิ้นเข้าไปหรือดิ้นออกจากไปมีไหมนั่นสอนก็สอนเต็มภูมินะไม่ได้ปิดบังลี้ลับอะไรเลยนอกจากนั้นเทปก็ยังมีหนังสือก็ยังมีมันน่าจะได้เป็นคติเตือนใจเจ้าของนอกจากการเทศให้ฟังดุจสดร้อนๆนี้แล้วก็ยังมีเทปยังมีหนังสือใส่กองตั้งเอาความสัตย์ความจริงเข้าสู่ในสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นมันก็น่าจะได้ความจริงออกมาถ้าไม่ละหล่อเลยแหละเละเหลวเลยแค่นั้นดังนั้นมันก็ช่วยไม่ได้อยู่ทั้งไหนที่สอนหมู่เพื่อนนี่ผมเรียนกงผมไม่ได้สงสัยผมสอนด้วยความแน่ใจจริงๆมาในรูปคำๆเอามาสอนเวลามันเป็นอย่างนั้นอยู่ก็ไม่ได้สอนใครไม่ได้สอนตัวเองยังสอนไม่ได้จะว่าไงเวลามันรูปคำๆสอนตัวเองก็ไม่ได้เรียนมาเป็นมหาก็เป็นจะว่าไงแล้วก็สอนจะผลจะของไม่ได้นี่เรียกว่ารูปคำๆศาสตราวุธมีเต็มจะจับชิ้นไหนมาลบมาปันเพื่อตัวเองไม่มีปัญญาจะจับมาตอนละเอียดมันคืนเอาคืนเอาคืนเอาโน่นตอนเมื่อมหาครูบาอาจารย์มีหลวงปู่มั่นเป็นองค์เอกแล้วในสมัยปัจจุบันท่านชี้ลงในหัวใจบอกวิธีบอกอุบายต่างๆลงที่หัวใจทุกจุดทุกบททุกบาทเลยนั่นมันไม่ค่อยเลยค่อยลืมหูลืมตาขึ้นมาเรื่อยๆเพราะความตั้งใจ นั่นเวลามันอุโมงค์ป่ามันสงสัยเป็นนั่นนะเจ้าของก็เรียนมามันก็ปฏิบัติมาได้สอนเจ้าของไม่ได้แก้เจ้าของไม่ได้นี่เวลาฉะนั้นก็ไม่ได้สอนใครเนื้อแต่สอนเจ้าของไม่ได้จะสอนคนอื่นได้ยังไงแต่เวลานี้เป็นยังไงเวลานี้ก็พูดให้ฟังแล้วทุกอย่างหมู่เพื่อนมาหาเนี่ยก็มาด้วยความเป็นเองมาตามอัธยาศัยเราก็สอนเต็มภูมิของเราสงสัยหรือไม่สงสัยก็เทศแล้วก็พูดกันก็ฟังแล้วรู้เรื่องกันแล้วนี่จะให้พูดได้ว่าไงอีกสอนก็บอกว่าสอนเต็มภูมิไม่มีอะไรลี้ลับเต็มภูมิไม่มีอะไรเหลือเลยภายในหัวใจนี่ไม่มีอะไรเหลือสอนหมู่เพื่อนหมดเปิดออกมาให้เห็นอย่างเต็มที่เป็นทางเลยแล้วก็จะให้ผมหาอะไรมาให้อีกสอนไม่เพียนเนี่ยจะฟังดิฆ่ากิเลสด้วยความเพียนหน่อยไม่ได้ฆ่ากิเลสด้วยความเกียจค้านนี่นะแล้วจะเอามาขัดกับธรรมยังไงความที่เกียจขี้ค้านท้อแท้อ่อนแอมันไม่ใช่ธรรมขึ้นกระแสของนรกจกเปรตมันมากกว่ามากนะทุกวันเนี่ยพระเรามันถึงจะพังทลายไปตามกระแสลึกขึ้นของนรกจกเปรตเนี่ยมันไหลเข้ามาท่วมท้นเข้ามาโอ้ยจนหาที่แบกออกไปไม่ได้อะไรอะไรก็เป็นแต่เรื่องฆ่ากิเลสฆ่าคนฆ่าพระฆ่าเนรทั้งหมดเห็นไหมผิดขึ้นมาทุกวันนี่เราเห็นไหมยังมัดเรานี่เอาเข้ามาดูที่ไฟฟ้ามันจะยังไงไฟฟ้าเข้ามาเป็นยังไงหาความสะดวกสบายว่าไฟฟ้ามาจะสว่างนี่นี่แหละอุบายของที่เหลือมันขึ้นมาตรงนี้นะเอาไฟฟ้าเข้ามานี่แล้วสว่างแล้วต่อไปว่าถ้าได้ตู้เย็นเข้ามาแล้วดีว่าตู้เย็นนั้นละเป็นสายทางเดินของเทวทัตของวิดีโอฮะมันจะเข้ามาทำลายเข้าตรงกระทั่งกุฏิพระเห็นไหมทุกวันนี่ถ้าไม่เห็นไปดูเอาเมื่อวานนี่หาอวดอุตริไปดูสิสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ส่งเสริมธรรมะหรือเป็นสิ่งที่สังหารธรรมะให้ชิบหายซากว่าธรรมะมีในใจทำไมจะไม่รู้คนทุกคนรู้ทุกคน
พระขนาดพวกเราท่านทำไมจะมารู้ว่าสิ่งนี้เป็นภัยแล้วมันทำไมมันถึงดื้อถึงด้านทำขนาดนั้นเอามาทำอย่างได้อย่างนั้นอย่างหน้าด้านเห็นไหมเนี่ยนี่แหละกิเลสมันตัวหน้าด้านถ้าลงมันได้เข้าครอบหัวใจใดแล้วมันจะไม่เห็นบุญเห็นบาปอะไรเลยเห็นแต่ความอยากความทะเยอทะยานเท่านั้นเออดูเอาสิพระพุทธเจ้าท่านสอนให้หลีกให้เว้นโหลุกขโมยเช่นนาสนังฮะฟังสิฮะไปอยู่ในป่าในเขาในถ้ำเงื่อมผาสถานที่ใดเป็นที่ผู้ข้ามวุ่นวายด้วยผู้คนอย่าไปอยู่นั่นท่านสอนแม่สุดต้นไม้ที่เป็นที่หาอยู่หากินเช่นมันมีผลละหมากรากไม้สุกพวกสัตว์พวกนกอะไรมาหากินที่นั่นก็อย่าไปอยู่สถานที่นั้นมันวุ่นวายท่านว่าเออท่าน้ำที่เป็นที่ลงของผู้คนหญิงชายก็อย่าไปอยู่ใกล้แถวนั้นวัดที่สร้างใหม่ก็อย่าไปมันวุ่นวายให้หาอยู่ที่สงบสงัดวิเวกนะถ้าประกอบความภาคเพียรทั้งวันทั้งคืนอยู่ในนอนตลอดถึงการพักผ่อนก็บอกไว้หมดมัชฌิมาปฏิปทาเรียกว่า อะไรในนั้นในปัณณกะปฏิปทาหน้าสูตรท่านแสดงไว้เป็นสูตรจริงๆเหมือนกับสูตรมนต์นั่นแหละสูตรเอามาสวดมนต์อยู่ผู้สวดก็สวดอยู่เวลานั้นให้พักเวลานั้นให้เดินจงกรมให้นั่งสมาธิภาวนาท่านสอนไม่โดยละเอียดละออมากที่สุดท่านไม่ได้บอกว่าให้เอาก้อนสิ่งเหล่านี้มาเผาหัวนะท่านไม่ได้ว่านี่มันเผาหัวสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เผาหัวเผาหัวใจพระนั่นแหละจะเผาหัวใจใครเรื่องอันนี้มันเรื่องของโลกฮะไม่ใช่เรื่องของธรรมเอาเข้ามาทำไมฮะถ้ารู้กันอยู่ถ้าเรามีความละอายอยู่เอามาทำไมถ้าเราละอายในความเป็นพระของเราอยู่เอามาทำไมฮะนี่คือมันหน้าด้านนั่นเองที่เดือดมันถ้ามันมีขึ้นมาตรงไหนมันจะทำให้ด้านนะหน้าด้านไปเลยนี่อุตปะไม่มีนะว่าไงแล้วนั่นก็มีนี่ก็มีเขาก็มีเราก็มีก็ไปแข่งกันเป็นเรื่องของที่เหลือไปทั้งหมดเลยมาไงมันน่าทุเรศไหมถึงจะกล้าไปไหนก็ไม่ได้นะนี่เนี่ยจะหาทางไปไม่ได้นั้นมันมีตั้งแต่ข้าศึกเต็มรอบด้านคุณยังไงทำเกิดได้ยังไงพอพูดเรื่องอัดเรื่องทำขึ้นมาหัวเราะไอ้ที่เหลือมันหน้าด้านมันก็หัวเราะทำมาสิพูดเรื่องอัดเรื่องทำขึ้นมานี่หัวเราะนะที่เหลือหน้าด้านนั่นแหละที่เหลือหัวเราะทำดูเอาดูอย่างใครเป็นก็ตามดูเอาที่เหลือหัวเราะทำเป็นอย่างนั้นเนี่ยอะไรเทศเข้าใจหรือเปล่าล่ะจากนี้เทศกรรมฐานเทศแบบบ่งเบ้นแบบนี้นะต้องขออภัยด้วยในบุพพสิกขาท่านมีจดมีอยู่ในนะผมเห็นในบุพพสิกขาว่าพระอรหันต์นอนหลับแล้วไม่ฝันหรอกนะผมก็เป็นแต่เพียงจำมาไว้ไม่ได้พิจารณาพระอรหันต์นอนหลับแล้วไม่ฝันอันหนึ่งในหนังสือก็มีลุ้นจะหลายเล่มอยู่นะที่ว่าผู้ที่สำเร็จพระอรหันต์แล้วต้องบวชภายใน7 วันถ้าไม่ได้บวชภายใน7 วันแล้วต้องตายอะไรบ้างเนี่ยในหลักธรรมชาติแล้วผู้นั้นจะรู้ตัวเองในหลักธรรมชาติอะไรที่ต้องมีขีดมีขั้นมีบังคับบัญชากันกดกันถึงขนาดว่าถ้าไม่ได้บวชแล้วจะตายภายในเลย7 วันแล้วตายคือจะอยู่ได้ภายใน7 วันคือสิ้นกิเลสแล้วถ้าไม่บวชเลยจะดำไปตายในหนังสือนี่ผมก็เห็นมันจะคุยเสร็จเราเห็นจริงอันนี้ก็ดีแต่ผมไม่ได้ใช้ความพิจารณาอะไรมากนักแต่ก่อนก็เหมือนกับป่าที่ว่าพระอรหันต์นอนหลับแล้วไม่ฝันนี่เราเชื่อผู้สำเร็จอรหัตภูมิแล้วต้องบวชไม่บวชต้องบวชภายใน7 วันไม่บวชก็ตายครับมันก็เห็นทีนี้มันก็มันทำให้อดคิดไม่ได้ในทุกวันนี้ให้คิดเหมือนกันเรื่องความฝันนี่ก็เป็นเรื่องของธาตุของขันทำไมฝันไม่ได้เนี่ยเป็นเรื่องของขันห้าแท้ๆขันห้าเป็นสิ่งที่กระดิกได้ทั่วๆเหมือนทั่วไปทำไมพระอรหันต์จะฝันไม่ได้นี่สิเอามาเอาเหตุผลมาจับกันตรงนี้เอาพิจารณามาธาตุขันธ์มันชัดเจนที่ทั้งจิตด้วยเอาทั้งขันธ์5นี้ด้วยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้ด้วย
ท่านบรรลุมรรคผลนิพพานท่านสังหารขันธ์5นี้ที่หายไปแล้วเหรอท่านขันธ์5นี้จึงดูดดิ้นไม่ได้การดูดดิ้นได้ก็ฝันได้แล้วสินั่นว่าขันธ์เป็นขันธ์นี่ทำไมจะฝันไม่ได้นี่มันน่าคิดอยู่มันคิดแบบนี้ใครจะว่าเป็นทิฏฐิก็ตามมันคิดก็บอกว่าคิดเราแล้วยังเราพูดตัวอย่างเห็นจะซักกันอย่างพ่อแม่ของอาจารย์มั่นเรานี่อันนั้นท่านไม่ค่อยสบายแล้วท่านนอนหลับท่านละเมอไปแต่ท่านขันมันไม่ค่อยสบายพอนอนหลับท่านฝันท่านฝันมันละเมอไปดังเออท่านเราเดินจงกรมอยู่ข้างๆกันเราก็ปุ๊บปั๊บแต่ท่านเร็วนะเพราะท่านไปคงได้ยินเสียงเราเดินแบบปุ๊บปั๊บไปใครหลังแล้วก็กราบเรียนท่านว่าผมมาเสียงพ่อแม่ครูอาจารย์ไม่เห็นผิดปกติระหว่างว่าผิดอะไรฝันได้ยินเนี่ยคุณว่าฟังผิดอะไรคุณว่าฝันได้ยินเนี่ยคุณฝันเรื่องหมาเนี่ยมันยังหมามันใช่ไหมยังบุหรี่คุณบอกผมรู้มาละอันนี้ถ้าเราเชื่อก็หมานะนะพูดเรื่องหมาเพิ่นบ้าให้หมาเพิ่นดุหมาต้องบอกนะไล่หมาในลักษณะนั้นแหละผมลืมจำหน้าทัดจำได้แต่ว่าเพิ่นฝันแล้วถึงกับมันอ้าขนาดยังคิดปกติผมได้ยินผมเป็นคนข้างขาเนี่ยเพิ่นน้อยไม่ห้องสลาแต่ก่อนปกติเพิ่นหลังนั้นมันมันนี่เลยเพิ่นกั้นห้องสลาว่ามันหลังที่ผมไปจอบตั้งเพิ่นตรงนั้นมีหมาทั้งน้องผือท่านกั้นห้องสลาอยู่แล้วก็พอเพราะท่านไม่สบายนั่นเองอ่ะท่านเป็นหวัดหวัดจะเป็นหวัดใหญ่ด้วยผมจึงมาเดินกลมแอบอยู่ข้างๆเพราะถ้าขันท่านไม่ดีก็ทราบท่านเองก็ทราบกันผมแต่ตอนนั้นก็ยังไม่ดึกเท่าไหร่นักผมมาเดินกลมอยู่ข้างๆศาลาตรงไปทางห้องท่านพักกันแหละผมเดินกลมอยู่ข้างๆผมได้ยินเสียงผิดปกติเสียงผมเลยปรับผมจะวิ่งไปหาท่านน่ะครับผมเดินผมรองเท้าผมปุบปับท่านได้ยินเสียงไงท่านก็เลยกึกกักขึ้นใครมาน่ะตลาดบอกว่าขอน้อยร้องมาหนึ่งวะก็คือยังเสียงพ่อแม่ครูอาจารย์ผิดปกติน้อยหนึ่งว่าหันกันเนาะแม่นแล้วท่านบอกว่าฝันทั่วท่านบอกว่ามันเราไม่ไปเสร็จคนแน่มันก็บอกตรงเลยมันฝันทั่วกันฝันว่าหมายังเป็นไรหมาก็บอกตั้งเลยหรอกท่านก็บอกท่านอยู่ที่เขาอยู่ล่างเขาก็ยิ้มอยู่ก็บอกท่านขันด้วยแต่เมื่อไหร่ท่านอ่ะก็เลยคนก็บอกสองสามคำหนึ่งก็เขาไปยึดเขาก็ไม่หนีออกนั่นเห็นไหมล่ะแล้วหลวงปู่มั่นจะเป็นอะไรท่านอาจารย์มั่นพ่อแม่อาจารย์มั่นเราเนี่ยเป็นอะไรฟังดิใครจะว่าท่านเป็นอะไรเอาจันเอาของนี้ยันกันพระธาตุท่านเห็นไหมล่ะนั่นเครื่องยืนยันกันเนี่ยท่านฝันหรือไม่ฝันฟังดิยังไงก็ตามถึงท่านไม่มาเป็นพยานก็ตามผมก็ยังแน่ใจอยู่ว่าเรื่องธาตุขันธ์เป็นธาตุขันธ์เนี่ยอย่างที่ผมพูดเมื่อกี้นี่อะไรเป็นครบเป็นไปกระทบกระเทือนของขันธ์ห้าความเป็นอาหารของแต่ละองค์ละองค์ของพระอรหันต์ทั้งหลายนั้นมีอะไรที่ไปกระเทือนกับขันธ์ห้าพอจะให้ขันธ์ห้าแสดงตัวไม่ได้หรอนั่นขันธ์ห้าเป็นขันธ์ห้าก็ต้องแสดงเป็นธรรมดาเมื่อเป็นเช่นนั้นทำไมจะฝันไม่ได้การฝันก็เป็นความแสดงของขันธ์ห้าหนึ่งนะอันหนึ่งอันหนึ่งที่ว่าถ้าสำเร็จทำขั้นสูงสุดคืออรหัตภูมิแล้วถ้าไม่ได้บวชจะตายภายในเจ็ดวันนี้ก็เหมือนกันทำให้คิดเหมือนกันนะพระอรหันต์นี่วิสุทธิธรรมคือวิสุทธิจิตนี่เป็นพระเจ้าฆ่าฆ่าขันธ์ห้าที่เหลือหรอนั่นอันนี้มันจะเป็นพระเจ้าฆ่าเลยนะสิ่งใดที่ควรไม่ควรพระอรหันต์ท่านจะรู้ท่านเองถึงขั้นนี้แล้วจะไม่มีใครมาบอกก็ตามท่านจะรู้วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องขันธ์ของท่านเหตุใดจะต้องไปตายถึงภายในเจ็ดวันมานี่อันหนึ่งนี่ว่าบ้าก็บ้าแล้วมันเกินเหตุเกินผลก็ต้องอันนั้นด้วยนี่มีความจดจารึกมันสำคัญนะเอาจากความจำล้วนอะไรมาก็อาจจะจำเป็นสี่ห้าจดมาเรื่อยๆของนั้นก็ได้เราก็ไม่เด็ดประมาทเราอาจเป็นความสันนิษฐานอะไรแล้วก็จดมาเรื่อยจารึกมาเรื่อยด้วยความจำไม่มีความจริงเข้าไปแทรกกันบ้างแล้วมันก็ลำบากเหมือนกันนะมีความจริงคือตัวเองนั่นน่ะผู้ประจดจารึกนั่นน่ะถ้ามีความจริงภายในจิตใจมีภูมิจิตภูมิธรรมแล้วจะได้ธรรมะ
ละเอียดมามากมาจะไม่มีแต่คำสั่งล้วนๆมาพระเจ้าท่านพาช่วยโลกช่วยจนสุดท้ายนะพระพุทธเจ้านะซึ่งอย่างอะไรนันทพรามอะไรสุภะทะพรามพรามแต่ช่วยสุดท้ายเทศให้ฟังแล้วให้พระเป็นไปบวชให้เป็นปัจฉิมสาวกในคืนวันนี้เป็นวันสุดท้ายของเราแล้วพอบวชแล้วออกให้ออกไปทำความเพียรอยู่นอกหนึ่งฟังด้วยพงษ์ทรงเล่นเห็นอุปนิสัยแล้วนี่ก็ได้บรรลุธรรมในคืนวันนั้นคืนวันพระพุทธเจ้าปรินิพพานนั่นก็ได้เป็นปัจฉิมสาวกไปอย่างนั้นเองสงสารในขณะนั้นเรามาที่นี่ก็เพื่อพรามคนนี้คนหนึ่งอนุนมานั่นฟังด้วยเพื่อรักษาเหตุการณ์ประการหนึ่งเหตุการณ์คือพระบรมธาตุของพระองค์อ่ะหรือพระสรีระของพระองค์อ่ะตอนนั้นหรือจะยังไม่เป็นพระบรมธาตุหรือยังไงไม่รู้ละถ้าสายร่างพระองค์เนี่ยเวลาถูกเผาไปแล้วนั่นแหละถ้าไปเผาเมืองไปทำเมืองใหญ่นิพพานเมืองใหญ่แล้วเขาจะไม่แบ่งกันแล้วจะเกิดฆ่าศึกกันพระองค์ทรงทราบไว้หมดถึงต้องไปปรินิพพานในเมืองกุสินาราแล้วก็ได้แจกกันอย่างที่เห็นนั่นนะทำประโยชน์อยู่นั่นเรานี่มีเท่าไหร่มีนะเชื่อโลกสมองสงสารไปที่ไหนอดสงสารมาได้นะเชื่อเลยเชื่อเชื่อเชื่อวันหนึ่งเราตามปกติผมอยู่ลำพังคนเดียวผมไม่ต้องการอะไรยุ่งนะประชาชนญาติโยมที่มาผมทนนั่นผมก็อุตส่าห์เฉยนะที่มาหาผมจึงได้เข้าหาได้บ้างไม่เข้าได้บ้างวันหนึ่งเราอยู่โดยลำพังเราคนเดียวมันเหมาะพอดีก็ยุ่งกับนั่นยุ่งกับนี่แล้วโอ้ไม่สบายเอาละสินะเลิกกันละ

ขานิมนต์เราไปขอวงพระจันทร์ไปไรเขาขอเราไม่ไปไปต้องโยคีนะโยคีสถานตรงกองคูณเศรษฐีอย่างนึงเช่นเราก็ไม่เคยไปเหยียบบ้านเขาเขานิมนต์เราก็ไม่เคยไปเพราะเราคบคนไม่ได้คบเพื่อเงินคบเพื่อธรรมเป็นแบบโลกโอ้แต่โยมก็ถามเลยโทษโยคีสถานห้างขายยาใหญ่ทุกเราไม่เคยสนใจหรอกเรื่องอุปถัมภ์ปฐานไม่เคยมีในใจนอกจากธรรมมันเขาพาไปมีแต่คนแก่ๆอายุ50-60ผู้หญิงที่ไปนั่นนะผู้ชายมีแต่เป็นคนขับรถคนเดียวเท่านั้นผู้ชายมี2 คนรถโฟกตอนนั้นมีแต่ผู้หญิงผู้หญิงก็มีแต่แบบนั้นนะอย่างน้อยอายุ50ขึ้นไปอาจารย์นั่งหันพอพระอาจารย์ไปถึงมันตั้ง3 ทุ่มกว่าแล้วสั่งเทพไปแล้วก็เมื่อยอาจารย์ที่เข้าไปพักตอนนั้นเลยวัดทายเขาคุณพระอาจารย์พอตอนเช้าเขาจัดอาหารมาให้ฉันตั้งแต่เช้าหน่อยฉันถามเราหาวัยถามเขายื่นอาหารออกไปจัดอาหารอะไรด้วยแล้วเอาไปใครจะใครบ้างจะขึ้นเขาวันนี้คนนั้นฉันก็จะขึ้นนี่ฉันก็จะขึ้นนั้นแต่คนจะขึ้นทั้งหมดกูตายไปกับพวกนี้เรากูตายแล้ว5 ชั่วโมงก็ไม่ถึงเขาก็ย้อนถามมาเราว่าท่านล่ะขึ้นไหมโอ้ต้องดูเหตุการณ์ซะก่อนนะว่าเหตุการณ์คนขึ้นขึ้นคนขึ้นก็ไม่ขึ้นว่าอะไรนั่นเจ้าเราพาลำพานมาเราไปเที่ยวดูวัดซะก่อนเราไม่เห็นวัดเขามาดึกประมาณออกทางสะพานยากเตรียมแล้วนั่นนะเขาบาดอะไรเขาว่าหรือว่าแล้วเดินลงมาลงไปมันเขาเห็นเขาก็มัวแต่รับทางเขาก็จะไปคิดอะไรมองอะไรลงลงลงลงเริ่มขึ้นเลยเราไปถึงตีนเขาจะขึ้นมีกุฏิข้าอยู่นั่นองค์นึงก็ไปสั่งกับพระไว้ถามว่าจะลงมาถามว่ามีพระขึ้นไปแล้วยังให้บอกเขาว่าขึ้นไปแล้วว่างั้นมันไปคนเดียว1 ชั่วโมงเต็มถึงหลังถึงสถานที่เลยทหารไปชั่วโมง15 นาทีเป็นอย่างเร็วชั่วโมง3-4 นาทีพวกทหารหรือเขาทหารให้อยู่บนประชาชนมันต้อง2 ชั่วโมง 3 ชั่วโมงแล้วไปช่วงนึงเดียวคุยกับใครเพราะเขาเราก็เคยกับเขามาพอแล้วไม่จะเป็นดูอะไรขึ้นภาวนาจิตไม่ออกจากตัวนี้ขึ้นไปเรื่อยไม่เร็วไม่ช้าหากไม่เคยหยุดที่ไหนขึ้นไปเรื่อยเมื่อยเพลียอะไรคือปฏิบัติการเป็นชั่วโมงพอไปคนที่รักษาลอยข้อบาดที่ไหนเขาก็อยู่มาต้อนรับขับขี่มาน้ำร้อนน้ำชาแต่ตาเขาจ้องเราเป็นผิดปกติเราดูเขาเขาไม่รู้นะแต่เขาดูเรามันรู้ชัดเจนมารยาทการดูมันต่างกันดูแต่เรามองแต่รู้เขาดูถามว่าเป็นคนเป็นดังแบบโลกก็แสดงว่ามีพิรุธต่อกันแต่เราไม่สนใจถามอาจารย์มากับใครมาที่นี่ขึ้นมาที่นี่มาคนเดียวเราบอกต้องมีการมาด้วยมันอยู่ลำล่างเขาจะมาทีหลังคุณมาแล้วทำอะไรมองดูแต่เรามองอยู่นั่นนี่ทำไมเป็นอย่างนี้น้ำบ้านน้ำชาเขาต้องนิ่งหน่อยแล้วมันจะต้องพอเสร็จแล้วขอดูแลมือแล้วก็มันได้แล้วอ๋อจะดูนี่นะหมายถึงนี่เลยดูคนที่ไม่ลืมที่มันทัดเจนจริงก็คือว่าประโยคสำคัญก็คือท่านอาจารย์นี่ไม่มีเท่าไรหมดก็วางอะไรไม่มีการสั่งสมถ้าเป็นน้ำในคลองก็มีแอ่งเก็บน้ำไหลเตลิดเปิดเปิงหมด
คือไม่มีแต่ไม่จบวันนี้นะแต่ไม่มีแต่ไม่จบนี่อันหนึ่งว่าอะไรก็อย่างไรรู้อะไรปากเป็นพุทธะเขาพุทธะอันนี้ผมไม่ค่อยพูดอะไรทำไมผมพูดเฉพาะนั้นเท่านั้นส่วนมากนะปากนี่คือปากพุทธะอะไรเพราะว่าตามหลังเขาเนี่ยคือวาทะคำพูดสำคัญมากอาจารย์ว่าก็คนหนึ่งว่าอาจารย์ไม่ใช่พระธรรมดาอันนี้ผมก็เปิดมากพระธรรมดามาเป็นไงผมไม่เคยถามนะนี่เป็นเรื่องเขาพูดเองนะผมเฉยเลยผมไม่สนใจถามจำได้เนี่ยสามประโยคประโยคสำคัญก็คือว่ามีเท่าไรเป็นหมดที่สำคัญนะมันเวลาประชุมนานนั่นแหละผมก็ถ้าเราล้อนมาก่อนสบายอยู่โดยลำพังกับของเราไม่คืนไปนั่งภาวนาสมาธิอารมณ์เหมือนลมไปเที่ยวเที่ยวไปทำปฏิบัติทำร้อนในกุฏิเหมือนกันเที่ยวเที่ยวไปมันสบายไม่มีผู้มีคนมายุ่งควรจะไปไหนก็ได้นั่งเที่ยวไปสบายคืนกลางวันมีไม่เอาความสะดวกสบายจากผู้ใดไม่ต้องการความช่วยเหลือจากใครในหัวใจของเราเป็นอย่างนั้นเนี่ยเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่เคยสนใจคิดกับใครว่าจะมาช่วยมาช่วยในเวลานี้กลัวตายนี่มันไม่มีไม่มีก็บอกว่าไม่มีจ้ะมันตั้งแต่ก่อนมันกลัวมากกลัวตายเจ็บไข้ได้ป่วยกลัวมากทุกวันมันเปลี่ยนไปทีหลังมือเป็นหลังมือมันไม่เคยไปสนใจเราต้องเป็นต้องตายสนใจแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเช่นทุกขเวทนาเป็นต้นมีหนักเบามากน้อยอย่างไรจิตมันจะอยู่ที่นั่นกำหนดพิจารณาอะไรมันจะเป็นยังไงมันก็รู้กันที่นั่นคำว่าตายแล้วตายมันจะหนีจากจิตนั่นได้ความสลายจากกันนั้นก็ตายก็เห็นคิดกลัวที่ไหนคอยเป็นเครื่องก่อกวนจิตใจกังวลเป็นทุกข์แล้วก็ทราบเพราะผลของการปฏิบัติเองมันเป็นระดับธรรมชาติของจิตโดยที่เราไม่ต้องสงสัยเราไม่กลัวกล้าก็ไม่ได้กล้าเท่ากันไม่มีคำว่ากล้าไม่มีคำว่ากลัวในความรู้สึกมีอยู่โดยธรรมชาติธรรมดารู้เวลาทุกข์เวทนาเกิดขึ้นมากน้อยจิตมันจะปุ๊บปั๊บเข้าทันทีเข้าทำงานแล้วมันส่งไปโน่นไปนี่ไม่ไปมันจะส่งไปหาอะไรตรงไปหาความช่วยเหลืออยู่ก็เลยมาช่วยเรื่องเป็นเรื่องตายทุกข์คือทุกข์ก็อยู่กับตัวเองมันจะดับไปก็ดับที่นี่มันไม่ดับมันจะตายมันก็ตายที่นี่ไม่ต้องหาอะไรมาช่วยมันก็ตายใครจะมาช่วยได้มาช่วยกันได้แล้วโลกทั้งโลกนี้จะไม่มีปัญหามันเป็นความแน่ใจที่ทุกอย่างการพิจารณาในขณะที่มันเป็นมากๆก็พิจารณาก็แก้ที่อยู่อาสวะตัวไหนนี่มันก็ไม่เห็นมีอีกเนี่ยแต่ว่าถ้าพิจารณาดูเหตุการณ์ในปัจจุบันทุกพิจารณาเกิดขึ้นมากๆมันบีบบังคับหัวใจซึ่งเป็นอะไรว่าเหนื่อยเพียงไปเพียงไปเพียงไปอ่อนมันไปลงกำลังข้างนอกมันก็หมดไปก็ไปรวมอย่างนี้เมื่อนั้นอ่อนไปแล้วอันนี้มันมีกำลังอะไรมันท่อนไม้ท่อนปืนแต่ความรู้สึกยังมีเป็นแต่ว่ากำลังที่จะยกไปยอนแขนมีเท้าอะไรนี่มันก็ไม่คิดไปจะยกแล้วที่มันอ่อนไปไม่อยากกระดุกกระดิก

เวทนาเล่นเท่าไหร่ความรู้นั้นมันจะเล่นไม่ทันมันเป็นอุบายวิธีรักษากันนั่นแหละนี่เรียกว่าธรรมะว่าเกิดสถูทุกเวทนาเกิดขึ้นมากๆนี่จิตจะไม่แยบออกอย่างนั้นเลยเพราะฉะนั้นจิตไม่ต้องการให้ใครไปตรวจแม้แต่บทอัดบทธรรมคติธรรมข้อใดที่จะเตือนไม่ให้พิจารณานั้นเนี่ยก็ยังได้บอกว่าปัญญาไปเตือนนะน่ะแล้วไม่ประมาททำแต่ที่กำหนดที่พิจารณาที่ทำงานนั้นก็คือทำอยู่แล้วอย่างเต็มตัวยิ่งเป็นธรรมที่เหมาะสมกับในเวลานั้นด้วยพอทำอื่นเขาจะแทรกไปยุ่งทำไมทำงานอยู่แล้วไม่ใช่เด็กรู้อยู่ทุกระยะเพราะฉะนั้นเวลาที่นั่งจริงต้องการความสงบงบเงียบที่สุดนั่นใครมาเกี่ยวข้องเลยให้ทำหน้าที่ของตัวตามความจำเป็นในขณะนั้นเมื่อหมดความจำเป็นแล้วมันก็หมดปัญหาคำว่าหมดความจำเป็นคือมันตายมันก็หมดปัญหามันหายแล้วมันก็หมดปัญหาหมดความจำเป็นเราอยากให้หมู่เพื่อนได้รู้ได้เห็นธรรมของพระพุทธเจ้าที่ประกาศมาเป็นเวลานานพระราชแห่งมรรคผลนิพพานก็คือพุทธศาสนาหรือพุทธศาสนาคือตลาดแห่งมรรคผลนิพพานมรรคผลนิพพานที่จะเกิดขึ้นได้ก็อาศัยมรรคมาสรุปความแล้วคือมรรคแปดธรรมะสี่ธรรมะสังคปะเจริญให้มากให้รอบตัวถึงเวลาเจริญถึงเวลาพิจารณาให้พิจารณาเต็มกำลังความสามารถเช่นเดียวกับเราทำงานที่หนึ่งธรรมะสมาธิก็เหมือนกันธรรมะสติตั้งสติในการงานคือควบคุมงานให้มีความสืบต่อกันด้วยความรู้ธรรมะสมาธิก็คือความสงบเย็นไม่ส่งเป็นปันผ่านทะเลทรายออกไปข้างนอกรุ่นรุ่นในเวลาที่ยังไม่จำเป็นอันนี้มันมียากถ้าผู้ปฏิบัติแต่ที่แล้วประมาณปัจจุบันนี้จะมีประมาณก็5%ผู้ที่มีความรู้ประเภทนั้นเราไม่ใช่วิสัยที่นั้นเราก็ไม่สนใจทั้งหมดก็ให้ทั้งหมดลงไปมีความรู้ความเห็นจิตตัวของอยู่จิตจะเป็นเรื่องอะไรก็รู้ถ้าสงบจริงๆแล้วมันก็ขาดไปเลยความรู้เด่นขาดจากความตุ้มความแต่งทั้งหมดเหลือแต่ความรู้ล้วนๆเราก็ทราบโดยชัดภายในใจแต่ยังไงก็ตามการฟังอยากคาดอย่าหมายเวลากระทำตั้งไว้เป็นสติเวลาเป็นขึ้นมามาถ่ายวิ่งรับกันเองกับทำที่ท่านแสดงไว้แล้วทุกแง่ทุกมุมให้ทุกอารมณ์ไม่เป็นสัญญาในขณะที่ทำให้มันขาดจากกันหรือความหมายว่าขาดจากกันขาดจากกันแต่การกระทำเพื่อให้ขาดจากกันมันก็ไม่ขาดจากกันจังหลักปัจจุบันการบังคับจิตใจด้วยส

เคยดำเนินมาอย่างนี้มันจะยกขึ้นพูดว่าพุทธศาสนาคือตลาดแห่งมรรคผลนิพพานมาตลาดมรรคผลนิพพานนี้เป็นมาเท่าไหร่ท่านนำอรหัตอรหันต์โสดาสกิทาคานาคาอรหันต์ออกซึ่งออกจากพุทธศาสนาเป็นเครื่องผลิตให้เป็นมรรคผลนิพพานขึ้นมาประกาศธรรมสอนโลกเป็นเวลานานเท่าไหร่ผู้ที่ได้ชมสินค้าอันเลิศประเสริฐคือมรรคผลนิพพานด้วยมรรคคือศีลสมาธิปัญญามีจำนวนเท่าไหร่ตลาดของโลกเขาก็ไม่ได้ขาดสินค้าไม่ว่าตลาดประจำบ้านตลาดประจำตำบลตลาดประจำอำเภอตลาดประจำจังหวัดจะมีกี่ตลาดก็ตามสินค้าเกินไปหมดจนกระทั่งตลาดโลกเต็มไปด้วยสินค้าทำการซื้อขายกันจะเอาเงินไปตู้รถไฟไปซื้อมันก็ไม่หมดเงินจะหมดซะก่อนตลาดเขามีสิ่งที่เป็นพื้นฐานเป็นเครื่องโชว์สำหรับคนจะไปชมคนจะต้องการอะไรได้ทั้งนั้นเหตุใดพระพุทธศาสนาถึงออกมาจากพระพุทธเจ้าองค์บริสุทธิ์เต็มที่จะไม่มีอะไรเป็นเครื่องโชว์จากพุทธศาสนาของโบมีอย่างเหรอมีตลาดมรรคผลนิพพานคือพุทธศาสนาที่จะผลิตมรรคผลนิพพานขึ้นมาก็คือมรรคแปดคำว่าพุทธศาสนานั้นรวมหมดแล้วย่นลงมาสู่มัชฌิมาปฏิปทาเครื่องดำเนินเพื่อมรรคผลนิพพานแล้วมรรคผลนิพพานจะไม่ปรากฏในตลาดแห่งพุทธศาสนานี้เพราะอำนาจแห่งมรรคจะไปปรากฏที่ไหนเราสร้างขึ้นให้พอสติปัญญาสร้างขึ้นให้พอทุ่มลงไปกำลังเราใช้ในด้านอื่นใช้มามากแล้วความภาคเพียรหรือการงานอะไรที่เราใช้กำลังวังชาทำงานนั้นๆมาเราได้ทุ่มเทลงไปหมดกำลังมากมายสติปัญญาก็นำไปใช้หมดมากมายเราจะนำมาใช้เพื่อความเปลี่ยนของเราทุ่มลงไปด้วยกำลังร่างกายกำลังสติกำลังปัญญาศรัทธาความเปลี่ยนให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยทำไมจะไม่ปรากฏมรรคผลนิพพานขึ้นในท่ามกลางแห่งตลาดคือพระพุทธศาสนาด้วยอำนาจแห่งมรรคหลักเป็นพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่ท้าทายโลกได้เลยไม่ขาดสินค้าสมบูรณ์เต็มที่เช่นเดียวกับตลาดของโลกตลาดของพุทธศาสนาสมบูรณ์ด้วยมรรคผลนิพพานคือเต็มเม็ดเต็มหน่วยมีอยู่ทุกขั้นทุกภูมิในพุทธศาสนานี้ทั้งหมดโดยอาศัยมัชฌิมาปฏิปทาเป็นเครื่องคิดขึ้นมาอันนี้เป็นหลักใหญ่ถ้ามัชฌิมาไม่สมบูรณ์ผลก็ไม่สมบูรณ์การที่จะทำให้มัชฌิมาปฏิปทาสมบูรณ์ก็มีหลักมีความเพียรเป็นหลักเพียรทั้งทางสติรับรู้โดยสติเพียรทั้งด้านปัญญาพิจารณาเพียรทั้งจะทำจิตให้มีความสงบด้วยสติสัมมาสติคือรู้รู้อยู่ในวงแห่งสัจธรรมนั่นว่าสติให้รู้ในที่สี่สถานกายเวทนาจิตธรรมนี่พากันหนักแน่นในธรรมเหล่านี้อย่าไปฆ่าการสถานที่นู่นที่นี่ยุ่งเวลาให้เสียเวลาต่อสารไม่เกิดประโยชน์อันใดเลยเกี่ยวกับปฏิบัติและเสียเวลาไม่คุ้มค่ากันกับเราตั้งเจตนามาประพฤติปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพานด้วยนิยามนิยธรรมของพระพุทธเจ้าจะเอาความด้นดำมาทำลายความเปลี่ยนทั้งหมดมาทำลายกำลังใจความด้นความดาวความคาดความหมายว่าเห็นจะเป็นอย่างนั้นเห็นจะเป็นอย่างนี้เห็นจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้หลายครั้งแล้วผมก็ไปก็เห็นมรรคผลนิพพานเห็นจะไม่มีงานมันหลอกความหมายนะเห็นจะมีเฉพาะสมัยโน้นเพราะสมัยโน้นคนเบาบางสมัยนี้คนที่เหล็กหนามันเป็นไปงั้นใครไม่หัด

มันเกิดมีหรือจะหนาหรือบางมันก็เต็มหัวใจด้วยกันใครมีอะไรมาเป็นเครื่องวัดล่ะต่างคนต่างหากกิเลสมาเกิดถ้าไม่มีกิเลสแล้วจะเกิดที่มาเป็นรูปเป็นกายเป็นหญิงเป็นชายเป็นสัตว์เป็นบุคคลไม่ได้นี่เป็นข้อยืนยันว่าครั้งพุทธกาลบรรดาสาวกทั้งหลายนักพระพุทธเจ้าลงไปท่านต้องมีกิเลสเรื่องหากกิเลสมาเกิดด้วยกันคำว่ากิเลสนี่มันเป็นเครื่องมืดมิดปิดทำไมอยู่ในพระพุทธเจ้าพระสงฆ์เราแต่ก่อนที่ท่านยังไม่บรรลุจะไม่มืดมิดปิดตาล่ะกิเลสเป็นเครื่องมืดมันต้องมืดมีอยู่ในใจดวงใดต้องมืดสว่างหนาก็หนาลูกคำคำเพราะว่าความไม่แน่นอนกิเลสมันปิดบังตาใจคือปัญญาท่านทำไมท่านชำระไม่ด้วยวิธีการใดจึงได้ชมมรรคผลนิพพานกลายเป็นตลาดแห่งมรรคผลนิพพานขึ้นมาในครั้งพุทธกาลมากมายกาลก่อนทุกวันนี้ตลาดนี้มีแต่ตลาดเปล่าๆหรือไม่มีสินค้าคือมรรคผลนิพพานหรือเพราะเหตุไรการนั้นมีไม่มีเพราะศูนย์พันไปเฉยหรือว่าไม่มีเพราะไม่มีผู้ปฏิบัติดำเนินตามพระพุทธเจ้าให้ถูกต้องตามหลักที่ท่านสอนไว้ก็ต้องมาลงข้อสุดท้ายนี้ผู้ปฏิบัติย่อหย่อนถ้าจะสุกเอาเผากินสมัยนี้เรียงรับรับไปแล้วจนหาทางออกไม่ได้ทางรับใดก็เสมอเหมือนมัคคิมาไม่มีแล้วนี่คือทางรับทางตรงแน่ต่อมรรคผลนิพพานเวลาพิจารณาพิจารณาให้ช่ำชองยาใจสำคัญมั่นหมายว่าพิจารณาครั้งหนึ่งแล้วแล้วครั้งที่สองแล้วแล้วพิจารณาจนเข้าใจเมื่อเรื่องอะไรหลายครั้งแล้วผมมันเข้าใจเองมันจะพิจารณาครั้งเดียวแล้วจะเข้าใจถ้ามันเข้าใจแล้วก็ไม่เป็นปัญหาแต่นี่ส่วนมากไม่เข้าใจต้องพิจารณาจนเข้าใจทำของพระเจ้าทำสอนอย่างนั้นแล้วตัวของเรานี่ก็เป็นตลาดมรรคผลนิพพานอยู่แล้วติดขึ้นมาที่สินค้าอันล้ำค่ามรรคผลทั้งสี่โลกุตระนั้นนอกเหนือไปจากใจนี้ที่ไหนไม่นอกปัดกวาดที่ถูชำระอาบสางช้าล้างภายในจิตใจของตนด้วยความเพียรมีสติปัญญาเป็นเครื่องมืออยู่โดยสม่ำเสมอต้องวิตกวิจารกับการสถานที่หรือบุคคลใดๆเรื่องใดๆอันไม่ใช่เป็นเรื่องแก้กิเลสปัญหาใช่ไหมแต่ให้คิดให้อ่านใจจองหรือมีสติสตางค์ตลอดความเพียรหมุนติ้วเข้าในจุดที่จะแก้กิเลสอาสวะจุดที่จะทำให้จิตใจมีความสงบร่มเย็นจุดที่จะแก้หรือถอดถอนกิเลสออกได้โดยลำดับด้วยความเพียรนี้เป็นความถูกต้องของการประกอบความเพียรครับนี่ไม่สงสัยเรื่องมรรคผลนิพพานไม่มีอะไรจะสงสัยแน่ใจอยู่กับสวดคาถาธรรมนี้ 100% ไม่นอกเหนือไปจากนี้เลยว่างั้นไม่มีการสถานที่ใดหรือบุคคลใดจะมีอำนาจวาสนามากดขี่บังคับกีดกันให้ผู้บำเพ็ญโดยชอบธรรมได้บรรลุมรรคผลนิพพานนอกจากทุกข์กับสมุทัยที่เป็นเครื่องปิดบังหรือกั้นกลางทางเดินของผู้นั้นๆเท่านั้นเมื่อมรรคยังไม่มีกำลังคำว่ามรรคแล้วก็ทราบแล้วดังที่กล่าวมานี้นี่แหละเป็นเครื่องบุกเบิกถอดถอนสิ่งที่รกรุงรังภายในจิตใจนั้นออกให้เปลี่ยนโลกด้วยอำนาจของสมาธิปัญญาศรัทธาความเพียร อันนี้เป็นผู้บุกเบิกทุกสมุทัยเป็นเครื่องปิดบังพระผลนิพพานสติปัญญาเป็นเครื่องส่องทางเป็นเครื่องบุกเบิกนิโรธคือผลแห่งความดับทุกข์ไปโดยลำดับเพราะอำนาจของมรรคที่ทำงานได้ผลไปเป็นลำดับแสดงเป็นความดับทุกข์ขึ้นมาเป็นขั้นๆไม่ใช่นิโรธจะตั้งหน้าทำงานเช่นอย่างทุกข์จะตั้งหน้าทำงานก็ไม่ใช่เรื่องของสมุทัยเป็นผู้ผิดทุกต้องแสดงตัวออกมาเรื่องทางฝ่ามรรคก็มรรคเป็นผู้ผิดให้นิโรธแสดงตัวออกมาในทางดับทุกข์นี่มีเท่านี้
ือหลักนี้เป็นสำคัญเชื่อพระพุทธเจ้าจงเชื่อที่ตรงนี้อย่าไปเชื่อการนู่นสถานที่นู่นที่นี่จะเป็นเครื่องหลอกลวงจิตใจเราและทำใจให้อ่อนแอท้อถอยทั้งหมดความเพียรเมื่อหมดความเพียรแล้วก็เป็นโมฆะบุรุษหรือโมฆะภิกษุหาประโยชน์อะไรไม่ได้เราไม่ใช่บวชมาเพื่อความสิ้นค่าความหมดราคาเราบวชมาเพื่อเพิ่มทูลคุณค่าราคาภายในตัวภายในใจของเรามีธรรมเป็นเครื่องประดับให้สวยงดงามสง่าผ่าเผยสงบร่มเย็นสว่างกระจ่างแจ้งภายในจิตใจต่างหากเราไม่ใช่มาเพื่อความสิ้นค่าเนื้องจงพากันตั้งหลักตั้งใจประพฤติปฏิบัติชีวิตจิตใจของเราทุ่มลงไปเพื่องานอันนี้อย่าไปคิดถึงงานอื่นอารมณ์อื่นใดที่จะเป็นเครื่องตัดทอนความเปลี่ยนของเราให้ลดน้อยถอยลงไปและจะเป็นการช้าต่อมรรคผลในการที่เราจะพึงได้พึงถึงตามเจตนาของตนเชื่อพระพุทธเจ้าให้เชื่อที่ตรงนี้เพื่อขาตัดธรรมตัดไม่ชอบแล้วนั่นตรงนั้นสำคัญนิยามนี้แหละธรรมดำเมื่อดำเนินตามหลักธรรมที่ตัดไม่ชอบแล้วด้วยความชอบธรรมของเราธรรมก็เป็นเครื่องนำออกนิยามนี้จะนำสิ่งสกปรกโสมมสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อจิตใจออกมาได้โดยง่ายจนกระทั่งถึงที่สุดวิมุตติธรรมไม่นอกเหนือไปจากใจดวงนี้กับความเย็นกลมกลืนนั้นเลยมีเท่านั้นอย่าคิดอย่างอื่นอย่างใดให้เสียแล้วเวลาอย่างโลกโลกทั้งสามมีแต่คนหูหนวกตาบอดเขาจะเอาความจริงมาพูดได้อย่างไรไม่เหมือนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่ใช่คนหูหนวกตาบอดจักขุญาณงานนักการเมืองในธรรมจักรกับวัฏสุขงานพยายามโอ้ทราบที่เกเวมัจจินาปฏิปดาตถากเจนอภิสัมบุตถานี่แหละที่สุดทั้งหลายอุดทางอันเอกมัชฌิมาเป็นทางสายกลางอย่างยิ่งต่อการตรัสรู้สักขุกรณียาเป็นไปเพื่อจักขุญาณมาการสักขุกรณีเป็นไปเพื่อความเห็นแจ้งคือจักสุภายในงานนักการจะเป็นไปเพื่อความรู้อย่างลึกซึ้งที่เรียกว่าญาณจักขุกรณียานักการนี้ท่านนักว่าอุปทายะอุปาณายะสร้างมรรติเป็นไปเพื่อความตัดรู้เป็นไปเพื่อพระนิพพานนี่อายังโคตรสั้นท่านไม่บอกว่าอายังคนนี้นะอายังคนนั้นจะพาให้เป็นมรรคผลนิพพานอายังการนู้นอายังสถานที่นี้ไม่มีนะอายังโคชาภิกขเวมัชฌิมานั่นเมื่อก่อนที่ทั้งหลายมัชฌิมาปฏิปทาคือทางที่ประกอบด้วยองค์แปดนี่แหละที่จะเป็นไปเป็นความที่แจ้งของจริงในธรรมทั้งหลายมันสอนให้ดำเนินที่นี่เราหนักแน่นในความเพียรลงที่กายความเห็นกายให้เห็นประจักษ์ด้วยความรู้ภายในจิตที่แรกก็อาศัยการฆ่าการวาดภาพด้วยสัญญาก่อนเพื่อเป็นทางเดินของปัญญาเพราะขณะนี้ปัญญายังไม่ทำงานต้องอาศัยสัญญาเป็นเครื่องวาดภาพขึ้นมาก่อนแล้วปัญญาค่อยไต่ตรองไปตามนั้นต่อไปเมื่อปัญญามีกำลังพอทรงตัวได้หรือมีกำลังแก่กล้าสามารถแล้วจะไม่เป็นเรื่องไอ้เรื่องสัญญาจะไม่เข้ามาแทรกเลยกำหนดตรงไหนเป็นเรื่องปัญญาพุ่งพุ่งพุ่งทะลุทะลุทะลุทะลุไปเลยไม่ต้องไปคาดประมาณหมายผิดกันกับขั้นเดิมแหละซึ่งเป็นขั้นล้มลุกคลุกคลานไม่ว่าสมาธิหรือว่าปัญญามันมีการล้มลุกคลุกคลานเพราะความไม่ชำนาญความไม่เคยรู้เคยเห็นความไม่เคยทำแต่เมื่อมีความชำนิชำนาญทั้งด้านสมาธิและด้านปัญญาแล้วปัญญาจะเป็นไปโดยลำดับโดยลำพังตัวเองทีนี้ถ้าเห็นอันใดเห็นด้วยปัญญาแล้วสิ่งนั้นจะชัดเจนประทับใจแน่เชื่อตัวเองได้สันทิฏฐิโกเราเป็นผู้เห็นเองทำไมเราจะไม่เชื่อในสิ่งที่เรารู้เราเห็นนั้นว่าเป็นความจริงตามประเภทแห่งธรรมนั้นๆ
ทำที่ติโกอากาลิโกมีการสถานที่ที่ไหนมาบังคับบัญชาไม่ให้ได้ผลไม่มีการไม่มีสถานที่เมื่อเวลาอะไรทั้งหมดมีอยู่เพียงกิเลสกับธรรมที่จะแก้กันได้หรือไม่ด้วยกำลังของความเปลี่ยนของเราปัญหามีเท่านั้นพากันเน้นหนักจิตใจให้เป็นที่แน่ใจลงในจุดนี้อย่าไปคิดเรื่องอื่นให้เสียเวลาอย่างคนที่มีกิเลสถูกทำไปนู่นไปนี่สมัยนู้นหมดมรรคผลในนิพพานอะไรว่าไปตามความมืดบอดเราไม่ได้เอาพวกมืดบอดมาแสดงคาถาพอจะไปหลงตามลมปากของพวกบ้านี่หมดตามหมดแต่เรายึดพุทธังธรรมังสังฆังแสดงคาถานี้เป็นชีวิตจิตใจทั้งการดำเนินของเราต่างหากเราอย่าไปเชื่อใครให้ยิ่งกว่าพุทธธรรมสงฆ์นี่เป็นธรรมชาติที่เลิศ

ตลาดมรรคผลนิพพานอยู่ตรงนี้นะสถานที่พิจารณานี่เหมือนตลาดเราปรากฏผลขึ้นมาเป็นมรรคเป็นผลก่อนนั่นสินค้าอันล้ำค่าปรากฏขึ้นมาเรื่อยๆจนมาสร้างถึงอรหัตผลนี่คือสินค้าชั้นเอกนอกเหนือประจักษ์จิตนี้แหละมีตรงนี้เราสินค้าเขาตลาดของพระพุทธแห่งของพระพุทธศาสนาก็มีเครื่องยืนยันท่าทายได้เช่นเดียวกับตลาดของโลกทั่วไปซึ่งเขามีวัตถุต่างๆสินค้านานาชนิดมาโชว์กันเป็นตลาดเห็นได้อย่างประจักษ์ตาต้องการอะไรหาซื้อได้ถ้ามีเงินจะซื้อจะไม่ทั้งไม่มีเงินเหลือตลาดต่างก็ได้เพราะสินค้ามันมากธรรมะของพระพุทธเจ้าหรือว่าพุทธศาสนาวิทยาก็เหมือนกันเอาฟาดลงไปความเพียรมีเราเคยเพียรสิ่งอื่นมานานแล้วขึ้นมาเกิดผลประโยชน์อะไรก็เคยเพียรมาแล้วพยายามอะไรก็พยายามสติปัญญาเคยตั้งกับอะไรมาเคยใช้เรานานก็ใช้มามากแล้วที่เราจะใช้จะนำมาใช้เพื่อถอดถอนกิเลสอันเป็นข้าศึกสำคัญอยู่ภายในจิตใจจะมาเพียรที่ตรงนี้จะทุ่มเทกำลังลงทั้งกำลังความคิดสติปัญญากำลังกายทุกด้านทุกทางรวมตัวลงไปที่จุดนี้มันเป็นการเป็นงานคือเป็นผลเป็นงานเมื่อเป็นการเป็นงานแล้วก็เป็นผลของการทำงานขึ้นมาให้เราได้ชมภายในตัวมันจะได้ชมตลาดนะน้องคุณนิพพานอยู่ที่จิตของแต่ละรายที่ปฏิบัติได้ตลาดอันนี้เป็นตลาดที่ว่าโลกุตระตลาดไม่ใช่เหมือนตลาดโลกตลาดนี้ตลาดพ้นโลกหรือว่าโลกให้ได้ชมในการเพื่อปฏิบัติของเราอย่าละความภาคความเพียรให้มีความเข้มแข็งให้ความคิดสติปัญญาไม่ว่าจิตนอกกันไหนผมเตือนผมดุอยู่เสมอเพราะมันขวางตาอยู่นั่นแหละว่าไงจริงที่มันขวางนั่นแหละคือมันผิดในฐานะที่เป็นครูเป็นอาจารย์เป็นหัวหน้าหมู่เพื่อนทำไมจะไม่บอกไม่สอนมันขวางให้เห็นอยู่นั่นถ้าไม่ขวางก่อนจะว่ามันทำไมมันถูกต้องแล้วมันไม่ขวางทำมาถูกแล้วมันก็ขวางความที่ขวางก็เพราะความโง่ของคนนั้นเองสอยเห็นอย่างชัดๆพากันเริ่มลงไปเอาอะไรทำงานอะไรให้มันแน่นอนให้จริงจังอย่าหักนิสัยรอเอ็ดเคยตัวไปจนกระทั่งวันตายเป็นลักษณะจัดสุดไปทั้งหมดทำอะไรมันเป็นขึ้นเป็นอันหาผลประโยชน์ไม่ได้คนหาหลักเกณฑ์ไม่ได้คนเลื่อนลอยใจเลื่อนลอยหาที่พึ่งตัวเองก็ไม่ได้คิดอะไรที่เป็นสาระคุณบ้างพอเป็นที่เย็นใจไม่มีมีแต่ความหล่อแหละไม่จริงไม่จังทำลงไปให้เห็นนี้ท่านให้ชื่อให้นามว่ามรรคผลนิพพานนะโสดาปัตติมรรคสกิทาคามีมรรคอนาคามีมรรคอรหัตตมรรคโสดาปัตติผลสกิทาคามีผลอนาคามีผลอรหัตผลนี่คือชื่อของธรรมชื่อของสินค้าอันล้ำเลิศซึ่งจะผลิตขึ้นได้จากใจของเราเองโดยทางศีลสมาธิปัญญาขอให้พากันผลิตเอาเป็นก็เป็นตาก็ตาถวายบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นชีวิตจิตใจที่มีคุณค่ามากเป็นความเพียรที่มี

จิตธรรมดามันหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้ไม่ว่าจิตของใครทั้งนั้นพอมันมีสิ่งถูไถลากไปลากมาในทางที่ไม่ดีจนหาหลักยึดพอจะประทังความสุขไว้ไม่ได้ทำหลักทำท่านว่ากิเลสเราจะเห็นได้เวลาฝึกหัดอบรมเบื้องต้นมันล้มลุกคลุกคลานไม่ยอมไปตามอัตตามธรรมเพราะกิเลสมันรุนแรงผมจำไม่ลืมเลยตั้งแต่ออกปฏิบัติที่แรกจนกระทั่งปัจจุบันเพราะมันเป็นเรื่องสัจธรรมฝังอยู่ในจิตจะลืมได้อย่างไรออกปฏิบัติที่แรกจะเอาจริงเอาจังแล้วเรานิสัยเราจริงด้วยไม่ใช่เลื่อนเลื่อนลอยถ้าปักลงตรงไหนก็ต้องเป็นอย่างนั้นนี่พอปฏิบัติมีปาฏิโมกข์พกเล่มเดียวติดยากคราวนี้จะเอาให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มเหตุเต็มผลเอาเป็นเอาตายเข้าว่าเลยอย่างอื่นไม่หวังทั้งหมดหวังความพ้นทุกข์อย่างเดียวเท่านั้นจะให้พ้นทุกข์ในชาตินี้แน่นอนขอแต่ท่านผู้หนึ่งผู้ใดได้ชี้แจงให้เราทราบทางเรื่องมรรคผลนิพพานว่ามีอยู่เท่านั้นเราจะมอบกายถวายชีวิตต่อผู้นั้นและมอบกายถวายชีวิตต่อธรรมด้วยข้อปฏิบัติอย่างไม่มีอะไรเหลือหลอเลยตายก็ตายไปกับข้อปฏิบัติไม่ได้ตายด้วยความถอยหลังจิตมันตักลงเหมือนหินหักออกมาก็เรื่อยมาที่แรกมาจำมันสาโคราชอำเภอจักราชก็ตามท่านอาจารย์มั่นไม่ทันก็เร่งตั้งแต่มาถึงที่แรกไม่นานจิตก็ได้ความสงบเพราะทำทั้งวันทั้งคืนไม่ยอมทำงานอะไรทั้งนั้นนอกจากงานสมาธิภาวนาเดินจงกรมอย่างเดียวตามภาษาของคนร่มรุกคลุกคลานนั่นแหละจิตมันก็สงบได้ก็เริ่มใหญ่ต่อดังที่เคยเล่าให้ฟังแล้วมันก็มาเสื่อมตอนทำกฎตอนนั้นสมาธิไม่ใช่เล่นเหมือนกันนะแน่นปึ๋งเลยเถอะแน่ใจเรามรรคผลนิพพานมีแล้วเพราะจิตมันแน่นปั่นน่าจะทุกข์สะท้านเลยพอไปถึงท่านอาจารย์มั่นท่านชี้แจงแสดงอาจทำให้ฟังเหมือนกับว่าถอดออกมาจากจิตใจไม่ได้เหมือนนะคือถอดออกมาจากใจท่านแท้ที่ท่านรู้ท่านเห็นท่านปฏิบัติมาอย่างไรเหมือนวันนี้หน้าอยู่นั่นเห็นหรือไม่เห็นรู้หรือไม่รู้นี่หน้ามาผลนิพพานอยู่ที่ไหนอยู่ที่นี่อยู่ที่นี่จิตมันก็ฝังจริงๆจากนั้นมาก็ตั้งสัจจะตั้งสัจจะอธิษฐานหากว่าท่านยังมีชีวิตอยู่ตราบใดแล้วเราจะไม่หนีจากท่านจนกระทั่งวันท่านล่วงไปหรือเราล่วงไปแต่การไปเที่ยวเพื่อประกอบความภาคเพียรตามกาลเวลานั้นขอไปตามธรรมดาแต่ถือท่านเป็นหลักเหมือนกับว่าบ้านเรือนอยู่กับท่านไปที่ไหนต้องกลับมาหาท่านเล่งหรือเป็นเหนียวความฝันเราก็ไม่ลืมความฝันนี่เคยเล่าให้มีเพื่อนฟังแต่มันก็รู้สึกมันดื่มให้พูดได้อีกเหมือนกันไปอยู่กับท่านพอตั้งสัจจะฐานแล้วด้วยความลงใจของเราเชื่อต่อท่านเป็นเม็ดเป็นหน่วยหาที่แย้งไม่ได้ไม่ว่าท่านจะแสดงออกตาภายนอกภายในตรงกับหลักทักทำหลักที่ในเป็นไม่มีอ้อมค้อมนั่งจึงได้ตรงใจอธิษฐานมาอยู่กับท่านหากว่าท่านยังมีชีวิตอยู่ตรงสร้างตอนนี้ผมก็ยังไม่หนีผมจะต้องอยู่กับท่านแต่การไปเที่ยวที่นั่นที่นี่ก็เป็นธรรมดาดังที่คิดไว้
มาไปอยู่กับท่านได้ประมาณสักสี่ห้าคืนเท่านั้นเองคำฝันนี่ก็เป็นเรื่องคำฝันอัศจรรย์เหมือนกันฝันมาสะพายบาตรแบกกดคลองผ้าด้วยดีไปตามทางอันรกชักสองภาคทางแยกไปไหนไม่ได้มีแต่ขวากแต่น้ำเต็มไปหมดนอกจากจะพยายามไปตามทางที่เป็นเพียงด่านบานไปนั่นน่ะรกรุงรังหากพอรู้เงื่อนพอเป็นแถวทางไปพอไปถึงที่แห่งหนึ่งก็ก่อไผ่นั้นหนาล้มทับขวางทางไว้เลยหาทางไปไม่ได้จะไปทางไหนก็ไปไม่ได้มองดูสองภาคทางไม่มีทางไปเลยนี่เราจะไปได้ยังไงนะแล้วเจาะเนี่ยเจาะที่นี่ไปแล้วไปเห็นช่องน่ะช่องที่ด่านไปตรงนั้นน่ะเป็นช่องนิดหน่อยพอที่จะบึกบืนไปหลวมตัวได้ก็บาดลูกหนึ่งพอได้มันมีทางไปแท้ๆก่อนเปื้อนจีวรออกมันชัดขนาดนั้นนะคำฝันเหมือนเราไม่ได้ฝันเครื่องจีวรออกพับๆๆๆเจ็บๆๆๆจีวรอย่างที่เราเก็บมานี่วางก็เอาบาดออกจากบ่าเอากดออกจากบ่าแล้วเจ้าของก็คืบคลานไปแล้วก็ดึงสายบาดไปด้วยแล้วกดกับดึงไปไล่ที่พอเอื้อมถึงพอบืนไปได้ก็ลากบาดไปด้วยแล้วก็ลากกดไปด้วยแล้วก็ดึงจีวรไปด้วยบืนไปอยู่นั่นยากแสนยากพยายามบึกบืนกันอยู่นั่นเป็นเวลานานพอดีเจ้าของก็พ้นไปได้เดี๋ยวก็ค่อยดึงบาดไปบาดก็พ้นไปได้แล้วก็ดึงกดไปกดก็พ้นไปได้พยายามดึงจีวรไปจีวรก็พ้นไปได้พอพ้นไปได้แล้วนี่คลองผ้ามันชัดขนาดนั้นนะคำฝันคลองจีวรแล้วสะพายบาตรบอกว่าเราไปได้ละทีนี้ไปทำด่านเหมือนกันนั่นแหละลกๆพอไปอีกประมาณสักหนึ่งเส้นสะพายบาตรแบกกดคลองจีวรมองไปที่เวิ้งว้างหมดเลยเป็นคือข้างหน้านั้นเป็นมหาสมุทรมองฝั่งโน้นไม่มีเห็นแต่ฝั่งเจ้าของยืนอยู่เท่านั้นแล้วมองเห็นเกาะหนึ่งอยู่นู้นพอเป็นเลือกเนี่ยมองไปเห็นว่าเป็นเกาะเราจะต้องไปเกาะนั้นพอเดินลงไปฝั่งนั้นเรือไม่ทราบมาจากไหนเราก็ไม่ได้กำหนดว่าเรือยนต์เรือแกวเรือพายอะไรหรอกหักเรือมาพอลงมานั่นเราก็ขึ้นนั่งเรือคนขับเรือนั่งเรือขับเรือเขาก็ไม่ได้พูดอะไรกับเราพอลงไปแล้วเอาบาตรไปพายลงนั่นแล้วเรือก็บึ่งพาไปนู่นเลยนะโดยไม่ต้องบอกนะไม่อะไรก็ไม่บึ่งบึ่งบึ่งไปนู่นเลยก็รู้สึกไม่มีภัยไม่มีอันตรายไม่มีคลื่นมีอะไรทั้งนั้นไปอย่างแบบเงียบๆครู่เดียวมันก็ถึงเพราะคำฝันพอไปถึงเกาะนั้นแล้วก็เรือก็พอเราขนของหมดแล้วเรือก็หายไปเลยไม่ได้พูดกันสักคำเดียวกับเรือนะกับคนในเรือเราก็จะพาบาทขึ้นไปปีนขึ้นเขาไปเห็นท่านอาจารย์มั่นนั่งอยู่บนเขานี่มีเตียงเล็กๆเตียงท่านตำหาจับจับท่านหามาได้ยังไงนี่ทางสายนี้ใครมาได้มาไหนนี่ก็ผมนั่งเรือมาขึ้นเรือมาโหทางนี้มันมายากนะท่านนั่งตำหมาให้หน่อยอาจจะยื่นตลับตะบันหมากให้แล้วก็ตำก๊อกก๊อกก๊อกได้สองสามก๊อกเลยตื่นรู้สึกตัวเสียใจอยากจะฝันต่อไปพอตื่นเช้ามาก็เลยไปเล่าคำฝันให้ท่านฟังท่านพูดทำนายได้ดีมาก
ที่ฝันนี่เป็นมงคลอย่างยิ่งนะสมหานี่เป็นแบบเป็นฉบับในปฏิปทาของท่านไม่เคลื่อนคลาดนะให้ท่านดำเนินตามปฏิปทาที่ท่านฝันนี่เบื้องต้นจะยากลำบากที่สุดนะอย่างนั้นนะท่านต้องเอาให้ดีท่านจะท้อถอยเบื้องต้นนี้ลำบากดูท่านบึกบึนลอดก็ไผ่มาทั้งกอนั่นน่ะนั่นลำบากมากตรงนั้นเอาให้ดีอย่าถอยหลังเป็นอันขาดพอพ้นจากนั้นไปแล้วก็เวิ้งว้างไปแล้วสบายจนถึงเกาะเหมือนว่างั้นอันนั้นไม่ยากตรงนี้ตรงยากนะเราฟังจริงๆถึงใจเป็นกับตาท่านอย่าถอยตรงนี้ครั้งแรกนี่ยากที่สุดพอตอนจิตเสื่อมจิตเจริญจิตเสื่อมนั่นมันยากจนจะเอาหัวฟาดใส่ภูเขาไปนู่นมันโมโหเจริญแล้วก็เสื่อมเจริญแล้วก็เสื่อมแน่ไม่อย่างนั้นพอพ้นนี้แล้วท่านจะไปด้วยความสะดวกสบายไม่มีอุปสรรคอันใดเลยมีเท่านั้นละเบื้องต้นเอาให้ดีนะอย่าถอยนะท่านว่างี้นะถ้าถอยตรงนี้ไปไม่ได้นะเป็นก็เป็นตายก็ตายฟาดให้ได้ตรงนี้นะในนิมิตบอกแล้วว่าไปได้นี่มันจะยากแค่ไหนมันก็ไปได้นี่อย่าถอยจำได้ฝังใจดีใจพอใจนั่นคือถึงว่าเลยดำเนินตามนั้นเรื่อยมาจนถึงเดือนเมษาจิตมันก็เสื่อมมาตั้งแต่ต้นเดือนอ้ายเดือนยี่อย่างเงี้ยปีนี้จนถึงเดือนอาเดนดี้ข้างหน้านู่นเมษานมันยังไม่เจริญนะมันเจริญยิ่งไปถึงที่แล้วเสื่อมลงเสื่อมลงเป็นปีหนึ่งพอถึงเดือนเมษาถึงได้หาอุบายกำหนดวิธีใหม่เอาอย่างหนักแน่นอย่างนั้นมานั่งตลอดหามรุ่งหามค่ำได้จิตก็ลงได้เต็มที่เล่นตั้งแต่นั้นมาพูดถึงเรื่องความยากมันยากขนาดนั้นจริงๆสำหรับผมเองพอจากนั้นจิตมันเป็นสมาธิแล้วจิตไม่เสื่อมละทีนี้เรื่องความเสื่อมนั้นมันเป็นครูเอกทีเดียวจะเสื่อมต่อไปอีกไม่น่าเป็นอันขาดหวังถ้าเสื่อมเมื่อไรเราต้องตายเราจะทนอยู่ในโลกแบกกองทุกข์แห่งความเสื่อมนี้ต่อไปอีกไม่ได้ก็เราเคยแบกมาแล้วนักแสนสาหัสเป็นเวลาปีกว่าไม่มีทุกข์อันใดที่จะหนักแผดเผายิ่งกว่าความทุกข์เพราะจิตเสื่อมหากยังจะเสื่อมต่อไปอีกได้อยู่แล้วเราต้องตายอย่างเดียวเท่านั้นเพราะการระมัดระวังเจ้าของจากนั้นไปแล้วจึงเข้มงวดกวดขันที่สุดเลยไม่ยอมให้เสื่อมนะจิตก็เจริญเรื่อยๆตอนที่มันเห็นความอัศจรรย์ก็เห็นตอนนั่งภาวนาตลอดรุ่งตั้งแต่เริ่มคืนแรกเลยพิจารณาทุกขเวทนาใหม่มันสาหัสนะแค่ความนึกว่าจะนั่งสมาธิภาวนาตลอดรุ่งนั่งไปนั่งไปทุกขเวทนาเกิดขึ้นเกิดขึ้นเกิดขึ้นพิจารณาไงก็ไม่เหลือเห็นไหมมันยังไงกันนี่วะเอาวันนี้ตายก็ตายเลยตั้งสัจจะอธิษฐานในขณะนั้นนั่งตลอดรุ่งตั้งแต่บัดนี้ไปจนกระทั่งถึงสว่างถึงจะลุกเอาเป็นก็เป็นตายก็ตายฟาดกันเลยทีเดียวจนกระทั่งจิตซึ่งไม่เคยพิจารณาปัญญายังไม่เคยออกนะออกแบบนั้นนะแต่เวลามันจนกรอบจนมุมจริงๆนี่โหปัญญามันไหวตัวทันเหตุการณ์ทุกแง่ทุกมุมจนกระทั่งรู้เท่าทุกเวทนารู้เท่ากายรู้เท่าเวทนารู้เรื่องของจิตต่างอันต่างจริงมันพลากันลงอย่างหายเงียบเลยทั้งๆที่เราไม่เคยเป็นอย่างนั้นกายหายในความรู้สึกทุกเวทนาดับหมดเหลือแต่ความรู้ที่สักแต่ว่ารู้นะไม่ใช่รู้จริงๆเด่นๆนะคือสักแต่ว่ารู้เท่านั้นแต่เป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนที่สุดอัศจรรย์ที่สุดในขณะนั้นพอถอนขึ้นมาก็พิจารณาอีก
แต่การพิจารณาเราจะเอาอุบายต่างๆที่เราเคยพิจารณามาแล้วมาใช้ในขณะนั้นมันไม่ได้ผลมันเป็นสัญญาอดีตไปเสียต้องผลิตขึ้นมาใหม่ให้มันทันกับเหตุการณ์ในขณะนั้นลงได้อีกคืนนั้นลงได้ถึง3ครั้งสว่างโอ้ยอัศจรรย์เจ้าของจริงตื่นเช้ามาพอได้โอกาสขึ้นไปกราบเรียนท่านอาจารย์มั่นซึ่งปกติมีความกลัวท่านมากแต่วันนั้นไม่ได้กลัวเลยอยากจะกราบเรียนเรื่องความจริงให้ท่านทราบท่านเห็นผลแห่งความจริงของเราว่าปฏิบัติมาอย่างไรจึงได้ปรากฏเช่นนี้พูดขึ้นอย่างอาจหาญเลยซึ่งในทั้งที่เราไม่เคยพูดกับท่านอย่างนั้นนั่นก็ขึงขังตึงตังใส่เปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงให้ท่านกับฟังพอฟังแล้วท่านมันต้องอย่างนั้นหวังนั่นเลยเดียวท่านเอานี้มาอธิบายให้ฟังเต็มที่พอใจเราเหมือนกับมันเหมือนหมาตัวหนึ่งพอท่านยอบ้างยุบ้างท่านจะกัดจะเห่าเอาเล่นคืนหนึ่งสองคืนเอาอีกเล่นสองสามคืนเอาอีกมันก็ทำจิตมันอัศจรรย์จนเรื่องความตายนี่หายหมดนะเวลามันรู้จริงๆแล้วแยกธาตุแยกขันธ์ดูความเป็นความตายธาตุสี่ดินน้ำลมไฟสลายตัวลงไปแล้วก็จะเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟตามเดิมอากาศธาตุก็เป็นอากาศตามเดิมใจที่กลัวตายก็ยิ่งเด่นมันเอาอะไรมาตายเด่นขนาดนี้มันตายได้ยังไงใจก็ไม่ตายแล้วมันกลัวอะไรมันโกหกกันโลกกิเลสอันนี้มันโกหกกันนะพิจารณาวันหนึ่งได้อุบายแบบหนึ่งขึ้นมาพิจารณาวันหนึ่งได้อุบายแบบหนึ่งขึ้นมาแต่มีแต่อุบายแบบเผ็ดๆร้อนร้อนแบบอัศจรรย์ทั้งนั้นจิตก็ยิ่งอัศจรรย์จนถึงขนาดที่ว่าเวลาจะตายมันจะเวทนาหน้าไหนมาหลอกเราวะทุกเวทนาทุกแง่ทุกมุมที่แสดงในวันนี้เป็นเวทนาที่สมบูรณ์แล้วจากนี้ก็ตายเท่านั้นเราเห็นหน้ามันหมดเข้าใจมันหมดแก้ไขมันได้หมดแล้วเวลาจะตายมันจะเวทนาหน้าไหนมาหลอกเราให้หลงวะหลงไปไม่ได้เวทนาต้องเวทนาหน้านี้เองนะพูดถึงเรื่องความตายก็ไม่มีอะไรตายกลัวอะไรกันนั่นนั่นจิตที่มันรู้แล้วมันรู้ชัดตั้งแต่คืนแรกนะที่ว่าจิตเจริญแล้วเสื่อมเจริญแล้วเสื่อมตอนมาภาวนาถึงขั้นนั่นก็รุ่งที่แรกมันก็ไม่เสื่อมตั้งแต่เดินเมษามาก็ไม่เสื่อมแต่มันยังไม่ชัดพอมาถึงคืนวันนั้นแล้วมันชัดเจนต้องอย่างนี้ไม่เสื่อมนะมันชัดแล้วนะเหมือนกับมันปีนขึ้นไปตกลงปีนไปตกลงพอปีนขึ้นไปเกาะติดปั๊บอย่างนี้ไม่เสื่อมเนี่ยมันรู้แล้วนี่เลยเต็มที่เต็มฐานในพรรษานั้นสักเก้าคืนสิบคืนกว่าแต่ไม่ติดกันบางทีก็เล่นหกเจ็ดคืนก็มีจนเป็นที่แน่ใจในเรื่องของทุกขเวทนาหนักเบามากน้อยเข้าใจวิธีปฏิบัติต่อกันหลบหลีกปีกตัวแก้ไขกันได้ทันท่วงทีไม่มีสะทกสะท้านแม้จะตายก็ไม่กลัวเพราะได้พิจารณาด้วยอุบายนี้แยบคายเต็มที่แล้วทันความตายทุกอย่างนี่ปีถ้าพูดถึงเรื่องความเปลี่ยนผมความพรรษาที่สิบคือมันเริ่มตั้งแต่9ตั้งแต่เดือนเมษายนด้วย9พรรษาไปถึงพรรษาที่10เป็นความเพียรที่หักโหมที่สุดเลยในชีวิตนี้ไม่มีความเพียรใดในเกี่ยวกับเรื่องร่างกายที่จะหักโหมยิ่งกว่าพรรษาที่10ใจก็หักโหมร่างกายก็หักโหมเต็มที่หลังจากนั้นมาแล้วก็เจริญเรื่อยๆจิตนี่เป็นหินไปเลยคือความแน่นหนามันคงของสมาธิมันทำนานพอจนเป็นเหมือนกับหินทั้งแท่งไม่หวั่นไหวอะไรง่ายๆเลยติดสมาธินี่อยู่ถึง5ปีเต็มๆพอออกจากสมาธิด้วยอำนาจท่านอาจารย์มั่นเขตเอาซะอย่างหนักจึงออกพิจารณา
พอพิจารณาเรื่องปัญญาก็เพราะสมาธิพร้อมแล้วเหมือนกับเครื่องทัพสัมภาระที่จะมาปลูกบ้านสร้างเรือนนี่มันมีพร้อมแล้วเป็นแต่เพียงเราไม่ประกอบให้เป็นบ้านเป็นเรือนเท่านั้นมันก็เป็นเศษไม้อยู่เปล่าๆไม่เกิดประโยชน์อะไรมีสมาธิก็เป็นสมาธิอยู่อย่างนั้นเมื่อไม่นำมาประกอบให้เป็นสติปัญญามันก็หนุนอะไรไม่ได้จึงต้องพิจารณาตามท่านอาจารย์อย่างท่านเสกพอท่านเสกเท่านั้นมันก็ออกพอออกมันก็รู้เรื่องรู้ราวฆ่ากิเลสตัวนั้นได้ตัดกิเลสตัวนี้ได้โดยลำดับลำดับเกิดความตื่นเนื้อตื่นตัวขึ้นมานอนเราอยู่ในสมาธิเรานอนตายมากี่ปีกี่เดือนแล้วไม่เห็นได้เรื่องเลยราวอะไรฝันนี้ก็เล่นทางสมาธิแต่มันเป็นจิตใจโลดโผนผมถ้าไปเนี่ยนะมันไปเนี่ยเดียวพอมันเดินทางสมาธิแล้วมันก็มาตำหนิว่าพอมันเดินทางด้านปัญญาแล้วมันก็มาตำหนิสมาธิว่านอนตายอยู่เปล่าว่าความจริงสมาธิมันก็เป็นเครื่องพักจิตถ้าพอดีจริงก็เป็นอย่างนั้นนี่มันกลับมาตำหนิว่าสมาธิมันนอนตายอยู่เปล่ามา4ปีไม่เห็นเกิดปัญญาเร่งทางด้านปัญญาเรื่องทางกายนี่ก่อนตอนอสุภะนี่สำคัญมากนะสำคัญมากจริงๆพิจารณาอสุภะนี่มันคล่องแคล่วแกล้ามองดูอะไรทะลุไปหมดไม่ว่าจะหญิงจะชายจะหนุ่มจะสาวขนาดไหนเอาพูดให้มันเต็มตามความจริงที่จิตมันกล้าหาญน่ะไม่ต้องให้มีผู้หญิงกับเท่าแก่ๆแล้วให้มีแต่หญิงสาวๆเต็มอยู่ในชุมนุมนั้นน่ะเราสามารถจะเดินบุกเข้าไปในที่นั้นโดยไม่ให้มีราคะตัณหาอันใดแสดงขึ้นมาได้เลยความอาถรรพ์ของจิตเพราะอสุภะมันมองดูคนมันมีแต่หนังห่อกระดูกมีแต่เนื้อแต่หนังแดงโล่ไปหมดนะมันไม่เห็นความสวยความงามที่ไหนมันเพราะอำนาจของอสุภะมันแรงมองดูรูปไหนมันก็เป็นแบบนั้นหมดแล้วมันจะเอาความสวยงามมาจากไหนพอให้กำลังมันดีเพราะฉะนั้นมันจึงกล้าเดินบุกผู้หญิงสาวสวยๆนั่นแหละไปได้อย่างสบายเลยข้าวมันกล้าหมายถึงว่ามันกล้าความกล้านี่ก็ถูกทางแต่ก็เมื่อมันผ่านไปแล้วมันก็เดี๋ยวความกล้านี่มันก็บ้าอันหนึ่งเหมือนกันแต่ตอนเดินดำเนินทางนี่ก็เรียกว่าถูกพิจารณาสภาวะฟังยังไงพิจารณาไปจนกระทั่งราคานี่ไม่ปรากฏเลยค่อยหมดไปนี่หมดไปแล้วหมดไปเอาเฉยเฉยไม่ได้บอกเหตุบอกผลบอกการบอกเวลาบอกสถานที่เลยว่าราคะความกำหนัดยินดีในรูปหญิงรูปชายนี่ได้หมดไปแล้วตั้งแต่ขณะนั้นเวลานั้นสถานที่นั้นไม่บอกจึงต้องมาวินิจฉัยกันอีกความหมดไปหมดไปเฉยๆนี่ไม่เอาที่จิตไม่ยอมรับถ้าหมดตรงไหนก็ต้องบอกว่าหมดเองไม่รู้ชัดหมดเพราะเหตุนั้นหมดเพราะขณะนั้นหมดในสถานที่นั้นต้องบอกเป็นขณะให้รู้ย้อนมาจริงนะเมื่อมันหมดจริงๆมันไม่ปรากฏเลยนะพอมองเห็นนี่มันทะลุไปเลยมันเป็นเนื้อเป็นกระดูกไปหมดในร่างกายเป็นร่างกระดูกไปหมดมันไม่เป็นหญิงสวยหญิงงามคนสวยคนงามเพราะอำนาจของอสุภะมันแรงเห็นแต่กองกระดูกไปหมดมันจะเอาอะไรไปกำหนัดที่นี่ก็มาคลิกใหม่นะหาบายคลิกใหม่เมื่อราคานี่มันขึ้นแล้วจะไม่มีอะไรเหลือพลิกใหม่คราวนี้เอาสุภะเข้ามาบังคับแก้อันที่ว่าอสุภะที่มีแต่ร่างกระดูกนั้นออกเอาหนังหุ้มห่อให้สวยให้งามบังคับนะไม่งั้นมันทะลุทันทีนะเพราะมันทำนานบังคับหนังหุ้มกระดูกให้สวยให้งามให้ติดแนบกับตัวเองมีวิธีการพิจารณาของเราเดินจงกรมก็ให้ความสวยความงามมันนั่นนะรูปมันนั่นนะติดแนบกับตัวติดกับตัวไปอย่างนั้นอ่ะมันจะนานสักเท่าไหร่
หากมันมีอยู่มันจะต้องแสดงขึ้นมาถ้ามันไม่มีก็ให้รู้มันไม่มีเอาวิธีการนี้มาปฏิบัติได้4วันเต็มๆที่มันไม่แสดงความกำหนัดขึ้นมาเลยทั้งๆที่รูปนี้สวยงามที่สุดน่ารักใคร่ชอบใจที่สุดมันก็ไม่แสดงมันคอยแต่จะย่างเข้ากระดูกหนังห่อกระดูกบังคับไว้อยู่ผิวหนังพอถึงคืนที่4มันน้ำตาล่วงออกมาบอกว่ายอมแล้วไม่เอาคือมันไม่ไปยินดีนะมันบอกมันยอมแล้วยอมอะไรให้ยอมว่าสิ้นก็ให้รู้ว่าสิ้นสิยอมอย่างนี้ไม่เอายอมมีเล่ห์เหลี่ยมเราไม่เอากำหนดไปกันกำหนดทุกแง่ทุกมุมล่ะแง่ไหนมุมใดที่มันจะเกิดความกำหนัดเพื่อจะรู้ว่ามันขึ้นขนาดไหนความกำหนัดนี้เราจะจับเอาตัวนั้นตัวแสดงออกมาพอดึกเข้าไปกำหนดเข้าไปไม่พิจารณาอรูปะนะตอนนั้นพิจารณาแต่สุภะอย่างเดียวเท่านั้น4วันเต็มๆคือเราจะหาอุบายทดสอบมันพอสัก 3-4 ทุ่มล่วงไปแล้วในคืนที่4มันก็มียุบยับเป็นลักษณะเหมือนจะกำหนัดในรูปที่สวยๆงามๆที่เรากำหนดมาติดแน่กับตัวเราอยู่มันยุบยับครับคนมันทันนะเพราะมันสติมีตลอดเวลากำหนดเสริมขึ้นเรื่อยๆกำหนดเสริมขึ้นมันก็มีลักษณะยุบยับยุบยับนานเห็นไหมนะจับเจ้าของได้แล้วนะเห็นไหมมันสิ้นได้ยังไงถ้าสิ้นทำไมจึงต้องเป็นอย่างนี้กำหนดขึ้นคือมันสามารถยุบยับมันเป็นแต่เพียงจิตนะมันไม่ยุบยับถึงอวัยวะให้ไหวนะมันเป็นภายในจิตพอเสริมเข้ามันก็จะเป็นการยุบยับยุบยับให้เป็นที่เข้าใจว่าแน่ใจที่นี้ยังไม่หมดนะที่นี้ยังไม่หมดแล้วจะปฏิบัติยังไงก็ต้องปฏิบัติสับเปลี่ยนกันทางอสุพอเรากำหนดทางอสุภะมันเพิบเดียวเลยนะมันเร็วที่สุดเพราะมันความชำนาญพอกำหนดเรื่องอสุภะเนี่ยมันเป็นกองกระดูกไปหมดทันทีแล้วกำหนดสุภะความสวยงามขึ้นมาแทนที่เอ้าอันนี้นั่นนี่ก็เป็นเวลานานคือเราทางเราไม่เคยเดินมันไม่เข้าใจก็ต้องเดี๋ยวทดสอบเรื่องวิธีต่างๆทีนี้วาระสุดท้ายนะเวลามันจะได้ความคนนั่งอยู่กำหนดอสุภะไว้ตรงนี้จิตกำหนดไว้ให้มันตั้งอย่างนั้นอสุภะนี่ตั้งอยู่ตรงนั้นตอนนั้นไม่เป็นสุภะนะตั้งเป็นอสุภะแต่ไม่ให้มันทำลายคือตั้งทำมันคงที่มันอยู่นั่นแหละมันจะเป็นหนังห่อกระดูกหรือว่าหนังออกหมดเหลือแต่กระดูกกองกระดูกก็ให้มันรู้อยู่ตรงนั้นแล้วจิตแพ่งดูบุญรามจะได้ความนะดูมันจะไปไหนมาไหนกองอสุภะกองนี้จะไปไหนมาไหนดูแพ่งคือแพ่งยังไงมันก็อยู่อย่างนั้นเพราะความชำนาญของจิตไม่ทำลายมันก็ไม่ทำแล้วบังคับไม่ให้มันทำลายถ้าบังคับไม่ทำลายมันพังไปเลยนะเพราะความเร็วของปัญญาเราไม่ให้มันทำลายให้มันตั้งมันพอกำหนดตรงนั้นกำหนดเข้าไปทั้งหมดปรากฏว่าอสุภะที่ตั้งเนี่ยมันถูกหยุดกลืนเข้ามาอมเข้ามาตรงนี้เลยเป็นจิตเสียเองเป็นตัวอสุภะนั้นน่ะฮะจิตตัวไปกำหนดที่ว่าอสุภะเนี่ยมันเกินขึ้นมาเลยมาเป็นตัวจิตเสียเองเป็นอสุภะมันก็ปล่อยพั่วทันทีเลยปล่อยนอกมันต้องอย่างนี้มันเข้าใจแล้วสิมันขาดมันต้องอย่างนี้สิพอปล่อยพับคือมันเป็นเรื่องของจิตต่างหากไปหรอกต่างหากอันนั้นเขาไม่ใช่ราคะอันนั้นไม่ใช่โทสะไม่ใช่โมหะตัวจิตผู้นี้ต่างหากเป็นตัวราคะทีนี้พอจิตรู้เรื่องของนี้ชัดเจนแล้วจิตก็ถอนจากอันนั้นมาอยู่ภายในจิตเป็นตัวราคะนี้มันก็ไม่
พอจะแยกออกไปนี่มันก็รู้ว่าตัวนี้ออกไปแสดงต่างหากทีนี้ภาพอสุภานั้นมันก็เลยมาปรากฏอยู่ภายในพอปรากฏอยู่ภายในกำหนดมันอยู่ภายในที่นี้มันไม่ได้เป็นความกำหนัดอย่างนั้นอะไรมันผิดอันนี้ความกำหนัดเรื่องเหมือนแบบโลกๆแล้วมันหมดไปแล้วเลยมันเข้าใจชัดว่าต้องอย่างนี้นี่คือมันตัดทิ้งไปแล้วเข้าใจแล้วทีนี้มันก็มาเป็นภาพปรากฏอยู่ภายในกำหนดอยู่ภายในนั่นเองกำหนดภายในนี้มันก็ทราบชัดอีกแล้วว่าภาพภายในนี้ก็คือเกิดจากจิตมันดับมันก็ดับไปที่นี่มันไม่ดับไปไหนแล้วพอกำหนดปั๊บมันดับไปพอกำหนดไม่นานมันดับไปต่อไปมันก็เหมือนกับเหล็กไฟจีนหรือฟ้าแลบมันเองพอกำหนดภาพขึ้นมาเป็นภาพก็ดับไปพร้อมดับไปพร้อมเลยจะขยายให้เป็นสุภาพสุภาพอะไรไม่ได้เพราะความรวดเร็วของอันนั้นพบตากดขึ้นพับดับพร้อมดับพร้อมดับพร้อมต่อจากนั้นจิตก็กลายเป็นจิตว่างไปเลยส่วนอสุภะภายนอกหมดปัญหาเข้าใจแล้วตั้งแต่ขณะที่มันมากลืนตัวเข้ามาหนึ่งเข้าใจแล้วมันปล่อยข้างนอกทันทีเลยรูปเสียงกลิ่นรสอะไรข้างนอกมันปล่อยทันทีเพราะอันนี้ไปหลอกต่างหากนี่ได้เข้าใจตัวนี้ชัดแล้วนั้นไม่มีปัญหาอะไรมันเข้าใจทันทีปล่อยนี่ก็มาปรากฏเป็นภาพอยู่ภายในจิตกำหนดภาพภายในจิตไม่นานแล้วภาพอันนี้มันก็ดับไปตั้งขึ้นมาก็ดับไปตั้งขึ้นมาไม่นานเดี๋ยวดับไปดับไปต่อไปก็ตั้งขึ้นมาเหมือนฟ้าแลบพอปรากฏภาพดับพร้อมจะพิจารณาเรื่องสุภาพสุภาพไม่ทันเลยดับไปดับไปหลังจากภาพภายในดับไปหมดแล้วจิตมันก็ว่างว่างหมดขึ้นมากำหนดดูอะไรว่างหมดมองดูต้นไม้ภูเขาตึกรามบ้านช่องเห็นเพียงเป็นลางๆเป็นเงาเงาแต่ส่วนใหญ่คือจิตนี้มันทะลุไปหมดว่างไปหมดแม้แต่ละมองดูร่างกายนี้มันก็เห็นพอเป็นเงาเงาส่วนจิตแท้มันทะลุไปหมดว่างไปหมดโอ้โหจิตนี่ว่างขนาดนี้เลยนะว่างตลอดเวลาไม่มีอะไรเข้าผ่านในจิตเลยถึงมันจะว่างมันก็ปรุงภาพเป็นเครื่องฝึกซ้อมเหมือนกันนะแล้วจะปรุงภาพใดก็แล้วแต่เป็นเครื่องฝึกซ้อมจิตใจให้มีความว่างช่ำชองเข้าไปจนกระทั่งแยบเดียวว่างแยบเดียวว่างพอปรุงขึ้นแยบเท่านั้นมันก็ว่างพร้อมว่างพร้อมไปหมดตอนนี้แหละตอนที่จิตว่างเต็มที่นี้ความรู้อันนี้จะเด่นเต็มที่ขึ้นคือรูปก็ดีเวทนาก็ดีสัญญาก็ดีสังขารก็ดีวิญญาณก็ดีมันรู้รอบหมดแล้วมันปล่อยของมันหมดไม่มีอะไรเหลือแต่ความรู้อันเดียวมันมีความปฏิพัทธ์มันมีความสัมผัสสัมพันธ์มีความดูดดื่มดูดครับความรู้อันนี้อย่างเดียวความเกิดขึ้นพับมันก็ดับพร้อมมันดูอยู่นี่สติปัญญาทันนี้ถ้าครั้งพุทธกาลท่านก็เรียกมหาสติมหาปัญญาแต่สมัยทุกวันนี้เราไม่อาจเอื้อมพูดเราบอกว่าสติปัญญาอัตโนมัติก็พอตัวแล้วกับที่เราใช้อยู่มันเหมาะสมกันอยู่แล้วถ้าจำเป็นจะให้ชื่อให้นามสูงไปยิ่งกว่านั้นมันก็ไม่พ้นจากความจริงที่เป็นอยู่นี่แหละจิตดวงนี้ถึงได้เด่นนะถ้าจะความเด่นอันนี้แหละมันทำให้สว่างไปหมดวันเดินจงกรมอยู่ทางด้านตะวันตกวัดดอยธรรมเจดีเราอดอาหารมาได้3-4 วันแล้ววันนั้นก็จะมาใส่บาตรที่วัดเราก็ไปเดินกรมโน่นตั้งแต่สว่างจนกระทั่งถึงเวลาจะบินถวายถึงได้มาแต่มันเกิดความอัศจรรย์พิลึกพิลั่นนะจิตนี่ทำไมถึงอัศจรรย์นักหนามองดูอะไรแผ่นดินที่เหยียบไปนี้มันก็เห็นดีชัดๆด้วยตาแต่ทำไมจิตมันซึ่งเป็นส่วนใหญ่มันว่างไปหมดต้นไม้ภูเขาว่างไปหมดไม่มีอะไรเหลือเลยเหลือแต่ความว่างอย่างเดียวเต็มหัวใจยืนลำพึงทักเดี๋ยวอันธรรมเกิดขึ้นนะเรียกว่าธรรมมันละเราพูดในวงปฏิบัติโดยเฉพาะเรา
ธรรมก็ปรากฏขึ้นถ้ามีจุดมีต่อมแห่งผู้รู้อยู่ที่ใดไหวนั่นนั่นแหละคือตัวพบไหวงงเลยจุดก็หมายถึงจุดผู้รู้นั่นเองถ้าว่าเราเข้าใจมันก็ดับกันได้ในขณะนั้นนะแต่นี่มันงงเพราะเราไม่เคยรู้เคยเห็นถ้ามีจุดกับจุดผู้รู้นี่มีต่ำก็หมายถึงต่ำผู้รู้นี่อยู่สถานที่ใดที่นั้นแหละคือตัวพบเนี่ยก็บอกแค่ท่านนะไม่ผิดอะไรเลยแล้วก็ทำให้งงเอ๊ะมันยังไงพอนี่แล้วก็นี่บทเวลามันจะรู้นะคือมันนี้ปัญหาอันเดียวกันเนี่ยมันไม่ได้กว้างขวางอะไรมันรู้หมดนี่รู้เสียงดินรู้เครื่องสัมผัสทั่วโลกธาตุเนี่ยมันเข้าใจหมดมันปล่อยหมดมันไม่สนใจพิจารณาแม้แต่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันยังไม่ยอมสนใจพิจารณาเลยมันสนใจเฉพาะความรู้ที่เด่นดวงอยู่อันเดียวเท่านี้สัมผัสสัมพันธ์อย่างนี้กับพิจารณาไปพิจารณามาแต่ค่อยเพิ่งทราบว่าจุดนี้มันยังเป็นสมมุติหนึ่งนะมันจะสง่าผ่าเผยขนาดไหนก็สง่าผ่าเผยอยู่ในวงสมมุติมันจะสว่างกระจ่างแจ้งขนาดไหนก็สว่างกระจ่างแจ้งในวงสมมุติเพราะอวิชชายังมีอยู่ในนั้นนะอวิชชานั่นแหละคือตัวสมมุติมันก็แสดงอาการรุ่มๆดอนๆตามขั้นแห่งความละเอียดของจิตให้เราเห็นได้อย่างชัดบางทีก็มีลักษณะคือสติปัญญาขั้นนี้มันจะต้องเป็นองครักษ์รักษาจิตดวงนี้อย่างเข้มงวดกวดขันแทนที่มันจะจ่อกระสุนเข้าตักกระบอกปืนเข้ามาที่นี่มันไม่จ่อมันจะส่งไปนู่นนี่เรียกว่าอวิชชานี่แหลมคมมากมันไม่มีอะไรที่จะแหลมคมมากยิ่งกว่าอวิชชาซึ่งเป็นจุดสุดท้ายความโลภมันก็หยาบโลภยังพอใจกันโลภที่ดูสิความโกรธก็หยาบโลกยังพอใจโกรธความหลงความรักความชังความเกลียดความโกรธอะไรเป็นของหยาบโลกยังพอใจกันอันนี้ไม่ใช่สิ่งเหล่านั้นมันเลยมาหมดต่อยมาได้หมดแต่มันทำไมมันยังมาติดความสว่างสวยความอัศจรรย์นั้น

ขนกระวนกระวายมันเป็นสัตว์ร้ายที่ถูกกลืนไปแล้วอะไรผ่านหน้ามาไหนเป็นสัตว์เป็นผีไปทั้งนั้นเนี่ยลักษณะของเสือที่เช่นลักษณะของเสือที่ถูกกลืนเป็นอย่างนั้นอะไรผ่านหน้าพอจะกัดก็ขีดใครจะเลยพิจารณาตรายตรองอะไรมันรับขอบเพราะความทุกข์มันบีบบังคับจิตใจบางวิธีต่างๆที่แสดงออกในเวลาเจ็บปวดแสบร้อนมากๆเป็นนั้นมันไม่ได้ออกเลยความคิดแต่ออกเพราะเรื่องของความทุกข์ผลักดันให้ทำให้สนใจหนึ่งด้วยความเจ็บปวดสองด้วยความเครียดแค้นนักใครเป็นคนทำเราสิ่งที่ฝังใจที่สุดก็คือรู้แล้วว่าสัตว์มนุษย์เป็นผู้ทำใจที่ได้รับความทุกข์เดือดร้อนภายในเราก็ย่อมเป็นเช่นนั้นคนที่มีความทุกข์มากย่อมไม่ค่อยจะมีโอกาสใกล้ควรดูเหตุผลหลักทำดีชั่วนำมาพิจารณาและแก้ไขกดเกลื่อนตนไปตามเหตุการณ์ที่ควรแต่จะทำจะคิดจะพูดอะไรต้องแสดงออกเพื่อให้เป็นความสมใจด้วยอำนาจของความทุกข์นั้นกลับดันออกมาให้ทำเช่นนั้นให้พูดหรือให้คิดเช่นนั้นอีกเป็นลำดับหนึ่ง ลักษณะที่กล่าวมาทั้งนี้ไม่ใช่เป็นทาง

เป็นเครื่องปกครองผู้ปฏิบัติธรรมต้องถือเหตุผลประจำใจตนเองเรื่องความอยากนั้นถือเป็นประมาณไม่มากแม่น้ำในมหาสมุทรยังมีเวลาขึ้นเวลาลดลงแต่ความอยากซึ่งถูกผลิตออกมาจากกิเลสตัณหาไม่มีเวลาลุกยอบลงเหมือนกันกับไฟได้เชื้อไม่อย่างไม่มีวันคืนปีเดือนกับกันอะไรไม่ได้ทั้งนั้นขอแต่มีเชื้อให้ใหม่ลักษณะของกายก็ย่อมเป็นเช่นนั้นเหมือนกันถ้ามีเครื่องติดต่อที่จะให้คิดไปด้วยความอยากถ้ามีสิ่งผลักดันออกมาจากภายในนี่แหละจิตจะชอบคิดโดยไม่คำนึงว่าเป็นกลางวันกลางคืนหรือกำลังทำงานหรือทำอะไรอยู่มีทางที่จะคิดได้ตลอดเวลาหากความคิดประเภทที่รุนแรงฝังใจทำให้คิดออกมาแล้วแม้นอนหลับก็ยังต้องเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านั้นอีกบางทีถึงกับละเมอเพ้อฝันกับต่างๆนานาขนาดนั้นที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่แสดงออกเพื่อความหาเลยนะธรรมะจึงเป็นเหมือนกับทำนบกั้นน้ำที่เหลือตันหาซึ่งไม่มีวันยุบยอบนี้ให้ยุบยอบลงไปได้และเหงื่อแห้งลงไปโดยไม่มีเหลือถ้าเป็นผู้สนใจนำมาปฏิบัติปิดกั้นตนเองตามหลักเหตุผลที่พระพุทธเจ้าประกาศสอนไว้แม้จะมีความเจริญรุ่งเรืองสุดขีดสุดแดนก็ต้องมีความเจริญรุ่งเรืองตามฐานะของตนที่มีธรรมภายในใจจะให้เสียผลนั่นเป็นไม่เฉพาะอย่างยิ่งถึงเราเป็นนักบวช ด้วยแล้วต้องอยู่กับหลักเหตุผลทั้งนั้นไม่ว่าจะดื่มไม่ว่าจะฉันไม่ว่าจะไปจะมาไม่ว่าจะเป็นจิตนอกการในเกี่ยวข้องกับใครก็ตามหรือเรื่องอะไรก็ตามต้องให้มีหลักเหตุผลซึ่งออกจากความใคร่ครวญที่เรียกว่าปัญญาเสมอเดินตามกันไปกับเรื่องราวนั้นๆถ้าสติกับปัญญาได้เดินตามเรื่องราวด้วยเหตุการณ์ต่างๆแล้วจะไม่ผิดพลาดจะไม่ทำให้เสียหวังจะไม่ทำให้เดือดร้อนทั้งตนและผู้อื่นแต่จะเป็นไปด้วยความสม่ำเสมอราบรื่นและเป็นที่พึงพอใจแก่ตนและผู้อื่นการสังวรตนจะสงวนเฉยๆโดยไม่มีเหตุมีผลก็จะเป็นการเหยียบย่ำตนลงโดยไม่รู้สึกตัวตามธรรมนาของความสงวนตนนี้ไม่มีอยู่เพียงชาติมนุษย์ของเราแม้แต่สัตว์เดรัจฉานทุกๆประเภทเขาก็มีการสงวนตนของเขาเหมือนกันคนโง่คนฉลาดคนมีคนจนมีการสงวนตนทั้งนั้นแต่อุบายวิธีที่จะให้ถูกต้องตามความสงวนตนนั้นเราจะปฏิบัติต่อตนเองอย่างไรมีเป็นเรื่องหนึ่งต่างหากเพราะฉะนั้นคนเราที่ทำอะไรผิดพลาดลงไปทั้งๆที่ตนมุ่งหวังความสุขความเจริญและนำสิ่งนั้นเข้ามาเพื่อบำรุงตนซึ่งเป็นหลักใหญ่ของการของความสงวนแต่ก็ทำให้คลาดลงไปเสียนี่เพราะความไม่รอบคอบในเหตุผลคือเห็นแต่เพียงได้ชาเดียวไม่ได้คิดถึงความเดือดร้อนเสียหายจะตามมาทีหลังเราคิดดูนางปลาที่กินเด็กและตายด้วยเด็กนั้นมีจำนวนไม่น้อยคำว่าปลาไม่ใช่ว่าจะตายด้วยเด็กเสียทุกตัวบางส่วนอาศัยอาหารจากเบ็ดเลี้ยงชีวิตให้เป็นไปได้ยังไงปลาประเภทนี้คือปลาที่ฉลาดไม่กินเบ็ดแต่กินเฉพาะเหยื่อที่ติดอยู่กับเบ็ด

แต่ปลาตัวโง่นั้นจะกลืนไปหมดทั้งเหยื่อทั้งเด็กเหยื่อที่ถูกกลืนเข้าไปแทนที่จะเป็นอาหารบำรุงร่างกายของปลากลับไม่ทราบเรื่องกันไปเลยผลที่ปรากฏรสชาติที่ไม่ถึงปรารถนาก็คือความเจ็บปวดแสบร้อนที่เกิดขึ้นจากเด็กเกาะปลานี่ครับความไม่รับผิดชอบเป็นอย่างนี้เหยื่อแล้วไม่มีอะไรปรากฏว่าปลาได้รับเป็นความสุขความเจริญจากตรงนี้นอกจากมีแต่ความเจ็บปวดแสบร้อนเพราะถูกเบ็ดเกาะเท่านั้นมีอะไรเล่าเป็นปลาอะไรเล่าเป็นเหยื่อสิ่งที่มาเกี่ยวข้องจะสัมผัสทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจถ้าผู้มีสติปัญญาจะเป็นโอชารสอันหนึ่งจากสิ่งที่มาสัมผัสไม่ติดนำมาพิจารณาเป็นอัตเป็นธรรมได้ทั้งนั้นแต่ถ้าไม่ใช้เหตุผลอุบายเป็นเครื่องพิจารณาก่อให้ตามความอยากอยากเห็นอยากฟังอยากดื่มอยากสัมผัสถูกต้องอยากคิดอยากปรุงประต่างๆเพียงเท่านั้นนั่นเลยเป็นทางที่ล่อแหลมต่อเบ็ดทุกๆขณะธรรมะเบ็ดก็คือความทุกข์เหยื่อก็คือเรื่องของสมุทัยสมุทัยต้องชวนเสมอชวนให้คิดเพื่อเบ็ดคือคิดเพื่อเรื่องทุกข์เบ็ดนั่นหมายถึงเรื่องทุกข์ชวนให้พูดชวนให้สนใจในการเห็นการได้ยินการสัมผัสการคิดการปรุงการแต่งต่างๆนานาทั้งเป็นเรื่องอดีตทั้งเป็นเรื่องอนาคตเป็นเรื่องที่ชวนให้คิดให้ปรุงไปเรื่อยๆเพื่อเบ็ดคือเรื่องกองทุกข์มาเผารนติดใจนี่เป็นเรื่องของเหยื่อและเป็นเรื่องของเบ็ดทั้งนั้นทีถ้ามีปัญญาให้ควรดูในสิ่งที่จะควรเห็นควรฟังควรคิดควรดื่มควรฉันหรือควรรับทานควรสัมผัสถูกต้องควรจะคิดมาเป็นอารมณ์ภายในใจโดยปัญญาเป็นผู้นำทางสิ่งเหล่านี้ก็กลายเป็นโอชารสคือสัจธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจเป็นลำดับลำดับอยู่ในโลกแต่ไม่ได้ติดโลกก็คือเรื่องนี้แหละเราจะหนีจากโลกนี้จะหนีไปไหนเพราะเราก็เป็นโลกคนหนึ่งเหมือนกันไม่ใช่มีแต่โลกนอกตัวเราไม่ใช่โลกโลกนอกกับโลกของเรานี้ท่านเรียกว่าโลกอันเดียวกันอยู่ในแหล่งแห่งโลกนี้เหมือนกันเราหนีจากโลกเราจะหนีไปไหนถ้าเราไม่หนีจากตัวของเราได้เราก็หนีจากโลกไม่ได้เพราะโลกคือขันธ์ธาตุสี่ข้างนอกก็มีข้างในก็มีเล่นข้างนอกข้างในก็ยังติดตามเราได้ลีกเรื่องนี้จากข้างนอกข้างในก็ติดตามกันไปเพราะธาตุขันธ์ของเราขันธ์ก็คือขันธ์ห้าธาตุคือธาตุสี่ของเราถ้าไม่ลีกเลี่ยงด้วยอุบายปัญญาจะละนายสิ่งภายนอกที่เรียกว่าโลกภายนอกจะละนายสิ่งภายในคือโลกภายในธาตุขันธ์ภายในให้เห็นตามหลักความจริงโดยทางปัญญาอยู่ที่ไหนก็พอปฏิบัติต่อกันกับโลกอยู่กับโลกก็โลกก็ไม่ทำให้เดือดร้อนเพราะตนไม่เกี่ยวข้องหรือตนไม่หาเรื่องราวเอาเรื่องของโลกเข้ามาเผาใจมีผู้มีหลักธรรมะเป็นอย่างนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้รับสัมผัสจากทางไหนก็ตามต้องให้มอบให้เรื่องของสติเรื่องของปัญญาเป็นผู้วิพากษ์วิจารณ์พินิจพิจารณากลั่นกรองดูเรียบร้อยแล้วค่อยหยิบไว้สำหรับเป็นประโยชน์แก่ตัวหรือเก็บไว้สำหรับเป็นประโยชน์แก่ตัวต่อไปถ้าเห็นว่าไม่ควรแม้จะอยากแสนอยากก็รีบผลักดันออกไปด้วยอุบายของปัญญาคือหลักเหตุผลทันทีไม่ฝืนดื่มไม่ฝืนรับทานไม่ฝืนดูไม่ฝืนฟังไม่ฝืนสัมผัสไม่ฝืนคิดฝัน
นี่ชื่อว่าผู้ปกครองตนเองแท้โดยธรรมะถ้านอกจากนี้แล้วเป็นที่เสี่ยงภัยจะเรียนรู้มากน้อยไม่สำคัญเพราะคำว่าเรียนนั้นน่ะเรียนด้วยกันทุกคนทางตาเห็นก็เป็นอันรู้สึกเข้าถึงกันหูฟังก็เป็นอันทราบซึ้งถึงกันอันใดมาสัมผัสทางกายทุกส่วนจะต้องอย่างเข้าถึงใจเกิดความรู้ขึ้นมาชื่อว่าเป็นการศึกษาการเล่าเรียนด้วยกันเท่านั้นแต่จะมีสติปัญญาไตรตรองเอาตามสิ่งที่มาสัมผัสรับรู้นั้นให้เกิดประโยชน์หรือความที่หาอย่างไรหรือไม่นั้นเป็นอีกเรื่องเพราะฉะนั้นผู้ศึกษามากน้อยทำตัวให้ล่มจมจึงมีจำนวนไม่น้อยดาบเดินในโลกเหล่านี้เพราะขาดธรรมะคือเครื่องยับยั้งชั่งตัวหากสติปัญญาเป็นเครื่องกันกรองให้เห็นควรไม่ควรก่อนแล้วค่อยผ่านไปหรือค่อยยึดไม้นี่แหละหลักสำคัญจิตถ้าเคยอยู่ในกรอบของเหตุผลแล้วจะไม่ฝืนไปถ้าเคยเลยเถิดเสมอไม่เคยสนใจในเรื่องหลักเหตุผลที่จะปกครองตนแล้วอะไรก็ต้องเป็นไปตามความคิดความอยากทั้งนั้นถ้าน้ำก็ไม่มีแอ่งสำหรับเด็กไหลเตลิดเปิดเปิงตามลำคลองไปหมดพอฝนขาดฟ้าน้ำก็ขาดลำคลองไม่มีเหลือถ้ามีที่เก็บไว้บ้างฝนตกก็ตกลงไปเมื่อฝนหยุดน้ำก็ยังมีที่ขังนี่ก็ตัวได้เทียบดีให้กระแสของความคิดที่มีความอยากเป็นเครื่องผลักดันออกมานี้จะมีแต่ไหลลงต่ำท่าเดียวเท่านั้นโดยไม่มีการยับยั้งหรือหยุดได้แม้แต่ขณะถ้าไม่ใช้ปัญญาพิจารณาไตรตรองดูให้เห็นเหตุผลแล้วยับยั้งตนไว้ด้วยเหตุผลแม้จะอยากก็ไม่ยอมฝืนจนจิตมีความเคยชินต่อเหตุผลไปไหนก็มีหลักเหตุผลเป็นเครื่องปกครองตนเสมอไม่ค่อยเสียหรือไม่เสียถ้าปล่อยเลยตามเลยแล้วจะเรียนรู้มากน้อยเท่าไหร่ไม่เป็นปัญหาทั้งนั้นเพราะความเสื่อมเสียนั้นไม่ขึ้นอยู่กับความรู้แต่ขึ้นอยู่กับภาคปฏิบัติของผู้จะทำตนให้เจริญนั้นมีอุบายวิธีที่สมควรแก่เหตุแก่ผลที่จะให้เกิดประโยชน์แก่ตนแล้วทำลงไปเท่านั้นนี่เป็นสิ่งที่รับรองความเจริญได้แต่เพียงความรู้จะเอามาอวดอ้างกันเฉยว่าเรามีความรู้เพียงเท่านี้นั้นไม่ได้เอาไปใช้นำไปใช้ประโยชน์ไม่เกิดผลอะไรเลยเหมือนอย่างเครื่องมือของเราจะมีอยู่เต็มบ้านเต็มเรือนก็ตามไม่นำไปใช้ประโยชน์มันก็เป็นเครื่องมืออยู่อย่างนั้นหาเกิดประโยชน์อะไรให้แก่เราไหมถ้านำไปใช้เราจะมี2ชิ้น3ชิ้นก็ตามเครื่องมือแต่ใช้ให้สำเร็จประโยชน์ก็เกิดขึ้นมาตามฐานะของตนและเครื่องมือที่มีอยู่มากน้อยมีหลักธรรมะสมบัติการที่ได้ศึกษาเราเรียนมามากน้อยนำไปปฏิบัติก็ย่อมเกิดผลประโยชน์แก่ตนเช่นนั้นเหมือนกันเรียนมามากแต่ไม่ได้สนใจหรือไม่ได้สนใจธรรมะเลยจะเรียนทางไหนก็ตามแต่เป็นผู้เรียนมากศึกษามากหากไม่ได้สนใจเลยหลักการปกครองตนเองอย่างนี้มีทางที่จะเสียได้เช่นเดียวกันผลประโยชน์ไม่ค่อยเกิดยิ่งเฉพาะจิตใจด้วยแล้วต้องอาศัยเหตุผลเป็นสิ่งสำคัญในการปฏิบัติต่อตนเองไม่ต้องพูดถึงเรื่องสิ่งภายนอกอะไรมากนะพูดแต่เรื่องของใจที่แสดงออกเกี่ยวกับสิ่งภายนอกเป็นอย่างไรบ้างการฝึกทรมานตนเองทำอย่างไรได้ผลแค่ไหนต้องสังเกตเสมอกายนี้ถ้าได้พยายามฝังเข้าสู่ภายในกายยัตตาสติที่เรียกว่าองค์แห่งอริยสัจมีอยู่ที่นี่แล้วจะไม่เป็นอย่างอื่นขึ้นมาถึงทุกข์ก็ทุกข์เพื่อสุขทุกข์ก็ทุกข์ในเวลาทำงานแต่ผลคือความสุขต้องความสงบสุขของใจจะต้องแสดงตัวออกมาหากใจของเราได้อย่างเข้าสู่กายยัตตาซึ่งเป็นรากฐานปัจจุบันอันเป็นที่สร้างของสติปัญญาด้วยดีแล้วจะไม่แสดงผลอย่างอื่นขึ้นมาคือความทุกข์ร้อนต่างๆที่จะเพิ่มพูนกิเลสขึ้นมาที่ใจไม่มีส่วนความทุกข์ในทางร่างกายมันมีบ้างเป็นธรรมดา
แต่จะสั่งสมกิเลสขึ้นมาภายในใจนั้นจะเป็นไปไม่ได้ขอให้พิจารณาตามให้ถูกตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าในองค์ของกายกับตาเถอะไม่มีอะไรเสียมีเคยจะได้ให้ฟังหลายครั้งแล้วกายกับตาสติพิจารณายังไงจึงเป็นกายกับตากำหนดให้รู้สึกอยู่ภายในร่างกายของตัวเองนี้ก็จัดว่าเป็นขั้นหนึ่งแล้วความแยบคายที่จะขยายออกไปในวงกว้างวงแคบตามแต่สติปัญญาของตนนั้นเป็นการละตาเป็นชั้นเข้าไปการละตาจะสิ้นสุดได้ในเมื่อจิตได้ผ่านการละตาลงไปโดยไม่มีความยึดมั่นถือมั่นในกายอันนี้เนื่องจากความพอของสติปัญญาข้อมูลแล้วแล้วปล่อยวางรู้เท่าคุณเองนะการละตาจะหมดปัญหาในระยะนี้ระยะหนึ่งจากการบำเพ็ญนอกจากจะเป็นวิหารธรรมในวาระสุดท้ายเท่านั้นส่วนเป็นวิหารธรรมในวาระสุดท้ายนั้นจะแยกกันไม่ออกนับแต่พระพุทธเจ้าลงมาถึงสาวกองค์สุดท้ายที่ได้ทำมาปัจจุบันคือการบำเพ็ญเพื่อความอยู่สะดวกสบายในระหว่างขันธ์กับจิตนั้นพระพุทธเจ้าและสาวกจะลดละเรื่องกายกับตาสตินี้ไม่ได้เหมือนกันแต่พิจารณาเพื่อเป็นวิหารธรรมเท่านั้นไม่มีความมุ่งหมายที่จะพิจารณาถอดถอนที่เหลืออุปทานที่ยึดมั่นถือมั่นในธาตุสี่คือกองกายกับตานี้แต่อย่างใดนั่นเป็นความจำเป็นขั้นหนึ่งต่างหากจากขั้นของการมาคือเป็นความจำเป็นสำหรับเป็นวิหารธรรมของพระพุทธเจ้าท่านวิสุทธิบุคคลเป็นความจำเป็นประเภทนั้นแต่เป็นความจำเป็นของพวกเราท่านทั้งหลายซึ่งมีอุปทานเป็นจิตเป็นใจเกี่ยวกับการเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องพิจารณาเพื่อถอดถอนอุปทานเนื่องจากความเห็นแจ้งในส่วนร่างกายทุกส่วนแล้วถอนตัวก็ได้มีเป็นความจำเป็นทางหนึ่งทำไมจะไม่รู้ถ้าจิตได้อย่างเข้าสู่ที่นี่ด้วยความรู้สึกตัวอยู่เสมอทำไมจะไม่รู้มีผมแปลกใจมากเหมือนกันท่านนักปฏิบัติถ้าจิตอย่างเข้าสู่ที่นี่แล้วไม่ปรากฏผลผมว่ายังเขาทิ้งเยอะทะลุออกไปที่อื่นมีขณะเดียวเท่านั้นที่ฝังลงที่ตายพอจะเป็นกายคตาสติได้ในขณะต่อไปนั้นรู้สึกว่าจะตะเลิดเปิดเปิงไปร่วมเข้ากองสมุทรไทยทั้งสิ้นจึงได้สั่งสมแต่ทุกข์ขึ้นมาให้เราแล้วก็มาหามาภาวนากายคตาสติผลไม่เห็นปรากฏเลยส่วนไปเป็นผู้สั่งสมสมุทรไทยในขณะที่ภาวนากายกับสติโดยเจ้าตัวไม่รู้นั้นมีจำนวนมากเท่าไหร่นั้นไม่รู้สึกนี่แหละผลจึงไม่ปรากฏในทางที่ตนปรารถนาแต่ไปปรากฏตรงกันข้ามคือสิ่งที่ตนปรารถนาเนื่องจากจิตมันเล็ดลอดออกไปอย่างนั้นแหละการทรมานจิตใจเอาหนักเท่าไหร่ก็ให้รู้จะตายทั้งประกาศทางวิทยุทั้งสื่อถึงก็ให้รู้ว่าผู้ฝึกทรมานจิตใจนี้เป็นบาปยังไม่เคยเห็นหลักความจริงก็มีอยู่ที่นี่จริงๆไม่อยู่ที่สิ่งที่ปลอมๆมันมีจำนวนมากเท่าไหร่แล้วเราก็ชอบฉะนั้นผลที่เป็นเครื่องตอบแทนเราความชอบมันยังคิดเป็นตัวเรื่องความทุกข์ขึ้นเพราะชอบในทางที่ถูกและในทางที่ไม่ถูกความทุกข์เป็นสิ่งที่เราทุนกับทนาก็ต้องแสดงตัวขึ้นมาเขาเห็นเป็นทางที่ไม่ถูกแล้วผลจะเป็นทางที่ถูกชอบใจเป็นที่ถึงใจได้นักปฏิบัติต้องเป็นผู้กล้าหาญอย่านำเมื่ออดีตคือได้บำเพ็ญมาแล้วตั้งแต่วันนี้มีความลำบากลำบนวันนี้พิจารณาอยู่วันนี้กำหนดวันนี้ก็จะลำบากลำบนถ้าอย่างนี้เป็นอุปสรรคต่อตนเองบำเพ็ญมาเท่าไรก็ผ่านมาแล้วหรือทำความเสื่อมเสียหายหรือมีความโง่เขลาบปัญญามาเท่าไรไม่ต้องไปคำนึงในขณะที่ทำให้เห็นทุกข์ในปัจจุบันที่แสดงตัวขึ้นมาอย่าไปลือเรื่องทุกข์ที่ในอดีตขึ้นมาเพิ่มพูนความทุกข์ในปัจจุบันจะกลายเป็นเรื่องสมุทัยหรือแล้วกล้าความเพียรแต่ไม่หรอกกล้าถอนความเพียรทันทีกลายเป็นคนท้อแท้อ่อนแอถอยหลังไปไม่รอดหลักปัจจุบันเป็นสิ่งสำคัญหน้าที่มีอันเดียวที่จะพิจารณาจิตให้รู้เรื่องกระแสของจิตแสดงตัวออกไปด้วยสติปัญญาเท่านั้นเป็นเครื่องกำกับให้รู้ทำไมจะไม่รู้นี่ก็ฝึกมาเต็มกำลังของตัวเองนั่นแหละ
เวลามันเพลิดก็ไม่มีอะไรจะเทียบเวลาสงบสมาด้วยอุบายต่างๆของเราที่เข้มแข็งสร้างทานกันอยู่มันก็รู้สึกว่าเป็นของอัศจรรย์ยิ่งเหมือนกันในบางตามบางเวลามีหมายถึงขั้นเริ่มแรกเป็นอย่างนั้นต้องลงกันอย่างหนักบ้างไม่อย่างนั้นไม่พอมันขนองมากเราต้องฝึกทรมานกันให้หนักเหมือนอย่างตัดตัวขนองจะทำค่อยๆเบาๆมือมันไม่ได้เดี๋ยวถ้าเป็นควายหรือเป็นวัวก็ทนตัวเองขีดตัวเองให้ตายเจ้าของต้องตายเอาให้หนักมือมีจิตที่มันกำลังแสดงตัวในลักษณะของตัดตัวขนองเช่นนั้นก็ต้องทำให้หนักมือบังคับให้อยู่ในกรอบของธรรมะไม่มีอะไรเสียหายการบังคับตนเองจะเป็นทุกข์ก็ทุกข์เพื่อสุขไม่ใช่ทุกข์เพื่อเพิ่มทุกข์ขึ้นไปในทางใจทุกข์ทางกายจริงแต่เพิ่มความสุขขึ้นในทางใจความทุกข์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันขณะที่เราทำความเพียรนี้กับความทุกข์ที่ผ่านมาแล้วสีมากน้อยและจะเป็นความทุกข์ต่อไปอีกข้างหน้ามีเท่าไหร่อะไรจะมากกว่ากันอดีตผ่านมาแล้วเท่าไหร่และอนาคตที่เป็นไปข้างหน้านั้นเท่าไหร่กับปัจจุบันคือการประกอบความเพียรเป็นทุกข์อยู่ในบัดนี้มีจำนวนมากเท่าไหร่ลองมาช่างกันดูไหนจะระเหยเร่ร่อนหาที่ยึดที่หลักปักจิตปักใจให้ตัวลงไม่ได้มีอย่างหรือนักปฏิบัติต้องนำมาช่างตวงถ้าเมื่อช่างตวงได้เหตุตามเหตุผลตามเหตุผลแล้วนั้นข้างหน้าก็กับข้างหลังมันสองแล้วว่าไงปัจจุบันมีเพียงอันเดียวทำไมจะไปสู้สองอย่างได้เพียงเราจะทนความทุกข์ความทรมานในขณะที่ทำความเพียรนี้เท่านี้ก็ไม่ได้แล้วไหนเราจะไปสามารถทนความทุกข์ความทรมานในอนาคตซึ่งจะมีมาไม่รู้กี่ขับกี่กันในตัวของเราคนเดียวซึ่งจะเป็นผู้แบกทุกข์อยู่ตลอดเวลาส่วนเป็นอดีตผ่านมาแล้วก็ทราบว่ามาแล้วความทุกข์ในระยะนี้กับความทุกข์ที่เป็นข้างหน้านานเท่าไหร่มากเท่าไหร่ทำไมเราจะอาหารต่อสู้หรือทนต่อสู้ด้วยไม่มีเหตุมีผลอะไรเลยมีอย่างเลยทั้งที่เราก็ทรงธรรมะของพระพุทธเจ้าอันเป็นหลักเหตุผลล้วนๆอยู่ในตัวของเราทำไมเราจะเป็นผู้ถอยหลังต่อการประพฤติปฏิบัติกำจัดสิ่งที่จะให้เกิดความทุกข์ขึ้นภายในจิตใจและความทุกข์ที่มีอยู่แล้วให้หมดไปเราจะทนไม่ได้หรอกการเคารพข้าศึกถ้าไม่ตายฮะขอให้ได้ชัยชนะนี่เป็นหลักของนักรบในสงครามเป็นอย่างไรนี่สงครามระหว่างกิเลสกับจิตก็ต้องเป็นเช่นนั้นเหมือนกันเรื่องสงครามภายในเอาไม่ตายให้ชนะชนะแล้วจะไม่ต้องกลับมาเกิดแบบกองทุกข์อีกต่อไปท่านกล่าวไว้ว่าการชนะตนนั่นแหละเป็นประเสริฐสุดเราเคยชนะตนไหมเราถ้าเราอยากเป็นผู้ประเสริฐสุดเราเคยทำความเพียรเพื่อชนะตนได้สักกี่ประโยคแต่เคยแพ้ตนมากี่ครั้งกี่หนแล้วควรจะนำมาทดสอบกันดูถ้าเราเป็นนักรบจริงๆเพื่อหวังความสุขความเจริญและความประเสริฐยิ่งภายในกรอบของธรรมะของพระพุทธเจ้าจริงๆควรคิดให้ดีเราอย่าเอาความโง่เขลาว่าปัญญาความที่เกียดที่ข้านความหมดเข้ามาเป็นเจ้าเรือนบังคับทำอันดีของเราหายไปหมดยังปรากฏอยู่ตั้งแต่ความท้อแท้อ่อนแอความเห็นแก่ปากแก่ท้องเห็นแก่หลับแก่นอนอยู่ภายในใจเข็มแยงเข้าไปก็ไม่มีที่จะแยงมันเต็มไปด้วยกิเลสประเภทเหล่านี้ทั้งนั้นธรรมะจะหยอดลงที่ไหนเมื่อมีแต่สิ่งเหล่านี้ปิดกั้นทั้งหมดแล้วถ้าเป็นหม้อก็ความปากลงเอาก้นขึ้นเอาน้ำมหาสมุทรมาเทมันก็ไหลทิ้งไปหมดไม่มีอะไรจะค้างอยู่ในหม้อลูกที่ถูกความไว้นั้นนั่นแต่เราถ้ามันความจากหลักธรรมะแล้วก็ต้องเป็นเช่นนั้นเหมือนกันโมฆะบุคคลก็คือคนประเภทนี้โมฆะในตัวของเราก็คือเราซึ่งทำตัวให้เป็นประเภทที่สามนี้เราต้องเอามาคิดอย่างนี้การศึกษาอบรมหรือการฝึกทรมานตนต้องหาอุบายวิธีต่างๆฝึกตนการดูดาว่ากล่าวการฝึกตนจะหนักจะเบาบ้างไม่มีอะไรเสียหายไม่มีการกระทบกระเทือนถึงใจให้เกิดความเครียดแค้นไม่เหมือนบุคคลอื่นที่มาฝึกทรมานหรือดูดาว่ากล่าวเรามันฝึกกันทั้งโลกทีเดียวกายสังกายขนาดนั้นผู้ปฏิบัติต้องหาเหตุผลหาความถนัดมาแก้ความโง่ของตนอย่าเอาความโง่เข้าไปแก้ความโง่เนี่ยมันจะเป็นการ1กับ1เป็น2ขึ้นมาความโง่ดั้งเดิมก็มีอยู่แล้วความโง่อันดับต่อไปก็เพิ่มขึ้นอีกเป็น2เป็น3สร้างสมตั้งแต่ความโง่ความ
ขาบอกปัญญาความที่เกียรติขั้นวันยังขั้นคืนยังลุ่มมันเต็มไปด้วยความโง่ทั้งนั้นตัวของเราทั้งตัวหาธรรมะที่ไหนจะส่องแสงสว่างออกนิดนึงมันก็ไม่มีเพราะเป็นนั้นความวิเศษจะไม่อยู่ที่ไหนถ้าปรากฏว่าความวิเศษที่โสอะไรก็เกิดขึ้นกับลักษณะที่กล่าวเหล่านี้ลักษณะความวิเศษอีกขั้นที่มีอยู่ฝังอยู่ในหัวใจของบุคคลนะถ้าท่านพิจารณาให้ดีถึงคราวจะเป็นจะตายขึ้นมาจริงๆมันจะทนไม่ไหวเรื่องความเพียรนี้หนักเกินที่ทรมานตนเกินไปให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าอย่าระลึกถึงที่อื่นผู้อื่นพระพุทธเจ้าเคยสลบสลายมาแล้วกี่ครั้งที่ไม่ตรัสรู้แต่ตรัสรู้เพราะนอนอยู่อย่างสะดวกสบายในหอประสาทนะแต่ตรัสรู้เพราะความลำบากลำบนที่สุดไม่มีใครจะสู้พระพุทธเจ้าถ้ามาแข่งขันกันแล้วทั่วทั้งโลกจะมีใครเป็นที่หนึ่งนอกจากพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวนั่นทำเกิดขึ้นมาด้วยความลำบากลำบนไม่เกิดขึ้นมาด้วยการอ่อนแอท้อแท้นักปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าศีลธรรมก็ต้องเป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียรองค์อาจกล้าหาญต่อหลักธรรมที่ชอบกล้าทั้งการบำเพ็ญที่จะทำตนให้ยิ่งขึ้นไปกล้าทั้งการสลดโอดแอกจากที่เรียนทั้งหลายเป็นขั้นชั้นอดหรืออิ่มไม่ถือเป็นปัญหาสำคัญสำคัญที่ประโยชน์ของความเพียรพยายามของเราวันหนึ่งวันหนึ่งที่ผ่านไปผ่านไปได้ความเพียรมากเท่าไหร่จิตใจของเราเป็นไงต้องสนใจในที่จุดนี้ที่เรียกปัญหาอาสวะทั้งหลายเกิดอยู่ที่ใจดวงเดียวนี้อย่าเข้าใจว่าไปเกิดที่อื่นการแบกกองทุกข์จะไม่มีผู้อื่นใดเป็นผู้แบกไม่มีสถานที่ใดเป็นสถานที่แบกนอกจากจะแบกที่จิตเพราะอยู่เป็นตัวสมุทัยผู้สั่งสมเกิดขึ้นมากองทุกข์กองชาติจึงมีอยู่ในที่นี้การแก้มาแก้ลงที่นี่จะแก้ที่ไหนความมันแอบมาแก้ที่เหลือตัวไหนขาดหลุดลงไปไม่เคยมีนอกจากความขยันหมั่นเพียรความโง่มาแก้ที่เหลือก็ไม่หลุดทำให้เอาความฉลาดมาพอกเข้าไปแก้เราต้องคิดให้ดีเราบวชมาเพื่อโง่หรือเพื่อความฉลาดเราบวชมาเพื่อความอ่อนแอหรือความขยันหมั่นเพียรถ้าเราก็ทำตัวเราให้เป็นแบบเป็นฉบับไม่ได้เราจะสอนโลกให้มีแบบฉบับได้ยังไงเราเป็นคนไม่ดีจะสอนโลกให้เป็นคนดีไม่ได้เราเป็นคนโง่จะสอนคนโลกให้เป็นคนฉลาดไม่ได้เหมือนกันเราต้องเทียบดูตัวเราให้ก่อนอื่นเราต้องทำตัวของเราให้ดีให้มีความเฉลียวฉลาดนอกขอบภายในตัวสิ่งใดที่เป็นลักษณะความโง่แก้ด้วยปัญญาปัญญามีอยู่ทุกแห่งทุกหนมีอยู่ทุกขณะในเมื่อเรานำมาใช้ไม่นอกเหนือไปจากแก่ตรงนี้หากจะปล่อยให้นอนหมูนอนอยู่เหมือนหมูจะรอขึ้นเสียงนี่มันก็ได้หาความฉลาดไม่มีวันนั้นท่านจะตลอดวันตายตายทิ้งเปล่าอุบายนี้คือฝึกตนต้องทำอย่างนี้แต่การจากทางนี้มาเนี่ยหาจะรู้เรื่องว่าจากท่านทั้งหลายแต่แสดงอุบายวิธีที่จะฝึกทรมานตนให้ทุกท่านที่ได้ยินได้ฟังแล้วนำไปพิจารณาแก้ไขดัดแปลงนี้สุดทรมานตนได้รับประโยชน์ขึ้นมาเท่าที่ควรแก่อุบายวิธีที่ตนทำได้แค่ไหนพยายามสั่งสมพยายามค้นคิดให้เป็นไปทุกวันทุกวันสิ่งเล็กน้อยที่ผสมกันเข้าโดยลำดับลำดานั่นแหละจะกลายเป็นของใหญ่โตขึ้นมาถ้าปัญญาเป็นน้อยก็จะมากปัญญาที่ยังอ่อนก็จะกลายที่เป็นปัญญาแข็งขึ้นมาสติที่อ่อนก็จะเป็นสติที่กล้าขึ้นมาที่เรียกปัญหากูกลัวคนที่มีความขยันหมั่นเพียรกลัวที่คนใช้ความคิดความอ่านแต่ไม่กลัวสำหรับหมูที่จะรอขึ้นเสียงผู้ใดปฏิบัติตนลักษณะในลักษณะของหมูตัวขึ้นเสียงนั้นที่เรียกนอนทับศีรษะอยู่วันยังค่ำนอนทับคออยู่วันยังค่ำคืนยังลุกไม่ยอมให้ตื่นได้เลยลุกจากนั้นก็ขึ้นเสียงเท่านั้นเราจะต้องการเป็นขึ้นเราต้องการขึ้นเสียงหรือขึ้นที่ไหนขึ้นเสียงหรือขึ้นธรรมถ้าขึ้นธรรมก็กล้าตามบันไดที่พระเจ้าสอนว่ามรรคโขมีแต่สมาธิถึงคิดให้ดีทุกสิ่งทุกอย่างก่อนจะทำจะพูดอะไรผ่านเข้ามาคิดให้ดีสมาสังกัปโขสมาธิถึงสมาสังกัปโขดำริให้ถูกต้องวาจาคือเป็นขเนียดเป็นลายยานามาใช้การกระทำของพระเป็นการกระทำที่สม่ำเสมอในกรอบหลักธรรมนี้ทำแบบอย่าให้นอกเหนือจากนี้การเลี้ยงชีพก็เหมือนกันเลี้ยงชีพที่บริสุทธิ์ได้มาด้วยความบริสุทธิ์ไม่ตกไม่รักไม่ขโมยการให้มาด้วยความรู้ใจรู้ใจรับเนี่ยเพียรก็เพียรให้ชอบเพียรในทำสี่ประการท่านกล่าวไว้แล้วในปริยัติท่านบรรดาท่านที่ศึกษาเล่าเรียนมาคงจะเข้าใจทางความเพียรสี่อย่าง
สมาธิตั้งลงที่กายสมาธิจะปรากฏขึ้นมาในจิตนี่แหละทางของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้ทางของหมูขึ้นเขียงตรงกันข้ามไม่ทราบทันทีทำมาหมูขึ้นเขียงนี่คืออยู่เฉยๆใจไม่คิดไม่อ่านไม่ใจไม่จองอะไรเลยนั่นแหละท่านเรียกหมูขึ้นเขียงวันหนึ่งวันหนึ่งปัญญาจะแยบออกมาพอเป็นเครื่องสะดุดใจตนบางอย่างไม่มีเพราะไม่สนใจจากจิตนี่เรียกว่าลักษณะของหมูขึ้นเสียงไม่ได้หมายถึงผู้ปฏิบัติกลายเป็นหมูแล้วจริงๆแล้วขึ้นเสียงเขาย้ำลงไปอย่างนั้นนี่เป็นข้อเทียบเทียงต่างหากไว้นำปฏิทินเจนะเพื่อแก้ขัดเองเปลี่ยนสภาพแห่งจิตที่เคยเป็นหมูตัวโง่ๆตัวไม่คิดไม่อ่านอะไรเลยนั่นให้กลายเป็นผู้ฉลาดขึ้นผสมกับว่าทรงธรรมะของพระเจ้าในหลักแห่งธรรมที่กล่าวว่าสมาธิสัมมาสังกัปปะจนถึงสมาธิจะไม่มีผู้ใดเป็นผู้เป็นเจ้าของสมบัติที่กล่าวนี้นอกจากผู้ปฏิบัติเท่านั้นขอให้ทุกท่านนำไปปฏิบัติการจะเกิดจะตายอย่าไปสงสัยไม่มีผู้อื่นใดที่เกิดจะตายแทนเรานอกจากตัวเราเป็นผู้เกิดจะตายมาตลอดตับตลอดกันจนกระทั่งถึงบัดนี้ไม่มีผู้อื่นผู้ใดที่ทำงานแทนกันได้คือเรื่องเกิดจะตายขอให้ทราบไว้ทันที

ขณะที่เรานั่งฟังเทศน์โปรดทำใจให้สบายทำความรู้สึกไว้กับใจโดยเฉพาะคือไม่สนใจหรือคาดเอาไว้ว่าท่านจะเทศอะไรจะเทศเรื่องอะไรบ้างไม่ส่งจิตใจมาสู่สถานที่ท่านเทศหรือสู่ท่านผู้เทศแต่ส่งใจเข้าสู่ความรู้สึกของตนเมื่อจิตได้ตั้งอยู่เฉพาะความรู้สึกที่จะรอรับสัมผัสแห่งธรรมนั้นย่อมเป็นขึ้นในที่นั้นจิตเมื่อได้รับความสัมผัสจากธรรมไม่ขาดระยะความรู้สึกของจิตที่จะติดต่อกับธรรมะก็ไม่ขาดวรรคขาดตอนตอนนั้นจิตก็ลืมคิดกับเรื่องภายนอกแล้วค่อยมีความสงบขึ้นเป็นลำดับลำดับในขณะที่ฟังเทศน์เวลานี้เป็นโอกาสอันดีที่บรรดาท่านนักใจบุญทั้งหลายหนึ่งมาเกาะแสวงหาบุญบุญง่ายๆก็นี่ก็เรามาคิดบัญชีของเราบัญชีในตัวของเราเองลองคิดต่างกับกิจการงานต่างเราก็เลยทำมาพอสมควรแบบนี้เราพยายามจะคิดเรื่องบัญชีภายในตัวของเราการพิจารณาดูเรื่องความเป็นมาแห่งอัตภาพร่างกายของเราแม้จะให้สามารถรู้ได้ในอดีตแต่ชาติที่เคยเป็นมาก็ตามเราก็ถือเอาอัตภาพที่ปรากฏอยู่กับตัวของเราณบัดนี้ขึ้นมาพิสูจน์พิจารณาถึงความเป็นมาแห่งกายนับตั้งแต่วันเริ่มแรกมาจนกระทั่งถึงบัดนี้กิจการงานที่ร่างกายต้องจัดต้องทำเป็นประจำมาจนถึงวันนี้มีมากเท่าไหร่ผลรายได้มีเท่าไหร่และเสียไปเท่าไหร่ต่อจากนี้ไปจะเป็นเวลานานเท่าไหร่ที่ร่างกายของเรานี้จะทำธุระหน้าที่ให้เราได้ตามต้องการเราต้องคิดบัญชีของเราอย่างนี้เพราะทุกสิ่งในส่วนร่างกายของเรานี้ถ้าเทียบถึงการเดินทางแล้วก็ไม่มีวันหยุดถึงเราจะนอนส่วนแห่งร่างกายที่แปรสภาพอยู่ตามปกติของเขาทุกๆอาการก็ไม่ได้นิ่งนอนอยู่เหมือนอย่างใดมีความแปรไปอยู่เช่นนั้นแปรไปเป็นลำดับลำดับจนถึงจุดสุดท้ายมีเรื่องของส่วนร่างกายเป็นเช่นนั้นเรื่องอาการของจิตที่คิดอยู่ภายในตัวเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆก็ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นลำดับเช่นเดียวกัน

การคิดบัญชีโดยวิธีนี้เป็นเหตุที่ให้เราได้ชั่งน้ำหนักดูผลประโยชน์ที่เราได้มาแล้วและที่จะได้ไปข้างหน้ามารวมกันจะได้ประมาณสักเท่าไหร่เป็นเหตุจะไม่ให้เรานิ่งนอนใจในความเป็นอยู่ของสกลกายเหล่านี้แล้วมีการจะให้เป็นเหตุให้มีการวิ่งเต้นขวนขวายเพื่อหาคุณงามความดีอันเป็นสมบัติของใจคือจะไปสร้างโลกใหม่ขึ้นมาโลกนี้เป็นเรียกว่าโลกปัจจุบันในแก่ร่างกายของเราโลกที่ผ่านมาแล้วคือภพคือชาติที่เป็นมาแล้วดับสูญไปแล้วแตกสลายไปแล้วนั่นเป็นโลกเก่าอันหนึ่งโลกที่เราปรากฏอยู่บัดนี้ในร่างกายของเรามีเป็นโลกปัจจุบันโลกอนาคตที่เราจะไปครองข้างหน้านั้นจะเป็นโลกอะไรเราต้องเตรียมพร้อมไว้เสมอเตรียมพร้อมทรัพย์สมบัติภายในใจเพื่อใจดวงนี้แม้จะทำด้วยกายพูดด้วยวาจาคิดทางใจในทางที่ถูกที่เป็นกุศลก็ต้องเป็นเรื่องเพื่อใจคือสั่งสมทรัพย์สมบัติภายในไว้อย่างพร้อมมูลในขณะที่สังขารร่างกายอันเป็นเครื่องมือของเรายังมีอยู่ซึ่งพอจะดำเนินไปได้เราก็ต้องอาศัยร่างกายอันนี้เป็นเครื่องนำเลยเช่นจะให้ทานดังนี้ก็ต้องอาศัยส่วนร่างกายไปเสาะแสวงหามาได้ด้วยความมือจิตแล้วให้ทานไปการได้มาก็ได้ด้วยร่างกายการแบ่งเป็นทานก็แบ่งด้วยกายยกให้เป็นทานก็ต้องอาศัยกายนี้เป็นเครื่องมือมีเป็นเครื่องมือสำหรับเราที่จะทำกิจธุระหน้าที่ใดๆร่างกายอันนี้ท่านเรียกว่าขันธ์คือรวมกันอยู่เป็นหมวดเป็นหมู่เมื่อผสมกันเข้าแล้วท่านให้ชื่อว่าร่างกายหรือว่าสังขารสังขารแปลว่าส่วนผสมไม่ใช่เป็นเอกเทศจีเฉพาะตนเองเมื่อเป็นส่วนผสมแล้วก็ย่อมมีความสลายแปรลงไปตามเรื่องของเขาเราผู้เป็นเจ้าของคือใจซึ่งครองอยู่นี้จึงควรให้มีความฉลาดรอบคอบต่อเรื่องของขันจะพาจัดพาทำอะไรในเวลามีชีวิตอยู่นี้เพราะโลกเก่าเราก็ผ่านมาแล้วมาถึงโลกปัจจุบันณบัดนี้จากนี้ก็จะไปโลกหน้าคือโลกใหม่ได้จะออกจากร่างนี้แล้วก็จะไปร่างนั้นจะเป็นร่างใดนั้นแล้วแต่อำนาจของกรรมที่กายวาจาใจของเราได้สั่งสมเอาไว้ด้วยใจเป็นผู้บงการเราอย่าให้เสียท่าเสียทีที่ได้ผ่านโลกอันนี้มานานโลกอันนี้ไม่ใช่เป็นโลกที่จะควรสงสัยเพราะเป็นโลกที่เราเคยอยู่เคยหลับเคยนอนเคยไปเคยมาเคยสุขเคยทุกข์ได้สิ่งเหล่านี้ได้ผ่านมาด้วยกันทุกคนจึงไม่น่าสงสัยว่าจะเป็นอะไรต่อไปอีกนอกจากจะเป็นเช่นนี้อยู่ตลอดกาลของเขาเท่านั้นสำคัญที่เราจะพยายามดำเนินตัวของเราให้ก้าวขึ้นอันดับสูงกว่านี้เป็นลำดับไปด้วยความขยันหมั่นเพียรหรือด้วยความเฉลียวฉลาดรอบรู้เรื่องความเป็นไปด้วยความเป็นอยู่ของเรานั่นแหละเป็นหลักสำคัญเรื่องของใจแล้วอย่างไรก็ไม่ตายเพราะเรื่องเกิด
กับเรื่องตายเป็นเรื่องของใจธาตุขันธ์ที่จะมาผสมกันเข้าเป็นรูปร่างกลางตัวของเราของท่านเป็นขึ้นมาจากใจเป็นหลักสำคัญถ้าเพียงแต่ธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเท่านี้ไม่มีความรู้สึกคือใจเข้าแทรกสิงเป็นเจ้าเรือนอยู่แล้วก็มาผิดอะไรกับต้นไม้ภูเขาที่ซึ่งเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเหมือนกันที่ผิดจากสิ่งเหล่านั้นก็เนื่องจากใจซึ่งเป็นผู้ครองร่างนี้อยู่รู้ดีรู้ชั่วรู้สุขรู้ทุกข์รู้ร้อนรู้หนาวรู้ทุกอย่างคำที่ว่าไม่รู้แล้วเป็นไม่มีสำหรับเรื่องของจิตแต่เราจะปฏิบัติต่อความรู้ที่รู้นั้นด้วยอุบายปัญญาแยบคายขนาดไหนนั้นขึ้นอยู่กับความแยบคายอันหนึ่งซึ่งก็เกิดขึ้นจากจิตอีกเหมือนกันนี่ท่านให้ชื่อว่าปัญญาความฉลาดรอบตัวการที่เรานั่งภาวนาเพื่อความสงบของจิตใจนี้ก็คือการคิดบัญชีตัวเองและสั่งสมคุณงามความดีให้มากขึ้นเตรียมพร้อมไว้ที่จะต่อสู้ในวาระสำคัญการนั่งภาวนาการเดินจงกรมการทำคุณงามความดีทุกอย่างแม้จะเป็นการยากการลำบากหรือว่าเป็นความทุกข์ทรมานอยู่บ้างก็ตามแต่เราควรจะคิดถึงเรื่องความทุกข์ที่มากยิ่ง ยิ่งกว่านี้ซึ่งจะเกิดขึ้นแล้วในเราในอนาคตนั้นจะเป็นทุกข์ขนาดไหนเราควรจะคิดไว้แล้วเตรียมพร้อมไว้แม้จะมีความทุกข์ยากลำบากอยู่บ้างก็ทุกข์เพื่อเราไม่ใช่ทุกข์เพื่อใครการรักษาศีลก็ต้องเป็นทุกข์คือไม่ได้ทำตามใจหวังเราจะทำอะไรก็มีข้อห้ามมีกฎเกณฑ์บังคับกฎเกณฑ์เหล่านี้เป็นรั้วกั้นทางที่จะไปในทางผิดของเรานี่ก็เป็นความลำบากอันหนึ่งแต่ก็กลายเข้ามาเป็นความเย็นใจสำหรับเราเมื่อรักษาไว้ได้การอบรมจิตใจเพื่อความสงบเยือกเย็นเห็นผลประจักษ์ภายในใจของตัวเองก็ต้องเป็นความทุกข์ความลำบากอยู่บ้างไม่ว่ารายใดต้องเป็นเช่นเดียวกันเพราะคำว่าการกระทำแล้วต้องมีทุกข์แฝงอยู่ด้วยกันทั้งนั้นภาวนาท่านก็เรียกว่าการกระทำเพื่อจะให้เห็นผลต้องมีทุกข์บ้างลำบากบ้างเป็นธรรมดาความทุกข์ความลำบากถ้าเราจะถือสิ่งเหล่านี้มาเป็นหัวหน้าหรือมาเป็นผู้นำเราแล้วเราก็จะไปตะถึงจุดประสงค์ไม่ได้เหมือนกันเพราะไม่เคยเห็นรายใดเลยว่าได้ไปถึงจุดหมายปลายทางหรือสมความมุ่งมากปรารถนาเพราะความเกียจคร้านเป็นผู้นำนอกจากความขยันหมั่นเพียรบึกบึนอดทนต่อกิจการที่ชอบซึ่งตนเห็นแล้วว่าจะเป็นผลประโยชน์แก่ตนและส่วนรวมเท่านั้นแล้วอุตส่าห์พยายามยากก็ทำง่ายก็ทำจะลำบากขนาดไหนก็ทำนี่เป็นทางที่จะนำเราให้พ้นจากทุกข์เป็นลำดับไปไม่ว่าทางโลกทางธรรมคนเกียจคร้านจะทำงานทางโลกก็ไม่พออยู่พอกินไปที่ไหนหมู่เพื่อนก็รังเกียจผู้เป็นนักบวชเข้ามาบวชในพระศาสนาเป็นคนเกียจคร้านก็ทำให้หนักวัดหนักวานักอกหนักใจครูบาอาจารย์และหมู่เพื่อนตลอดถึงประชาชนที่มาเกี่ยวข้องไม่อยากจะเคารพกราบไหว้เพราะเห็นท่าเกียจคร้านเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นเพราะหลักธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกบททุกบาทไม่ปรากฏว่าเกิดขึ้นมาจากความเกียจคร้านความอ่อนแอแต่เกิดขึ้นมาจากความขยันหมั่นเพียรทั้งนั้นพระสาวกที่ได้ตามเสด็จพระพุทธเจ้าให้ทันพระองค์ได้ก็เนื่องจากพ
ความขยันหมั่นเพียรเป็นพื้นฐานดีจนถึงจุดหมายปลายทางนั้นไม่มีขณะใดที่ธรรมะจะเกิดขึ้นจากในพระพุทธเจ้าและสาวกเพราะอำนาจแห่งความขี้เกียจขี้คร้านความเห็นแก่หลับแก่นอนความเห็นแก่ตัวโดยไม่คำนึงถึงเหตุผลที่จะได้รับความทุกข์ร้อนหรือไม่เมื่อเราเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าหนักก็ตามเบาก็ตามทุกข์ก็ตามจะลำบากแค่ไหนก็ตามก็ที่ว่าเราเดินทางหรือตามเสด็จพระพุทธเจ้ามาเป็นสิ่งที่จะควรให้เกิดความอิจฉาละอาใจเราไปถึงไหนสุดความสามารถแล้วนั่นเราก็ต้องอยู่ที่นั่นผลที่เราจะพึงได้รับซึ่งเกิดขึ้นจากการขึ้นเต้นขนฝ่ายของเราไม่ได้เสื่อมสูญไปไหนดังทุกท่านที่ได้อุตส่าห์มาด้วยความเสียสละทุกด้านนี้จึงเป็นที่น่าอนุโมทนาและเห็นใจอย่างยิ่งในความอุตส่าห์พยายามทุกด้านการทำทั้งนี้หรือการอุตส่าห์ทั้งนี้ก็เพื่อเราทั้งนั้นหลักของการภาวนาก็เคยได้เรียนให้ท่านทั้งหลายได้ทราบมาหลายครั้งแล้วว่าทำอย่างไรจึงจะเป็นไปเพื่อความสงบเยือกเย็นนั่งภาวนาทำยังไงเวทนาจึงจะไม่รบกวนนี่เราคงจะมาคิดเพียงแค่ว่าเรานั่งภาวนาเวทนารบกวนเราอยู่เฉยๆเวทนาก็รบกวนเหมือนกันตอนนั้นแต่เราไม่เอาเรื่องกับเขาแต่เราก็มาเอาเรื่องตอนนั่งภาวนาเวทนารบกวนนี่รู้สึกว่าจะเป็นอุปสรรคต่อเราตอนนั้นถ้าว่าเมื่อเวทนารบกวนเราต้องถือไปว่าเวทนานี้มีอยู่ทุกแห่งทุกคนในกายของเรามีอยู่ทุกเวลาเราจะเดินไปไหนก็ต้องเป็นเวทนามีทุกขเวทนานั่งที่ไหนนั่งนานก็ต้องเป็นทุกขเวทนาทำกิจการงานทุกอย่างทั้งหนักทั้งเบาต้องเป็นทุกขเวทนาทั้งนั้นมีเวลามานั่งภาวนาก็ต้องเป็นทุกขเวทนาเหมือนกันให้เราเทียบเคียงออกไปกว้างๆอย่างนี้เราก็จะมีทางนั่งต่อสู้เวทนาให้รู้เรื่องของเวทนาเพื่อผลประโยชน์ที่เราจะให้เกิดขึ้นจากการกระทำของเราถ้าเราจะมาคิดเจาะจงเฉพาะการภาวนาเกิดทุกข์ความเป็นความลำบากอันนี้ก็จะเป็นเหตุให้ท้อใจไม่อยากนั่งภาวนาคือกลัวทุกข์ก่อนแล้วพอเริ่มจะนั่งภาวนาทั้งที่ทุกข์ยังไม่เกิดก็คาดกันว่าทุกข์มันนั่งอยู่ต่อหน้าเรานี่แล้วให้เห็นทุกข์ก่อนนั่งภาวนานี่ก็ทำความน้อยใจท้อใจให้เราไม่อยากจะทำที่ผูกเราไม่ต้องไปสนใจกับเรื่องของทุกข์แต่สนใจกับผลประโยชน์ที่จะพึงได้จากการกระทำของเรามากน้อยเมื่อทุกข์มากเราก็หยุดได้ผ่อนผันสั้นยาวกันไปเพราะเรื่องของขันถ้าเราจะบังคับบัญชาหักโหมจนเกินไปก็ไม่ดีเพราะเป็นเครื่องมือที่เราจะนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ได้เป็นเวลานานหากว่าเรามีความประหยัดหรือรู้จักประมาณในการใช้ขันของเราก็เช่นเดียวกับเครื่องมือต่างๆที่เรานำมาใช้เป็นประโยชน์ในบ้านในเรือนของเราหากว่าควรจะได้ผลในขณะนั้นถึงจะคุกลำบากมากขนาดไหนแต่จะเป็นคติอันหนึ่งซึ่งจะเกิดขึ้นได้ในเวลานั้นแล้วเราก็รีบตักตัวพอสละเป็นสละตายก็สละในเวลานั้นเพื่อผลประโยชน์อันยิ่งใหญ่อันอาจจะเกิดขึ้นได้ในขณะนั้นหลังนี้เราก็ต้องต่อสู้เพราะการภาวนานั้นถ้าว่าสบเหมาะ
ข้าในเวลาใดผลย่อมปรากฏขึ้นมาในเวลานั้นบางครั้งก็ไม่นานผลก็ปรากฏขึ้นให้เห็นประจักษ์บางครั้งก็ต่อสู้กันเป็นเวลาหลายชั่วโมงบางครั้งถึง6ชั่วโมง7ชั่วโมงยังต่อสู้กับเวทนาอยู่ยังไม่ได้ผลอะไรเลยนอกจากเห็นแต่ผลที่เป็นทุกข์ขึ้นมาภายในตัวซึ่งเกี่ยวกับการนั่งมากนั่นเท่านั้นแต่ถึงอย่างไรก็ตามเมื่อจิตมีความสามารถอาถรรพ์ต่อสู้กับเวทนาและสนใจที่จะรู้กับเรื่องกับเวทนาที่เกิดขึ้นภายในกายของเราด้วยสติด้วยปัญญามีความเพียรเป็นเครื่องหนุนหลังแล้วเรื่องทุกขเวทนาที่ปรากฏขึ้นอย่างเด่นชัดและเป็นเครื่องทับถมจิตใจของเราที่นั่นก็ไม่ทนต่อสติกับปัญญาไปได้สามารถจะรู้เรื่องของกันและกันและเวทนาก็ดับลงได้ในปัจจุบันนั้นจิตก็รวมลงได้อย่างสนิทเกิดความกล้าหาญชาญชัยขึ้นในเวลานั้นนอกจากนั้นยังเป็นคติอันสำคัญที่เราจะถือเอาเป็นเครื่องดำเนินในเวลาต่อไปที่กล่าวถึงเรื่องทุกขเวทนาอย่างหยาบที่ว่าหนักมากนี่เพื่อท่านผู้บำเพ็ญเป็นบางเวลาจะได้ถือเป็นคติในการที่ควรจะต่อสู้กันก็ต้องต่อสู้อย่างนั้นในขณะที่เวทนาได้ดับไปด้วยอำนาจของการพิจารณารู้ชัดนั้นจะเป็นของแปลกประหลาดกว่าเวทนาที่ดับไปธรรมดาของตนจิตก็จะเป็นจิตที่แปลกประหลาดและอัศจรรย์ยิ่งในขณะนั้นเมื่อถอนออกมาแล้วก็ได้ความอาถรรพ์ล่าเริงต่อวิธีดำเนินของตนในการข้างหน้าและเป็นสิ่งที่จะเชื่อมั่นในตนของตนว่าถึงวาระสุดท้ายพูดง่ายๆก็คือว่าถึงคราวที่เราจะตายจริงๆเรื่องของทุกขเวทนานี้เท่านั้นจะเป็นเรื่องใหญ่โตที่สุดในเวลาเช่นนั้นหากว่าเราไม่สามารถจะพิจารณาให้รู้เรื่องของเวทนาเหล่านั้นเสียตั้งแต่บัดนี้หรือเราไม่สามารถจะพิจารณาให้รู้ล่องรู้ลอยเขาไว้บ้างตั้งแต่บัดนี้ถ้าถึงเวลาเช่นนั้นแล้วเราจะปฏิบัติต่อเขาอย่างไรบ้างนี่เราก็ต้องเสียหลักอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นการอบรมจิตใจนี้จึงเพื่อละการต่อสู้เพื่อเอาชัยชนะมาสู่ตนเองหลายทางเหมือนกันทางปัจจุบันก็คือให้รู้ให้เห็นประจักษ์แล้วเป็นความสงบสุขเยือกเย็นเห็นผลประจักษ์ขึ้นมาภายในใจของตนนี่อันหนึ่งมาละต่อไปเราก็จะเป็นผู้แน่ใจในคติคือความเป็นไปของเราว่าอย่างไรก็ไม่ตกต่ำเพราะจิตทั้งเราได้อบรมจนปรากฏมีความสงบเยือกเย็นและกล้าหาญต่อเรื่องของทุกขเวทนาที่จะผ่านมาข้างหน้าแล้วไม่มีทุกขเวทนาตัวไหนจะเปลี่ยนแปลงตัวเองมาพอจะหลอกหลอนให้เราหลงได้ในเวลาจะผ่านถ้าเราได้รู้ชัดเห็นชัดเขาเสียตั้งแต่ต้นมือด้วยการภาวนาของเรานี่แล้วดังนั้นพระพุทธเจ้าก็ดีพระสาวกทั้งหลายก็ดีจึงไม่ปรากฏว่าพระองค์ใด
ได้มีความเหลวไหลต่อทุกขเวทนาในขณะที่พระองค์ท่านจะนิพพานหรือสาวกทั้งหลายท่านนิพพานพอปรากฏแต่ว่านิพพานไปอย่างสะดวกสบายไม่ปรากฏว่าได้ลุ่มหลงต่อเวทนาอะไรเลยมีเนื่องจากที่ท่านได้ฝึกฝนอบรมท่านมาจนทำนิทำนานและรู้เท่าทันซึ่งเวทนาที่มีอยู่กับกายและกับใจของตนโดยละเอียดแล้วท่านจึงเป็นผู้นอกสมมุติทั้งที่อยู่ในขันธ์อันเป็นก้อนแห่งสมมุติเช่นเดียวกับเราและที่ผ่านขันธ์ไปแล้วท่านก็มาอยู่ในวงสมมุติอำนาจหรืออานิสงส์แห่งการอบรมจิตใจต้องเป็นผลเช่นนี้เรื่องการเกิดการตายซึ่งเป็นปัญหาอันใหญ่โตสำหรับเราผู้ซึ่งก็เคยเกิดเคยตายด้วยกันมาก็จะเป็นเรื่องที่เบาบางลงไปเป็นอย่างไรจนถึงกับว่าสิ้นสงสัยในปัญหาเหล่านี้โดยถือหลักปัจจุบันของจิตเป็นสักขีพยานว่าหมดแล้วซึ่งเชื้อที่จะให้เกิดต่อไปอีกเชื้อของภพของชาติก็ได้แก่สิ่งเคลือบแฝงภายในจิตใจตามหลักธรรมท่านกล่าวไว้ในส่วนละเอียดว่าอวิชชาปัจจยาธรรมอวิชชาไม่ใช่ธรรมส่วนหยาบเป็นธรรมส่วนละเอียดหมายถึงจิตล้วนๆและธรรมชาตินั่นแหละที่เป็นเชื้อให้ปรากฏพบกฎปรากฏธาตุปรากฏเป็นรูปร่างกลางตัวเป็นสัตว์เป็นบุคคลขึ้นมาให้เราเห็นอยู่ทั่วโลกที่เกิดก็เป็นไปอยู่ทั่วโลกทั้งสัตว์ทั้งบุคคลตายก็เป็นไปอยู่ทั่วโลกทั้งสัตว์ทั้งบุคคลไม่ปิดบังกันได้ในเรื่องเกิดกับตายเพราะอำนาจของอวิชชาดวงนี้เองที่เป็นชื่ออันสำคัญแต่ธรรมชาตินี้เราไม่สามารถจะมองเห็นด้วยตาเนื้อฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้พิจารณาทางด้านปัญญาค้นคว้าดูเรื่องที่มีอยู่กับตัวสิ่งภายนอกเราทำไมสามารถมองรู้หรือทะลุปุกลงไปหมดรู้ชัดตามเรื่องของเขาที่เป็นที่มีอยู่แต่สิ่งภายในคือเรื่องของใจของเราก็เป็นของมีอยู่เช่นเดียวกันกับสิ่งภายนอกเหล่านั้นทั้งๆก็รู้อยู่ตลอดเวลาทำไมเราจะไม่สามารถรู้เรื่องความเป็นมา

ให้เป็นเชื้อและเป็นเครื่องรบกวนตนเองอยู่ตลอดเวลาเมื่อปัญญาที่พระองค์ท่านสอนไว้ว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปได้นำเข้ามาที่นิพพิจารณาภายในจิตใจของเราเราต้องทราบวิถีทางเดินของจักรจะไปในทางดีทางชั่วต้องรู้คิดเป็นกิเลสหรือคิดเป็นธรรมะก็รู้คิดเพื่อถอดถอนกิเลสหรือคิดเพื่อสั่งสมกิเลสก็รู้มีละเอียดขนาดไหนปัญญาก็ละเอียดไปตามกันเมื่อสิ่งละเอียดต่อสิ่งละเอียดเข้าถึงกันแล้วมันก็ปรากฏเป็นความจริงขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงเป็นพระพุทธเจ้าที่จริงทั้งองค์สาวกก็เป็นสาวกอรหันต์จริงทั้งองค์ไม่มีปลอมแต่ส่วนใดส่วนก็ธรรมะของท่านเมื่อเรานำมาปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักของสวดคาถาธรรมแล้วเราจะเป็นคนปลอมมาจากที่ไหนเพราะธรรมะก็เป็นธรรมะพระพุทธเจ้าทุกขสัจคือทุกขสมุทัยนิโรธมรรคหรือที่เรียกว่าอริยสัจก็เป็นอันเดียวกันสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปจนถึงสัมมาสมาธิก็เป็นธรรมออกจากพระโอษฐ์พระองค์เดียวมาแก้ก็มาแก้กิเลสประเภทเดียวกันผลที่จะพึงได้รับจะเป็นอื่นไปไม่น่าต้องเป็นไปเพื่อความหมดจดพ้นทุกข์ได้ด้วยกันจะต่างอยู่บ้างก็เพียงช้ากับเพลินตามความอุตสาห์พยายามที่ตนทำได้มากน้อยแม้จะยังไม่ได้หลุดพ้นไปตามพระพุทธเจ้าผลที่จะพึงตามพระหนองเราในภพนั้นๆก็จะเป็นภพชาติที่พึงพอใจด้วยอำนาจแห่งกุศลที่เราได้ก่อร่างสร้างเอาไว้เป็นเครื่องสนับสนุนจิตใจของเราเช่นเดียวกับต้นผลไม้ที่ได้ถูกเจ้าของนำไปปลูกในพื้นที่อันดีสมบูรณ์ด้วยปุ๋ยด้วยน้ำย่อมจะเจริญเติบโตขึ้นได้อย่างรวดเร็วและผลิดอกออกผลให้เป็นที่พึงพอใจผลศีลผลทานผลภาวนาของเราก็ต้องปรากฏขึ้นภายในจิตเช่นนั้นเหมือนกันดังนั้นขอบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายโปรดได้ทำความพยายามปรับปรุงตัวของเราให้ได้ในวันหนึ่งวันหนึ่งอย่าให้เสียเวลาที่ผ่านไปผ่านไปผลประโยชน์ที่เราจะพึงได้ก็เป็นสิ่งที่เราจะได้รับเป็นลำดับลำดับไปตามประโยชน์พยายามของเราจึงขอยุติธรรมเทศนาเพียงเท่านี้เอง

การประชุมอยู่เสมอไม่ขาดวรรคขาดตอนเรื่อยมาอยากจะพูดว่าตั้งแต่สร้างวัดเพราะเป็นปกติอย่างนั้นมามีพระมาเกี่ยวข้องมากเท่าไหร่การให้อาวาสการอบรมสั่งสอนก็ยิ่งปล่อยมือไม่ได้แม้แต่มีอยู่เฉพาะสำนักที่เคยมีอยู่แล้วก็ยังต้องให้การอบรมเสมอเมื่อเวลาว่างและเจ้าของอยู่ที่นี่สุขภาพก็ดีไม่เคยปล่อยวางเพราะถือว่าการอบรมธรรมะทางด้านปฏิบัตินี้เป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญมากไม่ว่าครั้งพุทธกาลไม่ว่าสมัยนี้ถ้าเป็นผู้มุ่งต่ออัตต่อธรรมด้วยการปฏิบัติเพื่อรู้จริงเห็นจริงในธรรมแล้วการรับโอวาทคำสั่งสอนหรือรับการ

0: อบรมเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งต่อทุกรายไปครูบาอาจารย์ผู้เป็นอัตเป็นธรรมเราก็แน่ใจว่าท่านมองข้ามในแง่นี้ไม่ได้ทั้งพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเป็นต้นการอบรมจนเฒ่าแก่ชราขนาดนั้นก็ยังไม่ปล่อยวางในการอบรมเลยเป็นแต่เพียงว่าห่างๆไปบ้างถ้ามีแต่พระที่อยู่กับท่านปกติท่านมีการประชุมอยู่เสมอทั้งพุทธการก็อันดับแรกก็คือฟังพระว่าจากพระพุทธเจ้าดังพุทธกิจ5นั้นพระองค์รู้สึกจะไม่ค่อยไม่ปล่อยวางแต่ก็ไม่ถึงจะต้องเป็นทุกวันเป็นแต่เพียงว่าพุทธกิจ5คือเป็นภารกิจอันจำเป็นของพระพุทธเจ้าเป็นบ่าย3โมง4โมงประธานอุวาสให้แก่ประชาชนทั่วไปนับแต่พระมหากษัตริย์ลงมาตอนทุ่ม2ทุ่มประธานพระอุวาสแก่ภิกษุบริษัท6ทุ่มร่วมไปแล้วก็แก้ปัญหาและอบรมสั่งสอนเทวดา3แล้วเป็นปัจฉิมยามไปแล้วก็ทรงเล็งญาณดูสัตวโลกผู้ใดจะมีอุปนิสัยสามารถอาจรู้ในธรรมทั้งหลายของพระองค์ได้อย่างรวดเร็วแต่จะมีอันตรายต่อชีวิตเสียก่อนเพื่อจะรู้เห็นธรรมหรือได้รับการอบรมพระองค์ก็เสด็จตอนเช้าก็เสด็จไปโปรดคนนั้นก่อนตอนเช้าก็เสด็จออกบิณฑบาตมี5ประการเรียกว่าพุทธกิจของพระพุทธเจ้าท่านจะทรงพักผ่อนหรืองดเว้นบ้างบางกิจบางประการก็ตามพระอัธยาศัยของท่านเองไม่มีใครจะไปตั้งข้อบังคับให้ท่านได้และไม่มีผู้เพราะไม่มีผู้ใดที่จะรู้ความเหมาะสมยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นองค์ศาสดาของโลกด้วยเหตุนี้การมีพุทธกิจ5จึงมีเหมาะจึงเป็นความเหมาะสมกับพระพุทธเจ้าที่จะทรงดำเนินหรือปฏิบัติตามพุทธกิจใดครบถ้วนหรือไม่ครบถ้วนขาดตกบกพร่องประการใดย่อมเป็นไปตามการอันควรหรือเหตุผลที่ควรทั้งนั้นเฉพาะอย่างยิ่งการประทานพระวาทและภิกษุนี้รู้สึกจะถือเป็นกิจจำเป็นอย่างยิ่งกับการแก้ปัญหาเทวดาภิกษุในเวลาฟังจากพระพุทธเจ้าก็ฟังด้วยภาคปฏิบัติและได้บรรลุธรรมต่อพระภาคของพระพุทธเจ้ามีจำนวนมากมายเหตุที่เจอในบรรลุธรรมอย่างมากมายนั้นก็เพราะว่ามีจำนวนมากด้วยกันบรรดาพระปฏิบัติที่สนใจต่อความจริงในธรรมทั้งหลายฟังก็ฟังด้วยความจดจ่อต่อเนื่องด้วยความเต็มอกเต็มใจเพื่อรู้แจ้งแทงตลอดในธรรมทั้งหลายเต็มกติกำลังของตนที่จะถึงรู้ผลเห็นได้ด้วยเหตุนี้ถ้าเป็นภาชนะก็เรียกว่าภาชนะที่เปิดปากไว้แล้วอย่างเต็มที่ตั้งรองรับอยู่ในที่เหมาะสมซึ่งน้ำจะไหลลงมาน้ำไหลลงมามากน้อยก็เข้าสู่ภาชนะที่งายปากไว้แล้วด้วยดีนั้นโดยไม่ต้องสงสัยผู้ที่มีจิตเปิดเพื่อมรรคผลนิพพานอยู่แล้วการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าซึ่งเต็มไปด้วยมรรคผลนิพพานเหตุใดจะไม่เข้าภาชนะที่เหมาะสมแล้วอย่างนั้นต้องเข้าได้อยู่โดยดีและเหมาะสมไปเรื่อยๆฟังครั้งนี้ได้เข้าใจในธรรมเงื่อนนี้ฟังครั้งต่อไปได้เข้าใจในธรรมเงื่อนนั้นผ่านเงื่อนนั้นไปได้โดยลำดับลำดับเมื่อหลายรายต่อหลายรายด้วยกันก็เป็นจำนวนมากฟังคราวนี้องค์นั้นผ่านไปองค์นั้นผ่านไปหมายความว่าได้บรรลุธรรมขั้นสูงสุดฟังขั้นนั้นองค์นั้นบรรลุธรรมขั้นนั้นองค์นั้นบรรลุธรรมขั้นนั้นองค์นั้นบรรลุธรรมขั้นสูงสุดเป็นลำดับลำดาเมื่อมีจำนวนมากต่อมากก็ต้องได้บรรลุธรรมเป็นลำดับลำดาไปด้วยความผ่านไปโดยลำดับของการฟังแต่ละครั้งมีเราเชื่อแต่ก่อนก็ยังไม่ได้คิดอะไรมากนะตอนเมื่อได้ฟังโอวาทจากท่านพระอาจารย์มั่นนี่รู้ในตัวของเราเองขณะที่ฟังคราวนี้จิตมีความเปลี่ยนแปลงตัวเองเพราะการฟังของท่านได้อย่างนี้อย่างนี้เรื่อยไปโดยลำดับลำดับนี่เราหมายถึงพวกเรามันเป็นเหมือนเต่า เสือกคลานไปตามกำลังความสามารถมันยังพอรู้ได้ว่าความเปลี่ยนแปลงของจิตใจในขณะที่ฟังธรรมแต่ละครั้งละครั้งนั้นแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนเหตุใดท่านผู้เป็นคิปาภิญญาที่บรรลุธรรมได้เหตุจะเป็นไปไม่ได้ดังที่มีไว้แล้วในตำราตำราก็คือธรรมของพระพุทธเจ้าออกมาจากความจริงคือองค์ศาสดาเป็นผู้ทรงดำเนินเป็นผู้แสดงเป็นประวัติมาแล้วนำเรื่องความจริงนั้นออกมาตำราก็ต้องเป็นความจริงโดยลำดับมาพวกอุปติตัญญูวิปปิตัญญูเป็นพวกที่รวดเร็วต่อความรู้แจ้งแทงตลอดแต่เป็นผู้เบาบางอยู่แล้วพวกเนยยะก็คือผู้ควรแนะนำสั่งสอนได้หลายครั้งหลายหนก็ค่อยเป็นผู้เป็นคนค่อยเห็นอัดเห็นทำไปโดยลำดับลำดับแล้วก็ผ่านพ้นไปได้เพราะฉะนั้นการฟังการอบรมแต่ละครั้งละครั้งจึงเป็นภาคปฏิบัติอย่างเยี่ยมกว่าภาคปฏิบัติอื่นใดทั้งสิ้นในข้อนี้ขึ้นอยู่กับผู้อบรมสั่งสอนด้วยหมายถึงผู้อบรมสั่งสอนเป็นผู้รู้จริงเห็นจริงในขั้นธรรมทั้งหลายจนให้เยี่ยมจริงๆก็คือขั้นสุดยอดแห่งธรรมไม่มีข้อข้องใจไม่มีที่สงสัยอันใดในองค์ท่านผู้แสดงเองแล้วก็ยิ่งแสดงได้อย่างฉะฉานถูกต้องแม่นยำทุกสัตว์ทุกส่วนทุกขั้นภูมิของธรรมที่แสดงไปไม่มีสงสัยเมื่อผู้ฟังก็ได้รับรสอาหารอันเป็นที่เหมาะสมแก่ลิ้นแก่ปากแก่ท้องของตนแล้วเห็นได้จะเบื่อในการรับธรรมทั้งหลายแล้วเพราะมาด้วยความหิวกระหายธรรมจากพระพุทธเจ้ามาด้วยความหิวกระหายธรรมจากครูบาอาจารย์ผู้รู้จริงเห็นจริงการแสดงธรรมด้วยความรู้จริงเห็นจริงย่อมเปิดความจริงให้เห็นอย่างชัดเจนแม้จะยังไม่รู้ไม่เข้าใจเป็นสมบัติของตนเองแต่ก็เข้าใจในการแสดงหรือเนื้อธรรมของท่านเป็นลำดับระดับไปคำว่าเข้าใจในอันเป็นสมบัติของตนเองได้จะตนเข้าใจตนรู้ได้จริงตามที่ท่านแสดงไปแล้วเรารู้ในขณะนั้นไปด้วยมีเรียกว่ารู้ในขณะฟังเข้าใจไปตามขณะฟังเป็นอีกอย่างรู้ในขณะฟังเป็นอีกอย่างนั่นผิดกันอย่างนี้คำว่ารู้นั้นเป็นผลแล้วเป็นผลเกิดขึ้นจากการฟังแล้วมากกว่านั้นก็เรียกว่าบรรลุธรรมขั้นนั้นขั้นนี้ไปเรื่อยๆจึงเป็นห่วงหมู่เพื่อนในการอบรมสั่งสอนเพราะเป็นภูมิมุ่งหน้ามาประพฤติปฏิบัติแล้วสละเป็นสละตายสละทุกสิ่งทุกอย่างมาเพื่ออัดเพื่อทำขอให้ฟังเป็นที่พอใจและขอให้นึกปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เต็มสติกำลังความสามารถของตนทุกแง่ทุกมุมบรรดาที่อยู่ในวิสัยของตนจะทำได้ด้วยเหตุนี้จึงต้องมีใจที่จะให้การอบรมสั่งสอนหมู่เพื่อนเสมอเมื่อพอเป็นไปได้ในทางสุขภาพและโอกาสอำนวยพระพุทธเจ้าท่านพร้อมทุกอย่างแล้วนำธรรมะมาก็แสดงไว้ถ้าเป็นเชือกก็เรียกว่าสามเกลียวฟันติดกันเอาไว้แล้วคือปริยัติปฏิบัติปฏิเวทนี่ขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ถ้าผู้ต้องการผลคือปฏิเวทธรรมปริยัติกับปฏิบัติต้องกลมกลืนกันไปดังครั้งพุทธกาลท่านปฏิบัติมาด้วยความกลมกลืนกันทางด้านปริยัติและด้านปฏิบัติผลก็คือปฏิเวทธรรมรู้แจ้งแจ้งตลอดทั่วถึงไปหมดทำทั้งหลายเราเรียนจากท่านอย่างพระสาวกเรียนจากพระพุทธเจ้าก็ในขณะที่สดับธรรมจากพระพุทธเจ้าก็เป็นการเรียนด้วยเป็นภาคปฏิบัติอยู่ในตัวนั้นด้วยขณะที่บวชก็เรียนด้วยถ้าจะปัญจกกรรมฐานเป็นต้นเมื่อมีโอกาสอุปัชฌาย์อาจารย์ก็แสดงหรือพระพุทธเจ้าแสดงให้ทราบเรื่องกองธาตุกองขันธ์รูปประขันธ์เป็นสำคัญในขั้นเริ่มแรกท่านจึงสอนเกสาโลมานขาทันตาตะโจเป็นต้นยังไม่สอนอย่างอื่นใดเพราะภูมิจิตขั้นธรรมดาสามัญเหล่านี้มันติดพันอยู่กับรูปขันธ์นี้เป็นสำคัญกว่าอย่างอื่นจึงต้องสอนตรงนี้ก่อนให้เข้าใจในสิ่งนี้ในกรรมฐาน5นั้นท่านยกมาเพียงเอกเทศเท่านั้นเพราะโอกาสอำนวยเพียงแค่นั้นในระยะบวชคุณบุตรทั้งหลายแล้วก็แจงออกไปในเวลามีโอกาสถึงอาการ32ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูก เยื่อในกระดูกม้าหมักหัวใจตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าหนักฟังดูหมดแล้วล้วนแล้วตั้งแต่เป็นของจริงของจังทั้งนั้นเป็นสัจธรรมด้วยกันทั้งหมดผู้ตั้งใจจะพิจารณาตามสิ่งที่ท่านแสดงไว้นี้ซึ่งมีอยู่ในตัวของเราอย่างสมบูรณ์แล้วย่อมจะทราบความจริงจากสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไปโดยลำดับด้วยความจริงใจของเราในการพิจารณาเบื้องต้นท่านเพียงถึงเกสาเอาถึงตะโจแล้วก็หยุดเพราะคำว่าตะโจหมายถึงหนังหุ้มห่อของปฏิกูลโสโครกทั้งหลายไว้ทั้งมวลปิดสิ่งโสมมไว้เหมือนกับว่าหนังนี้เป็นของประดับหน้าร้านคนโง่เขลาทั้งหลายหลงงมงายติดอยู่ในสิ่งเหล่านี้และพลอยติดไปหมดทั้งภายในท่านจึงสอนให้พิจารณามาถึงนี้แล้วก็หยุดสอนเข้าไปภายในให้เห็นชัดเจนแจ่มแจ้งจิตเมื่อพิจารณาหลายครั้งหลายหนมันก็เหมือนเราปัดกวาดลานวัดนี่ที่แรกก็ตัดต้นไม้ได้หญ้าออกความรกรุงรังอันเป็นส่วนหยาบก็ได้กลายเป็นความเตียนโล่งขึ้นมานอกจากความเตียนโล่งนั้นแล้วสิ่งที่รกรุงรังถัดจากนั้นลงมามันยังมีส่วนละเอียดจึงต้องใช้ไม้กวาดปัดทุกวันทุกวันแล้วเมื่อถูกปัดทุกวันลานวัดก็ต้องเพี้ยงเก่าไปตามๆกันการพิจารณาอยู่โดยสม่ำเสมอไม่หยุดไม่หย่อนก็ย่อมทราบความจริงไปโดยลำดับๆจนซึ้งในความจริงทั้งหลายที่มีอยู่ในรูปขันธ์นี้แล้วจิตใจก็หายกังวลหายสงสัยหายความยึดมั่นถือมั่นหายความรักความชังความเกลียดความโกรธในสิ่งเหล่านี้แต่ได้ด้วยปัญญาอันชอบธรรมท่านสอนอย่างนี้ผู้พิจารณาตามที่ท่านสอนนี้แล้วทั้งในขณะที่ฟังท่านทั้งในเวลาที่บำเพ็ญโดยลำพังตนเองก็ไปปฏิบัติอยู่อย่างนั้นย่อมจะทราบได้โดยลำดับหนีพ้นไปไม่ได้เพราะการพิจารณาเป็นทางที่จะให้รู้ความจริงทั้งหลายนับแต่ขั้นคับแคบถึงขั้นกว้างขวางลึกซึ้งจนหาประมาณไม่ได้ไม่นอกเหนือไปจากการปฏิบัตินี้เลยโดยเหตุนี้คำว่าปริยัติกับปฏิบัติจึงเป็นธรรมคมคืนกันด้วยความจำเป็นที่จะแยกจากกันไม่ได้ผู้ใดก็ตามแยกปริยัติออกไปเป็นอันหนึ่งให้เป็นเอกอยู่อันเดียวกับปริยัติผู้นั้นจะได้แต่ชื่อแต่เสียงได้แต่ลมแรงเท่านั้นแต่ลมแต่แรงเนื้อหนาเนื้อไม่ได้น้ำก็ไม่เจอถ้าไม่เข้ามาเกี่ยวข้องกับวงปฏิบัติเมื่อเรียนจำได้แล้ววิธีการของการเรียนสอนวิธีการปฏิบัติก็มาปฏิบัติเกซ่าลงมานะฆ่าทันตาตะโจให้รู้วันนี้คือผมขนและฟันหนังนะแล้วนี่ให้พิจารณาผมขนและฟันหนังเนี่ยให้เข้าถึงความจริงของมันแต่ละอย่างละอย่างความจริงมันประกาศตัวเองอยู่โดยหลักความธรรมชาตินั้นเป็นอย่างไรแล้วปัญญาสอดแทรกเข้าไปคลี่คลายเข้าไปมีสติเป็นเครื่องควบคุมสอดส่องมองไปทั่วสารพางร่างกายจิตใจย่อมซึมซาบไปตามสิ่งที่ตนพิจารณานอกจากนั้นนำซึ้งเข้าไปถึงภายในซึ่งนอกจากหนังเข้าไปแล้วอีกประมาณไม่ได้จนเกิดความสลดสังเวชนั่นแหละท่านว่าเห็นจริงเห็นด้วยตาเราก็เห็นกายโลกทั้งหลายเห็นด้วยตานี้ทั้งนั้นเห็นด้วยตาแล้วมันติดเห็นด้วยใจเห็นด้วยปัญญาแล้วมันต่อยมันผิดกันเพราะนั้นจึงต้องใช้ปัญญาพิจารณาทางภาคปฏิบัติให้รู้จริงเห็นจริงของสิ่งเหล่านี้พระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกท่านวิเศษท่านพ้นโลกไปเพราะทำงานประเภทใดถ้าไม่ใช่งานประเภทนี้คือการพิจารณาสิ่งเหล่านี้ท่านรู้ด้วยวิธีการใดก็ต้องนำวิธีการนั้นมาสอนสัตว์โลกให้ปฏิบัติตามเรื่อยมาจนปัจจุบันนี้ไม่มีคำว่าจืดจางไม่มีคำว่าล้าสมัยเป็นความเหมาะสมกับการแก้สิ่งผูกพันหรือความรุ่มหลงของตนได้เป็นอย่างดีโดยลำดับลำดาไปจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายสลัดเลี่ยงไม่มีเหลือกลายเป็นจิตที่บริสุทธิ์หลุดพ้นขึ้นมาภายในใจก็เพราะการพิจารณาดังที่กล่าวมานี้เป็นลำดับลำดาไป พียงรูปขันธ์เท่านี้ก็เป็นต้นทุนอันดีแล้วการพิจารณาให้จิตใจได้เห็นสิ่งเหล่านี้ชัดเจนใจก็สงบไม่ฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมไปกับอารมณ์ต่างๆซึ่งเกี่ยวกับรูปเสียงเสียงก็มาจากรูปนั่นเองรูปก็คือตัวรูปหญิงรูปชายนั่นแหละจะเป็นรูปอะไรกลิ่นก็คือตัวนั้นแหละมาจากนั้นน่ะรสเครื่องสัมผัสก็มาจากอันนั้นเองมาจากรูปอันนั้นแหละเหมือนพิจารณาเข้าไปนี่ชัดเจนแล้วมันก็จะไปหลงเสียงหลงกลิ่นหลงรสที่ไหนเพราะเห็นรูปนี่ชัดเจนประจักษ์ตนแล้วว่ารูปนี้ชั้นใดรูปนั้นก็ชั้นนั้นเสียงมันออกไปจากรูปนี้ก็คือรูปเช่นนี้แล้วเสียงก็คือเสียงเช่นนั้นแหละไม่นอกเหนือไปจากรูปนี้เลยมันก็เห็นชัดตามความเป็นจริงเหมือนกันรสกลิ่นสัมผัสมันก็เป็นเรื่องของรูปอันนี้เองเมื่อรู้อันนี้แล้วสิ่งเหล่านั้นก็ผ่านไปได้ด้วยกันทั้งนั้นนั่นเพราะเป็นธรรมเกี่ยวโยงกันเมื่อจิตได้พิจารณาดูเช่นนี้จิตย่อมไม่เพลิดไม่เพลินความเพลิดเพลินของจิตเพราะการไม่เห็นรูปขันธ์ของตัวตามหลักความจริงย่อมเป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดเพลิดเพลินไปมากน้อยก็เหมือนกับไปกว้านหาฟืนมาเผาตัวเองด้วยไฟราคะเป็นต้นนั่นแหละพิจารณาได้มากน้อยเพียงไรก็เหมือนกับภาคฟืนออกจากไฟโดยลำดับลำดาเมื่อจิตได้รับความสงบเพราะอำนาจของปัญญาพิจารณาคลี่คลายความจริงที่มีอยู่แล้วปัญญาไม่อยู่เพียงขั้นนั้นเท่านั้นแม้แต่ในขณะที่พิจารณารูปขันธ์ยังสามารถจะพิจารณาในเวทนาขันธ์ที่เกิดขึ้นในร่างกายส่วนต่างๆตลอดถึงจิตใจของตนเองได้เป็นระยะระยะไปในขณะที่เรากำลังพิจารณาขันธ์อยู่นั่นแหละมันยังมีแยกส่วนแบ่งส่วนที่จะเอาไปพิจารณาอีกเหมือนกันจะแยกไปไหนก็ไปได้เพราะเป็นสัจธรรมด้วยกันรูปขันธ์ก็เป็นสัจธรรมเวทนาขันธ์ก็มีทุกขเวทนาเป็นต้นก็เป็นสัจธรรมด้วยกันมันอยู่ด้วยกันสติปัญญาย่อมสามารถจะพิจารณาแยกแยะออกไปเพื่อเอาความเฉลียวฉลาดจากสัจธรรมทั้งหลายเหล่านี้ซึ่งเป็นหินรับปัญญาให้มีความแก้วกล้าสามารถขึ้นได้โดยลำดับได้เช่นเดียวกันหมดนี่แหละวิธีปฏิบัติงานของพระเราเพื่อเห็นผลของงานคือความรู้แจ้งแทงทะลุไปโดยลำดับปล่อยความกังวลวุ่นวายซึ่งผูกมัดจิตใจมานับกี่กับกี่คันไม่ถ้วนให้ออกมาได้โดยลำดับลำดับด้วยงานที่ทำนี่แหละเป็นงานที่เหมาะสมถูกต้องอย่างยิ่งแล้วกับพระเราผู้ที่หวังความพ้นทุกข์ไม่หวังมาเกิดตายอยู่ในป่าช้าแห่งวัฏจักรนี้อีกต่อไปจึงควรมีความเข้มแข็งสนใจใคร่ต่องานของตนอย่าเห็นงานอื่นใดความคิดอื่นใดที่เคยคิดมาแล้วนั้นว่าเป็นของวิเศษวิโสยิ่งกว่าความคิดในงานของเราเพื่อความถอดถอนกิเลสความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ทั้งหลายมีรูปขันธ์เป็นต้นมีความหนักแน่นอยู่ในงานนี้เท่านั้นจิตเป็นศูนย์กลางธรรมกับกิเลสอาศัยอยู่กับจิตเป็นคู่แข่งจึงรบรากันอยู่เสมอขณะจิตใดที่เป็นไปเพื่อความฟุ้งเฟ้อผลักดันออกไปอยากคิดอยากรู้อยากเห็นในสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อธรรมให้พึงทราบว่านั่นคือกิเลสรบกับธรรมกำลังเหยียบย่ำเหยียบย่ำทำลายธรรมนำสติปัญญาเข้าหักห้ามสกัดรัดกั้นแล้วก็นำมาคลี่คลายดูความคิดอันนี้ที่ไปคิดกับเรื่องอันใดแง่ใดรูปใดเสียงใดให้เห็นแจ่มแจ้งชัดเจนดังที่อธิบายมานี้มีเรียกว่าเป็นการต่อสู้กันหนักเท่าไรก็ตามฝืนต้องฝืนนักปฏิบัติเหมือนผู้ทำงานร้อนก็ต้องยอมรับหนักก็ยอมรับเบายอมรับหนาวก็ยอมรับเพราะทำงานอยู่เฉยๆมันก็ไม่เห็นมีความสุขอะไรนักเราเคยอยู่เฉยๆแล้วนั่งไปนานๆมันก็เจ็บแข้งปวดขาปวดนั้นปวดนี้ได้เหมือนกันคิดมันอยู่เฉยได้เมื่อไหร่มันกว้านหาแต่ขวากแต่หนาม มาทิ่มแทงตัวเองอยู่ตลอดเวลากว้านหาแต่ฟืนแต่ไฟมาเผารนตัวเองไม่มีใครแหละจะเป็นตัวเหตุตัวการอันสำคัญยิ่งกว่าจิตดวงนี้ที่ถูกกิเลสผลักดันออกไปบังคับออกไปให้คิดนอกลู่นอกทางแห่งธรรมะแล้วกว้านเอาสิ่งที่เป็นพิษเข้ามาเผารนตนเองไม่มีสิ่งใดเหนือกิเลสไปได้เลยเพราะฉะนั้นการรบกับกิเลสต่อสู้กับกิเลสด้วยธรรมะจึงต้องมีความเข้มแข็งสำหรับผู้เป็นนักรบเพื่อความเพื่อชัยชนะในสงครามในเกตระหว่างเรากับกิเลสระหว่างธรรมกับกิเลสซึ่งมีอยู่ในใจดวงเดียวเรานี้ให้ชนะกิเลสไปได้โดยสิ้นเชิงต้องอาศัยความอดความทนคำว่าขันติพระพุทธเจ้าทรงใช้มาแล้วได้ผลเป็นที่พอพระทัยแล้วพระสาวกทั้งหลายได้เคยใช้มาแล้วเป็นที่พอใจผลเป็นที่พอใจคือสำเร็จลุล่วงไปได้ความอดความทนความภาคความเพียรวิริยะคือความภาคเพียรขันติคือความอดอดต่อดินฟ้าอากาศอดทนต่อความหิวกระหายต่างๆอดทนต่ออำนาจของกิเลสที่มันผลักดันหรือมันกดขี่บังคับเราแล้วต่อสู้มันด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรของเราไม่ลดละนี่ชื่อว่าผู้เห็นธรรมอันเลิศเป็นของเลิศยิ่งกว่ากิเลสจึงต้องต่อสู้อย่างนั้น สติปัญญาพระพุทธเจ้าและสาวกได้ทรงดำเนินมาแล้วได้ผลเป็นที่พอพระทัยพวกเราจงนำธรรมที่กล่าวมาเหล่านี้มาเป็นเครื่องกำกับตนมาเป็นเครื่องจัดราวุธมาเป็นเสบียงเครื่องอุดหนุนเราให้ได้ทำหน้าที่เต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่ลดละท้อถอยตายไหนก็ตายเถอะคนมีความเพียรคนดูด้วยธรรมะตายก็คือคนที่มีธรรมะตายนั่นแหละคือนักต่อสู้ตายถึงจะไม่ได้ทำอะไรโลกนี้ก็คือโลกแห่งป่าช้าอยู่แล้วทุกตัวคนไม่มีใครที่จะผ่านป่าช้าไปโดยไม่ต้องตายเหมือนโลกทั่วไปได้เลยแม้แต่รายเดียวคนที่เขาไม่ได้เคยภาวนาไม่เคยต่อสู้กับกิเลสเหมือนเราเขาก็ได้รับความทุกข์ลำบากลำบนเช่นเดียวกับเราเหตุใดเราต่อสู้กับกิเลสด้วยความภาคเพียรเพื่อยกตนให้พ้นจากกองทุกข์เอาชัยชนะเข้ามาสู่ตนเป็นเลิศในจิตใจนี้ทำไมเราจะท้อถอยเราต้องคิดหลายแง่หลายทางสำหรับนักปฏิบัติเพื่อความฉลาดให้ทันกับกลมายาของกิเลสต้องใช้สติปัญญาหลายสันพันคมไม่อย่างนั้นไม่ทันกันบุมายของสติปัญญานั้นคิดได้อ่านได้ผิดขึ้นมาได้สำหรับผู้ที่ชอบใคร่ควรนอกจากจะนอนจมอยู่เฉยไม่คิดจนกระทั่งวันตายหาสติปัญญาไม่เจอพระพุทธเจ้าไม่สอนคนให้เป็นแบบหมูนอนคอยเขียงอยู่เฉยเพื่อเพลินในแกลบในรำอาหารต่างๆโดยไม่คำนึงว่าตนจะถูกยกขึ้นเขียงสับยำเมื่อไหร่ข้าวหม้อต้มหม้อแกงเขาเมื่อไหร่ไม่คำนึงอย่างนั้นเป็นลักษณะของหมูเราไม่ใช่บวชมาเพื่อความเป็นหมูบวชมาเป็นศีลตถาคตเพื่อเป็นนักปราชญ์ฉลาดแหลมคมต่อกิเลสทั้งหลายฟาดฟันหั่นแหลกกันลงไปด้วยความภาคเพียรและสติปัญญาของเราแล้วเอาชัยชนะขึ้นมาจากกิเลสเมื่อกิเลสหมอบราบลงไปแล้วชัยชนะจะเป็นของใครถ้าไม่เป็นของเราเอาทุกข์กับทุกข์ไปเราเคยทุกข์มาแล้วตั้งแต่วันเกิดอยู่แล้วไม่สงสัยเรื่องทุกข์นี้มีด้วยกันทุกคนทุกข์ในแง่ต่างๆมีทั้งนั้นเหตุใดเราจะมาเพ่งเล็งเฉพาะเรื่องความทุกข์ในความเปลี่ยนนี้ว่าจะไปไม่ไหวเป็นไปได้เหรอความจริงไม่อำนวยความทุกข์ทุกเหมือนกันมีทุกข์เพราะความเพียรเพื่อความพ้นทุกข์ยิ่งเป็นทุกข์ที่เหมาะสมอย่างยิ่งกับหน้าที่การงานของเราทุกข์ของจอมปราบต้องทุกข์ในสิ่งที่เป็นสาระเป็นประโยชน์นี่พระพุทธเจ้าเราเป็นจอมปราชญ์เราเป็นลูกศิษย์ตถาคตรู้เป็นจอมปราชญ์ก็ต้องให้ทุกข์ด้วยความฉลาดแหลมคมของตัวเองในการต่อสู้กับกิเลสตัณหาอาสวะประเภทต่างๆด้วยสติปัญญาอันแหลมคมของเราทุกข์ก็ยอมทุกข์ตายก็ยอมตายป่าช้ามีถมไปเราไม่ต้องหมายป่าช้าหมายตั้งแต่ที่ความมุ่งมั่นปั้นตัวให้ถึงยอดแห่งธรรมเท่านั้นคือหลุดพ้นไปโดยถ่ายเดียวเพราะอำนาจแห่งความเพียรนี่เป็นสิ่งที่หากพระองค์ยังทรงพระชนอยู่แสดงด้วยพระวาจาได้ก็จะแสดงความอนุโมทนากับนักปฏิบัติประเภทนี้ ถึงพระองค์จะพระนิพพานไปแล้วก็ตามศาสนธรรมก็คือองค์ศาสดาอยู่แล้วโดยดีทำชมเชยผู้มีความภาคเพียรผู้มีความขยันความอดความทนความอุตสาห์พยายามความเห็นแก่อัตแก่ธรรมไม่เห็นแก่กิเลสอันใดที่เป็นเรื่องของกิเลสให้พยายามฝืนเสมออย่าคล้อยตามเป็นอันขาดถ้าคล้อยตามแล้วก็เรียกว่ายอมจำนนมันนั่นมันจะเหยียบย่ำทำลายตลอดไปไม่มีทางที่กิเลสจะถอยตัวเมื่อเรายอมจำนนมันมันจะต้องเหยียบย่ำทำลายหนักมือเข้าทุกทีจนกระทั่งถึงปราชัยขั้นแหลกเหลวเป็นใช้กันอะไรไม่ได้เลยต้องต่อสู้เนี่ยพันว่าปฏิบัติพยัคฆ์เราได้เรียนมาแล้วทุกๆองค์ไม่เป็นที่สงสัยแล้วยังมีอยู่ปฏิบัติยังไม่สมบูรณ์ตรงไหนก็ให้พยายามซ่อมแซมให้พยายามเข้มแข็งขึ้นทางสมาธิคือความสงบใจยังไม่มีเอาบังคับจิตสงบไม่ได้เพราะจิตฟุ้งเฟ้อต่อยตามเพลใจของกิเลสพาให้เป็นไปสติปัญญามีบังคับให้เข้าอยู่กับตัวเอาตายก็ตายจะให้อยู่กับธรรมบทใดดังผู้ที่เริ่มฝึกหัดเอาจริงเอาจังอยู่กับธรรมบทนั้นให้รู้อยู่กับธรรมบทนั้นเท่านั้นในโลกธาตุนี้เหมือนไม่มีอะไรเลยมีเฉพาะคำบริกรรมกับความรู้ที่สัมผัสสัมพันธ์กันอยู่โดยความมีสติกำกับรักษาอยู่เท่านั้นทำไมจะหาความสงบไม่ได้ต้องสงบในจุดนี้แน่นอนไม่สงสัยเราเองที่แสดงนี้เราก็ไม่สงสัยเพราะเราเคยทำอย่างนี้อยู่แล้วตั้งแต่ขั้นเริ่มแรกมาบังคับกันเอาเป็นเอาตายจริงๆไม่ยอมให้มันคลาดเคลื่อนไปไหนมีแต่ความรู้อยู่กับคำบริกรรมตั้งหน้าตั้งตาเหมือนคนจะตกเหวตกบ่อระมัดระวังตัวหรือเดินข้ามน้ำสะพานไม้ลำเดียวนั่นแหละระมัดระวังอย่างเต็มที่กลัวจะตกลงไปในห้วยในคลองจนผ่านไปได้สติระมัดระวังในเวลานี้ต้องเป็นอย่างนั้นเอาให้จริงไอ้จักแล้วจิตจะต้องถึงความสงบได้ในขณะนั้นโดยไม่ต้องสงสัยนี่จะไปไหนความสงบไม่ได้ก็เพราะกิเลสฉุดลากไปเราไม่บังคับจิตใจของเราให้ควรแก่การสงบได้มันจะสงบได้อย่างไรปัญญาก็ให้ฝึกหัดใช้อย่าถึงว่าถึงขั้นนั้นสมาธิขั้นนั้นขั้นนี้ถึงจะใช้ปัญญามีความกลมกลืนไปกันไปนั่นเองวาระใดที่ควรจะพิจารณาทางด้านปัญญาเอาให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยพิจารณาคลี่คลายดูเรื่องธาตุเรื่องขันธ์ทั้งภายนอกทั้งภายในเทียบเคียงกันได้ทุกสัดทุกส่วนเต็มไปด้วยอนิจจังทุกขังอนัตตาหาที่ตรงที่วางเนี่ยความไว้วางใจได้ที่ตรงไหนโลกใดก็ตามถ้าเต็มไปด้วยอนิจจังทุกขังอนัตตาโลกนั้นก็คือโลกแห่งกองทุกนั่นแหละถ้าได้รู้แจ้งเห็นจริงในอนิจจังทุกขังอนัตตาทุกชิ้นทุกส่วนแม้จะอยู่ในท่ามกลางแห่งขันธ์ที่เต็มไปด้วยอนิจจังทุกขังอนัตตาจิตก็ไม่เป็นทุกข์นั่นสุดท้ายก็มาขึ้นอยู่กับจิตตัวโง่ตัวฉลาดนี่แหละเพราะฉะนั้นจงฝึกจิตให้มีความเฉลียวฉลาดทันกับเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับตนอยู่เสมอนี้ให้ทันท่วงทีในเวลาที่เป็นการควรอยู่นี้การที่เราอยู่ด้วยกันก็เป็นของไม่แน่นอนเดี๋ยวพลาดพลาดจากไปทั้งท่านทั้งเรามันทั้งเป็นอยู่อย่างนี้ในขณะที่ควรได้ยินได้ฟังในเวลาที่เราจะพึงประพฤติปฏิบัตินี้อย่าให้พลาดโอกาสไปเสียเหลือแต่โมฆะสิ่งไม่เป็นประโยชน์ภายในจิตใจและตัวของเราไม่สมควรอย่างยิ่งอยากและอยากคาดมรรคผลนิพพานไม่นอกเหนือไปจากจิตดวงนี้เลยเราพูดได้ยืนยันได้อย่างเต็มปากแต่ไม่ใช่อวดเราพูดตามหลักความจริงที่ได้ปฏิบัติมาเต็มสติกำลังความสามารถเมื่อรู้จะรู้ที่ไหนถ้าไม่รู้ที่นี่เพราะกิเลสมันมีอยู่ที่นี่ฟาดฟันหันแหลกกันลงที่นี่จิตนั่นน่ะตัวดื้อตัวขนองเพราะกิเลสพาให้ดื้อพาให้ขนองไม่ใช่อะไรพายขนองนะกิเลสต่างหากพายดื้อด้านหารสู้ทำไม่หยุดไม่ถอยเพราะฉะนั้นทำที่เรียนมาปฏิบัติมาก็เพื่อจะปราบตามกิเลสอันเป็นตัวข้าศึกสำคัญก็วนอยู่ตลอดเวลาภายในใจนี้ให้มันหมอบลาดลงไปอย่างน้อยเป็นความสงบอีกเรียกว่าสมาธิก็ยังดีและปัญญาให้คลี่คลายกันออกไปนิดพิจารณากว้างแคบลึกตื้นอย่างละเอียดไม่สำคัญสำคัญแห่งความเหมาะสมของสติปัญญาที่จะกล้าไปในขณะนั้นจะพิจารณาในขณะนั้น ให้รู้แจ้งเห็นจริงไปโดยลำดับลำดาในแง่ใดก็ตามให้พิจารณาจนเข้าใจเทียบเคียงให้ได้ทุกสัดทุกส่วนมันเกี่ยวโยงกันทั้งหมดแล้วระหว่างขันธ์กับจิตแล้วระหว่างข้างนอกกับข้างในมันเกี่ยวโยงกันอยู่เช่นนี้จิตดวงเดียวนี่แหละเป็นตัวการสำคัญเหตุที่จิตจะเป็นตัวการสำคัญก็เพราะกิเลสที่ฝังอยู่ในจิตนี่มันเป็นตัวการสำคัญบังคับจิตใจให้เป็นไปตามตนได้ตลอดมานี่นี่เราจะเอาธรรมเข้าให้เหนือกิเลสบังคับกิเลสขับไล่กิเลสออกจากใจโดยการพินิจพิจารณาประโยคแห่งการพยายามของเราที่เรียกว่าความเพียรเต็มเม็ดเต็มหน่วยเมื่อสติปัญญามีกำลังสามารถโดยลำดับลำดับแล้วผลจะเห็นไปโดยลำดับลำดับไม่สงสัยไม่ถามใครเพราะความจริงมันมีอยู่กับทุกคนเป็นแต่เพียงว่าไม่รู้ความจริงก็ต้องถามเมื่อเข้าถึงความจริงแล้วจะถามใครเพราะมันเด่นอยู่แล้วนี่ความจริงเอาให้จริงให้จังรูปน่ะสำคัญรูปกายเป็นของสำคัญที่จะเลื่อกำแพงเข้าไปสู่ตัวเมืองได้ทำลายข้าศึกได้สำคัญกำแพงมันขวางกั้นอยู่คือตะโจเป็นต้นนี่แหละกำแพงสำคัญมันหนาไม่เท่าใบลานเลยแต่เมื่อเทียบแล้วมันหนายิ่งกว่ากำแพงเจ็ดชั้นสติปัญญาแทงไม่ทะลุตาฝ้าตาฟางไปหมดทั้งโลกนี่มองไม่ทะลุเลยแล้วไอ้หนังบางๆนอกจากปัญญาเท่านั้นจะแทงทะลุไปหมดหนายิ่งกว่านี้ก็ทะลุเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านใช้ปัญญาวุฒแทงทะลุหมดกี่ชั้นก็ตามทะลุไปหมดไม่ว่ารูปขันธ์เวทนาขันธ์ละเอียดขนาดไหนเวทนาขันธ์ทั้งจิตเวทนาทั้งกายเวทนาสุขทุกข์เฉยๆมีด้วยกันแทงทะลุไปหมดสัญญาสังขารวิญญาณแทงทะลุไปหมดปล่อยวางได้หมดกิเลสที่สิงอยู่ภายในจิตมีจำนวนมากน้อยรวมตัวเข้าไปก็มีที่เกาะมีที่อาศัยตัดสะพานกันหมดแล้วด้วยอำนาจของสติปัญญาก็ถูกทำลายไปด้วยกันจนแหลกละเอียดไม่มีสิ่งใดเหลือแล้วจิตดวงนั้นจะขนองได้อย่างไรหมดความขนองเป็นอิสระเต็มที่ตั้งแต่บัดนั้นล่ะที่นี่ข้าศึกที่เราลบมาอย่างชุนมุนวุ่นวายแทบเป็นแทบตายบางครั้งเหมือนจะไม่มีชีวิตสืบต่อไปเลยก็เป็นอันว่ายุติกันลงหมดโดยสิ้นเชิงไม่มีข้าศึกใดที่จะเกิดขึ้นอีกได้แล้วนับตั้งแต่ขณะที่กิเลสอวิชชามันถูกทำลายสลายลงไปจากใจเท่านั้นนั่นแหละคือผลแห่งงานที่สำเร็จลุล่วงไปด้วยความภาคภูมิใจอย่างเต็มที่ในชีวิตของนักบวชเราในงานแห่งนักบวชเราคือผลแห่งความหลุดพ้นนั่นแหละเป็นสิ่งที่แสดงอย่างอัศจรรย์ให้เห็นอย่างชัดเจนตั้งแต่บัดนั้นไปไม่มีกิเลสตัวใดจะมาให้ฆ่าอีกแล้วทำความเพียรเพื่อฆ่ากิเลสตัวใดไม่มีแม้ท่านจะเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาตลอดวันท่านนิพพานท่านก็ทำตามคติที่เราเคยพูดนักปราชญ์ไม่อิ่มธรรมว่าอย่างนั้นความจริงก็ท่านพิจารณาไปเพื่อเป็นวิหารธรรมระหว่างขันธ์กับจิตจะอยู่ด้วยกันเป็นความผาสุกถึงอายุไขเป็นความสะดวกสบายต่อกันเท่านั้นไม่มีเจตนาอันใดที่จะทำลายกิเลสตัวนั้นเพื่อทำลายกิเลสตัวนี้เพราะมันสิ้นซากไปหมดแล้วเหลือแต่ขันที่มันดิ้นดุกดิบนี่นั่นแหละจึงได้เห็นชัดที่นี่เรื่องของขันนี่ปราศจากเจ้าของแต่ก่อนกิเลสเป็นเจ้าของเพราะขันนี้ทั้งห้านี้มันเป็นสมมติกิเลสเป็นสมมติเมื่อกิเลสตายไปแล้วขันทั้งห้านี้เป็นสมมติยังครองตัวอยู่เราจะเห็นได้ชัดที่นี่จิตก็เป็นจิตที่บริสุทธิ์แล้วไม่ยึดมั่นถือมั่นในขันนี้แล้วกิเลสก็ราบไปหมดแล้วจิตก็เป็นจิตที่บริสุทธิ์ยิ่งได้เห็นเรื่องของขันมันดิ้นดุกดิบทั้งวันทั้งคืนเดินตั้งนอนนี้แต่เรื่องของขันทั้งนั้นทีเดียวทีนี้อ๋อไม่มีความหมายนะมันทั้งดิ้นทั้งมันอย่างนั้นแหละมันเองมันก็ไม่มีความหมายในตัวของมันเองแล้วมันมีความหมายกับสิ่งใดมันทั้งดิ้นทั้งมันดุกดิบจนกระทั่งถึงวันสลายตัวนั่นแหละนี่รู้ได้ชัดถ้ากิเลสไม่หมดซะจริงๆรู้มันไม่ชัดให้มันเห็นชัดๆอย่างนี้ทาราฮเวปัญจขันธาทาราฮาโรจปุคโลเป็นต้นอันนี้มันมีไปตลอดจนถึงวันสิ้นชีพวายชนคือวันมันสลายขันนี่สลายเป็นแต่เพียงไม่มีความกังวลความผูกพันมีแต่ความรับผิดชอบอย่างเดียวเท่านั้นความยึดมั่นถือมั่นไม่มี หากเป็นภาระกับมันอยู่ตลอดไปพาดินพาเดินพานั่งพานอนพาขับพาถ่ายพาอยู่ปุวายนี้ตั้งแต่เรื่องปฏิบัติต่อขันธ์ทั้งๆที่จิตดวงที่บริสุทธิ์แล้วนั้นไม่ได้หวังเอาอะไรจากสิ่งนี้เลยขณะที่ยังครองตัวอยู่แม้ดับไปแล้วก็ไม่หวังเอาอะไรละจิตดวงนั้นเห็นไหมว่าจิตพอตัวนี่เห็นได้ชัดเรื่องของขันธ์ที่มันดิ้นติดตัวดิ้นยิ่งขันธ์ที่เต็มไปด้วยกิเลสเป็นผู้บัญชางานด้วยแล้วโอ้โหทั้งวันทั้งคืนเราอยู่กับอะไรถ้ามาอยู่กับเรื่องหลงขันธ์เอาพูดง่ายๆอย่างนี้สังขารขันธ์สัญญาขันธ์นี่ตัวสำคัญมากทีเดียวมันดิ้นไปดิ้นมาต้องพยายามเอาให้ทันมันเอาฆ่าเจ้าของมันให้ได้แล้วจะถึงหนองอ้อที่กล่าวมาแล้วนี้หนองอ้อคือในถ้ำกลางแห่งขันธ์ตรงนั้นน่ะตรงผู้รู้ที่บริสุทธิ์หมดจดเต็มที่แล้วนั่นแหละคือหนองอ้ออันประเสริฐขอให้ทุกท่านฟังให้ถึงใจปฏิบัติให้ถึงธรรมธรรมจะเป็นของท่านทั้งหลายธรรมในคัมภีร์เบลานกล่าวไว้มากมายกับกองจะมารวมอยู่ที่จิตดวงนี้ทั้งนั้นหาที่ค้านพระพุทธเจ้าไม่ได้หาที่ค้านทำในตำราไม่ได้เพราะตำราเป็นของจริงออกไปจากใจชี้ความจริงเข้ามาสู่ใจใจเมื่อได้รู้จริงเห็นจริงนี้แล้วค้านได้ยังไงกราบอย่างหมอบราบทีเดียวกราบทำทั้งหลาย
1: อย่างน้อยให้มันลุกเรื่องกายเวทนานี่มันก็เข้าไปถึงจิตเวทนาเองเพราะมันเป็นสื่อต่อกันไปหมดแยกแยะสิเวทนามันเกิดขึ้นจากอะไรก็เขียนไว้แล้วในธรรมะนั่นเคยได้อ่านเปล่าปฏิปทาผมก็กรรมฐานสารท่านจะมั่นเคยได้อ่านเปล่าเรื่องพิจารณาเรื่องเวทนาผมอธิบายไว้เพียงเอกเทศเวทนาเมื่อเป็นเวทนากายก็สักแต่ว่ากายเนี่ยท่านก็บอกว่าชัดๆไม่มีปัญหาอะไรเลยเมื่อเข้าใจแล้วนะมันเป็นความจริงอย่างนั้นแท้มันเจ็บที่ตรงไหนเจ็บที่กระดูกตรงนี้หัวเข่าหรือกำหนดดูหัวเข่านี่เอ้าไม่ให้มันไปไหนแล้วจิตอะเอาเข่านี่ตรงนี้เอาไหนตัวไหนเป็นตัวทุกข์ไล่มันเข้าไปหนังหรือเป็นทุกข์ถ้าหนังมันทุกดับไปแล้วหนังทำไมยังมีอยู่นะมันเป็นเดียวกันทุกดับไปหนังต้องดับไปพร้อมกันที่หรือเนื้อเป็นทุกข์พอเนื้อเป็นทุกข์เวลาทุกข์ยังไม่เกิดเนื้อมันยังมีอยู่นี่เวลาทุกข์เกิดเนื้อก็มีอยู่เวลาทุกข์ดับไปแล้วเนื้อมันทำไมไม่ดับไปด้วยเนี่ยทุกข์เป็นสิ่งที่เกิดดับเนื้อนี่มีมาตั้งแต่วันเกิดมันเป็นเดียวกันได้ยังไงเอ็นกระดูกมันก็เหมือนกันกำหนดว่าอะไรแล้วให้ดูอันนั้นพร้อมเทียบเคียงกับทุกขเวทนานั้นมันเป็นอันเดียวกันไหมกำหนดดูกระดูกให้เห็นชัดเจนในกระดูกดูเวทนาอีกมันชัดในเวทนามันเป็นอันเดียวกันไหมดูมันก็เวทนานั้นแล้วมันก็ย้อนหาจิตอีกหรือจิตนี้ได้เป็นทุกข์ถ้าว่าจิตเป็นทุกข์ทุกข์ประเภทนี้เพิ่งดับเพิ่งเกิดขึ้นมานี่ทำไมจิตมันมีอยู่มาตั้งแต่ดั้งเดิมทำไมไม่เห็นมีทุกข์ประเภทนี้ติดตัวมาแสดงนี้ตลอดเวลาตั้งแต่ดั้งเดิมมาจนปัจจุบันแล้วเวลาทุกวันนี้ดับไปเช่นเรานั่งมากเรานั่งนานมันทุกข์ขึ้นมาเจ็บนั้นปวดนี้แล้วเวลาทุกข์ดับไปทำไมใจมีอยู่ทำไมใจกับทุกข์เป็นเดียวกันว่าใจก็ให้กำหนดดูรู้ตรงตัวรู้นั้นว่าทุกข์กำหนดดูตัวทุกข์ดูชัดเจนแยกกันอยู่นั้นไม่ยอมมันหนีไปไหนเราหาความจริงสอบมันอยู่นั่นพิจารณาสังเกตมันอยู่นั่นทุกข์กับทุกข์อ่ะขนาดไหนให้มันรู้เราอยากทำทุกข์หายนะอยากให้ทุกข์หายโอ้โหกำเริบใหญ่เลยนี่พิจารณาอย่างนั้นนะอย่างนี้ตะวันยังไม่ตกบางมันจนกระทั่งตะวันโถมจริงๆไม่ถอยไม่ได้ว่างั้นนี่เอาเถอะว่ายกมือสาธุด้วยนะทั้งสัจจะอธิษฐานนี่นะบางวันยังไม่ได้ที่เราจะนั่งตลอดลุ่งนะนั่งว่าจะนั่งธรรมดาที่พอทุกโหมตัวมาโหมตัวมาเอ๊ะมันยังไงกันนี่เหรอเอาแล้วนะทีนะตั้งท่าสู้กันเนาะถ้าเอาวันนี้เอาว่าเลยนะมันเป็นจริงจริงในจิตผมนะว่าเอาจริงๆนะมันเป็นหินหักไปเลยต่อไม่ได้มันจะถึงไหนวะมันไม่เลยตายนะเอาวันนี้เอาพิจารณาถึงตายไม่ถึงตายสว่างเป็นดั่งน้อยสว่างเป็นนันใหม่ถึงจะลุกจากนี่ออกลงเวทีได้คุณนะขุดค้นกันลงไปโอ้โหไหนเป็นทุกเป็นอะไรดูมันเจ็บที่ตรงไหนมากเอาตรงนั้นน่ะเป็นสนามรบสติปัญญาอย่างเอาตรงนั้นขุดค้นตรงนั้นเทียบเคียงทั้งหนังทั้งเนื้อทั้งเอ็นทั้งกระดูกใส่กับทุกเป็นยังไงมันเป็นอันเดียวกันไหมแล้วก็แยกมาถึงจิตจริงเป็นป ประเภทเดียวกันไหมแยกไปแยกมาเขาก็ชัดเขาชัดเขาจริงก็หมุนติ้วติ้วพอรู้ชัดเท่านั้นต่างอันต่างจริงหนึ่งทุกหายเงียบไปเลยจิตแล้วทุกหายเงียบหมดเหมือนกับว่าโลกประธาตุดับหมดเลยเหลือแต่ความรู้ที่อัศจรรย์แล้วสักแต่ว่านั้นเราจะไปพูดว่านี่คือความรู้ไม่ได้นะคือมันละเอียดขนาดนั้นน่ะสักแต่ว่ารู้แต่ว่าอัศจรรย์อยู่ตรงที่ว่าสักนี่นะเราจะพูดออกมานี่มันพูดออกยากนะแต่ว่าที่มันประจักษ์นั้นมันพูดไม่ถูกมันพูดได้แต่ว่ามันอัศจรรย์เกินคาดเราไม่เคยรู้เห็นได้เห็นซะแล้วนี่ความอัศจรรย์เพราะการพิจารณาอย่างนี้อย่างนี้นี้แน่เด่นเงียบเหมือนโลกธาตุดับนั่นหนึ่งอันหนึ่งนะมันเป็นสองอย่างนะผมเองอย่างหนึ่งนั้นพอแยกกันได้เต็มจัดเต็มส่วนชัดเจนภายในใจหาสงสัยไม่มีทางสงสัยได้เรื่องเวทนากับจิตเป็นอันเดียวกันหรือไม่กายเหล่านี้กับเวทนาเป็นเดียวกันได้มันต่างอันต่างจริงแล้วต่างอันต่างอยู่ไม่กระทบกันแม้ทุกเวทนามันจะขนาดไหนมันก็ไม่ทำจิตให้เอ็นไปได้เลยยิ้มได้อยู่ตลอดนั่นถ้าจะยิ้มนะคือมันไม่สามารถเข้าถึงจิตได้เลยแต่ที่นี่ทุกอันนั้นมันก็ไม่กำเริบต่อไปมันก็อยู่แค่นั้นแหละอย่างหนึ่งสงบไปมีสองอย่างอย่างไหนก็ตามเถอะข้าเดินลงจิตได้เห็นเป็นความจริงต่างอันต่างจริงแล้วจิตต้องเยี่ยมทั้งด้วยกันทั้งนั้นแหละจิตอันนี้ก็เยี่ยมอยู่นี่ถึงมันถึงร่างกายไม่ดับไปก็ตามอันนี้ก็เยี่ยมหัวไอ้อยู่นั่นแหละ นี่การพิจารณาทางด้านปัญญาดังนั้นเราอยากให้มันหายนะทุกข์ไม่ได้นะคือให้รู้ความจริงนี่พิจารณาให้เห็นความจริงให้รู้ความจริงนี่ว่าอะไรมันจริงแท้ผู้เดียวว่าสัจธรรมถูกขังในทางเป็นของจริงมันเป็นไงมันจริงแค่ไหนแยกกันจนตลบทบทวนไม่รู้กี่ครั้งกี่คนนะมันยิ่งรวดยิ่งเร็วเลยขณะทุกบีบเข้าจริงๆแล้วมันอยู่ไม่ได้นะจิตนะมันอยู่ได้ด้วยปัญญาเท่านั้นอ่ะเราจะทนเฉยๆไม่จัดว่าเป็นนักรบทนนะครับต่อยเขาไปโยต้องต่อสู้นั่นเองตอนนั้นตอนมันปัญญามันหมุนตึงกล้าพูดได้ว่าคนเรามันโง่อยู่ตลอดไปนะมาถึงนำจนกรอกจนมุงแล้วมันช่วยตัวเองจนได้นะปัญญามันเกิดขึ้นเองมันฉลาดเองนะเพราะเห็นเหตุของอย่างพูดง่ายๆไม่ได้อวดมันเป็นได้อย่างนั้นคนเราไม่ได้โง่ตลอดไปนะรู้ได้ชัดบอกอย่างนั้นมันยังท้าทายเรื่องความตายโอ้โหเวลามันหาในขนาดนั้นอาหารโอ้เวลาตายมันจะเอาเวทนาไหนไปหลอกเราวะก็เวทนาหน้านี้นี่เราได้เห็นหน้ามันทุกสิ่งทุกอย่างแล้วครบถ้วนหมดแล้วมันจะเอาทุกเวทนาไปหลอกเราเวลาตายมันจะเอาทุกเวทนาหน้าไหนมาหลอกเราวะถ้าไม่ใช่ทุกเวทนาหน้าที่กำพิจารณากันรู้หน้ารู้ตารู้ตากันอยู่จะเป็นหน้าไหนวะแล้วแยกลงไปจนกระทั่งถึงว่ามันตายอะไรมันตายมันแยกไปแยกไปดินก็กระจายไปแล้วก็ดินก็เป็นดินน้ำก็เป็นน้ำไปตามเดิมตามขั้นของพิจารณาตามการพิจารณาของเรานั้นดินไอ้ส่วนที่น้ำมันซึมซาบในร่างกายของเรานี่อันที่มันซึมซาบลงไปในดินก็มีมันเป็นไอเป็นอากาศแต่ก็มีแล้วมันก็แห้งไปแห้งไปแห้งไปแห้งไปกลายเป็นดินกลืนกันไปเป็นดินไปเลยส่วนธาตุดินน้ำเป็นน้ำถลงเป็นลมธาตุไฟเป็นไฟใจมันยิ่งเด่นที่นี่อะไรมันดับอะไรมันตายดินเป็นดินน้ำเป็นน้ำลมเป็นลมไฟเป็นไฟมันไม่เห็นตายมันหลอกกันนี่นะว้าโหเราเชื่อเขาหลอกมาตะกับตั้งกันเชื่อที่เหลือหลอกเราว่ามันตายเผื่อตายอะไรไม่เห็นมีอะไรตายจิตก็ยิ่งรู้ยิ่งเด่นในเวลานั้นมันตายได้ยังไงมันยิ่งเด่นของมันโอ้ยโกหกกันมันรู้ได้ชัดโอ้มันพูดดังอาถรรพ์ครับว่าแม่ครูอาจารย์ไม่กลัวท่านจะตายไปก่อนเพราะภาวนายังไม่เป็นเพราะภาวนามันเป็นอย่างนี้แล้วโถมันอยากจะเล่าถวายท่านแล้วท่านช่วยอะไรต่ออะไรที่จะช่วยได้มันจะมีกำลังมากกว่านี้มีเสียงที่สูงมากกว่าที่ขนาดเป็นที่พอใจเราขึ้นถึงท่านปังเลยโอ้ยเล่าถวายอย่างจะฐานท่านนะท่านก็มันต้องอย่างนั้นเลยโอ้ยท่านยุหมาคือเราก็เราหมาตัวหนึ่งว่างั้นเลยนะมันต้องอย่างนั้นที่มันเรียกว่านักสู้ว่ะอัตภาพมันได้ตายถึงห้าหนมันตายหนเดียวเท่านั้นนะเอาฟาดมันต้องไปผมว่าอย่างนี้เรียกนักสู้ยกตัวอย่างขนาดพระพุทธเจ้าสลบทั้งสามหัวนี่ไหมวะอันนี้เราสลบไหมนี่เท่าขี้ผงพุทธเจ้าไงวะเอาละที่นี่ได้หลักแล้วนั่นท่านนั่นทำทีนะเอาได้หลักแล้วที่นี่แน่แล้วเอาฟาดลงไปนั่นนะนะโอ้ยนี่ท่านแค่กัดเจ้าเราเหมือนหมาตัวนี้พอรันยุ่งนะฟาดกันลงเลย คืนไหนก็คืนนั้นนะเราไม่เคยพลาดนะเพราะคืนเอาเป็นเอาตายจริงๆมันพลาดได้ยังไงจิตนี่มันจะไปเพี้ยนพลาดได้หรือลงสลับเป็นสลับตายเรียกว่ามันกองทุกข์เอาจริงๆบังคับทั้งจิตไม่ยอมให้มันคิดไปเรื่องใดเลยนอกจากในวงสัจธรรมนี้เท่านั้นในคืนนี้จะไม่มีอะไรนะฮะไปจิตไปเกี่ยวข้องอะไรทั้งนั้นนอกจากท่านอยู่ในวงสัจธรรมตั้งแต่ขั้นเริ่มแรกตั้งนี่เราตั้งสัจจังไปถึงเป็นถึงตายหรือถึงตลอดรุ่งเอาตายสู้เพื่อทำเท่านั้นจิตจะไปเพี้ยนพลาดไม่ได้นี่แหละมันกองทุกข์อันหนึ่งนะบังคับจากนั้นทุกขเวทนาเกิดขึ้นเหมือนโอ้ยขันหนำกันเลยขันหนำกันเลยทั้งที่เราก็เคยได้นะเราจะอุบายกลับมาพิจารณาไม่ได้นะมันเหมือนกับว่าต้องคิดขึ้นมาใหม่สติปัญญาจะเอาปัญญาเก่าที่เคยได้อุบายแล้วระงับดับทุกขเวทนาไปได้แล้วรู้แจ้งจริงในทุกขเวทนาได้ด้วยอุบายเก่านั้นเป็นไม่ได้สำหรับผมเองไม่ว่าใครก็ตามเถิดมันเป็นสัญญามันไม่ใช่เป็นภาคปฏิบัติที่รู้ประจักษ์ผิดขึ้นในขนาดนั้นมันจะไปตรงของเก่าก็ตามแต่ขอให้มันเป็นใหม่เอี่ยมคือว่ามันทันกันในเวลานั้นสดๆร้อนๆถ้าเราว่าขันนี้เราเคยพิจารณาแล้วงั้นเป็นอดีตแล้วเป็นปริยัติเอามาใช้งานให้ได้ต้องผลิตขึ้นมาใหม่ผลิตขึ้นมาใหม่อย่างนั้นเหรอติ้วพอมันรอบของมันเต็มที่แล้วมันก็โหตัวเคยทำงานเงียบไปเลยบางคืนมันตั้งนานนะมันไม่ใช่ได้อย่างใจหวังทุกครั้งไปนะอากาศเป็นสำคัญตั้งแต่การพิจารณาตอนนั่งตลอดรุ่งให้ฝนพรำทั้งคืนแล้วโอ้ยเหมาะที่สุดเลยนะหน้าหนาวมันจะเป็นอย่างมันไม่เหมือนหน้าฝนว่ะฝนพรำลงนั่นแหละพิจารณาเนี่ยโอ้ยมันช่วยอุตุสปายะมันช่วยเหมือนพิจารณาเหมือนกับจิตนี่เหมือนกันกับคมเอ้อกับคิมปากคมๆนี่แหละนี่ปั๊บติดปั๊บติดปั๊บติดปั๊บแล้วไม่นานนะแล้วก็พุ่งเลยลงได้พอถอนขึ้นมาแล้วก็ทุกขเวทนาเริ่มเกิดขึ้นบ้างฟาดมันดีลงอีกลงอีกตลอดลุ่มลุกไปได้เลยเหมือนเรานั่งภาวนาธรรมดา 3-4 ชั่วโมงปกติคือผมนั่งภาวนาตอนนั้น 3-4 ชั่วโมงผมถือเป็นธรรมดานะตั้งกับผ่านตลอดลุ่มมาแล้วนะแต่ก่อนผมก็ได้3ชั่วโมงกว่านั่งภาวนาน่ะ4ชั่วโมงยังได้มี5ชั่วโมง6ชั่วโมงบางที8ชั่วโมงผมก็ได้หมายถึงมาไม่ตลอดลุ่งนะ8ชั่วโมงก็มีบางคืน5ชั่วโมง6ชั่วโมงก็ได้ตั้งแต่4ชั่วโมงล่วงไปแล้วล่ะทุกขเวทนาใหญ่จะขึ้นขนาด 3-4 ชั่วโมงนี้ยังไม่เห็นปรากฏ5ชั่วโมงนั่นเริ่มน่ะที่มีหมายถึงว่าเราเคยนั่งแล้วมันจะต่อก่อนที่ยังไม่เคยนั่งโอ้ยนั่งเพียงชั่วโมงเดี๋ยว2ชั่วโมงยังไม่ถึง2ชั่วโมงก็จะร้องไห้หาความแม่ทุกขเวทนาบีบหัวมันเนี่ยร่างกายนี้แหละความเคยชินไม่เคยชินนี่เวลาเรานั่งภาวนาตลอดรุ่งมันไม่ใช่ว่ามันจะได้อย่างใจทุกคืนไปนะบางคืนตั้ง6ทุ่มยังลงกันไม่ได้กับมีโอ้โหวันหนังนั้นหนังมันบอกช้ำมากทีเดียวนะมันหนักลงแต่มันเพียงมันลงยากลงง่ายลงดึกถึงได้กับมีแต่เรื่องลงนั้นลงได้ทุกคืนไม่พลาดบางคืนมันเริ่มตั้งแต่หัวค่ำพอเข้าที่ไปพิจารณานั่งไป 2-3 ชั่วโมงเท่านั้นเองนะมันใส่กันปึ๋งลงได้เลยดังนั้นไม่ยากพัดถอนขึ้นมาอีกที่นาอีกลงอีกเฮ้ยต่อก็สว่างถึงสว่างแล้วมันยังไม่อยากออกมันยังเพลินมันอยู่จนนี่เราเกี่ยวกับเราอยู่กับหมู่กับเพื่อนทางว่าคนอยู่เรื่องพังผมเนี่ยโอ้จะเอาสักกี่ชั่วโมงแล้วมันจะตะวันโผล่ขึ้นมาบนฟ้าน่ะมันยังจะไปของมันอีกอันนี้ในระยะที่ผมนั่งตลอดรุ่งมันก็อยู่กับหมู่เพื่อนครูบาอาจารย์เพื่อนบรรณมนต์นะถึงเวลาก็ต้องได้ออกต้องทั้งที่เสียดายมันยังไม่อยากออกนะนั่นคิดดูสินั่งตั้งแต่นู่นมาจนกระทั่งถึงเวลาที่บิณฑบาตแล้วมันยังไม่อยากจะออกมันไม่มีเรื่องเพลินมันจะเป็นอย่างนั้นหรือที่นาสิลุกถึงเลยถ้าวันไหนมันลงได้ง่ายนะถ้าวันไหนลงไม่ได้ง่ายนี่โอ้ไม่ได้นะเวลาไม่สำคัญสำคัญที่จิตที่ลงได้ง่ายมันง่ายเท่านั้นแหละจะทำให้ร่างกายชอกช้ำนะเวลาเท่ากันความบอบช้ำต่างกันมากยังไงก็ตามอย่าลืมว่ายาอยากให้เวทนาหายนะยาเท่าไรยิ่งเพิ่มเพราะคำอยากเป็นตัณหาเป็นกิเลสเสริมกิเลสไม่ต้องหายไม่หายไม่ต้องว่าทุกเวทนาเราจะขอรู้ความจริงของทุกเวทนานี้เท่านั้นขดกันลงไปพอมันรู้แล้วมันก็ดับจริงในชีวิตของผมนี่ก็พรรษานั้นแล้วแต่มันเริ่มตั้งแต่ยังไม่เข้าพรรษานู้นนั่งตลอดรุ่งมาตั้งแต่เดือนพฤษภา ขณะตอนที่จิตมันจเจริญเสื่อมเจริญเสื่อมนครไปได้เดือนเมษานั่นมันได้ที่พอเดือนพฤษภาก็ขันนำกันเลยในถ้าพูดถึงเรื่องการนั่งผมนั่งกายนี่พรรษาที่สิบเนี่ยผมหักผมมากที่สุดในชีวิตอย่างนั่งบวชเพราะนั่งตลอดลุ่งตลอดลุ่งโอ้โหมันสิบกว่าคืนจะเล่นนะเล่นสองคืนบ้างสามคืนบ้างเจ็ดคืนบ้างฟาดกันจนพ่อแม่ครูอาจารย์เตือนพะเดียงพะเดียงมันถึงได้ลดนะไม่งั้นมันยังจะเอาอีกท่านไม่ได้บอกกงท่านพะเดียงพะเดียงก็ต้องเห็นนิสัยเราเป็นนิสัยอย่างนี้นิสัยผ่านโผล่เดี๋ยวพอไปเตือนนั่นแล้วมันจะอ่อนแอไปมันคงคิดไปอย่างนั้นผู้เตือนต้องฉลาดนี่ไม่ฉลาดกว่าอะไรเลยมันพูดถึงเรื่องความเพียรเกี่ยวกับเรื่องร่างกายทางผมร่างกายมีพรรษาสิบมันก็ตั้งได้ปีนั้นตั้งได้พรรษาสิบที่ไม่เสื่อมเรื่อยมาเลยนะมันเครียดแค้นในเจ้าของเหตุที่มันจะเอาหนักเอาหนานะเครียดแค้นจริงๆนะป้าคนในจิตจริงๆถึงขนาดที่ว่าตั้งแต่นี้ต่อไปจะเสื่อมไม่ได้ถ้าเสื่อมต้องตายไปพร้อมกันเลยคุณหน่วยฟังสิถ้าเสื่อมต้องตายไปพร้อมกันจิตนี้จะเสื่อมไปไม่ได้นอกจากตายพร้อมกันเท่านั้นเพราะเห็นโทษของความเสื่อมของจิตจะพอแหมไฟในโลกอันนี้มาเผาหัวใจเราคนเดียวเวลาจิตมันเสื่อมมันจะได้จิตถ้ามันไม่เคยรู้เคยเห็นอะไรใช่ไหมมันกับแบบตาสีตาสาหากินวันละพอคุ้มปากคุ้มท้องอดบ้างอิ่มบ้างมันก็เป็นไรของนี่ไอ้พวกที่เคยเป็นเศรษฐีมาแล้วจะล่มจมไปด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งเงินอยู่ในบ้านจะเหลือเป็นแสนแสนบาทมันก็เห็นมีความหมายอะไรสำหรับเศรษฐีมีเงินนับล้านไม่ได้เนี่ยมันต่างกันกับตาสีตาสาที่มีเงิน9บาท10บาทหรือ2บาท3บาทเป็นยังไงตรงนี้เขาอยู่ได้สบายมีเงิน2บาท3บาทเพราะตั้งแต่พ่อแต่แม่โคตรแซ่เขาไม่เคยมีเงินหมื่นเงินล้านเงินแสนมาเขาจะไปทุกข์ไปเพลินแต่ผู้ที่เคยมีเงินเป็นล้านล้านบางทีมันล่มจมได้เหตุใดเหตุหนึ่งขึ้นมานี่แม้เงินนั้นจะยังเหลืออยู่ในบ้านทั้งหรือในธนาคารเป็นแสนๆก็ตามผู้นั้นจะไม่เห็นเงินในธนาคารเงินทุกตัวเป็นแสนนั้นมีความหมายเลยนอกจากจะไปเสียดายในเงินจำนวนเป็นล้านล้านที่ล่มจมไปมีเท่านั้นผู้นี้จะแบกทุกข์ที่สุดเลยทุกข์มากจนหาเป็นจะเป็นบ้าคุณทั้งนั้นนี่เราก็ทุกอย่างนั้นเหมือนกันทุกแบบนี้แหละตั้งแต่ก่อนยังไม่กินยังไม่เป็นอะไรแล้วก็เห็นทุกอะไรธรรมดาธรรมดาพอจิตได้รับความสงบแน่วแน่เขาเป็นลำดับลำดับจนแน่ใจจะสองว่าจิตเป็นสมาธิอยู่ที่ไหนกันแน่นปึงมาเสื่อมตรงนี้เนาะเวลาเสื่อมมันไม่เสื่อมไม่เฉยนะเสื่อมแล้วมันยุ่งมันไม่ว่าราคะไม่ว่าตัณหาที่เด็ดประเภทใดมันยุ่งย่ำยุ่งย่ำย่ำอย่างเงี้ยทั้งเสียดายนั่นก็เสียทั้งอันนี้เหยียบย่ำทำลายก็เหยียบย่ำทำลายทำไมมันจะไม่ถึงทุกข์มากล่ะตอนมันสงบมันไม่มีอะไรมันสบายนี่เดี๋ยวมันฟัดเหวี่ยงมันก็จนถ้าเป็นถ้าตายเวลาได้มาแล้วถึงได้พูดกับเจ้าของเลยเถอะไม่ได้พูดเรามันปักในจิตนี่แหละนี่ครับทีนี้จะเสื่อมไปไม่ได้เสื่อมต้องตายไปด้วยกันเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นมันนิ่งย้อนไปเชื่อนุ่นเรื่องพระโคติกับที่จะเดินทางเสื่อมถึงห้าหนพระโคติกับผมที่หกเอามีดคุณมาตัดคอเจ้าของเสียใจรู้ว่าได้บรรลุในขณะนั้นเลยนี่เรื่องหนังสือนิพพานนี่มันรู้สึกมีสับสนเล็กน้อยไม่ค่อยแจ่มชัดที่มันแจ่มก็คือว่าพระโคติกานั้นเจริญฌานเสื่อมถึง5ครั้งครั้งที่หกเอามีดคุณมาเลยจะมาตัดคอเจ้าของเหินคอมขายเลยในหนังสือทุกแบบในขณะนั้นรู้ว่าได้บรรลุพระอรหันต์ในขณะนั้นแล้วว่ามีโกนและตายด้วยมีโกนนะมันมีอันหนึ่งที่ต่อไปทั้งนั้นพญามารได้มาค้นหาวิญญาณของพระโคติกัดว่างั้นพระพุทธเจ้าได้ขู่มารว่ามารถ้าพูดถึงภาษาเราก็น้ำหน้ามึงจะมาค้นหาพระโคติกัดลูกศิษย์ของเราสาวก็ได้ยังไงมึงค้นหาได้เลยจะเพราะพวกจมในวัฏฏะเพราะอำนาจของกิเลสเท่านั้นแหละมีพระโคติกัดเราไม่ได้อยู่ในอำนาจของกิเลสมึงค้นหาจนกระทั่งโคตรแท้มึงถึงวันตายมึงก็ไม่เจอแล้วไอ้มารว่างั้นภาษาเรานะนี่มันมีเรื่องนี้แต่ยังไงก็ตามเราตรงนั้นที่ มันมีขนาดซับซ้อนผมก็ดูนั่นผมมีขนาดซับซ้อนผมก็เลยถอด

เสื่อมเห็นไม่เสื่อมเท่านั้นมาไม่เคยเสื่อมเลยตั้งเลยในปีนั้นแล้วมันก็แน่นปึ้งยิ่งแน่นยิ่งกว่าธรรมดาซะอีกกว่าที่เป็นมาแล้วอีกเป็นเพียงมันนอนตึมในสมาธิเท่านั้นเองมันทำนานมากจริงๆปึ้งในสมาธิคนจะมาโกหกยากคุณพูดงงนี่มันมาโกหกเราเรื่องสมาธิมาเพราะเรานอนตึมในสมาธิมา5ปีเต็มๆว่ะไม่มีอะไรแต่ความแน่วของจิตกำหนดเมื่อไหร่ก็ได้เมื่อนั้นเอามามาเหมือนกับคนขี้เกียจจริงๆเพราะจิตถอยออกมามากระทบนั้นกระทบนี้มันรำคาญเนี่ยเข้าปุ๊บหายเงียบไปหมดเลยแล้วแต่ความรู้ล้วนๆแน่วนั่นอยู่เท่าไรก็อยู่ได้ไม่มีอะไรกวนมันก็สบายอยู่แค่นั้นนะมีหมายถึงความชำนาญนะทางสมาธิคุณพ่อแม่ครูอาจารย์มันไล่ออกเขตสับเขตหนักหนักมันต้องออกมาพิจารณาที่มีเวลาพิจารณาก็มันพร้อมแล้วนี่สมาธิเหมือนกับเครื่องทำครัวมันสมบูรณ์แล้วนี่แต่ไม่ปรุงให้มันเป็นแกงมันจะเป็นได้ยังไงพริกก็เป็นพริกผักก็เป็นผักเนื้อเป็นเนื้อปลาเป็นปลาอยู่นั่นอะไรก็เป็นได้อย่างนั้นไม่เป็นแกงไม่ได้สิมันมาผสมครอบมันเป็นแกงประเภทใดมันเป็นไม่ได้อันนี้สมาธิจะดีขนาดไหนก็เป็นสมาธิอย่างนั้นมันจะเป็นปัญญาได้ยังไงนี่เราถึงกล้าพูดนะว่าเมื่อเป็นสมาธิจิตเป็นสมาธิแล้วจะไปเป็นปัญญาเองตายก็ไม่เป็นว่างี้เลยเราค้านได้อย่างจังๆเพราะเราปฏิบัติมาแล้วเราจะติดสมาธินี่วะถ้าวันเกิดสมาธิมันเป็นปัญญาได้จริงๆแล้วมันติดตายอยู่ทำไมสมาธินั้นจนกระทั่งถึงว่านิพพานคืออันนี้แหละตัวกับตัวนิพพานที่ถึงตรงนี้เนี่ยมันก็จะเอาอยู่ตรงนั้นมันไม่เห็นเป็นนิพพานสักทีพ่อแม่ครูอาจารย์มาเทศเอาอย่างหนังๆนี่ออกพิจารณานี่ก็พุ่งเลยสิ่งนั่นนี่หมายถึงว่าคว้านี้มาคว้าผักมาคว้าพริกมาคว้านั้นมาใส่หม้อนี่ปุ๋งปังปุ๋งปังเข้ามามันก็เป็นแกงขึ้นทันทีเลยเดี๋ยวนั้นเพราะมันพร้อมอยู่แล้วนี่อยู่รอบข้างเป็นแต่ว่าไม่หยิบเข้ามาปรุงอาหารเท่านั้นเองสมาธิมันพร้อมแล้วพอออกทางด้านปัญญาก็จิตมันไม่หิวโหยจิตเป็นสมาธิมันไม่ได้หิวพิจารณาอะไรมันก็ไม่ทะเลทลายมันอิ่มตัวของมันแล้วพอพิจารณาอะไรมันก็ทำหน้าที่มันถึงไปเลยนั่นดีถึงถึงถ้ามีความรู้ที่ออกจากทางด้านปัญญามันไม่เหมือนกับความรู้ทางสมาธินี่มันรู้ตรงไหนมันแยกคายมันแยกคายกิเลสขาดไปเป็นรักเป็นตายมันก็เอ๊ะชอบคนชอบคนนะที่นี่เอาละนะที่นี่นะเพราะว่าเอ๊ะชอบคนชอบคนนั่นก็โดดถึงปัญญาเอาจนทั้งนอนไม่ได้นั่นมันไม่พอดีนะผมหนักกลางวันก็นอนไม่ได้กลางคืนก็นอนไม่ได้สองคืนสามคืนก็นอนไม่ได้ตัวจะตายเหนื่อยเข้าใจจิตกับความเพียรไม่ยอมถอยกันนั่นทางสกัดเรียนก็มีพ่อแม่ครูอาจารย์ได้พิจารณาเรื่องปัญญาที่มันออกนะที่นักพิจารณานั่นบางคืนนอนไม่หลับนี่ไม่หลับมา 2-3 คืนหน้าน่ะมันลงสังขารออกมาอะไรนะท่านใส่ปั้วอะไรทีนี้ท่านไม่ใส่ธรรมดานะทำไมพี่ชายก็ไม่รู้เอาอย่างนั่นแม่บ้าสังขารบ้าหลงสังขารบ้าหลงสังขารหนักก็ใส่ที่นี่งูเห่าไม่ขึ้นนะคราวนี้หมอนี่มันคงถูกของท่านแหละแต่มันยังไม่ถอยนะเรื่องตัวของเราเนี่ยยังเอาอยู่นั่นแหละจนกระทั่งมันจะตายจริงลั่งเข้ามาบังคับเข้ามาสู่สมาธิเวลานั้นเหมือนสมาธิไม่มีเลยคือมันหมุนติ๋วติ๋วมันความจริงกับสมาธิมันก็มีนั่นแหละไม่มีได้ไงสมาธิแบบตะกอนนอนตายมันไม่มีมีแต่สมาธิแบบปัญญาครอบหัวมันอยู่หมุนอยู่มันไม่ได้สนใจกับอะไรไม่สนใจกับกิเลสประเภทใดที่มันเกี่ยวข้องตัวพันนั้นมันเห็นได้ชัดด้วยปัญญามันฟาดกันเวลาจะตายจริงมันเหนื่อยมากแล้วก็ล้างกลับมาบังคับเข้ามาสู่สมาธิเอาพุทโธบริกรรมนะปล่อยไม่ได้ปล่อยพุ่งใส่งานนี่เลยพุทโธพุทโธพุทโธถี่ยึดลงไปเอาบังคับมาให้มันออกคือมันจะออกหางานเนี่ยไม่ออกปัญหาอะไรนะมันออกปัญหางานนี่อันนี้มันทำไม่เสร็จคำว่าแพ้มันไม่ยอมให้มีมันจะชนะไม่ชนะตายตายเท่านั้นเองพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธถี่ยึดไม่เห็นมีช่องออกไปเลยบางครั้งจิตมันก็ค่อยสงบตัวลงไปสงบลงไปแน่วโอ้โหที่นี่มันกำลังบังชาเหมือนช้างสามตัวหนึ่งนะสมาธิบอกไม่ถูกที่นี่นะพอมันปล่อยงานจริงๆมันเข้าสู่สมาธิแล้วมันปล่อยงานหมดเลยที่นี่นะแน่วลงไปเหมือนกับถอดเชือกถอดน้ำนะที่นี่นะนี่แหละเรียกว่าสมาธิบำรุงปัญญาสมาธิเป็นเรือนพักของปัญญาเป็นเรือนพักของคนทำงานนั่นมันถูกที่ตรงไหนสมาธิไม่เดินไปตามกันไม่ได้ว่างั้นเลยมีแต่ปัญญาท่าเดียวไปไม่ไหวตายเพราะฉะนั้นสมาธิกับปัญญาจึงเป็นคู่เคียงกันไปตลอด

0: เวลามันจะเป็นจะตายจริงมันไปไม่รอดก็เห็นอย่างเราเองมันเข้าบังคับเข้ามาสู่สมาธิพอเข้าสมาธิแล้วสบายมันก็เห็นชัดพอถอยออกจากสมาธิเท่านั้นนะมันถึงเลยนั่งงานที่นี่นะทีนี้มันก็เทียบกับคนที่ได้รับทานอาหารเรียบร้อยแล้วพักก่อนนอนหลับสบายแล้วมีดนี่ได้รับหินเรียบร้อยแล้วเอาที่นี่ไม้ท่อนนั้นแหละมีดเล่มนี้แหละคนคนนี้แหละที่ฟันนี่ขาดถึงเลยที่นี่นะนั่นมันเป็นเพราะอะไรตั้งแต่ก่อนฟันตุ๊บตุ๊บตุ๊บไม่ขาดเอาทั้งสันทั้งคมลงใส่ตุ๊บตั๊บตั๊บไม่มีวันขาดแต่ถ้าจะให้มันขาดมันขยันฟันอย่างเดียวจะของจะตายไม่ทำพอออกไปคราวนี้ไม้ท่อนนั้นแหละชิ้นนั้นแหละมีดเล่มนี้แหละคนคนนี้เนี่ยฟาดลงไปขาดถึงเลยนี่พลังของสมาธิมันหนุนปัญญาอย่างนี้เองเห็นชัดชัดนี่วะพอมีกำลังนั้นออกคราวนี้พุ่งเลยขาดทะลุไปเลยเหมือนไม่ใช่ปัญญาที่เคยพิจารณาเลยนะเราก็ว่าปัญญาใหม่มาจากไหนมันเหมือนความจริงปัญญานั่นแหละมีดเล่มเก่านั่นแหละคนคนเก่านี่แหละงานชิ้นเก่านั่นแหละเนี่ยมันเพลินความเพลินเนี่ยบังคับนะยังมาเห็นคุณค่านี้มากยิ่งกว่าปัญญามันก็ไม่เห็นนะมันก็รู้อยู่นี่แหละแต่มันความเพลินนั้นมีกำลังมากกว่ามันก็หมุนมันอีกมันจะตายแล้วมันจะขึ้นมาอีกนะมันไม่มีความพอดีจนกระทั่งมันผ่านแล้วมันไปได้ถึงได้รู้ดิฉันเรื่องสมาธินี่มีความจำเป็นอย่างนี้เองอย่างนี้เองย้อนหลังขึ้นมารู้ถึงเข้าใจไปตลอดเลยเพราะฉะนั้นเวลาสอนหนึ่งคนก็เอาบทเรียนของตัวเองนั่นแหละผิดถูกเจ้าของมาผ่านมาแล้วนี่ว่าสมาธิสำคัญนะเวลาที่ให้สงบต้องสงบเวลาออกพิจารณาเอายาห่วงกับสมาธิฟาดลงไปเวลาเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าทางด้านปัญญาที่ทำงานแล้วเอาให้ถอยเข้ามาสู่สมาธิอย่ายุ่งทางปัญญาจริงๆเข้าสมาธิให้เข้าจริงๆเอาจริงๆอย่าไปยุ่งกับปัญญาอย่ามีอารมณ์เป็นสองเอามีแต่จะพักท่าเดียวเอาพักไม่ต้องห่วงใยกับอะไรเวลาจะเสียไปก็ตามเป็นสำคัญเช่นเดียวกับคำว่าพักผ่อนนอนหลับรับทานอาหารนะสมบัติจะเสียไปเช่นข้าวน้ำโภชนาอาหารเงินทองจะเสียไปก็ตามเวลาจะเสียไปก็ตามมันก็มาหนุนกำลังให้ร่างกายมีกำลังบังชาไปทำงานได้อีกนั่นแหละสิ่งที่เสียไปก็มาหนุนเป็นกำลังอันนี้เวลาที่เสียไปก็มาหนุนกำลังสมาธิหนุนปัญญานี่เองถึงกล้าพูดไม่สมาธิเลยนี่หว่าสมาธิเป็นจิตพังแต่คนทำงานมันยังพักจิตทำงานทำไมไม่พักได้เหรอปัญญาความคิดปรุงในแง่ต่างๆเกี่ยวกับเรื่องพิจารณาที่เหลือไม่เรียกทำงานจะเรียกว่าอะไรมันคิดมันพิจารณาไปนานๆมันก็เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าเหมือนกันนี่มันต้องเข้าพักคือไม่พักไม่ได้แต่ว่าเป็นเรื่องของวาระใดแล้วให้เป็นนั้นจริงจังนะอย่าไปท้าเท้ากันเวลาพักเอาพักไม่ต้องห่วงเรื่องปัญญามีแต่เรื่องสมาธิเป็นใหญ่โตที่สุดเวลานั้นเอาฟาดลงไปให้พักพอออกจากสมาธิแล้วเอาฟาดลงไปปัญญาสมาธิตอนนี้ไม่เกี่ยวข้องกันไม่จำเป็นนอนแล้วจะนอนตั้งกับตั้งกันเหลือกินก็กินมาแล้วจะกินมีพุงแตกเลยระหว่างนั้นถ้าเทียบปูมาจะทำงานที่นี่เอาทำลงไปไม่ต้องห่วงการพักนั่นพอดีแล้วนี่คือปฏิปทาที่เหมาะในการบำเพ็ญเวลานี้มันหนึ่งพลาดก็พลาดมาพอผิดก็ผิดมาพอมีความผาดพ้นพระแม่ครูอาจารย์ว่าขนาดนั้นมันก็ยังไม่ฟังดื้อมันดื้อนะแล้วมันถูกท่านทั้งหมดที่ท่านว่าหลงสังขารนั่นท่านว่าสำหรับนิสัยของผมต่างหากนะความจริงท่านว่าก็อย่ามันเกินประมาณความหมายว่าอย่างนั้นเวลาพิจารณาก็ต้องพิจารณาเวลาพักต้องพักสมาธิดีความหมายว่างี้กลัวจะไม่ถึงใจคนนิสัยนี้ที่ต้องนั่นมันลงสังขารหว่างเพราะปัญญาก็เป็นสังขารแต่เป็นสังขารทางฝ่ายมากนะไม่ใช่สังขารฝ่ายสมุทัยท่านเอาเด็ดเด็ดใส่ผมเลยเพราะท่านรู้นิสัยของผมว่าเป็นนิสัยอย่างนี้เจ้าอย่างอื่นนั้นไม่เหมาะเอาพังหมดทั้งรวงทั้งรังทั้งไข่ทั้งแม่เลยคิดดูท่านว่าผมเรื่องติดสมาธิเป็นไงฮะเหนือก็เลยสมาธิทั้งนั่นสุขในสมาธิมันเหมือนกับเนื้อติดฟันท่านรู้ไหมรู้ไหมฟังดิสุขในสมาธิมันเท่ากับเนื้อติดฟันนั่นเองมันจะมีสุขขนาดไหนท่านรู้ไหมว่าสมาธิทั้งแท่งมันเป็นตัวสมุทัยทั้งแท่งท่านรู้ไหมรู้ไหมนั่นนวลดูดิความจริงก็คือหมายความว่าการติดในสมาธินั้นมันเป็นสมุทัยเท่านั้นท่านไม่ว่างั้นดิกับคนประเภทนี้ ท่านต้องบอกสมาธิทั้งแท้มันตัวสมุทรท่านรู้ไหมท่านรู้ไหมเพื่อจะให้เราถอนจากสมาธิไปพิจารณาปัญญาตัดสลาขนาดไหนพวกแม่พิจารณาแล้วมาพิจารณาย้อนหลังโอ้โหท่านทรมานคนนี้เหมาะกับจริตวิสัยอยู่จริงๆถ้าเป็นคนอื่นๆท่านก็จะไม่ว่าอย่างแบบเรานี้ถ้าเป็นแบบเราท่านก็จะไม่ว่าแบบอื่นจะว่าแบบนี้อย่างที่ว่ามาแล้วนั้นทิ้งหมดทั้งสมาธิเลยไม่ให้มีเหลือเลยสมาธิทั้งแท้เป็นตัวสมาธิทั้งแท้ท่านรู้ไหมท่านตอนนั้นงูเห่ามันยังขึ้นหือสมาธิทั้งแท้เป็นตัวสมาธิทั้งแท้สมาธิสมาธิจะเดินที่ไหนนะวะ
1: หน่อย
0: ที่มันของง่ายไปเฮ้ยงูเห่าถูกท่านตีหัวแล้วมันยังโผล่ขึ้นมาอยู่มันขำดีเลยฟาดกันที่สุดตาดำตาแดงเพราะเรามันก็รู้ของเราเนี่ยหนึ่งไม่ใช่ว่าจะไปเถียงไปที่ถี่มันนะคือเราก็มีข้อยืนยันของเราหนึ่งกันแต่ของเราก็เท่านี้ของท่านมันไตเดียวมันก็แหลกเวลาออกกันหน้าบรรยายท่านก็ว่านั่นมันหลงสังขารอันนี้ก็ตอบพวกเราท่านไม่พิจารณาก็ไม่รู้เลยนั่นแล้วบ้านสังขารบ้านเราสังขารกันหนักเขาอยู่ที่นี่หมดเลยนิ่งต้องถูกตั้งหลักฐานหูเห่าไม่ขึ้นนะตอนนี้นะไปพิจารณาก็เป็นยังอย่างท่านว่าจริงเนี่ยถึงเรื่องปัญญาถึงขนาดนั้นนะมันติดไปจริงๆผมติดมาแล้วมาถึงขั้นปัญญาแล้วมันก็เลยเปิดเปิงอ่ะอุทจักนั่นจริงมันก็รับกันปุ๊บคำว่าอุทจักคือความเทินในความเพียรเกินไปลืมพักผ่อนอันเป็นความพอดีพักผ่อนในทางสมาธินั่นเขาพักสมาธิมันไม่พอดีมันมีแบบเทินกับความเปลี่ยนไปแค่คิดแต่ล้มจะตายมันก็ไม่ว่าเทินไปมันต้องอุทจักไม่ใช่อุทจักกูจะอันแบบนิวรณ์ห้าที่มีอยู่ในสามัญชนทั่วไปนะมันอุทจักในหมายถึงชั้นยอดบนคือความเทินในความเปลี่ยนจิตมันพุ่งต่อความเปลี่ยนต่อกิเลสฆ่าสันกับกิเลสแต่ไม่ทราบว่าเอาสันคมหรือลงรู้คมลงรู้เอาข้างลงรู้นะถ้าไม่ได้พักจิตมันต้องพันกันอย่างนั้นแหละหรือไม่ทราบว่าทั้งสันทั้งคมลงทั้งข้างทั้งอะไรลงด้ามลงรู้มันจึงต้องให้พักเมื่อพักแล้วมันเดินมีกำลังบังชามีท่าคิดท่าอ่านแล้วจริงมันเอาคมลงใส่พวกเดียวขาดเนี่ยที่จริงเป็นเครื่องหมุนสำคัญมากมีท่าจักก็ยอมรับทันทีอ๋อท่าจักมีความหมายอย่างนี้นี่ก็มานะก็ถือจิตถือกูรู้นั่นเองเต็มไปด้วยอวิชชามันจะอะไรนี่มันรู้ไม่ต้องมีใครบอกก็มันอยู่ตรงนั้นหมดเช่นนั้นมานะ9น่ะมานะ9นี่ก็คือขั้นนี้เองจะเป็นมานะ9ที่ไหนมานะ9ตรงนี้คือมันมักจะเปรียบจะเทียบส่วนมีอันนี้เด่นความรู้นี่มันเด่นมันก็อยากจะเทียบจะเทียมนี่มันก็เป็นเขี้ยวเป็นเขาขึ้นมาตรงนี้เองมานะอ๋ออยู่ตรงนี้มันผ่านแล้วถึงรู้นะเวลามันเป็นมันก็เป็นมันจะเทียบกับเทียงนั้นเราแต่เราไม่รู้โทษของมันมารู้อันนี้มันเป็นมานะ9นะแต่เวลามันผ่านไปแล้วมันถึงมารู้ย้อนหลังรู้โอ้นั่นเป็นอย่างนั้นนั่นเป็นนั้นเป็นอย่างอุทจักอ๋อมีความหมายอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นมานะคือถือจิตอวิชชาคือไม่รู้นี่แหละคุณง่ายมารู้ทีนี้มันมาเข้าใจหมดเสียมานะอวิชชารูปะรูปราคะอรูปราคะมานะอุทจักอวิชชารูปราคะก็หมายถึงตรงนั่นแหละพิจารณารูปภายในเป็นอารมณ์เช่นเราอย่างรูปฌานอรูปฌานหมายถึงยินดีในเวทนาสุขเวทนามีภายในจิตนั่นรูปราคะอรูปราคะคำว่าราคะราคะนี้มันไม่หมายเหมือนราคะที่เป็นไปในโลกทั้งหลายนะแต่ก็เหมือนกับว่ากินอย่างนี้แหละกินของหยาบๆก็มีกินของละเอียดก็มีอาหารประเภทหยาบก็มีอาหารประเภทละเอียดก็มีอันนี้คำว่าราคะรูปราคะอรูปราคะมานะอุปจารจักนี่มันก็เหมือนกันคือคำว่ารักมันพอใจกับนั่นพอใจกับนี่พอใจกับธรรมขั้นนี้พอใจกับธรรมขั้นนี้ขั้นนี้ไม่ได้เป็นราคะตัณหาเหมือนอย่างโลกทั่วไปนะจะมาแปลแบบเดียวกันไม่ได้ผิดเป็นคนละโลกอย่างอุทจักอันนี้กับอุทจักกูจักนั่นนิวรณ์ห้ามันเป็นคนละโลกอุทจักกุจักทั้งวันห้านิวรณ์ห้ามันเป็นเงินธรรมดาของคนทั่วไปเป็นนิวรณ์ห้าเครื่องกั้นอุทจักนี่มันเป็นสังโยชน์เบื้องบนหมายถึงว่าความคล่องอันละเอียดแปลออกมาแล้วจะสิ่งที่พัวพันจิตใจอย่างละเอียดหรือเป็นกิเลสฝ่ายละเอียดอุปราคะอุปราคะมานะอุทจักอวิชชาพอถึงขั้นนิพพานก็หมดปัญหาเมื่อวิชาพังทลายไปจากใจแล้ว ความยึดใจถือใจถืออะไรเนี่ยความเป็นรุ่มดอนก็เป็นเรื่องกิเลสนะความยึดความถือเรื่องกิเลสนั่นรุ่มมันดอนนะปล่อยนั่นวางนี้หยิบนั่นเอานี่ธรรมชาติที่คงเส้นคงวาแล้วปล่อยอะไรวางอะไรไม่รู้สึกว่าได้ยึดอะไรไม่รู้สึกว่าได้ปล่อยวางอะไรนั่นไม่มีความรู้สึกภายในจิตใจว่าตนจิตของเรามันไปแยบไปทางปล่อยวางอันไหนหรือไปยึดอันไหนเป็นก็รู้ได้เองไม่เป็นก็จำมาหุ่นทุกเสียงน้ำลายไหลจนไม่มีเหลืออยู่ในท้องมันก็ไม่เหลือมันไปเจอซะเองแล้วมันก็หมดปัญหาไปทุกอย่างภาคปฏิบัติมันมีนั่นนะกับไปยับแต่ที่แปลไว้แปลไว้มันมีขัดแย้งกันอยู่เป็นตอนเหมือนกันทำให้คิดเหมือนกันนะผู้จดจารึกเป็นคนประเภทใดบ้างมันทำให้คิดเหมือนกันนะผู้จดจารึกมานี่จะเป็นคนประเภทใดถ้าประเภทผู้สิ้นกิเลสแล้วอันนี้สำคัญมากจะถึงใจถึงใจถึงใจเดินเนี่ยถ้าคนธรรมดาไปพูดไปนำเรื่องนั้นออกมามันผิดกันนะเอาสมมติว่าพระอรหันต์แต่งเรื่องของพระอรหันต์องค์นั้นองค์นั้นนะท่านจะไม่มีผิดพลาดเลยยิ่งไปทำมันละเอียดเท่าไหร่ยิ่งจะกลมกลืนเป็นอย่างไรให้ปุถุชนไปเขียนประวัติของท่านพระอรหันต์องค์นั้นดูซิมันจะได้เรื่องอะไรมันก็เหมือนกับจดจำเรื่องคัมภีร์มาเนี่ยที่เราอ่านกันไปเที่ยวนี้มันจะถึงใจที่ตรงไหนเพราะว่าเป็นการกลางๆไปอย่างนี้เรื่อยๆเลยมันไม่มีปากไม่มีสักลงไปนี้บ้างหรือว่าดีว่ามานะห้าทั้งยศเบื้องบน5นี่นะหรือทั้งยศเบื้องต่ำ5สกายวิถีวิจฉาที่เราตัดปรมาสรูปราคารูปปฏิปฏิฆะกามราคะปฏิฆะเราก็จำได้คือละคาดไปหมาไปแต่เวลาเราดำเนินอันนี้ไปตามความจริงแห่งการปฏิบัติแล้วอะไรมันชัดไปหมดหาต้องใส่สกายวิถีนี่หมายความกว้างแคบแค่ไหนมันผ่านทางด้านปฏิบัติมันเข้าใจเพราะผู้นี้เป็นผู้ลิ้มรสเป็นผู้นี้เป็นผู้สัมผัสเป็นผู้นี้เป็นผู้ประสบเหตุการณ์เองนี่เหมือนกับเข้าแนวรบกันนี่พูดตั้งแต่แนวรบเฉยเจ้าของไม่เคยเข้าสนามรบมันจะไปพูดถูกได้ยังไงก็มีแต่คาดคะเนนู้นเดานี่ไปเรื่อยผู้เข้าสนามรบนั่นแหละเป็นผู้ที่พูดได้ช่ำชองมากที่สุดในเรื่องสนามรบในประสบการณ์กับอะไรๆต่ออะไรนี่คือผู้ปฏิบัตินั่นเองเมื่อเทียบเขาแล้วทางด้านธรรมะสกายทิเป็นยังไงพระโสดาบันนะสกายทิฏฐิ 3คือสกายทิฏฐิอิจฉาที่รับสัปปรมาสพวกเราก็งมเงากันได้ชื่อเฉยตัวจริงไม่ได้ได้แต่ชื่อได้แต่เงาตัวจริงไม่ได้มีผู้ที่เข้าไปผ่านนั้นเลยผู้ปฏิบัตินั่นแหละผู้จะผ่านผู้จะสัมผัสเพราะนั้นผู้จะรู้มันก็เด่นขึ้นในจิตเราเองยังไม่ทั้งถึงสังโยชน์เบื้องบนเอาว่าไปมันถึงใจถ้าผู้ปฏิบัติมันเข้าถึงใจมันแน่ไปเลยสงสัยที่ไหนไม่มีมันจะจบ80,000ธรรมขันธ์ก็เธอจบความจริงที่เงินสัจธรรมนี่ก็พอแล้วแหละถ้าสัจธรรมมีอยู่เต็มหัวใจขังไอ้จังใจไม่ทุกข์อะไรทุกข์เพราะอะไรสมุทัยไอ้จังคลายทุกข์เนี่ยมรรคไอ้จังเครื่องแก้คืออะไรคือสติปัญญาเนี่ยเอาย่อๆนะแก้อะไรแก้กิเลสดับลงไปแล้วนิโรธไม่ต้องบอกเนี่ยความดับทุกข์ดับด้วยกิเลสคือสมุทัยดับด้วยมรรคแล้วก็ทุกข์ก็ดับนั่นเองนิโรธแล้วมันเป็นยังไงผ่านเข้าไปตรงนั้นก็รู้เองเข้าไปแนวรบนั่นแหละมันรู้นี่แหละจะทำทั้ง4นี่คือสนามรบเนี่ยฟาดลงไปตรงนี้มันรู้ตรงนี้ไม่ต้องจบ 80,000 พระธรรมขันธ์แหละเพียงเท่านี้ก็หายสงสัยพออยู่พอกินว่างนะว่างพออยู่พอกินก็ไม่หิวไม่โหยนี่มันถึงมันเต็มที่สมบูรณ์ในสัจธรรมทั้ง4แล้วหิวโหยที่ไหนไม่มีใครว่านิพพานเที่ยงนี้เป็นยังไงเลยจะตีปากจำนะลำมือว่าหรือว่าภาษาจะดูกระดูกขดพอเพราะเคยนิพพานมีมหาจับจะยังจะว่าสัตว์เขาเหมือนพูดแต่กูเงียดเนี่ยเขาตลกก็ได้ดีวะว่างั้นเวลาพูดคนมันก็ติดแบบนี้อย่างชอบผลนะเทศธรรมป่านี่แตกมากนะมีน้ำเล่นด้วยเฉยนะโอ้ต้องลงไปเล่นด้วยแล้วติดจริงๆไม่ว่าเทศมาแก้ปัญหาไม่พูดอะไรชอบอ้าปากจะไม่งับโอ้ย มันเคิร์นมันได้ไล่ไปคือก็ตลกบ้างตลกในวงธรรมะอันนี้ไม่ตลกนอกขอบเขตของข้าไปเอาใกล้ๆเนี่ยพลิกใกล้ๆปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเอาใกล้ๆตีใกล้ๆสวนมาใกล้ๆวันนั้นเวลามีการถามปัญหานะมันจึงเสียงมันฮากันเต็มๆหัวเราก็ลั่นตอบปัญหาเราอย่างว่าไม่สนใจกับใครยิ่งกว่าความอยู่สบายๆเลยพอถึงวันมันเป็นเพราะว่าตายความสงสารในสงสารแต่ที่สุขภาพของเราเป็นอย่างนี้มีลองดูที่ไปกรุงเทพไม่ไปแล้วกี่ปีมาแล้วลองไปที่ผมว่าอย่างมากไม่เลย3วันหามก็โรงพยาบาลก็เราช่วยตัวเองไม่ได้แล้วเขาจะเอาไปไหนหามไปขึ้นเขียงไหนก็เขาเอาไปที่พอหามจากโรงพยาบาลมาแล้วก็หามข้อมูลเรารู้ได้อย่างชัดภายในใจของเราเพราะนั้นเราจึงไม่ไปเราทราบอย่างนี้ใครจะมาทราบยิ่งกว่าเราทราบเราอะมันจะทานคลื่นของมนุษย์ได้มากขนาดไหนใครมาหาเราก็ต้องพูดกับเราเราต้องพูดกับเขามากี่ร้อยกี่พันคนก็มาหาเราเพื่อให้เราพูดแล้วมันจะไปได้สักกี่น้ำมันก็ลงจะเหนื่อยเพราะฉะนั้นถึงไม่ตายเข้ามาประจำเมืองเขาเข้ามาเองก็เข้ามาเราไปนี่มันตายนะเราอยู่นี่ไม่ค่อยตายแต่มันมากแล้วเราก็พักเยอะขึ้นหนึ่งตอนปีใหม่นี่คนมากมากผมก็ไม่ได้เข้าไปอบรมท่านใดทัวร์นะเพราะมันหมดกำลังแล้วก็รู้เราเองแล้วก็ไม่ไปเสียนเขาก็จะมายุ่งเราถ้ายุ่งเทพไม่ได้นะเออประโยชน์ได้ยังไงคนนั้นขึ้นมาคนนี้ขึ้นมาแน่นตลอดเวลาคนมาคนไม่พูดได้เหรออันนี้เราไม่ไปแล้วเขาก็อยู่ตามสภาพของเขาเรามีที่พักผ่อนของเราได้สะดวกสบายเวลาเราอยู่กับที่ถ้าเราไปงั้นไม่มีนะความจำเป็นบังคับเอาจนตายได้

แสดงธรรมขอให้ทุกท่านให้ตั้งใจด้วยดีวันนี้ให้หูเราเป็นประโยชน์นี่ก็เคยพูดมานานลมปากเป็นประโยชน์บ้างไม่เป็นประโยชน์บ้างวันนี้ตั้งใจจะให้ลมปากเป็นประโยชน์และท่านทั้งหลายก็ขอให้หูเป็นประโยชน์ให้ใจเป็นประโยชน์วันนี้ใจเราเคยคิดยุ่งเหยิงวุ่นวายก่อความรบกวนหรือเดือดร้อนแก่เจ้าของมามากมายวันนี้ให้เกิดประโยชน์ทั้งทางหูทั้งทางใจจะได้นำธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นธรรมชาติที่ให้ความร่มเย็นแก่จิตใจของสัตว์โลกมาเป็นเวลานานมาแสดงให้ท่านทั้งหลายได้ฟังในวันนี้จะเริ่มแล้วนะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมะนิมมะดะโนวัตตุปัจเจโดตันหัตถโยวิราโกนิพพานังติธรรมที่ยกขึ้นเมื่อสักครู่นี้เป็นยอดแห่งธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงค้นพบได้ถึงความประเสริฐด้วยธรรมที่กล่าวมาเหล่านี้ธรรมนั้นจึงประเสริฐด้วยมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันและยังจะประเสริฐตลอดกาลไหนๆถ้ามีผู้ปฏิบัติมีผู้สนใจนำหลักธรรมของพระพุทธเจ้าอันเป็นธรรมชาติประเสริฐนี้ไปประดับตัววันนี้เป็นโอกาสอันดีของพี่น้องทั้งหลายที่มาจากทั้งทางใกล้และทางไกลมาเคารพนบน้อมศพของท่านพระอาจารย์ฟั่นซึ่งเป็นผู้มีอุปการะคุณแก่โลกมามากมายก่ายกองและเป็นเวลานานเราท่านทั้งหลายที่เป็นพุทธบริษัทแล้วได้นับถือท่านมาเป็นครูเป็นอาจารย์เมื่อทราบถึงการล่วงลับของท่านซึ่งเป็นธรรมดาของกฎอนิจจังที่มีอยู่กับทุกคนแล้วก็ได้อุตส่าห์สละจากบ้านจากเรือนหน้าที่การงานแม้ที่สุดชีวิตก็ยอมสละเพื่อมากราบไหว้บูชาคุณท่านในเบื้องต้นก็ได้สวดบทธรรมหลายบทให้เราท่านทั้งหลายฟังแต่การสวดบทธรรมนั้นท่านสวดเป็นบทบาลีจึงพอเข้าใจบ้างสำหรับท่านผู้เคยได้ศึกษาเรียนมาและไม่เข้าใจเป็นจำนวนมากว่าท่านหมายความว่าอย่างไรที่สวดเหล่านั้นหลังจากนั้นแล้วเราท่านทั้งหลายก็จะได้ฟังธรรมที่เป็นเนื้อความแห่งภาษาเราจะเรียกว่าจากบทบาลีก็ได้เพราะบทบาลีก็หมายก็เป็นธรรมที่มีเนื้อความอยู่ในตัวแล้วแต่เราทั้งหลายแปลไม่ออกและสิ่งที่เราแปลไม่ออกนั้นก็มีอยู่กับเราทุกคนดังที่ท่านสวดในวันนี้ล้วนแล้วตั้งแต่เรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาดังที่ท่านสวดอนัตตาลักษณะสูตรวันนี้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงเมื่อไม่เที่ยงแล้วเป็นอะไรเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ความไม่เที่ยงก็คือความรบกวนการรบกวนก็คือขันธ์ 5ได้แก่กองรูปคือร่างกายของเราเวทนามีความทุกข์เป็นสำคัญสัญญาคือความจำได้หมายรู้สังขารคือความคิดความปรุงทางด้านจิตใจวิญญาณคือความรับทราบจากสิ่งที่มากระทบคือรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสมากระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราให้เป็นการรบกวนกันอยู่เสมอท่านกล่าววันนี้ท่านกล่าวถึงเรื่องเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ในอาการทั้ง5ซึ่งเราทุกคนมีอยู่ด้วยกันไม่มีความบกพร่องในบทบาลีท่านถามว่าสุขหรือทุกข์
พระสงฆ์ที่ฟังท่านก็ดุขังพันเตดุขังพันเตว่าเป็นทุกข์พระเจ้าค่ะเมื่อเป็นอย่างนั้นสมควรแล้วหรือที่ท่านทั้งหลายจะถือสิ่งนั้นว่าเป็นเราเป็นของเราไม่สมควรพระเจ้าค่ะแต่ท่านผู้ที่ฟังธรรมท่านในขณะที่ตอบรับอยู่นั้นท่านฟังด้วยความสนใจอยากทราบความจริงตามหลักธรรมที่เป็นความจริงซึ่งพระองค์ท่านกำลังประทานให้อยู่ประทานอยู่เวลานั้นบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายที่ฟังท่านก็ฟังด้วยความเต็มอกเต็มใจฟังเพื่อความรู้เหตุรู้ผลในสิ่งที่มีอยู่กับตนแต่ตนยังไม่รู้อาศัยพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้มีความฉลาดแหลมคมได้ทรงรู้ทรงเห็นมาแล้วในสิ่งที่มีอยู่กับตนนี้ได้แสดงให้บรรดาพระสงฆ์เหล่านั้นฟังจนพระสงฆ์เหล่านั้นได้รู้เห็นตามเป็นจริงในสิ่งทั้งหลายในบทสุดท้ายท่านว่าสัมมปัญญายดัตถบังสัมมปัญญายดัตถบังคือรู้ตามเป็นจริงของรูปของเวทนาของสัญญาของสังขารของวิญญาณว่าเป็นสิ่งไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเห็นตามความจริงของมันความยึดมั่นถือมั่นซึ่งเป็นมีรากฐานอันลึกขนาดไหนก็ตามเมื่อปัญญาได้อย่างลงถึงความจริงแล้วย่อมปรากฏเป็นความจริงขึ้นมาถอนตนขึ้นมาออกมาจากที่หลงลึกที่คำว่าหลงลึกก็คือความจมดิ่งแห่งความยึดมั่นถือมั่นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเราเป็นของเรานั่นแหละทั้งที่สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เป็นเราเป็นของเรามีแต่กองทุกข์ทับถมโจมตีอยู่ตลอดเวลาโลกจึงมีความเดือดร้อนเพราะเรื่องธาตุเรื่องขันธ์พระพุทธเจ้าทรงชี้แจงแสดงให้เห็นความจริงของสิ่งที่เป็นภัยแก่เราคืออะไรนี่เราแปลไม่ได้วันนี้จึงถือโอกาสแปลให้ท่านทั้งหลายฟังว่ามีอยู่กับทุกคนให้พากันเข้าใจแล้ววันนี้ให้หูของเราเกิดประโยชน์ให้ใจของเราเกิดประโยชน์ในการฟังธรรมในขณะที่ฟังกรุณาทำใจของเราให้รู้อยู่กับตัวอย่าได้ส่งไปสถานที่อื่นๆใดทั้งหมดแม้ที่สุดส่งมาหาผู้เทศให้มีทำความรู้สึกตัวไว้กับเรานั่นแหละเป็นการเหมาะสมอย่างยิ่งในการฟังธรรมแล้วการแสดงธรรมจะไม่นอกเหนือไปจากธาตุจากขันธ์จากตัวของเรานี้เลยเพราะพระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นจากสิ่งทั้งหลายเหล่านี้จึงได้นำมาแสดงให้เราทั้งหลายฟังซึ่งยังไม่รู้เหมือนพระองค์ท่านเราเกิดมาก็นานเราอยากรู้อยากเห็นสิ่งต่างๆซึ่งมีอยู่ในโลกนี้เป็นไปด้วยกันทั้งนั้นนับทั้งผู้แสดงนี้ด้วยแต่ความอยากรู้เรื่องของตนนี้มีน้อยมากทีเดียวจึงไม่สามารถที่จะรู้เรื่องของตนว่าเป็นอะไรบ้างถ้าเกิดความทุกข์ขึ้นมากๆก็มีความบ่นพิไรลำพันร้องห่มร้องไห้ไปเท่านั้นสิ่งที่จะให้เกิดประโยชน์มีความแยบคายเพื่อจะขยายจิตใจออกจากสิ่งบีบบังคับเหล่านี้มันเป็นไปไม่ได้เพราะเราไม่สนใจจะรู้ไม่สนใจจะพินิจพิจารณาอ่านดูตัวเองธรรมของพระพุทธเจ้านั้นสอนทุกรูปทุกนามสอนให้พิจารณาถึงเรื่องของตัวทั้งภายในตัวเองและสิ่งภายนอกที่มาเกี่ยวข้องให้มีความรอบคอบทุกด้านทุกแง่ทุกกระทงสมกับพระพุทธเจ้าเป็นจอมปราชญ์ไม่มีใครที่จะฉลาดรู้เหมือนพระพุทธเจ้าเลยจึงสามารถเป็นครูศรัทธาเทวมนุษย์สานังทั้งเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายใน3โลกธาตุนี้ไม่มีใครที่จะเป็นใหญ่กว่าพระพุทธเจ้าทั้งความรู้ความฉลาดความสามารถความองอาจกล้าหาญความมีอำนาจวาสนาบารมีพระองค์เป็นหนึ่งทีเดียวเราจึงได้เปล่งวาจาถึงพระองค์ท่านด้วยการยอมตนว่าพุทธังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระพุทธเจ้าว่าฝากเป็นฝากตายถวายชีวิตมอบไว้กับพระพุทธเจ้าธรรมังสังฆังสรณังคัจฉามิธรรมดวงเลิศที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้นั้นเราขอกราบไหว้บูชาเพราะเป็นนิยานิกธรรมจะนำสัตว์ผู้ลุ่มหลงงมงายตกอยู่ในที่หลุมลึกนี้ให้พ้นจากทุกข์ไปได้เพราะอำนาจแห่งธรรมเหล่านี้สังฆังสรณังคัจฉามิพระสงฆ์สาวกเหล่านั้นท่านก็เป็นผู้วิเศษตามพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนแล้วได้รับความเฉลียวฉลาดสามารถถอดถอนตนขึ้นจากหลุมลึกคือธาตุคือขันธ์เหล่านี้ให้พ้นเป็นอิสระภายในจิตใจกลายเป็นผู้วิเศษขึ้นมาจึงสมควรเป็นสาระของพวกเราทั้ง3รัตนะนี่แหละชาวพุทธเราถืออย่างแบบฝากเป็นฝากตายถวายชีวิตต
ลอดเวลาเพราะท่านวิเศษเราก็เกิดมาในโลกนานนับถือพระพุทธศาสนาก็นับถือมานานมีอะไรบ้างที่ปรากฏขึ้นภายในจิตใจของเราพอเป็นผลแห่งการนับถือพระพุทธศาสนาคือให้รู้ประจักษ์กับใจของเรามีจำนวนน้อยเพราะสักแต่ว่าทำไปตามบ้านตามเมืองทำไปตามหมู่ตามเพื่อนเฉยๆทำไม่ค่อยจะสนใจถึงความจริงทั้งๆที่ทำนั้นพระองค์ท่านประทานไว้ด้วยพระเมตตาอย่างถึงพระทัยการประกาศสอนธรรมของพระพุทธเจ้านั้นไม่เหมือนเราทั้งหลายเป็นออกจากพระเมตตามหากรุณาธิคุณฟังแต่ว่ามหาใหญ่โตมากมีพระเมตตามากประทานพระโอวาทให้สัตว์ทั้งหลายด้วยพระเมตตาไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆทั้งหมดมีพระประสงค์ที่จะให้สัตว์ได้พ้นจากทุกข์เพราะพระโอวาทที่ชโลมลงไปหรือชาล้าลงไปให้พ้นจากความเศร้าหมองมัวเมาให้เป็นความสุขความสบายจนกระทั่งถึงความหลุดพ้นแล้วเป็นที่พอพระทัยสมกับพระองค์ท่านได้ทรงปรารถนาพระบารมีมานานเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าเมื่อได้ตรัสรู้ธรรมแล้วจึงประทานพระโอวาทให้เต็มพระทัยจนกระทั่งวาระสุดท้ายที่จะปรินิพพานก็มีสุภทัพปริภาชกเข้าไปทูลถามปัญหาถูกพระอานนท์ห้ามไว้ว่าเวลานี้พระองค์ทรงลำบากอยู่มากจึงไม่ควรจะรบกวนเมื่อพระองค์ท่านทรงทราบดังนั้นจึงเรียกรับสั่งให้เข้ามาแล้วประทานพระโอวาทย่อๆให้ว่าการที่เรามานิพพานที่นี่ก็มุ่งประสงค์เธอนั่นแหละหรือประสงค์คนคนเดียวนี้เป็นวาระสุดท้ายเพราะนั้นจึงขอให้เข้ามาเมื่อสุภทัพปริภาชกจะทูลถามปัญหาข้อใดๆพระองค์ท่านก็ได้เตือนหรือตัดความออกไม่ให้ยืดเยื้อเกินไปว่าเวลาของเราตถาคตมีน้อยฉะนั้นเราจะให้พูดภาษาของเราโอวาทให้เหมาะสมกับเธอเวลานี้แล้วให้ได้ออกไปพืชปฏิบัติให้เป็นปัจฉิมสาวกครั้งสุดท้ายที่เราจะปรินิพพานในราตรีวันนี้สุปัฏฐาปริภาชกก็ได้รับพระโอวาทจากพระองค์ท่านแล้วออกไปบำเพ็ญเพียรในคืนวันนั้นก็ได้บรรลุถึงอรหัตผลปรากฏเป็นพระยะบุคคลชั้นสุดยอดขึ้นมาในปัจฉิมสุดท้ายการแห่งปรินิพพานของพระพุทธเจ้าผลแห่งธรรมที่ทรงสั่งสอนโลกเป็นย่อมปรากฏมาเรื่อยๆตั้งแต่ครั้งพุทธกาลจนกระทั่งปัจจุบันจากผู้ปฏิบัติด้วยความสนใจไม่ใช่สักแต่ว่าธรรมเพราะศาสนาธรรมนั้นก่อนที่จะได้ปรากฏขึ้นมาพระองค์ท่านทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างจนเต็มความสามารถเรื่อยมาจนกระทั่งได้ตรัสรู้ธรรมไม่ได้ทำอย่างย่อๆหย่อนๆไม่ทำแบบเล่นๆลูกๆคำๆสักแต่ว่าธรรมอย่างนั้นการประกาศสั่งสอนโลกก็เช่นเดียวกันสั่งสอนแบบถึงพระทัยจริงๆเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายที่เป็นชาวพุทธที่เรียกว่าเป็นลูกเต้าเหล่ากอของพระพุทธเจ้าขอให้คำนึงถึงตัวของเราเสมอเพราะเราเกิดมาในโลกนี้เป็นเวลานานเราได้มีความรู้ความเห็นอะไรบ้างพอที่จะเป็นสาระแก่นสารเป็นที่ยึดเป็นที่มั่นใจของเราในปัจจุบันก็ดีในวาระสุดท้ายก็ดีอย่าให้เป็นหลักปักขี้ควายเหลวๆไหลๆเหมือนอย่างว่าวมันเชือกขาดอยู่บนอากาศจะตกไปทางไหนก็ไม่ทราบนี่เราคิดอะไรเราคิดได้แต่เมื่อเวลาจะมาคิดถึงความเป็นอยู่และความเป็นไปของตัวนั้นมีหลักเกณฑ์อย่างไรบ้างเพราะให้สมกับว่าเราเป็นผู้ต้องการความสุขความเจริญเพราะความสุขความเจริญนี้เป็นสิ่งที่ไม่เคยล้าสมัยใครต้องการทั้งนั้นแม้แต่สัตว์เดรัจฉานก็ต้องการเราเป็นมนุษย์มีความเฉลียวฉลาดมากยิ่งกว่าสัตว์ยิ่งมีความต้องการมากยิ่งกว่าเขาซะอีกและวิธีการที่จะให้เกิดความสุขความเจริญและเกิดความมั่นใจในปัจจุบันและอนาคตของตนในคติความเป็นไปของตนนั้นมีอย่างไรหรือไม่ภายในใจของเราจึงควรคำนึงให้มากศาสนธรรมของพระพุทธเจ้านั้นเป็นสมบัติกลางใครมีความนึกน้อมใครมีความประพฤติปฏิบัติย่อมกลายเป็นสมบัติคนนั้นไปโดยลำดับท่านเรียกว่าอากาลิโกทำนั้นหาการหาเวลาไม่ได้พร้อมที่จะให้ผลแก่ผู้ปฏิบัติโดยลำดับตามกำลังของตนของตนเสมอไปนับตั้งแต่โน้นตั้งแต่พุทธเจ้าในแต่ครั้งพุทธกาลมาจนกระทั่งปัจจุบันแล้วยังจะเป็นไปเช่นนั้นอีกจึงเรียกว่านิยานิกธรรม
เป็นธรรมที่สามารถจะนำสัตว์โลกผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามหลักธรรมของพระองค์ท่านให้พ้นจากทุกข์ไปได้โดยลำดับจนกระทั่งถึงพ้นทุกข์โดยสิ้นเชิงไม่มีอันใดที่จะเหนือกว่าธรรมนี้ไปได้เลยที่จะทำสัตว์ให้มีความเฉลียวฉลาดทำประชาชนหรือบุคคลพุทธบริษัทที่จะพืชตัวให้มีความราบรื่นดีงามทั้งความเป็นอยู่ในคารวะและความเป็นอยู่ทางพระสงฆ์ตลอดถึงการประพฤติปฏิบัติทุกด้านทุกแง่ทุกมุมไม่มีอันใดที่จะดีเยี่ยมยิ่งกว่าการประพฤติธรรมและความสุขใดก็ตามไม่มีความสุขใดที่จะยิ่งไปกว่าความสุขจากการประพฤติธรรมนี่แล้วการประพฤติธรรมใครจะเป็นผู้ประพฤติถ้าไม่ใช่พุทธบริษัทใครเป็นผู้หวังความสุขความเจริญอยู่เวลานี้หวังอย่างไม่จืดไม่จางหวังตั้งแต่วันเกิดมาจนกระทั่งบัดนี้และวันตายไปยังต้องหวังความสุขความเจริญหวังความสมหวังอยู่ตลอดเวลาและสิ่งที่จะมาสนองตอบความสมหวังเหล่านั้นคืออะไรถ้าไม่ใช่ความดีคือการกระทำดีแล้วผลจะเป็นสุขขึ้นมาให้สมหวังไม่ได้นี่คือเป็นหลักตายตัวแห่งความจริงที่พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ได้ทรงสั่งสอนไว้แล้วนี้แล้วคำว่าธรรมนั้นเป็นสมบัติของทั้งคารวาสทั้งหญิงทั้งชายทั้งนักบวชเป็นไปได้ทั้งหมดถ้าผู้ใดประพฤติปฏิบัติคำว่ามรรคผลนิพพานก็เหมือนกันเราได้ยินแต่ชื่อตั้งแต่ครั้งพุทธกาลท่านบรรลุมรรคผลนิพพานบรรลุโสดาสกิทาอนาคาอรหัตอรหันต์แล้วมาทุกวันนี้เป็นยังไงศาสนามีแต่ชื่อหรือเป็นอย่างไรศาสนาต้องมีนิ่มมีนวลศาสนาต้องมีเหตุมีผลมาพร้อมๆกันมีเหตุและต้องมีผลผู้ประพฤติปฏิบัติได้มากน้อยเพียงไรในทางความดีย่อมมีผลตอบแทนสนองโดยลำดับลำดับเรื่อยมาท่านจึงเรียกว่าสวากขาโตภควตาธรรมโมพระธรรมอันพระผู้มีภาคตรัสดีแล้วคำว่าตรัสดีแล้วนั้นหาที่ค้านไม่ได้หาที่แย้งไม่ได้ไม่มีใครที่จะตรัสได้ถูกต้องแม่นยำยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าเพราะเหตุใดเพราะพระองค์ท่านได้ทรงรู้ทรงเห็นทุกสิ่งทุกอย่างแล้วจึงนำมาแสดงมาสั่งสอนโลกไม่ใช่ได้ยินแต่ข่าวแล้วเอามาสอนโลกอย่างนั้นคนที่ได้ยินเขาพูดแล้วมาเล่าเรื่องที่เขาพูดให้ฟังนั้นสู้คนที่ไปเห็นด้วยตาของตนไม่ได้เราไปประสบพระการใช้เองแล้วมาพูดสิ่งนั้นได้ถูกต้องแม่นยำไม่ผิดไม่เคลื่อนคลาดไปได้เลยนี่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นทุกสิ่งทุกอย่างประจักษ์พระทัยของพระองค์แล้วจึงได้นำมาสั่งสอนโลกจึงหาทางผิดไม่ได้เรียกว่าสวากขาตธรรมตรัสไว้ชอบแล้วและเป็นนิยานิกธรรมนำสัตว์โลกที่จะพ้นจากทุกข์ได้พระพุทธเจ้าก็พ้นทุกข์ไปได้เพราะการปฏิบัติธรรมสาวกทั้งหลายได้พ้นทุกข์ไปได้เพราะการปฏิบัติธรรมธรรมจึงเป็นสิ่งที่นำสัตว์โลกให้พ้นทุกข์ได้ตลอดมาไม่ใช่ธรรมจะเป็นโมฆะในสมัยปัจจุบันนอกจากตัวของเราทำตัวให้เป็นโมฆะหาประโยชน์ไม่ได้อยู่ที่ไหนก็เป็นโมฆะอยู่เช่นนั้นแม้จะจับชายจีวรพระพุทธเจ้าอยู่ก็เป็นโมฆะสำหรับคนนั้นสำคัญอยู่ที่การปฏิบัติของเราเฉพาะอย่างยิ่งวันหนึ่งวันหนึ่งควรจะลึกถึงความตายในตัวบ้างอย่างน้อย5หนก็ยังดีจิตใจของเราจะได้มีการยับยั้งจากความฟุ้งเฟ้อเหิมความโลภก็จะไม่มากนักความโกรธก็จะไม่มากนักความหลงก็จะไม่มากนักเพราะมองเห็นป่าช้าส่วนมากคนเราไม่มองเห็นป่าช้ามองเห็นตั้งแต่ดินฟ้าอากาศที่จะเหมือนกับว่าจะห่อเหินเดินฟ้าได้ทั้งที่ไม่มีปีกนั่นแหละมันจึงทำตัวให้เพลินจนลืมเนื้อลืมตัวลืมวัยลืมไม่ทราบว่าเป็นหญิงเป็นชายเท่าแก่ชราขนาดไหนลืมไปหมดว่าตั้งแต่จะมีความสุขความรื่นเริงมันเติมดีไม่ตีอยากจะใส่ส้นสูงขึ้นลำวงกับเขานั่นเพราะความเพลินความลืมตัวไม่มองดูป่าช้าคนเราถ้ามองดูความตายก็เท่ากับมองป่าช้าแล้วก็เหมือนกับว่ารถมีเบรกพอถึงสถานที่จะรอก็ต้องรอถึงสถานที่ควรจะเร่งก็ต้องเร่งถึงสถานที่จะหมุนซ้ายหมุนขวาไปตามที่เราต้องการด้วยพวงมาลัยนั้นก็เป็นไปได้นี่แหละการขับขี่ตัวเราเองการดัดแปลงตัวเองด้วยหลักธรรมให้ทำอย่างนี้ท่านสอนว่าอย่างนั้นรถนั้นจะเอามาจากอู่ใหม่ๆก็ตามจะขับขี่ให้ชนอะไรดับไปหมดก็ไม่ถึง5นาทีแหลกไปเลยถ้าพยายามขับขี่ให้ถูกต้องตามกฎของจราจรแล้วมีความระมัดระวังแล้วรถนั้นก็ปลอดภัยส่งบุคคลให้ไปถึงสถานที่ตามความต้องการได้เป็นประโยชน์มากเราเองก็เหมือนกันการขับขี่คือการฝึกหัดอบรมตนเองเรื่องความสุขความเจริญนั้นเราต้องการด้วยกันทุกคนให้ระวังอันใดที่เป็นภัยแต่ความสุขความเจริญของเราสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่สัตว์โลกต้องการมาก
จึงต้องทำอันตรายแก่ตนเสมอมีตั้งแต่ความทุกข์ความสุขไม่ค่อยปรากฏก็เพราะไปเที่ยวหาเหยียบย่ำตั้งแต่ขวากแต่หนามมันก็ปักเอาเสียบเอาแทงเอาแล้วเกิดทุกข์ขึ้นมาคำว่าเสียบหนามนั่นคืออะไรก็คือความผิดเนี่ยเมื่อทำผิดแล้วจะให้เป็นสุขขึ้นมามันเป็นไปไม่ได้มันต้องเป็นทุกข์นี่ความจริงเป็นเช่นนั้นเมื่อตะกี้นี้ได้กล่าวถึงเรื่องมรรคผลนิพพานมามีตั้งแต่ครั้งพุทธกาลหรือทุกวันนี้มีได้ไหมและใครเป็นเจ้าของใครเป็นผู้มีอำนาจวาสนากรรมเอามรรคผลนิพพานไว้ในเงื้อมือของตนโดยไม่ผู้หนึ่งผู้ใดได้รับผลเหมือนครั้งพุทธกาลเลยถ้าไม่ใช่เราเองเป็นผู้กีดกันห่วงห้ามทางเดินของเราแล้วไม่มีผู้อื่นใดทั้งนั้นเพราะอะไรสิ่งที่จะทำให้เกิดมรรคผลนิพพานได้หรือจะปิดตันมรรคผลนิพพานก็มีอยู่4ประการแยกออกเป็นด้านละ2คุกกับสมุทัยสมุทัยคือกิเลสตัณหาสภาวะความโลภความโกรธความหลงนี่แหละเป็นสิ่งที่กีดกั้นมรรคผลนิพพานที่จะให้เกิดไม่ให้เกิดขึ้นได้แล้วก็มีตั้งแต่ความทุกข์ที่จะเป็นผลของกิเลสตัณหาสภาวะเหล่านั้นพอกพูนหัวใจขึ้นโดยลำดับนี่แหละคือสิ่งที่กีดกันหรือกั้นกลางมรรคผลนิพพานไม่ให้เกิดขึ้นแล้วอะไรอีกที่จะเป็นเครื่องบุกเบิกสิ่งเหล่านี้ออกให้ดำเนินไปตามทางมรรคทางผลจนกระทั่งถึงที่สุดจุดหมายปลายทางได้ก็คือมรรคเนี่ยมรรคคืออะไรแปลว่าทางดำเนินมรรคกับนิโรธนิโรธคือความดับทุกข์ถ้ามีมรรคแล้วนิโรธก็ปรากฏได้เพราะมรรคเป็นเครื่องบุกเบิกเป็นเครื่องตัดฟันกิเลสอาสวะทั้งหลายซึ่งเป็นข้าศึกนี้ด้วยการปฏิบัติในมรรคนั้นมีอะไรบ้างท่านว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธินี่รวมเขาแล้วย่นเข้ามาเป็นศีลสมาธิปัญญานี่แหละคือเครื่องมืออันทันสมัยที่สุดตลอดมาท่านจึงเรียกว่ามัชฌิมาคำว่ามัชฌิมามีความเสมอต้นเสมอปลายความเหมาะสมอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าครั้งโน้นหรือครั้งนี้ไม่ว่าครั้งใดคำว่ามัชฌิมาต้องเป็นธรรมที่คงเส้นคงวาสม่ำเสมออยู่ตลอดไปจึงเรียกมัชฌิมาอันใดที่ขัดกับมัชฌิมาอันนั้นไม่ใช่ของจริงเรียกว่าเป็นข้าศึกต่อมัชฌิมาเช่นทุกขสมุทัยนี่เป็นข้าศึกต่อมัชฌิมาเมื่อผู้ดำเนินมัชฌิมาธรรมนี้ให้มากขึ้นภายในจิตใจแล้วกิเลสตัณหาสมะย่อมค่อยหมดไปเหือดแห้งไปนิโรธคือความดับทุกข์ก็ทำหน้าที่ดับไปเพราะอำนาจแห่งมรรคเป็นผู้พาเดินหรือเป็นตัวเหตุให้ทุกข์ดับไปโดยลำดับจนกระทั่งทุกข์ไม่มีเหลือเพราะอำนาจแห่งมรรคมีศีลสมาธิปัญญาเป็นต้นเป็นเครื่องมือที่ทันสมัยประหัตประหารสิ่งที่เป็นข้าศึกอยู่ภายในจิตใจของเราให้หมดสิ้นไปแล้วคำว่านิโรธคือความดับทุกข์ก็ปรากฏขึ้นมาเองเมื่อมรรคได้ทำหน้าที่ให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มที่ดีกำลังจนกิเลสไม่ตัวใดไม่มีเหลืออยู่ภายในจิตใจแล้วเราไม่ต้องไปถามหานิพพานเราไม่ต้องไปถามหามรรคหาผลที่ไหนเรานั่นแหละเป็นผู้ถึงมรรคเรานั่นแหละเป็นผู้ถึงผลเรานั่นแหละเป็นผู้พ้นจากทุกข์เหมือนพระพุทธเจ้าที่ได้ตรัสรู้ธรรมด้วยมรรคนี่แหละได้เป็นศาสดาของโลกก็พระมัชฌิมาปฏิปทาของพระองค์สาวกทั้งหลายได้พ้นจากทุกข์ก็พระมัชฌิมาปฏิปทานี้เพราะฉะนั้นมัชฌิมาปฏิปทานี้จึงเป็นธรรมยืนยันหรือเป็นเครื่องมือที่ทันสมัยที่สุดในการแก้ขวากแก้หนามทั้งหลายอันเป็นข้าศึกต่อจิตใจของเราที่เรียกว่าความโลภความโกรธความหลงเป็นต้นเวลานี้ความโลภความโกรธความหลงมีอยู่ในหัวใจของเราหรือไม่กับทั้งพุทธการกิเลสเป็นกิเลสประเภทเดียวกันความโลภก็มีเหมือนกันความโกรธมีเหมือนกันความหลงมีเหมือนกันแล้วที่นี่มัชฌิมาปฏิปทาก็เป็นธรรมแท่งเดียวกันกับพระพุทธเจ้าที่ทรงบำเพ็ญมาแต่ก่อนและสาวกบำเพ็ญมาก่อนนำมาแก้กิเลสนี้จะขัดแย้งกันที่ตรงไหนมีธรรมเหล่านี้เป็นที่เหมาะสมที่สุดตลอดมาที่จะแก้กิเลสให้หมดสิ้นไปจากจิตใจของเราอย่างน้อยเราก็ได้ไปสู่สถานที่ดีคติที่งามไม่นอกเหนือไปจากการบำเพ็ญธรรมนี้เลยท่านจึงสอนให้บำเพ็ญอย่าได้ประมาทนอนใจวันหนึ่งคืนหนึ่งถ้าได้บำเพ็ญทานก็เป็นความดีของเราศีลก็เป็นความดีของเราภาวนาก็เป็นความดีของเราเฉพาะอย่างยิ่งภาวนาเป็นสิ่งสำคัญมากทีเดียวให้อ่านดูจิตใจของเราวันหนึ่งคืนหนึ่งจิตใจของเรามันคิดแสบสายไปที่ไหนบ้าง
ได้ประโยชน์อะไรบ้างเราไม่เคยคำนึงคำนวณถึงความคิดความปรุงที่มันเสียหายก่อความเสียหายตนอยู่เรื่อยๆนั้นเราคิดแต่เรื่องอื่นมองดูแต่สิ่งอื่นไม่มองดูตัวของเราเราก็ไม่เห็นความบกพร่องของเราแล้วจะแก้ไขกันได้อย่างไรหาทางแก้ไขไม่ได้เพราะฉะนั้นธรรมะพระพุทธเจ้าท่านสอนจึงสอนมาหาเราให้เราได้ดูตัวของเราโอปนยิโกให้น้อมเข้ามาดูเห็นคนอื่นตายแล้วก็น้อมเข้ามาดูตัวของเราว่าจะตายอย่างนั้นหรือไม่เนี่ยดังท่านพระอาจารย์ท่านเป็นต้นท่านก็ปรากฏชื่อลือนามด้วยคุณงามความดีทั้งหลายเป็นสง่าราศีในวงพระศาสนาตลอดถึงให้ความร่มเย็นแก่ประชาชนมากว้างขวางมากมายแม้เช่นนั้นท่านก็ยังตกอยู่ในกฎอนิจจังทุกขังอนัตตาคือเกิดแล้วก็ต้องตายเช่นเดียวกันท่านตายไปวันนี้เราอาจจะตายในวันพรุ่งนี้ก็ได้เนี่ยทุกรูปทุกนามที่อยู่ด้วยกันนี้มีป่าช้าตีกราอยู่ด้วยกันทุกคนไม่มีใครที่จะนอกเหนือกว่ากันได้ที่จะข้ามโลกข้ามสงสารไปโดยไม่มีป่าช้าเกิดแล้วต้องตายด้วยกันแต่ก่อนที่จะตายนั้นผู้ที่ตายในทางชั่วก็มีตายไปด้วยความดีก็มีตามหลักธรรมท่านกล่าวไว้ถึง4บทมืดมาแล้วมืดไปก็มีท่านว่าตโมตมะปรายโนทั้งมืดมาทั้งมืดไปเกิดมาก็ไม่รู้ภาษีภาษาอะไรแล้วก็อยู่ไปอย่างนั้นเหมือนเป็ดเหมือนไก่เหมือนเต่าเหมือนสัตว์ทั้งหลายไม่ได้คำนึงถึงศีลถึงทานการกุศลเลยตายก็ตายไปแบบนั้นนี่เรียกว่ามืดมาแล้วก็มืดไปมืดมาแล้วสว่างไปเบื้องต้นนั้นเรายังไม่รู้ภาษีภาษาอะไรต่อมาเราได้สลับกับฟังได้อ่านหนังสือหรือฟังเทศครูบาอาจารย์ท่านแนะนำสั่งสอนก็พอรู้จักบาปรู้จักบุญแล้วบำเพ็ญตนโดยลำดับเลยกลายเป็นผู้สว่างไปนี่อันหนึ่งแล้วสว่างมาแล้วมืดไปนี่ก็หมายถึงว่าเบื้องต้นเราเป็นผู้สนใจประพฤติตัวเป็นคนดีมีศีลมีธรรมครั้นเวลาชวนตัวเข้ามาเรือเลยล่มบาดจอดเขาว่าภาษาภาคอีสานตาบอดบาดเถ่าคือเรือล่มตอนจะจอดตาจะบอดตอนแก่หมดเวลาจะตายเลยเพราะอะไรไม่ได้คือเพราะต่างๆน้ำเหลวประพฤติตัวเหลวแหลกไปหมดเลยเสียซะตอนตายนี่เรียกว่าสว่างมาแล้วมืดไปสว่างมาแล้วสว่างไปก็เหมือนอย่างพระพุทธเจ้าของเรานั่นพระองค์ทรงบำเพ็ญพระบารมีมาทุกแง่ทุกมุมมาก็ไม่ทรงประพฤติความเสียหายใดๆทั้งนั้นแล้วเสด็จออกทรงผนวดจนได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเมื่อเทียบถึงตัวของเราก็รู้จักภาษีภาษามาตั้งแต่ยังเล็กยังน้อยประพฤติศีลประพฤติธรรมมาโดยลำดับจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายเป็นคนดีตลอดไปเรียกว่าสว่างมาแล้วก็สว่างไปคำว่าสว่างนี้มีหลายชั้นตามขั้นแห่งการประพฤติปฏิบัติกำลังความภาคเพียรการบำเพ็ญของเราคำว่าสว่างไปนี้สว่างถึงขั้นสุดยอดก็มีเช่นบรรลุเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาก็มีเนี่ยเช่นชั้นอนาคาก็มีสกิทาคาก็มีโสดาก็มีเป็นกัลยาณชนก็มีอย่างพวกเราทั้งหลายไม่ได้ขั้นนั้นก็ตามเราก็เป็นกัลยาณชนเป็นผู้มีความคุณงามความดีเป็นที่น่าดูน่าชมเป็นที่น่าดูดดื่มภายในจิตใจเพราะฉะนั้นเพียงกรุณาสร้างคุณงามความดีไว้เป็นที่อบอุ่นของใจสิ่งใดก็ไม่มีอะไรที่จะอบอุ่นยิ่งกว่าบุญกว่ากุศลเราอยู่กับหมู่กับเพื่อนเขาอุ่นในขณะที่อยู่พอจากกันไปก็เดือดร้อนอยู่ในบ้านก็รู้สึกร่มเย็นพอออกจากบ้านไปก็ร้อนอยู่ที่นี่ก็ร้อนแล้วไปที่นั่นก็ร้อนเพราะความร้อนมีอยู่ภายในจิตใจเมื่อเราสร้างคุณงามความดีให้ไปที่อุ่นภายในจิตใจแล้วอยู่คนเดียวก็เย็นเวลายังมีชีวิตอยู่ก็เย็นตายไปก็เย็นเพราะเย็นด้วยบุญด้วยกุศลมีความสุขด้วยบุญด้วยกุศลคำว่าบุญว่ากุศลนี้ใครเป็นผู้แต่งตั้งขึ้นมาใครเป็นผู้บัญญัติขึ้นมาให้เราทั้งหลายได้บำเพ็ญถ้าไม่ใช่จอมปราชญ์คือพระพุทธเจ้าไม่มีใครสามารถที่จะทราบว่าบุญว่าบาปและวิธีการบำเพ็ญบุญและการบำเพ็ญบุญบำเพ็ญยังไงละบาปละอย่างไรไม่สามารถทำได้เลยนี่พระพุทธเจ้าทรงสามารถทุกสิ่งทุกอย่างจึงเรียกว่าเป็นจอมปราชญ์ศาสดาของโลกถ้าเราไม่ประพฤติตามนักปราชญ์แล้วเราจะประพฤติตามใครพระพุทธเจ้าเป็นผู้สามารถสั่งสอนโลกได้ทั้ง3โลกเราคิดดูสิความสามารถใครจะเหมือนพระพุทธเจ้าเราเพียงจะปกครองเราประพฤติปฏิบัติตัวให้ดีเรายังไม่สามารถจะปกครองเราได้
จะกำจัดปัดเป่าสิ่งไม่ดีจากตัวของตัวเองก็ยังไม่สามารถเนี่ยประคับประคองตนไปก็ยังล้มลุกคลุกคลานเราจะว่าจะปกครองคนอื่นได้เลยเราเองยังปกครองตัวของเรายังไม่ได้ยังพามันล่มจมชิบหายไปได้มีอยู่มากมายกายกองนี่ถ้าเราไม่เชื่อพระพุทธเจ้าเราจะเชื่อใครพระพุทธเจ้าเป็นผู้สิ้นกิเลสแล้วพูดคำใดออกมาตรัสคำใดออกมาจริงทุกคำจึงเรียกว่าสวัสดิธรรมไม่มีคำโกหกหลอกลวงเกี่ยวปนอยู่แม้ 1% เลยคนธรรมดาสามัญเรานี่พูด25คำนั้นจะปลอมไปแล้วอย่างน้อย5คำพูด100คำนี่ปลอมไปแล้ว20คำเป็นอย่างน้อยปลอมเพราะอะไรก็เพราะความลุ่มหลงก็เพราะใจมันปลอมใจมันไม่ได้จริงไม่รู้จริงเห็นจริงพูดออกมาถูกบ้างผิดบ้างเรียกว่างูปลาปลาจะว่างูจริงๆก็ไม่แน่ใจว่าปลาจริงๆก็ไม่แน่เอางูปลาปลาเอามันฟาดมันทั้งสองเลยแล้วมันก็ได้ของปลอมมามันไม่ได้ของจริงเมื่อตะกี้นี้ได้ยกภาษิตขึ้นมาว่าเป็นยอดแห่งธรรมนั่นยอดยังไงว่ามรณิมรโนธรรมยังความเมาให้สางเราเมาอะไรนะแล้วทำอะไรที่จะมาทำความเมาให้สางพระพุทธเจ้าเป็นผู้สางแล้วจากความรุ่มความหลงทั้งหลายพระสาวกท่านสางแล้วจากความรุ่มหลงทั้งหลายถึงความพ้นทุกข์แล้วพวกเราเต็มอยู่ในความรุ่มหลงหาความสางไม่ได้ทั้งวันทั้งคืนเดินเดินนั่งนอนนับตั้งแต่เป็นเด็กจนกระทั่งถึงอวสานแห่งชีวิตยังจะมัวเมาอยู่อย่างนั้นเป็นยังไงมัวเมาเกาหมัดมันเป็นยังไงมันดีไหมพวกเรามันเต็มด้วยของอย่างนี้มรณิมาโนคือทำที่ยังความเมาให้สางได้จากถึงขั้นแห่งความเมื่อยสุดวัตถุปัจเจโดตัดเสียซึ่งวัตตะความหมุนเวียนเวียนเกิดเวียนตายซึ่งเป็นการเวียนเอากองทุกข์ปล่อยทุกข์นี้แล้วแบกทุกข์นั้นปล่อยทุกข์นั้นแบกทุกข์ในภพนี้ปล่อยทุกข์ในภพนี้แบกทุกข์ในภพนั้นเป็นมาอยู่นี้ตลอดเวลาท่านจึงเรียกว่าวัฏจักรคือความหมุนของสัตว์ที่เป็นไปด้วยความลุ่มหลงวัตถุปัจเจโดนั้นตัดออกเสียซึ่งความหมุนทั้งหลายนี้โดยประการทั้งปวงจิตไม่มีหมุนอีกต่อไปแล้วนั่นเรียกว่าวัตถุปัจเจโดตัณหกโยตัดเสียซึ่งความทะเยอทะยานอยากอันมันเป็นเครื่องก่อกวนให้ดิ้นรนกระวนกระวายไม่มีเวลาอิ่มพอได้เลยเพราะตัณหาคือความอยากมันหิวตลอดเวลาท่านจึงเรียกว่าตัณหาไม่มีความพอเลยรับทานข้าวอิ่มแล้วหัวใจมันไม่อิ่มมันอยากนั่นอยากได้นี่อยากได้นั่นอยากไม่หยุดไม่ถอยท่านจึงเรียกว่าตัณหาคือความบกพร่องอยู่ตลอดเวลานี่ตัณหคโยพระพุทธเจ้าตัดได้หมดไม่มีอะไรเหลือเลยพระสาวกท่านตัดได้หมดด้วยอำนาจแห่งการปฏิบัติธรรมวิราโคสิ้นแล้วซึ่งความกำหนัดยินดีในสิ่งทั้งปวงที่มีอยู่ในโลกนี้ขึ้นชื่อว่าสมมุติไม่มีเหลือภายในพระทัยภายในใจของพระพุทธเจ้าและสาวกเลยท่านถึงเรียกว่าวิราโคนิโรโธดับสนิทเรื่องกองทุกข์มากน้อยที่มีอยู่ภายในจิตใจไม่มีสิ่งใดเหลืออยู่เลยนั่นเรียกว่านิโรโธนิพพานังนั่นถึงละที่นี่ถึงนิพพานเนี่ยเมื่อถึงนิพพานแล้วก็เป็นอันวันแล้วเท่านั้นอย่างท่านอาจารย์ปั้นท่านเคยแสดงเราก็เคยได้ยินท่านพูดให้พวกเราฟังได้อย่างง่ายๆถ้าจะแปลให้ลึกซึ้งกว่านั้นพวกเราทั้งหลายจะแปลจะไม่เข้าใจท่านก็แปลเอาอย่างง่ายๆพวกเราทั้งหลายฟังบรรดาผู้ใดที่เคยฟังธรรมจากท่านคงจะได้ฟังศัพท์นี้ว่านิพพานนิพพานนั้นแปลว่าอะไรท่านว่าก็อะไรมาผ่านก็หนีบเอาหนีบเอาหนีบเอาหมดความโลภก็หนีบมันความโลภมาผ่านก็หนีบมันเสียความโกรธมาผ่านก็หนีบมันขาดไปเลยความหลงมาผ่านก็หนีบมันอะไรมาผ่านก็หนีบมันหมดจึงเรียกว่านี้เป็นนิพพานท่านว่างั้นนั่นฟังแค่เราเคยหนีบไหมล่ะไม่เคยหนีบมีแต่ก่อตัวขึ้นเรื่อยๆก่อตัวขึ้นเรื่อยจนเกิดความทุกข์ความลำบากแก่ตัวของเรานั่นแหละนี่ได้ยกที่ว่ายอดธรรมนี่หมายถึงอย่างนี้การที่จะถึงยอดธรรมนี้ต้องอาศัยความขวนขวายความอุตสาห์พยายามเราเป็นผู้รับผิดชอบของเราตลอดเวลาไปเกิดในภพใดชาติใดก็ตามความทุกข์ความสุขมีมากน้อยเราเป็นผู้รับผิดชอบทั้งนั้นแล้วเราจะปล่อยตัวของเราโดยหาเหตุหาผลเพราะอาศัยความรื่นเริงบันเทิงความอยากเฉยๆโดยไม่มีเหตุมีผลนั้นเข้ามาบังคับจิตใจหรือให้ฉุดลากจิตใจไปนั้น
ไม่สมเหตุสมผลกับเราที่เป็นชาวพุทธและเป็นผู้ฉลาดในนามแห่งมนุษย์นี่เลยเราจึงควรแก้ไขดัดแปลงตัวของเราเสียตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปคำว่าบาปหมายถึงอะไรผลของบาปมันคืออะไรคือความทุกข์บาปคือความเศร้าหมองความมืดตื้อนั่นเองเป็นแสดงผลขึ้นมาก็คือความทุกข์ทุกทั้งทางกายทุกทั้งทางใจทุกทั้งบัดนี้ทุกทั้งอนาคตข้างหน้าและทุกมาแล้วก็เพราะสิ่งเหล่านี้เนี่ยบาปมันมีอย่างนี้มันมีอยู่กับตัวของเราใครจะไปลบล้างมาได้คำว่าบาปเนี่ยผลของบาปคือความทุกข์ทุกมีอยู่ในทุกคนเมื่อเราลบทุกข์ได้จากตัวของเราแล้วเราลบบาปว่าไม่มีนั้นถูกต้องแต่นี่ทุกข์มันมีอยู่ภายในจิตใจร่างกายของเราอยู่ทุกรูปทุกนามปฏิเสธไม่ได้แล้วเราจะไปลบบาปว่าไม่มีได้ยังไงลบบุญคือความสุขความสุขก็มีอยู่ในโลกประจำตลอดมาแล้วเราจะลบบุญได้ยังไงบุญแปลว่าความสุขบาปก็แยกออกไปก็เป็นความทุกข์เนี่ยนรกสวรรค์ใครเป็นผู้ไปเห็นนรกสวรรค์พระพุทธเจ้าเป็นผู้มีจักขุญาณอันเฉลียวฉลาดแหลมคมมากสามารถมองเห็นได้ทั้งบาปทั้งบุญทั้งนรกทั้งสวรรค์นำจึงนำสิ่งที่เห็นแล้วรู้แล้วด้วยพระทัยโดยไม่มีความสงสัยแม้นิดหนึ่งนั้นมาสั่งสอนโลกพวกเรามันเป็นคนหูหนวกตาบอดบอกว่านี่หน้านี่หน้ามันก็ไม่เห็นจนกระทั่งโดนเอาเส้นหน้าผากแตกไปนั่นสิ่งที่ไม่เห็นนั่นแหละมันโดนมันมักจะโดนเสมอเช่นเราเดินทางถ้าเราเห็นแล้วว่านี่หัวตอเราจะไม่โดนคนที่ไปโดนสะดุดนั้นคือคนไม่เห็นเนี่ยผู้ที่ว่านรกไม่มีนั่นแหละคือผู้ที่จะลงนรกเนี่ยสำคัญที่ตรงนี้ถ้าเราไม่เชื่ออย่างพระพุทธเจ้าเราจะเชื่อใครเราจะเชื่อความด้นเดาของเรามันก็จะพาด้นเดาไปอีกให้เกิดความทุกข์ความลำบากก็คือเราผู้ด้นเดานี่แหละคนตาบอดก็ต้องเชื่อคนตาดีคนโง่ก็ต้องเชื่อคนฉลาดเดินตามคนฉลาดถึงจะเป็นไปได้นี่พวกเราโง่ก็ต้องเดินตามครูคือพระบรมศาสดาผู้มีความเฉลียวฉลาดแหลมคมทรงเห็นทุกสิ่งทุกอย่างจึงเรียกว่าโลกวิถูรู้แจ้งโลกเรานี้เห็นแต่กลางวันกลางคืนมามืดตื้อตาของเราเป็นตาเนื้อตาพระพุทธเจ้าไม่ใช่ตาเนื้อจึงเห็นได้ทั้งกลางวันกลางคืนเห็นได้ทุกระยะที่พระองค์จะพิจารณาให้เห็นได้ทั้งนั้นจึงเรียกว่าโลกวิถูรู้แจ้งโลกทั้ง3คือกามโลกรูปโลกอรูปโลกพระองค์ท่านสามารถทราบ

กลัวเสียเวลาจะทำบุญให้ทานอะไรก็กลัวหมดกลัวสิ้นกลัวเปลืองบนเวลาเจ้าของกินไม่กลัวสิ้นกลัวเปลืองเนี่ยพี่นาสิเนี่ยถ้าว่าจะไปทางดีมันหลอกเจ้าของหลอกเจ้าของเรายังไม่ทราบหรือว่าตัวของเรามันหลอกเรายิ่งกว่าคนอื่นหลอกมาเป็นร้อยเท่าพันทวีถ้าว่าเราเรียนธรรมะแล้วเราจะทราบเรื่องความจริงความปลอมในตัวของเราเองโดยต้องไม่ต้องไปหาที่ไหนนี่เรียนธรรมะก็เรียนเรื่องของตัวเองเมื่อรู้เรื่องของตัวเองแล้วทำไมจะไม่รู้เรื่องของคนอื่นเพราะมันเป็นเรื่องเหมือนกันหลักสำคัญท่านจึงสอนให้เรียนตัวของเราดูตัวของเราวันหนึ่งวันหนึ่งความเคลื่อนไหวไปมาของเราไปในทางผิดที่ทางถูกดีชั่วประการใดทดสอบตัวอยู่เสมอด้วยหลักธรรมแล้วเราจะเห็นความบกพร่องของเราแล้วก็มีทางแก้ไขดัดแปลงกันได้จนกลายเป็นคนดีไม่ค่อยผิดค่อยพลาดนี่แหละการเรียนตัวของเราเป็นสิ่งสำคัญมากยิ่งกว่าเรียนสิ่งอื่นใดขอให้เราทั้งหลายได้พิจารณานำไปปฏิบัติแล้วบัดนี้จะได้อธิบายถึงเรื่องจิตภาวนาให้ท่านทั้งหลายฟังพอเป็นคติเครื่องเตือนใจแล้วได้นำไปยึดปฏิบัติพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ด้วยภาวนาพระสาวกอรหันต์ละหันได้ตรัสรู้ด้วยภาวนาเป็นวาระสุดท้ายการภาวนาจึงเป็นธรรมที่รวมยอดหรือเป็นบารมีที่รวมยอดเป็นคุณงามความดีที่รวมยอดเหมือนกับเป็นภาชนะใหญ่ทีเดียวหรือเหมือนกับสระใหญ่น้ำไหลมาจากที่ไหนรวมลงในสระใหญ่หมดเช่นมหาสมุทรเป็นต้นแม่น้ำจะไหลมาจากทางทิศใดก็ตามลงในมหาสมุทรทะเลทั้งหมดนี่บุญญาบารมีของเราที่สร้างมามากน้อยเพียงไรจะไหลลงในจิตภาวนาทั้งนั้นเพราะฉะนั้นจึงปรับปรุงจิตใจของเราในด้านจิตภาวนาให้ดีอำนาจวาสนาของเราที่สร้างมามากน้อยจะเป็นทานก็ดีเป็นรักษาศีลก็ดีจะรวมลงในภาวนานั้นหมดเป็นภาชนะใหญ่เราจะทราบได้ในสถานที่นั้นท่านสอนให้ภาวนาอะไรพุทโธบ้างธัมโมบ้างสังโฆบ้างหรือกำหนดอนาปานสติคือลมหายใจเข้าออกบ้างเราพยายามทำวันหนึ่งมันมีว่าง24ชั่วโมงทำไมจะไม่ว่างถ้าเราจะหาเวลาให้ว่างเวลาอยู่กับเราเองความยุ่งยากอยู่กับเราเองเราพยายามทำได้เราทำงานอื่นเราทำไมมีเวลาเอายกตัวอย่างใกล้ถ้ามันไม่มีเวลาจริงๆหรือไม่มีจริงจนหาช่องว่างไม่ได้จริงหรือบนเวลาตายทำไมมันมีเวลาถ้ามันไม่มีเวลามันตายได้ทำไมเนี่ยก็บนเวลายังมีชีวิตอยู่ทำไมหาเวลาไม่ได้ถ้าไม่ใช่ว่าเราโง่ต่อความโกหกของเราเราย้อนเข้ามาอย่างนี้มันก็ทันกิเลสแล้วเราก็ทำได้เนี่ยนึกพุทโธนึกเพื่ออะไรคือจิตของเราหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้จึงต้องอาศัยคำว่าพุทโธหรือคำบริกรรมเช่นอานาปานสติกำหนดลมหายใจเข้าออกเป็นต้นให้ใจของเราได้ยึดอยู่กับนั้นเป็นหลักเป็นเกณฑ์มีความรู้สึกมีสติประคับประคองอยู่กับธรรมบทนั้นอยู่กับลมหายใจเป็นต้นให้มีความรู้อยู่จำเพาะนั้นจิตใจของเราจะสงบเข้ามาเพราะอาศัยหลักยึดคือคำบริกรรมนั้นๆแล้วจะปรากฏเป็นความสงบขึ้นมาพอปรากฏเป็นความสงบแล้วความสุขก็ปรากฏขึ้นมาในขณะเดียวกันเพราะความสงบความสุขเนี่ยมันเกี่ยวเนื่องกันถ้าไม่สงบไม่เป็นสุขเพราะฉะนั้นจึงต้องให้สงบให้รวมเหมือนอย่างแกงเนี่ยผักอยู่ที่โน่นพริกอยู่ที่โน่นน้ำตาอยู่ที่โน่นเนื้ออยู่ที่โน่นปลาอยู่ที่โน่นไม่รวมกันมันก็เป็นแกงให้ไม่ได้ต้องรวมมันถึงจะเป็นแกงรวมลงมาหาตัวของเรานี้ถึงจะอิ่มท้องเนี่ยรวมเข้ามาผลสุดท้ายก็มารวมอยู่ในภายในอันเดียวในร่างกายของเราเพราะฉะนั้นจึงต้องอาศัยรวมจิตกระแสหนึ่งคิดไปทางโน้นกระแสหนึ่งคิดไปทางโน้นกระแสหนึ่งคิดไปทางโน้นมันก็วุ่นตัวเองกวนตัวเองหาความสุขไม่ได้ทั้งที่เราต้องการความสุขตลอดเวลาแต่กิริยาที่แสดงออกของจิตนั้นมันเป็นการก่อกวนตัวเองให้เกิดความทุกข์จึงต้องหาวิธีที่ถูกต้องดังที่กล่าวมานี้เรียกว่าภาวนานึกพุทโธให้ปรากฏภายในใจของเราโดยเฉพาะไม่ต้องคาดต้องหมายกับว่าผลจะเป็นอย่างไรจะเกิดขึ้นมาอย่างไรบ้างอัศจรรย์แปลกประหลาดอย่างไรบ้างไม่ต้องไปคาดไปหมายการกระทำอยู่ด้วยความไม่เผลอสติในคำว่าพุทโธธัมโมหรือสังโฆหรืออานาปานสตินั่นแหละคือการทำงานโดยถูกต้องผลจะปรากฏเป็นความสงบเย็นขึ้นมาโดยลำดับ เมื่อใจของเราได้รวมกระแสเข้ามาสู่จุดเดียวคือเป็นความรู้อันเดียวแล้วนั่นแหละเรียกว่าจิตสงบในขณะที่จิตสงบนั่นแลเรียกว่าเราได้เห็นความสุขเมื่อได้เห็นความสุขเพียงครั้งหนึ่งเท่านั้นเป็นสิ่งที่สลักจิตใจของเราลงได้อย่างลึกทีเดียวแม้คราวหลังจะทำไม่ได้อย่างนั้นอีกก็ตามแ
ศรัทธาคือความเชื่อมั่นในผลที่เคยปรา

0: ฏแล้วนั้นจะไม่ถอนแล้วจะได้ทำความพยายามต่อไปเรื่อยๆหลายครั้งหลายหนจิตก็มีความละเอียดลอลงไปละเอียดลอลงมากเท่าไหร่ยิ่งเห็นความแปลกประหลาดเห็นความอัศจรรย์เห็นความสุขที่ละเอียดเข้าไปโดยลำดับภายในจิตดวงนั้นแหละไม่ใช่ที่อื่นที่ไหนความประเสริฐอยู่ที่จิตไม่ใช่อยู่ที่สิ่งโน้นสิ่งนี้ดังที่เราคาดหมายกันความประเสริฐความสุขจริงๆคือจิตจะเป็นผู้ได้รับความสุขเพราะจิตเป็นตัวทุกข์จิตเป็นตัววุ่นวายเพราะการปฏิบัติต่อตัวเองไม่ถูกจึงต้องก่อความทุกข์ให้แก่ตัวเองเผาลนตัวเองอยู่เสมอเมื่อเราประกอบตนให้ถูกตามหลักที่พระพุทธเจ้าทรงคือมรรคผลนิพพานถ้าไม่อ่านในตัวเองแล้วจะไม่เจอในสิ่งเหล่านี้ถ้าอ่านที่ตรงนี้ต้องรู้พระพุทธเจ้าอ่านที่ตรงนี้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาสาวกอ่านที่ตรงนี้พ้นทุกข์ไปได้เราทั้งหลายได้กราบเพราะท่านอ่านที่ตรงนี้ท่านรู้ถึงนี้มหาสติมหาปัญญาเมื่อพอแล้วไม่ต้องบอกเรื่องกิเลสนี่จะลบซ่อนอยู่ที่ไหนรู้หมดไม่มีอะไรที่จะแหลมคมยิ่งกว่าสติปัญญาเพราะฉะนั้นกิเลสจึงกลัวตั้งแต่สติปัญญาเท่านั้นไม่กลัวอย่างอื่นใดทั้งหมดในโลกนี้กลัวแต่สติปัญญาถ้าเราได้สร้างสติปัญญาขึ้นภายในจิตใจนี้แล้วมันก็เหมือนอย่างเราเห็นพระพุทธเจ้าตลอดเวลาผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตาโกจะเห็นอะไรถ้าไม่เห็นธรรมชาติอันเป็นธรรมแท่งเดียวกันนี้คือความหลุดพ้นเพราะอำนาจของสติปัญญาได้ถอดถอนสิ่งลามกหมกไหม้ทั้งหลายออกจากใจหมดแล้วเป็นใจที่บริสุทธิ์ขึ้นมาจะเรียกว่าธรรมทั้งดวงก็ได้เรียกว่าจิตที่บริสุทธิ์ทั้งดวงก็ได้จะเรียกว่าจิตก็ถูกธรรมก็ได้ไม่มีอะไรขัดข้องเพราะกิเลสเท่านั้นเป็นผู้ขัดข้องเมื่อกิเลสสิ้นไปจากใจแล้วจะเรียกว่าเราถึงแล้วมรรคผลก็ตามไม่เรียกก็ตามผู้นั้นก็คือผู้หมดทุกข์แล้วโดยประการทั้งปวงนี่อำนาจแห่งมหาสติมหาปัญญาเราเคยอ่านตั้งแต่ในหนังสือตัวของเรามันเป็นหมายสติปัญญาถ้าเราจะทำให้เป็นทำไมจะไม่เป็นพระเจ้าทำไมเป็นได้ท่านสอนทำไว้เพื่อมนุษย์เพื่อพวกเราทั้งหลายเหตุใดเราจะไม่สามารถถ้าเราชาวพุทธบริษัทเราไม่สามารถจะปฏิบัติธรรมแล้วของพระพุทธเจ้าแล้วใครจะเป็นผู้ทรงศาสนาไว้เมื่อไม่มีใครเป็นผู้ทรงศาสนาแล้วก็ไม่มีใครทรงมรรคผลนิพพานเท่านั้นเองก็จะทรงตั้งแต่กองทุกข์จะว่าไงนี่ผลแห่งการปฏิบัติศาสนาไม่ว่าครั้งพุทธกาลไม่ว่าสมัยปัจจุบันขอให้ดำเนินตามหลักสุปฏิปันโนอุทุญญาสามิกิเถอะทำที่กล่าวมาทั้งหมดนี้จะเป็นสมบัติของเราขึ้นประจักษ์ใจโดยไม่ต้องถามใครไม่มีสิ่งใดอันใดในโลกนี้จะมีอำนาจวาสนามากีดกั้นมรรคผลนิพพานไม่ให้ผู้ปฏิบัติดีปฏิชอบได้บรรลุนอกจากที่เหลือตัณหาสวะซึ่งเป็นตัวสำคัญกีดขวางอยู่ภายในจิตใจของเรานี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นจึงต้องบุกเบิกออกด้วยความภาคเพียรโดยทางสติปัญญาให้สิ่งเหล่านี้มันหมดไปหมดไปหมดไปแล้วคำว่ามรณิมมโนวัตถุปัจเฉโดตัณหคโยวิราโกนิพพานังเราจะไม่ไปถามใครเพราะอันนั้นเป็นชื่อตัวความจริงๆเราทรงไว้แล้วคือตัวเราเองความบริสุทธิ์อยู่ภายในตัวของเราแล้วจะไปหานิพพานที่ไหนเวลามันทุกข์มันทุกข์อยู่ที่ไหนมันทุกข์อยู่ที่หัวใจเวลาพ้นจากทุกข์แล้วจะไปหานิพพานที่ไหนท่านไม่ไปท่านไม่หาจะหาอะไรถ้าหาก็หลงสิเมื่อรู้แล้วไม่ต้องหาอิ่มแล้วไม่ต้องกินอีกอิ่มนอนก็ไม่ต้องนอนอิ่มกินแล้วก็ไม่ต้องกินอีกถ้ายังกินอีกอยู่ไม่เรียกว่าอิ่มนี่เมื่อรู้แล้วเต็มที่แล้วก็จะไปหาอะไรถ้าหาก็หลงทีนี้คำว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตก็เห็นธรรมชาตินี้พระพุทธเจ้าชั้นใดอันนี้ชั้นนั้นอันนี้ชั้นใดพระเจ้าชั้นนั้นอันนี้ชั้นใดสาวกชั้นนั้นชอบเป็นธรรมชาติเหมือนกันหมดเนี่ยอยู่ที่ไหนก็เหมือนเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลาเห็นกันประจักษ์อยู่ภายในจิตใจนี่แหละตถาคตแท้ส่วนพระสรีระของพระองค์นั้นเป็นเรือนร่างแห่งพุทธะไม่ใช่พุทธะแท้ผู้ที่เห็นธรรมชาตินี่แหละชื่อว่าเป็นผู้เห็นพุทธะแท้คือความบริสุทธิ์ภายในใจนัตติเซยโยวปาปโยไม่มีความยิ่งหย่อนกว่ากันเลยนับแต่พระเจ้าลงมาถึงสาวกสุดท้ายเป็นผู้สม่ำเสมอกันอย่างนี้ฉะนั้นการแสดงธรรมนี้เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่ท่านทั้งหลายที่ฟังจึงได้พยายามแสดงตามสติกำลังความสามารถเท่าที่เป็นได้และเหตุที่จะได้มาแสดงธรรมในวันนี้เนื่องจากท่านเจ้าคุณราชวรคุณวัดอโศการามพาคณะมา อุทิศถวายส่วนกุศลแด่ท่านอาจารย์ฟั่นแล้วนิมนต์หลวงตาบัววัดป่าบ้านตาดมาแสดงธรรมให้ท่านทั้งหลายฟังเพราะอำนาจแห่งท่านเป็นผู้เคยมีคุณต่อหลวงตาองค์นี้ก็เลยได้มาแม้จะยากลำบากเพียงไรก็ตามก็ได้เกียรติเวลาามาและแสดงธรรมให้แก่ท่านทั้งหลายฟังหากว่าการแสดงธรรมนี้ได้ขาดตกบกพร่องไปในแง่ใดก็ตาม หวังว่าคงได้รับอภัยจากบรรดาท่านทั้งหลายโดยทั่วกันในการแสดงธรรมนี้ก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติลงเพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้
1: อ้อเมื่อยไหม

านผู้ฟังที่เคารพครับลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ธรรมเช้าของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดเพื่อความเป็นสิริมงคลขอเรียนเชิญทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจร่วมปฏิบัติสวดมนต์ธรรมเช้าไปพร้อมๆกันครับอะระหัง

สิโยธรรมังเดเสสิอานิกัลยานังมัจเจกัลยานังปริโยสานกัลยานังสาทังสัพพยัญชนะเกวาระปริปุณังบริสุทธังบรมจริยังปกาเสสิตามหังภะคะวันตังอภิปูชยามิตามหังภะคะวันตังศีรสานมามิ

0: ังศีรษะนมา
1: บุทโธสุสุทโธกรุณามหันโว

วะเมกันตาภิภูชนยกังวัตถุตยังวันนยตาภิสังขตังปุญญังมยายังมมสอุปัตตวามาโหตุเวตสัพพาวสิทธิยาอิหะตถาคตโลเกอุปโนอรหังสัมมาสัมพุทโธอัมโมจเนสิโตนิยานิโกอุปสัมมิโกปรินิพพานิโกสัมโพธกามิ

ัตติรูปังอนิจจังเวทนานิจจาสัญญานิจจาสังขารานิจจาวิญญาณังอนิจจัง

0: วสะเทวรสะลุคคันธัสสะอันตะกิริยาปัญญาเยธาติจิระปรินิพุทธังปิตังภควันตังอุริสาระหันตังสัมมาสัมพุทธังสัตตาการสมานกาลยังปปัจจิตังตัสมิงภควติพระมัจจริยังจรามะภิกขุนังสิกขาสาชีวสมาปันนาตังโนพระมัจจริยังอิมัสสะเกวะระสะทุกขะขันธัสสะอันตะกิริยายะสังวัตตุ
1: พาหุง

0: ฏิสังขาโยนิโสจีวรังปฏิเสวามิ
1: ยาวาเลวาสิตัสสะปฏิฆาตายะปุณณสะปฏิฆาตายะ

ติปฏิสังฆาโยนิโสเสนาสนังปฏิเสวามิยาวาเนวาสิตาสะปฏิฆาตายะคุณสะปฏิฆาตายะรังสมะกัสสวะตาตาปะสิริงสะปะสัมปะสะ

มิอาปยาปโชโหมิอานิโคโหมิสุขีอัตานังปริหารามิสัพเพสัตตาสุขิตาหุนตุสัพเพสัตตาเวราหุนตุสัพเพสัตตาปยาปชาหุนตุสัพเพสัตตานิฆาหุนตุสัพเพสัตตาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพสัตตาสัพพทุกขะปมุจจันตุสัพเพ

0: ยังกัมมังกะริสันติขันยานังวาปาปะกังวาตัสสะรายาดาภวิสันติ
1: Namo Tassa

เงียบเสียงนั่นเองส่งเสียงอย่าให้ได้รำคาญเวลาแสดงธรรมอย่าให้เป็นข้าศึกต่อธรรมสถานที่นี้ไม่มีเทวทัตถ้าคนไม่สร้างขึ้นมาเวลาประเทศเสียงกระทบกระเทือนนี่โหอิจฉาละอาใจมากไม่อยากเห็นไม่อยากได้ยินไม่อยากเทศขัดต่อหลักธรรมซึ่งเป็นธรรมชาติที่มีคุณค่ามากพระพุทธเจ้าผู้และพระสาวกที่เป็นต้นวงแห่งพระศาสนาท่านประพฤติปฏิบัติและนำพระศาสนามาด้วยความเคารพนอบน้อมอย่างถึงใจจริงๆเนื่องจากท่านได้รู้ธรรมประเภทอัศจรรย์อย่างถึงใจแต่พระพุทธเจ้าเราก็ทราบแล้วว่าท่านสละทุกสิ่งทุกอย่างถึงเป็นถึงตายด้วยการเคารพธรรมหวังธรรมจึงได้เป็นพระพุทธเจ้าการเป็นพระพุทธเจ้ามานั้นเป็นมาด้วยความเคารพธรรมการสละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อธรรมอย่างเดียวไม่เสียดายอะไรทั้งหมดแม้พระสาวกมีจำนวนมากที่เป็นพระราชามหากษัตริย์เศรษฐีกุลุมพีก็มีจำนวนมากเวลาเสด็จออกมาหรือออกมาจากสกุลนั้นๆแล้วมุ่งมอบกายถวายชีวิตต่อพระสัทธรรมซึ่งเนื่องมาจากการได้ยินได้ฟังพระโอวาทของพระพุทธเจ้าการปฏิบัติศาสนาจึงเป็นไปเพื่อความราบรื่นดีงามทุกอย่างเพราะอาการของพระพุทธเจ้าไม่เคยมีในบทใดบาทใดแห่งพระบาลีเลยว่าได้ถูกตำหนิเพราะไม่มีพระอาการของผู้ใดจะเสมอเหมือนพระอาการของพระพุทธเจ้าที่มีความนิ่มนวลที่สุดส่วนบรรดาสาวกมีอยู่บ้างตามหลักนิสัยแต่ไม่ใช่มีเพราะความคึกขนองด้วยอำนาจแห่งกิเลสตัณหาอาสวะผลักดันออกมายกตัวอย่างเช่นพระสารีบุตรแม้เป็นอัครสาวกข้างขวาแล้วกิริยาอาการก็มีลักษณะแสงๆอยู่บ้างถึงกับพระบางองค์ได้ทูลพระพุทธเจ้าว่าพระสารีบุตรนั้นก็ได้ทราบชัดทั่วดินแดนแล้วว่าท่านเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งและเป็นอัครสาวกข้างขวาของพระพุทธเจ้าแต่เวลาท่านโดดข้ามคลองท่านทำไมโดดกลับไปแล้วแทนที่จะกลับไปท่านโดดกลับคืนมาอีกแล้วก็มีคำพูดขึ้นมาเป็นลักษณะขนองว่าอริอริว่าอย่างนั้นท่านพูดนี้มีความหมายอย่างไรซึ่งไม่เหมาะสมกับความเป็นอัครสาวกและความเป็นพระอรหันต์บ้างเลยพระพุทธเจ้าจึงทรงประกันทันทีด้วยความสัตย์ความจริงโดยทางพยานที่พระองค์ทรงทราบมาก่อนแล้วแต่พระยังไม่ทูลถามปัญหาใดๆเกี่ยวกับพระสารีบุตรนั่นเลยว่าพระสารีบุตรของเรานี้เคยเป็นลิงแต่ก่อนนิสัยกิริยานั้นจึงคล้ายกับเป็นความขนองแต่กิริยาที่พระสารีบุตรแสดงออกนั้นไม่มีอาการภายในที่ผลักดันออกมาให้เป็นความขนองเหมือนอย่างโลกทั่วไปเลยเป็นแต่นิสัยที่เคยสั่งสมมาที่ละไม่ได้เท่านั้นเพราะการละนิสัยนี้เว้นพระพุทธเจ้าองค์เดียวพระองค์เดียวเท่านั้นที่ละได้อย่างเด็ดขาดไม่มีนิสัยเดิมติดมาเลยนอกจากนั้นยังมีแต่ไม่ใช่เป็นนิสัยที่เกี่ยวเนื่องกับกิเลสตัณหาอาสวะแต่ประการใดด้วยเหตุนี้พระสารีบุตรลูกของเราตถาคตจึงไม่อาจละนิสัยนั้นได้ขณะที่เธอจะแสดงบ้างก็มีแม้องค์อื่นเราตถาคตก็เห็นด้วยว่าจะมีอย่างนั้นเหมือนกันพระพุทธเจ้าท่านแสดงอย่างนี้
แต่เรื่องความหมายของพระสารีบุตรที่แสดงออกนั้นท่านต้องมีความหมายอย่างใดอย่างหนึ่งเนื่องจากท่านเป็นผู้มีจิตที่บริสุทธิ์ไม่มีโรคเกี่ยวพันเลยนี่เราพูดถึงเรื่องหลักนิสัยแต่คำว่านิสัยต้องไม่กระทบกระเทือนหลักธรรมหลักวินัยต้องไม่เป็นความผิดในกิริยาแห่งการแสดงออกที่เรียกว่านิสัยนิสัยนั้นหรือจากหลักนิสัยนั้นพระสาวกทั้งหลายของพระพุทธเจ้าท่านมีความกลมกลืนกับหลักธรรมหลักวินัยตลอดเวลากิริยาอาการที่แสดงออกทุกอาการย่อมเป็นไปตามหลักธรรมหลักวินัยเป็นที่ชื่นตาชื่นใจเห็นแล้วเกิดความเลื่อมใสนี่ในข้างพุทธการผู้นำพระศาสนามาท่านนำด้วยวิธีการนั้นแล้วทำงานของพระศาสนาก็ทำตรงกับหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนว่าอันใดเป็นงานอันแท้จริงของพระก็คืองานรื้อถอนกิเลสตัณหาอาสวะด้วยความเพียรโดยวิธีประการต่างๆนี่พระสาวกทั้งหลายในครั้งพุทธกาลท่านถืองานนี้เป็นสำคัญกล่าวกันในสถานที่ใดต้องกล่าวถึงสันเลขธรรมคือเครื่องขัดเกลากิเลสอยู่ทุกสถานที่ที่ท่านสนทนากันคำว่าสันเลขธรรมนั้นคืออะไรและมีกี่ข้อสันเลขธรรมนั้นมี10ข้อด้วยกันซึ่งเป็นข้อใหญ่ใจความ1อปิชตาความมากน้อยสมกับความเป็นพระไม่พลุงพลังมุ่งแต่จะชำระสิ่งพลุงพลังทั้งหลายทั้งภายในภายในภายนอกออกให้หมดจากจิตใจโดยสิ้นเชิงลองลงไปก็สันโดษคือความยินดีตามสิ่งที่มีอยู่ของตนข้อต่อไปอสังสัคคณิกาไม่คุกคีมั่วสมซึ่งกันและกันวิเวกตาชอบหาที่สงัดวิเวกอยู่เสมอวิริยารัมภาประกอบความภาคเพียรอยู่ในสถานที่เช่นนั้นศีลกถากล่าวถึงเรื่องศีลความระมัดระวังในศีลของตนไม่ให้ด่างพร้อยทะลุขาดไปได้สมาธิพูดถึงเรื่องความเพียรเกี่ยวกับทำจิตใจให้มีความสงบร่มเย็นมีฐานอันมั่นคงต่ออารมณ์ทั้งหลายที่มากระทบไม่ให้เอ็นเอียงได้อย่างง่ายดายปัญญาให้มีความเฉลียวฉลาดรอบตัวทั้งภายในภายนอกไม่ว่ากิจการงานใดๆก็ตามให้มีปัญญาแฝงอยู่เสมอวิมุตติกล่าวสรรเสริญความหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงนั้นว่าเป็นธรรมอันเลิศประเสริฐสุดของผู้ต้องการความพ้นทุกข์โดยประการทั้งปวงวิมุตติญาณทัศนะพูดถึงเรื่องความรู้แจ้งเห็นจริงรู้รอบในความหลุดพ้นของตนโดยตลอดทั่วถึงไม่มีส่วนบกพร่องเลยนี่เรียกว่าสันเลขธรรมเครื่องขัดเกลาที่เลยที่พระสาวกทั้งหลายท่านชอบพูดอยู่เสมอในสังฆสันนิบาตหรือในที่เช่นไรก็ตามเมื่อได้สนทนากันแล้วนี่เป็นหลักของศาสนธรรมหรือวงอริยประเพณีที่พระพุทธเจ้าและพระสุทธาสาวกทั้งหลายท่านดำเนินมาธรรมศาสนธรรมจึงเป็นธรรมชาติที่สะอาดไม่ปรากฏว่ามีความมัวหมองด้วยการพอที่จะได้ถูกตำหนิติเตียนโดยประการต่างๆเพราะเหตุผู้ปฏิบัติกลมกลืนกันกับหลักธรรมหลักวินัยไม่มีความด่างพร้อยไม่เป็นที่แสลงตาแสลงใจขอให้เกิด
ความเบื่อหน่ายคลายศรัทธาความเชื่อความเริ่มใสทำจริงๆมาตลอดเพราะผู้ปฏิบัติจริงมาตลอดสายท่านนานมาก็กลายมาเรื่อยๆจนสมัยปัจจุบันนี้ทำแท้แทบไม่ปรากฏศาสนาธรรมของพระพุทธเจ้านั้นมีจริงในตำรับตำราสอนไว้โดยถูกต้องไม่ว่าจะคำพีใดไม่สอนให้ผิดพลาดจากสิ่งที่จากโลกทั้งหลายพึงหวังคือความสุขความเจริญตั้งแต่ขั้นต้นจนกระทั่งถึงขั้นสูงสุดแห่งความสุขความเจริญนั้นๆแต่ผู้จะปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักธรรมหลักวินัยที่ทรงสั่งสอนไว้โดยถูกต้องนั้นมีน้อยเข้าลงโดยลำดับลำดับจนจะปรากฏหรือปรากฏบ้างแล้วหรือปรากฏมากขึ้นโดยลำดับว่าเห็นว่าทำเรา

ทุกอากาศเมื่อเป็นเช่นนั้นเราจะบ่นถึงมรรคผลนิพพานจนกระทั่งหมดน้ำลายก็ไม่ปรากฏเพราะน้ำลายไม่สามารถที่จะยังมรรคผลนิพพานให้เกิดได้นอกจากการประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักแห่งสวดคาถาธรรมนั้นเท่านั้นมีเรื่องของศาสนาแม้จะเป็นของบริสุทธิ์สุดที่โลกที่มีกิเลสทั้งหลายจะเอื้อมตำหนิติเตียนได้ก็ตามแต่ก็เพราะอาศัยคนที่มีกิเลสเช่นเดียวกับพวกเราท่านๆนี้แอบอ้างตนว่าเป็นพุทธบริษัทเป็นอุบาสกเป็นอุบาสิกาเป็นพระเป็นเนรแล้วเหนี่ยวพระธรรมพระวินัยเหล่านั้นเข้ามาสู่ตัวเองแล้วปีนขึ้นเหยียบย่ำทำลายด้วยการประพฤติปฏิบัติขัดต่อหลักธรรมหลักที่ในของพระองค์ตรงนี้โลกจะตำหนิติชมก็ควรอยู่แล้วเพราะกิริยามันเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยที่ศาสนาได้ถูกตำหนิติเตียนเพราะผู้ปฏิบัติศาสนาทำให้เป็นอย่างนั้นถ้าตามหลักธรรมหลักวินัยหรือหลักศาสนาธรรมล้นล้วนและผู้ปฏิบัติให้ตรงแนวตามหลักธรรมหลักวินัยที่พระองค์ท่านทรงสอนไว้แล้วนั้นจะหาทางต้องติดไม่ได้เลยลำพังความรู้ความสามารถของสัตว์ทั้งหลายที่มีกิเลสเต็มตัวนี้เพราะศาสนธรรมเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนยิ่งกว่าความเป็นความรู้ความเห็นของสามัญชนเป็นไหนเราจะสามารถอาจเอื้อมตำหนิติเตียนได้อย่างไรเพราะเราไม่มีอะไรที่จะยิ่งกว่านั้นพอที่จะยกสิ่งที่ตนเห็นตนรู้นั้นเข้าไปเทียบเคียงกันแล้วเห็นว่าสิ่งที่ตนรู้ตนเห็นนี้มีคุณค่าหรือมีระดับสูงกว่าพอที่จะเหยียบย่ำทำลายหรือตำหนิติเตียนศาสนธรรมนั้นได้ทีนี้ถ้าผู้ที่รู้เห็นตามหลักธรรมที่ท่านสอนจนถึงจุดแห่งธรรมที่แท้จริงอย่างประจักษ์ใจแล้วก็ยิ่งจะหาที่ตำหนิธรรมของพระพุทธเจ้าแม้แต่น้อยไม่ได้เลยนอกจากจะกราบไหว้และเทิดทูนพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ซึ่งเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์สุดส่วนนั้นอย่างหมอบราบและด้วยความสำนึกรู้บุญรู้คุณของท่านเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นที่จะแสดงออกได้เพราะเหตุนั้นพระสงฆ์สาวกพูดองค์พระองค์ใดก็ตามเมื่อได้รู้ได้เห็นทำตามพระพุทธเจ้าแล้วแม้จะไม่ได้พบเห็นพระพุทธเจ้าองค์ศาสดาด้วยตาเนื้อของตนก็ตามถ้าสงฆ์สาวกองค์นั้นๆอยู่ในสถานที่ใดกราบพระพุทธเจ้าอย่างถึงใจอยู่ในสถานที่นั้นๆเพราะพระพุทธเจ้าที่แท้จริงนั้นคือความจริงอันประจักษ์ใจของตนอยู่แล้วนั้นไม่ใช่พระอาการของพระพุทธเจ้าหรือพระรูปพระโฉมของพระองค์จะเป็นศาสดาอันแท้จริงแต่เพราะพระทัยเท่านั้นที่บริสุทธิ์สุดส่วนแล้วเป็นศาสดาขึ้นมาอย่างเต็มตัวพระอาการหรือพระกายของพระพุทธเจ้าเป็นเพียงเรือนร่างแห่งศาสดาเท่านั้นแม้เช่นนั้นพระสาวกก็ต้องเคารพอย่างถึงใจเช่นเดียวกันกับพระทัยที่บริสุทธิ์นั้นด้วยเหตุนี้ในธรรมที่กล่าวว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตจึงได้แก่ธรรมที่บริสุทธิ์ซึ่งตนรู้เห็นประจักษ์ใจนี้แหละคือธรรมแท้พระพุทธเจ้าที่แท้จริงก็คือพระทัยที่บริสุทธิ์สุดส่วนแล้วนั้นคือพระพุทธเจ้าแท้ผู้ใดเห็นธรรมแท้ภายในจิตใจแล้วผู้นั้นชื่อว่าเห็นพระพุทธเจ้าเต็มพระองค์ผู้ที่เริ่มเห็นเป็นลำดับตั้งแต่กัลยาณปุถุชนถึงขั้นโสดาสกิทาอนาคาก็ชื่อว่าเห็นพระพุทธเจ้าเป็นลำดับ

เมื่อถึงขั้นอรหัตตภูมิแล้วชื่อว่าเห็นพระพุทธเจ้าเป็นพระองค์เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้จากพระทัยที่บริสุทธิ์พระทัยที่บริสุทธิ์นั้นแลที่เรียกว่าธรรมทั้งแท่งธรรมทั้งแท่งนี้แลที่เราทั้งหลายได้กราบไหว้ว่าพุทธังธรรมังสังฆังสนังกัจฉามิอยู่ทุกวันนี้ไม่ใช่พุทธธรรมพระพุทธเจ้าที่ปรินิพพานนั้นแล้วศูนย์เป็นโมฆะไปหมดพระธรรมศูนย์เป็นโมฆะไปหมดพระสงฆ์ศูนย์เป็นโมฆะไปหมดหากศูนย์จริงคำกล่าวพุทธังธรรมังสังฆังฉามิก็เป็นโมฆะโดยประการทั้งปวงผู้ปฏิบัติตามศาสนธรรมนี้ก็ไม่เป็นการปฏิบัติเพราะศาสนธรรมศูนย์ไปแล้วปฏิบัติหาอะไรนี่ก็เพราะพุทธธรรมสงฆ์มีอยู่โดยหลักธรรมชาติและโดยความบริสุทธิ์ด้นล้วนของตนนั่นแหละที่โลกทั้งหลายกราบไหว้บูชาและปฏิบัติตามจึงได้รับผลเป็นลำดับมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้และยังจะได้ผลตลอดไปไม่มีการสถานที่ใดจะมาเป็นอุปสรรคกีดขวางได้เลยเราทั้งหลายเป็นชาวพุทธเกิดมาในท่ามกลางแห่งศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าและได้ยินได้ฟังได้ประพฤติปฏิบัติตัวตามหลักธรรมนี้ชื่อว่าจิตโฉมนุสสปฏิลาโภโดยแท้คือความเกิดเป็นมนุษย์นี้เกิดมาได้โดยยากผู้ที่เกิดเป็นมนุษย์ชื่อว่าเป็นผู้มีบุญญาลาภอันประเสริฐเต็มภูมิแห่งความเป็นมนุษย์ครับกล่าวคำนี้หมายถึงผู้ที่ได้เกิดมีความเชื่อความเลื่อมใสตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วประพฤติปฏิบัติตามนี่ชื่อว่าเต็มภูมิแห่งความเป็นมนุษย์ของเราไม่ใช่จะเต็มภูมิด้วยสักแต่ว่าร่างกายเฉยร่างกายมีได้ด้วยกันพ่อแม่เป็นคนลูกเกิดมาเป็นคนอยู่ในป่าก็เป็นคนเกิดในบ้านก็เป็นคนเกิดในเมืองก็คือคนเกิดตามทุ่งตามนาเกิดที่ไหนๆเมื่อพ่อแม่เป็นคนลูกเกิดมาเป็นคนแล้วต้องเป็นคนด้วยกันทั้งนั้นไม่ว่าจะเกิดอยู่ภาคไหนเมืองใดทวีปใดโลกใดต้องรับยืนยันกันว่าเป็นคนโดยหลักธรรมชาติสมมุติแต่เพียงความเป็นคนเท่านั้นก็เหมือนกับต้นไม้จะเป็นต้นมีแก่นประเภทที่แน่นหนามั่นคงและคุณภาพดีเยี่ยมขนาดใดก็ตามแต่เมื่อไม่ได้นำมาทำประโยชน์ให้เต็มภูมิแห่งสาระคุณของตนที่มีอยู่ในต้นไม้นั้นแล้วต้นไม้นั้นๆก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรก็สักแต่ว่าชื่อว่าต้นไม้นี้ดีนะไม้นี้เป็นประเภทดีก็เป็นประเภทดีแต่ไม่เกิดประโยชน์อะไรจากต้นไม้นั้นไม่ให้ผลประโยชน์อะไรแก่ใครต้องอาศัยผู้มีความฉลาดนำต้นไม้ประเภทนั้นๆมาทำให้เกิดประโยชน์ตามความต้องการและความฉลาดสามารถของตนไม้ประเภทนั้นๆก็จะมีคุณค่าก็จะเกิดผลเกิดประโยชน์แก่ผู้เป็นเจ้าของนั้นโดยลำดับและเต็มคุณภาพของมันด้วยความฉลาดของตนมนุษย์เราก็เหมือนกันเช่นนั้นเพียงเป็นรูปร่างแห่งมนุษย์เฉยๆก็ไม่ผิดอะไรกับต้นไม้ดังที่กล่าวแล้วนี้เมื่อต้องการจะให้มนุษย์คือตัวของเราเองมีสาระคุณมากน้อยต้องอาศัยการฝึกฝนอบรมเช่นเดียวกับเรานำไม้มาทำประโยชน์จะเอาไม้นั้นมาทำประโยชน์ชนิดไหนแล้วแต่ความต้องการความฉลาดสามารถของเราจะเจริญในไม้นั้นๆให้เป็นประโยชน์ตามความต้องการของตนนี่เราจะทำตัวของเราให้เป็นสาระคุณอย่างไรเราเกิดมาในโลกนี้เราไม่ได้เกิดมาเพื่อความล่มจมชิบหายไม่ได้เกิดมาเพื่อให้ใครตำหนิติเตียนแม้ตัวของเราเองก็ไม่ต้องการจะตำหนิติเตียนเราว่าไม่ดีแล้วเราจะทำยังไงตัวของเราซึ่งเทียบกับไม้นี้ถึงจะเป็นสาระคุณแก่เรา
นี่เป็นหลักสำคัญฉะนั้นจึงต้องมีการศึกษาทางโลกก็มีโรงร่ำโรงเรียนมากมายกายกองจนกระทั่งสร้างไม่หวาดไม่ไหวต่อผู้ต้องการศึกษาโรงเรียนทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่เต็มไปหมดเฉพาะอย่างยิ่งทั่วประเทศไทยของเราแม้เช่นนั้นก็ยังไม่ฉลาดแล้วทางธรรมะซึ่งเป็นสิ่งเป็นหลักวิชาที่ยอดเยี่ยมที่สุดเหนือวิชาใดๆทั้งหมดก็ยิ่งเป็นความจำเป็นสำหรับเราที่จะต้องศึกษาสำเนียกให้รู้และประพฤติปฏิบัติตามให้เกิดผลขึ้นภายในตัวของเราที่เรียกว่าสารคุณเริ่มเกิดขึ้นแล้วจากการปฏิบัติตัวดีถ้าเป็นผู้สามารถจริงๆสารคุณก็จะเพิ่มขึ้นเป็นลำดับเหมือนดังสาวกทั้งหลายท่านก็เป็นคนธรรมดาสามัญเต็มไปด้วยกิเลสความโลภความโกรธความหลงเช่นเดียวกับพวกเราเพราะท่านเกิดณท่ามกลางแห่งกิเลสพ่อก็เป็นคนมีกิเลสแม่ก็เป็นคนมีกิเลสเวลาลูกเกิดขึ้นมาก็ต้องเกิดขึ้นมาในท่ามกลางแห่งกิเลสและลูกก็เป็นคนมีกิเลสแต่ทำไมท่านจึงสามารถเจรนายท่านได้จนกลายเป็นบุคคลที่มีสารคุณอันยิ่งใหญ่และกลายมาเป็นสาระของโลกทั้งหลายได้เช่นเราทั้งหลายได้กล่าววาจาลึกทางจิตใจถึงท่านว่าพุทธังธรรมังสังฆังสนังกระฉามิหรือสังฆังสนังกระฉามิเพราะท่านเป็นคนบุคคลพิเศษทำท่านจากคนสามัญธรรมดาให้กลายเป็นบุคคลพิเศษขึ้นมาท่านจึงกลายเป็นสถานะของโลกได้ด้วยความพิเศษแห่งคุณธรรมของท่านทีนี้ย้อนเข้ามาถึงตัวของเราให้พยายามทำของทำตนของเราให้เป็นสถานะคือเป็นหลักเป็นเกณฑ์เป็นที่ยึดเหนี่ยวเป็นที่มั่นใจต่อเราได้ทั้งหน้าที่การงานภายนอกและการประพฤติตัวให้ดีมีศีลมีธรรมเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจใจก็เป็นสาระคุณขึ้นมาเราก็เป็นที่พึ่งของเราได้จะเรียกว่าเป็นสถานะของเราได้ก็ถูกไม่ผิดส่วนมากมนุษย์เรามักจะพึ่งผู้อื่นเป็นนิสัยไม่ค่อยจะสนใจในการพึ่งตัวเองเลยด้วยเหตุนี้ในธรรมท่านว่าอัตตาหิอัตโนนาโถจึงขัดแย้งต่อใจมนุษย์ผู้หวังพึ่งผู้อื่นอยู่เป็นจำนวนมากทีเดียวอัตตาหิอัตโนนาโถนั้นท่านสอนให้ว่าตนนั้นแลเป็นที่พึ่งของตนเพราะอะไรเราจึงต้องอาศัยผู้อื่นเพราะเป็นนิสัยมาดั้งเดิมเวลาเกิดมาจากกับพ่อกับแม่ก็พ่อแม่เป็นผู้เลี้ยงดูเราเป็นอิสระที่สุดยิ่งเป็นลูกเล็กๆเด็กเล็กๆด้วยแล้วก็ยิ่งเป็นผู้มีอำนาจวางท่าอำนาจวาสนามากมายใหญ่โตทั้งที่เป็นเด็กตัวเท่าอึ่งอ่างแต่อำนาจมากมายก่ายกองดุด่าว่ากล่าวตบตีพ่อแม่ก็เก่งด่าพ่อแม่ก็เก่งอะไรก็เก่งต้องการอะไรชี้ไม้เป็นไม้ชี้กาเป็นกาชี้อะไรให้เป็นอันนั้นมาไม่หามาให้ไม่ได้แผดเสียงแผดอำนาจออกมาด้วยการร้องห่มร้องไห้ต่างๆนั่นนะกิริยาท่าทางอะไรเป็นยักษ์เป็นผีขึ้นหมดถึงให้นามว่าข้าหลวงในครอบครัวไม่ผิดนี่นิสัยอันนี้ฝังมาโดยลำดับโตขึ้นมาแล้วก็หวังพึ่งผู้อื่นหวังพึ่งผู้อื่นอยู่เรื่อยๆไม่ค่อยจะคำนึงถึงการพึ่งตัวเองบ้างเลยเนี่ยพอมีจะพึ่งคนอื่นคนอื่นแม้จะไปทำราชการงานเมืองก็หวังแต่จะพึ่งคนอื่นหน้าที่การงานซึ่งควรจะได้ให้เป็นประโยชน์แก่แผ่นดินไม่ค่อยจะสนใจอะไรมากนักยิ่งกว่าหวังเงินลงเงินเดือนไปเท่านั้นนี่ก็เสียผู้ที่หวังพึ่งตนเองก็คือทำหน้าที่การงานให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเรื่องผลนั้นไม่ต้องบอกจะปรากฏขึ้นมาเองนิสัยอันนี้ก็จะฝังเข้ามาได้ให้กลายเป็นตนเป็นพึ่งของตนได้เพราะฉะนั้นธรรมที่ท่านสอนว่าอัตตาหิอัตโนนาโถนั้นจึงเป็นธรรมที่ถูกต้องเหมาะสมอย่างยิ่งให้คนได้คิดถึงเรื่องของตัวว่ามีความบกพร่องอะไรอยู่มากมายก่ายกองไม่มาซ่อมแซมหรือดัดแปลงให้มีความแน่นหนามั่นคงพอที่จะพึ่งตนเองได้พระสาวกเบื้องต้นก็พึ่งพระพุทธเจ้า
เมื่อได้รับพระโอวาทจากพระองค์แล้วพยายามนำธรรมนั้นเข้ามาเป็นเครื่องมือบำเพ็ญเพื่อหวังพึ่งเพื่อความพึ่งตัวเองได้เป็นลำดับลำดับจนกระทั่งสามารถพึ่งตัวเองได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยดังพระสารีบุตรได้กล่าวธรรมบทหนึ่งขึ้นว่าผมไม่ได้เชื่อพระพุทธเจ้าด้วยสัญญาอารมณ์ผมไม่ได้เชื่อพระพุทธเจ้าด้วยความล่ำลือของโลกของสงสารนี่เป็นหลักสำคัญผมไม่ได้เชื่อพระพุทธเจ้าเพราะความที่ว่าพระองค์เป็นผู้มีความเฉลียวฉลาดแหลมคมถึงขั้นความเป็นศาสดาของโลกแต่ผมเชื่อพระพุทธเจ้าโดยหลักธรรมชาติที่พระพุทธเจ้าทรงรู้เห็นสิ่งใดผมได้รู้เราได้รู้เห็นสิ่งนั้นอย่างประจักษ์ใจหาที่ค้านพระพุทธเจ้าแล้วเราก็เชื่อพระพุทธเจ้า

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกดังนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์หลวงตา .com 2. ผ่านทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเรดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือหลวงตา .com 4. ผ่านทางสถานีพอดแคสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5. รับฟังผ่านวิทยุระบบดาวเทียมไทยคม6ในระบบ4แบนด์คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือเอสค่าออดิโอ PID 0608ค่า PCR PID 8191นอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกดังนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์หลวงตา .com 2. ผ่านทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตา TVโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาดและผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TVเป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
1: คำว่าสงครามโลกก็คือความทุกข์ความพินาศชิบหายของสัตว์โลกนั่นเกิดเป็นครั้งเป็นคราวสงครามที่มันเกิดกับเจ้าของมันเกิดอยู่ตลอดเวลาสงครามนี้ใครๆก็มีปกติมันก็อยู่กับท่ากับขันอยู่กับจิตใจอยู่กับท่ากับขันก็คือการเจ็บไข้ได้ป่วยปวดหัวตัวร้อนด้วยประการต่างๆนี่เรียกว่าสงครามมันต้องใช้ยาเข้าไปปราบถ้ายาถูกมันก็หายยาไม่ถูกมันก็ตายนี่ก็สงครามมันสงครามท่าขันสงครามโลกมันก็เรื่องธาตุเรื่องขันธ์เรื่องทำลายสมบัติเงินทองต่างๆทำลายจิตใจของกันและกันสงครามภายในถ้าเกิดระหว่างที่เด็กกับใจนี่เป็นเรื่องทำนองเดียวกันก็ทำลายจิตใจและทำลายสมบัติต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตนอีกเช่นเดียวกันเลยถ้านี้ระงับสงครามโลกมันก็ไม่เกิดสงครามเจ้าของมันก็ไม่เกิดถ้าจำนวนที่จะเกิดสงครามคุณกิเลสนี่มันมีมากมันลุกลามขึ้นมากเป็นไรมันก็แสดงออกมาให้โลกได้เห็นชัดเจนถ้ามันสุมอยู่เพียงภายในมันก็แสดงอยู่ภายในขันของในจิตในใจของแต่ละคนละคนถึงล้วนแล้วตั้งแต่เรื่องของสงครามเท่านั้นแต่ว่าฟังว่าสงครามนี่มีการต่อสู้กันเราถึงเรียกว่าสงครามในขันเรานี่มีพอจะทราบได้เรื่องความเจ็บไข้ได้ปวดปรากฏขึ้นมาก็เอายาเข้าไปแก้ไขหรือปราบมันนี่เรียกว่ามีทั้งมีการต่อสู้กันก็เรียกว่าสงครามแต่ระหว่างใจกับกิเลสนี่ถ้าหากว่าไม่มีการแก้ไขไม่มีการชำระกันเลยก็เรียกว่าไม่มีผู้ใดที่จะต่อสู้ก็ต้องปล่อยให้กิเลสเหยียบย่ำทำลายอยู่เรื่อยๆไปไม่มีจุดหมายปลายทางไม่มีที่สิ้นสุดแห่งกองทุกข์ที่มีอยู่ในใจของสัตว์โลกอันนี้เป็นสิ่งที่น่ากลัวอยู่มากเพราะฉะนั้นท่านผู้ปฏิบัติธรรมะจึงต้องรีบเร่งขวนขวายในอันที่จะแก้สิ่งที่เป็นพิษภัยแก่จิตใจของตนให้เบาบางลงไปการแก้ไขนี้เรียกว่าการต่อสู้หรือจะเรียกว่าสงครามก็ได้คือเรารบมีทางต่อสู้กันถ้าขณะใดหรือเวลาใดวันใดกิเลสมันชนะเราก็ยอมทนทุกข์ทรมานภายในจิตใจถ้าเราชนะเราก็มีความผาสุกเย็นใจกิเลสหมอบไปชั่วการชั่วเวลาเราก็มีความสะดวกสบายใจด้วยการชำระหรือด้วยการต่อสู้กันโดยวิธีการต่างๆเช่นเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาแก้ไขทางสติปัญญาอุบายของเราถ้ารู้เท่าทันกับกิเลสมันก็ระงับดับลงไปเป็นลำดับลำดับถ้าอุบายไม่ทันมันก็ทำเราให้รับความลำบากอุบายที่จะสู้กับกิเลสก็คือสติปัญญาเสบียงก็คือความภาคเพียรเป็นเครื่องหนุนเสมอความอุตสาห์พยายามความอดความทนหนักก็เอาเบาก็สู้ไม่ถอยนี่คือกองเสบียงเป็นกำลังสติปัญญาเป็นเครื่องมือรบสำหรับกิเลสทั้งหลายให้เบาบางจากจิตใจใจจะมีความร่มเย็นเป็นสุขคือว่าการต่อสู้กันระหว่างกิเลสกับธรรมถ้ามีการต่อสู้กันก็ต้องมีการแพ้การชนะกันถ้ามีเรื่องการต่อสู้กันหมอบราบไปเลยก็เรียกว่ายอมอย่างราบความสุขที่จะเกิดขึ้นมันก็ไม่มีมีแต่ความทุกข์ซึ่งเกิดขึ้นจากหน้าอำนาจของกิเลสถ่ายเดียวแต่ถ้ามีการต่อสู้กันแม้จะรับความลำบากลำบนในการต่อสู้เช่นเดียวกับเขาลบในสงครามก็ตามก็ยังพอมีทางที่จะรับชัยชนะเป็นทัพพักไปมีความสุขความสบายใจบ้างสาระของพวกเราพุทธังก็ดีธัมมังสังฆังก็ดีผ่านการสงครามมาแล้วทั้งนั้น พระพุทธเจ้าก็สมรสงครามหกพระพรรษาธงชัยถึงปรากฏขึ้นมาเป็นธรรมังสนังคาถามีแก่พวกเราพระสงฆ์สาวกต่างองค์ก็ต่างเข้าสู่สงครามตั้งแต่วันอุปสมบทหรือเริ่มแรกตั้งแต่อยู่ในคารวาสเย่าเรือนมีความมุ่งมั่นต่ออัตต่อธรรมประพฤติปฏิบัติจนถึงกำได้ออกบวชในพุทธศาสนาแล้วตั้งหน้าบำเพ็ญตนเพื่อชำระกิเลสหรือปราบปรามกิเลสซึ่งมีอยู่ภายในใจให้หมดไปโดยลำดับลำดับในสนามรบคือความเพียรซึ่งมีอยู่ในสถานที่ซึ่งมีอยู่ในสถานที่ต่างๆอาการต่างๆอิริยาบถต่างๆเช่นในป่าในเขาลมไม้ชายป่าอะไรก็แล้วแต่จะเห็นว่าเป็นที่เหมาะสมของการรบพุ่งชิงชัยกับกิเลสแต่ละองค์ละองค์ที่จะพึงเลือกเว้นหาเอาตามอัธยาศัยของตนอุบายวิธีก็คือสติปัญญามีความภาคเพียรเป็นเครื่องสนับสนุนอยู่ตลอดมาจึงได้ปรากฏว่าเป็นทั้งคังสนังกถามิคือผู้ชนะในสงครามระหว่างจิตกับธรรมหรือระหว่างกิเลสกับธรรมได้ครองบรมสุขภายในจิตใจปรากฏเป็นสรณะที่3ขึ้นมาว่าสังฆังสนังกถามิทั้ง3รัตนนี้ได้ผ่านสงครามมาแล้วอย่างเต็มที่จึงได้รับชัยชนะผ่านเราผู้เป็นพุทธบริษัทไม่กล้าเข้าสู่สงครามเลยและมีแต่ยอมแพ้อย่างราบไปตลอดเวลานั้นคำว่าพุทธบริษัทมันก็ไม่มีความหมายอะไรฉะนั้นเพื่อให้ความหมายคำว่าพุทธบริษัทได้แก่ลูกต้าหล่อกอของพระพุทธเจ้าให้เด่นขึ้นก็ต้องมีการประพฤติปฏิบัติดังที่เราทั้งหลายมาบำเพ็ญกันอยู่เวลานี้การมาสู่สถานที่บำเพ็ญนี้ใครๆก็ต้องทราบว่าไม่ใช่สถานที่จะขึ้นสู่วิมานตามโลกของสมมตินิยมกันต้องมาสู่สถานที่ลำบากทรมานให้อยู่เหมือนอยู่บ้านอยู่เรือนเราสะดวกสบายทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นไปไม่ได้ป่าในบ้านเราก็ไม่มีมาอยู่ในป่ามันเต็มไปด้วยสิ่งต่างๆด้วยของด้วยน้ำด้วยอะไรก็แล้วแต่เราจะพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างรู้สึกว่ามันขาดแคลนไปตามกันหมดแต่เราก็ไม่เห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ลำบากภายในจิตใจของเราเราตั้งหน้าประพฤติปฏิบัติคำจัดกิเลสซึ่งมีอยู่ภายในใจของเราด้วยความรื่นเริงมันเกินด้วยความพอใจก็คือว่าเราดำเนินตามรอยพระบาทของพระพุทธเจ้าคือว่าเราเป็นผู้กำลังรบสงครามระหว่างกิเลสกับธรรมโดยถือใจเป็นสนามรบมีอยู่ที่ใจนี้ทั้งสองอย่างธรรมก็มีอยู่ที่ใจกิเลสก็มีอยู่ที่ใจการรบกันจึงรบอยู่ที่นี่เพราะฉะนั้นในขณะที่รบพุ่งชิงชัยกับกิเลสจิตใจเราจึงมีความรู้สึกว่าเป็นทุกข์มีความลำบากเป็นธรรมดาเพราะเป็นสนามรบของกิเลสกับธรรมซึ่งรบกันอยู่ในสถานที่นี้เรายอมรับในเรื่องความลำบากลำบนผลที่จะพึงเกิดขึ้นจากการลำบากเพราะความท้าทายด้วยการรบกับกิเลสนี้ก็คือความสุขกายสบายใจของเราในวาระต่อไปเมื่อมีความท้อแท้อ่อนแอเกิดขึ้นมาเริ่มมีความท้อถอยมีความอึดหนาระอาใจต่อความภาคเพียรที่จะก้าวไปโดยลำดับเพื่อความเจริญทางด้านจิตใจเราพึงระลึกถึงธงดังพระพุทธเจ้าท่านยกไว้ในพระคัมภีร์ว่าทิพโสขวาหรืออรัญเยรุขโมเรวาซึ่งญาคาเรียวทิขโวเมื่อเธอทั้งสั่งสอนพระเมื่อเธอทั้งหลายที่เราอยู่ในลุขมูลร่มไม้ก็ตามในเรือนว่างก็ตามหากว่ามีความหวาดความกลัวเกิดขึ้นพึงระลึกถึงพระพุทธเจ้าผู้เป็นบรมศาสดาเข้ามาสนิทติดแนบอยู่กับใจและภัยทั้งหลายเหล่านั้นก็จะหายไปคือความกลัวที่เกิดอยู่ภายในจิตใจนั้นก็จะค่อยเบาหายไปท่านว่าอนุสเรกัสสะอาไอระยะทะนัตยกสูตรฮะอัฏฐะพุทธังสเรยัตถะหากว่าระลึกถึงพระพุทธเจ้าความกลัวภัยทั้งหลายนั้นยังไม่หายไปก็ให้พึงระลึกถึงพระธรรมแล้วภัยทั้งหลายจะระงับไปคือความกลัวซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจ หากระลึกถึงพระธรรมยังไม่หายไปแล้วเพิ่งระลึกถึงพระสงฆ์เถอะนะภัยทั้งหลายจะหายไปอันนี้เป็นหลักยึดของใจที่จะให้เกิดชัยชนะที่จะให้เกิดความมั่นใจให้เธอทั้งหลายยึดนี้เป็นหลักในเมื่ออยู่ในสถานที่เปลี่ยวเช่นลุกขมูลร่มไม้เรือนบ้างในป่าในเขาที่ใดก็ตามพึงถือหลักถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ในรัตนะใดก็ตามเป็นหลักภายในจิตใจพวกเธอทั้งหลายจะมีชัยชนะความหวาดกลัวทั้งหลายจะไม่เข้ามาราวีแก่จิตใจแล้วจะเห็นชัยชนะไปโดยลำดับหนักได้นี่เป็นพระโอวาทของพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนพระในครั้งพุทธกาลครั้งพุทธกาลกับครั้งนี้ก็คือพระพุทธเจ้าองค์เดียวกันเราก็คือพุทธบริษัทซึ่งเป็นคนเช่นเดียวกันกับครั้งพุทธกาลสิ่งที่จะให้เกิดความกลัวความท่านพึงหวั่นไหวต่างๆก็ได้แก่กิเลสซึ่งก็มีอยู่ภายในจิตใจเช่นเดียวกันกับครั้งพุทธกาลการระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ซึ่งเป็นองค์รัตนะองค์รัตนตรัยอันเดียวกันจึงเป็นการเหมาะสมตลอดมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้เราอยู่ในสถานที่ใดหากว่าเกิดความท้อแท้อ่อนแอขึ้นมาให้ระลึกถึงปฏิปทาของพระพุทธเจ้าที่ทรงดำเนินมาท่านดำเนินอย่างไรท่านถึงได้เป็นศาสดาดำเนินด้วยความท้อแท้อ่อนแอหรือท้อถอยอย่างเรานี้หรือดำเนินแบบไหนเราควรระลึกอย่างนี้เสมอเมื่อได้เอาท่านผู้ดีมาเป็นที่ระลึกจิตใจของเราย่อมคืบหน้าลึกคล้อยตามนั้นไม่ให้กิเลสคือความท้อแท้แอมันฉุดลากลงไปแล้วระลึกถึงพระธรรมพระธรรมท่านเป็นของประเสริฐเลิศโลกความขี้เกียจอ่อนแอความท้อถอยเหล่านี้เป็นของประเสริฐหรือไม่เราทำไมจึงมีคล้อยตามมีเชื่อถือและพอใจกับความขี้เกียจมากง่ายความอ่อนแอนี่นักหนาหากว่าสิ่งเหล่านี้เป็นของประเสริฐแล้วโลกที่เต็มไปด้วยสิ่งเหล่านี้ทำไมถึงไม่ประเสริฐกันแล้วเราควรจะยึดอันใดเป็นหลักเป็นข้อเทียบเทียงกันว่าควรจะปล่อยอันใดยึดอันใดเมื่อเหตุผลพร้อมแล้วเราก็ต้องปล่อยในทางความท้อแท้อ่อนแอยึดเอาหลักความเข้มแข็งเพื่อจะเข้าถึงธรรมที่ว่าเป็นของประเสริฐได้สังฆังสนังกัจฉามิของพวกเราท่านท้อแท้อ่อนแอหรือความท้อแท้อ่อนแอนี้กับสังฆังสนังกัจฉามินี้เข้ากันได้ไหมความท้อแท้อ่อนแอเรื่องของกิเลสก็คือเป็นเรื่องทำลายสรณะซึ่งจะมีอยู่ภายในจิตทั้งตนให้มีขึ้นไม่ได้นี่เป็นเครื่องเตือนตัวเองพร่ำสอนตัวเองหรือซักกันระหว่างกิเลสกับธรรมกิเลสกับสติปัญญาความโง่เขลาคือกิเลสแต่มันฉลาดสำหรับสั่งสอนคนตัวมันเองโง่คนที่ไปเชื่อมันก็โง่คนที่เชื่อมันก็อยากคนที่เชื่อมันก็ขี้เกียจอ่อนแอถอยหลังแต่ถ้าคนที่เชื่อธรรมก็แก้สิ่งเหล่านี้ออกได้เขาขยับตัวขึ้นไปโดยลำดับเพราะฉะนั้นการเชื่อธรรมจึงเป็นสิ่งที่จะทำให้เรามีคุณค่ามีสาระขึ้นไปโดยลำดับการปฏิบัติธรรมต้องมีความลำบากบ้างตั้งแต่ครั้งพุทธกาลมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้เดินทางสายเดียวกันเพราะการสู้รบกับกิเลสเราจะเอาความสะดวกสบายมาจากที่ไหนแม้แต่ทำงานธรรมดาก็ยังลำบากอันนี้การสู้กับกิเลสซึ่งเป็นสิ่งที่เหนียวแน่นที่สุดภายในจิตใจและเป็นสิ่งที่อยู่เหนือจิตใจของคนมานานเคยเป็นศาสตราจารย์ของวัฏจักรนี้มาตั้งไม่รู้กี่กับกี่กันในใจดวงหนึ่งๆซึ่งล้วนแล้วตั้งแต่มีสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องปกครองและเราจะกำจัดปัดเป่าหรือชำระออกได้อย่างง่ายดายอย่างนี้มันเป็นไปไม่ได้เมื่อเป็นเช่นนั้นจึงต้องตะเกียบตะกายจึงต้องพยายามฝึกกำลังความสามารถทั้งสติปัญญาทั้งความภาคเพียรด้านต่างๆที่จะให้เป็นไปตามอัตตามธรรมเพื่อสิ่งเหล่านี้จะได้ลดน้อยถอยลงไปความสุขกายสบายใจจะปรากฏขึ้นแก่เราผู้ดำเนินตามหลักแห่งพุทธบริษัทนี่เป็นหลักใหญ่ที่เราจะพึงดำเนินให้เราระลึกไว้เสมอในการปฏิบัติธรรมเพราะกิเลสนั้นคอยกระซิบอยู่ตลอดเวลานั่งนอนยืนเดินดูที่อิริยาบถใดก็ตามกิเลสจะต้องคอยกระซิบตามอุบายของกิเลสถ้าเราผิดธรรมขึ้นไม่ทันก็จะต้องคล้อยตามกิเลสและหลงไปโดยไม่รู้สึกตัวแต่ถ้าเราได้อาศัยสติอยู่เสมออะไรกระซิบขึ้นมาเป็นสิ่งเป็นเรื่องของกิเลสเราก็ทราบเป็นเรื่องของธรรมเราก็ทราบ พอมีทางจะแก้ไขหรือดัดแปลงกันไปได้พระพุทธเจ้าก็ดีพระสาวกทั้งหลายก็ดีท่านลำบกลำบันลำบากจากกรรมมาจนสุดแทบชีวิตจะไปไม่รอดจึงได้ว่าเป็นพุทธังธัมมังสังฆังสรณังคัจฉามิของพวกเรานี่เราผู้ดำเนินตามท่านซึ่งก็อยู่ในแนวรบด้วยกันก็ต้องมีความลำบากลำบนบางครั้งบางคราวต้องเอาชีวิตเข้าประกันเลยเป็นก็เป็นตายก็ตายแต่สิ่งที่มุ่งหมายนั้นยังไงต้องให้ติดมือไม่ติดมือก็ให้ตายกับสนามรบไม่ตายให้ชนะบางครั้งต้องเป็นอย่างนั้นสำหรับผู้ต้องการทำอันประเสริฐมาครองใจถ้าเอาความอ่อนแอมาเป็นหลักเป็นเกณฑ์มาเป็นเครื่องยึดซึ่งเคยเป็นอยู่แล้วมันก็เป็นอย่างเราๆท่านๆไม่เห็นมีใครผิดแปลกจากใครเลยเพราะสิ่งเหล่านี้มันมีเหมือนกันมันเป็นของเหมือนกันคนจึงเป็นเหมือนกันไม่มีใครดียิ่งกว่ากันไปได้ถ้าไม่แก้สิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ต่ำทรามนี้ออกไปเราจะค่อยเด่นขึ้นไปโดยลำดับจิตนี้อยู่กับตัวคือความรู้อยู่กับตัวที่เหลือก็แทรกอยู่กับความรู้นี้แล้วคอยกระติบความรู้นี้ให้เป็นไปต่างๆในแง่ที่จะเป็นไปในทางต่ำเสมอสติปัญญาเป็นเครื่องกำจัดเป็นเครื่องต้านทานกีดขวางสิ่งเหล่านี้ที่เห็นว่าไม่ดีให้ผ่านออกไปเพื่อให้หลุดลอยออกไปจิตใจจะมีความสว่างกระจ่างแจ้งโดยลำดับจะมองเห็นอัตเห็นธรรมมองเห็นทุกข์เป็นทุกข์มองเห็นสุขเป็นสุขมองเห็นสาระเป็นสาระมองเห็นสิ่งที่ไร้สาระก็แน่ใจว่าเป็นสิ่งที่ไร้สาระแล้วดำเนินตามสิ่งที่ดีที่ชอบซึ่งเห็นควรตามธรรมนั้นเราก็จะประสบพบเห็นความสุขความเจริญภายในจิตใจของเรามีเป็นหลักใหญ่แห่งการประพฤติธรรมท่านเคยประพฤติมาอย่างนี้เราก็ต้องประพฤติอย่างนี้เพราะทางดำเนินเพื่ออัตเพื่อธรรมก็ต้องเหยียบย่ำทำลายหรือฝ่าฝืนกิเลสหรือรบกับกิเลสธรรมะกิเลสก็เหมือนกับขวากกับหนามต้องคอยทิ่มแทงเราอยู่เสมอการแก้ไขกิเลสจึงเป็นการลำบากบ้างเป็นธรรมดาแต่ไม่ควรจะถือมาเป็นอุปสรรคชำระเรื่อยๆไปความตายนั่นน่ะขวางหน้าอยู่แล้วด้วยกันทุกคนเราอยู่ด้วยกันเฉพาะอย่างยิ่งในขณะนี้ก็ล้วนแล้วตั้งแต่ความตายเต็มตัวด้วยกันมีใครยิ่งใหญ่กว่ากันไม่มีความตายเต็มร่างกายแล้วทุกวินาทีที่เรามานั่งอยู่ที่นี่ก็เรียกว่าจวนไปทุกวินาทีจวนไปเป็นนาทีจวนเข้าเป็นชั่วโมงจวนเละมันกินเข้าไปเรื่อยๆเป็นนาทีเป็นวินาทีแล้วเป็นนาทีแล้วเป็นชั่วโมงแล้วก็เป็นวันเป็นเดือนเข้าไปจนถึงจุดความตายแล้วมันก็ตายได้ด้วยกันนะอยู่ด้วยกันขนาดไหนจะรักจะชอบขนาดไหนความตายมันก็ไม่ได้ไว้หน้าใครทั้งนั้นน่ะถึงการนั้นต้องพลัดพรากจากกันเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนว่าสัพเพสัตตานว่าสัตว์ทั้งหลายที่มีเพื่อนทุกข์เกิดแก่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเนี่ยเวลาหนตุจงจะได้พยาบาทฆ่าเวรจะได้มีเวรแจกกันและกันปยาประชาหนตุถึงในพยาบาทอาฆาตอาฆาตอย่าได้เบียดเบียนกันสิงอคาหนตุสุขียะกันนังปริหารันตุต้องนำตนไปสู่ความสุขโดยทั่วกันเถิดนี่ท่านสอนให้สัตว์ที่มีเป็นเพื่อนทุกข์ก็แก่จะตายด้วยกันนั่นให้เห็นอกเห็นใจกันมันมีความเมตตาสงสารซึ่งกันและกันเพราะยังไงเราก็มันเหมือนกับสัตว์ที่เขาตีกาเอาไว้แล้วน่ะเห็นเขาใส่รถไปก็ดีไล่ไปตามถนนทางก็ดีตีกาไว้แล้วโอ้สัตว์ตัวนี้เป็นวันนั้นสัตว์ตัวนี้เป็นวันพรุ่งนี้เนี่ยบอกไว้แล้วแล้วก็ตีกามาเรื่อยๆเขาออกโรงฆ่าสัตว์เนี่ยแต่เรามันก็ตีกาไว้แล้วจะว่าไงคนนี้วันนั้นคนนั้นเดือนนั้นคนนั้นปีนั้นตีกาไว้หมดเป็นแสดงว่ากานี่ไม่ได้เหมือนอย่างกาเขาตีกับบัวกับหมูกับอะไรอย่างนั้นยังไงมันก็เป็นกาหมดทั้งตัวอยู่แล้วล่ะเราจึงไม่ควรจะประมาทเรื่องขวนขวายบำเพ็ญเสียตั้งแต่บัดนี้งานความดีเป็นสมบัติของเราร่างกายนี่จะเป็นสมบัติของพญามัจจุราชคือความแตกความตายก็ปล่อยเข้าไปจะไปเสียดายจะไปหึงหวงก็เป็นความลำบากลำบนตนหมดเปล่าปล่อยตามความเป็นจริงนั้นเป็นความสะดวกสบายสมกับผู้เรียนธรรม ให้รู้ตามไปจริงปล่อยลงตามสภาพแห่งโลกอนิจจังทุกขังอนัตตาในตัวของเรานี้มันเป็นโลกของอนิจจังทุกขังอนัตตาปล่อยลงตามสภาพของเขาด้วยสติปัญญาที่พิจารณาเห็นควรแล้วจิตใจเราก็จะปล่อยวางไม่ต้องยุ่งต้องเยิ้งกับภาระอันหนักซึ่งเป็นสมบัติของโลกไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาจิตที่เรียนรู้รอบตัวนี้แล้วจิตก็ไม่หนักจิตจะมีความเบาสว่างกระจ่างแจ้งสลัดปัดทิ้งได้ทั้งหมดจิตก็เป็นวิมุตติคือความหลุดพ้นจากโลกแห่งไตรลักษณ์นั่นแหละท่านเรียกว่านิพพานจะเรียกว่าอะไรก็ได้เมื่อถึงขั้นนี้แล้วสบายทั้งนั้นมันขอให้ทุกท่านนำไปประพฤติปฏิบัติวันนี้รู้สึกว่าเหนื่อยเพลียเพลิดไม่ค่อยจะอะไรนักเพราะไม่ท่านไม่ทันทั้งหันหันซุปอันเท่านั้นก็มีเพียแต่จะให้หิวโหยอยากอะไรไม่อยากนะเฉยเอาละขอยุติเพียงแค่

0: เจนอายุเท่าไรเจน
1: เจน80เจ้าค่ะ
0: แล้วฟีด้า
1: ฟีด้า
0: 87
1: แปดสิบ
0: 87มันก็หลายปีแล้วก็มาที่นี่ไม่ทราบพอสอเท่าไรมาอยู่นี่นานมาแต่ละครั้งละครั้งนานบางครั้งเป็นเดือนก่อนไม่มีใครนะนั่นสิมันจำไม่ได้ละ17เอ้ปี17ก็เป็นปีเราดูปีเราไปอังกฤษไม่ใช่เหรอ
1: ป
0: ี
1: น
0: ี้
1: 80อายุเท่ากันสัญญา
0: อันแรกเราไปอังกฤษดูปี17นะ117ฉันอย่างนั้นหลายแห่งนะไปทางออกซฟอร์ดที่ไหนบ้างอะไรที่ไหนไปหลายแห่งนะไปฉันอย่างนั้นนะจำไม่ได้ไปไปดูพิพิธภัณฑ์เขาในกรุงอะไรที่นั่นนะไปดูพิพิธภัณฑ์เขาในกว้างขวางในอังกฤษแล้วก็ไปที่เดียวเท่านั้นเลยเข็ดตายตัวไปเลยเข็ดตลอดนี่สองสามปีแล้วปีแรกเนี่ยเขามานิมนต์ต่อกันไปเรื่อยๆบอกไม่ไปไม่ไปบอกเข็ดแล้วไม่ไปวางต่อไปนี่อย่ามานิมนต์อีกนะบอกคงเลย เขาก็เลยไม่มานิมนต์คือเราไปมาแล้วติดนิมนต์ติดต่อกันสามปีสี่ปีเขาบอกเราไม่ไปละเข็ดบอกงั้นเลยเขาไม่ไปวันนี้ที่จะไปเวียงจันทร์นี่ก็เราก็ไปเฉพาะเรื่องของเราส่วนใครที่จะไปอะไรๆเป็นตัวใครตัวเรานะเพราะเรื่องมีส่งวีซ่าหรือการเดินทางเราไม่เข้าใจกับใครเราก็ไปหน้าที่ของเราไปโรงพยาบาลมีใครมีปัญญายังไงจะออกแบบไหนช่องไหนก็แล้วแต่ใครอยากไปก็ไปได้ไม่อยากไปก็แล้วแต่แล้วกะว่าประมาณ9โมงก็เคยบอกไปก็คงไปเข้าไปเลยไปดูที่โรงพยาบาลไปดูโรงตอนนี้ตัวโรงพยาบาลเยอะแยะคงก็ช่วยมากอยู่นะคือไปดูความจำเป็นมากน้อยเราจะดูเองชัดเจนถ้าเราดูเองตอนเป็นเมืองหลวงด้วยแล้วก็โรงพยาบาลก็โรงพยาบาลของเมืองหลวงก็ถูกต้องไปอยู่แล้วเหยียบกี่ส่วนประมาณรู้ประมาณสัก30ปีมั้งเราเคยไปเสมอไปเรื่องกันมันมีวัดป่าอยู่วัดป่าอยู่เอาโรงงานชกมาเพื่อมีวัดป่าอยู่หลายแห่งวัดป่านั้นก็ต้องรู้ถึงหลวงปู่ปู่ขาวแล้วก็อยู่ทางโน้นสองแห่งสามแห่งเราก็เคยไปเขานิมนต์ให้ไปแต่ว่ามันเรื่องก็คือยักษ์ผีมาเข้ามายุ่งเราเลยไม่ไปเลยจนกระทั่งไปนี้ไม่ไป
1: จ
0: ัง
1: ไปติดภูเขาควาย
0: อะไร
2: ภูเขาควายครับผมภ
0: ู
2: เขาควายคร
0: ับ
2: ผม
0: เราก็ไม่เคยไปมันไม่เคยไปไว้ตั้งแต่หลวงปู่มั่งทางไปไม่ไม่ได้ไปเที่ยวจริงนะไปเรื่องจังก็เป็นงานเขาด้วยแล้วก็ไปพักอยู่ในป่าอะไรเที่ยวธรรมดาอยู่ใกล้ๆไม่ได้จ้างหน้าไปเที่ยวเหมือนหลวงปู่มั่งหลวงปู่มั่งก็ไปเที่ยวจริงพอภูเขาควายภูไงพวกนั้นขึ้นไปหมดเราไม่ได้ไปพอพูดอย่างนี้ก็ระลึกถึงสัตว์เก้งพาขึ้นในป่าหมาไงมันไล่เก้งมาพอไล่เข้ามาเก้งไม่มีทางไปมันวิ่งก็หาพระหมาไงก็เปิดแล้วเก้งตัวนั้นมันก็เลยรอดอยู่ตัวอยู่มันไม่ยอมหนีจากพระมาไงก็มาเยี่ยมเลยมาเยี่ยมกลัวคนไม่เข้ามาใกล้เลยนะเนี่ยแปลกอยู่นะมาไงไล่เจ้งมันวิ่งก็มาหาพระ มันก็รอดตัวไปเต้นเครื่องกันอยู่มันไงร้ายกาจมากนะไม่ว่าอยู่ที่ไหนมันไงเป็นตัวภัยต่อสัตว์ทั้งหลายในที่สงวนสัตว์เขาใหญ่เขาไหนก็เถอะผู้หลวงผู้เหลืองที่สงวนสัตว์มันไงอยู่ไปแพร่พันอยู่นั่นด้วยจริงสัตว์อันนี้มันก็เหมือนสัตว์ทั้งหลายที่ได้รับการเลี้ยงอยู่นั้นอารักขาอยู่นั้นเขาจะไปทำอะไรมันนี่มันก็มันเกิดมาก็ธรรมชาติเขามันก็ถืออาหารเอาเนื้อสัตว์อะไรเป็นอาหารแค่มันก็อยู่ในการไปม้าไหนก็ตึงเนี้ยม้าไหนเต่งกว่าเสือม้าไหนมันหลายตัวเสือมันเป็นตัวห่างๆจะมาไงมีเป็นฝูงฝูงก็มีมาไงนะเราอยู่ในป่าเจอกันบ่อยอ่ะทำมาไงนะเราเที่ยวกรรมฐานอยู่ในป่าเจอกันบ่อยกับมาไงแต่มันกลัวมากนะมาไงกลัวมากกลัวคนแพ้ข้ามันก็ยังกลัววิ่งป่าราบเลยเจอที่ไหนวิ่งป่าราบเลยไม่มีท่าทางจะสังเกตดูยุทธศาสตร์สู้ไม่มีป่าราบเลยเราเที่ยวเจอบ่อยหมาใหญ่หาล่าสัตว์หมูพวกเต้นพวกอะไรนะรวดเร็วมากจัดประเภทนี้มันมีอยู่สองชนิดคืออันหนึ่งหมาใหญ่โทนถ้าหมาใหญ่โทนสีมันแดงเข้มไปจุดเดียวหมาใหญ่หมูเป็นฝูงสี่ตัวห้าตัวสีไม่เหมือนสีปุกกี้อะสีพวกมันใหญ่ฝูงแต่มันใหญ่โชนสีเข้มแดงเข้มนะก็กลัวคนมากทั้งนั้นแหละกับคนไม่มีท่าเลยป้าวิ่งป่าลากไปเลยกลัวปกติพวกสัตว์ป่าถ้าพระกรรมฐานไปอยู่ที่ไหนแล้วเขาจะมาเป็นเองนะเราไปอยู่ในป่าเพราะแต่ก่อนมีที่ไหนป่าที่ไหนพวกเงือพวกสัตว์ต่างๆเต็มอยู่ในป่าเป็นปกติเราก็ยังดีนะตอนที่เราเที่ยวทันเหตุการณ์มากมาสร้างนี้จะวันนี้จะสืบกว่าปีเรื่องเห็นคนผ่านไปผ่านมาเข้าออกยงนั่นเนี่ยเขาผ่านไปมาเขาไปอยู่ทำเลแต่ว่าปู่บ้านสร้างเรือนสูงท้ายก็เลยกลายเป็นอำเภอหนองแข็งไปได้เห็นไหมหมดแล้วป่าหมดแต่ก่อนถึงเข้ามาเราสร้างวัดได้10 ปีกว่าแล้วเรียกว่ามาอยู่เหมือนว่าพาอยู่หมู่ก็อยู่เป็นหลักแต่ก่อนเราเที่ยวในป่าในเขาจึงได้เห็นซอกแฝกพวกเงือพวกสัตว์เต็มไปหมดแม้เข้าไปตรงไหนพวกสัตว์พวกเงือเต็มคือแต่ก่อนการค้าการขายไม่มีไม่มีเลยถนนห้องทางไม่มีทางก็เดินไปตามด่านตามป่าไปอย่างนั้นนะไปที่ไหนจึงเจอสัตว์เพราะจากนี้ตอนมีถนนห้องทางแล้วก็การค้าขายนั่นแหละที่สัตว์ชิบหายจากการค้าขายมันเอามากินนิดหน่อยเอาไปขายมากกว่าสุดท้ายหมดสัตว์ในป่าแต่ก็ยังดีเราผ่านมาตั้งหลายปีแล้วป่าทั้งหมดก็ยังทันอยู่นะแต่ก่อนตอนที่เราเที่ยวอยู่ป่ามีสมบูรณ์ไปที่ไหนเหมือนกันหมดเข้าป่าแยกไปไหนก็เข้าเป็นที่พักได้เลยเพราะไม่มีใครสงวนป่าเป็นป่าของแผ่นดินเลยเข้าแวะเข้าไหนก็ได้เขาทำไร่ทำนาพออยู่พอกินเท่านั้นไม่มีการซื้อการขายกันท่านนี่สัตว์ทั้งหลายก็เต็มอยู่ในป่าเขาหากินรอบๆบ้านเขาก็พอกินแล้วเขาไม่มีการซื้อการขายกันนี่ต่อมาเนี่ยก็มีรถมีลามีถนนหนทางเข้าไปมีการค้าการขายก็เอาอะไรที่ชิบหายไปหมดทั้งสัตว์ทั้งป่าไม้หมดไปเลยเดี๋ยวนี้อย่างทุ่งดงสีชมพูได้ยินแต่ชื่อนะดงสีชมพูนี่เป็นดงใหญ่ที่สุดหมดไม่มีเหลือเลยก็อย่างนั้นแล้วคือเรานี่เราเที่ยวหมดแล้วนะที่เรามาพูดนี่เราเที่ยวหมด ไปจนแทบทั้งวันก็ไม่เจอบ้านคนดงใหญ่ขนาดนั้นมีแต่สัตว์แต่เนื้อไม่ค่อยกลัวคนมีแต่ชื่อแล้วเดี๋ยวนี้หมดเลยไปอยู่ในป่าในเขานั่นแหละมันได้ใช้สติปัญญาอยู่เงียบเงียบเหมือนสัตว์นะที่นี่คนก็ไปหาธรรมไม่เหมือนสัตว์นะเสาะแสวงอัตธรรมนี่นี่เป็นที่กระจายของความรู้ทั้งหลายอยู่ที่นี่นะเราอย่าเข้าใจว่าไปอยู่ในตำรงตำลานั่นนะอยู่ในหัวใจถ้าเข้าปฏิบัติธรรมแล้วมันจะกระจายออกนี่เราทำพระพุทธเจ้าสอนโลกสามโลกธาตุออกจากพระทัยพระพุทธเจ้าที่บริสุทธิ์เรียบร้อยแล้วกระจ่างไปหมดรู้ไปหมดเลยนี่เราความรู้ของธรรมเกิดขึ้นภายในใจความรู้ที่เราไปเรียนมาชั้นนั้นชั้นนี้อะไรมันเป็นขี้ปฏิวุระวิชาของโลกเขาก็ฉลาดไปทางโลกไปอย่างนั้นแหละผลสุดท้ายก็ไม่พ้นการเบียดเบียนทำลายกันอำนาจบาดหลวงป่าเถื่อนมากับวิชาทางโลกวิชาทางธรรมไม่มีการเบียดเบียนทำลายกันไม่มีเวลาไปอยู่อย่างนั้นจิตใจมันมีแต่พินิจพิจารณาที่มันเบิกกว้างออกกว้างออกอ้องออกสิ่งที่เราไม่เคยคาดเคยคิดว่าจะรู้จะเห็นมันเห็นนี่คือว่าไงมันรู้นี่แหละเวลากิเลสมันก็จางไปจางไปทำส่องแสงออกละทีนี่มันค่อยรู้ไปเห็นไปไม่เคยคาดเคยคิดก็รู้ก็เห็นยอมรับทันทีด้วยนั่นไม่ใช่ธรรมดาเพราะฉะนั้นภาษาของทางภาคปฏิบัติทำออกจากใจล้วนๆจึงเป็นภาษาที่ตรงไปตรงมาเลยง่ายอ้อมค้อมทางด้านปริยัติก็เป็นภาษาเหลือกิเลสอย่างเรื่องพระไตรปิฎกเราอ่านนะใครเป็นคนแต่งพระไตรปิฎกจดจารึกพระไตรปิฎกมาอ่านในสำนวนรู้ทันทีคือถ้าคนมีกิเลสไปถึงสิ่งที่หลบที่หลีกกิเลสอยู่ตรงไหนหลีกตรงนั้นหลบตรงนั้นไม่กล้าทำลายคือให้เกียรติกิเลสเรียกว่ากลัวกิเลสเคารพกิเลสตลอดเวลามันต่างกันถ้าท่านผู้บริสุทธิ์ว่าตรงไหนโกงเป่งไปเลยเป็นความจริงล้วนๆไปเลยนั่นมันต่างกันนะธรรมจึงเป็นสิ่งที่ธรรมชาติที่เลิศถ้าได้เข้าสัมผัสกับใจแล้วไม่มีความรู้ใดจะเสมอความรู้ของจิตกับธรรมที่เข้าสัมผัสกันรู้แจ้งแทงทะลุอย่างพระพุทธเจ้าว่าโลกวิถูท่านไปเรียนมาจากที่ไหนอยู่ในพระไทยหมดพอเบิกว่างไปแล้วมันรู้ไปหมดเนี่ยสิ่งที่ไม่เคยรู้เช่นอย่างนรกอวิกีเปรตผีเหล่านี้พวกเราเห็นที่ไหนมีแต่ผีโลภผีโกรธผีราคะตัณหาเต็มหัวใจไอ้ผีเหล่านั้นไม่เห็นแต่ธรรมพุทธเจ้าเห็นทั้งผีโลภผีภายในเห็นทั้งผีภายนอกทั่วถึงไปหมดแก้ได้หมดผีภายในใครไม่เห็นพระพุทธเจ้าเห็นสอนวิธีแก้ผีภายในความโลภความโกรธราคะตัณหาผีภายในพระพุทธเจ้านำมาแก้ตรงนี้ใครไม่รู้พระพุทธเจ้ารู้แก้ถอนออกจนบริสุทธิ์เป็นพระพุทธเจ้าแล้วกับพวกสาวกทั้งหลายก็เป็นไปตามนั่นแหละความรู้ทางด้านธรรม

เทียบกันได้ทันทีนั่นมันต่างกันมากนะเวลาที่กิเลสเป็นมหาอำนาจครอบโลกเพราะฉะนั้นทุกข์จึงเป็นมหาอำนาจครอบหัวใจสัตว์กิเลสไปไหนคล้องทุกข์ไปด้วยกันไปด้วยกันมีมากมีน้อยเพราะว่าเรียนสูงเรียนต่ำก็ยกยอกิเลสทั้งนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องยกยอธรรมถ้าเราฟื้นฟูธรรมดังที่เราฟื้นฟูเรื่องกิเลสไปสอบแสวงหาเรียนเมืองนั้นเมืองนี้เมืองนอกเมืองนาไหนสอบแสวงหาธรรมตามหลักของพระพุทธเจ้าที่สอนนี้มันจะจ้าขึ้นมาเพราะธรรมกับโลกมีอยู่ด้วยกันเป็นแต่เพียงว่าเราค้นคว้าหรือไม่ค้นคว้าเหมือนแร่ธาตุต่างๆมันมีจมดินอยู่เหยียบไปย่ำไปย่ำเหยียบมาอยู่นั่นแต่ผู้มีความฉลาดไปขุดค้นหาก็ได้แร่ธาตุที่เป็นสาระสำคัญในการออกมาใช้ดังที่เขาเอามาใช้เต็มโลกอย่างจังเล็กเห็นไหมล่ะเมืองจนเราอดคิดไม่ได้ว่าไอ้เหล็กมันอยู่เมืองไหนมันถึงได้มากมายเอานั่งหนาวะอยู่ที่ไหนมีแต่เหล็กแต่ละเต็มสุดท้ายปลูกบ้านปลูกเรือนเดี๋ยวนี้มีแต่เหล็กมีแต่เหล็กทั้งนั้นมันมาจากไหนเขาก็ขุดค้นออกมาอย่างนั้นแหละมันก็เป็นหินเป็นเหล็กอยู่นั่นในป่าเวลาค้นออกมาก็เป็นประโยชน์อย่างนี้ธรรมะภายในมีอยู่ทั่วไปท่านเป็นผู้ที่เหลียวฉลาดอย่างพระพุทธเจ้าขุดค้นออกมาทำประโยชน์แก่โลกได้มากมายความรู้ของโลกกับธรรมมันต่างกันนะแต่โลกมันเป็นโลกที่เหลือด้วยกันมันก็ยกยอไปตามๆกันหมดไม่มีใครที่จะมาคุยเฉี่ยวขุดค้นหาธรรมพอจะได้ทำเป็นเครื่องเทียบเทียงกันแล้วเอาเทียบกันที่นี่นั่นมันไม่มีอย่างนี้ธรรมจึงเป็นเหมือนไม่มีเป็นอะไรเป็นเหมือนตุ๊กตาธรรมให้กิเลสนี้กิเลสนี้เป็นทองคำตั้งแท่งใครก็เทิดทูนกิเลสเทิดทูนกิเลสเทิดทูนกิเลสก็คือเทิดทูนกองมูดกองขูดนั่นแหละจะเป็นอะไรไปมันเอาความสุขมาให้คนที่ไหนเอามีความสุขยิบยับเท่านั้นความทุกข์เท่าภูเขาภูเขานั่นแหละมันหลอกไปพอให้หลวงพระเจ้ามาแล้วกับความทุกข์ครอบเข้ามาครอบเข้ามาทำนี้ไม่มีถึงทุกมีความหวังเป็นความสุขเรื่อยๆไปอย่างท่านทำความเพียรทุกถึงขนาดที่ว่าไม่ได้หลับได้นอนก็มีนั่นมันเพลินในความภาคเพียรแก้กิเลสแก้ตัวภัยแก้ตัวภัยปัดตัวภัยออกคุณก็คือธรรมเป็นเครื่องจุดลากจุดลากคุณกับโทษคือกิเลสคุณคือธรรมมันมีน้ำหนักเท่ากันในหัวใจเมื่อเป็นฉะนั้นการฟัดเบี่ยงกันยิ่งไม่มีเวลาสุดท้ายไม่จนจะไม่หลับไม่นอนได้ไงนี่พวกเราที่นอนอยู่พวกสามเหลี่ยมจงอางใบหนักน้ำหนักเท่ากันสุดท้ายไม่อยู่โคตรธรรมะนี่มาพูดนี่ของโลกได้ส่วนกิเลสโอ้ยไม่ได้นะร้อยสรรพันคมร้อยปัญตามความจำเป็นอาจจะได้ช่วยมากอยู่นะให้ไปดูซะก่อนแล้วมีโอกาสเราก็จะไปถ้าเปิดทางไว้นี่ผ่านไปมันกับคนเหมือนกันว่ายาสารพยุงกันขึ้นนั่นทำถ้าเป็นโรคเราไม่ได้นะเขาก็ไม่ได้ได้นั่นแหละโอ้ไอ้นี่คนจนไอ้นี่มันคนโง่ไปว่านั่นแหละนี่ร่างกายรักษาไม่ได้พระแตกหนีหมดปูติคัตตะพระชื่อปูติคัตตะปูติคัตตะคือว่าร่างกายเน่าเฟะแปรออกแล้วนะเห็นไหมความเมตตาถึงกันเป็นคติตัวอย่างและอย่างดีอย่างจริยธรรมไปโลกก็มีความสงบร่มเย็นความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันก็จะปรากฏเด่นขึ้นความเนี่ยกระปูตามท้องนาเนี่ยมันเดินออกมาหนทางเนี่ยเราไปทดลองเราเอามือไปจี้เลยมันยกกล้ามเผื่อมันจะกัดมันต่อสู้ท่านมันรักษาตัวของมันป้องกันตัวของมันไอสัตว์โลกทั้งหลายใครก็รักใครรักตัวของตัวเองด้วยกันไม่อยากให้ใครมาดูถูกเยียดหยามแต่อยู่ๆแล้วไม่เห็นมีเรื่องอะไรกับเราแล้วก็ไปดูถูกเขาได้เขาไม่มากวนเราเองมันของเล่นเมื่อไรเขาตลอดรับผิดชอบตัวเขาเราไม่มีอะไรกับเขาก็ไม่ค่อยดูถูกเขามันได้ประโยชน์อะไรแล้วสัตว์ตัวไหนรักตัวเองเต็มตัวด้วยกันจึงไม่อะไรอย่างที่เรียนกันทั่วโลกดินแดนเนี่ยมีแต่เรื่องของกิเลสทั้งนั้นนะเรื่องธรรมไม่มีเพราะฉะนั้นโลกจึงหาความสงบสูงไม่ได้ใครจะเรียนสูงต่ำขนาดไหนไม่มีทางที่จะระงับทุกข์ลงไปได้นอกจากเสริมทุกข์ให้มากขึ้นเท่านั้น
แต่เรื่องธรรมไม่เป็นอย่างนั้น

0: มีมากมีน้อยเสริมความสุขขึ้นเรื่อยๆๆๆๆนะมันต่างกันด้วยเหตุนี้เองทำจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะมีแทรกอยู่ในสัตว์ทั้งหลายเฉพาะอย่างยิ่งชาวพุทธเราควรที่คำนึงถึงธรรมเสมอวันหนึ่งวันหนึ่งอย่าเป็นบ้ากับกิเลสโดยชายเดียวโดยไม่ได้ลึกถึงอัตถึงธรรมซึ่งเป็นเครื่องยับยั้งตัวเองบ้างเลยไม่เหมาะสมนะให้คิดบ้างสิวันนี้ก็ไม่พูดอะไรมากละเท่านั้นละ เราก็จะไปแต่รถเราโดยเฉพาะส่วนใครจะไปอะไรเป็นเรื่องของแต่ละคนละคนนะจะติดต่อกันไปก็ติดต่อกันเราก็มีเฉพาะที่ติดต่อไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ไปผู้ว่าจะไม่ได้กลับหรือผู้ว่า
1: เปลี่ยนใจได้จะตามเปลี่ยนใจจะตาม
0: เวีย งจันทร์ด้วยครับ
1: จะไปเวียงจันทร์ครับ
0: จันทร์ด้วยครับไปเวียงจันทร์ด้วย
1: คร
0: ับโอ้โหยังจะไปเวียงจันทร์ด้วยไม่ได้ไปนานแล้วคงไม่ต่ำกว่า20 ปีที่เราไม่ได้ไปเวียงจันทร์อย่างน้อย20 ปีแต่ก่อนไปมันมีวัดป่าเขาเรียกวัดนาศกดงนาศกทั้งพระกรรมฐานเรามีเยอะแต่พอลัทธิอุบาทเข้ามาพระเลยหนีหมดเวลานี้จะมีอยู่บ้างเล็กน้อยแต่มันก็ค่อยขยายออกไปอีกแล้วเรื่องลัทธิเปรตผีนั่นมันจางไปแล้วนี่แหละลัทธิยักษ์ลัทธิผีไปที่ไหนเป็นไฟเผาไหม้เลยแม้ทำไมมันถึงหยาบมนุษย์ก็คงกันแล้วพอเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ก็ไปเท่านั้นเอาคราวนี้ไม่มาเอาละไปละดีไปเลยไปเลย
2: ทัพนักตบสาวไทยรวมพลังสู้ถึงเซตสุดท้ายก่อนพ่ายเจ้าภาพจีน2-3เซตในศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
3: กระทรวงการคลังชี้แจงเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่เน้นช่วยเหลือผู้เปราะบางอย่างแท้จริงและจำเป็นต้องตัดสิทธิผู้สูงอายุที่บุตรใช้ลดหย่อนภาษีเพราะถือว่ามีอุปการะเลี้ยงดูแต่หากเป็นผู้เดือดร้อนจริงเปิดโอกาสให้ยื่นอุทธรณ์ได้
4: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าการดำเนินโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในครั้งนี้ต้องการสำรวจสิทธิ์เพื่อช่วยเหลือและดูแลผู้ที่เดือดร้อนอย่างแท้จริงซึ่งที่ผ่านมาไม่ได้ทบทวนสิทธิโครงการเป็นระยะเวลานานทางนี้กระทรวงการคลังได้ประสานกระทรวงมหาดไทยให้ช่วยสำรวจประชาชนที่เดือดร้อนและตกหล่นไม่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อที่ครั้งนี้จะได้ให้การช่วยเหลือตรงกลุ่มเป้าหมายมากที่สุดส่วนข้อท้วงติงเรื่องเงื่อนไขการตัดสิทธิผู้สูงอายุที่บุตรนำชื่อไปใช้หักลดหย่อนภาษีกรณีอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดากระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการพิจารณารายละเอียดทั้งหมดว่าจะมีการทบทวนสิทธิในโครงการครั้งหน้าหรือไม
5: ่คือเรื่องนี้เนี่ยให้กระทรวงการคลังดูอยู่นะครับก็อย่างที่บอกคือวันนี้เราจะสำรวจสิทธิ์เราต้องการช่วยดูแลผู้ที่เดือดร้อนจริงๆนะครับก็อย่างที่บอกก็คือกระทรวงการคลังตอนนี้เราให้มหาดไทยเริ่มเข้าไปสำรวจคือวันนี้จะมีกลุ่มประชาชนหัวใจสำคัญคือกลุ่มคนที่เขาเดือดร้อนที่ไม่ได้อยู่ในสิทธิบัตรสวัสดิการเนี่ยเราไม่ได้ทบทวนสิทธิมานานเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะช่วยกลุ่มคนที่เดือดร้อนจริง
4: ๆสอดคล้องกับนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิโฆษกกระทรวงการคลังชี้แจงว่ากระทรวงการคลังได้ปรับเปลี่ยนเกณฑ์การพิจารณาแบบเดิมที่ดูรายละเอียดรวมระดับครอบครัวมาเป็นเกณฑ์รายบุคคลเพื่อคัดกรองและให้ความช่วยเหลือไปถึงผู้ที่ยากจนและเดือดร้อนอย่างแท้จริงการที่บุตรนำชื่อบิดามารดาไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีตามหลักการถือเป็นการแสดงตนว่าบุตรมีรายได้ถึงเกณฑ์และได้ทำหน้าที่อุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาแล้วภาครัฐจึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับกลุ่มเปราะบางที่เดือดร้อนและไม่มีผู้อุปการะดูแลเป็นลำดับแรกสำหรับกรณีที่บิดามารดาไม่ทราบเรื่องที่บุตรนำชื่อไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีหรือยังคงเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจริงกระทรวงการคลังเปิดโอกาสให้สามารถยื่นอุทธรณ์ได้หลังจากการประกาศผลโดยจะมีการพิจารณาข้อมูลและข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านเพื่อไม่ให้เป็นการทอดทิ้งผู้ที่ยากจนอย่างแท้จริง
6: วันนี้ เราอยู่ในภาวะที่ลำบากกันทุกคนดังนั้นก็ช่วยคนที่ลำบากที่สุดคนที่ลำบากที่สุดเนี่ยคือใครนึกมุมกลับนะครับคนที่เขาไม่มีใครดูแลเลยแต่เขาได้เท่าๆกับคนที่มีคนที่มีลูกดูแลก็ชัดเจนว่าท่านก็แสดงแล้วปีนึงท่านดูแลพ่อแม่ 30,000 แล้วท่านถึงเอามาหักภาษีถูกไหมล่ะครับนี่คือตามหลักนะก็ถ้าเขามีลูกดูแลเขาก็ไม่ใช่คนลำบากที่สุดถูกไหมครับหลักไม่ว่าจะหลักครอบครัวหลักบุคคลเราต้องการหาคนเดือดร้อนจริง
4: ๆด้านนายนฤชาโคสาศิวิไล